0: ฮอร์โมนยกตัวอย่างเนาะผู้หญิงเนี่ยอันที่มันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนก็จะเป็นมะเร็งของระบบสืบพันธุ์อะไรบ้างเต้านมค่ะนะคะอันที่2ก็คือรังไข่มะเร็งมดลูกหรือว่าเขาเรียกว่าเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะอันนี้จะเจอบ่อยแล้วก็จะสัมพันธ์กับคนอ้วนหมายความว่าถ้าคนอ้วนเนี่ยก็จะเสี่ยงกับมะเร็งพวกนี้มากกว่าคนผอมนะคะในผู้ชายก็จะเป็นกลุ่มของมะเร็งต่อมลูกหมากหรือว่ามะเร็งลำไส้อะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือมาจากอ้วนเนาะถ้าอ้วนแล้วเพิ่มความเสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าบุฟเฟ่กินเยอะแล้วอ้วนโอเคไปเพิ่มความเสี่ยงอันนี้เป็นทางอ้อมอาจารย
1: ์
0: อันที่สองก็จะเป็นลักษณะของตัวอาหารเองอาหารที่เรามองว่าอาจจะเสี่ยงในเรื่องของการที่จะทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งเราได้ยินบ่อยอาจารย์ได้ยินอะไรมาบ้างที่อาจารย์รู้สึกว่ามันเสี่ยง
1: มันก็ต้องปิ้งปิ้งย่างย่างไม่ไม่เกรียมเกรียมครับ
0: อันที่หนึ่งก็คือเป็นลักษณะของอาหารที่อาจารย์บอกว่าเอาไปปิ้งย่างแล้วมันเกิดเป็นลักษณะเป็นเขาเรียกอะไรสีดำดำเกรียมเกรียมใช่ไหมคะมันไหม้มันไหม้เนาะอันนี้มันก็จะมีสารเคมีบางอย่างทำจากอะไรสมมติอาหารของอาจารย์เนื้อสัตว์จะมีน้ำมัน
1: ครับ
0: พออาจารย์ไปปิ้งปุ๊บน้ำมันมันหยดลงไปแล้วมันก็จะไปโดนไฟข้างล่างแล้วมันก็จะเป็นขมเหลาเป็นควันขึ้นมาแล้วมาเกาะที่เนื้อสัตว
1: ์ซึ่งมันหอมมาก
0: ใช่อันนั้นแหละ ก็จะเป็นตัวนึงที่มันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เขาเรียกว่าไปเป็นสารก่อมะเร็งถ้าอาจารย์กินตรงนั้นเยอะก็ไปเร่งให้มันเร็วขึ้นลักษณะนี้อันที่สองสมมติอาจารย์บอกว่าอาจารย์ตัดทิ้งแล้วกันไม่กินละอันนั้นอาจารย์กินแต่เนื้อเยอะๆเลยการกินเนื้อแดงปริมาณมากอาจารย์ก็จะได้สารบางอย่างเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะมันอยู่ที่ว่าเนื้อที่อาจารย์กินเป็นแบบไหนหนึ่งเนื้อแดงปกติเลยกับอันที่สองเป็นลักษณะของเนื้อแปรรูปเนื้อแปรรูปเช่นเอาไปหมักใช่ไหมคะหรือว่ารมควันจะเป็นพวกของโปรเซสเช่นแหนมไส้กรอกหรืออะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้จะเป็นพวกเนื้อแปรรูปซึ่งเวลาที่เขาแปรรูปมันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เกิดขึ้นหรือใส่ลงไปเพื่อจะทำให้อาหารมันมีอายุยาวนานขึ
1: ้
0: น
1: ถนอมอายุอาหาร
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่สองส่วนอันแรกคือในกรณีที่อาจารย์ปิ้งย่างแล้วก็มีลักษณะของตัวสีดำๆใช่ไหมคะที่เป็นจากที่เนื้อมันไหม้เนาะอันที่สองก็เป็นปริมาณของเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงที่อาจารย์กินเยอะเกินไป
1: อ
0: ันที่สามอาจารย์อาจจะเลือกเนื้อที่มันไม่ต้องปิ้งย่างไหม้ก็ได้แต่ว่ามันเป็นลักษณะของเนื้อสัตว์แปรรูปเยอะเกินไปอาจารย์ก็เพิ่มความเสี่ยง
1: เวลาที่หมอเอพูดถึงเนื้อแดงนะครับแต่หลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าอะไรบ้างที่มันคือเนื้อแดง
0: เวลาที่เราอ่านในหนังสืออ่านในนิตยสารหรืออินเทอร์เน็ตก็ตามเขาจะใช้คำว่าเนื้อแดงเนาะในภาษาอังกฤษเขาก็จะเขียนคำว่า red meat กับ white meat ตรงตัวเลยค่ะยกตัวอย่างนะอาจารย์ก็จะเป็นพวกปลาพวกไก่อย่างเงี้ยเราจะบอกว่าเป็น white meat พวกหอยอาจารย์มันก็จะเป็น white meat ซึ่งพวกนี้ไขมันมันจะต่ำกับอันกลุ่มที่เป็นอันนี้ก็จะเป็นพวกของ red meat นะคะเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อแกะใช่ไหมคะพวกนี้ก็จะถือว่าเป็น red meatอย่างเงี้ยค่ะโดยทั่วไปถามว่ากินได้ไหมกินได้นะคะแต่ปริมาณพอสมควรไม่ใช่แบบว่ากินทีนึงเยอะๆเป็นกิโลกิโลหรือว่าแบบจะกินไปแบบอะไรนะเข้าแข่งขันอะไรแบบเนี้ย
1: อาหารมันมีส่วนในการที่จะทำให้เกิดมะเร็งได้ใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างที่คุณหมอเอพูดถึงว่าอาหารอะไรบ้างที่จะนำไปสู่การเป็นสารก่อมะเร็งหรือมีสารก่อมะเร็งในปริมาณที่เยอะแล้วมะเร็งอะไรบ้างครับที่จะเป็นผลจากการที่เรากินอาหารประเภทนี้เข้าไป
0: ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าเวลาที่เราพูดเนี่ยเราใช้คำว่าเสี่ยงเราพูดคำว่าเสี่ยงทุกครั้งเลยเพราะฉะนั้นคำว่าเสี่ยงในที่นี้มันอาจจะไม่ได้พูดว่ามันเป็นสาเหตุโดยตรงเช่นกินแล้วมันต้องเป็น
1: อ
0: ันนี้กันเนาะแต่เสี่ยงในที่นี้หมายความว่าเราหาความสัมพันธ์แบบเอ้ยถ้าอย่างเงี้ยมันเพิ่มโอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะนั้นเนาะทีนี้ถามว่าเป็นอะไรสัมพันธ์เยอะๆเลยมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับพวกมะเร็งที่เป็นทางเดินอาหารนะจ๊ะก็จะเป็นลำไส้เนาะที่เราจะได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะกระเพาะลำไส้หลอดอาหารอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะเกี่ยวข้องกับพวกนี้นะคะถามว่ามีเยอะไหมก็บ้านเราก็เยอะเหมือนกันที่จะเป็นมะเร็งกลุ่มนี้ค่ะ
1: คุณหมอเอครับถ้าเนื้อแดงมันเป็นตัวที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งมากขึ้นแล้วผักใยเส้นใยต่างๆในผักมันจะช่วยลดอาการเสี่ยงจากมะเร็งเนี่ยถ้างั้นเราก็เปลี่ยนไปเลยกินมังสวิรัตแทนเลยได้ไหมครับ
0: อาจารย์อาจจะได้ยินชัดๆที่สุดเลยก็คือคนไข้ที่เป็นมะเร็งลำไส้หรือมะเร็งเต้านมหลายคนเนี่ยพอเป็นมะเร็งเสร็จปุ๊บก็จะไม่กินเนื้อเลย
1: อ
0: ันนี้เราเจอบ่อยมากนะคะและหลายคนก็เปลี่ยนมาเป็นมังสวิรัตนะคะแต่ถามว่าอันนี้จะลดความเสี่ยงไหมเหมือนที่อาจารย์บอกเลยที่เหนือจะลดพวกเนื้อแดงอันที่สองอาจารย์ได้เพิ่มผักผลไม้ได้เพิ่มไฟเบอร์นะคะอันที่สามเนี่ยพวก processed food เนี่ยมันจะลดลงทันทีเลยเพราะว่าถ้าอาจารย์กินแต่ผักเนี่ยอาจารย์ไม่รู้ว่าอาจารย์จะไปโปรเซสอะไรมาอาจารย์นึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยแง่ของอาหารเนี่ยยังไงมันก็ลดความเสี่ยงอยู่แล้วข้อมูลที่มีก็คือเขามีการติดตามคนที่กินอาหารพวกนี้นะคะแยกเป็น3กลุ่
1: ม
0: กลุ่มกินเนื้อกลุ่มกินปลากลุ่มกินมังสวิรัตปรากฏว่ากลุ่มกินเนื้อความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเยอะที่สุด ปลากับมังสวิรัติอ่ะก็จะลดลงมาลักษณะนี้เพราะฉะนั้นจริงๆถามว่าถ้าเวลามีคนมาถามว่าจำเป็นไหมต้องไปกินมังสวิรัติแล้วรัฐบอกว่าถ้าอยากกินไม่ได้ว่าอะไรแต่สิ่งที่อาจารย์ต้องรู้คือเวลาที่อาจารย์กินมังสวิรัติอาจารย์เพิ่มความเสี่ยงของการขาดวิตามินบางตัวเช่นถ้ามังสวิรัติเข้มข้นหรือเจอาจารย์จะขาดวิตามิน B12
1: ซึ่งปกติพบในไหนครับ B12
0: อยู่ในเนื้อสัตว์ค่ะ
1: อ๋อเนื้อสัตว์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์สตริกแบบเข้มข้นเป็นเจเนี่ยอาจารย์อาจจะต้องมาได้รับเสริมละแต่ถ้าสมมุติอาจารย์บอกว่าโอเคงั้นกินแค่เป็นมังสวิรัติก็พอหรือชาวบ้านตอนนี้อาจจะบอกว่าถ้าเจอในอินเทอร์เน็ตจะเจอคำว่า plant based
1: plant based diet
0: อาจารย์ได้ยิน plant based diet ใช่ไหมคะ plant based diet ก็คือหมายความว่าอาหารส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากพืชแต่ plant based ยังอนุญาตให้อาจารย์กินจากสัตว์ได้บ้างเช่นบางคนบอกว่ากินสัตว์เล็กอาทิตย์ละวันอย่างเงี้ยก็ยังเป็น plant based อย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนบอกว่ากินไข่ได้บางคนบอกกินนมได้ก็ยังไม่ได้เป็นแบบว่ามังสวิรัติเอ้ยขอโทษทีไม่ได้เป็นเจส 100% ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็น plant based แล้วเลือกกินได้อย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็จะไม่ขาด B12 อันที่2ที่อาจจะทำให้กินได้แล้วแบบปริมาณน้อยหน่อยก็คือธาตุเหล็กเพราะว่าธาตุเหล็กเนี่ยมีทั้งจากในพืชแล้วก็จากในสัตว์แต่ว่าที่อยู่ในพืชเนี่ยเวลาเราดูดซึมเนี่ยมันจะมีตัวขัดขวางเพราะฉะนั้นมันจะดูดซึมได้ไม่ 100% เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องกินปริมาณเยอะจริงๆมันถึงจะเพียงพอก็อาจจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงหรือว่าการขาดได้อย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเวลาคนบอกว่าเอ๊ะถ้าจะไม่กินแบบเป็นเนื้อแล้วจะมากินเป็นมังสวิรัติเลยได้ไหมตอบว่าได้แต่ว่าต้องคอยดูนิดนึงว่าจะมีความเสี่ยงที่จะขาดวิตามินอะไรพวกนี้หรือเปล่านะคะอันที่2คือถ้าเกิดว่าจะเลือกกินแค่ plant based แล้วก็เลือกอาหารให้เหมาะสมอันนี้โอเคเลยค่ะ
1: แอลกอฮอล์ล่ะครับ
0: แอลกอฮอล์ก็ได้เหมือนกันทีนี้หลักการของการทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งตับกับแอลกอฮอล์กับคนอ้วนเนี่ยมาคล้ายๆกันนะคะหลักการก็คือมันจะทำให้เซลล์ตับเนี่ยอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น fatty liver คือมันอ้วนขึ้นพอมันอ้วนขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการอักเสบนะคะการอักเสบพออักเสบเสร็จปุ๊บมันก็จะมีการซ่อมแซมอาจารย์นึกภาพว่าอาจารย์เป็นแผลแล้วมันหายแต่อาจารย์กรีดซ้ำมันเรื่อยมันก็จะกลายเป็นแผลเป็นพอมันเป็นแผลเป็นอันนี้ก็คือตับอาจารย์เปลี่ยนละเขาเรียกว่าเป็นตับแข็งพอเป็นตับแข็งปุ๊บเนี่ยเซลล์บางอย่างหรือหน้าตาบางอย่างมันจะทำงานผิดปกติแล้วอันนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งได้คนที่กินแอลกอฮอล์นะคะเราก็จะทำให้เกิด process แบบนี้ก็คือ1เนี่ยพอกินเยอะๆปุ๊บเนี่ยเซลล์ตับมันก็จะอ้วนขึ้นแล้วมันก็จะมีการอักเสบเปลี่ยนไปเป็นตับแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งในขณะที่คนอ้วนตอนนี้มันให้ process เดียวกันกับแอลกอฮอล์เลยหน้าตาแบบเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้อ้วนก็ไม่ได้เนาะกินแอลกอฮอล์ก็ไม่ได้แอลกอฮอล์เขาอาจจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าจันยังไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะจันไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคตับจันจะกินได้ไหมบอกว่าพอได้นะคะแต่ว่าอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมอีกแล้วอยู่ที่เท่าไหร่ผู้ชายเนี่ยประมาณไม่เกิน2ดริ้งต่อวันผู้หญิงไม่เกิน1ดริ้งต่อวันถ้าจันนึกไม่ออกแก้วช็อตหรือว่าบางคนก็บอกว่าชงกาแฟช็อตนึงนะคะนั่นคือ30 ซีซีสำหรับพวกเหล้าที่เป็น40ดีกรีอันนี้คือแค่ดริงก์หนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าฉันกินเบียร์ประมาณ 5% ก็คือ100 ซีซีอาจารย์จะได้5กรัมอาจารย์ได้ประมาณแถวๆ200 300เพราะฉะนั้นกระป๋องนึงอ่ะพอละกระป๋องนึงก็ประมาณดริงก์หนึ่งอย่างนี้ค่ะไวน์อาจารย์ก็จะลดลงมาหน่อยนึงเพราะไวน์มันก็แล้วแต่เนาะดีกรีหรือว่าเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ของไวน์มันแวรี่อะค่ะตั้งแต่10กว่ายัน20เลย
1: มะเร็งเหล่านี้ครับเขาชอบกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมไปได้ยินคนพูดมาบอกว่านี่นะถ้าเป็นมะเร็งนะต้องงดอาหารแบบนี้เพราะอาหารกลุ่มเนี้ยมันจะไปฟีดหรือไปป้อนให้เซลล์มะเร็งมันโต
0: ในกรณีของคนที่เป็นมะเร็งอะค่ะเซลล์มะเร็งมันเหมือนเป็นกาวฝากค่ะเพราะฉะนั้นเซลล์มะเร็งเขาอาศัยอาหารจากตัวเราแต่ว่าเขาเก่งมากเลยคือต่อให้เราไม่กินอาหารเนี่ยเซลล์มะเร็งก็จะได้อาหารอันนี้ก่อนสมมติใครบอกว่าจะอดอาหารให้เซลล์มะเร็งมันตายอาจารย์จะตายก่อนที่เซลล์มะเร็งมันจะตาย เพราะว่าเขาอะได้อาหารจากตัวเราอะมาก่อนนะคะอันที่สองคือเวลาที่เขาใช้อะเขาชอบเหมือนที่คนจะชอบพูดเนาะว่ามีแนวโน้มว่าส่วนที่มันเป็นน้ำกินง่ายแล้วมันก็จะได้เยอะคนก็จะพยายามเลี่ยงน้ำตาลนะคะทีนี้ถามว่าจำเป็นไหมที่จะต้องเลี่ยงน้ำตาลที่ต้องบอกว่าถ้าสมมติอาจารย์มองในแง่ว่าจะกินน้ำตาลเป็นพวกน้ำหวานนะคะน้ำตาลที่แบบกินปุ๊บแล้วมันเป็นพลังงานเลยทันทีพวกนี้อาจารย์ก็จะเสี่ยงเรื่องอ้วนนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะไปลดพวกนั้นก็ไม่มีปัญหาถามว่าคาร์โบไฮเดรตหรือกลุ่มน้ำตาลยังจำเป็นไหมยังจำเป็นอาจารย์ก็ทานได้ก็เลี่ยงส่วนที่มันเป็นน้ำตาลที่มันจะแบบกินปุ๊บดูดซึมปั๊บที่เป็นน้ำหวานกินให้เป็นพวกที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีไฟเบอร์เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าไฟเบอร์เนี่ยตัวไฟเบอร์นะคะเวลามันลงไปในลำไส้ปั๊บเนี่ยมันจะไปเป็นอาหารให้เซลล์ที่อยู่ที่ลำไส้ทำให้แบคทีเรียในลำไส้เนี่ยเจริญเติบโตได้ดีแล้วสร้างเขาเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีในลำไส้แล้วช่วยป้องกันมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยคาร์โบไฮเด รตไม่ได้แย่ซะทีเดียวอาจารย์ยังสามารถจะกินคาร์โบไฮเดรตที่ดีได้น้ำตาลแต่ว่ามีไฟเบอร์ซึ่งจะช่วยทำให้เซลล์ลำไส้อาจารย์ทำงานได้ดีขึ้นและป้องกันมะเร็งด้วยเราได้ยินตลอดเลยกินผักผลไม้ป้องกันมะเร็งลำไส้ใช
1: ่ก็ด้วยการทำงานของเจ้าแบคทีเรียเหล่านี้
0: ใช่ค่ะแบคทีเรียแล้วก็พวกของไฟเบอร์ที่เข้าไปเขาก็จะไปเป็นอาหารแบคทีเรียในลำไส้เองเนี่ยมันจะมีทั้งตัวที่ดีและไม่ดีทีนี้พอมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างสิ่งแวดล้อมให้ตัวที่ดีเนี่ยอยู่ได
1: ้
0: แล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับตัวที่ไม่ดีค่ะ
1: เราได้แบคทีเรียตัวดีจากที่ไหนครับ
0: โอเคมันมีอยู่แล้วค่ะจริงๆเนี่ยคำถามคือเราอะเป็นปรสิตของมันหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
1: เอ๊ะหรือ ใครเป็นปรสิตของใคร
0: ใช่ เพราะว่าถ้าอาจารย์นับจำนวนเซลล์อะค่ะนับจำนวนเซลล์ในร่างกายเรากับนับจำนวนเซลล์ของแบคทีเรียเซลล์ของแบคทีเรียมีมากกว่าเราเพราะฉะนั้นเลยไม่แน่ใจว่าใครเป็นปรสิตของใคร แต่ถ้าตัวเนี่ยเขาตัวเล็กกว่าเรา ทีนี้ถามว่ามันมาจากไหนจริงๆเนี่ยแต่ละคนนะคะมันมีอยู่แล้วมันมีหลายชนิดนะคะมีความหลากหลายมีความหลากหลายเหมือนในป่าแล้วมีสัตว์ป่าหลายอย่างนะคะเรามีหน้าที่แค่ทำให้มันสมดุลเมื่อเราใช้ชีวิตเรากินยาปฏิชีวนะเรากินอาหารไม่เหมาะสมความสมดุลตรงนี้มันเสียไปพอมันเสียไปปุ๊บมันก็จะทำให้มีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นเช่นบางคนก็มีลำไส้แปรปรวนบ้างละมีโน่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็กลับไปสู่ภาวะปกติอะค่ะกินอาหารครบ5หมู่กินเป็นบาลานซ์ไดเอทคือกินทุกอย่างเนาะกินผักผลไม้เยอะขึ้นไม่กินยาปฏิชีวนะเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้ส่วนที่เหลือที่บอกว่าโอเคจะไปกินพวกของโยเกิร์ตอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ถามว่ามันเยอะพอหรือเปล่ามันก็อาจจะไม่พอหรอกแต่ว่ามันก็ถือว่าไปช่วยเสริมส่วนที่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: ตอนนี้เราพูดถึงอาหารเป็นหลักเลยครับมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งบ้างครับนอกจากอาหารแล้ว
0: โอเคก็มันมีตั้งแต่ว่าเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเวลาที่เรามองใช่ไหมคะปัจจัยภายในก็คือตัวเราเองแหละตั้งแต่กรรมพันธุ์ง่ายๆเลยแองเจลินาโจลี่จะอาจจะเคยได้ยินซักเมื่อหลายปีก่อนที่บอกว่าเขาออกมาประกาศว่าตัวเองเนี่ยมีกรรมพันธุ์ผิดปกติที่จะทำให้ตัวเองเป็นมะเร็งเต้าน
1: ม
0: แล้วก็เข้าไปสู่การรักษาคือการผ่าตัดเอาเต้านมออกแล้วก็ใส่เขาเรียกซิลิโคนเข้าไปใหม
1: ่
0: เพื่อจะไม่ให้เขาเป็นมะเร็ง
1: อ้าว
0: ก็คือมันเป็นมะเร็งเต้านมเขาเอาเต้านมออกไปแล้ว okay. เขาก็จะได้ไม่ต้องเป็นมะเร็งโอเคไหมคะ
1: oh.
0: แต่ถามว่าในทางการแพทย์เราทำไหมเราไม่ได้แนะนำนะคะ
1: ต
0: ่อให้เราเจอเราตรวจแล้วเราเจอว่าเป็นมะเร็งตัวเนี้ยหรือว่ามียีนตัวนี้ผิดปกติอ่ะเราก็ยังบอกว่าให้เขาอ่ะเหมือนกับทำแมมโมแกรมแล้วก็ติดตามตัวเองเป็นระยะแค่จะยกตัวอย่างให้ดูว่ามันมีปัจจัยภายในก็คือกรรมพันธุ์ที่ผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดบางอย่างที่เราเคยได้ยินว่ามันมีความผิดปกติของยีนของกรรมพันธุ์แล้วเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งนะคะเรื่องของเต้านมหรือว่ามันจะมีอีกอันนึงก็คือคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ซึ่งอันนี้เขาจะมีลักษณะที่จะเป็นคล้ายๆติ่งเนื้อที่ลำไส้ปริมาณมากนะคะตั้งแต่เด็กพอเวลาผ่านไปปุ๊บติ่งเนื้อพวกนี้มันกลายพันธุ์แล้วมันจะกลายเป็นมะเร็งอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีคนพูดอยู่เยอะเหมือนกันว่าการตรวจยีนพวกนี้ดูว่าจะเป็นความเสี่ยงของมะเร็งหรือเปล่าค่ะอันนี้เรามองเป็นปัจจัยภายในนะคะถ้าเราไม่ได้ตรวจพวกนี้เราก็อาจจะดูในประวัติครอบครัวของเราเช่นโอ้โหทุกเจเนเรชันเลยมีมะเร็งกันทุกคนอะไรเงี้ยก็จะน่าสนใจนิดนึงนะคะอันที่เจอบ่อยๆแล้วก็ที่เขาพูดกันเนาะก็จะเป็นเต้านมกับลำไส
1: ้
0: มะเร็งลำไส้ใหญ่ยกตัวอย่างนะคะคนในครอบครัวเขาเรียกสายตรงสายตรงคืออะไรข้างๆเราก็คือพี่น้องบนล่างคือพ่อแม่กับลูกเราน
1: ั่นคือสายตรง
0: เอาแค่สายตรงตรงนี้กันนะถ้าสายตรงเช่นพ่อแม่หรือพี่น้องเราเป็นมีใครคนใดคนนึงเป็นมะเร็งในช่วงอายุน้อยอันนี้เราจะตัดสินใจว่าโอ้ควรจะไปเช็คค่ะแล้วก็เวลาที่เราจะเช็คเนี่ยสมมติถ้าคนที่เป็นอายุสัก40เนาะเราก็จะมาเช็คตอน10ปีก่อนที่เขาจะเป็นอันที่2เป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกก็อาหารอันนึงที่เมื่อกี้อาจารย์พูดไว้ใช่ไหมคะมันก็ต้องดูอะค่ะว่ามันจะเป็นมะเร็งอะไรที่ไหนเนาะส่วนใหญ่ก็ทางเดินอาหารแล้วก็ที่บอกว่าเมื่อกี้เรื่องอ้วนเนาะก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนค่ะ
1: นอกจากอาหารปิ้งย่างหรือว่าสารพวกที่จะยืดอายุของอาหารแล้วเนี่ยมันมีอะไรอีกไหมครับที่อาจจะเป็นตัวที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งมากขึ้น
0: โอเคถ้าบ้านเราก่อนเนาะพยาธิบางตัวที่ทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตรงบริเวณของท่อน้ำดีและทำให้มีความเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดีเพิ่มขึ้น
1: อ
0: ันนี้เนาะอันที่สองเนี่ย ก็จะได้ยินข่าวบ่อยที่บอกว่าทางอีสานใช่ไหมคะกินอาหารบางประเภทเนี่ยที่สุกๆดิบๆอันที่สองก็จะเป็นกลุ่มของมะเร็งตับที่เราจะได้ยินอันนี้ชัดเจนเลยก็คือเชื้อราที่ชื่ออัฟลาท็อกซินนะคะมันจะเป็นสารพิษที่สร้างขึ้นมาจากเชื้อรานี้อยู่ใน ไหนๆอยู่ในกลุ่มของถั่วลิสงหรือถั่วทั้งหลายนะคะทีนี้เนี่ยในอาหารหลายๆอย่างที่เรากินเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีถั่วลิสงป่นที่ผสมอยู่ถ้าอาจารย์สามารถที่จะคั่วถั่วลิสงแล้วอาจารย์บดเองเป็นถั่วลิสงที่อาจารย์กินใหม่ๆไม่มีปัญหา

ค่ะแต่ถ้าจันวางค้างเอาไว้หรือจันไปซื้อมาแล้วจันไม่มั่นใจมันอาจจะมีเชื้อราอยู่แล้วเขาป่นมาปุ๊บอาจารย์มองไม่เห็นแล้วจันก็รับประทานเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์จะได้สารพิษที่เราเรียกว่าอะฟลาทอกซินซึ่งมาจากถั่วนั้นแล้วถ้าจันได้รับในปริมาณที่เยอะๆนะคะติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานมัน

0: คอื่นๆด้วยอันแรกเลยไม่อ้วนออกกำลังกายสม่ำเสมอเห็นไหมคะสุขภาพดีรูปร่างดีใช่ไหมคะถามว่ายังไงดีถ้าอ้วนอยู่ให้ลดน้ำหนักนะคะอย่างน้อยเนาะขอ 5% นะคะไม่ใช่ 5% ในปีนึงเราเซตกันที่ 5-6 เดือนก่อนเอา6เดือนแรกเนี้ยควรจะลดได้ 5% ละนะคะถ้ากลับมาเป็นน้ำหนักปกติได้อันนี้คือดีที่สุดนะคะแต่ถ้าไม่ได้ต้องลดลงนะคะเวลาที่ลดก็คือคุมอาหารออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยตัวเลขที่เหมาะสมเอาแค่สุขภาพดีนะคะก็คือมากกว่า150นาทีต่อสัปดาห์และจะต้องหยุดออกกำลังกายไม่เกิน2วัน
1: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ยมันคือออกเกือบทุกวันอะน้อยสุดในอาทิตย์นึงคือ3วันนะคะแล้วก็ทำได้มากกว่านั้น
1: เวลาที่คุณหมอเอพูดว่าน้ำหนักปกตินะครับคำว่าปกติของแต่ละคนนี่อาจจะไม่เท่ากัน
0: โอเคจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเอาอันนี้ต้องบอกว่าข้อมูลมาจากฝรั่งเนาะเขาก็จะพูดว่าไม่อ้วนไม่อ้วนของฝรั่งก็คือเอา BMI ที่ต่ำกว่า25
1: BMI คร
0: ับหรือว่าดัชนีมวลกาย25นะคะก็วิธีคิดก็คือเอาน้ำหนักเป็นตัวตั้งที่เป็นกิโลหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตร2ครั้งยกตัวอย่างเช่นสูงน้ำหนัก45กิโลสูง155อย่างเงี้ยค่ะก็เอา45ตั้งแล้วก็หารด้วย1.55 2ครั้งก็จะออกมาเป็น BMI อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเลขที่เหมาะสมคือจะประมาณตั้งแต่ 18.5 จนถึงประมาณ25คนเอเชียค่ะเราจะตัดที่ประมาณ23นะคะเพราะฉะนั้น23ถึง25ก็ยังไม่ได้น่าเกลียดมาก
1: โอเคครับนี่คือน้ำหนักที่บอกว่าน้ำหนักปกติควรจะอยู่ในช่วง
0: คือไม่อ้วนไม่ผอมเกินไปนะคะแล้วก็เวลาที่น้ำหนักลดลงอาจจะต้องระวังนิดนึงเวลาที่เราลดน้ำหนักแล้วเราตั้งใจนี่เราไม่กลัว พวกที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วน้ำหนักลดเร็วๆอันนี้ต้องระวังว่าเป็นสัญญาณเตือนของมะเร็ง ในช่วงภายใน3เดือนถ้าน้ำหนักลดลงเกิน 5% อันนี้น่าสนใจแล้วค่ะนะคะถ้าลดลง 5% ใน1เดือนอันนี้ถือว่าแบบชัดเจนมากๆนะคะโดยทั่วไปก็ 5% ใน3เดือนค่ะอาจารย์
1: คร
0: ับ แล้วเราก็มาดูอาหารเนาะเราเอาอันที่มันควรกินก่อนก็คืออาจารย์กินให้ครบ5หมู่อาจารย์กินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่มั้ยคะกินเป็นธัญพืชที่ไม่ขัดสีเพื่อที่อาจารย์จะได้มีไฟเบอร์ถ้าสมมุติอาจารย์จะกินเป็นน้ำหวานอาจารย์ก็กินเป็นผลไม้แทนซะอาจารย์จะได้มีไฟเบอร์ด้วยแล้วที่สำคัญคืองี้ค่ะถ้าอาจารย์กินเป็นน้ำหวานมันจะขาดความอิ่มถ้าอาจารย์กินเป็นผลไม้อาจารย์จะมีเวลาเคี้ยวอาจารย์จะยังมีไฟเบอร์กินไปแล้วอาจารย์ก็จะอิ่มส่วนที่จะจำกัดแล้วเนาะอันนี้คือของที่ให้กินใช่ไหมคะดื่มน้ำเปล่าได้เลยนะคะอันที่สองก็จะเป็นส่วนที่จำกัดเมื่อกี้เราพูดไปแล้วก็จะให้เลี่ยงพวกที่มันเป็นน้ำหวานน้ำหวานเองอาจจะไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งนะคะแต่มันทำให้อ้วนแล้วก็ไปเพิ่มความเสี่ยงอีกทีนึงนะคะพวกของฟาสต์ฟู้ดอาจารย์จะต้องลดลงมานิดนึงละใช่ไหมไขมันเมื่อกี้อาจารย์ไขมันเยอะเกินไปของปิ้งย่างที่อาจารย์อาจจะมีพวกของสารก่อมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะเนื้อแดงใช่ไหมคะอาหารแปรรูปอย่างเงี้ยค่ะก็จะลดลงเน
1: ื้
0: อแดงไม่ได้ห้าม
1: ไม่ต้องถึงขนาดเลี่ยงใช่
0: ไหมใช่เนื้อแดงหรืออาหารแปรรูปอาจารย์แค่ลดปริมาณลงอย่าเยอะเกินไปเยอะเกินไปในที่นี้เท่าไหร่โดยทั่วไปเราจะแนะนำว่าถ้ามันเป็นเนื้อแดงอะค่ะสักประมาณเท่าฝ่ามือเราเนี้ยค่ะอาทิตย์นึงประมาณสัก3ครั้ง
1: ฝ่ามือผมก็จะใหญ่หน่อย
0: อาจารย์นึกถึงกล่องไพ่ถ้ามันเป็นกล่องไพ่กว้างคุณยาวคุณหนาประมาณนั้นนะคะอาจารย์ก็จะเลี่ยงเนื้อแดงนิดนึงถามว่าเนื้อสัตว์โปรตีนกินได้ไหมกินได้ค่ะโปรตีนจากพืชก็ได้หรือจะเป็นเนื้อสีขาวเป็นซีฟู้ดเป็นอะไรอย่างนี้เป็นปลานี้ได้แทนนะคะอันถัดมาก็คืออาจารย์เลี่ยงพวกเนื้อแดงเนื้อแปรรูปใช่ไหมคะอาหารปิ้งย่างไปละพวกของไขมันสูงๆนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีพวกของไขมันทรานส์หรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปทีนี้สุดท้ายก็คือถามว่าซัพพลีเมนต์พูดทุกครั้งเลยค่ะซัพพลีเมนต์ก็คือในกรณีที่เราเลือกกินอาหารปกติไม่พอเรามีข้อจำกัดใดๆก็ตามแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้มีแนะนำนะคะแนะนำในที่นี้หมายความว่าจะมีซัพพลีเมนต์อะไรไหมที่ป้องกันมะเร็งตอบว่าไม่มีนะคะอันที่สองถามว่าแนะนำไหมเฉพาะกลุ่มค่ะที่สามารถหรือว่าควรจะกินนะคะถามว่าถ้าใครมีอยู่แล้ววิธีง่ายๆเลยถ้าสมมติเป็นกลุ่มวิตามินนะคะอาจารย์จะแยกเป็น2กลุ่มคือวิตามินละลายน้ำกับวิตามินละลายไขมันวิตามินละลายไขมันมีโอกาสสะสมได้วิตามินละลายน้ำโดยทั่วไปเราก็จะทิ้งไปอาจารย์กินเยอะฉี่อาจารย์ก็จะแพงขึ้น
1: เพราะฉะนั้นไม่ดูดซึม
0: ใช่มันทิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปก็คืออาจารย์ก็จะบอกว่าให้ลดหรือว่าพยายามที่จะไม่กินวิตามินละลายไขมันที่ปริมาณเยอะเบต้าแคโรทีนก็จะอยู่ในกลุ่มของวิตามินเองนะคะนะคะแต่ว่าวิตามินในละลายไขมันเนี่ยมันจะมีตัวนึงก็คือวิตามินดีที่เราจะไม่พออาจารย์ก็อาจจะต้องเสริมอาจจะได้จากธรรมชาติเช่นอาจารย์ไปตากแดดหรืออาจารย์จะเลือกของกินอะไรอย่างเงี้ย
1: วันนี้ครับเราได้ทิปจากคุณหมอเอไปหลายอย่างเลยโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกกินอาหารและการปฏิบัติตัวเพื่อจะห่างไกลจากโรคภัยต่างๆหลายๆคนอาจจะอยากฟังเรื่องราวของอาหารจากคุณหมอเอมากขึ้นเนี่ยมีวิธีจะติดตามคุณหมอเอได้ยังไงครับ
0: ค่ะก็จะมีพอดแคสต์นะคะที่อยู่ในมหิดล Channel Podcast เหมือนกันนะคะชื่อว่ารายการ Food Choice กินดีสุขภาพดี

0: เลือกได้นะคะซึ่งอันนี้รูปแบบรายการจะเป็นเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของรูปแบบอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพนะคะก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะคะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวรดมวิจิตรที่มาร่วมรายการกับเราครับในโอกาสหน้าหวังว่าจะได้พูดคุยกับคุณหมอเออีกนะครับ
0: ยินดีค่ะ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ประภีบุญเปลื้อง Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: างนี้ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ครับมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยพี่ได้สิทธิ์ถามคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรสงสัยไหมครับ
1: คำถามง่ายๆเลยครับคือผมสงสัยมานานแล้วว่าฉีดยาตรงแขนกับฉีดยาตรงก้นมันต่างกันยังไงเหรอครับเพราะบางทีมันก็โดนตรงแขนบางทีมันก็โดนตรงก้นนะครับ
0: จริงด้วยครับคำถามง่ายๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยจริงๆผมก็เคยโดนครับทั้งแขนทั้งก้นแล้วมันต่างกันยังไง
2: ก่อนอื่นเลยค่ะจะต้องขอชี้แจงที่มาที่ไปของการฉีดยาก่อนนะคะการฉีดยาเข้าร่างกายนะคะมีอยู่4ช่องทางช่องทางแรกที่เรารู้จักกันดีก็คือผ่านเข้าเส้นเลือดที่เวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วเห็นญาติเราต้องให้ใส่น้ำเกลืออะไรประมาณนั้นที่เหลือก็คือการฉีดเข้าใต้ผิวหนังเข้าที่ผิวหนังแล้วก็เข้าที่กล้ามเนื้อดังนั้นเวลาที่จะเลือกว่าหมอจะให้เราฉีดทางหัวไหล่หรือทางสะโพกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของยาอย่างเช่นสมมติว่าฉีดวัคซีนโควิดที่คิดว่าทุกคนคงเคยฉีดมาแล้วประมาณไม่เกิน1 cc เนี่ยก็มักจะฉีดที่หัวไหล่แต่ถ้าฉีดอย่างเช่นฉีดยาฆ่าเชื้อที่ปริมาณมาก5 cc ก็จะต้องฉีดที่สะโพกแต่มันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะว่าจะเลือกฉีดที่หัวไหล่หรือที่สะโพกดีอันแรกเลยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ถูกฉีดนอกจากนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของยายาบางตัวถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยแต่มันมีความเข้มข้นมากมันอาจจะทำให้ผู้ถูกฉีดเนี่ยเจ็บแล้วก็ระบมเขาอาจจะขอไปฉีดที่สะโพกก็ได้แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะไม่ทันคิดการดูว่าบริเวณที่ฉีดยานั้นมีการอักเสบติดเชื้อหรือเปล่าถ้าอักเสบติดเชื้อตรงนั้นเราก็จะไม่ฉีดบริเวณนั้นอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการฉีดที่หัวไหล่ซ้ายแต่ถ้าหัวไหล่ซ้ายของเราเนี่ยมีการอักเสบติดเชื้ออาจจะข้ามมาที่หัวไหล่ขวาหรือแม้ทั้งหัวไหล่ซ้ายและขวามีการอักเสบติดเชื้อมีอาการแสดงก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองหรือเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างเช่นที่แขนสองข้างกล้ามเนื้อก็ฝ่อรีบด้วยแล้วก็ยังอ่อนแรงอีกก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเหตุผลในการเลือกว่าจะฉีดที่สะโพกดีหรือฉีดที่หัว

0: ไหลดีนั่นเองนะคะคำตอบทั้งหมดเนี่ยคุณโบเข้าใจแล้วนะคะ
1: เข้าใจมากๆเลยนะครับผมมาถึงวันนี้ผมเพิ่งเข้าใจได้แบบกระจ่างแจ้งแบบนี้นี่แหละคุณพี่เคลียร์นะครับ
2: เคลียร์ครับ
1: ทีนี้จะเป็นที่แขนหรือที่ก้นเนี่ยก็อยู่ที่ความสะดวกของเราด้วยแหละนะครับผมและนี่คือตู้บนหมอนะครับคุณเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องไม่ต้องหนีไปไหนเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับพี
2: ่ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางRamaChannelนะคะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่48อุปาทานตอนที่1
1: ออกจากด่านพบกันแล้วล่ะสินะด่านต่อไปไม่ง่ายซะด้วยหวังว่าเจ้าทั้ง3คนจะไม่ยึดติดอยู่ที่นั่นจนออกมาไม่ได้นะ
2: นี่เจ้าเข้ามาตอนไหนเนี่ย
3: เขาก็ตามพวกเจ้าไปทุกที่นั่นแหละพวกเจ้าไม่เห็นเอง
4: เจ้านี่ชอบทำอะไรให้ข้าตื่นเต้นอยู่เรื่อย
3: อะไฟหยุดแล้วไฟหยุดแล้วเย้เย้เย้เย้
2: โหนี่ด่านอะไรเนี่ย
5: วันนี้มีเพื่อนใหม่มาอยู่กับข้าอีกแล้วสนุกแน่งานนี
0: ้อุปาทานเจ้าของปราสาทมึกหมึกแห่งความยึดติดใครหลงเข้ามาเป็นต้องจับยึดไว้เป็นของตนให้หมด
5: แบบนี้ต้องมีหมึกปิ้งหมึกย่างหมึกทอดให้กินด้วยแง่ๆรีบเข้าไปกันเถอะ
4: เดี๋ยวก่อนเจ้าปันที่นี่เป็นกับดักหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้านี่คิดแต่เรื่องกินไม่วางแผนอะไรให้ดีก่อนเลย
5: ก็ข้าหิวนี่โอ้ยปล่อยข้าได้แล้ว
2: เอ๊ะนั่นเจ้าเด็กหัวเม่นนี
5: ่แ
3: ฮะเออช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
4: แย่แล้วไปช่วยเด็กนั้นก่อนเร็วดึงไม่ออกศิลาเจ้าปันมาช่วยกันหน่อย
6: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: โอ้ย
1: ยินดีต้อนรับสุปราสาทมึกมึกของข้ายิ่งชอบยิ่งยึดยิ่งยึดยิ่งชอบเพราะข้าคืออุปาทาน
2: อุปาทาน
1: ถูกต้องแล้วที่นี่คือดินแดนแห่งความยึดมั่นและพวกเจ้าต้องผ่านด่านทั้ง4ของข้าไปให้ได
3: ้ด่านทั้ง4คืออะไรข้างงไปหมดแล้ว
1: ด่านของอุปาทานทั้ง4คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานและอัตวาทุปาทานซึ่งไม่เคยมีใครผ่านด่านทั้ง4นี้ได้สำเร็จเลยสักคนเริ่มที่สองสาวขอต้อนรับสู่ด่านแรกกามุปาทานที่ที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของหวงจนถอนตัวไม่ขึ้น
3: แบบนี้ไม่อ่อนโยนเอาซะเลยเว้ย
4: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าข้าจะไปหาสตรอเบอรี่บอยเดี๋ยวนี้
3: อย่าเล่นแบบนั้นมันอันตรายนะ
4: อย่ามายุ่งกับข้านะข้าจะเอารูปนี้รูปนี้ต้องเป็นของข้าเอาป้าของข้า
5: แย่แล้วการกับเด็กนั่นถูกจับเข้าไปในรูปทำไงดีเจ้าปัน
6: ข้าก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกจะไปรู้ได้ไงเล่าฮะดูในรูปสิ
5: เอ๋ห้องอะไรเนี่ย
3: เข็มทองหยุดเล่นแล้วหาทางออกไปจากที่นี่กันได้แล้ว
4: ไม่ไปเขาจะอยู่ที่นี่ตามหาสมบัติข้าอาจารย์อุ้ย
7: ว่าไงสาวน้อยข้านี่ไงสมบัติของเจ้า
4: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าน่ารักที่สุดเลยสตรอเบอรี่บอยของข้าข้าเจอสมบัติของข้าแล้วสตรอเบอรี่
7: จ้าไม่ต้องตื่นเต้น
4: น่ารักที่สุดเลย
7: แม่กอซะแรงเชียวข้าไปนี้ไปไหนหรอกจ้าสาวน้อย
4: จริงนะเย้ดีใจจังเลย
3: เจ้าสตรอเบอรี่บอยนี่ดูไม่น่าไว้ใจเลยแฮป
7: จะอยากได้อะไรจากข้าบอกมาได้เลยข้ามีให้เจ้าได้ทุกอย่าง
4: จริงเหรองั้นขอขนมฝีมือสตรอเบอรี่บอยขอเยอะๆเลยนะ
7: ไม่มีปัญหาเอาไปเลยกามูกามูกามูกามูกามู
4: กามูกามูด้วยว้าวสตรอเบอรี่บอยให้ขนมค่ะเห็นแบบนี้แล้วมันถูกอกถูกใจต้องยึดมาเป็นของข้าให้หมดเลยมีความสุขงามงามงามงามอร่อยด้วย
3: พอได้แล้ววางขนมพวกนี้แล้วออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี
4: ้ไปไม่ไปนี่ขนมของข้านี่ก็สตรอเบอรี่บอยของข้าข้าจะไม่แยกจากของรักของข้าเด็ดขาด
3: เข็มทอง
8: การยึดมั่นในของรักแบบนี้อันตรายมากถ้าเข็มทองยังยึดติดอยู่อย่างนี้ก็จะออกจากด่านไม่ได้นี่แหละคือโทษของกามุปาทาน
1: เข็มทองนี่หลงสตรอเบอรี่บอยมากจริงๆเหมาะที่จะติดอยู่ในด่านกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของห่วงจนถอนตัวไม่ขึ้น
5: ทำไมเข็มทองถึงหลงอยู่คนเดียวแต่กันไม่เป็นอะไรเลยล่ะ
6: ก็เพราะที่นี่ไม่มีของที่กันจะรักจะหวงกันก็เลยไม่ยึดติดไงล่ะ
5: อ๋อจริงด้วย
3: มิได้การข้าต้องหาทางช่วยเข็มทองให้ได้
7: อ้าวรับไปเลยของชอบของเจ้าไม่ใช่เหรอ
3: ทางเดียวที่จะช่วยเข็มทอง

0: ได้ต้องกระชากหน้ากากจอมปลอมนั่นออกมาเท่านั้นคราวนี้ล่ะเฮ้ย
1: ฮึบเฮ้ยฮะเฮ้ยเฮ้ยหยุดนะ
0: นี่แน
1: ่หน้ากากข้า
2: ว้ายตายแล้วจะเป็นใครจะไม่ใช่ตาบังเอิญนี่นะจะจอมปลอมบังอาจมาหลอกข้าแล้วนี่ข้าหอบอะไรวะเยอะแยะเนี่ยหนักจะแย่อยู่แล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว
0: ในที่สุดเข็มทองก็เลิกยึดสักทีออกไปจากที่นี่กันเร็ว
1: ไม่นะเจ้าไม่รักข้าแล้วเหรออย่าทิ้งข้าไปสิอย่าทิ้งข้า
2: ไป
3: เจ้าอาจจะเลิกยึดของรักของชอบได้แต่ห้องต่อไปพวกเจ้าไม่รอดแน
4: ่กันกับเข็มทองออกจากห้องมหาสมบัติได้แล้วแต่อุปาทานยังไม่ยอมปล่อยออกไปง่ายๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม
5: ในตอนต่อไปพวกศิลาต้องเล่นเกมตอบคำถาม3ข้อกับอุปาทานแต่เจ้าปันโดนจับไปแบบนี้ใครจะช่วยตอบคำถามกันล่ะเนี่ยมาเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: มื่อเด็กมีไข้สิ่งแรกที่เราควรจะให้การพยาบาลคือการเช็ดตัวลดไข้แต่ถ้าหากเด็กมีไข้สูงเราสามารถให้ยาลดไข้ร่วมด้วยได้นะคะข้อบ่งชี้สำหรับการให้ยาลดไข้หรือยาพาราเซตามอลคือเพื่อลดไข้หรือบรรเทาอาการปวดเช่นปวดศีรษะปวดเมื่อยจากไข้หวัดหรือปวดฟันข้อควรรู้ก่อนใช้ยาห้ามใช้ยาเกินขนาดที่แนะนำเพราะอาจเกิดพิษร้ายแรงจนตับวายได้ไม่ควรใช้ยาในเด็กอายุต่ำกว่า2เดือนหากเด็กมีภาวะพร่อง GCPD หรือเป็นโรคตับโรคไตควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาและห้ามใช้ยาในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาพาราเซตามอลการให้ยาพาราเซตามอลในเด็กสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงได้แก่เราต้องทราบน้ำหนักเด็กก่อนว่าหนักกี่กิโลกรัมโดสของยาที่ให้อย่างปลอดภัยคือ 10-15 มิลลิกรัมเปอร์กิโลเปอร์โดสความเข้มข้นของยาที่จะให้ซึ่งปัจจุบันมีชื่อทางการค้าที่หลากหลายดังนั้นผู้ใช้จึงควรสังเกตและดูความเข้มข้นให้ดีก่อนที่จะใช้ตัวอย่างของยาชนิดเม็ดที่ใช้บ่อยได้แก่325มิลลิกรัมและ500มิลลิกรัมซึ่งจะใช้บ่อยในเด็กที่อายุมากกว่า12ปีหรือในวัยผู้ใหญ่ตัวอย่างของยาชนิดน้ำเชื่อมหรือยาน้ำแขวนตะกอนที่ใช้บ่อยได้แก่100มิลลิกรัมต่อ1มิลลิลิตร120มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตร250มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตรข้อควรปฏิบัติระหว่างการให้ยาควรให้ยาเมื่อเวลาปวดหรือมีไข้เท่านั้นโดยให้วันละไม่เกิน5ครั้งแต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงไม่ควรให้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานถ้ากินยาแล้วไข้ไม่ลดลงภายใน3วันหรืออาการปวดไม่บรรเทาลงภายใน5วันควรพิจารณาไปพบแพทย์ขอยกตัวอย่างการใช้ยาพาราเซตามอลในเด็กชนิดน้ำเชื่อมนะคะลำดับแรกเราต้องทราบน้ำหนักของเด็กสำหรับเด็กรายนี้หนัก8กิโลกรัมนะคะสำหรับการคำนวณปริมาณยาอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่ายาพาราเซตามอลมีขนาดยา 10-15 มิลลิกรัมเปอร์กิโลเปอร์โดสเด็กรายนี้หนัก8กิโลกรัมนะคะเราก็นำ8มาคูณ10ได้เป็น80มิลลิกรัมและถ้านำ8มาคูณ15จะได้เป็น120มิลลิกรัมดังนั้นขนาดยาที่ปลอดภัยสำหรับเด็กรายนี้ก็คือ 80-120 มิลลิกรัมเปอร์โดสค่ะความเข้มข้นของยาสำหรับเคสนี้จะให้ยาพาราเซตามอลชนิดที่มีความเข้มข้น120มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตรวิธีการคำนวณคือลำดับแรกต้องทราบว่ายานี้1มิลลิลิตรมีกี่มิลลิกรัมโดยคำนวณจาก120มิลลิกรัมมาหารด้วย5จะได้เป็น24มิลลิกรัมต่อ1มิลลิลิตรลำดับต่อไปคำนวณยาเป็นมิลลิลิตรกรณีใช้80มิลลิกรัมให้นำ80หาร24จะได้เป็น 3.33 มิลลิลิตรกรณีใช้ยา120มิลลิกรัมให้นำ120หารด้วย24จะได้เป็น5มิลลิลิตรดังนั้นปริมาณยาเด็กรายนี้ที่จะได้รับอย่างปลอดภัยคือ 3.3 ถึง5มิลลิลิตรเมื่อเราเข้าใจวิธีการคำนวณยาแล้วต่อไปเราเตรียมยาตามแผนการรักษากันนะคะคำสั่งการรักษาของเด็กรายนี้คือพาราเซตามอลความเข้มข้น120มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตรให้จำนวน 3.5 มิลลิลิตรเปอร์ออรัล PRN for fever ทุก 4-6 ชั่วโมงสำหรับวิธีการเตรียมยานะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมยาก็คือจะมียานะคะอย่าลืมดูนะคะว่าความเข้มข้นของยาได้ตามขนาดที่แพทย์สั่งหรือไม่แล้วก็จะมีสลิงนะคะแล้วก็แก้วยาค่ะการเตรียมยาดูชื่อยาให้ถูกต้องเขย่าขวดยาและเทยาใส่แก้วใช้สลิงดูดยาให้ได้ 3.5 ซีซีนำยาไปให้เด็กตามหลักการให้ยาที่ถูกต้องตรวจสอบชื่อยาและขนาดของยาตาม Medication Record ตรวจสอบความถูกต้องของเวลาสำหรับยาพาราเซตามอลควรให้ห่างกันอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง สวัสดีค่ะคุณแม่
1: สวัสดีค่ะ
0: ลูกชื่ออะไรคะ
1: ลูกชื่อฟ้าใสใจดีค่ะ
0: น้องมีไข้สูงนะคะเดี๋ยวพยาบาลจะให้ยาลดไข้นะคะ
1: ค่ะคุณพยาบาล
0: สำหรับการให้ยาเราจะจับเด็กในท่าศีรษะสูงค่อยๆดันยาเข้าไปในปากทีละน้อยระวังการสูดสำลักด้วยนะคะเมื่อให้ยาแก่เด็กเรียบร้อยแล้วเราต้องทำการเขียนชื่อและเวลาลงใน medication record และเขียนข้อมูลเกี่ยวกับอาการอุณหภูมิกายของเด็กในบันทึกทางการพยาบาลด้วยนะคะและควรติดตามอุณหภูมิกายหลังให้ยาไปแล้ว30นาทีด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะให้ยาลดไข้แก่เด็กอย่างสมเหตุผลและปลอดภัยนะคะ
2: ขนมหวานเจ้านี้นะคะใช้แต่วัตถุดิบดีๆค่ะรสชาติอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านไปทำขนมหวานกันแต่เป็นขนมหวานที่ไม่อ้วนนะคะโดยที่เราจะใช้ย่าหวานเป็นส่วนหนึ่งในการทำอาหารวันนี้ค่ะ

สร็จไปแล้วนะคะสำหรับธัญพืชนมสดวันนี้เนี่ยที่เรานำไปทำได้ทั้ง2แบบเสิร์ฟร้อนแล้วก็เสิร์ฟเย็นนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้ย่าหวานนะคะเอามาทดแทนน้ำตาลได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักหรือว่าในคนไข้เบาหวานนะคะซึ่งไม่ต้องการจะได้รับน้ำตาลในอาหารมากจนเกินไป

สำหรับปัจจุบันนะคะถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะควบคุมอาหารหรือว่าควบคุมน้ำหนักเนี่ยเราควรจะต้องควบคุมในส่วนของขนมแล้วก็เครื่องดื่มที่มีความหวานนะคะหรือมีน้ำตาลด้วยถ้าสมมุติว่าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้เปลี่ยนมาเป็นพวกของผลไม้หรือว่าจะเป็นน้ำดื่มที่เป็นน้ำเปล่าแทนนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าท่านยังอยากจะทานเครื่องดื่มที่มีความหวานก็อยากจะให้เลือกเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นยาหวานเดี๋ยวนี้มีหลายชนิดให้เลือกนะคะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักแล้วก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำตาลด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วค่ะลากันไปก่อนแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ในรายการให้เราด้วยนะคะติดตามรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงต่อไปได้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราถ่ายได้น้อยกว่าสัปดาห์ละ3ครั้งเนี่ยก็ให้สงสัยละว่าอาจจะมีหอท้องผูกครับยาบางตัวที่ผู้สูงอายุทานทำให้ท้องผูกครับ
1: วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับท้องฮะรู้จักท้องผูกไหมครับเคยเป็นไหมฮะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันนะครับอยู่กับอาจารย์สลันครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่แคนครับ
1: ท้องผูกคืออะไร
0: อันนี้น่าสนใจมากโดยทั่วไปเนี่ยพี่แคนเขาก็จะบอกว่าถ้าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราถ่ายได้น้อยกว่าสัปดาห์ละ3ครั้งเนี่ยก็ให้สงสัยละว่าอาจจะมีหอท้องผูกครับอุจจาระที่แข็งนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้การเบ่งก็ถือว่าอาจจะมีภาวะตรงนี้เช่นเดียวกันครับ
1: แล้วถ้าเกิดเอาแบบอธิบายเข้าใจง่ายๆทำไมมันถึงไม่ออกครับมันเกิดจากอะไร
0: ในผู้สูงอายุเนาะอันนี้เราพูดในผู้สูงอายุเนี่ยมันก็เกิดจากความเสื่อมของระบบขับถ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงนะครับหรือจะเป็นพวกกล้ามเนื
1: ้อ
0: ก็เริ่มมีผลนะครับถ้าเกิดดื่มน้ำน้อยนะครับอุจจาระมันก็จะแข็งขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะครับ
1: อันแรกดื่มน้ำแล้วก็เสื่อมร่างกายเสื่อมแล้ว
0: ต่อมาคือโรคครับพี่แคนโรคหลายอย่างในผู้สูงอายุเนี่ยทำให้อุจจาระแข็งฮะไม่ว่าจะเป็นพวกหลอดเลือดสมองเองนะครับพาร์กินสันฮะพวกนี้เจอเยอะเลยนะครับคนที่เป็นโรคพาร์กินสันก็ทำให้เกิดท้องผูกตามมาได้อีกอันนึงฮะคือยาพี่แคนยาบางตัวที่ผู้สูงอายุทานทำให้ท้องผูกครับ
1: อ้าวเหรอ
0: ผมยกตัวอย่างนะครับผู้สูงอายุเนี่ยเขากระดูกพุนกระดูกบางใช่ไหมครับเขากินแคลเซียมแคลเซียมเนี่ยทำให้ท้องผูกหรือบางคนเขามีปัญหาเรื่องเลือดจางกินพวกธาตุเหล็กอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำให้ท้องผูกเหมือนกันฮะ
1: เหมือนกันอีก
0: ใช่ครับอย่างแรกคือเอาง่ายที่สุดก่อนพี่แคนเริ่มต้นด้วยการดื่มน้ำก่อนวันหนึ่งนะครับขออย่างน้อย 1.5 ถึง 2 ลิตรต่อวันครับอย่างที่2คือต้องทานอาหารที่มีกากใยให้พอครับโดยทั่วไปเขาจะบอกว่าขอสักวันละประมาณ 20 ถึง 25 กรั
1: ม
0: นะครับมันเป็นกระตุ้นการบีบตัวของลำไส
1: ้เอาเหรอมันก็จะพูดง่ายขึ้นเนี่ย
0: มันก็จะพูดง่ายขึ้นฮะ
1: อันนี้เป็นเรื่องของการกินทั้งการกินน้ำและการกินอาหารที่มีกากใยมีอะไรไหมครับ
0: ครับเดินครับพี่แคนการที่เราได้ขยับการที่เราได้เดินนะครับการที่เราได้ปีออกไปวิ่งอะไรเงี้ยครับตรงนี้เป็นการกระตุ้นครับ
1: แล้วถ้าเกิดมันยังไม่โอเคครับม
0: ีย
1: าช่วยไหม
0: ยาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นยาระบายใช่ไหมฮะมีหลายกลุ่มมากมะขามแขกอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มยานะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดสมมติว่าเบสิกที่สุดผมก็จะแนะนำเป็นพวกกากใยหรือไฟเบอร์ก่อนนะครับ
1: เท่าที่ฟังมาก็ไม่ใช่โรคที่แก้ยากสักเท่าไหร่นะถ้าเกิดเราปรับพฤติกรรมในการกินเพราะฉะนั้นวันนี้ได้เคล็ดลับในการดูแลสุขภาพกันแล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุแต่ว่าในวัยเราๆนี่แหละเรื่องการกินเรื่องการออกกำลังกายก็มีผลกับภาวะท้องอืดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพกันในตอนนี้เลย
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ขอบคุณอาจารย์สลันครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: นี่ฮะทุกเรื่องเรามีมาฝากกันในรามาแชร์ริ่งนะครับยังไงฝากกดติดตามแล้วแชร์กันด้วยนะครับ

0: ุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่าก่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: โอ้ยที่นี่ที่ไหนว่าก่อเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่าKing of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: อ้าวนี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่าก่อเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตทูตของประเทศต่าง
2: ๆในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้ววันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
0: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงรีเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวงจันทร์

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่ล่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนี่ย
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับคุณตาคม
5: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
5: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยล่ะ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
5: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้น

0: เสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
1: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
2: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
3: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
4: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
1: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
0: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
2: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
5: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
6: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะคุณป้าเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
3: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
6: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
1: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
3: สุดยอดเลยครับ
1: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
2: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
3: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
4: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
3: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอเคเข้าใจแล้วบาส
1: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
3: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้ว

0: เวลาเกิดภัยขึ้นมาที่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
1: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
2: ว้าว
0: รวดเร็วทันใจมาก
1: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
0: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
3: ครับ
1: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
4: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
5: น่าสงสารเขาเนาะ
0: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
6: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
3: สวัสดีครับ
0: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
6: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
3: ้รับทราบครับ
6: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
3: เย้ได้เลยครับผม
1: ให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
6: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
3: ได้ครับ
6: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
0: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
7: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
6: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
0: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
1: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
6: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
3: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: หมอขอบ่นวันนี้จะมาเปิดพื้นที่ให้คุณหมอเนี่ยได้บ่นเรื่องปวดๆที่คนไข้นะครับชอบทำให้คุณหมอเนี่ยปวดหัวอยู่เป็นประจำเลยจะปวดขนาดไหนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับหมอครับเชิญครับ
2: ใครที่ไม่ชอบกินยาที่หมอจ่ายให้ขยับเข้ามาฟังหมอบ่นซะดี
3: ๆหมอขอบ่น
2: คนไข้เคสหนึ่งนะครับคุณตาอายุสักประมาณ70โรคเยอะมากยาก็กินอยู่เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยาอะไรลิ่มเลือดนะยาโรคประจำตัวอื่นๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันวันหนึ่งเนี่ยกินยาเกือบ10ตัวคุณตามาหาผมด้วยอาการปวดตามตัวหลักๆ ก็เป็นปวดที่ข้อเข่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคุณตาไม่ยอมกินยาที่ผมจ่ายให้คุณตาบอกว่ากลัวกินยาแล้วติดยาเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยกินยาโรคประจำตัวเกือบจะ10อย่างแล้วไม่อยากได้ยาเพิ่มแต่ก็ยังปวดเข่าและคุณตาทำยังไงครับคุณตาก็เลยกดอินเทอร์เน็ตหัดใช้มือถือคล่องละเห็นยาในอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมต่างๆหรือยาชุดบางอย่างก็ดีคนไข้ตั้งใจฟังหมอดีๆนะครับบางอย่างอาจจะไม่ได้คุณภาพหรือไม่ตรงจุดไม่ได้รักษาอาการที่คุณตาเป็นอยู่หรือแย่กว่านั้นสามารถตีกับยาอื่นๆที่คุณตากำลังกินอยู่แล้วทำให้อาการแย่ลงได้ยาชุดหรืออาหารเสริมต่างๆแพคเกจิ้งอัดงามดูเหมือนไม่ใช่ยาทานแล้วอาการดีขึ้นแต่กลับทำให้โรคประจำตัวของเดิมที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรคไตโรคหัวใจกับกำเริบเป็นมากกว่าเดิมได้กินแล้วอาจจะตัวบวมดังนั้นนะครับหมอไม่แนะนำให้ซื้อยาหรืออาหารเสริมตามอินเทอร์เน็ตมาทานเองแนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์นะครับหรือเภสัชกรเพราะว่าถ้าเราซื้อของที่ไม่ได้รับมาตรฐานหรือไม่ตรงจุดมาทานเองนอกจากอาการปวดจะไม่หายแล้วนะครับยังเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือโรคเดิมกำเริบอีกด้วยนะครับ
4: โปรดจงเชื่อหมอถือว่าหมอขอแล้วกันนะครับคนไข
1: ้คนไข้ทั้งหลายครับคุณหมอขอมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็อย่าดื้อกับคุณหมอนะครับถ้าอยากให้อาการปวดทั้งหลายหายดีก็ต้องกินยาตามที่คุณหมอสั่งนะครับจะได้หายไวๆครับ

0: ืออะไรติดนี่คือเราจะหมายถึงว่าติดทุกมุมของหัวไหล่เลยไม่ว่าจะไปข้างหน้าไปข้างข้างหรือไปข้างหลังบางทีไม่มีอาการมาบอกนะครับอยู่ดีตื่นขึ้นมาจะติดเลยก็ได
1: ้
0: แต่
1: วันนี้ติดตามกันกับรามาแชร์ริ่งเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะฮะเข้ามาแล้วฝากแชร์ไว้ก่อนเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ท่านนี้เหมือนเดิมครับอาจารย์เบิร์ตสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับไหล่ติด
0: ฮะ
1: มันมีโรคนี้ด้วยเหรอ
0: คือการขยับไหล่ได้ไม่คล่องนะฮะ
1: จริงไหล่คือไหล่แล้วขยับไม่ได้
0: ใช่ไหล่ขยับไม่ได้
1: ขยับไม่ได้ขนาดไหนครับ
0: ก็แล้วแต่คนเลยครับบางคนก็คือขยับได้แค่นี้

0: ณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
1: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากมะเร็วของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
3: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยโอ้เด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพู่กับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
4: ขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์การ์ตูนภัยพิบัติตอนที่27ธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตรายเผยแพร่โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ชมคลิปวิดีโอแล้วธรณีพิบัติภัยนะคะคืออะไรคะ
5: แผ่นดิน
4: ไหวแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรอีกคะ
5: ห
4: ิ
5: มะ
4: หิมะอะไรคะลูก
5: ห
4: ิมะถล่มนั่นเองในคลิปวิดีโอนะคะมีหลายเหตุการณ์มากเลยที่เขานำมายกตัวอย่างให้เด็กๆได้ชมแล้วก็ได้ดูกันน่ากลัวไหมคะ
5: น
4: ่ากลัวใช่ไหมคะลูกธรณีพิบัติภัยนะคะคือภัยพิบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือการเคลื่อนไหวของ พื้นดินและก็โลกนะคะทำให้เกิดอัน

0: ตรายนะคะทั้งต่อคนบ้านเรือนแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่านอกจากแผ่นดินไหวแล้วก็มีหิมะถล่มแล้วนะคะอะไรบ้างที่เรียกว่าธรณีพิบัติภัยจำได้ไหมคะหลุมอะไรคะหลุมอะไรคะหลุมยุบนั่นเองเดี๋ยวคุณครูบีนะคะก็จะพาเด็กๆค่ะได้มารู้จักว่าธรณีพิบัติภัยนะคะมีอะไรบ้างภาพแรกเลยภาพนี้คืออะไรลูก
1: แผ่นด
0: ินไหวแล้วเกิดอะไรขึ้นคะตึกถล่มใช่ไหมคะอาคารบ้านเรือนนะคะก็ถล่มลงมาเลยค่ะและภาพที่สองเหตุการณ์อะไรคะภูเขาไฟระเบิดนั่นเองนะคะเป็นการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกเหมือนกันนะคะแล้วก็ทำให้ภูเขาไฟปะทุขึ้นมานะคะแล้วก็ระเบิดมามีลาวาไหลออกมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะและภาพต่อมาคืออะไรคะใช่แล้วค่ะภาพนี้คือแผ่นดินถล่มนั่นเองนะคะแผ่นดินถล่มหรือว่าแผ่นดินสไลด์นะคะที่จะเวลาที่ฝนตกลงมาเยอะๆเหตุการณ์นี้จะเกิดหลังฝนตกเมื่อฝนตกลงมาเยอะๆเข้านะคะแผ่นดินของเรานะคะรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วนะคะน้ำที่อยู่ในดินนะคะก็จะทำให้ดินเนี่ยชุ่มมากเลยแล้วก็ชื้นมากๆแล้วก็เกิดการสไลด์หรือว่าถล่มลงมานั่นเองค่ะเด็กๆและภาพนี้คือภาพอะไรคะหิมะถล่มนั่นเองค่ะและภาพนี้คือภาพแผ่นดินทรุดค่ะเห็นไหมคะเด็กๆที่บ้านเรือนของเด็กๆนะคะเด็กๆสามารถสังเกตได้นะคะว่าบ้านของใครนะคะที่แผ่นดินทรุดลงแบบนี้ค่ะนั่นแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วคะเกิดการเคลื่อนที่ของอะไรคะของเปลือกโลกของเรานะคะและภาพต่อมาค่ะภาพนี้คืออะไรลูกภาพนี้คือภาพหลุมยุบลงไปนั่นเองค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆเจอเหตุการณ์แบบนี้เด็กๆเข้าใกล้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเราเข้าไปใกล้นะคะอาจจะเกิดอันตรายนะคะแผ่นดินอาจจะยุบตัวลงไปได้นั่นเองค่ะและเมื่อถ้าหากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะเด็กๆจะต้องทำอย่างไรเด็กๆทราบไหมคะ
1: ร
0: ี
1: บหนีเลย
0: รีบหนีเลยเหรอคะถ้าหากว่าเด็กๆอยู่ในสถานการณ์ที่เกิดแผ่นดินไหวอยู่ในอาคารหรือว่าอยู่ในบ้านเรือนอาคารก็กำลังสั่นอยู่เลยเราจะต้องทำอย่างไรก่อนอย่างแรกเด็กๆจะต้องหลบอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะคะเช่นเด็กๆเด็กๆจะต้องหาโต๊ะหรือว่าหาสิ่งของนะคะมาบังตัวเราไว้ค่ะแต่จะต้องเป็นสิ่งของที่แข็งแรงนะคะเพื่อที่จะหลบอะไรคะหลบสิ่งที่จะหล่นลงมาโดนอะไรแล้วคะศีรษะของเราใช่แล้วค่ะเราจะต้องตั้งสตินะคะแล้วก็หลบอยู่ใต้สิ่งของที่สามารถป้องกันอันตรายให้เราได้นะคะและเมื่อเกิดเหตุการณ์ปกติแล้วนะคะแผ่นดินไม่ไหวแล้วเราจะต้องรีบทำอย่างไรเลยคะ
1: ร
0: ี
1: บ
0: ออกจากพื้นที่นั้นทันทีค่ะเด็กๆ เก่งมากเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูบีค่ะก็อยากจะให้เด็กๆนะคะได้ไปสนทนาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวอาคารถล่มนะคะธรณีพิบัติความปลอดภัยจากแผ่นดินไหวอาคารถล่มค่ะแล้วก็ขออาสาสมัครเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะได้ออกมาทำกิจกรรมตึกสูงโยกเยกค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนักเรียนปลายทางได้ไปทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

ป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ไปสนทนาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวนะคะหรือว่าธรณีพิบัติภัยแล้วค่ะและเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะก็ได้ไปทำกิจกรรมเหมือนกับห้องเรียนของคุณครูบีค่ะเด็กๆหลายคนนะคะบอกว่าวันนี้นะคะได้ทำกิจกรรมนะคะทราบว่าแผ่นดินไหวนะคะเกิดจากอะไรและวิธีการป้องกันค่ะหรือว่าวิธีการที่จะทำให้เรานะคะปลอดภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอาคารถล่มเราจะต้องทำอย่างไรบ้างคะเด็กๆเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์แผ่นดินไหวหรือว่าอาคารถล่มเราก็จะต้องตั้งสติก่อนเลยนะคะเราจะต้องมีสติก่อนค่ะเด็กๆแล้วเราก็จะต้องทำอย่างไรอีกคะใช่ค่ะเราก็จะต้องหาที่ปลอดภัยนะคะเพื่อที่จะหลบสิ่งที่จะล่วงหล่นลงมาโดนเรานะคะและถ้าหากว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวสงบลงนะคะหรือว่าแผ่นดินหยุดไหวแล้วเราจะต้องทำอย่างไรคะใช่แล้วค่ะเราจะต้องรีบออกจากพื้นที่ตรงนั้นทันทีเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆหลายคนนะคะสามารถสนทนาเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยนะคะแผ่นดินไหวแล้วก็บอกคุณครูได้ค่ะว่าเด็กๆจะดูแลหรือว่าปฏิบัติตนอย่างไรนะคะถ้าหากเกิดแผ่นดินไหวค่ะและตอนนี้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราก็หมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็อยากจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: วัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหนึกว่าผู้พันเบิร์ดพอต้อนรับเข้าสู่ตู้บนหมอนนะคะลูกพี่ครับ
1: ครับ
0: คือตู้นี้เนี่ยคุณพี่มีข้อสงสัยอะไรกับภาพนะฮะหรือว่าเกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยถามตรงนี้ได้ชัดๆตรงๆเลยตรงนี้คือเหมาะที่สุดเลยครับคุณพี่มีคำถามอะไรไหมครับ
1: มันมีเรื่องคาใจอยู่เรื่องนึงครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับผมไอเนี่ยไอคอแทบแตกเลยแต่ผมสงสัยว่าทำไมหมอเนี่ยเอาหูฟังเนี่ยมาตรวจร่างกายตรวจข้างหน้าแล้วยังตรวจข้างหลังแต่ที่สงสัยมากๆเลยนะครับไอเรื่องข้างหลังเนี่ยทำไมต้องมาตรวจข้างหลังผมด้วยครับไม่เข้าใจจริงครับ
0: เรื่องนี้จริงครับผมก็โดนมาตั้งแต่เด็กเนาะไอคอแทบแตกตรวจข้างหลังมันจะไปได้ยินอะไรนี่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันคุณหมอครับรบกวนตอบทีครับผม
2: ค่ะอาการไอนะคะเป็นการตอบสนองต่อความผิดปกตินะคะของร่างกายในระบบทางเดินหายใจเป็นได้ตั้งแต่ทางเดินหายใจส่วนบนไปจนถึงทางเดินหายใจส่วนล่างอาการไอนะคะมีสาเหตุจากหลายสาเหตุมีตั้งแต่ระยะเวลาที่เป็นฉับพลันนะคะไปจนถึงระยะเวลาที่เป็นเรื้อรังสาเหตุต่างๆเนี่ยได้ตั้งแต่บริเวณของโพรงไซนัสบริเวณจมูกลงไปหลังคอไปจนถึงกล่องเสียงลงไปถึงหลอดลมและบริเวณชายปอดนะคะสำหรับการตรวจร่างกายเนี่ยเพื่อหาสาเหตุและตำแหน่งที่ทำให้เกิดอาการไอได้แพทย์เนี่ยมักจะใช้หูฟังหรือที่เราเรียกว่าสเตโตสโคปนะคะในการฟังเสียงปอดเพื่อหาตำแหน่งนะคะว่ามีความผิดปกติที่บริเวณใดในแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะบอกความผิดปกติได้เวลาเราฟังปอดเนี่ยเราฟังตั้งแต่บริเวณของหลอดลมนะคะไปจนถึงบริเวณปอดซึ่งต้องฟังทั้งสองข้างเนี่ยในการเปรียบเทียบกันตั้งแต่ด้านบนลงไปถึงด้านล่างด้านหน้าและด้านหลังนะคะนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องประเมินการฟังปอดนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมไปถึงให้คนไข้เนี่ยช่วยในการหายใจเข้าออกด้วยทั้งหมดที่หมอพูดไปอย่างนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะคุณโบ
0: ครับการตรวจให้ละเอียดหรือว่าการหาสาเหตุให้ถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นแบบนี้เคลียร์นะครับพี่ครับ
1: เคลียร์ครับผม
0: เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็จะเคลียร์เช่นเดียวกันนะครับและอย่าลืมนะครับไปเจอกับตู้บนหมอที่ไหนมีเรื่องอะไรอยากเคลียร์กับคุณหมอเชิญได้เลยนะครับแต่วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณพี่ด้วยนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางช่องดามาชาแนลค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: สวัสดีครับรายการกินกับหมอซีรีส์กินบำรุงครรภ์วันนี้พบกับหมอกฤตอีกเช่นเคยนะครับเราเดินทางกันมาถึงไตรมาสสุดท้ายแล้วนะครับไตรมาสที่3ไตรมาสที่3นะครับก็คือ3เดือนสุดท้ายก่อนคลอดที่คุณแม่จะได้อุ้มเบบีกันแล้วเราจะมาชวนคุณแม่ให้ของขวัญเบบีในครรภ์กันของขวัญที่ว่าก็คือ DHA นั่นเองนะครับ DHA สำคัญยังไงแล้ววันนี้จะเป็นเมนูอะไรไปดูกันเลยครับ

เสร็จกันแล้วนะครับสำหรับเมนูมักโรนีโควิดผัดไข่เสิร์ฟพร้อมสเต็กแซลมอนย่างชื่อยาวอาจจะจำยากนะครับแต่แน่นอนว่าอุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆมีไขมันต่ำโปรตีนสูงย่อยง่ายและมีไขมันชนิดดีเหมาะสำหรับคุณแม่มากๆเลยที่แนะนำเมนูนี้นะครับเพราะว่าเป็นเมนูที่มี DHA ซึ่งเป็นกรดโอเมก้า3อันนึงในปริมาณที่สูงมาก DHA มีความสำคัญในเรื่องของการบำรุงและพัฒนาสมองของลูกน้อยในครรภ์ครับสำหรับอาหารที่มี DHA ปริมาณสูงนะครับก็ได้แก่ปลาทะเลน้ำลึกอย่างเช่นปลาทูปลาทูน่าปลาโอไลแล้วก็ปลาแซลมอนด้วยนะครับสำหรับปลาไทยๆของบ้านเราเนี่ยก็มี DHA เช่นเดียวกันอาจจะน้อยกว่าปลาทะเลน้ำลึกเล็กน้อยแต่ก็ค่อนข้างสูงนะครับอย่างเช่นปลาดุกปลาช่อนปลาตะเพียนปลาสวายครับเพราะฉะนั้นเป็นของขวัญที่ล้ำค่ามากๆเลยที่คุณแม่จะให้เขาได้ครับสำหรับวันนี้รายการกินกับหมอและผมหมอกฤษฎ์สกิทาต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามุมเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะ

เด็กๆจะได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมในเก่งมากเลยค่ะเด็กๆก่อนที่เรานะคะจะไปสร้างสรรค์ผลงานกันค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยค่ะนก

0: ไม่สนเช่นนี้เด็กดีดีนกฮูกชื่นชมเด็กดีดีนกฮูกชื่นชมเก่งมากเลยค่ะเอามือวางไว้ที่ตักค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราค่ะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกนะคะได้แก่กิจกรรมปั้นค่ะอุปกรณ์นะคะแผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2ของเราค่ะชื่อว่ากิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะอุปกรณ์นะคะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้นะคะชื่อว่ากิจกรรมวาดภาพด้วยสายค่ะอุปกรณ์นะคะถาดหรือกระบะสำหรับใส่ทรายค่ะและทรายค่ะวันนี้อุปกรณ์ของเรานะคะไม่เยอะเลยใช่ไหมคะเด็กๆวิธีการวาดภาพในทรายนะคะให้เด็กๆใช้นิ้วมือของเราค่ะวาดภาพลงไปค่ะกิจกรรมนี้เด็กๆเคยทำหรือยังนะเคยแล้วใช่ไหมคะลูกเด็กๆก็จะวาดนะคะสร้างสรรค์ผลงานของเราค่ะวาดลงบนทรายได้เลยวาดได้ตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะเมื่อเด็กๆวาดเสร็จแล้วค่ะถ้าเด็กๆนะคะอยากเปลี่ยนภาพใหม่นะคะเราจะต้องทำอย่างไรคะใช่แล้วค่ะเราก็เขย่าทรายนะคะให้ทรายกลับมารวมกันแบบนี้ค่ะและเราจึงวาดภาพนะคะเปลี่ยนภาพใหม่ได้นั่นเองค่ะ
1: วาดบ
0: นกระดาษใช่แล้วค่ะลูกเด็กๆสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้หมดเลยนะคะว่าอยากจะวาดเป็นอะไรค่ะคุณครูบีวาดอะไรคะใช่แล้วคุณครูบีวาดรถนั่นเองยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทำไมคะเขย่าทรายนะคะให้ทรายกลับมารวมกันแบบนี้ค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมของเรานะคะมีกิจกรรมที่ยากไหมคะลูก
1: ไม
0: ่ยากเลยมีแต่กิจกรรมที่ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมแล้วค่ะคุณครูบีนะคะอยากจะเปิดมุมให้เด็กๆเล่นวันนี้ทั้งหมด4มุมเลยค่ะคุณครูบีนะคะอยากจะให้เด็กๆได้เล่นในมุมบทบาทสมมุติ

ันนี้คุณครูบีเปิดให้เล่น4มุมเลยได้แก่มุมอะไรคะมุมบทบาทสมมุติมุมวิทยาศาสตร์มุมหนังสือและมุมบล็อกนั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆถ้าหากได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของค่ะให้เด็กๆเก็บของเลยแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะและตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะไปสร้างสรรค์ผลงานกันแล้วค่ะกลุ่มที่1ทำอะไรคะเชิญหยิบอุปกรณ์ค่ะกลุ่มที่2เดี๋ยวเราไปปั๊มสัญลักษณ์ค่ะกลุ่มที่3
1: วาดภาพด้วยสาย
0: เก่งมากค่ะเดี๋ยวเข้ากลุ่มได้เลยค่ะ

0: น้องว่าอะไรคะ
1: หนูว่าหนูเด
0: ิน
1: ไปหาเพ
0: ื่อ
1: น
0: น้องเป็นตัวน้องอิงฟ้าเหรอคะลูกสวยมากเลยนี่ทำมือแบบอะไรอยู่คะเนี่ยเต้นระบำเหรอทำมือแบบเอาน้องเดินกลางแขนเหรอคะ
1: เก็บ
0: น้องไปทำกิจกรรมที่2นะลูกนะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วค่ะเด็กๆชื่นชอบและพึงพอใจในผลงานตัวเองไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะบอกว่าชื่นชอบแล้วก็พึงพอใจในผลงานของตนเองมากๆเลยค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะอยากจะขอตัวแทน1คนค่ะออกมาบอกเล่าเกี่ยวกับการวาดภาพด้วยสายค่ะนี่คนไหนอยากออกมาเล่าดีนะของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูบีขอมอบให้น้องริต้าค่ะนะคะเชิญน้องริต้านะคะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะว่าวันนี้น้องริต้าวาดทรายเป็นภาพอะไรบ้างคะ
1: เป็นร้านขายของกับคนซื้อของ
0: ร้านขายของกับคนซื้อของใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ร้านขายของอันนั้นขายอะไรคะลูก
1: ขายร่มค่ะ
0: ขายร่มโอ้โหเก่งมากเลยค่ะน้องใช้นิ้วในการสร้างสรรค์ผลงานแล้วเมื่อทำเสร็จแล้วน้องทำอย่างไรคะ
1: ลบค่ะ
0: ลบอย่างไรคะลูก
1: เขย่าซ้าย
0: เขย่าซ้ายให้มารวมกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องริต้าหน่อยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเมื่อเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานการวาดทรายแล้วนะคะเด็กๆใช้นิ้วมือนะคะในการวาดภาพลงบนทรายนะคะสร้างสรรค์ผลงานออกมาค่ะนิ้วมือของเด็กๆเมื่อสัมผัสโดนกับจะรู้สึกอย่างไรคะเป็นอย่างไรคะ
2: น
0: ิ่มแล้วก็เป็นอย่างไรคะมีแข็งๆเล็กน้อยใช่ไหมคะแล้วรู้สึกว่าทรายเป็นอย่างไรอีกคะร้อนหรือว่าเย็นคะ
2: เย
0: ็นใช่ไหมคะลูกน้องข้าวตังบอกว่าเป็นเม็ดเล็กๆนะคะรู้สึกได้ว่าเป็นเม็ดเล็กๆเลยเก่งมากเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆนอกจากจะสร้างสรรค์ผลงานอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆยังได้เล่นในมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นนะคะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆมีน้ำใจแบ่งปันกันเล่นค่ะและเมื่อเล่นเสร็จแล้วยังเก็บของเล่นเข้าที่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยค่ะแต่ตอนนี้เวลาของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ก็หมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

อนที่เราจะไปเล่นเกมการศึกษานะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยค่ะกรรไกรไข่ผ้าไหมค่ะกรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 52 บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรน่ารักมากๆ

0: คะรถดับเพลิงเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นคะ
1: ไฟไหม
0: ้ไฟไหม้ที่ไหนคะลูกไฟไหม้ที่บ้านนั่นเองแล้วก็มีรถดับเพลิงนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะคะมาช่วยการดับไฟนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆนะคะสังเกตรายละเอียดต่างๆเสร็จแล้วค่ะคุณครูบีนะคะก็จะหยิบชิ้นเกมออกมานะคะกระจายออกค่ะและเด็กๆถามเวลาที่เด็กๆเล่นนะคะเด็กๆจะต้องสังเกตรายละเอียดของอะไรบ้างคะรายละเอียดของสีใช่ไหมคะล้อรถแล้วก็รายละเอียดของอะไรอีกคะอาคอนหรือว่ากองไฟหรือหลังคาบ้านนั่นเองรายละเอียดต่างๆเหล่านี้นะคะเมื่อเด็กๆสังเกตแล้วเด็กๆจึงจะสามารถนำภาพนะคะที่แยกชิ้นส่วนกันแบบนี้ค่ะและจึงสามารถนำไปต่อกันให้กลายเป็นภาพที่ทำไมได้คะให้กลายเป็นภาพที่สมบูรณ์ได้นั่นเองค่ะเด็กๆเกมภาพตัดต่อของเรายากไหมคะ
1: ไม
0: ่ยากเลยใช่ไหมคะแค่เด็กๆสังเกตรายละเอียดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างลักษณะหรือว่าสีค่ะแล้วเราจึงนำชิ้นส่วนเหล่านั้นนะคะมาต่อกันให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ค่ะและ วันนี้นะคะข้อตกลงของเราในการเล่นเกมการศึกษาค่ะเด็กๆจะต้องเล่นเกมร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะเมื่อเล่นเสร็จแล้วค่ะให้คุณครูเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องนะคะและนำเกมไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นทั้งเกมใหม่และเกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของนะคะให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปไว้ที่มุมเกมการศึกษาถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มเล่นเกมการศึกษาได้เลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะเล่นเกมการศึกษาแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะกลุ่มที่1ค่ะเชิญเข้ากลุ่มได้เลยค่ะกลุ่มที่2ลูกกลุ่มที่3เชิญทางนี้ค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วค่ะเด็กๆสามารถเล่นเกมภาพตัดต่อรถดับเพลิงได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตรายละเอียดอะไรบ้างคะสังเกตรายละเอียดอะไรคะลูกรถดับเพลิงแล้วก็สังเกตอะไรอีกคะคน
1: บ
0: ้
1: าน
0: อะไรนะคะกองไฟที่เป็นไฟไหม้เหรอคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะสังเกตรายละเอียดของภาพครบแล้วนะคะเด็กๆจะสามารถหาชิ้นส่วนนะคะที่หายไปนะคะแล้วก็นำมาต่อกันให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ได้นั่นเองค่ะและนอกจากเกมใหม่นะคะที่เด็กๆได้เล่นไปค่ะเด็กๆยังสามารถนำเกมนะคะมาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นนะคะทั้งเกมเดิมแล้วก็เปลี่ยนมาเล่นเกมใหม่ในวันนี้ด้วยค่ะทำให้เด็กๆนะคะได้เล่นเกมได้หลากหลายเกมนะคะแล้วก็ฝึกการเล่นเกมเล่นได้อย่างถูกต้องตามกฎกติกาค่ะและนอกจากกิจกรรมเกมการศึกษานะคะวันนี้ในกิจกรรมของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะออกมาบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ของตนเองนะคะกิจวัตรประจำวันที่เด็กๆได้ทำนะคะหรือว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กๆได้ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่อย่างไรนะคะเด็กๆก็สามารถออกมาบอกเล่าเรื่องราวของตนเองได้อย่างต่อเนื่องค่ะและเด็กๆนะคะยังมั่นใจตนเองนะคะบอกเล่าเรื่องราวได้อย่างกล้าพูดกล้าแสดงออกเลยค่ะและกิจกรรมที่2ของเรานะคะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะค่ะมีการทรงตัวได้ดีนะคะแล้วก็มีท่าทางที่หลากหลายค่ะและเด็กๆนะคะยังสามารถปฏิบัติตามคำสั่งนะคะเมื่อคุณครูบีให้คำสั่งอะไรนะคะเด็กๆก็ยังสามารถเคลื่อนไหวร่างกายตามคำสั่งได้อย่างถูกต้องค่ะและกิจกรรมที่3ของเราค่ะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆนะคะได้เรียนรู้ในหน่วยภัยพิบัติค่ะและวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะธรณีพิบัติภัยนะคะแผ่นดินไหวอาคารถล่มนั่นเองเด็กๆนะคะได้สังเกตร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะจากคลิปวิดีโอค่ะว่าธรณีพิบัติภัยนะคะมีเหตุการณ์ใดบ้างค่ะและนอกจากนั้นนะคะเด็กๆยังได้ทำกิจกรรมตึกสูงโยกเยกนะคะเด็กๆได้ใช้บล็อกไม้นะคะในการต่อสร้างเป็นตึกนะคะหรือว่าอาคารนะคะแล้วเด็กๆยังคาดคะเนด้วยค่ะว่าถ้าหากตึกที่เราสร้างขึ้นมานะคะมีรากฐานที่เล็กแสดงว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวจะเป็นอย่างไรคะจะถล่มง่ายใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าเด็กๆใช้บล็อกไม้นะคะสร้างอาคารรากฐานที่ใหญ่แล้วก็ดูมั่นคงค่ะถ้าหากว่าเกิดแผ่นดินไหวจะเป็นอย่างไรคะแผ่นดินไหวแล้วอาคารจะเป็นอย่างไรคะ

0: จะถล่มได้ยากนั่นเองค่ะและนอกจากเด็กๆนะคะจะได้ทำกิจกรรมกันแล้วค่ะเด็กๆยังบอกได้นะคะว่าเด็กๆจะต้องมีวิธีการป้องกันตนเองหรือว่าทำให้ตนเองปลอดภัยอย่างไรถ้าหากว่าเด็กๆนะคะพบเจอสถานการณ์แผ่นดินไหวค่ะอย่างแรกเลยเราจะต้องทำอย่างไรก่อนคะตั้งสติก่อนใช่แล้วค่ะแล้วเราจึงมองหาที่หลบภัยนะคะเพื่อไม่ให้สิ่งของนะคะล่วงหล่นมาโดนศีรษะของเราเช่นที่ไหนบ้างคะ
1: ที
0: ่ใต้โต๊ะนั่นเองหรือว่าเด็กๆนะคะอาจจะหลบอยู่ในที่ที่รู้สึกว่าในบริเวณนั้นนะคะแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยค่ะและเมื่อเหตุการณ์สงบลงนะคะเราก็จะต้องรีบออกจากบริเวณนั้นทันทีค่ะและกิจกรรมที่4ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเด็กๆนะคะได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะซึ่งกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้นะคะเป็นการวาดภาพด้วยทรายค่ะเด็กๆนะคะได้ใช้นิ้วมือนะคะวาดภาพลงบนทรายนะคะสร้างสรรค์ตามความคิดจินตนาการของตนเองนะคะแล้วเด็กๆยังบอกเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูฟังได้ค่ะว่าภาพที่เด็กๆวาดนะคะเด็กๆสร้างสรรค์เป็นภาพอะไรค่ะและเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆได้เล่นในมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นนะคะเล่นเสร็จแล้วยังสามารถเก็บของเล่นเข้าที่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายที่เราได้ทำไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นเกมภาพตัดต่อรถดับเพลิงนะคะเด็กๆสังเกตรายละเอียดของภาพนะคะมีทั้งรถดับเพลิงเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านนะคะแล้วก็มีอะไรคะมีภาพคนกำลังทำอะไรอยู่คะใช่แล้วค่ะภาพคนกำลังช่วยกันดับไฟนะคะเด็กๆสังเกตรายละเอียดของภาพและสามารถนำภาพมาต่อกันให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ได้ค่ะในทุกๆครั้งที่เราได้ทำกิจกรรมค่ะจะทำให้เด็กๆมีพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาค่ะแต่ตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณครูอยากจะให้เด็กๆมาช่วยกันร้องเพลงบอกลาค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หมอขอบ่นครับวันนี้คุณหมอจะมาบ่นคนไข้ที่ชอบเข้าใจผิดทำให้คุณหมอเนี่ยต้องคิดหนักครับคุณหมอเลยอยากจะมาระบายให้คนไข้ได้ฟังกันครับโทรโข่งพร้อมแล้วครับคุณหมอเชิญครับ
2: หมอขอบ่นหมอก็รักษาคนไข้กระดูกและข้อมาเกือบ10ปีนะสิ่งที่หมอเจอได้บ่อยๆเลยเนี่ยคือคนที่เป็นโรคกระดูกทับเส้นนะครับหรือกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทซึ่งโรคนี้อาการก็จะมีได้ตั้งแต่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปวดนะครับชาหรืออ่อนแรงในบางคนเนี่ยอาการเป็นเยอะมากๆคือแปลว่าอะไรเส้นประสาทมันถูกกดทับเยอะๆนะจนกระทั่งขาชาขาอ่อนแรงจนบางคนเนี่ยถึงกับเดินไม่ได้แล้วเนี่ยคนบางคนนะครับหมอบอกว่าตัวโรคที่เป็นเยอะแล้วต้องรักษาโดยการผ่าตัดบางคนก็จะกลัวมากๆโดยเฉพาะการผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยบางคนคิดว่ามันร้ายแรงมากๆและบางคนก็คิดว่ามันน่ากลัวเหมือนผ่าตัดสมองผ่าตัดหัวใจแต่ละอย่างเนี่ยคือจริงๆมันมีวิวัฒนาการไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับบางทีหมอแนะนำผ่าตัด2กล้องนะแต่คนไข้กลัวมากๆนะครับจนไม่อยากผ่าตัดเขาก็จะไปตามหาวิธีการรักษาแบบอื่นๆอย่างเช่นมีการไปนวดนะครับไปตอกเส้นบางครั้งนะครับสามารถทำให้อาการแย่ลงได้ในกรณีแบบไหนบ้างนะครับในผู้สูงอายุบางคนเนี่ยคุณภาพกระดูกไม่ค่อยดีนะครับบางคนเป็นกระดูกพรุนร่วมด้วยอยู่แล้วการที่ไปนวดแบบบิดอย่างรุนแรงมีการเหยียบก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงได้กระดูกที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วอาจจะได้รับบาดเจ็บจากที่โรคเดิมเนี่ยเป็นแค่ข้อเสื่อมก็อาจจะมีกระดูกแตกหักตามมาได้หมอขอย้ำอีกทีนะครับการรักษาแผนปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดและสามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นได้ครับ
1: ใครที่กลัวการรักษาแผนปัจจุบันแล้วไปหาวิธีการรักษามาเองเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจากที่ป่วยเบาๆจะกลายเป็นป่วยหนักได้นะครับร่างกายอ่อนแออย่ามางองแงกับหมอนะ
3: หมอขอบ่น
0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
4: ถ้าพวกเราอยากสูงพวกเราต้อง
5: กระโดด
4: วอร์มนิดนึงครับงอศีรษะด้านข้างสลับมาเอาไม้งอใช่งอมากไว้นิดนึงงอนิดนึงงออีกนิดนึงใช่ โอเคเพิ่มยกไหล่ขึ้นก่อนยกขึ้นขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงสลับเอาไม้ขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงสลับจ็อกมาจ็อกมาจ็อกจ็อกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมาฮึบฮึบนี่นี่ว่าม
5: าละคนมาแล้ว
4: ยังไม่พอยังไม่พอจ็อกอยู่จ็อกอยู่จ็อกอยู่เราจะโดดแล้วนะพร้อมไหมยังพร้อมไหมยัง
5: พร้อมเจ็บขาครับ
4: โดดว่าแตะไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้ามาไปเท้ามาไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้า
5: อะไร
4: สี่สามแล้วเป็นส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้า

0: าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้า
1: เท้าลอย
0: ย่อหน่อยย่อหน่อยนิดเดียวนิดเดียวว่าว่าว่าว่าใช่แค่ละฮึบฮึบย่อหน่อยนิดเดียวนิดเดียวว่าอ้าวแล้วเปลี่ยนใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าโดนน้อยโดนน้อยมากฮึบฮึบฮึบนิดนึงตัวตรงๆฮึบฮึบฮึบใช่แล้วฮึบมาฮึบมาฮึบมาฮึบมานิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหเยี่ยมมากอ้าวมาฮึบฮึบ
1: ฮึบมาไปก่อนคุณ
0: ฮึบฮึบฮึบอ้าวแล้วเปลี่ยนข้างข้างแขนด้วยแขนด้วยมามามาด้านข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างนิดนึงเหยียดขามามา
1: เป็นสาไก
0: ่สี่สามสองมาแยกแยกออกข้างออกข้างแล้วชิดออกข้างออกข้างแล้วชิดออกข้างออกข้างแล้วชิดโดดนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาข้างข้างชิดชิดข้างข้างชิดช
1: ิ
0: ดข้างข้างชิดชิดข้างข้างสองเที่ยวข้างข้างเอาเปลี่ยนย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย
1: ่
0: อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อสี่ครั้งมาสองสามสี่เอ้าวิ่งวิ่งวิ่งมือสลับข้างมาขาในลงมือไปทางนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
1: ฮ้ยเ
0: ฮ้ยยังยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าว้าเท้ามือเท้ามือมือด้วยเท้าด้วยมือด้วยเท้าด้วยมือด้วยเท
1: ้
0: าด้วยมือด้วยเอ้าโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดด
1: แ
0: ตะด
1: ้
0: วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยข้างข้างมาหน้าหน้าข้างข้างเอ้าหน้าหน้า
1: ข้าง
0: ข้างหน้าหน้าข้างข้างหน้าหน้าข้างแล้วข้างมาหน้า
1: จะเตะดูนะ
0: ข้างแล้วข้างหน้าหน้าข้างแล้วข้างสองรอบสุดท้ายมาข้างแล้วข้างครั้งนึงหน้าหน้าหนึ่งข้างข้างข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสี่เที่ยวมาสี่สามสองโอเคพอโอเคเราคูลดาวน์นิดนึงครับยืนเท้าข้างหน้าข้างนึงไปทั้งหลังข้างนึงเหยียดยืดค้างไว้มือประคองที่หน้าขาด้านหน้าเหยียดยืดดันส้นเท้าลงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้สี่สามสองเปลี่ยนข้างเท้าวางเหยียดส้นเท้าลงถ่ายน้ำหนักมาด้านหน้ามือวางค้างไว้นิดนึงดี4 3 2อ้าวสลับเท้าวางเท้าวางเหยียดขาย่อสะโพกมือเหยียด

0: ยืดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงสี่สามสองสลับอ่ะขาวางแล้ววางก้มเหยียดยืดค้างไว้กระโดดไว้เท้านิดนึงค้างไว้นิดนึงหน้าขาขนานกันดันสะโพกไปสองหนึ่งอ้าวเก้าชิดแล้วงอเหยียดยืดแขนเหยียดค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึง
1: คนมันเก่ง
0: สี่สามสองเปลี่ยนข้างมางอเหยียดยืดค้างไว้ส่งตัวค้างไว้นิดนึงตัวตรงๆสี่สามสองลดเท้าย่อมือสอดขมิ้วหน้าท้องเอียดยืดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้นิดนึง
1: ปวดท้องเหรอ
0: สี่สามสองยืดตัวหมุนไหลโอเคพอแล้ววันนี้เย
1: ้
2: ตอนนี้ก็คือเรื่องของการจำหรือการกระโดดใช่ไหมครับจริงๆการกระโดดก็คือเป็นหนึ่งในเรื่องของพัฒนาการอันหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเราไล่มาตั้งแต่คานเดินวิ่งกระโดดนะฮะตัวกระโดดนี่ก็จะไปมีพัฒนาการที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับเพราะงั้นในเด็กในกลุ่มที่โตขึ้นมาหน่อยการกระโดดก็จะช่วยพัฒนาการเขานะครับการกระโดดถ้าเราดูนะครับมันก็จะมีหลากหลายมากเลยมีทั้งทิศทางที่เป็นด้านหน้าด้านข้างใช่ไหมขาคู่ขาเดียวนะครับแต่ทุกอันมันเป็นเรื่องการถ่ายแรงการรับแรงนะครับรวมไปถึงในเรื่องของข้อต่ออะไรต่างๆก็จะมีการรับรู้ในเรื่องการใช้แรงทำออกแรงนะครับมันไม่ใช่แค่กล้ามเนื้ออย่างเดียวถ้าแรกๆเนี่ยจะเริ่มจากส้นเท้าปลายเท้าใช่ไหมนั่นคือเรื่องการถ่ายแรงนะครับว่าให้เขารู้ว่าถ้าเกิดเขาลงน้ำหนักด้วยส้นเท้าเป็นยังไงลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งมีการผสมผสานของการส้นเท้ากับปลายเท้าส้นเท้ากับปลายเท้านะครับเพราะเวลาในชีวิตประจำวันเนี่ยเวลาที่เขาเดินหรืออะไรต่างเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีการลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส้นเท้าปลายเท้าที่มันต้องมีการตอบสนองการใช้งานอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นไอ้ตรงนี้มันก็จะเป็นการที่รับแรงถ่ายแรงเราให้เขารู้ถึงการเรียนรู้นะครับการใช้แรงทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้ก็เราก็ให้สอดคล้องกันครับถ้าเราใช้กับในเรื่องของสุขภาพเรื่องของพัฒนาการก็ใช้ให้เหมาะสมแต่ถ้าเราต้องการต่อยอดเป็นในเรื่องของกีฬาหรือว่าออกกำลังกายที่อะไรที่มันมีความซับซ้อนขึ้นตัวนี้ก็สามารถเป็นแนวทางหรือเป็นพื้นฐานเอาไปใช้ได้เพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ปกครองหรือนักเรียนเองก็สามารถเอาตัวพวกนี้เข้าไปใช้ได้นะครับหรือรวมไปถึงในกลุ่มของบางท่านที่ต้องการต่อยอดนะครับคุณก็สามารถที่จะทำต่อยอดหรือว่าพัฒนาในเรื่องของการกระโดดกิจกรรมรูปแบบต่างๆได้นะครับ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นยังไงบ้างครับกับเช้าวันจันทร์เมื่อเช้าที่ผ่านมาคงเป็นเช้าที่อาจจะไม่สดใสสำหรับบางคนนะครับพอรู้สึกว่ามันไม่สดชื่นเท่ากับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านไปแล้วที่เรารู้สึกว่าโอ้มันช่างร่าเริงจะไปพักผ่อนหย่อนใจที่ไหนในช่วงสุดสัปดาห์บางคนรู้สึกแบบนี้

แค่เฉพาะวันจันทร์แต่บางคนรู้สึกแบบนี้กับทุกๆวันอังคารพุธพฤหัสหรือแม้กระทั่งศุกร์ที่รู้สึกว่าฉันไม่อยากตื่นไปทำงานฉันรู้สึกว่ามันเหนื่อยหน่ายฉันไม่มีพลังฉันอ่อนล้าฉันเพลียฉันไม่อยากเจอใครต่อใครฉันไม่อยากเจอลูกค้าไม่อยากเจอหัวหน้าไม่อยากเจอใครเลยเขาอยู่คนเดียวได้ไหมเมื่อไหร่รู้สึกแบบนี้วันนี้ชวนมาฟังพอดแคสต์ EP นี้กันเลยนะครับว่าเรากำลังอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์หรือภาวะหมดไฟในการทำงานหรือเปล่าผมจะชวนทุกคนมาฟังทั้งนิยามของมันอาการของมันวิธีจัดการและวิธีการดูแลช่วยเหลือคนรอบข้างด้วยนะครับผมอยากจะเริ่มอย่างนี้ครับกับงานวิจัยของวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสำรวจในผู้บริโภควัยทำงานในกรุงเทพมหานครประมาณเกือบ4ล้านคนนะครับพบว่ามีคนที่กำลังตกอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์ประมาณ 12% เตียวมาเป็นตัวเลขประมาณ 400,000 คนเลยนะครับที่กำลังอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์ตัวเลขที่2น่าตกใจไม่แพ้ตัวเลขแรกครับมีคนที่อยู่ในภาวะที่เสี่ยงสูงที่จะเบิร์นเอาท์อีกประมาณ 57% 2ล้านเกือบ3ล้านคนเลยนะครับที่เสี่ยงต่อการจะเป็นเบิร์นเอาท์และคนที่ยังมีไฟและไฟแรงอยู่ในการทำงานมีเพียงแค่ 31% เท่านั้นครับโอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วผมรู้สึกเลยว่าเรื่องเบิร์นเอาท์เนี่ยเป็นเรื่องที่เราควรให้ความสำคัญแล้วควรมีการถูกพูดถึงอย่างมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีคนที่กำลังประสบอยู่ในภาวะดังกล่าวไม่น้อยทีเดียวทีนี้ถ้ามาดูตามอายุนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเบิร์นเอาท์เกิดเฉพาะในคนทำงานอายุ20ปลายๆ30หรือเปล่างานวิจัยเดิมครับของวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยก็ได้ไปสำรวจตามกลุ่มอายุแล้วพบว่ากลุ่มที่อยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์มากที่สุดคือกลุ่มเจเนเรชัน Z หรือเจเนเรชัน C นะครับที่อายุต่ำกว่า22ปีมีภาวะเบิร์นเอาท์สูงถึงประมาณ 17% ทีเดียวน่าสนใจมากเลยนะครับว่าไม่ได้เป็นเฉพาะคนวัยทำงานแต่ช่วงวัยนี้เป็นช่วงของนักศึกษาเป็นช่วงวัยของวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ตอนต้นก็เบิร์นเอาท์ได้แล้วและกลุ่มที่เป็น Gen Y หรือช่วงอายุประมาณ 23-38 ปีนะครับอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์เคียงกันประมาณ 13% ครับทางกลับกันกลุ่มที่เป็นน้อยที่สุดเลยไม่ค่อยเบิร์นเอาท์เลยกลายเป็นว่าเป็นกลุ่มที่เบบี้บลูมที่อยู่ปลายๆแล้วนะครับอายุประมาณ 55-73 ปีอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์เพียงแค่ประมาณ 7% เท่านั้นตัวเลขทั้งหมดเหล่านี้น่าสนใจมากๆว่าโอ้โหแสดงว่ากลุ่มที่กำลังประสบภาวะนี้กลับกลายเป็นกลุ่มที่อายุต่ำกว่า22ถึงอายุประมาณ38ที่เบิร์นเอาท์รวมๆกันถึงประมาณสัก 30% ทีเดียวเชียวดังนั้นวันนี้นะครับผมชวนทุกคนฟังว่าเบิร์นเอาท์มันคืออะไรเราจะจัดการกับมันยังไงนะครับเริ่มต้นอันแรกก่อนนะครับว่าภาวะเบิร์นเอาท์มันคืออะไรนะครับภาวะเบิร์นเอาท์เนี่ยมันคือภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังในการทำงานเน้นย้ำตรงนี้นะครับว่ามันเป็นภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดจากความเรื้อรังมีคีย์เวิร์ดแบบนี้เลยนะครับคำว่าภาวะคืออะไรคำว่าภาวะคือต่างจากความปกติแต่ยังไม่เป็นโรคมันจะอยู่ก้ำๆกึ่งๆนี่แหละทีนี้เราชวนคิดว่าเอ๊ะแล้วมันต่างจากปกติอะไรยังไงบ้างเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกๆคนที่ฟังรายการหรือชมรายการของเราอยู่เนี่ยทุกๆคนก็คงต้องเหนื่อยจากการทำงานเหมือนผมเองในวันนี้เย็นวันจันทร์ก็ล้าเหมือนกันเนาะบางทีงานวันจันทร์มันมักจะเยอะอะครับช่วงเย็นๆทีเราก็เหนื่อยเราก็ล้าแต่เหนื่อยล้าแบบเล็กๆน้อยๆแบบปกติเนี่ยทำอะไรอะไรก็คงหายได้พักก็หายแป๊บๆก็หายครับได้ไปทานอาหารอร่อยๆได้ไปออกกำลังกายได้ไปพักผ่อนหย่อนใจดูซีรีส์หรืออะไรบ้างก็หายหรืออย่างมาฟังมหิดล Channel Podcast ของเราก็หายเช่นเดียวกันใช่ไหมครับเพราะมาเติมพลังให้เราอันนี้คือเพราะปกติที่ไม่ต้องทำอะไรแป๊บๆเดี๋ยวก็หายได้นอนพักก็หายสุดอีกข้างนึงคือเป็นโรคนี่คือเป็นซึมเศร้าเป็นวิตกกังวลเป็นเรื่องของโรคทางอารมณ์หรืออาการทางจิตใจที่รุนแรงอันเนี้ยถ้าไม่หาหมอมักจะไม่หายหรือถ้าไม่ถูกวินิจฉัยไม่ได้รับการช่วยเหลือมักจะไม่หายอันนี้คือเป็นโรคแต่เบิร์นเอาท์มันอยู่ตรงกลางครับมันคือภาวะก็คือความเรื้อรังที่เป็นต่อกันที่มันเกิดจากความเครียดที่มันสะสมมาเรื่อยๆซึ่งพอมาฟังแบบนี้แล้วเราจะรู้เลยว่าถ้าเราปล่อยไปนานๆถ้าเราเครียดไปนานๆทุกวันนึกภาพตามนะครับทุกวันโอ้โหฉันเหนื่อยฉันไม่มีแรงฉันล้าเหลือเกินเมื่อไหร่จะหมดวันสักทีทำไมมันยากลำบากขนาดนี้ปล่อยไปนานๆเกิดอะไรขึ้นจะกลายเป็นโรคครับจะกลายเป็นอีกข้างนึงนี่แหละในฐานที่ผมเองเป็นจิตแพทย์เนี่ยหลายๆคนก็มักจะมาหาด้วยภาวะที่
เบิร์นเอาท์นานไปเรื่อยแล้วสุดท้ายกลายมาเป็นซึมเศร้ากลายมาเป็นโรควิตกกังวลแล้วก็ต้องมาพบจิตแพทย์ซึ่งพอไปสัมภาษณ์โดยเฉพาะคนที่เป็นวัยทำงานหรือว่าวัยรุ่นตอนปลายผู้ใหญ่ตอนต้นต่อกันเนี่ยเขาก็จะเครียดแล้วมันสะสมเรื้อรังจนเป็นเรื่องของโรคซึมเศร้าซึ่งก็ต้องการการรักษาในขณะเดียวกันตัวเบิร์นเอาท์เองถ้ามันไม่สะสมถึงการกลายไปเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคทางจิตเวชเนี่ยอาการหลายๆอย่างของเบิร์นเอาท์เนี่ยจะไปคล้ายๆกับอาการของโรคซึมเศร้าหรืออาการของโรควิตกกังวลมีอะไรบ้างนะครับก็แบ่งเป็นเรื่องของอาการทางร่างกายนะครับกับเรื่องของอาการทางจิตใจนะครับอาการทางร่างกายมีอะไรบ้างมีเรื่องของรู้สึกปวดตามที่ต่างๆโดยไม่ทราบสาเหตุเช่นปวดกล้ามเนื้อหรือออฟฟิศซินโดรมท่านั่งอะไรก็เป็นหมดนะแต่ว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยจะส่งผลให้เป็นเยอะขึ้นหรือบางคนเป็นเรื่องของปวดหัวปวดศีรษะเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุหรือบางคนไปกระตุ้นเรื่องของไมเกรนก็มีนะครับบางคนไปออกเรื่องของอาการทางเดินอาหารนะครับเช่นอะไรบ้างเป็นเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนนะครับท้องเสียถ่ายเหลวบางคนเป็นท้องผูกทานอาหารไม่อร่อยอันนี้คือการทางกายนอกจากนั้นแล้วก็จะมีเรื่องของอาการทางด้านอารมณ์จิตใจเป็นเรื่องของความรู้สึกเหนื่อยล้าหมดหวังรู้สึกไม่มีหนทางในการดำรงชีวิตอยู่ในการทำงานงานนั้นอยู่หรือบางคนไปทบเรื่องของความสุขระหว่างวันที่รู้สึกมันไม่สุขไม่สดเท่าเดิมหรือบางคนไปออกเรื่องของว่าทำอะไรอะไรแล้วมันไม่สนุกเท่าเดิมแบบที่เคยทำแล้วสนุกเช่นฉันเคยดูหนังแล้วสนุกฉันเคยเล่นเน็ตแล้วสนุกเอ้ยไม่สนุกเท่าเดิมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นต้องไปสำรวจว่าเอ้ยมาจากเบิร์นเอาท์หรือเปล่าหรือบางคนกระทบไปถึงเรื่องนอนตอนนอนแล้วมีนอนไม่หลับก็จะเป็นเบิร์นเอาท์ได้หรือบางคนเก็บไปถึงขั้นฝันร้ายหลับไม่สนิทก็เป็นมาจากเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันสิ่งต่างๆเหล่านี้มาจากเบิร์นเอาท์ทั้งนั้นฟังดูลองนึกตามหมอนะครับว่ามันมีอะไรที่มันเข้ากับเราบ้างแล้วมันเข้ากับเรามากแค่ไหนทีนี้เวลาที่คนเราเกิดเบิร์นเอาท์เนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างมันมีทั้งปัจจัยภายในของตัวเองแล้วก็ปัจจัยที่อยู่จากภายนอกที่มันส่งผลให้เกิดการเบิร์นเอาท์ผมชวนคิดอย่างนี้นะครับว่าเวลาที่เราไปทำงานหนึ่งงานเราไปทำอะไรบางอย่างเนี่ยอะไรที่ทำให้เราทำงานนั้นอะไรที่ทำให้เรายังคงอยู่กับงานนั้นหรือตั้งแต่ตอนเริ่มว่าอะไรที่เราเลือกที่จะทำงานนั้นผมเชื่อว่ามันจะมีเรื่องของความรู้สึกว่างานนั้นมันทำให้เราได้อะไรงานนั้นส่งเสริมคุณค่าในตัวเองอย่างไรดังนั้นเวลาที่มันเกิดเบิร์นเอาท์มันต้องกลับดูที่ตัวเองว่าบางงานเนี่ยครับมันไม่ตอบสนองคุณค่าของเราแล้วอะเรารู้สึกว่าทำไปก็งั้นทำไปก็ไม่มีใครเห็นประโยชน์ของเรายกตัวอย่างถ้าสมมติเช่นหมอเป็นจิตแพทย์แล้วก็รักษาโรคไปแล้วผลปรากฏว่าคนไข้ก็ไม่หายจากโรคที่รักษาเป็นอาจารย์สอนหนังสือไปนักเรียนก็เรียนไม่รู้เรื่องก็มีความโอกาสจะเบิร์นเอาได้นะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ได้คุณค่าจากสิ่งที่เราทำคุณค่าไม่เกิดขึ้นบางคนเป็นเรื่องของคุณค่าที่ได้รับไม่ใช่แค่การยอมรับหรือว่าความรู้สึกว่าฉันมีค่าอย่างไรมันเป็นเรื่องของผลตอบแทนผลตอบแทนที่เห็นชัดๆเลยครับเรื่องของค่าตอบแทนค่าจ้างที่ได้รับหลายคนที่หมอได้คุยด้วยมันจะมีลักษณะของที่ว่าทำงานแทบตายทำทั้งวันหัวหน้าตามได้ตลอดลูกค้าตามได้ตลอดไม่มีเวลาพักผ่อน8โมงเช้ายันเที่ยงคืนยังต้องนั่งตอบแชทอยู่เลยนะครับแต่ปรากฏว่าได้เงินเดือนเท่าเด็กจบใหม่โหค่าตอบแทนมันไม่เพียงพอกับสิ่งที่เขาทำลงไปเขาลงทุนลงไปแต่บางคนผลตอบแทนที่เขาได้รับมันเป็นเรื่องอื่นเช่นเขารู้สึกว่าเขามีเวลาในการที่เขาจะได้ใช้ชีวิตในช่วงอื่นของช่วงที่เขาไม่ได้ทำงานดังนั้นคุณค่าหรือการตอบแทนมันถึงไม่เหมือนกันในลักษณะงานแต่ละงานที่คนคนนั้นทำถ้าเมื่อไหร่มันเริ่มไม่สมดุลเมื่อไหร่เราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่เท่ากันอ่ะมันไม่คุ้มค่าความคุ้มค่ามันไม่เกิดก็จะเสี่ยงต่อการเบิร์นเอาในขณะเดียวกันบุคลิกภาพของคนบางลักษณะก็จะเสี่ยงกับการเกิดเบิร์นเอาเช่นเดียวกันเช่นคนที่ทำอะไรต้องเป๊ะแบบที่พวกเราชอบเรียกกันว่าเป็น perfectionist ครับ perfectionist จะเป็นยังไงครับจะไม่ยืดหยุ่นเนาะเขาจะมีกฎมีกติกาบางอย่างที่ต้องอย่างนั้นอะถามว่าทำไมต้องอย่างนั้นเออเอานะไม่ต้องถามว่าทำไมต้องอย่างนั้นแต่มันต้องอย่างนั้นพวกมีกฎเกณฑ์ว่ามันต้อง1 2 3และ4มีลำดับชั้นชัดเจนดังนั้นคนที่ไม่ยืดหยุ่น perfectionist ก็เสี่ยงต่อการที่จะมีเรื่องของเบิร์นเอาท์มากกว่าคนอื่นคนที่ขาด supporting system คนที่ขาดคนที่จะช่วยสนับสนุนระบบจะสนับสนุนเช่นไม่มีครอบครัวไม่มีเพื่อนฝูง

ไม่มีกัลยาณมิตรที่จะมาคอยช่วยรับฟังไม่มีคนที่จะคอยช่วยพาไปในตอนไหนเวลาที่เครียดเวลาที่วิตกกังวลเวลาที่เกิดเบิร์นเอาก็เสี่ยงต่อการที่จะเกิดเบิร์นเอาได้คนที่ไม่รู้วิธีการจัดการความเครียดของตัวเองอันนี้ผมพูดกว้างๆเลยนะครับไม่รู้ว่าพอเกิดเหตุแบบนั้นเนี่ยฉันต้องไปทำยังไงหรือเลวร้ายกว่านั้นคือไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเครียดการไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเครียดนี่คือความร้ายที่ทำให้เกิดเบิร์นเอาได้ง่ายๆกันเลยนะครับเพราะว่าพอไม่รู้มันก็ไม่ได้จัดการใช่ไหมครับพอไม่รู้วิธีการจัดการความเครียดก็แน่นอนก็เสี่ยงต่อการเบิร์นเอานอกจากนั้นแล้วในตัวขององค์กรหรือหน่วยงานที่คนคนนั้นกำลังทำงานอยู่ถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่สำคัญกับองค์กรพูดอะไรไปก็ไม่มีใครฟังพูดอะไรไปก็เป็นได้แค่ nobody ไม่ได้เป็น somebody นะมันช่างรู้สึกเลยว่าฉันจะอยู่ตรงนี้ไปทำไมอ่ะพูดไปหัวหน้าก็ไม่สนพูดไปเพื่อนร่วมงานก็ไม่ฟังความคิดเห็นของฉันแล้วความเป็นทีมมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงความรู้สึกไม่มีตัวตนเนี่ยส่งผลจริงๆต่อการเบิร์นเอาท์นอกจากนั้นแล้วในองค์กรบางประเภทที่ไม่สร้างความรู้สึกปลอดภัยทางจิตใจหรือว่าเราเรียกง่ายว่า psychological safety ไม่เกิดขึ้นมันจะส่งผลต่อความรู้สึกเบิร์นเอาท์ความรู้สึกไม่มีตัวตนความรู้สึกไม่สำคัญนอกจากนั้นแล้วการทำงานกับหัวหน้าบางประเภทที่ให้คุณค่าและความหมายไม่เหมือนกันอันนี้ก็ส่งผลต่อความรู้สึกอาการเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าหัวหน้าบางคนก็ไม่ค่อยเข้าใจลูกน้องนะครับก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของภาวะเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันก็มีคำถามถัดมาอีกเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วงานแบบไหนที่จะเสี่ยงต่อการเบิร์นเอาท์เกิดขึ้นได้มันก็จะมีงานพวกที่ต้องการความถูกต้องมากๆครับงานที่ต้องเป๊ะผิดพลาดไม่ได้เพราะผิดพลาดทีส่งผลต่อคนอีกจำนวนมากหรือมีผู้ได้รับผลกระทบจากงานนั้นๆหรืองานบางงานที่มันมีความมหาศาลเช่นมูลค่าที่มหาศาลเนี่ยอันนี้ก็ผิดพลาดไม่ได้เช่นเดียวกันอาจจะไม่ได้ส่งผลถึงกับชีวิตแต่มันคือการลงทุนหรืออะไรต่างๆนานาอันนี้ก็เสี่ยงต่อการเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันและขณะเดียวกันแบบที่พูดไปตอนต้นนะครับว่าไม่ใช่เฉพาะการทำงานเท่านั้นที่จะเสี่ยงต่อการเบิร์นเอาท์พอหมอไปลองค้นคว้าข้อมูลนี้แล้วนะครับจะพบว่าเอ๊บางเรื่องบางอย่างก็ทำให้เบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันเช่นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านเลี้ยงเรื่อยๆเรื่อยๆก็เบิร์นเอาท์ได้นะอันนี้เจอบ่อยมากเลยหลายๆคนที่เขาเล่าให้ฟังว่าช่วง3เดือนที่ต้องไปอยู่บ้านเลี้ยงลูกอย่างเดียวอ่ะหลายๆคนบอกเลยนะครับว่าเครียดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กบางทีกินนอนไม่เป็นเวลาคาดเดาไม่ได้เนาะจากเดิมผู้หญิงคนนั้นเคยทำงานอยู่กลายเป็นต้องมาอยู่บ้านตลอดเวลาตลอดระยะเวลา3เดือนโอ้ยทำยังไงก็ได้ที่ฉันจะไม่ต้องอยู่ตรงนี้นานเสจนเกินไปเพื่อจะไม่เบิร์นเอาดังนั้นจริงแล้วเบิร์นเอาไม่ได้เกิดเฉพาะกับเรื่องของการทำงานเพียงอย่างเดียวคนทั่วไปก็เกิดขึ้นได้นักเรียนนักศึกษาก็เกิดขึ้นได้การเรียนที่หนักเกินไปก็เบิร์นเอาได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นแล้วเราจะมารู้จักกับว่าเอ๊แล้วเบิร์นเอาเนี่ยมันมีระยะไหมมันมีเรื่องของคนแบ่งลำดับขั้นไหมว่ามันมีระยะอะไรบ้างเบิร์นเอาท์เองมีคนแบ่งไว้ทั้งหมด5ระยะนะครับมาฟังแต่ละระยะเลยนะครับระยะที่1คืออะไรระยะที่1เราเรียกว่าระยะฮันนีมูนระยะฮันนีมูนชื่อดูดีดูสวยแน่นอนครับมันก็สวยตามนั้นน้ำผึ้งพระจันทร์คืออะไรเข้าไปทำงานใหม่ๆโอ้โหอะไรก็ดูน่าตื่นเต้นอะไรอะไรก็ดูน่าสนใจฉันอยากจะเรียนรู้ใครชวนเข้าไปประชุมวงไหนก็อยากเข้าไปพี่มีอะไรให้หนูทำไหมหัวหน้ามีอะไรให้ผมดูไหมครับตรงนี้โอ้ผมอยากเป็นส่วนหนึ่งของทีมนึกย้อนไปนะเกิดแบบนี้กับเราเมื่อไหร่บางคนอาจจะสายหัวพอฟังอยู่ว่าโอ้ยนึกไปแล้วอีกนานมากไม่เคยเกิดกับฉันอันนี้คือระยะฮันนีมูนนะครับส่วนระยะที่สองของการเบิร์นเอาท์คืออะไรคือเรื่องของระยะรู้สึกตัวหรือว่าเขาเรียกว่าThe Awakening นะครับเราเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองแล้วว่าเอ๊ที่ทำอยู่มันใช่ไหมที่ทำอยู่มันยังเหมือนวันแรกตอนที่ฮันนีมูนระยะที่แล้วที่แบบเข้ามาแล้วยังรู้สึกว่ามันยังชอบไหมมันยังตอบโจทย์ฉันไหมงานเนี้ยมันยังไปด้วยกันไหมนะครับระยะที่3คือระยะหรือว่า Brown Out นะครับเริ่มมีสัญญาณเตือนของ Burn Out แล้วนะเหนื่อยล้าเรื้อรังอารมณ์เริ่มไม่เข้าที่หงุดหงิดหงุดหงิดใครชวนไปไหนเริ่มไม่อยากไปเริ่มแยกตัวเริ่มอาจจะมีเรื่องของนอนหลับไม่สนิทอันนี้เราเรียกว่าระยะ brown out นะครับระยะที่4คืออะไรครับระยะที่4ระยะ
หมดไฟเต็มที่หรือว่า full scale of burnout ระยะนี้คืออาการทั้งหมดเลยที่พูดมาทั้งหมดทั้งอาการทางกายอาการทางจิตใจอารมณ์พฤติกรรมส่งผลออกหมดเลยนะครับไม่มีความสุขรู้สึกไร้ค่าตั้งคำถามสิ่งที่ทำกินไม่อิ่มนอนไม่หลับเหนื่อยล้าฉันมาทำอะไรอยู่ตรงนี้โกรธคนนั้นคนนี้โกรธตัวเองโอ้ยวิ่งไปวิ่งมาผสมปนเปมั่วกันไปหมดเลยนะครับซึ่งถ้าช่วงนี้ไม่ได้รับการแก้ไขนะครับมันจะไม่ออกจากเบิร์นเอาท์มันจะวนเวียนอย่างนี้เต็มไปทั้งหมดเลยนะครับและระยะสุดท้ายของระยะเบิร์นเอาท์ระยะที่5เราเรียกว่าระยะฟื้นตัวหรือว่า the phoenix phenomenon คือถ้าเบิร์นเอาท์นั้นได้รับการจัดการเบิร์นเอาท์นั้นได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างเหมาะสมจะมีการจัดการตัวเองได้ปรับเข้าสู่สมดุลใหม่กลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่างๆนานามากยิ่งขึ้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเบิร์นเอาท์นะครับจะแบ่งเป็น3อย่างนะครับคือเรื่องของอาการทางอารมณ์อาการทางความคิดและอาการทางพฤติกรรมนะครับสำหรับอาการทางอารมณ์จะมีอะไรบ้างที่รู้สึกว่าเป็นเบิร์นเอาท์ก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเศร้าอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายหงุดหงิดหดหู่ไม่ค่อยโอเคกับอะไรๆที่เคยโอเคไม่สนุกกับอะไรๆที่เคยสนุกอันนี้คืออาการทางอารมณ์ของสัญญาณเตือนการเบิร์นเอาท์อันที่2คือเรื่องของอาการทางความคิดเราเริ่มมองโลกไม่เหมือนเดิมเช่นเราเริ่มอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้เขาไม่โอเคกับเราหรือเปล่าเราเริ่มมองในแง่ร้ายกับคนอื่นเราเริ่มคิดว่าเอ๊ะฉันอยู่ตรงนี้มันมีคุณค่าเหมือนเดิมไหมฉันสงสัยในสิ่งที่ตัวเองทำบางหรือบางทีก็บางคนก็ใช้วิธีหลีกเลี่ยงไม่เผชิญปัญหานั้นๆอันเนี้ยก็เป็นเรื่องของอาการทางความคิดด้านที่3นะครับคือเรื่องของอาการทางพฤติกรรมเช่นบางคนมีเรื่องของกินไม่อร่อยเท่าเดิมหรือว่าเริ่มไม่ค่อยทำอะไรแบบที่เคยทำได้เท่าเดิมมีพฤติกรรมแยกตัวมีพฤติกรรมเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ไปส่งสิ่งกับเพื่อนไม่ไปทำงานอดิเรกแบบที่เคยชอบหรือบางคนเริ่มมาทำงานช้าสแกนนิ้วช้าหน่อยนึงแตะบัตรช้าหน่อยนึงหรือบางคนบริหารจัดการเวลาแย่ลงประสิทธิภาพการทำงานลดลงอันนี้ก็คืออาการทางพฤติกรรมที่จะบอกได้ว่าคนคนนั้นกำลังเบิร์นเอาท์อยู่หรือเปล่าหลายๆคนเวลาที่พอเกิดความรู้สึกเบิร์นเอาท์เนี่ยมักจะรู้สึกว่าออกจากงานตรงนี้ดีไหมแต่ชวนคิดนี้นะครับเวลาตั้งคำถามกับตัวเองว่าออกดีไหมคนที่ชอบพูดว่าออกดีไหมไม่ออกครับส่วนใหญ่แล้วคนที่ออกมักไม่พูดมาถึงยื่นซองลาออกแล้วจ้ามาถึงโพสต์ Facebook แล้วจ้าว่าย้ายที่ทำงานอ้าวคนที่ยังอยู่ไม่บอกเลยทำไมไปคนเดียวล่ะดังนั้นจะบอกอย่างนี้ครับว่าการออกจากที่ทำงานจริงๆมันเป็นการแค่แก้หนึ่งเหตุการณ์แต่จริงๆแล้วอย่างอื่นๆทั้งหมดที่พูดไปเลยครับการไปทบทวนตัวเองคุณค่าของตัวเองรู้จักตัวเองความหมายการให้คุณค่าผลตอบแทนต่างๆนานาที่พูดมาตอนต้นเลยนะครับส่วนนี้เป็นการแก้ไขที่ยั่งยืนกว่าแล้วก็เป็นการจัดการที่มันจะช่วยให้คนคนนั้นไม่ต้องกลับมาเบิร์นเอาท์ใหม่หรือเบิร์นเอาท์ใหม่ก็รู้สึกได้ว่าฉันจัดการมันได้ลงตัวอันนี้ดังนั้นว่าการเปลี่ยนงานการออกจากงานไม่ได้ช่วยแก้ให้เบิร์นเอาท์นั้นหายไปได้ตลอดเวลาต้องกลับมาที่เรื่องของว่าการรู้จักและเข้าใจตัวเองแต่ทีนี้ถอยกลับมาอีกครับมาถึงส่วนที่เราคิดว่าแล้วถ้าเบิร์นเอาท์อ่ะแค่เริ่มเบิร์นเอาท์เนี่ยโดยยังไม่ได้คิดว่าจะออกจากงานหรือคิดแวบๆๆเนี่ยจะทำยังไงกันดีเขาบอกอย่างนี้เลยครับให้กลับไปถามตัวเองว่าปกติแล้วเวลาเราเครียดเราทำอะไรเชื่อแน่ว่าคำตอบที่ออกมาจะเป็นเรื่องของหาอะไรกินอร่อยๆไปเที่ยวชิลๆต่างจังหวัดไปออกกำลังกายนะครับไปฟังดนตรีไปเล่นกับน้องหมาที่บ้านไปพูดคุยกับคนนั้นคนนี้หรือเมามอยนี่แหละเอาง่ายๆกันแหละกับเพื่อนกับแฟนกับคนในครอบครัวกับคนที่เราไว้ใจอันนี้เลยครับคือสิ่งที่อยากชวนทุกคนจัดการเวลาที่เริ่มเกิดอาการเบิร์นเอาท์ยังไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยนะครับยังไม่ต้องคิดว่าฉันจะไปปรับองค์กรยังไงฉันจะไปคุยกับหัวหน้ายังไงฉันจะออกจากงานดีไหมยังไม่ต้องเลยครับกลับมาทำส่วนนี้ก่อนเรียกง่ายๆว่ากลับมาเติมไฟให้ตัวเองก่อนเราทุกคนเติมไฟให้ตัวเองได้ด้วยตัวเองนะครับโดยยังไม่ต้องอาศัยคนอื่นเลยนะครับกลับมาเติมไฟให้ตัวเองก่อนว่าจะทำยังไงแนะนำแบบนี้ว่า
เริ่มด้วยการลางาน

ลาพักร้อนลาพักผ่อนเลยนะครับแต่พบเจอว่าเวลาแนะนำให้คนที่เป็นเบิร์นเอาท์ซึ่งใกล้จะเป็นซึมเศร้าหรือเป็นซึมเศร้าแล้วลางานเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าแหมมันไม่อยากทำอ่ะเขารู้สึกว่าเขารู้สึกผิดกับที่ทำงาน

0: นี้ไปก่อนองค์กรไม่มีเราองค์กรก็อยู่ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีตัวเราเองเราจะอยู่ยังไงลางานถ้าไม่เดือดร้อนจัดลำดับความสำคัญไปก่อนแล้วไปหาสมดุลของชีวิตไปพักผ่อนก่อนแล้วระหว่างพักผ่อนมันจะมีช่วงที่กลับมาทบทวนตัวเองว่าเอ๊ะช่วงที่ผ่านมาเราอยู่ในระยะไหนของเบิร์นเอาท์เราเบิร์นเอาท์แล้วหรือยังแล้วถ้าเราเบิร์นเอาท์แล้วเราจะไปยังไงต่อเราจะป้องกันยังไงให้เราไม่เบิร์นเอาท์ใหม่อีกรอบหรือเรายังไหวกับตรงนี้ไหมหรือเราควรจะเปลี่ยนงานจริงๆหรือเราจะไปสื่อสารกับเจ้านายยังไงต่างๆนานาเหล่านี้ที่พูดไปการตั้งคำถามการชวนตัวเองคิดชวนตัวเองคุยมันต้องมาในช่วงเวลาที่สมองพร้อมครับอารมณ์สงบถ้าเมื่อไหร่ที่ยังรู้สึกว้าวุ่นยังไม่โอเคยังปวดนู่นปวดนี่ยังนอนไม่หลับกินไม่อร่อยไม่มีทางที่จะคิดแล้วออกมาเป็นวิธีการที่เหมาะสมครับดังนั้นร่างกายต้องพร้อมอารมณ์สงบเราถึงจะคิดอะไรอะไรออกมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากจะเน้นย้ำนะครับว่าถ้าไม่ทำอะไรกับมันเนี่ยจะกลายไปเป็นซึมเศร้านะซึ่งถ้าใครยังไม่รู้จักซึมเศร้าย้อนไปฟัง EP แรกๆตั้งแต่ความเครียดเลยวิธีการดูแลซึมเศร้าวิธีการรักษาซึมเศร้าหมอได้พูดคุยเหล่านั้นไว้หมดแหละแต่ไม่อยากให้ไปถึงนั้นจริงๆครับเพราะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเบิร์นเอาท์พวกเราดูแลตัวเองได้แล้วเราก็ป้องกันให้มันไม่เกิดกับเราได้นะครับส่วนถัดไปที่อยากจะชวนทุกๆคนคุยคือแล้วถ้าเบิร์นเอาท์แล้วเนี่ยบางทีมันไม่ได้ส่งผลเฉพาะกับตัวเองนะมันไม่ใช่แค่ว่าเราเองเราจะไม่โอเคเราเองเราจะตั้งคำถามแล้วไม่มีความสุขกับตัวเองมันจะส่งผลต่อองค์กรได้เช่นเดียวกันถ้าองค์กรมี100คนเบิร์นเอาท์2คนกับเบิร์นเอาท์50คนไม่เหมือนกันนะครับเบิร์นเอาท์50คนเหลือคนทำงานที่เต็มประสิทธิภาพที่มีไฟอยู่แค่50งานที่ออกมาไม่โอเคแน่ๆดังนั้นเบิร์นเอาท์ไม่ได้เฉพาะกับตัวเองแต่ส่งผลต่อในภาพรวมดังนั้นเมื่อไหร่รู้สึกว่าตัวเองกำลังเริ่มเบิร์นเอาท์รีบจัดการอย่าปล่อยไว้ให้เรื้อรังจนกระทั่งกลายไปเป็นโรคซึมเศร้านะครับยังไงบ้างครับพอฟังถึงช่วงท้ายแล้วเราได้รู้จักกันแล้วว่าตกลงเบิร์นเอาท์มันรุนแรงกว่าที่เราคิดเนาะมันกลายไปเป็นซึมเศร้าได้เลยแล้วเราก็มีสัญญาณเตือนที่บอกทุกคนว่าเออเราจะสังเกตตัวเองยังไงว่ากำลังเบิร์นเอาท์แล้วเบิร์นเอาท์เองก็ส่งผลได้กับคนทุกช่วงวัยแล้วก็ส่งผลต่อองค์กรถ้าวันนี้ฟังดูแล้วรู้สึกว่าเออไม่อยากเป็นเบิร์นเอาท์ติดตามต่อ EP หน้าจะมาดูว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราทำงานแล้วอยากเพิ่มความ productive ของตัวเราเองเราจะทำยังไงเรียนเชิญและเชิญชวนนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบ EP ไหนชอบรายการของเราตอนไหนสามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcastผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel, YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blogdit. ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: หากไม่อยากหน้าแก่ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่งห้ามยิ้มหรือว่าหัวเราะเยอะห้ามกินดึกหรือว่านอนดึกเชื่อว่าคนทุกคนนะครับอยากที่จะดูหน้าเด็กกันนะครับแต่มีบางความเชื่อนะครับที่หากคุณเผลอทำแล้วอาจจะทำให้คุณดูหน้าแก่ขึ้นได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะมีความเชื่ออะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูความเชื่อแรกกันนะครับหากไม่อยากหน้าแก่ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่งนะครับความเชื่อนี้ จริงเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับที่ว่าจริงเพราะว่า

หากเรามีการเคี้ยวหมากฝรั่งทุกวันต่อเนื่องกันวันละมากกว่า20นาทีนะครับอาจจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณมุมปากทำงานมากจนเกินไปและนำมาซึ่งริ้วรอยนะครับบริเวณรอบปากได้นะครับแต่ที่ว่าไม่จริงนะครับหากเราเคี้ยวหมากฝรั่งเพียงแค่ประมาณ5นาทีต่อวันนะครับหรือว่าเคี้ยวเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องการดับกลิ่นปากเท่านั้นแบบนี้ไม่ก่อให้เกิดริ้วรอยที่มากขึ้นความเชื่อที่2นะครับหากไม่อยากหน้าแก่ห้ามยิ้มหรือว่าหัวเราะเยอะนะครับความเชื่อนี้นะครับจริงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับแบบการแสดงสีหน้าเหล่านี้เยอะเนี่ยกล้ามเนื้อชั้นข้างใต้ผิวหนังเนี่ยจะทำงานมากนะครับแล้วก็นำมาซึ่งริ้วรอยบริเวณบนใบหน้าได้ถ้าสมมติท่านผู้ชมต้องการแสดงสีหน้านะครับอยากจะแนะนำว่าอย่าแสดงสีหน้ามากจนเกินไปหรือว่านานจนเกินไปเพราะการทำนานๆเนี่ยมันจะก่อให้เกิดร่องลึกได้นะครับมาดูความเชื่อที่3กันนะครับหากไม่อยากหน้าแก่นะครับห้ามปล่อยให้ผิวแห้งนะครับข้อนี้ตอบเลยว่าจริงนะครับผมโดยปกติแล้วนะครับผิวของคนเราเนี่ยจะมีชั้นเกาะป้องกันผิวหนังซึ่งถ้าเราดูด้วยตาเนี่ยจะต้องไม่มีความแห้งแตกกล้านนะครับอันนี้คือผิวสุขภาพดีแต่เมื่อใดก็ตามที่เราปล่อยให้ผิวแห้งแล้วนะครับเราเห็นว่าผิวมีขุยได้นะครับการที่เรามีผิวแห้งเยอะๆโอกาสที่เราจะไปถูแกะเกาหรือว่าขูดขีดเนี่ยจะยิ่งทำให้เกิดเศษของผิวหนังได้นะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยอาจทำให้เกิดร่องของผิวหนังที่ลึกขึ้นได้นั่นแหละครับก็คือสาเหตุของหน้าแก่ที่จะเกิดขึ้นได้ความเชื่อสุดท้ายนะครับความเชื่อที่4นะครับหากไม่อยากหน้าแก่นะครับห้ามกินดึกหรือว่านอนดึกอันนี้ขอฟันธงว่าจริงนะครับผมการกินดึกเนี่ยนอกจากอ้วนแล้วนะครับยังทำให้หน้าแก่ด้วยปกติแล้วเนี่ยจะมีฮอร์โมนตัวนึงนะครับที่เรียกว่าเมลาโทนินนะครับจะหลั่งออกมาในช่วงกลางคืนที่เราหลับนะครับเจ้าฮอร์โมนตัวนี้จริงๆแล้วมีฤทธิ์ในการต้านความแก่ได้แต่หากเรากินเยอะๆเนี่ยจะมีการไปยับยั้งฮอร์โมนตัวนี้มาเมื่อฮอร์โมนตัวนี้หลั่งออกมาน้อยแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยหน้าแก่ส่วนอันที่2คือการนอนดึกปกติถ้าคนเรานอน 6-8 ชั่วโมงต่อวันจะมีฮอร์โมนตัวนึงที่เรียกว่าโกรทฮอร์โมนหลั่งออกมาเพื่อซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายรวมไปถึงผิวหนังได้แต่เกิดเราเนี่ยนอนน้อยพักผ่อนน้อยโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะหลั่งลดน้อยลงและทำให้ผิวหนังเราเนี่ยซ่อมแซมได้ไม่เต็มที่ก็นำมาซึ่งความแก่ได้เช่นเดียวกันทีนี้ถ้าทุกคนนะครับอยากหน้าเด็กแล้วก็อ่อนเยาว์นะครับอันแรกคือแนะนำให้ใช้ครีมกันแดดทุกๆวันข้อที่2นะครับคือป้องกันมลภาวะทางอากาศหากต้องออกไปข้างนอกนานๆกลับมาบ้านให้รีบล้างหน้าทำความสะอาดร่างกายต่างๆเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้มันลงไปชั้นใต้ผิวหนังแล้วก่อเกิดการอักเสบขึ้นได้นอกจากนี้เองนะครับสูบบุหรี่ดื่มเหล้าไม่ควรทำเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดอนุมูลอิสระและทำให้เราแก่ลงได้มากขึ้น

0: ตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นท์นายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นท์หลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยอะตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
0: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environment.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้า

0: นองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
1: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
0: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
2: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
0: มีสิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีนะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ
3: ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้งแม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่นเลย
2: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะอาทิตย์ก่อนแม่ฉันก็รีบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
0: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองและก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
1: โอ้ยร่มปลิวลมแรงมาก
2: ฝนตกแล้วทุกคน
0: ชัวร์เลยล่ะเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้ว
3: ทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อน
0: ไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนไปเร็ว
1: อะตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได้
3: เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะ
0: เวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
4: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
3: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอะ
1: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
3: ได้
0: อย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและหน้าต่างเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายได
2: ้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
0: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้ยังให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
1: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
4: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีและอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
0: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหนึ่งใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
1: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
0: แต่ถ้าพวกน้าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะ
4: พ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
1: เย้
5: เย
0: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
4: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
1: นนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
4: ลูกเห็บตก
1: มันคืออะไรหรอตกเนี่ย
4: ลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด

0: มันน่าโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับนี่คือตู้บ่อนหมอนะครับมีเรื่องอะไรสงสัยที่ยังไม่ได้คำตอบหรือว่ามีคำถามอะไรอยากจะถามคุณหมอถามมาเลยเดี๋ยวไปเอาคำตอบมาให้ครับ
1: พี่เป็นคุณหมอจริงๆใช่ไหมคะ
0: พี่เป็นพิธีกรแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้ครับ
1: อ๋อค่ะหนูมีเรื่องนึงค่ะคือหนูอยากรู้ว่าหนูอะเวลาไปโรงพยาบาล นะคะหนูเพิ่งอายุ25ปีแต่ทำไมคุณหมอต้องย้ำให้หนูทานแคลเซียมเยอะๆด้วยคะทั้งที่หนูยังไม่แก่หน้าหนูยังเด็กอยู่เลยอะค่ะแล้วก็ไม่ได้มีโรคเกี่ยวกับกระดูกซะหน่อยอะค่ะ
0: เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆครับเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะได้คำตอบนี้เหมือนกันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้และเดี๋ยวรอฟังคำตอบจากคุณหมอได้เลยนะครับ
2: อายุ25นะครับถึง30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังสามารถสะสมแคลเซียมได้นะครับยิ่งกินแคลเซียมกินวิตามินดีนะทำให้ร่างกายสามารถกักเก็บแคลเซียมไว้ในกระดูกนะครับทำให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับอายุเพิ่มมากขึ้นถึง40นะเริ่มแก่แล้วตอนต้นนะครับก็กระดูกจะไม่สามารถกักเก็บแคลเซียมให้แข็งแรงมากกว่าเดิมได้นะครับถือว่ามันเป็นภัยเงียบนะคือบางทีถ้าเราไม่ไปตรวจมวลกระดูกเลยบางทีเราก็ไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเป็นกระดูกพรุนนะครับถ้าแคลเซียมมากๆนะครับแต่ว่าวิตามินดีเราไม่พอนะเราก็จะไม่สามารถดูดซึมสิ่งที่เราทานไปได้นะครับดังนั้นการออกมาเดินรับแสงแดดยามเช้าก็จะทำให้เราได้รับวิตามินดีธรรมชาตินะครับดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นครับเช้าที่ว่าเนี่ยคือกี่โมงถึงจะดีนะครับหมอก็แนะนำว่าตั้งแต่ประมาณสัก7โมงถึง10โมงนะครับเนื่องจากแสงแดดกำลังไม่แรงจนเกินไปนะครับแล้วก็มันอยู่ในสภาพอากาศที่ทำให้เราสามารถเดินออกมาได้แบบยังสุขสบายอยู่นะยังไงก็หมอฝากคุณโบนะครับรบกวนอธิบายน้องเรื่องความแข็งแรงของกระดูกและความจำเป็นของแคลเซียมนะครับในคนอายุน้อยด้วยนะครับ
0: ขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับตอบได้ชัดเจนและเคลียร์ทุกอย่างไปเลยนะครับสำหรับคุณน้องต้องดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับดูแลวันนี้เพื่ออนาคตจะได้สดใสนะครับและนี่คือตู้บ่นหมอครับคุณผู้ชมไปเจอตู้บ่นหมอที่ไหนสามารถเข้ามาบ่นได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามคอนเทนต์สุขภาพที่มีคุณภาพเข้าใจง่ายมีสาระแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ
3: สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการใช้โซเชียลมีเดียกับผู้สูงอายุก็คือผู้สูงอายุส่วนใหญ่ขาดความมั่นใจในการใช้โซเชียลมีเดียตัวหนังสือเล็กอาจจะมองไม่ชัดหรือลูกหลานไม่มีเวลาในการสอนฟังก์ชันต่างไลน์ปัจจุบันมีคนใช้อยู่ที่ประมาณ220ล้านคนมี4ประเทศที่นิยมในการใช้ไลน์มากครับได้แก่ประเทศญี่ปุ่นอันดับ2มาประเทศไทยอินโดนีเซียเวียดนามและสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีประเทศที่5ที่หันมาใช้ไลน์มากขึ้นก็คือประเทศเทิร์กเมนิสถานสถิติพบว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตวันละประมาณ4ชั่วโมงจาก4ชั่วโมงนั้น 70-75% ของเวลานี้ใช้อยู่กับแอปพลิเคชันไลน์เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าแอปพลิเคชันไลน์มีความสำคัญมากครับผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาทางด้านสายตาอาจจะทำให้มองตัวอักษรไม่ชัดหรือไม่ค่อยเห็นครับดังนั้นวันนี้เราจะมาสอนวิธีการปรับตัวอักษรในไลน์ให้ใหญ่ขึ้นวิธีก็คือให้เข้าไปที่แอปไลน์จากนั้นกดอื่นๆต่อด้วยการตั้งค่าต่อด้วยแชทต่อด้วยขนาดตัวอักษรจากนั้นให้เลือกขนาดตัวอักษรที่ต้องการสำหรับผู้สูงอายุแนะนำให้เลือกขนาดใหญ่มากเพราะตัวใหญ่อ่านง่ายสบายตาครับนี่เป็นตัวหนังสือทั้ง4ขนาดคือเล็กกลางใหญ่และใหญ่มากที่มีให้ปรับแต่งในแอป LINE ครับนอกจากนี้ถ้าตัวหนังสือยังใหญ่ไม่พอยกตัวอย่างเช่นในระบบ iOS สามารถเลือกการตั้งค่าจากเครื่องโดยให้เข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยจอภาพและความสว่างต่อด้วยขนาดข้อความจากนั้นเราสามารถเลือกขนาดตัวอักษรได้ตามใจชอบเลยครับและนี่เป็นการปรับขนาดตัวอักษรในระบบของ iOS ซึ่งเห็นได้เลยครับว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนผู้สูงอายุก็อาจจะไม่อยากอ่านข้อความนะครับเพราะข้อความมีความยาวหรือมีตัวอักษรที่เล็กฟีเจอร์ต่อไปที่จะแนะนำก็คือการใช้ Siri ในการอ่านข้อความให้ฟังครับการที่สั่งให้ Siri ช่วยอ่านข้อความให้เราฟังก็เป็นอีกวิธีนึงที่น่าสนใจครับเข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยการช่วยการเข้าถึงต่อด้วยเสียงพูดครับต่อด้วยเสียงครับจากนั้นให้เลือกภาษาไทยตรงนี้จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ในการโหลดนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายครับเพียงแค่กดค้างข้อความที่เราต้องการให้พูดครับ จากนั้นกดพูดครับมันก็จะอ่านข้อความที่เราเลือกนั้น
4: สวัสดีวันจันทร
3: ์นอกจากนี้ฟีเจอร์นี้สามารถให้ Siri ช่วยอ่านที่ไหนก็ได้ครับ
5: สวัสดีครับสบายดีไหมครับ
3: การพิมพ์ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบในผู้สูงวัยนะครับเนื่องจากโทรศัพท์บางเครื่องมีแป้นพิมพ์ที่เล็กมากหรือหาตัวอักษรในการพิมพ์ยากดังนั้นฟีเจอร์ต่อไปที่จะแนะนำก็คือการใช้ Siri ในการช่วยพิมพ์ครับวิธีตั้งค่าก็คือให้เข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยแป้นพิมพ์ครับจากนั้นไปที่การเปิดใช้งานตามคำบอกครับวิธีใช้ก็แค่เพียงกดที่ช่องพิมพ์ข้อความครับจากนั้นให้กดไปที่ปุ่มไมโครโฟนด้านล่างเมื่อเห็นรูปคลื่นให้เราพูดลงไปได้เลยครับจะยาวเท่าไหร่ก็ได้เมื่อพูดเสร็จแล้วให้กดปุ่มส่งเพียงแค่นี้นะครับก็สามารถส่งข้อความให้ลูกหลานได้โดยไม่ต้องพิมพ์แล้วครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่จะทำให้ผู้สูงอายุอ่านข้อความได้ง่ายและชัดขึ้นก็คือการใช้แว่นขยายครับเพราะแว่นขยายทำให้อ่านข้อความได้ชัดเจนมากขึ้นเช่นในระบบ iOS ฟีเจอร์นี้สามารถไปตั้งค่าได้ที่ Setting ครับต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยการช่วยการเข้าถึงต่อด้วย
6: Zoom
3: และให้เปิดเป็นสีเขียวนะครับวิธีใช้ก็คือใช้3นิ้วแตะบนหน้าจอ2ครั้งเพื่อเปิดและปิดแว่นครับ

ั้งหมดนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่อยากจะแนะนำให้ผู้สูงอายุได้ใช้นะครับหากผู้สูงอายุยังใช้ไม่คล่องหรือยังไม่มีความมั่นใจในการใช้ก็ให้ลูกหลานช่วยสอนต่อนะครับซึ่งอาจจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวด้วยครับ

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: คราวนี้อยากรู้ว่าคนเราจะเอ็นหัวไหล่ขาดเนี่ย
1: ครับ
0: มันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
1: ก็มีบางคนเหมือนกันที่ไม่แสดงอาการเลยแต่เอ็นขาดใหญ่ในทางกลับกันบางคนเนี่ยเอ็นขาดเล็กๆแต่ก็แสดงอาการแบบปวดเยอะมีไหล่ติดเยอะก็เป็นไปได้เหมือนกัน
0: ประมาแชร์ริ่งนะฮะเพราะสุขภาพดีคือเรื่องที่ต้องแบ่งปันนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์บอยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันเนี่ยก็คือเอ็นหัวไหล่ฉีกขาด
1: ครับผม
0: เอ็นหัวไหล่ฉีกขาดคืออะไรครับ
1: ต้องเข้าใจกันว่าข้อไหล่เราเนี่ยเป็นข้อที่มีความพิเศษมากเลยตรงที่ว่ามันมีกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
0: ครับ
1: แต่พอเราพูดถึงคำว่าข้อไหล่เนี่ยคือเส้นเอ็นที่มันเกาะที่บริเวณตัวกระดูกต้นแขน
0: นะครับตรงนี้แถวๆนี
1: ้ถูกต้องทำหน้าที่ในการบาลานซ์ทุกอย่างในการเคลื่อนไหวทุกองศาที่เรามีการเคลื่อนไหวบริเวณไหล่เนี่ยจะทำงานประสานกันเพื่อให้การเคลื่อนไหวเนี่ยมีการสมูทพอสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้ามีอาการขาดเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือคนไข้อาจจะมีการปวดร่วมกับอาการอ่อนแรงในบางจังหวะอาจจะมีรู้สึกว่าแขนแรงไม่ตามปกตินะครับและที่เจอได้บ่อยๆนะส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยการไหล่ติด
0: มันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
1: เราแบ่งเป็น2ประเภทง่ายๆเลยครับอันแรกคือขาดจากอุบัติเหตุมันอาจจะมีการดึงทำให้เอ็นฉีกขาดจากจุดเกาะ
0: ครับ
1: อันนี้คือจากอุบัติเหตุหรือจากการใช้งานอันที่2คือขาดตามวัยตามอายุนะครับขึ้นอาจจะอายุแต่ว่าอายุ60ปีพวกนี้ก็นึกง่ายๆเหมือนการใช้งานนะเหมือนรถเราวิ่งไปแล้วมันก็มีการเสื่อมมีการสึกบ้างเอ็นเราก็เหมือนกันมันก็มีการสึกตามวัยและตามการใช้งานได้เหมือนกันนะครับอาการที่เป็นเนี่ยกับขนาดเอ็นที่ขาดบางทีไม่สัมพันธ์กันนะครับมันก็มีบางคนเหมือนกันที่ไม่แสดงอาการเลยแต่เอ็นขาดใหญ่ในทางกลับกันบางคนเนี่ยเอ็นขาดเล็กๆแต่ก็แสดงอาการแบบปวดเยอะมีไหล่ติดเยอะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ฉะนั้นโดยทั่วไปต้องมีการคัดแยกและมีการตรวจเพิ่มเติมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยทั่วไปการรักษาก็แบ่งตามประเภทของการฉีกขาดถ้าฉีกขาดเล็กๆเราก็กายภาพกินยาฉีดยาอะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าฉีกขาดแบบสมบูรณ์ร่วมกับมีอาการที่แจ้งไปการรักษาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเรามีวิวัฒนาการเทคโนโลยีดีกว่าสมัยก่อนเยอะการป้องกันก็คือเราต้องใช้ไหล่อย่างถูกวิธีในเบื้องต้นคือหลีกเลี่ยงการหิ้วของหนักหลีกเลี่ยงการยกของขึ้นที่สูงบ่อยๆ overhead activityหลีกเลี่ยงการแกว่งแขนแรงๆถ้าแกว่งแรงเกินไปเนี่ยอาจจะมีผลต่อเรื่องเส้นเอ็นได้เหมือนกันนะครับหลีกเลี่ยงการเอี้ยวตัวผิดจังหวะเช่นเอี้ยวไปหยิบของหลังรถมันอาจจะมีเสี่ยงทำให้เกิดการฉีกขาดเกิดขึ้นในจังหวะโมเมนต์นั้นได้เหมือนกันนะครับและสุดท้ายเนี่ยหลีกเลี่ยงกิจกรรมอะไรก็ตามที่มีการกระแทกทีๆก็จะถือว่ามีความเสี่ยงที่จะทำให้ได้รับการบาดเจ็บของตัวเส้นเอ็นข้อไหล่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ป้องกันได้คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยแหละแน่นอนว่าเรื่องราวการรักษามันจะดูเหมือนว่าทุกวันนี้มันรักษาได้ง่ายขึ้นแต่ที่บอกนะครับถ้าไม่เป็นก็ดีที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บอยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับ
0: เรื่องราวสุขภาพแบบนี้นะฮะฝากแชร์กันด้วยในรามาแชร์ริ่งนะครับยิ่งแชร์นะครับคนที่คุณรักก็จะสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ
3: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: สามัญประจำบ้านตอน
5: เป็นเล็บขบอ่ะไม่จบนะ
6: โอ้ยเบื่อจริงๆไม่มีลูกค้าเลยตัวเองก็ได้น้อง
7: ค่ะ
6: มีอะไรคุณพี่รับใช้ไหมคะจะคำผมขัดผิวสปาทำได้หมดเลยค่ะ
7: จะมาทำเล็บอะค่ะ
6: ได้เลยค่ะคุณน้องนั่งเลยค่ะผมนั่งเลยค่ะมาเลยค่ะน้องถอดรองเท้าเลยค่ะอุ๊ยน้องทำไมเล็บเน่าแบบนี้ล่ะคะคุณพี่ได้กลิ่นแล้วจะเป็นลมเลยค่ะเหม็นมากเลยอะ
7: พอดีเล็บขบอะค
6: ่
7: ะ
6: โอ้โหขบแบบนี้คุณพี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะทำไม่ไหวค่ะเหม็นเลยเนี่ย
8: ไหวสิคะแค่เล็บขบเอง

0: พยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้ว
1: คุณพยาบาลคะเรื่องนี้เล็บขบเกิดจากอะไรคะหนูปวดมากเลยอะค่ะ
2: ค่ะจริงๆแล้วนะคะเล็บขบเนี่ยเกิดจากการใส่รองเท้าที่คับและทำให้ปลายเท้าเนี่ยบีบมากเกินไปจนทำให้เล็บเนี่ยไปกดเนื้อด้านข้างหรือจะเกิดจากการตัดเล็บที่ไม่ถูกวิธีเช่นการตัดเล็บด้านข้างเป็นมุมแหลมชิดเนื้อหรือบางคนเนี่ยชอบแต่งเล็บชอบแคะขูดเล็บงัดซอกเล็บบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะเกิดการติดเชื้อราได้นะคะหรืออาจจะเกิดจากอุบัติเหตุก็ได้ค่ะเช่นเราเดินไปชนอะไรเข้าหรือเป็นความผิดปกติส่วนบุคคลก็คือบางคนเนี่ยเล็บเท้ากว้างผิดปกติก็ทำให้เกิดเล็บขบได้นะคะ
3: แล้วถ้าเป็นเล็บขบนี่ควรจัดการยังไงคะ
2: เราพอจะมีวิธีที่บรรเทาอาการได้ค่ะอันแรกเลยนะคะก็เอาเท้าที่มีเล็บขบเนี่ยค่ะไปแช่ในน้ำอุ่นหรือว่าน้ำเกลือประมาณสัก10นาทีวันละ 2-3 ครั้งอันที่2นะคะก็ใช้กรรไกรตัดเล็บค่อยๆตัดเล็บส่วนเกินที่ไม่ได้เป็นเล็บขบนะคะเพื่อไม่ให้มีสิ่งสกปรกเนี่ยค้างอยู่ใช้ไม้พันสำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% ค่อยๆเช็ดเล็บแล้วก็เนื้อข้างๆเล็บให้สะอาดต่อไปอันที่4ค่ะหาวัสดุอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นไม้จิ้มฟันที่บางๆเนี่ยค่อยๆแซะเอาเล็บขบขึ้นมาอันที่5เอาสำลีชิ้นเล็กๆสอดเข้าไปบริเวณที่เล็บเนี่ยจิกขบอยู่นะคะแล้วอาจจะต้องทานยาปฏิชีวนะหรือยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวด
3: แล้วถ้าอาการหนักกว่านี้นะคะคุณพยาบาลอย่างน้องกุ๊กไก่เนี่ยเหมือนเล็บจะเน่าเลยทำยังไงดีคะ
2: สำหรับอาการที่หนักแบบน้องกุ๊กไก่เนี่ยนะคะก็คืออาการที่มีนิ้วบวมมากมีหนองไหลแสดงว่าเกิดการติดเชื้อแล้วล่ะค่ะควรจะต้องรีบไปพบแพทย์นะคะ
3: คุณพี่ว่าคุณน้องต้องรีบไปหาหมอแล้วล่ะค่ะ
1: อ๋อไปค่ะไปเดี๋ยวนี
3: ้ไปค่ะไป
2: ดีค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆถ้าดูรายการ3อันประจำบ้าน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณชดันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: เที่ยงนี้ครับเราเริ่มด้วยราคาข่าวดีเกี่ยวกับราคาน้ำมันกันก่อนนะครับถือว่าเป็นข่าวดีตั้งแต่เมื่อช่วงตีห้าที่ผ่านมาแล้วที่มีการปรับลดราคาน้ำมันนะครับเป็นการอัปเดตราคากันหน่อยวันนี้หลังจากที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.ครับมีการประกาศปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดลิตรละ85สตางค์นะครับรับทิศทางราคาน้ำมันของตลาดโลกที่อยู่ในช่วงขาลงทำให้ดีเซล B7 วันนี้ครับเหลือลิตรละ39บาท95สตางค์ขณะที่ฐานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นนะครับมีรายรับวันละ 75.65 ล้านบาทแล้วโดยกบน.มีมติเห็นชอบให้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมัน

0: กชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรเพื่อสะท้อนราคาตลาดโลกที่มีทิศทางอ่อนตัวลงเนื่องจากนักลงทุนได้คลายความกังวลต่อสถานการณ์การสู้รบสหรัฐอิหร่านหลังจากมีรายงานความคืบหน้านะครับถึงการหยุดยิงชั่วคราวและก็การเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ
1: โดยกลุ่มน้ำมันดีเซลเพิ่มการจัดเก็บน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา63สตางค์ต่อลิตรนะคะเป็นการจัดเก็บ1บาท17สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น39บาท95สตางค์ต่อลิตรน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ค่ะลดการชดเชย44สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย5บาท38สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลงเป็น32บาท95สตางค์ต่อลิตรน้ำมันดีเซลพรีเมียมค่ะเพิ่มการจัดเก็บ63สตางค์ต่อลิตรเป็นการจัดเก็บ2บาท67สตางค์ต่อลิตรค่ะ
0: ซึ่งกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์นั้นนะครับน้ำมันเบนซินมีการเพิ่มการจัดเก็บ53สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ9บาท87สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกนะครับเป็น52บาท4สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95ครับเพิ่มการจัดเก็บ41สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ2บาท58สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่42บาท45สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91ครับปรับเพิ่มการจัดเก็บ41สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ2บาท58สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น42บาท8สตางค์ต่อลิตรขณะที่โซฮอล์ E20 ครับลดการชดเชย27สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย2บาท61สตางค์ต่อลิตรก็ส่งผลให้ราคาขายปลีกนะครับเป็น35บาท45สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ครับลดการจัดเก็บลง46สตางค์ต่อลิตรเป็นการจัดเก็บ1บาท39สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกนะครับขณะนี้ก็คือ31บาท39สตางค์ต่อลิตรครับโดยการปรับลดราคาในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนนะครับยังช่วยให้กบน.นั้นบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นโดยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีรายรับประมาณวันละ 75.65 ล้านบาท
1: ภายหลังจากที่ราคาน้ำมันปรับลดลงมานะคะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการเติมน้ำมันที่จังหวัดยะลาจากการลงพื้นที่สำรวจปั๊มน้ำมันปตท.สาขามลายูบางกอกเช้านี้ก็พบว่ามีประชาชนทยอยนำรถยนต์รถจักรยานยนต์เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องค่ะประชาชนส่วนใหญ่เลือกใช้แก๊สโซฮอล์95ก็ให้ความเห็นนะคะว่าการปรับลดราคาในครั้งนี้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่งเนื่องจากปัจจุบันต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคก็มีราคาสูงอย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการบางส่วนยังคงคาดหวังให้มีการปรับลดลงมากกว่านี้เพื่อให้สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายจริงค่ะ
2: ก็ดีใจแหละอยากให้มันลงเรื่อยๆไงนี่เศรษฐกิจมันก็แพงเนาะของใช้อะไรก็แพงไปหมดคนก็หาตังค์แล้วลำบากอย่างนี
3: ้ลงอีกแล้วอยากให้ลงกว่าเดิมขึ้นเป็นบาทที่ลงก็เป็นสตางค์นั้นเป็นหลักบาทเหมือนกันไม่เอาเป็นสตางค์
0: ดูเรื่องของอากาศกันนะครับตอนนี้หลายพื้นที่ประสบกับปัญหาเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนครับฝนตกหนักมีลมกระโชกแรงบางจังหวัดมีฟ้าผ่าแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับอย่างเมื่อวานนี้น้ำป่าก็ไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่บ้านโป่งน้ำร้อนอำเภอเสริมงามหลังจากที่พายุฤดูร้อนนั้นถล่มอย่างหนักชาวบ้านริมลำน้ำครับมีการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเมื่อวาน

0: ไม่ค่อยรู้หรอก มันเห็นจากบางส่วนแบ่งหายไปอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เราบางส่วนมันเป็นข้างเดียวอีกข้างนึงก็ช่วยได
1: ้
0: เนาะมันโอเวอร์แลปกัน2ตาเราเนี่ยมันก็เลยไม่รู้ไงไม่รู้อาการเลยจนกว่าจะไปตรวจเช็คนั่นแหละถึงจะรู้นะครับดังนั้นเนี่ยต้อหินเนี่ยเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นภัยเงียบนะภัยเงียบนะทำให้เราตาบอดได้โดยไม่รู้ตัวเลยจากในข่าวก็จะบอกว่ากว่าจะรู้สมมติถ้ารอจนรู้ว่ามีอาการนะมันมักจะเป็นระยะของโรคที่รักษาไม่ไหวละ
1: อาจารย์ครับแล้วอย่างเงี้ยไอ้การที่เราจะตรวจต้อหินเนี่ยมันอยู่ในการตรวจสุขภาพประจำปีไหม
0: โดยทั่วไปจะมีขีดที่มันคัดกรองได้อยู
1: ่คัดกรองได้อยู่
0: ใช่เพราะว่าโดยปกติเวลามาตรวจตาก็จะมีเรื่องการวัดความดันตาอยู่ละนะก็จะเช็คเบื้องต้นว่าความดันตาเป็นยังไงแล้วก็จะส่องตรวจนะตัวขั้วประสาทตาที่อยู่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างลูกตากับเส้นประสาทตาเนี่ยว่าหน้าตามันมีความเสี่ยงเป็นต้อหินมากน้อยเท่าไหร
1: ่ครับ
0: นะครับโดยปกติคุณหมอตาก็จะเช็คอย่างเงี้ยเป็นประจำเป็นมาตรฐานอยู่ละ
1: สาเหตุหลักของต้อหินคือเรื่องนี้
0: ใช่
1: ป่ะครับหรือว่ามี
0: จริงๆต้อหินเนี่ยมันมีหลากหลายชนิดแต่สิ่งที่เราพบกันบ่อยเนี่ยก็คือเป็นจากเรื่องความดันตาที่มันขึ้นเนาะซึ่งถามว่าความดันตาขึ้นจากอะไรมีหลายเหตุเหมือนกันมีหลายเหตุแต่อันที่ถ้ามันไม่มีเหตุอย่างอื่นเลยก็เป็นจากอายุเนี่ยแหละนะการระบายน้ำในลูกตามันแย่ลงคือลูกตาเราเนี่ยมันมีการผลิตน้ำขึ้นมาเนาะน้ำหล่อเลี้ยงในลูกตาผลิตแล้วก็ต้องระบายออกแต่การระบายออกเนี่ยมันก็เหมือนท่อระบายน้ำในบ้านอะที่มันก็ระบายได้น้อยลงเนาะระบายได้น้อยลงเรื่อยๆมันก็เหมือนสมดุลน้ำมันก็ทนน่ะความดันตามันก็สูงขึ้นความดันตาสูงขึ้นก็ส่งผลทำให้เส้นประสาทเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงละก็จะเสื่อมมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อย
1: ๆซึ่งความดันตาที่บอกว่าความดันตาสูงเนี่ยมันเกี่ยวกับความดันปกติไหมสมมติคนที่ความดันสูงมันจะเกี่ยวกับความดันตาสูงไหม
0: นี่ก็เป็นอันนึงที่อาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันไหมก็คือความดันเลือดกับความดันตา
1: คนละส่วนกัน
0: ไม่ได้สัมพันธ์กัน
1: อ่ะโอเคเอาแล้วอย่างนี้เราจะป้องกันไม่ให้ความดันตาสูงได้ยังไงครับ
0: ถ้าหากมันไม่ได้เป็นจากปัจจัยอื่นๆนะมันจากอายุอย่างเดียวมันอาจจะเลี่ยงยากนะครับแต่ถ้ามันจะมีบางอย่างที่เราทำให้ความดันตาสูงโดยเราอ่ะไปสร้างให้มันสูงขึ้นมาเช่นการใช้ยาบางชนิดยกตัวอย่างกลุ่มพวกสเตียรอยด์คือถ้าใช้โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เนี่ย
1: ครับ
0: คุณหมอที่สั่งเนี่ยเขามักจะมีการส่งตรวจตาเป็นระยะอยู่ละว่าเอ๊ะมันมีความดันสูงหรือยังความดันตาสูงหรือยังถ้ามีเนี่ยก็ต้องมีการคุยกันว่าจำเป็นต้องใช้ยาตัวนี้ต่อมากน้อยเท่าไหร่ถ้าลดได้ลดถ้าไม่จำเป็นแล้วหยุดนะครับแต่ถ้าจำเป็นนะก็จะมีการให้ยาลดความดันตาช่วยกันไปแต่บางกรณีเนี่ยบ้านเราเนี่ยหาซื้อยาหยอดกลุ่มพวกสเตียรอยด์อ่ะไม่ยากเลยจริงๆแล้วมันไม่ควรจะหาได้ง่ายขนาดนี
1: ้มันก็เลยทำให้มันเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้น
0: คือยกตัวอย่างบางคนเนี่ยตาแดงซื้อยาร้านยาเนาะโดยที่บางทีก็อาจจะไม่ได้รู้ว่าตัวองค์ประกอบในนั้นเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างหยอดแล้วมันหายแดงดีเนี่ยครั้งหน้าแดงซื้อเอาตัวเดิมเลยหยอดอีกนะตัวซึ่งพวกเนี้ยถ้ามันมีองค์ประกอบของสเตียรอยด์เนี่ยหยอดซ้ำๆนะความดันตาขึ้นสูงมากเลยขึ้นสูงโดยที่เราไม่มีอาการแล้วรู้ตัวอีกทีคือเสียไปหมดละเส้นประสาทไม่เหลือละ
1: เออจริงๆนี่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่อยากให้คุณได้ดูรายการของเราเนี่ยเพราะว่าบางทีสิ่งที่เราคิดว่ามันรักษาเฮ้ยวันนี้มันหายจังเลยหยอดแล้วมันหายเลยเนี่ย
0: ใช่
1: มันอาจจะมีสเตียรอยด
0: ์ถูกต้อง
1: ซึ่งสเตียรอยด์มันก็ส่งผลทำให้ในอนาคตความดันอาจจะสูงขึ้นแล้วอาจนำไปสู่การมองไม่เห็น
0: ใช่
1: อาการต้อหินอธิบายเป็นรูปธรรมหน่อยมันเป็นยังไงบ้าง
0: โดยทั่วไปกลุ่มใหญ่ที่สุดเลยนะไม่มีอาการแต่ถ้าเป็นในระยะที่เยอะขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่จะรับรู้ได้คือตามัวมันมัวได้หลายแบบมัวเนี่ยคือภาพมันมองเห็นแคบลงก็ได
1: ้
0: หรือมัวจากตรงกลางมัวเลยก็ยังได้มีเงาดำๆอยู่ตรงกลางก็ได้นะครับ
1: ได้หลายแบบเลย
0: ใช่กับอีกกลุ่มนึงถ้าเป็นตาเป็นต้อหินแบบเฉียบพลันเนี่ยมันจะปวดตาแดงตาพร่าเลย
1: ครับ
0: อันนั้นอาจจะเกิดจากการที่มันมีความดันสูงขึ้นเฉียบพลันซึ่งมันมักจะเกิดจากการอุดกั้นทางเดินน้ำแบบเฉียบพลันนะ
1: แล้วถ้าเฉียบพลันเนี่ยหายไหม
0: เฉียบพลันเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับกลไกการเกิดด้วยแต่โดยทั่วไปเนี่ยเอาความดันตาลงนะโดยวิธีใดก็ตามเนี่ยมันจะเบาลงแต่ก็ต้องไปแก้เหตุด้วยเหมือนก
1: ัน
0: นะเฉียบพลันเนี่ยรักษาก็มีแนวทางการรักษาของมันแต่เฉียบพลันไม่น่ากลัวมากคือคนไข้มักจะทนไม่ได้แบบมักจะปวดมาโรงพยาบาล
1: มีอาการ
0: รักษา
1: โอเค
0: แต่อันที่น่ากลัวแล้วรักษาไม่ทันเนี่ยก็คือต้อหินแบบที่ไม่มีอาการนี่แหละแบบที่มันไม่ใช่เฉียบพลันเป็นเรื้อรังเนี่ยเพราะกว่าจะรู้กว่าจะมาโรงพยาบาลมันจะช้าละมันจะช้าแล้วเพราะว่าเราก็คิดว่าเราไม่เป็นอะไรไงงั้นถ้าเป็นไปได้นะถ้าอายุเกิน40แล้วอ่ะ
1: ตรวจ
0: โอกาสมาคัดกรองอย่างน้อยปีละครั้งหรือมาตรวจสักครั้งนึงถ้าคุณหมอเขาว่าโอเคเราแข็งแรงดีจะข้ามเป็น2ปีก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณหมอเขาว่ามีความเสี่ยงเนี่ยก็มาตามนัดคุณหมอครับ
1: การรักษาต้อหินทำยังไงได้บ้างครับ
0: มีแค่ถ้าเป็นแบบชนิดที่เป็นเรื้อรังเนาะโดยหลักๆมันมีปัจจัยเดียวที่เราควบคุมได้คือความดันตา
1: ครับ
0: เราไปทำให้เส้นประสาทอยู่ดีเราเสกมนบอกว่าช่วยแข็งแรงขึ้นเถอะมันเป็นไปไม่ได้นะปัจจัยเดียวที่เราควบคุมได้ปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องความดันตาเราลดความดันตาลงทำให้การไหลเวียนเลือดในลูกตาเนี่ยมันดีขึ้น นะก็มีหลาย

0: วิธีด้วยกันหนึ่งหยอดยานะหยอดยาเนี่ยก็จะช่วยลดทำให้ความดันตามันลงนะครับสองถ้ามันหยอดยาแล้วเอาไม่อยู่ละก็จะมีการผ่าตัดใส่ตัวระบายน้ำต่างๆก็ค่อยว่ากันไปแต่ละความจำเป็นแต่ละคน
1: ครับ
0: นะครับ
1: มันมีข้อมูลบอกว่าต้อหินเนี่ยเป็นสิ่งที่รักษาไม่หาย
0: ครับถ้าเป็นในระยะที่เยอะละ
1: ทำได้แค่ชะลอ
0: ใช่
1: ชะลอแล้วชะงักได้ไหมหมายถึงว่า
0: หยุดเลย
1: เออแค่นั้นอะสมมติมันเริ่มแล้วเริ่มมีอาการมาประมาณหนึ่งละแต่ยังเห็นอยู่นะแต่โอเคการเห็นอาจจะไม่ได้180ละอาจจะมาเหลือประมาณเนี้ยเราชะงักมันแค่นั้นได้ไหม
0: ถามว่าได้ไหมจริงๆเราต้องกลับมาดูก่อนว่าคนปกติเราเนี่ยเส้นประสาทตามันอยู่ยงคงกระพันได้มากน้อยเท่าไหร่จริงๆแล้วคนทั่วๆไปเนี่ยเส้นประสาทก็ไม่ได้อยู่ยงคงกระพัน
1: แบบ
0: ไม่มีความเสื่อมเลยนะยังไงมันจะเสื่อมลงอยู่แล้วเพียงแต่เสื่อมลงในอัตราที่เพียงพอให้เราใช้งานไปจนจบชั่วอายุเรา
1: ครับ
0: การที่คนเราเป็นต้อหินเนี่ยคือเส้นประสาทมันลดลงเร็วกว่าคนทั่วไป
1: ครับ
0: ส่วนที่มันหายไปแล้วแหว่งไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่คืนมาแต่ปกติธรรมชาติเราเนี่ยสร้างสิ่งที่มันสแปร์ขึ้นมาเพียงพอชดเชยได้อยู่บ้างเนาะทีนี้เวลาเราเหมือนมันแย่ไปแล้วนะเรารู้แล้วว่าเป็นโรคละเราเริ่มรักษาเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ไม่ได้รีเวิร์สให้ทุกอย่างมันกลับมาปกติเราแค่ชะลอให้มันเสื่อมเนี่ยอัตราเท่ากับคนทั่วๆไป
1: โอเค
0: ดังนั้นเนี่ยถามว่ามันหยุดได้ไหมมันหยุดได้ในระยะหนึ่งแต่ว่ามันอาจจะไม่เกิดความเสียหายต่อเนื่องเลยแต่เสียหายไม่เยอะไปกว่าคนทั่วไป
1: โอเคเพราะฉะนั้นยิ่งรู้ตัวเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดี
0: ถูกต้อง
1: ประมาณนั้นแล้วถ้าเรารู้แล้วว่าแบบมันน่ากลัวขนาดนี้เราไม่อยากเป็นได้ไหมเราป้องกันได้ไหม
0: ถามว่าป้องกันได้ไหมเหมือนกันถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากแก่เลยอะ มันเป็นความฝันนั้นยิ่งใหญ่ของมนุษย์นะแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ได้มีสิ่งที่ป้องกันไม่ให้เกิดต้อหินได้เพียงแต่ว่าเรา identify หรือวินิจฉัยได้รวดเร็วพอแล้วก็รักษาได้เร็วพอที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายในระดับที่ส่งผลต่อการมองเห็นเรา
1: โอเคเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นต้อหินน่ากลัวที่คิดนะก่อนที่จะไปข่าวต่อไปพอดีผมเคยได้ยินชื่อต้ออีกเพิ่มเติมฮะต้อลม
0: ครับ
1: ต้อเหนือฮะมันไม่เกี่ยวกับต้อกระจกกับต้อหินหรอครับมันคืออะไร
0: คือต้อลมกับต้อเนื้อเนี่ยมันเป็นพี่น้องกันมันไม่เหมือนกันไม่ใช่ต้อกระจกและไม่ใช่ต้อหินเลย
1: โอเค
0: นะต้อลมกับต้อเนื้อเนี่ยมันเป็นความเสื่อมของตรงบริเวณเยื่อบุตาขาวเรานะครับต้อลมกับต้อเนื้อเนี่ยมันจะเกิดจากปัจจัยภายนอกแหละรังสี UV ลมฝุ่นพวกเนี้ยมันจะทำให้ตัวเยื่อบุตาเราเนี่ยมันเสื่อมมากขึ้นมันเสื่อมปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเส้นเลือดสีแดงๆขึ้นมาตรงบริเวณตาขาวถ้าสังเกตเนี่ยมันจะมักจะเป็นตรงบริเวณหัวตาหางตาเนาะถ้าพลิกเปลือกตาดูด้านล่างเนี่ยมักจะไม่ค่อยเป็นเพราะว่ามันถูกเปลือกตาเราบังอยู่เนาะส่วนตรงหัวตาหางตาเนี่ยมันโดนแดดโดนลมบ่อยมันก็จะโดนทำให้เกิดต้อลมต้อเนื้อได้ง่ายเวลามันเริ่มแดงเนี่ยเริ่มมีการนูนขึ้นมีการเสื่อมลงของเยื่อบุตาขาวเราก็จะเรียกต้อลมจากภาษาไทยเราก็จะบอกว่าเรียกว่าต้อลมเพราะอะไรมันโดนลมแล้วมันเป็นเยอะขึ้นมันแดงขึ้นมันเคืองขึ้นนะครับพวกเนี้ยหยอดยาจะบรรเทาได้นะลดแดงได้แต่สิ่งที่มันเริ่มเสื่อมไปแล้วมันจะไม่ได้ยุบหายไปนะครับถ้าหากยังโดนอีกโดนซ้ำๆโดนแดดซ้ำๆโดนลมซ้ำๆนะมันก็จะหนาขึ้นเป็นเนื้อสีชมพูตรงหัวตานะตรงนั้นก็จะเริ่มเรียกเป็นต้อเนื้อละบางคนถ้าเป็นเยอะก็เริ่มเข้าตาดำนะก็จะเห็นว่าเหมือนมีเนื้อสีสามเหลี่ยมอะวิ่งเข้าตาดำอันนั้นก็จะเรียกเป็นต้อเนื้อละนะครับ
1: โอเคลอกได้
0: พวกนี้ลอกได้แต่ว่า okay. อย่างที่บอกปัจจัยภายนอกเป็นส่วนปัจจัยที่กระตุ้นมันลอกขึ้นซ้ำก็ได
1: ้โอเคเพราะฉะนั้นถ้าเอาระดับความอันตรายนี่ก็ยังไม่เท่าต้อหิน
0: ใช่อันนี้ไม่ต้องกังวลอันนี้สามารถรักษาได้หรือว่าหยอดยาชะลอได
1: ้โอเคครับอันนี้คือเรื่องของต้อก็น่าจะกระจ่างกันไปหลายๆคนนะครับมาเรื่องต่อมาครับฝุ่น PM 2.5 เข้าตาทำเลสิกชะงักเป็นยังไงดูกันหน่อยนะครับทางแพทย์หญิงสสิใหญ่สว่างครับคณะทำงานและเลขานุการฝ่ายวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพตาเพื่อสังคมราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับบอกเล่าสถานการณ์ PM 2.5 ในปี68ก็บอกว่าหนักนะฮะมากกว่า2ปีก่อนหน้านี้เมื่อฝุ่นจิ๋วกระจายไปทั่วในบรรยากาศทำให้โรคตาแห้งกำเริบครับเกิดภาวะแพ้เยื่อบุตาอักเสบภูมิแพ้ขึ้นตาและพบผู้ป่วยเป็นตากุ้งยิงมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ทำงานกลางแจ้งฝุ่นจะไปเกาะที่ดวงตากระตุ้นอาการแพ้ทำให้เยื่อบุตาอักเสบแล้วก็บวมแดงในขณะที่ตรวจผิวตาคนไข้ก่อนทำเลสิกเนี่ยนะครับพบว่าเคสคนไข้ที่นัดมา6คนต่อวันเนี่ยทั้งหมดมีผิวตาถลอกครับเป็นแผลก็สันนิษฐานว่าจะเกิดจากฝุ่น PM 2.5 ซึ่งแต่เดิมอาการเหล่านี้จะอยู่ที่ 20-30% ก็คุณหมออธิบายนะครับว่าการขยี้ตาจนผิวถลอกเกิดขึ้นได้เมื่อฝุ่นอนุภาคขนาดใหญ่เข้าตาแต่กรณีของ PM 2.5 เนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่ามีฝุ่นเข้าตาหรือว่าเคืองตาจนต้องขยี้แต่มันจะถูกกรมตา

0: ะครับด้วยอนุภาคที่เล็กมากๆทำให้ผิวตาเป็นจุดเล็กแล้วก็กลายเป็นโรคตาแห้งซึ่งการตรวจด้วยเครื่องตรวจตานั้นดูภายนอกเนี่ยจะพบว่าปกติแต่ถ้าเกิดย้อมสีละเอียดเนี่ยจะพบว่าผิวตาใสจริงหรือไม่และจะเห็นจุดเล็กที่ติดผิวตาสะท้อนว่าผิวบนชั้นบนสุดของกระจกตานั้นหลุดนะครับ น่าสนใจ PM 2.5 เนี่ยหลายคนจะกังวลว่าจะมีผลกระทบต่อปอดสูดหายใจเป็นกระตาเยอะเหรอ
1: ใช่จริงๆแล้วเนี่ยส่งผลไม่ได้น้อยไปกว่ากันเลยเพราะว่าปกติเราใส่แมส N95 ในการปอดเราได้ส่วนหนึ่งใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ตาเราไม่มีอะไรกันนะให้ลองด
0: ูใช่
1: ไหม
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าอากาศนี่ออกไปก็โดนตลอดเลยใส่กันนี่ต้องใส่เป็นแว่นแบบแว่น
0: ว่ายน้ำอ่ะ
1: ก็ลำบากหน่อยนะ
0: ครับ
1: ก็จะเห็นว่าตาเราเอ็กโพสกับโดนตัว PM 2.5 ไม่ได้น้อยเลยนะครับถามว่า PM 2.5 ส่งผลยังไงกับดวงตาเราเนี่ยคุณภาพของต้องเกริ่นก่อนว่าสุขภาวะของผิวตาเราเนี่ยมันจะมีชั้นน้ำตาเนี่ยที่หุ้มอยู
0: ่
1: นะครับตัวชั้นน้ำตาตัวเนี้ยมันจะเปรียบเสมือนเป็นฟิล์มเนี่ยทำให้มันผิวกระจกตาเราเนี่ยแข็งแรงอยู่ตลอดจริงๆแล้วเซลล์ผิวกระจกตาเราอ่ะมันมีการหลุดร่อนไปเหมือนผิวหนังเราอ่ะหนังกำพร้าก็จะหลุดร่อนออกไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็มีการแบ่งเซลล์ใหม่ขึ้นมาตลอดเวลานะครับกระจกตาเราก็เหมือนกันก็มีการหลุดร่อนเซลล์ออกไปเรื่อยๆแล้วก็มีการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนนี่การที่มันจะสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนได้เพียงพอแล้วก็ทันเวลาเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีสุขภาวะคือสมดุลของชั้นน้ำตาที่มันดีด้วยนะชั้นน้ำตาคนเราเนี่ยมันจะแย่ลงถ้าโดนตัวพวกฝุ่นหรือ PM 2.5 พวกเนี้ยมันจะระเหยขึ้นเร็วง่ายมากแล้วก็เกิดการอักเสบขึ้นที่ตัวพื้นผิวกระจกตาทำให้เซลล์ที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยอาจจะสร้างขึ้นมาไม่ทันกันนะการอักเสบก็จะเกิดวงจรทำให้เกิดเป็นโรคตาแห้งตามมาเยอะขึ้นด้วยนะครับก็ไอตัว PM 2.5 เนี่ยแหละก็ทำให้โรคตาแห้งมักจะแย่ลง
0: มีผลด้วย
1: ได้ยากขึ้นใช่ครับ
0: คือโรคตาแห้งเนี่ยผมว่าหลายคนนะก็ยังมองข้ามอยู่นะเพราะยังรู้สึกว่าก็ปกติผมก็เป็นคนนึงที่เป็นอย่างนั้นจนการที่เราต้องไปทำเลสิกหรือว่าเลสโปรเนี่ยแหละก็เข้าไปตรวจเหมือนเขาต้องตรวจสุขภาพตาก่อนนะที่จะทำ
1: ใช่ครับ
0: ปรากฏว่าทำไม่ได้เพราะว่าตาแห้ง
1: ครับ
0: ตาแห้งแบบว่าเหมือนที่ตามข่าวเลยครับคือเราก็จะดูในเครื่องตรวจนะเน
1: า
0: ะแล้วก็เขาก็จะย้อมสีย้อมสีตาแล้วเพื่อที่จะส่องไฟแล้วเห็นว่าเอ้ยมันเห็นจริงๆครับมันกลายเป็นว่าเห็นจุดๆๆๆๆเต็มไปหมดเลยก็ต้องหยอดน้ำตาเทียม
1: ครับ
0: ผมก็เลยสงสัยว่าตาแห้งเนี่ยมันต้องขั้นไหนมาถึงขั้นเป็นโรคตาแห้งแล้วมันอันตรายขนาดไหน
1: จริงๆมันก็มีเกณฑ์ในการวินิจฉัยอยู่ทีนี้เนี่ยตาแห้งเนี่ยมันเกิดจากการที่คือมันมีได้หลายรูปแบบเนาะมีหลายชนิดย่อยของตาแห้ง
0: อ
1: ันกลุ่มที่1เนี่ยคือร่างกายเราผลิตไม่ได้เนี่ยก็คือมันสร้างไม่พอนะอันนั้นแน่นอนมันขาดนะครับก็จำเป็นจะต้องเสริมหรือไปหาเหตุว่าทำไมร่างกายถึงผลิตไม่ได้เนาะกับอีกส่วนนึงเนี่ยคุณภาพที่ผลิตออกมาเนี่ยไม่ดีจริงๆแล้วน้ำตาของเราเนี่ยมันไม่ได้ไปเกาะแค่น้ำตาหรือน้ำอย่างเดียวนะมันจะมีชั้นฟิล์มไขมันเอ่ยหรือมีชั้นเมือกเอ่ยที่ทำให้น้ำตามันอยู่ในตาได้นานเพียงพอ
0: ครับ
1: เพราะจะสังเกตเนี่ยเวลาคนเราใช้สายตาเนี่ยการกระพริบตาแต่ละครั้งเนี่ยมันมีความห่างที่นานเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราจ้องจอหรือดูเอกสารหรือเพ่งอะไรนานๆเน
0: ี่
1: ยการกระพริบเราเนี่ยจะห่างกันมากขึ้นเหมือนจ้องตาไม่กระพริบอะมันก็จะห่างใช่ไหมพอเราลองนึกภาพว่าห่างกัน5วินาทีก็ได้5วินาทีเนี่ยน้ำตาเนี่ยระเหยไปแล้วแต่ว่ามันไม่มีอะไรโปรเทคผิวกระจกตาแล้วนะตอนนั้นนี่เซลล์ก็ไม่ไหวละมันก็จะหลุดร่อนออกไปได
0: ้
1: นะครับเฮ้ยถ้าปกติคนที่สุขภาวะน้ำตาดีเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานเกิน5วิ
0: ครับ
1: มันก็จะเพียงพอใช่ไหมการใช้งานก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณภาพน้ำตาเราไม่ดีน้ำตาเราอยู่แค่2วินาทีลืมตาอยู่ตลอดโอ้โหมีช่วงที่ไม่มีน้ำตาคุมผิวกระจกตาอยู่ถึง3วินาทีนั่นก็จะมีปัญหาละเซลล์ก็จะไม่ค่อยแข็งแรงมีการหยุดลอกได้ทีนี้การรักษาเนี่ยก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุ
0: ครับ
1: ถ้าสร้างไม่ได้ก็ต้องไปดูว่าเหตุของการสร้างไม่ได้คืออะไรก็ต้องรักษากันว่าไปตามนั้น
0: ปกติเหตุของการสร้างน้ำตาไม่ได้คืออะไร
1: มันจะมีบางโรคเช่นกลุ่มคนที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันแอตแทคหรือทำลายร่างกายตัวเองอย่างเช่นยกตัวอย่างกลุ่มโรคภูมิพ่วงอย่างเงี้ยอาจจะคุ้นชื่อหน่อยก็คือทำให้ต่อมน้ำตาอักเสบก็สร้างน้ำตาไม่ได้นะครับหรือการทานยาบางกลุ่มเช่นยาแก้แพ้อันนี้คอมมอนมากๆยาแก้แพ้ลดน้ำมูกเนี่ยเป็นหวัด
0: คำว่ายาแก้แพ้ที่มันลดน้ำมูกเนี่ยคือมันทำให้แห้ง
1: ใช่
0: ทำให้น้ำแห้ง
1: คือโดยหลักการแล้วเนี่ยมันทำให้เยื่อเมือกทั้งหลายอ่ะมันแห้งลง
0: รวมถึงน้ำตาด้วยเหรอ
1: ใช่เพราะว่ามันคือเยื่อเมือกเหมือนกัน
0: ครับ
1: มันก็จะแห้งลงพอมันแห้งลงปุ๊บเนี่ยเหมือนมันก็ชะลอการสร้างมันก็จะทำให้สร้างไม่พอละ
0: ครับ
1: นี่ก็เป็นตาแห้งได้นะตัวยาแก้แพ้เนี่ยเจอบ่อยมากๆนะครับสองพวกจริงๆมียาหลายตัวนะที่ส่งผลอันที่เจอได้เยอะๆอีกอันนึงก็คือกลุ่มพวกยาทางจิตเวชพวกยารักษาโรคซึมเศร้าต่างๆเนี่ยก็สามารถทำให้เกิดภาวะแห้งได้อีกอันนึง ที่น่าจะพอคุ้นกัน

0: ก็คือกลุ่มยารักษาสิว
1: พวกโปรเอคูเทน
0: ใช่
1: พวกโนติน
0: ใช่พวกเนี้ยแห้งเหมือนกันเลย
1: นะครับก็มีผลกับตาให้ตาแห้งด้วย
0: ถูกต้องงั้นเนี่ยปกติก็ต้องกลับไปนั่งซักประวัติก่อนว่าเอ๊ะเรามีกินยาอะไรอยู่ไหมหรือมีโรคประจำตัวอะไรไหมก็ต้องกลับไปย้อนดูนิดนึงนะครับถ้าเราคิดว่ามันไม่มีเหตุอะไรเลยโดยจำเพาะเราก็ต้องมานั่งเราจะสามารถเทสได้อะว่าอัตราการสร้างเนี่ยมันพอไหมมันก็จะมีวิธีการวัดอยู่แล้วก็แยกออกไปเป็นกลุ่มที่สร้างไม่พอหรือสร้างพอนะแต่คุณภาพไม่ดีนะซึ่งในคนปัจจุบันเดี๋ยวนี้จริงๆมันเจอว่าเป็นเรื่องคุณภาพไม่ดีเนี่ยเยอะขึ้น
1: นั่นหมายความว่าคุณภาพต่างๆที่มันไม่ดีเนี่ยอาจจะเป็นภาวะภายนอกอย่างฝุ่นอย่างไรมีผลหมด
0: ใช่
1: มั้ยครับ
0: ใช่ครับ
1: การที่บางครั้งเนี่ยผมแบบว่าขับรถตอนกลางคืนก่อนที่จะรู้ว่าตัวเองตาแห้งนะมันจะรู้สึกเหมือนแบบเคืองๆตาแล้วก็เหมือนกับจะง่วงๆแต่จริงๆไม่ได้ง่วงนะแต่เหมือนกับต้องพยายามหลับตาเงี้ยถามเลยว่าถ้าเกิดสมมติเรารู้สึกว่าเราตาแห้งแล้วเราหลับตาพักไว้อะมันช่วยไหม
0: มันก็เหมือนเป็นการรีเฟรชน้ำตา
1: แล้วน้ำตามันจะมาไหม
0: มันก็คือการคุมเหมือนการกระพริบตาคนเราอ่ะมันเหมือนการรีเฟรชน้ำตาใหม่ทีถ้าการกระพริบตาเนี่ยแล้วลืมขึ้นมาแล้วมันดีขึ้นเนี่ยมันก็บอกว่าเหตุเนี่ยมันน่าจะเป็นจากเรื่องตาแห้งนี่แหละผิวกระจกตาไม่ดี
1: ครับ
0: แต่ถามว่าเราจะบังคับตัวเองให้หลับตาได้ตลอดเวลาหรือเพราะใช่ไหมปกติคนเราการกระพริบตาเป็นรีเฟล็กซ์นะเราใช้งานไปเรื่อยเราก็กระพริบตาโดยที่เราไม่ต้องมานั่งบอกตัวเองว่าเราควรจะต้องกระพริบตาละ
1: ครับ
0: มันไม่แมชกับการใช้งานไงดังนั้นวิธีแก้เนี่ยควรจะต้องย้อนกลับมาดูว่าเหตุแห่งการตาแห้งคืออะไรแล้วทำให้สมดุลน้ำตาเนี่ยมันกลับมาสู่สภาวะเดิมให้ได้ดีที่สุด
1: ครับ
0: เพราะว่ามันยากมากการที่เราจะบอกว่างั้นเดี๋ยวฉันขอหลับตาสัก5นาทีหรือว่าต้องหลับตาสั่งตัวเองให้หลับตาตลอดอย่างเงี้ยผมว่ามันอาจจะใช้งานยากนิดนึง
1: คนที่เซนซิทีฟอ่ะร้องไห้เก่ง มันจะทำให้ตาแห้งปะน้ำตามันไปหมดแล้ว
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวเรื่องน้ำตาคนเราอ่ะมันมีอยู่2มุมนะน้ำตาหนึ่งอ่ะคือเบสไลน์คนเรานึกภาพเหมือนกระแสน้ำนี่มั้ยเหมือนระดับน้ำอ่ะมันมีระดับน้ำที่เป็นเบสไลน์อยู่ว่ามีอย่างน้อยๆอ่ะประมาณนี้เรียกเบสัลเทียร์คือมาตรฐานมีอยู่เท่านี้กับรีเฟล็กซ์
1: ร
0: ีเฟล็กซ์เนี่ยมันจะมาด้วยเคืองตาเป็นแผลหรือทางอิโมชันอลเนี่ยอิโมชันอลคืออ่ะร้องไห้เสียใจดีใจก็ทำให้น้ำตามันออกมาเยอะขึ้น
1: อ
0: ันเนี้ยมันจะเป็นคนละกลไกกัน
1: คนละส่วนกัน
0: ใช่บาง คนเนี่ยจะย้อนแย้งในเนื้อหาตรงที่ว่าบางคนน่ะบอกว่าฉันน้ำตาออกเยอะมากเลยตาน้ำตาออกเยอะทำไมเป็นโรคตาแห้งได้ยังไง
1: นั่นสิ
0: เพราะว่ามันตั้งต้นจากไอ้น้ำตาเบสอะมันไม่พ
1: อโอเคโอเค
0: น้ำตาที่เป็นเบสเนี่ยไม่พอจนเกิดตาเป็นแผล
1: ครับ
0: เคืองก็ทำให้เจ็บตาเนี่ยก็กระตุ้นให้น้ำตามันออกมาเยอะขึ้นแต่อย่างเงี้ยมันไม่ได้สมดุลที่มันสม่ำเสมอไงมันมาเยอะเป็นช่วงๆอ่ะมันไม่ได้น้ำที่มีพอตลอด
1: ครับโอเคคือทุกวันนี้แคนก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องหยอดน้ำตาเทียมตลอดเวลาครับแล้วเราก็รู้สึกว่าน้ำตาเทียมแพงจังมันไม่มีน้ำตาเทียมถูกๆเลยเหรอครับ
0: ถามว่ามีไหม
1: แพงอ่ะ
0: แพงใช่ขึ้นอยู่กับยี่ห้อแล้วความจำเป็นที่ต้องเลือกใช
1: ้
0: มันมีรายละเอียดอยู่พอสมควรตัวชนิดน้ำตาเทียมอ่ะ
1: น้ำตาเทียมคืออะไรครับ
0: น้ำตาเทียมเนี่ยมีหลายกลุ่มเลยจริงๆแล้วคือน้ำประกอบไปด้วยน้ำแล้วก็ตัวองค์ประกอบที่เป็นเกลือแร่ต่าง
1: ๆ
0: ถ้าตัวที่เริ่มแพงขึ้นมาหน่อยก็จะเริ่มมีสารที่อุ้มน้ำได้อยู่ในตาได้นานขึ
1: ้
0: นนะครับเป็นโพลิเมอร์ต่างๆที่เขาผลิตขึ้นมาเพื่อโคน้ำให้มันอยู่บนผิวกระจกตาเราได้นานขึ้นบางชนิดก็จะเริ่มใส่แบบเป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดบ้างหรือว่ามีพรอพเพอร์ตี้ในการกระตุ้นการฮีลลิ่งของผิวกระจกตาบ้างหรือบางกลุ่มเนี่ยถ้าเราบอกว่าปัญหาคืออะไรคือน้ำตาลระเหยเร็วเกินไปใช่ไหม
1: ครับ
0: เราก็สร้างหยอดผสมน้ำมันเข้าไปให้มันเป็นฟิล์มน้ำมันเพื่อชะลอการระเหยของน้ำตาพวกนั้นก็จะมีการใส่เนี่ยองค์ประกอบต่างๆเข้าไป
1: เยอะเนาะ
0: ใช่คล้ายๆเลือกครีมอ่ะ
1: ครับ
0: ก็ครีมตัวนี้ก็มีฟีเจอร์สูงฟีเจอร์นี้มากขึ้นนะครับ
1: โอเคมันมีบอกว่าถ้าเกิดการล้างตาด้วยน้ำเกลือหรือว่าน้ำยาทำความสะอาดดวงตาหลังจากที่ออกมาจากพื้นที่มีฝุ่นเยอะการใส่แว่นด้วยนะครับก็จะช่วยบรรเทาผลกระทบได้ไหมการล้างตาด้วยน้ำเกลือทำได้ด้วยเหรอครับ
0: เหมือนเวลาเรามีเศษสิ่งแปลกปลอมเข้าตาเนี่ยล้างตาด้วยน้ำเกลือสะอาดได้นะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเราไม่ค่อยแนะนำให้ล้างเป็นกิจวัตรประจำวันอันนี้ไม่ได้ว่าอันนี้นะแต่ว่าคือการล้างตาที่เหมาะสมเนี่ยมันทำได้ยากเหมือนกันนะ
1: มันไม่เหมือนการล้างจมูกเนาะ
0: ใช่
1: โอเคเราจะคุ้นเคยบอกว่ายิ่งโดยเฉพาะช่วงที่มีฝุ่นวันนี้เราควรแบบล้างจมูกทุกวันด้วยน้ำเกลือแล้วน้ำเกลือที่เขาบอกว่าล้างตาเนี่ยตัวเดียวกันไหมครับ
0: จริงๆก็คือน้ำเกลือสะอาดสเตอร์ไลน์นี่แหละน้ำเกลือตัวเดียวกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าเวลาเราล้างตาเนี่ยมันสมมติเราฉีดแรงไปล้างแรงไปหรือว่าไอ้ตัวแก้วที่เราถ้ามีเคยเห็นเนี่ยก็มีขายน้ำยาล้างตาใช่ไหมบางคนเนี่ยใส่ไม่ตรงแล้วเป็นแผลที่ตาก็มี
1: ใช่ใช่ที่มันเป็นแบบกรอบแล้วก็แบบ
0: ใช่บางคนเนี่ยใช้ไม่ถนัดนะเป็นแผลเลยนะครับดังนั้นก็ต้องย้อนมาดูว่าเราจำเป็นต้องล้างจริงๆไห
1: ม
0: คือถ้าโดย

0: ทั่วไปอ่ะผมอาจจะไม่ค่อยแนะนำให้ล้างตาด้วยตนเองเท่าไหร่ยกเว้นว่าถ้ามีฝุ่นเข้าตาแบบชัดๆเลยนะล้างออกได้แต่ว่าไม่ได้แนะนำให้ทำเป็นกิจวัตรเพราะว่าเนี่ยมันเป็นการล้างไอ้ตัวน้ำตาธรรมชาติเราออกไปด้วยนะครับเนี่ยโดยทั่วๆไปผมจะไม่แนะนำก็หยอดน้ำตาเทียมไปนะครับ
1: น้ำตาเทียมก็ล้างได้ไหม
0: มันก็ช่วยฟลัชออกไปได้เหรอคือน้ำตาธรรมชาติคนเราอ่ะมันเป็นหน้าที่ชำระสิ่งแปลกปลอมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว
1: โอเคนี่คือเรื่องราวของการล้างตานั่นหมายความว่าตอนเด็กๆเนี่ยเวลาฝุ่นเข้าตาหรืออะไรเข้าตาแล้วพ่อแม่หรือว่าหลายคนบอกว่าไปลืมตาในน้ำ
0: อ
1: ันนั้นยิ่งหนักเลยนะเพราะเป็นน้ำปกติ
0: น้ำประปา
1: ไม่รู้ว่าน้ำประปานั้นมีอะไรบ้าง
0: ใช่ไม่ค่อยแนะนำ
1: ไม่ค่อยแนะนำ
0: นะครับ
1: โอเคได้ครับอาจารย์ครับเอานอกเรื่องนะดูหนังไหมครับพวกแบบหนังมันชอบแบบดำหาขุมทรัพย์ในน้ำทะเลแล้วไม่ใส่แว่นด้วยไม่แสบตาใช่มันมีคนที่ทำได้จริงๆไหม
0: ทำได้ไหมคงอาจจะอดทนทำได้อะเพราะว่าโดยปกติอะน้ำเกลือมันมีความเข้มข้นสูงมากความเข้มข้นของตัวโซเดียมเนี่ยสูงมากทำให้ค่าเขาเรียกว่าค่าความเข้มข้นหรือออสโมลาริตี้ของน้ำเกลือเนี่ยสูงมากสิ่งที่มันกระทำต่อตาเรามันคือดึงน้ำออกจากตาเราดึงน้ำออกจากตาเราเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ากระจกตาเรานะมันก็จะโดนดึงน้ำออกเซลล์มันก็ไม่ไหวเหมือนกันเซลล์มันก็จะเสียนะเป็นแผลเกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าได้ไม่นานมากโดนไม่นานมากก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าเนี่ยกลไกร่างกายเราอะจริงๆมันเป็นการโปรเทคตัวเองนะคือมันเจ็บมันแสบ
1: มันถึง
0: บอกว่าไม่ควร
1: โอเค
0: นะไม่ควรไปลืมตาในน้ำทะเลขนาดนั้นเพราะว่ามันเข้มข้นเกินไปแล้วจริงๆแล้วน้ำทะเลในหลายๆที่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้สะอาดขนาดนั้นนะครับแม้ว่ามันจะมีเรื่องแค่เกลือแร่เนี่ยอย่างนึงแต่ว่าเรื่องความสะอาดก็อีกส่วนนึงนะครับก็ถ้าถามว่าควรไหมจริงๆก็ไม่แนะนำอ่ะใส่แว่นกันน้ำเถอะนะครับคือบางคนอาจจะทนมากไงอ๋อ
1: ก็เลยไปได้ ไม่เวลาเราดูในหนังใน MV ในอะไรอย่างเงี้ยจะ
0: ลืมตาได
1: ้ลืมตาได้แล้วลืมตาไม่พอมองเห็นชัดด้วย จริงๆมันไม่ชัดใช่ไหม
0: ก็แล้วแต่แล้วทะเลบางที
1: ่โอเค
0: แต่โดยทั่วไปมันจะแสบเยอะเลยครับเพราะว่ามันทำให้กระตุ้นในตัวเซลล์เส้นประสาทเราให้รู้สึกเจ็บ
1: ครับมาที่เรื่องต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานเข้าจอตากันหน่อยนะฮะคือในประเทศไทยเนี่ยมีผู้ป่วยเบาหวาน 6.5 ล้านคนแน่นอนว่า 40% นะก็ถือว่าเยอะมากนะครับซึ่ง 40% ไม่ทราบว่าตัวเองด้วยป่วยเป็นเบาหวานด้วยซึ่งผู้ป่วยเนี่ยเขาจะได้รับการตรวจตาปีละ1ครั้งเพื่อป้องกันภาวะเบาหวานเข้าจอตาอาจนำไปสู่จอประสาทตาเสื่อมแล้วก็ตาบอดนะครับคือทางกรมการแพทย์ร่วมกับ Google เขาเลยพัฒนาเป็น AIDR Screening ครับเทคโนโลยีคัดกรองเบาจอตาด้วย AI ก็บอกว่าแม่นยำถึง 95% ตอนนี้อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์กับทาง อย.นะครับซึ่งถ้าเกิดได้รับการอนุมัติเนี่ยจะขยายการใช้งานในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขก็จะช่วยให้ผู้ป่วยได้ทราบผลได้ทันทีลดภาระของคุณหมอตาด้วยแล้วก็ลดความเสี่ยงตาบอดก่อนหน้านี้กรมการแพทย์ก็ได้พัฒนาหลักสูตรอบรมบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถถ่ายภาพแล้วก็อ่านผลจอประสาทตาคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานเข้าจอตาได้ทั่วประเทศปีละกว่าล้านคนนะครับทำให้เกิดคลังจอประสาทตาขนาดใหญ่นำไปสู่การพัฒนา AI หรือว่า Deep Learning จากข้อมูลภาพถ่ายกว่า 20,000 ภาพของผู้ป่วยไทยพบว่า AI เนี่ยสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงตาบอดได้อย่างแม่นยำซึ่งก็เป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนั่นเองนะครับก็คือ AI เนี่ยเขาก็จะใช้ฐานข้อมูลจาก Google นี่แหละที่ได้อย่างที่บอกว่าคือมีภาพของคนที่เหมือนกับมันถูกเบาหวานเข้าจอตาไปแล้วเอามาวิเคราะห์แต่เบาหวานเข้าจอตาคืออะไรนะ
0: คือปกติแล้วเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเส้นเลือดจะไม่ค่อยดีเส้นเลือดที่ไม่ค่อยดีเนี่ยมันจะทำให้ที่จอตาเราเนี่ยก็ต้องมีเลือดมาเลี้ยงเนาะเลือดที่มาเลี้ยงก็ไม่ดีเช่นกันเส้นเลือดมันก็จะเสียโดยส่วนมากสิ่งที่จะตรวจพบแรกๆก็คือมีจุดเลือดออกที่จอประสาทตา
1: ครับ
0: นะจุดเลือดออกที่จอประสาทตาจะเป็นระยะเบาหวานขึ้นตาระยะเริ่มต้นนะถ้าเราดีเทคได้ตั้งแต่ระยะตรงเนี้ยมันก็พอจะคนไข้ก็จะเริ่มมีความตื่นตัวว่าเอ้ยฉันต้องคุมเบาหวานให้ดีขึ้นนะคือสุดท้ายมันต้องคุมที่เบาหวานแหละแต่ว่าถ้าไม่เคยตรวจตาเลยจะรอจนกระทั่งแบบตัวเบาหวานมันขึ้นจนแย่แล้วเนี่ยบางทีมันรีเวิร์สไม่ได้ละ
1: เบาหวานขึ้นตาทำให้เกิดอะไรขึ้นนะครับ
0: อย่างแรกเลยเลือดออกอันที่กลัวที่สุดนะคือเลือดออกในลูกตา
1: หมายถึงเลือดออกด้านใน
0: ใช่ที่จอประสาทตาเลยที่เรากลัวกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามันถึงจุดนึงที่มันเป็นเยอะมากๆแล้วอะมันไม่รีเวิร์สเพราะมันเกิดผลเสียที่เกิดขึ้นถาวรไปแล้วเป็นระยะแรกๆมีแค่จุดเลือดออกนิดๆหน่อยๆเนี่ยคุมเบาหวานอย่างเดียวก็อาจจะหายไปหมดเลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเรารู้อีกทีนึงคือระยะที่มันเป็นโอ้โหมีเส้นเลือดงอกผิดปกติอะไรในตาแล้วเนี่ยหรือมีจอตาหลุดลอกแล้วเนี่ยพวกนี้กว่าจะรักษาหายนะไม่เห็นดีเท่าเดิม
1: worst case ที่สุดของเบาหวานเข้าจอตาคืออะไรครับ
0: คือบอด
1: บอดได้เลยใช่ไหม
0: บอดได้เลยก็คือไม่คืนมาเลยนะ

0: ว่าถ้าจอตาหลุดลอกแล้วอย่างเงี้ยหรือมีเส้นเลือดงอกผิดปกตินะก็อาจจะไม่คืนมาเลย
1: คือทำให้เรายิ่งมองว่าเบาหวานยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีกนะครับหลายคนรู้สึกว่าโอเคเบาหวานเนี่ยมันทำให้เกิดผลกระทบกับร่างกายหลายส่วนมากๆเป็นจุดกำเนิดของโรคหลายๆโรค
0: ใช่
1: นี่ยังขึ้นมาที่ตาอีกเหรอ
0: ใช่เลยเพราะเส้นเลือดไงเลือดมันก็เอาเลือดที่ไม่ดีมาเลี้ยงนะมันที่ตาก็เป็นเส้นเลือดที่เล็กเหมือนกันก็มักจะเกิดขึ้นในระยะใกล้เคียงกับเรื่องไตอ่ะนะตากับไตมาใกล้ๆกันเลยถ้าโดนเบาหวานนะ
1: ผู้ป่วยมีวิธีสังเกตไหมครับว่าเออเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่เบาหวานแบบผู้ป่วยคนนี้มีเบาหวานอยู่แล้วเราจะดูได้ยังไงว่ามันขึ้นตาหรือเปล่า
0: โดยทั่วไปถ้าในระยะแรกไม่รู้เลยถ้าไม่ได้มาตรวจจึงเป็นเหตุที่ว่านี่คือมาตรฐานของการที่คนไข้ที่เป็นเบาหวานทุกคนเนี่ยจำเป็นต้องได้รับการตรวจตาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
1: ครับ
0: นะถ้าจะรอจนกระทั่งมีอาการเนี่ยเกรงว่ามันจะเป็นในระยะที่ช้าเกินกว่าจะรักษาอะไรละ
1: ครับ
0: นะครับดังนั้นคือควรจะมาตรวจตามสเกดูลว่าอย่างน้อยปีละ1ครั้งต้องเช็คหรือถ้ามีความเสี่ยงที่เยอะขึ้นนะอาจจะต้องตรวจมากกว่าปีละ1ครั้ง
1: ผมเคยเห็นเคสของคนที่มีไขมันอยู่รอบตาดำ
0: ครับ
1: อันนั้นคือเบาหวานขึ้นตาหรือเปล่าหรือคนละอย่างกัน
0: คนละอย่างกันตัวเบาหวานเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นมาให้เห็นที่ตาดำได้มันจะเกิดที่จอประสาทตาก่อนแต่ว่าตัวไขมันเนี่ยมันจะเห็นตรงรอบๆตาดำได้เป็นสีขาว
1: อันตรายไหมครับ
0: ไม่ค่อยอันตรายคือแต่มันบ่งบอกว่าเรามีไขมันสูงนะต้องรอมั้ยอาจจะเป็นปัญหาที่อื่นได้แต่ว่าไขมันเนี่ยมันไม่ได้เข้าตาดำจนตาดำแบบฝ้าไปเลยไม่ขนาดนั้น
1: เพราะเห็นบางคนอาจจะลองสังเกตนะฮะบางคนอาจจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าใครเนี่ยบางทีจะเห็นว่าตาเขาเนี่ยตาดำเนี่ยมันเหมือนกับมีตีกรอบอ
0: ่
1: ะตีขอบเป็นแบบ
0: คุณคล้ายๆกรอบรูป
1: คล้ายๆกรอบรูปซึ่งอันนั้นก็คืออาจจะไม่ได้อันตราย
0: ครับ
1: แต่ไขมันร่างกายสูงแน่นอน
0: คือมีอยู่2เหตุบางทีเป็นจากอายุเฉยๆนะอีกกลุ่มนึงก็เป็นจากไขมันได
1: ้แล้วมันจะหายได้มั้ยอาจารย์มันจะหายไปได้มั้ย
0: ถ้าเป็นจากอายุมันก็อยู่อย่างนั้นแหละถ้าเป็นจากไขม
1: ัน มันก็ได้ด้วยหรอ
0: ดีขึ้นได้ใช่ถ้าเป็นจากอายุนะก
1: ็
0: คือมันเอจจิ้งไปละมันคือความฝ้าขึ้นของตัวกระจกตาดำแต่ว่ายังไงมันก็ไม่เข้ามาจนบังการมองเห็นนะพวกนี
1: ้ครับเปลี่ยนกระจกตาได้มั้ย
0: โดยทั่วไปเราไม่ค่อยเปลี่ยนด้วยเหตุผลนี้กัน
1: หมอไม่เปลี่ยนให
0: ้โดยทั่วไปมันไม่ได้กระทบการมองเห็นเปลี่ยนแล้วนี่ไม่ดีมัวกว่าเดิมถ้าแบบนี
1: ้เอาหรอ
0: เพราะว่ามันไม่ได้แก้ปัญหา
1: โอเคครับผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเขาจะสามารถป้องกันไม่ให้เบาหวานเนี่ยเข้าจอตาได้ยังไงครับสมมติรู้ตัวแล้วว่าเป็นเบาหวานอาจจะอยู่ในระดับที่เยอะแล้วเหมือนกัน
0: ครับ
1: ป้องกันยังไงครับ
0: อันดับที่1เลยนะครับคุมเบาหวานให้ดีคุณหมออาจจะตอบแบบดูครัวนะแต่ว่าจริงๆแล้วคืออย่างเดียวเลยอย่างแรกเลยถ้าคุณคุมเบาหวานดีไม่มีผลกระทบต่อเส้นเลือดอื่นๆในร่างกายนะยังไงในที่ตามก็มันก็จะควบคุมได้เองเพราะมันมีอยู่2ปัจจัยที่เบาหวานจะขึ้นตาง่ายเป็นเยอะหรือน้อยเนี่ยก็คือระดับน้ำตาลนะระดับน้ำตาลเนี่ยถ้าไปตรวจนะพยายามลองถามค่าตัวน้ำตาลเฉลี่ย3เดือนเนี่ยหรือที่ภาษาทั่วไปเรียก A1C นะฮีโมโกลบิน A1C เนี่ยโดยปกติก็พยายามจะให้มันต่ำกว่า7นะครับ2ก็คือระยะเวลาที่คุณเป็นเบาหวานมานานเท่าไหร่นะ2ปัจจัยเนี่ยถ้าระยะเวลามันก็ไม่ได้อยู่แล้วใช่มั้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าอายุเยอะขึ้นเป็นนานขึ้นมันก็เพิ่มความเสี่ยงแต่ถ้าเราคุมในตัวระดับน้ำตาลให้มันต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะก็ลดความเสี่ยงในอนาคตที่จะเป็นเบาหวานขึ้นตาได้
1: โอเคนี่คือเรื่องของเบาหวานขึ้นตานะครับน่าจะมีเวลาสั้นๆเราพูดคุยเกี่ยวกับสายตาสั้นหน่อยดีกว่า
0: ครับ
1: คือเด็กสมัยนี้สายตาสั้นขึ้นเยอะมากๆใช่ไหมฮะมีผลกับที่เราใช้ชีวิตด้วยใช่ไหม
0: ใช่
1: หรือว่าจริงๆแล้วยีนเรากำลังด้อยลง
0: ก็ในผมว่ามันมีหลายปัจจัยเนาะทีนี้มันก็มีงานการศึกษาที่พยายามจะดูว่าปัจจัยอะไรที่มันทำให้คนเราหรือเด็กในปัจจุบันเนี่ยสายตาสั้นขึ้นเยอะมากๆเลยนะโดยมันอาจจะ power ในการ study ตัวนี้มันอาจจะไม่ได้เยอะไม่ได้ใหญ่พอจะ identify ได้มากนะแต่ว่ามันมีอันนึงที่พบก็คือว่าการที่เราใช้เวลาอยู่ indoor เยอะขึ้น
1: อ
0: ่ะอยู่ในที่ร่มเยอะขึ้นโดนแสงแดดน้อยลงนะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สายตาสั้นเนี่ยสูงขึ้นนะครับโดยทั่วๆไปเราก็จะลิงก์กับพฤติกรรมนั่นแหละที่เราอยู่ในที่ร่มดูจอดูเอกสารต่างๆนานขึ้นนะมันก็จะนำมาซึ่งสายตาสั้นเยอะขึ้น
1: ครับ
0: นะเพราะว่าถ้าเราใช้สายตาที่ใกล้เยอะขึ้นเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดสายตาสั้นมากขึ้น
1: ทุกวันนี้เรามีการแก้ปัญหาบางคนโอเคใส่คอนแทคเลนส์ก็ได้หรือว่าการทำเลสิกการทำรีเล็กซ์ก็ได้แล้วมันมีข้อเสียในนั้นไหมครับเพราะว่าผมเห็นคุณหมอตาหลายคนอย่างคุณหมอเนี่ยก็ไม่ทำนะก็คุณหมอตาหลายคนก็ยังแบบใส่แว่นกันไม่ทำมันมีข้อเสียอะไรบ้างในการทำผ่าตัด
0: คือเรื่องผ่าตัดแก้ไขสายตาเนี่ยผมว่ามันอาจจะแล้วต้องตั้งต้นจากแต่ละคนก่อนอาจจะมีข้อที่อยากจะทำหรือไม่อยากจะทำแตกต่างกันไปนั่นก็เป็นปัจจัยส่วนบุคคลเนาะแต่ถ้าคนที่ต้องการจะทำและ

0: และต้องมาดูว่าทำได้ไหมอย่างที่คุณแทงเคยไปตรวจว่าเป็นตาแห้งยังไม่ควรทำตอนนี้เนาะก็คือมีเรื่องสุขภาวะหรือโรคทางตาอื่นๆที่มันทำให้เราทำได้หรือไม่ได
1: ้
0: หรือบางคนมีข้อจำกัดที่ตัวกระจกตาเราอะมันไม่ใช่กลุ่มที่ควรจะทำเลยเช่นกระจกตามันบางเนี่ยทำไม่พออย่างเงี้ย
1: อ
0: ันนี้ไม่ควรจะทำเนาะ
1: โอเค
0: เนาะก็มันก็จะมีข้อจำกัดในแง่สุขภาพตาแตกต่างกันไป
1: อยู่ที่คำแนะนำของคุณหมอ
0: ใช่ครับ
1: นะฮะเออแต่จริงนะหมอตาไม่ค่อยทำเลยนะแฟนผมก็ใส่แว่นไม่ทำ
0: โดยส่วนตัวหมออาจจะไม่ก็พรีเฟอร์แฮปปี้แบบนี้ไม่อยากยุ่งอะไรตาตัวเอง
1: หรือเขารู้เยอะวะกำลังคิดอยู่หรือเขารู้เยอะเป็นคนผ่าเองทำเองรู้เยอะก็เลยแบบมันมีความเสี่ยงในนั้นอยู่
0: ก็อาจจะ
1: อาจจะ
0: ในมุม
1: ไม่ทันละผมทำมาเรียบร้อย
0: แล้วแฮปปี้ดีก็โอเค
1: โอเคได้ครับประมาณนี้เรื่องราวของตาจริงรายละเอียดเยอะมากๆนะครับสิ่งที่เราต้องการจะย้ำก็คือโรคเกี่ยวกับตาเนี่ยอย่าไปมองข้ามมันเป็นสิ่งที่โคตรสำคัญใช่ไหมจ๊ะ
0: สำคัญมากเราใช้ทุกวัน
1: เพราะว่าถ้าตาดีก็มีสุขถ้ามองไม่เห็นในเรื่องใหญ่เหมือนกัน
0: ใช่ฮะ
1: เนี่ยฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ชงมากๆนะครับมาพูดคุยในรายการของเรานะครับมีคำแนะนำไหมครับเราควรต้องตรวจตาแบบนานเท่าไหร่ครั้ง
0: ก็โดยทั่วไปเนี่ยถ้าจริงๆในช่วงที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะคือวันนี้เราก็โฟกัสในโรคที่เกี่ยวข้องกับคนที่เป็นสูงวัยแหละ
1: ครับ
0: ถ้าอายุตั้งแต่เกิน40ขึ้นมาอย่างน้อยๆไปเช็คตาสักครั้งหนึ่งนะถ้าคุณหมอเขาว่าดูแล้วมีความเสี่ยงโรคอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปตามนัดหรือว่าถ้าดูดีทุกอย่างแฮปปี้เลยก็อย่างน้อยเช็คตาปีละครั้งก็ได้หรือไปวัดแว่นปีละครั้งก็ได้ถ้ามันมีอะไรผิดปกติเราจะได้จัดการทัน
1: ครับโอเควันนี้ขอบคุณอาจารย์ชงครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: หมดเวลาแล้วครับครั้งหน้านะฮะแคนจะชวนคุณหมอท่านไหนมาพูดคุยตรงนี้รอติดตามกับพบหมอรามานะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ต้องร้องไหมเนี่ย
1: ร้องครับคุณหม
0: อปลากระพงน้ำคงขึ้นขึ้นลงลงที่วันนี้ร้องเพลงไปนั้นเกี่ยวกับปลากระพงวันนี้เรามีเมนูปลากระพงมาฝากจะเป็นอะไรนั้นเชิญไปชมกันเลยครับ

ที่วันนี้ทำเมนูปลากระพงเนื่องจากปลาเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงคนไข้โรคไตหรือประชากรสุขภาพดีก็ควรจะรับประทานโปรตีนที่มีคุณภาพสูงได้แก่เนื้อสัตว์ปลาแต่คนไข้โรคไตที่ต้องระวังอีกอย่างนึงก็คือโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเยอะๆได้แก่ไข่แดงไข่ปลาเครื่องในสัตว์หรือว่านมสดซึ่งเราควรจะหลีกเลี่ยงโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเหล่านี้ในคนไข้ที่มีโรคไตโดยเฉพาะมีภาวะไตเสื่อมปลาบางชนิดก็มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงซึ่งเราอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยซึ่งก็จะมีการแนะนำอาหารสำหรับคนไข้ที่มีภาวะโรคไตเรื้อรังและที่สำคัญติดตามชมรายการกินกับหมอไปเรื่อยๆเพราะเราจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกๆวันครับพูดไม่ธรรมชาติเลยอ่ะ

แรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะนึงประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

ชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบประเทศจีนถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะหูโหดไหมคะโหดมากๆเลยนะคะ

0: สวัสดีค่ะพบกับอบันในวีล็อกประจำรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะฝันร้ายของใครหลายๆคนนะคะก็คือการฝันว่าตัวเองย้อนกลับไปทำข้อสอบเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอีกรอบนึงแสดงว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะอบันรู้สึกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในบ้านเรานะคะนับวันเนี่ยยิ่งโหดขึ้นโหดขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกปีเลยแต่ว่าไอ้เรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มันโหดขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะแต่ในประเทศไทยอย่างเดียวหรือเปล่านะอบันก็สงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอบันเลยไปทำการบ้านมาค่ะก็เลยลองไปหาข้อมูลมาว่าแล้วการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆเขาก็ถือว่าโหดไม่แพ้เราหรือเปล่านะเรามาดูที่แรกกันเลยค่ะนั่นก็คือประเทศจีนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขานะคะก็จะเรียกกันว่าการสอบเกาเข่าตลาดการแข่งขันเนี่ยถือว่าสูงมากนะคะถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะการสอบเนี่ยถือว่าเป็นระบบสอบ entrance ของจีนที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติก่อนสอบนะคะนักเรียนจะต้องกวดวิชากันอย่างเข้มข้นพ่อแม่ของเด็กกับย้ายไปเช่าหอกับลูกใกล้ที่กวดวิชาจะได้ดูแลลูกๆได้ค่ะเราจะเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของปรากฏการณ์สอบเลยนะคะว่าคาราวานรถบัสคันใหญ่เนี่ยจะขนเด็กๆนักเรียนทั้งหลายไปสู่สนามสอบโดยที่มีผู้ปกครองคอยยืนโบกมือให้กำลังใจอยู่ข้างถนนเต็มไม่หมดเลยค่ะในภาพที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายในวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2557ค่ะเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะมีอะไรเป็นของที่มีลักษณะคล้ายๆกับระเบิดมือวางไว้อยู่บนหนังสือนะคะอันนี้คือเด็กๆ เนี่ยเอามาวางไว้เพราะเขาอยากจะสื่อว่าการสอบเอนทรานเนี่ยเหมือนกับไปรบอยู่ในสนามรบเลยค่ะเหมือนกับเป็นสงครามเลยมาดูประเทศที่2กันค่ะก็คือประเทศเกาหลีใต้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขาที่เรียกกันว่าซูนึงเนี่ยนะคะถือว่าโหดเป็นอันดับต้นๆไม่แพ้เกาเข่าของประเทศจีนเลยค่ะในแต่ละปีจะมีเด็กเข้าสอบประมาณ 650,000 คนเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะคะในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 1% เท่านั้นที่จะบรรลุความฝันของตัวเองในวันสอบเนี่ยค่ะที่เกาหลีใต้เขาจะมีข้อบังคับเลยนะคะว่าให้ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าห้างสรรพสินค้าเปิดช้ากว่าเดิม1ชั่วโมงในระหว่างที่สอบการฟังวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเครื่องบินห้ามขึ้นหรือว่าห้ามลงจอดในช่วงเวลาประมาณ30นาทีจะได้ไม่รบกวนการสอบส่วนเรื่องของการเดินทางของเด็กๆที่จะไปยังสถานที่สอบกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะรถบัสรถไฟฟ้าการขนส่งต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขาจะพร้อมเตรียมพร้อมเลยเพื่อที่จะให้บริการนักเรียนทุกคนแถมยังขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อที่จะให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เด็กๆเนี่ยไปถึงสถานที่สอบได้ทันเวลาด้วยเรื่องของการติวเรื่องของกวดวิชาเนี่ยโหดมากๆเลยนะคะคือตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเริ่มเรียนพิเศษกันตั้งแต่7โมงเช้านะคะกว่าจะเลิกก็คือ4ทุ่มพอเลิกเสร็จเนี่ยตามแคนทีนของมหาวิทยาลัยหรือของห้องสมุดหรือของที่ไหนก็ตามเด็กเกาหลีเนี่ยจะไปนั่งติวไปอ่านกันต่อไปพูดง่ายๆคือแทบจะ24ชั่วโมงเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจูเกนจิโกกุหรือว่านรกสอบที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะเด็กญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทุ่มเทไปกับการเรียนพิเศษถึงดึกดื่นเพราะว่าการแข่งขันนั้นสูงมากค่ะแถมการสอบเนี่ยยังชี้ชะตาชีวิตของเด็กนักเรียนคนหนึ่งด้วยเวลาสอบเพียงแค่2วันเท่านั้นจนชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบเด็กที่สอบไม่ได้ในปีนั้นนะคะหากพวกเขามีเงินพวกเขาก็จะไปกวดวิชาเพิ่มเติมใช้เวลาอีก1ปีเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้ในปีหน้าพวกเขาจะถูกเรียกว่าโรนินซึ่งแปลว่าซามูไรไร้อาจารย์ค่ะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับดีๆเนี่ยถือว่าเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งสำหรับชีวิตคนญี่ปุ่นจำนวนมากและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็แทบจะกำหนดชีวิตการทำงานคนญี่ปุ่นไปทั้งชีวิตเราก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเด็กในประเทศไทยของเราก็เรียนหนักไม่แพ้ใครในโลกเช่นกันค่ะพอพูดถึงเรื่องของความเครียดของเด็กๆในการเข้าสอบทั้งหมดนี้อบันเลยสงสัยว่าความเครียดนี้มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขามากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะดังนั้นเราไปคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: เมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะ
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะในตอนที่คุณหมอจะต้องสอบเข้าเป็นสอบเขาเรียกว่าสอบหมอด้วยเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: หมอนี่มันหลายปีมากแล้วนะคะก็ ก็เป็นการสอบที่ดุเดือด
0: ค
1: ือทุกอย่างก็อยู่ที่ 3-4 วันเท่านั้นเองแล้วก็ตัดสินชะตาชีวิตทั้งหมดมันรวมทั้งอดีตที่เราสะสมมาแล้วรวมทั้งอนาคตข้างหน้าเพื่อที่เราจะเข้าไปครอบครองพื้นที่การเรียนแพทย
0: ์ค่ะพอฟังอย่างนี้นี่มันเครียดและกดดันมากนะคะ
1: มันก็คือถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่อยากจะเป็นแพทย์เราก็รู้สึกว่าสู้สักตั้งนึงเพื่อได้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เท่าที่ทราบก็ดุเดือดไม่แพ้กันมีทางเลือกหลากหลายมากแต่ว่าก็ต้องคิดเยอะมากก็ต้องแข่งขันเยอะมากเหมือนกันค่ะ
0: ในสมัยนี้ที่อาบันสังเกตนะคะเด็กๆเขาก็ยังจะต้องเข้มข้นมากๆเลยกับเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเห็นเครียดมากจะต้องไปแบบเรียนพิเศษจะต้องไปกวดวิชาต่างๆนานา
1: ค
0: ุณหมอคิดว่าการพยายามที่จะต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะทำให้เด็กๆเนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงบ้างอะคะ
1: ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเลี้ยวไปเป็นปัญหาเนาะคือเด็กทุกคนก็ต้องเรียนหนังสือนะคะเราก็ต้องมีปูพื้นฐานเพราะการเรียนหนังสือนี่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงแค่เราจะปูความรู้เนาะแต่การเรียนหนังสือเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราฝึกตัวเราให้อดทนนะคะให้มานะบากบั่นให้มีความรับผิดชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือเป็นเรื่องปกติเนา
0: ะ
1: แต่ว่าพอจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีปัญหาอีกเรื่องนึงคือพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาต้องการที่ดีๆคณะดีๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่คนแย่งกันเมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะมันอาจจะไม่แรงเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเทียบก็ประมาณแบบนั้นว่าเข้าไปแข่งเพื่อที่จะแย่งพื้นที่กันเหมือนกับเราจะหาเมืองนึงเนาะแล้วเราจะไปหาพื้นที่เมืองใหม่เนี่ยเราก็ต้องหาที่ที่อุดมสมบูรณ
0: ์เด็กๆเครียดมากไหมคะ
1: มากเพราะว่าอย่างหมอเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะคนไข้ที่มาส่วนใหญ่ของหมอก็จะเป็นช่วงสักเล็กๆจนถึง18ปีนะคนไข้ที่มาเนี่ยตั้งแต่เล็กถึง18ปีเนี่ยมาด้วยปัญหาการเรียนเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีปัญหาพฤติกรรมนิดหน่อยนะคะแต่จำนวนมากเลยมาด้วยปัญหาการเรียนถึงแม้ว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แตกต่างกันนะคะเช่นบางคนสมาธิสั้นบางคนเรียน

0: เรียนก็เรียนใช้ได้แต่พ่อแม่หวังเยอะไป
1: อ๋อ
0: แล้วก็แบบเด็กก็แบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้
1: ค
0: ย
1: ่ะ
0: คือก็มาด้วยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มีเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนจํานวนหนึ่ง
1: คุณหมอคะพอคุณหมอบอกว่าเด็กๆเนี่ยเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะจริงๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นสงครามชนิดหนึ่งเลยที่จะเข้าไปแย่งชิงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้เท่ากับว่าเด็กๆก็เหมือนกับเป็นทหาร
0: มันก็ดูใหญ่นะคะแต่ว่าในชีวิตเด็กจริงๆเขาก็รู้สึกว่ามันก็ประมาณนั้นนะคะคือเขาจะต้องเข้าไปในสนามผู้ใหญ่ชอบบอกว่าแข่งกับตัวเองแต่ในความเป็นจริงพอมันมีพื้นที่จำกัดในมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ดีๆที่เขาอยากได้เนี่ยคณะดีๆเนี่ยก็เหมือนกับการแข่งขันกับเพื่อนทางอ้อมเหมือนกันฉะนั้นเขาก็ต้องเข้าไปลงในศึกนั้นด้วยตัวเขาเองก็เขาก็เหมือนทหารนะคะเป็นทหารที่มีคนคอยบงการ
1: คนคอยบงการคนบงการนั่นคือใครคะ
0: ก็แม่ทัพทั้งหลายนะคะ
1: แม่
0: ทัพที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายก็แล้วแต่ว่าทัพของใครส่วนใหญ่แม่ทัพก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะวางแผนแล้วก็ลูกต้องทำอะไรลูกต้องทำอันนั้นลูกต้องทำนี้แต่พ่อแม่ไปสอบไม่ได้ซึ่งพ่อแม่ไม่ใช่ทหารแน่นอนพ่อแม่เป็นแม่ทัพที่คอยสั่ง
1: เห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นสงครามจริงๆเนี่ยแม่ทัพเขาก็จะต้องวางแผนเรื่องของการสร้างศักยภาพให้กับทหารของเขาวางยุทธศาสตร์ในการรบเพิ่มศักยภาพก็ต้องไปเรียนพิเศษสิไม่งั้นเดี๋ยวจะสู้กับทหารคนอื่นไม่ได
0: ้สมมุติว่าหมอเป็นแม่ทัพเนี่ยหมอก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าทำยังไงให้ทหารของหมอเก่งใช่ไหมคะ
1: เก่งที่สุดด้วย
0: เพราะใช่อย่างที่ไอ้บอลบอกว่าเก่งธรรมดาไม่ได้เก่งที่สุดเพราะว่าจะได้ชนะเรียนพิเศษเยอะๆเหมือนซ้อมดาบเยอะๆทำเยอะแต่ว่าจริงๆบางทีทหารก็ไม่ไหวเหมือนกันทหารก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าเปรียบกับเด็กก็คือว่าเขาก็ไม่ถนัดเรื่องการเรียนมากเท่าไหร่แล้วเราไปเข้มกับเขามากๆบางทีเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันซึ่งเด็กบางคนเนี่ยถนัดทางด้านศิลปะมากแต่ความรู้พื้นฐานเขาไม่ค่อยเก่งเขาก็ต้องฝึกตัวเองตรงนี้หนักมากแต่อันนั้นก็คงไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เข้าใจว่าลูกมีศักยภาพทางด้านดนตรีทางด้านการแสดงทางด้านศิลปะพ่อแม่ก็จะไม่กดดันเรื่องของวิชาพื้นฐานหนักมากแต่ถ้าพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจแล้วเชื่อว่าการเรียนแพทย์อย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีการเรียนวิศวะเป็นสิ่งที่ดี พ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะกดดันลูกนะคะที่ลูกไม่มีความพร้อมมันก็เหมือนกับว่าเราผลักคนเนี้ยที่ผลักทหารคนนี้ออกไปรบเขาไม่เก่งปืนอ่ะเขาเก่งดาบอ่ะ แต่เราก็จะให้ปืนเขาไปสู้อ่ะ เขาก็สู้กี่ครั้งก็ไม่ค่อยชนะ นะคะบังคับให้ไปในทางเลือกทางเดียวที่ไม่ใช่เขาที่ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเขามันก็เหมือนกับเราบังคับคนคนหนึ่งให้ไปสู้รบตกมือแล้วก็สุดท้ายคนคนนั้นก็หนีเตลิดไปเหมือนคนที่จะหนีทหารแต่เด็กที่ต้องถูกบังคับให้ไปเรียนนี้กับบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่ทัพอยู่ที่บ้าน
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นเขาต้องหนีไปที่อื่นที่ไม่มีแม่ทัพ
1: อ๋อนี่คือเนี่ยก็คือกำลังจะพูดถึงว่ามันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กใช่ไหมคะ
0: ถ้าเด็กไม่พร้อม
1: ถ้
0: าเรากดดันเด็กมากเกินไปตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนเราก็ไปตามเก็บพวกคนที่หนีทหารของเราได้ตามร้านเกมตามที่ต่างๆที่เด็กไปทำแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือ
1: ค่ะซึ่งบางครั้งที่เขาหนีไปเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับเขาด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
0: เป็นไปได้มากเลยค่ะเพราะว่ามาจากการตัดสินใจของคนอายุไม่ถึง18
1: คุณหมอคะแล้วเด็กๆที่ถูกบีบคั้นอย่างเงี้ยค่ะเกิดผลกระทบกับเขายังไงได้บ้างอะคะ
0: คือเวลาเด็กบางคนที่เข้าไปสอบแข่งขันเนี่ยค่ะบางคนเขาพร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราบีบคั้นเขาเนี่ยเขาก็ทำได้เพราะตรงกับเขาแต่บางคนเขาไม่ได้พร้อมมากแต่ว่าเขามีศักยภาพทางอื่นคือใจเขาอดทนกับความตึงเครียดได
1: ้
0: คล้ายๆใจเขายืดหยุ่นได้บีบเขาก็ยุบปล่อยเขาก็ฟูเหมือนเดิมเหมือนฟองน้ำยุบได้ฟูได้พวกนี้ก็จะอยู่ได
1: ้
0: อาจจะเรียนไม่ค่อยได้ดีมากแต่ก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนมากแต่คนบางคนเนี่ยแข็งข้างนอกแต่จริงเปรา
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นบีบแรงๆก็เหมือนไข่เงี้ยค่
1: ะ
0: ขอเอาของแข็งๆมาบีบไม่ใช่ใช้มือบีบนะคะมือบีบนี่มือเมียงนุ่มใช้ของแข็งๆมาบีบไปไข่ก็แตกนะฉันก็เหมือนกันฉันคนที่เขายืดหยุ่นไม่ได้เช่นคนนี้มีความเสี่ยงที่จะอดทนไม่ได้คนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่เห็นคุณค่าตัวเองรู้สึกตัวเองด้อยค่าอาจจะปรับตัวไม่ได้มีภาวะเศร้าบ้างบางครั้งก็อาจจะมีภาวะซึ่งภาวะเหล่านี้ค่ะเขาก็จะพามาหาหมอหมอก็จะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมาะกับลูกไหมแล้วก็คุยกับเด็กว่าหนูสามารถ

0: มีอะไรที่มันลำบากใจที่หนูจะสื่อสารได้ไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าหนูสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายปรับกันอาจจะได้คำตอบที่กำลังพอดีคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไร
1: มีเพื่อนนะคะคนนึงที่เขามีลูกแล้วพอมีลูกปุ๊บเขาหวังดีกับลูกมากก็เลยจัดการวางตารางชีวิตไว้ให้ค่ะว่าต้องตื่นกี่โมงเรียนหนังสือถึงเท่าไหร่ได้พัก15นาทีดื่มนมหลังจากนั้นต้องเรียนหนังสือต่อเท่านี้หลังจากนั้นไปเรียนเปียโนไปเรียนเท่านี้อย่างเงี้ยต่างๆนานาค่ะแล้วเคยลองถามเพื่อนว่าทําไมถึงคาดหวังและเข้มงวดกับเด็กซึ่งอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยนะคะแล้วสุดท้ายเพื่อนก็บอกมาว่าเป็นเพราะเขารู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาขาดโอกาสเหล่านี้แล้วเขามองว่าในสังคมเนี่ยเพื่อนๆของเขาที่ได้มีโอกาสเหล่านี้ไปได้ไกลกว่าเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้หากได้เขาก็อยากจะกลับมาช่วยแก้ไขและป้องกันให้กับลูกเขาตั้งแต่เนิ่นๆก็เลยทำการจัดการวางแผนอย่างเข้มข้นกับชีวิตต่างๆให้กับลูกแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยลูกของเขากลายเป็นว่าอยู่ดีไม่พูดกับพ่อแม่อีกเลยคือเป็นคนที่ไม่พูดเลยค่ะจนกระทั่งต้องพาไปหาคุณหมอก็เลยเป็นจุดแรกที่สังเกตอาการว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาผิดทางจึงพาไปปรึกษาคุณหมอ
0: ค
1: ุณหมอเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างไหมคะ
0: ก็เจอนะคะคือคุณพ่อคุณแม่มักจะทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยได้รับแล้วก็มาชดเชยที่ลูกนะคะจริงๆถ้ากรณีเพื่อนของอบันเนี่ยหมอคิดว่าจริงๆแล้วก็การจัดตารางก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจัดตารางถี่ยิบแบบนี้มันคือการควบคุมจริงๆเด็กพอเล็กๆเนี่ยเด็กยังต้องการควบคุมจากภายนอกเช่นพ่อแม่มากำหนดตารางให้แต่พอเด็กใกล้ๆจะ10ขวบแล้วเนี่ยเขาใกล้ๆวัยรุ่นแล้วเนาะเขาไม่ต้องการควบคุมจากภายนอกเขาอยากจะเป็นคนควบคุมตัวเขาเองในบางเรื่องได้ฉะนั้นเพื่อนอบันก็อาจจะจัดตารางให้ห่างๆแต่ว่าถ้าเพื่อนของอบันมองว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาขาดโอกาสเช่นเขาเพื่อนของเขาได้มีโอกาสเรียนนู่นเรียนนี่แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆการที่คนบางคนที่มีตารางทุกอย่างเนี่ยเขาก็ขาดโอกาสที่เพื่อนอบันเคยได้ในวัยเด็กเหมือนกันโอกาสที่จะคิดเองโอกาสที่จะตัดสินใจรับผิดชอบอะไรเองอยากให้อบันกลับไปบอกเพื่อนเนอะว่าจริงๆเนี่ยลองมองย้อนกลับไปในวัยตัวเองเนอะว่าโอกาสที่พ่อแม่ให้เนี่ยคืออะไรอย่าทำลายโอกาสนั้นกับลูกนะคะ
1: พอพูดไปถึงเรื่องของการรักษาค่ะหรือของการช่วยเหลือเขาเนี่ยเท่าที่อบันฟังเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเด็กเท่านั้นที่จะต้องเข้ามารักษาแต่ว่าจะต้องมีผู้ปกครองด้วยไหมคะเพราะว่าเขาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวบีบคั้นเด็ก
0: อ๋อเวลาพ่อแม่พาลูกมาเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วหมอใช้คำว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยคือคุณพ่อคุณแม่แต่หมอไม่ได้คิดว่าหมอจะรักษาคุณพ่อคุณแม่นะคะหมอรู้สึกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นกำลังสำคัญเลยที่จะช่วยลูกกำลังใจของคุณพ่อคุณแม่การลดความกดดันล้วนแต่ช่วยเด็กทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาหมอจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เป็นเวลาพอสมควรเลยส่วนใหญ่หมอจะทำความเข้าใจเด็กแล้วสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและทำความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วสื่อสารให้เด็กเข้าใจนั้นทำไปทำมาในสุดก็จะลงตัวกันพอดีเลย
1: ส่วนมากเวลาคุยกับเด็กๆอะค่ะอันนี้อาบานสงสัยว่าถ้าแบบผู้ปกครองมานั่งด้วยอยู่ในห้องเนี่ยเด็กจะยิ่งไม่กล้าพูดหรือเปล่าคะ
0: อ๋อถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขามักจะขอไม่ให้พ่อแม่ออก
1: อ๋อกลัว
0: กลัวเพราะหมอเป็นคนแปลกหน้ามากนะคะก็เด็กเล็กอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยแล้วก็คุยกับเด็กแต่ว่าเราก็จะขอพ่อแม่ว่าอย่าตอบแทนนะคะก็ให้ลูกไปตอบเองแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยหมอจะขออนุญาตแยกคุยเลยเพราะมีเรื่องบางเรื่องที่วัยรุ่นอยากเล่าให้หมอฟังเยอะแยะเลยเรื่องการเรียนเรื่องความลำบากใจเรื่องการอยากไปทำอย่างอื่นเรื่องไม่อยากเรียนอย่างเดียว 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ากับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเกรงใจไม่กล้าพูดให้เราฟังเช่นเดียวกันบางทีหมอก็ไม่ให้พ่อแม่นั่งคุยตอนเด็กอยู่นะคะเพราะว่าบางทีพ่อแม่เล่าความกังวลใจแต่ว่าลูกได้ยินแล้วเหมือนกับลูกถูกตำหนิต่อหน้าคนอื่นใช่ค่ะฉะนั้นหมอก็บางทีก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะขออนุญาตแยกคุยแต่ไม่ได้เป็นความลับนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางเรื่องนั่งฟังอยู่อาจจะไม่สบายใจ
1: ในฐานะที่คุณหมอเป็นสื่อกลางอะค่ะในเรื่องของการสื่อสารความรู้สึกความต้องการมุมมองของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคยมีโมเมนต์ไหนที่คุณหมอรู้สึกกินใจไหมคะว่าแบบพ่อแม่ได้ปรับกับลูกนี่ได้ปรับความเข้าใจกันมันมีบางเรื่องที่เขาอาจจะไม่เข้าใจกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกรณีนี้บ่อยไหมคะ
0: ถ้าถึงว่ากินใจก็ถูกกินใจอยู่เกือบทุกวันเลยนะคะพอเมื่อเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยถ้าแค่บอกว่าให้เด็กขอพรพระสามข้อจะมีบางโมเมนต์ที่เราทำแบบนี้โดยที่พ่อแม่ไม่อยู่เด็กถูกพ่อแม่ว่าเรียนหนังสือไม่เก่งไม่ตั้งใจเรียนแต่ขอพรพ่อข้อแรกคือขอให้เรียนเก่งแปลว่าจริงๆเขาตระหนักเรื่องนี้อยู่แล้วขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้บ้านรวย
1: นี่คือสะท้อนสิ่งที่คิดว่าดีต่อพ่อแม
0: ่โดยที
1: ่พ่อแม่
0: โดยที่พ่อแม่ไม่เคยรู้เลย
1: โอ้ฟังขนาดไม่มีลูกฟังน้ำตาจะไหล
0: พอไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเหมือนกับพ่อแม่ก็มีรีแอคชั่นแต่มากกว่าอาบันพ่อแม่ร้องไห้ส่วนใหญ่
1: ค
0: ือไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วลูกเขามีความคิดเรื่องนี้อยู่ในใจของเขาเหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่ได้เห็นนะคะห่วงกลัวมีความกลัวเป็นพื้นฐานกลัวจะไม่ชนะกลัวจะลูกไม่ประสบความสำเร็จ
1: ในฐานะที่คุณหมอเนี่ยเป็นทั้งจิตแพทย์ด้วยเป็นทั้งคุณแม่ด้วยคุณหมอมีข้อเสนอแนะในทางออกให้กับเด็กๆและครอบครัวต่างๆในประเด็นนี้อย่างไรบ้าง
0: ก่อนอื่นเราต้องคุยกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเนอะเรื่องนี้เป็นภาวะปกติฉันก็หนทางที่จะนำไปสู่ให้เรื่องนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะก็คือว่าการที่คนเราจะต้องเรียนหนังสือจะต้องสอบแข่งขันกันเนี่ยเหมือนการทำงานเนาะการทำงานมีต้นทุนทั้งสิ้นเลยต้นทุนในการทำงานของเราทุกคนปัจจุบันมันเหมือนกันเลยมีกำลังสมองมีกำลังกายมีกำลังใจ
1: ค่ะ
0: กำลังสมองบางทีเลือกไม่ได้เป็นเรื่องของแต่ละคน
1: บางคนอาจจะ
0: ได้มาเยอะหรือบางทีบางคนถนัดคนละเรื่องเพราะฉะนั้นกำลังสมองก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะถนัดเรื่องไหนแต่ในส่วนหนึ่งของกำลังสมองคือแรงจูงใจคือถ้าพ่อแม่สามารถทำให้ลูกมีแรงจูงใจในการทำสิ่งนั้นเช่นพาลูกไปเจออะไรเยอะๆให้โอกาสลูกได้ไปสำรวจอะไรบางอย่างเยอะๆเช่นไปอย่างมากองถ่ายถ
1: ้
0: าสามารถพาลูกมากองถ่ายได้ลูกก็เห็นว่างานนี้มันดูสนุกจังเลยคราวนี้เขาจะไม่ดูว่าการเลี้ยงสื่อเป็นงานละเพราะว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้ไปทำสิ่งสนุกข้างหน้าฉันแรงจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะเพิ่มกำลังสมองให้ทำได้เต็มที่คราวนี้แหละไม่ต้องเคี่ยวเข็นละกำลังใจกำลังปัญญามาเต็มที่ใช้อย่างเต็มที่
1: เขาจะอยากเต็มที่
0: เขาจะอยากเต็มที่พอเขาอยากเต็มที่เราจะเหนื่อยน้อยลงฉันลงทุนสร้างแรงบันดาลใจนี่เป็นเรื่องสำคัญ
1: ค่ะอย่างนี้จริงๆก็คือรวมถึงการพาไปเที่ยวพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปดูอควาเร
0: ียมก็ได้ที่ไปแล้วพ่อแม่รู้สึกว่าพ่อแม่ก็สนุกลูกก็สนุกนะคะแล้วลูกก็จะอยากความอยากเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผลักดันเราอยู่ทุกวันนี้อันที่สองกำลังกายกำลังกายก็สำคัญเพราะว่าเวลาจะทำงานเนี่ยร่างกายก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมาจากเราอดทนกับนั่งทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้คือเรามีวินัย
1: ค
0: ือถ้าเรามีวินัยเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงเรานอนตรงเวลาเรากินตรงเวลานะคะจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมเราอดทนโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าแบบมันอึดอัดมากเนี่ยฉันพ่อแม่สอนวินัยลูกตั้งแต่เล็กก็จะช่วยทำให้ลูกเรียนหนังสือได้ดีเพราะการเรียนหนังสือกับวินัยเป็นเรื่องใกล้เคียงกันมากเลยต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
1: แล้วแต่พอพูดถึงคำว่าวินัยอะค่ะหลายคนมักจะนึกถึงคำที่มันเคียบคู่กันมาก็คือว่าเคร่งขรึมการลงโทษการบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสำหรับพ่อแม่ที่อยากจะสร้างวินัยให้กับลูกอะค่ะจะมีวิธีการสร้างวินัยอย่างไรที่จะอยู่ในทางสายกลาง
0: โอ้มันถามได้ตรงใจกับที่หมออยากพูดเลย คือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักเราไม่สร้างวินัยให้ใครถ้าเราไม่รักคนนั้นก็กลับมาสู่เรื่องสุดท้ายเลยคือกำลังใจต้นทุนของกำลังใจเนี่ยสำคัญมากเพราะต้นทุนกำลังใจจะช่วยสร้างวินัยได้ด้วยนั่นก็คือความรักและความผูกพันที่พ่อแม่มีกับลูกนะคะคือถ้าพ่อลูกเห็นว่าแม่รักแล้วก็แม่ก็เคารพในความเป็นตัวลูกลูกตัดสินใจอะไรแม่ก็ให้เกียรติลูกแล้วก็ทุกอย่างที่แม่พูดภาษาที่แม่พูดออกไปเป็นภาษาของความรักทั้งสิ้นแต่แม่อาจจะเข้มงวดนะคะเช่นแม่จะว่าถึงเวลานอนต้องนอนแต่นอนเถอะค่ะจะได้สดชื่นพรุ่งนี้
1: จะไม่ได้แบบว่านอนได้แล้ว
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้แกตื่นสายนะ
1: แกเป็นลูกแบบนี้อย่างน
0: ี้อะไรนี้ก็
1: รู้สึกต่อให้ได้วินัยก็ไม่ได้ความรักกำลังใจไม่มี
0: การความรักเป็นอาหารสำคัญของชีวิตของลูกนะฉะนั้นการส่งความรักให้ลูกเนี่ยมันจะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีคราวนี้พอมีสายสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเวลาลูกจะไปทำงานหนักเช่นไปเรียนหนังสือเนี่ยสายสัมพันธ์อันนี้มันก็จะช่วยดึงลูกเอาไว้ว่าอย่างนี้ไปไหนเลยเพราะว่าแม่เราทำแล้วแม่รักเราอีกเรื่องนึงที่หมอคิดว่าเป็นต้นทุนสำคัญในการที่จะช่วยลูกเราให้ผ่านการเรียนโดยที่ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากเกินไปนั่นคือความสุข ความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่พ่อแม่ให้ลูกได้มีโอกาสทำโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆเนี่ยถ้าชีวิตเด็กๆเราไม่ไปกวดขันเขามากไม่ต้องจับเรียนพิเศษตั้งแต่เล็กเลยเด็กมีเวลาไปเล่นเด็กมีเวลาไปตกปลาซื้อปลากัดมาเลี้ยงจิ้งหรีดให้ดูจิ้งหรีดกัดกันอาจจะแบบรุนแรงหน่อยแต่ก็เป็นชีวิตของเด็กนะคะมีเวลาปลูกต้นไม้มีเวลาทำบ่อปลาเองความสุขเหล่านี้เวลาเขาโต

0: จริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตการเรียนในชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่เติบโตมาเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องการเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราจับชีวิตให้เกิดความสมดุลได้การเรียนพอไปได้แล้วก็ได้มีโอกาสสำรวจสิ่งที่เป็นความชอบได้มีโอกาสใช้ชีวิตให้มีความสุขพ่อแม่ลูกผูกพันที่ดีสร้างวินัยให้ลูกทุกอย่างก็จะผสมกันได้ลงตัวแล้วเส้นทางอนาคตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไรส่วนพ่อแม่ไม่ใช่แม่ทัพแล้วนะคะพ่อแม่เป็นพี่เลี้ยงเป็นคนที่คอยอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลือเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะ
1: วันนี้ฟังแล้วอาบันรู้สึกว่าได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: พบกับรายการปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มันน่าโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ตับแข็งกับมะเร็งตับนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับมักจะต้องมีตับแข็งนำมาก่อนเสมอเริ่มต้นจากตับปกติตับเสื่อมนานเข้าก็จะถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อพังผืดเป็นแผลเป็นอันนี้เราเรียกตับแข็งตับแข็งก็จะเป็นตัวแหล่งก่อเชื้อทำให้เกิดมะเร็งตับมันผู้ป่วยที่เป็นตับแข็งโดยทั่วไปประมาณ10ปีเนี่ยก็อาจจะประมาณถึง1ใน3ที่จะเป็นมะเร็งตับครับอาการของตับแข็งกับมะเร็งตับเนี่ยคล้ายกันมากนะครับอาการของมะเร็งตับจะแตกต่างจากตับแข็งอันเดียวก็คือว่าการที่มีก้อนแล้วก้อนเนี่ยอาจจะไปเบียดอวัยวะหรือว่าไปกดเส้นประสาททำให้เกิดมีอาการเจ็บปวดซึ่งอันนี้เนี่ยในกรณีที่เป็นตับแข็งจะไม่มีแต่อาการส่วนที่เหลืออื่นๆเนี่ยจะคล้ายกันก็คือผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการที่ตับสร้างสารที่ตับควรจะสร้างเนี่ยได้น้อยลงเช่นโปรตีนน้อยก็มีเท้าบวมท้องมารมีการแข็งตัวของเลือดไม่ดีหรือสารพิษที่ตับควรจะขับออกทางน้ำดีแต่ออกไม่ได้ก็ทำให้มีอาการตัวตาเหลืองเป็นต้นครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนราย

การการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกับรายการคนสู้โรคกับต้นอ้อค่ะคุณผู้หญิงที่มีอาการของประจำเดือนมาไม่ปกติประจำเดือนมามากจนเกินไปหรือว่ามาบ้างไม่มาบ้างอย่านิ่งนอนใจนะคะเพราะว่านั่นอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคมะเร็งมดลูกหรือว่ามะเร็งรังไข่ก็ได้ค่ะควรที่จะรีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงมะเร็งมดลูกหรือว่ามะเร็งรังไข่ที่ผู้หญิงไม่ควรมองข้ามค่ะติดตามในช่วงสนทนานะคะ

0: คือวิธีการของนักปัญจบันบุญเนี่ยจะไม่มีการพิมพ์ฎีกาไปเรื่อยไรผมก็เลยคิดว่าทำวิธีนี้ทำกับคนไม่รู้จักทำกับคนที่เขาศรัทธาทำกับคนที่เขามาขอเราทำบุญซึ่งบุญอันนี้มันจะบริสุทธิ์มากเพราะเขามีความตั้งใจนะมีความตั้งใจที่จะทำไม่ใช่เราไปขอให้เขาทำไปบอกบุญมาเนี่ยเราไม่เลี่ยไรนะครับหนึ่งไม่เลี่ยไรสองแล้วก็พอมาถึงปลายทางก็ถอดมาช่วยกันนับแล้วก็ถ่ายรูปลงเฟซว่าวันนี้ได้เท่าไหร่แล้วถ้าเขาทำบุญเราก็บอกว่าปัจจัยบุญที่คุณทำมาเนี่ยนะไม่ได้หักค่าใช้จ่ายนะครับแต่ละคนนี่ก็หาอยู่หากินกันเองนอนวัดก็ไม่เสียตังค์อยู่แล้วถ้าใครพอจะมีตังค์ก็เช้าเช้าก็ทำร้านนี่สมก็คือเรามาใช้น้ำใช้ไฟใช้สถานที่คืออย่าให้เป็นภาระของวัดอะคนที่เกษียณเนี่ยผมอยากให้เขามาออกกำลังกายมันจะดีต่อสุขภาพเขาได้ออกไปเห็นโลกกว้างขึ้นได้เห็นวิถีชาวบ้านที่ระหว่างทางถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจาะลึกถึงเข้าไปในหมู่บ้านอย่างนั้นเราเพียงทำผ่านเห็นทำนามันก็ได้ไปเห็นโลกภายนอกยังดีกว่าอยู่บ้านนั่งหน้าจอทีวีแล้วก็ไม่ได้เคลื่อนไปไหนเดี๋ยวก็ป่วย
1: อนุโมทนาสาธุด้วยอะไรอย่างนี้นะ
0: มันมีความสุขในการที่ทำในสิ่งที่ชอบเข้าใจไหมคือเราชอบปั่นจักรยานแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าอยากจะช่วยสังคมคือเราจะเป็นกลุ่มเล็กๆถ้าเทียบกับคนที่เขามีมากๆนะเขาทำได้มากกว่าเราแต่เราเป็นคนเล็กคนน้อยเราอาศัยเอาแรงเป็นบุญหมายถึงว่าเราปั่นอย่างเงี้ยปั่นเพื่อไปบอกบุญกันเนี่ยมันก็ได้บุญเอาทุนมาเป็นทานทุนของตัวเองเนี่ยมากินด้วยเพื่อนมาด้วยกันอ้าวแบ่งปัน
2: ช่วงนี้นะคะเราจะพูดถึงโรคมะเร็งมดลูกและมะเร็งรังไข่ค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะจะพบในผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง35ปีจนถึง80ปีค่ะแต่ว่าใครนะคะจะเป็นกลุ่มเสี่ยงบ้างนั้นนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงวัฒนัยไกรสรกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวชค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยคุณหมอจะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะเกี่ยวกับโรคมะเร็งมดลูกแล้วก็มะเร็งรังไข่ค่ะพูดถึงสาเหตุของการเกิดมดลูกแล้วก็รังไข่ให้เราได้ทราบกันสักนิดนึงค่ะ
3: ค่ะสาเหตุนะคะของตัวมะเร็งมดลูกนะคะก็คือปัจจัยหลักก็คือการที่ได้รับฮอร์โมนเพศหญิงอะค่ะกระตุ้นเป็นระยะเวลานานเช่นมีประจำเดือนเร็วนะคะหมดประจำเดือนช้านะคะหรือในกลุ่มคนผู้หญิงที่เป็นเบาหวานไขมันนะคะ
2: น้ำหนักเกินอ้วน
3: เพราะว่าความอ้วนเนี่ยค่ะจะทำให้ตัวเนื้อเยื่อไขมันในร่างตรงผิวหนังเราเนี่ยค่ะมันสามารถเปลี่ยนจากฮอร์โมนตัวหนึ่งกลายเป็นฮอร์โมนกลุ่มเอสโตรเจนที่ไปกระตุ้นทำให้เยื่อบุโพรงลูกมันหนาตัวผิดปกติได
2: ้นะคะผลิตฮอร์โมนมากขึ้นกว่าปกติเลย
3: ใช่ค่ะเมื่อเทียบกับคนที่ผอมนะคะก็เลยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะคะหรือในคนไข้กลุ่มที่ได้รับยาฮอร์โมนเป็นเอสโตรเจนอย่างเดียวนะคะกินก็จะมีความเสี่ยงเรื่องพวกนี้เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะส่วนเรื่องพันธุกรรมก็เจอได้แต่ว่าเจอไม่ค่อยเยอะค่ะเจอน้อยกว่า 5% ค่ะ
2: แล้วเราจะมีวิธีการสังเกตยังไงบ้างคะกับการที่เราจะเป็นมะเร็งมดลูกหรือเปล่า
3: ส่วนใหญ่มะเร็งมดลูกจะมาด้วยเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดซึ่งจะเจอประมาณ95%เป็นสาเหตุนำ
2: เลือดออกผิดปกติ
3: เป็นอาการนำค่ะ
2: ใ
3: ช่ค่ะก็คือเช่นประจำเดือนมาเยอะมากผิดปกติมากระปิกระปอยมาไม่ตรงรอบค่ะก็อันนี
2: ้มานานแบบนี้ได้ไหมคะ
3: ได้เหมือนกันค่ะก็กลุ่มนี้ค่ะก็จะมาทำให้มาพบแพทย์ไวตัวมะเร็งมดลูกเนี่ยโดยส่วนใหญ่คนไข้มักจะมาเจอเนี่ยก็มักจะเป็นระยะต้นค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่ามาด้วยเรื่องเลือดออกผิดปกติเขาก็จะมาเร็ว
2: เขาจะเริ่มแบบว่าฉันผิดปกติหรือเปล่าเป็นอะไรเปล่า
3: เขาก็จะมาเร็วค่ะกลุ่มนี้ก็จะมาเร็ว
2: แล้วในเรื่องของมะเร็งรังไข่นะคะ
3: มะเร็งรังไข่เนี่ยเจอในกลุ่มคนไข้ที่ไม่มีบุตรนะคะเช่นไม่เคยมีลูกเลยนะคะก็กลุ่มนี้มักจะมาด้วยท้องโตนะคะอืดแน่นท้องกินอะไรอาหารไม่ย่อยขับถ่ายลำบากค่ะมักเจอในผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนไปแล้วอายุเยอะๆนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่กลุ่มนี้ค่ะถ้ามาแล้วเนี่ยมาด้วยท้องโตท้องมาแล้วเนี่ยมักจะเป็นระยะท้ายๆแล้วเป็นส่วนใหญ่ค่ะเพราะว่าระยะต้นคนไข้ไม่ทันสังเกตค่ะว่ากินแล้วอาหารไม่ย่อยอืดแน่นท้องนึกว่าเป็นโรคกระเพาะ กว่าจะกินยาโรคกระเพาะไม่ดีขึ้นทำนู่นนี่นั่นไม่ดีขึ้นมักก็จะท้องโตแล้ว
2: แล้วแบบนี้คือมารู้ในระยะท้ายๆของมะเร็งรังไข่แล้ว
3: ค่ะ
2: จะรักษาหายได้ไหมคะ
3: รักษาได้ค่ะแต่ว่า
2: หายอะค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ค่ะรักษาได้แต่ต้องคอยเฝ้าระวังเรื่องการกลับเป็นซ้ำเพราะส่วนใหญ่ก็มักจะเจอเป็นระยะที่3เป็นส่วนใหญ่เลยค่ะ
2: แล้วในเรื่องของการรักษาของแต่ละโรคมะเร็งนะคะเริ่มจากมะเร็งมดลูกก่อนเรามีการรักษายังไงบ้างคะ
3: ก็มะเร็งมดลูกการรักษานะคะก็คือการผ่าตัดเป็นหลักเป็นการกำหนดระยะของโรคด้วยนะคะก็คือตัดมดลูกนะคะรังไข่ทั้งสองข้างรอบต่อมน้ำเหลืองในรอบเส้นเลือดในอุ้งเชิงกรานแล้วก็รอบในช่องท้องอะค่ะซึ่งหลังจากที่เราผ่าตัดเสร็จเราก็จะเอาชิ้นเนื้อมาตรวจนะคะก็จะทราบว่าระยะของโรคเป็นระยะไหนนะคะถ้าเป็นแค่ระยะที่1ตอนต้นก็ผ่าตัดอย่างเดียวจบนะคะโอกาสหายขาดหมายถึงว่าระยะปอดโรคในช่วง5ปีอะค่ะก็สูงมากนะคะร้อยละ90กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ95
2: อันนี้คือระยะแรกเหรอคะ
3: ใช่ค่ะต้องเป็นแค่ระยะที่1ตอนต้นเท่านั้นแต่ถ้าเกินกว่านั้นนะคะก็จะต้องมาร่วมกับการฉายแสงหรือว่าให้ยาเคมีบำบัดร่วมด้วยค่ะ
2: แล้วทั้งในเรื่องของการที่เราผ่าตัดมดลูกออกไปแล้วมันจะกลับมาเป็นอีกไหมคะ
3: ก็คือกลับเป็นได้ค่ะกลับเป็นในช่องท้องส่วนที่เหลือตามต่อมน้ำเหลืองนะคะหรือว่าที่ตับหรือว่าแพร่กระจายไปไกลก็เป็นปอดอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: ทั้งที่เราไม่มีมดลูกแล้วยังกลับมาเป็นได้อีกนะคะ
3: ใช่ค่ะได้ค่ะ
2: นั่นในเรื่องของการมีบุตรเหรอคะ
3: การมีบุตรเนื่องจากการผ่าตัดตามมาตรฐานนะคะจะตัดมดลูกแล้วก็รังไข่ออกเพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มนี้ก็คือไม่สามารถมีบุตรได้ยกเว้นว่าในรายที่ต้องการมีบุตรจริงๆนะคะก็จะเลือกเฉพาะเป็นระยะต้นซึ่งอันนี้จะต้องส่งตรวจเพิ่มเติมเช่นตรวจ MRI ดูว่าเป็นระยะที่1ตอนต้นหรือเปล่าถ้าเป็นแค่ระยะที่1ตอนต้นผลชิ้นเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะเป็นผลชิ้นเนื้อที่ไม่ดุร้ายอันนั้นอาจจะพิจารณานะคะให้การรักษาด้วยยาเพื่อที่จะเปลี่ยนสภาพเนื้อค่ะให้กลายเป็นเนื้อธรรมดาแต่ว่าต้องแจ้งกับคนไข้ว่ามันไม่ใช่การรักษาตามมาตรฐานนะคะข้อแรกข้อ2มีโอกาสที่จะหมายถึงว่ารักษาแล้วล้มเหลวได้นะคะแล้วก็คนที่ใช้ยากลุ่มนี้ค่ะก็จะต้องเหมือนมาตรวจติดตามด้วยกันเอาเยื่อบุโพรงลูกไปตรวจอะค่
2: ะ
3: ทุก3เดือนนะคะแล้วพอถ้าเกิดว่าพอหายแล้วนะคะก็ต้องรีบมีลูกหลังจากมีลูกครบแล้วก็ยังแนะนำให้ตัดมดลูกทิ้งหลังจากมีลูกครบอะค่ะ
2: แล้วคือเวลาที่เราตัดมดลูกไปเรียบร้อยแล้วไม่มีบุตรแล้วแล้วยังมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะเพราะว่าการมีเพศสัมพันธ์เราไม่ได้ใช้มดลูกค่ะ
2: ก็ยังได้เป็นปกติอยู่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะเราใช้ช่องทางช่องคลอดอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นช่องคลอดเราก็ยังเหลืออยู่มีเพศสัมพันธ์ได้เหมือนเดิม
2: ก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ
3: ์ใช่ค่ะ
2: แล้วถ้าเป็นเรื่องของมะเร็งรังไข่ล่ะคะ
3: มะเร็งรังไข
2: ่ในเรื่องของการรักษา
3: การรักษามะเร็งรังไข่นะคะก็ที่เราจะเจอบ่อยเป็นมะเร็งรังไข่กลุ่มเนื้อเยื่อบุผิวนะคะเลือกกลุ่มนี้เนี่ยก็คือเจอบ่อยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เจอในผู้สูงวัยนะคะการรักษาการผ่าตัดก็คือมดลูกรังไข่ทั้งสองข้างผ่าตัดแบบเดียวกันเลยค่ะผ่าตัดไปเข้าไปแล้วนะคะดูแล้วว่ามันเป็นกลุ่มอันนี้คือต้องส่งชิ้นเนื้อในห้องผ่าตัดเหมือนว่าขอด่วนให้พยาธิแพทย์ช่วยดูด่วนในห้องผ่าตัดเลยค่ะไม่ใช่ดุร้ายนะคะสองเป็นข้างเกียวนะคะแล้วก็ประเมินก่อนผ่าตัดแล้วด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องหรือว่าด้วยทำการทำ MRI หรือ PET scan เนี่ยดูแล้วเป็นแค่ระยะต้นไม่ได้มีการแพร่กระจายไปที่อื่นนะคะแล้วก็คนไข้คืออยากมีบุตรมากจริงๆนะคะก็อาจจะทำผ่าตัดแค่ตัดปีกมดลูกรังไข่ข้างที่เป็นออกแล้วก็ร่วมกับรอบต่อมน้ำเหลืองในช่องท้องออกตรวจนะคะถ้าเป็นแค่ระยะที่1ตอนต้นก็หลังผ่าตัดเสร็จก็คือเหมือนเดิมก็คือรีบให้มีลูกนะคะแล้วก็หลังจากมีลูกครบก็ยังแนะนำว่าก็ยังจะต้องเอาออก
2: ก็คือยังไงก็ควรที่จะตัดออกถึงแม้ว่าจะเป็นข้างเดียวก็ตาม
3: แล้วก็ยกเว้นว่าในกลุ่มที่เป็นชนิดที่ไม่ใช่เนื้อเยื่อบุผิวเขาเรียกเป็นกลุ่มเจอร์มเซลล์ทูเมอร์นะคะซึ่งอันนี้จะเจอในกลุ่มคนไข้ที่เป็นอายุน้อยถึงกับในกลุ่มเด็กด้วยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะพิเศษก็คือมักจะเป็นรอยโรคที่รังไข่ข้างเดียวก็คือตัวโรคมะเร็งกลุ่มเจอร์มเซลล์เนี้ยมักจะไม่กินสองข้างนะคะแต่อันนี้เราเจอไม่บ่อยนะคะมักจะกินแค่ข้างเดียวอันนี้ค่ะตามมาตรฐานการรักษาสามารถก็คือตัดแค่ตัวปีกมดลูกรังไข่ข้างที่เป็นโรคออกนะคะแล้วก็ล้อต่อมน้ำเหลืองในช่องท้องส่งตรวจหลังจากนั้นเนี่ยก็ดูระยะของโรคนะคะถ้าเป็นระยะที่เป็นค่อนข้างเยอะระยะที่2ที่3ขึ้นไปก็ให้ยาเคมีบำบัดให้เสร็จแล้วรักษาครบสามารถมีลูกได้ค่ะก็ยังสามารถตั้งครรภ์ได้แล้วไม่จำเป็นต้องเอาอีกข้างออก
2: และเด็กที่บอกว่าเริ่มเป็นเราเริ่มเห็นในวัยเด็กเลยแบบนี้คืออายุประมาณเท่าไหร่คะคุณหมอ
3: ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงวัยรุ่นค่ะวัยรุ่นถึงระยะประมาณ20กว่า ประมาณนี้ค่ะก็มาส่วนใหญ่มาด้วยเรื่องปวดท้อง
2: ค่ะ
3: คำก้อนได้ในท้องท้องโตเร็วนะคะแต่ว่าจะคำได้เป็นท้องแข็งๆมากกว่าเป็นเหมือนก้อนโตเร็วก้อนแข็งๆเกิดขึ้นในท้องค่ะ
2: พูดถึงตรงนี้นะคะอยากให้คุณหมอช่วยอธิบายนิดนึงว่าเราจะสัมผัสตัวเองได้ยังไงว่าเราจะเป็นมะเร็งรังไข่หรือเปล่าหรือว่าเป็นมะเร็งมดลูกหรือเปล่าจากตัวเราเอง
3: เวลาเรานอนหงายอะค่ะให้ใช้วิธีว่านอนหงายแล้วคลำ
2: คลำบริเวณตรงไหนคะ
3: ตั้งแต่ค่ะตั้งแต่
2: ซี่โครงตรงน
3: ี้
2: เลย
3: คลำค่อยๆคลำลงมาค่ะในท้องเราปกติจะไม่เจอก้อนอะไรค่ะ
2: ม
3: ดลูกเราอยู่ในท่านอนก็ถ้ามันลูกไม่โตเราจะคำไม่ได้จากหน้าท้องอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดทำได้แบบเป็นแข็งๆนะคะเริ่มเป็นก้อนตะปุ่มตะป่ำเนี่ยค่ะก็แนะนำว่าควรจะต้องมาพบแพทย์ตรวจภายในเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มาตรวจเพิ่มอาจจะต้องมาอันตราซาวด์หรือว่าทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องหรือ MRI เพิ่มเติมค่ะ
2: อันนี้คือเราสามารถที่จะตรวจด้วยตัวเราเองได้นะคะถ้ามีความผิดปกติตรงนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บก็ให้รีบไปพบแพทย์ทันที
3: ใช่ค่ะแต่ถึงแม้ว่าเราจะตรวจได้ในระยะในตรวจคือคำเองทุกเดือนสมมตินะ
2: คะ
3: ก็ไม่ได้การันตีว่าจะไม่เจอเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่มะเร็งรังไข่มดลูกมักจะเป็นเร็วค่ะคืออย่างรังไข่อย่างเงี้ยค่ะท้องโตเร็วภายใน3สัปดาห์จากสเตจ1ก็กลายเป็นระยะที่3ไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะภายใน1เดือนที่คนไข้รู้สึกได้ว่าท้องโตอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถึงถ้าเกิดพอรอเราทำได้มันมักจะไม่ใช่ระยะต้น
2: ก็คือควรที่จะค่อนข้างเฝ้าระวังตัวเองอย่างใกล้ชิดมากเลยนะคะหรือว่าไปพบคุณหมออยู่บ่อยๆนะคะในการตรวจสุขภาพสักนิดหนึ่งนะคะและในเรื่องของช็อกโกแลตซีดค่ะคุณหมอ
3: ค่ะ
2: ตรงนี้มีเกี่ยวพันกับการเป็นมะเร็งมดลูกหรือว่าเป็นมะเร็งรังไข่ไหมคะ
3: ช็อกโกแลตซีดเนี่ยมีสัมพันธ์กับตัวมะเร็งรังไข่บางชนิดนะคะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเจอ 100% นะคะหมายถึงว่าเช่นถ้าเจอช็อกโกแลตซีดแล้วในคนที่อายุค่อนข้างเยอะนิดนึง40กว่า50หรือ50กว่าเนี่ยค่ะ

0: เขาปรากฏว่าอันตราซาวไปหน้าตาช็อกโกแลตซิดูไม่ค่อยสวยดูมีเนื้อตันๆร่วมด้วยมักพบมีมะเร็งรังไข่ร่วมด้วยได้แต่ว่าไม่เยอะค่ะเป็นมะเร็งรังไข่ชนิดที่เขาเรียกว่าเป็นชนิดเคลียร์เซลล์นะคะที่เจอได้ค่ะ
1: ก็คือมีโอกาสที่จะเป็นได้
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าไม่ได้สูงมาก
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าหลายคนที่เคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีด
0: ค่ะก็จะมีความกังวลกล
1: ั
0: วว่าเอ้ยฉันจะเป็นมะเร็งรังไข่ในอนาคตไหมก
1: ็
0: คือไม่บอกคือบอกก่อนว่าไม่ได้เป็นทุกคนนะคะ
1: ให้คุณหมอแนะนำคุณผู้ชมนิดนึงนะคะในเรื่องของการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากการเป็นมะเร็งมดลูกแล้วก็มะเร็งรังไข่ด้วยค่ะ
0: อันนี้เป็นโรคของความชราส่วนใหญ่นะคะเกิดจากพันธุกรรมมันจะค่อนข้างน้อยเป็นโรคของความชราเป็นหลักแนะนำว่าถ้ามีอาการผิดปกติกินไม่ว่าจะเป็นประจำเดือนมาผิดปกติมาไม่ตรงรอบนะคะมามากมาตรงรอบแต่มามากมานานนะคะหรือว่ามีท้องโตเร็วกินแล้วไม่ย่อยกินแล้วเหมือนอาหารไม่ย่อยท้องอืดก็ควรรีบพบแพทย์ตรวจเพิ่มเติมนะคะและถึงแม้เราจะมีการเช็คอัพตรวจเบาหวานความดันตรวจร่างกายประจำปีไม่ได้การันตีว่าเราจะไม่เป็น
1: วันนี้คุณผู้ชมนะคะได้ทราบสัญญาณเตือนต่างๆนะคะที่อาจจะทำให้เกิดโรคมะเร็งมดลูกนะคะคือง่ายๆเป็นวัยมีประจำเดือนนะคะแล้วถ้ามาผิดปกติเมื่อไหร่นะคะให้เรารู้สึกว่ามันคือความผิดปกติควรจะไปพบคุณหมอก่อนนะคะอย่านิ่งนอนใจหรือถ้าบางคนนะคะรู้สึกว่าท้องอืดก็อย่านิ่งนอนใจเหมือนกันนะคะก็ควรที่จะไปปรึกษาคุณหมอเหมือนกันอาจจะเป็นโรคมะเร็งรังไข่ก็ได้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
0: ค่ะ

เช้านี้เราเดินทางขึ้นดอยภูคาจังหวัดน่านค่ะซึ่งตลอดเส้นทางที่เรามานะคะเป็นภูเขาทำให้เห็นถึงความยากลำบากในการเดินทางเพื่อเข้าถึงบริการสุขภาพค่ะแต่โครงการแม่หญิงม่วนใจปลอดภัยห่างไกลมะเร็งปากมดลูกเดินทางลงพื้นที่นะคะมาพร้อมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีทางการแพทย์ค่ะมาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้กับสตรีชนเผ่าลั้วไปติดตามชมกันค่ะ

0: และตอนนี้ค่ะเราอยู่กับศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์ค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะอาจารย์คะวันนี้เราเดินทางลงพื้นที่มาค่อนข้างไกลทีเดียวอยากทราบวัตถุประสงค์ของการมาลงพื้นที่ตรวจคัดกรองวันนี้ค่ะ
1: ครับก็โครงการอันนี้นะครับเริ่มจากการที่ทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับมีโครงการร่วมกับมูลนิธิ1คนให้หลายคนรับนะครับในการที่จะคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับในคนผู้หญิงทางไกลนะครับแล้วก็พอเราปรึกษาหารือกันในกลุ่มที่ทำงานวิจัยกันนะครับเราก็คิดว่าเราควรจะทำในท้องถิ่นที่ห่างไกลมากๆนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มชาติพันธุ์ของจังหวัดน่านนะครับเราก็เลยติดต่อประสานงานกันในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งเป็นเครือข่ายของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์อยู่แล้วในเบื้องต้นเนี่ยนะครับถึงมาถึงที่ตรงนี้ได้ซึ่งก็เป็นจุดที่เราคิดว่าเหมาะสมนะครับจะไปในอำเภอต่างๆอีก3อำเภอนะครับรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยจะเป็น6กลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่อยู่ในจังหวัดน่านครับ
0: แล้วทำไมเราถึงให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่มาตรวจมะเร็งปากมดลูกล่ะคะ
1: ก็เรามีข้อมูลเบื้องต้นนะครับในของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ว่าจากที่เราทราบกันอยู่เนี่ยว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยนะครับ 99 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นสาเหตุมาจากการติดเชื้อ HPV นะครับแล้วก็พอเราไปศึกษาเนี่ยเราก็พบว่าเชื้อ HPV เนี่ยมันมีหลายชนิดนะครับชนิดที่พบบ่อยในกลุ่มประชากรทั่วๆไปของคนไทยเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนกับในประเทศตะวันตกนะครับในขณะที่วัคซีนที่เราทำมาเพื่อป้องกันเชื้ออันนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ครอบคลุมถึงเชื้อที่เราพบบ่อยในคนปกติของบ้านเราด้วยอันนี้เนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เรามาทราบนะครับคิดว่าปัญหาทางด้านสุขภาพในชาติตะวันตกในชาติตะวันออกหรือในกลุ่มต่างๆของประชาชนเนี่ยมันจะต้องไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาสุขภาพก็ตรงไปตรงมาเหมือนกับการแก้ปัญหาในท้องถิ่นเราก็ต้องเข้าถึงปัญหานะครับแล้วถึงเอาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นซึ่งเรามาวันนี้เนี่ยนอกจากเราจะมาให้ข้อมูลแล้วเนี่ยเรายังเก็บข้อมูลไปด้วยนะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็ไปค้นคว้าต่อแล้วก็เอาปัญหานั้นเนี่ยกลับมาแก้ไขปัญหาให้เขาให้ได้นะครับ
0: พออาจารย์มาได้ลงพื้นที่แบบนี้แล้วเนี่ยเห็นปัญหาของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลถึงการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ไหมคะ
1: อันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นอันนึงที่ตั้งแต่ผมมารับตำแหน่งผู้อำนวยการที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนี่ยเรามีโอกาสออกไปในท้องถิ่นเหล่านี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ยังเห็นว่าอย่างเรานั่งรถวันนี้เนี่ยนะครับเราเดินทางมากันเองห่างกันแค่60-70กิโลเนี่ยแต่ใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราคนดีๆเนี่ยยังแทบจะแย่แล้วเลยนะครับคนป่วยคนเจ็บเนี่ยเขาจะไปอย่างไรอันนั้นก็เป็นอันนึงนะครับคราวนี้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมาเสริมให้กับทางภาครัฐได้นะครับเราเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์นะครับองค์ประธานคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์เนี่ยท่านก็มีพระปณิธานชัดเจนนะครับแน่วแน่ในการตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขึ้นมาว่าจะให้เป็นโรงพยาบาลที่สามารถช่วยเหลือคนไทยได้ในทุกมุมทุกท้องถิ่นไม่ว่าจะห่างไกลแค่ไหนให้ได้รับการรักษาดูแลเนี่ยด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับเหมือนกับคนที่อยู่ในเมืองนะครับก็อันนั้นเป็นปณิธานของพระองค์ท่านซึ่งชัดเจนเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนี่ยเราก็มีวิสัยทัศน์ที่จะต้องทำให้ได้อย่างนั้นเช่นเดียวกันนะครับ
0: และอย่างการมาลงพื้นที่วันนี้เนี่ยค่ะสามารถตรวจคัดกรองได้ระดับไหนเทียบเท่ากับโรงพยาบาลเลยไหมคะ
1: ครับเทคโนโลยีที่เรามาใช้เนี่ยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เราใช้ในโรงพยาบาลในกรุงนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับเป็นการตรวจเลือดนะครับหา HPV นะครับแต่ละชนิดนะครับแล้วก็ตรวจมะเร็งปากมดลูกนะครับโดยใช้แบบบางนะครับซึ่งก็ไม่ได้ใช้กันทั่วไปนักนะครับแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเป็นอันที่เรามาช่วยตรวจนะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเรามาตรวจแล้วเนี่ยเราให้ความรู้ด้วยว่าจะป้องกันอย่างไรนะครับแล้วก็เมื่อกี้คุยกับท่านสาธารณสุขจังหวัดแล้วว่าคือทุกโครงการที่เรามาเนี่ยเราไม่ใช่เพียงแต่ตรวจเอาข้อมูลเข้าไปใช้นะครับเราจะกลับมาแก้ไขปัญหาให้ด้วยนะครับถ้าเราพบอย่างไรแล้วอะไรที่เป็นปัญหาหลักเป็นปัญหาที่สำคัญก็ติดต่อทางเราก็จะเป็นโรงพยาบาลที่ช่วยเหลือดูแลต่อได้

0: าจารย์คะต้องถามก่อนเลยว่าการลงพื้นที่แบบนี้เนี่ยค่ะสาเหตุของคนในพื้นที่กับคนในจังหวัดใหญ่ๆตัวเมืองเนี่ยค่ะแตกต่างกันไหมคะ
1: หลักๆจริงๆเรายังไม่มีข้อมูลเท่าไหร่นะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เรามาศึกษาแต่จากที่เราได้ยินมาเนี่ยก็คือประเพณีของชนเผ่าหรือชาวเขาเนี่ยเขาจะมีลูกตั้งแต่อายุน้อยนะครับแล้วก็มีลูกหลายคนด้วยแต่ละคนมีลูก 7-9 คนนั่นอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก
0: อาจารย์คะการมีลูกวัยแล้วก็มีบุตรหลายคนเนี่ยค่ะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกได้ยังไงคะ
1: คือหลักการของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยปัจจุบันเรารู้แล้วว่าเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV นะครับพวกนี้มาจากการมีเพศสัมพันธ์ดังนั้นถ้าสมมติเรามีเพศสัมพันธ์อายุน้อยหรือมีบุตรหลายคนเนี่ยมันอาจจะบอกทางอ้อมว่าเรามีเพศสัมพันธ์ที่บ่อยหรือยังไงเนี่ยก็อาจจะทำให้ติดเชื้อตัวนี้มากขึ้นนั้นโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกอาจจะสูงขึ้นนะ
0: ก็คือมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วประโยชน์จากการลงพื้นที่แบบนี้ล่ะคะอาจารย์จะมีประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลยังไง
1: ก็เนื่องจากอยู่ในชนบทห่างไกลในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยอาจจะน้อยเพราะฉะนั้นเราก็จะมาทั้งสำรวจความรู้ความเข้าใจของชนเผ่าเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกแล้วก็ให้การบริการการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยเทคนิคขั้นสูงนะครับแล้วก็จะมีการสอนหลังจากที่รับการตรวจด้วยนะครับ
0: แล้วโดยปกติเลยเนี่ยค่ะการตรวจมะเร็งปากมดลูกเนี่ยค่ะมีวิธีการตรวจยังไงบ้างคะ
1: ในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้การตรวจแป๊บสเมียปกตินะครับแล้วก็หรือไม่ก็บางพื้นที่จะใช้ในการตรวจน้ำส้มสายชู
0: นะ
1: ของสาธารณสุขเนี่ยจะให้ตรวจประมาณ5ปีครั้งนะครับแต่การที่เรามาทำโครงการคราวนี้เราเอาเทคนิคขั้นสูงมาตรวจก็คือตรวจเซลล์ปากมดลูกแบบแผ่นบางร่วมกับการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV แล้วก็ยังมีวิจัยที่แยกชนิดสายพันธุ์ของเชื้อด้วยเข้ามาร่วมในการตรวจครั้งนี้นะครับ
0: ค่ะแล้วการตรวจเจอระยะของโรคในระยะต่างๆเนี่ยค่ะมีผลต่อการรักษายังไงบ้างคะ
1: มะเร็งปากมดลูกเนี่ยถ้าเป็นระยะที่1เนี่ยโอกาสหายขาดเนี่ย 80-90% แต่ถ้าเราไปเจอระยะ4เนี่ยโอกาสหายขาดน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากเจอมะเร็งตั้งแต่ระยะต้นๆนะครับ
0: ถึงมาเกิดเป็นโครงการค้นหาผู้ป่วยนะคะเพื่อป้องกันอาจารย์คะแล้วอย่างนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยค่ะมีแนวทางการรักษาหรือมีเทคโนโลยีในการรักษามะเร็งปากมดลูกยังไงอยู่บ้างคะ
1: การรักษามะเร็งปากมดลูกเนี่ยแบ่งหลักๆเป็น3อย่างก็คือการผ่าตัดการฉายแสงแล้วก็การให้เคมีบำบัดผ่าตัด

0: เนี่ยมันจะใช้ได้ดีเฉพาะระยะ1ต้นๆเท่านั้นนะครับถ้าสมมุติระยะมันเริ่มเยอะเนี่ยมันก็ต้องเป็นฉายแสงร่วมกับเคมีบำบัดแต่ถ้ามะเร็งแพร่กระจายไปแล้วเป็นระยะ4เนี่ยการรักษาก็จะเป็นเคมีบำบัดเพื่อประคับประคองอย่างเดียวโอกาสหายขาดจะน้อยนะครับ
1: ผู้หญิงทั่วไปเนี่ยค่ะแนะนำการตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกๆปีไหมคะหรือว่าอย่างไรบ้างในกลุ่มไหนบ้าง
0: จริงๆอยู่ที่ว่าแนะนำตรวจวิธีไหนด้วยนะครับโดยหลักเนี่ยถ้าสมมติมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยเราแนะนำให้ตรวจที่25ปีขึ้นไปถ้ายังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เนี่ยให้ตรวจที่อายุ30ปีขึ้นไปคราวนี้มันขึ้นอยู่กับวิธีตรวจนะครับถ้าเราตรวจแป๊บสเมียร์หรือเซลล์ปากมดลูกเนี่ยเราจะแนะนำให้ตรวจทุก 1-2 ปีแต่ถ้าเราตรวจแป๊บสเมียร์ร่วมกับการตรวจเชื้อไวรัส HPV เนี่ยเราแนะนำให้ตรวจทุก 3 ปีนะครับ
1: รู้เร็วรักษาได้นะคะแล้วก็การป้องกันดีกว่าการรักษาแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคำแนะนำดีๆจากอาจารย์มากเลยค่ะขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: คุณผู้ชมคะจากสถิติพบว่าผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งมดลูกหรือว่ามะเร็งรังไข่นะคะจะพบในผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปคนอ้วนหรือว่าสตรีที่ไม่มีบุตรค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะคะทำได้ง่ายกว่าตาค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถที่จะชมรายการคนสู้โรคย้อนหลังได้ผ่านทาง www.thaipbs.or.th/คนสู้โรคค่ะและก็ยังสามารถสร้างสรรค์รายการคนสู้โรคได้ด้วยหรือจะเป็นการส่งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมาหาเราก็ได้ค่ะผ่านทาง www.facebook.com/คนสู้โรคค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของต้นอ้อกับรายการคนสู้โรคแล้วและกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: โอ้โหเหงื่อแตกแล้วเว้ย
1: ครับวันนี้หมอ
0: วันนี้เราจะนำทุกท่านไปสู่เมนูอาหารลดน้ำหนักหรืออาหารไดเอทซึ่งการลดน้ำหนักนั้นจะดีต่อสุขภาพไตอย่างไรเดี๋ยวเรามีคำตอบกันครับ

จบไปแล้วนะครับสำหรับเมนูง่ายๆหมูผัดขิงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าอาหารลดน้ำหนักหรือการลดน้ำหนักเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรทำให้ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและภาวะอ้วนลงหุ่นที่เรารู้จักกันดีการที่มีไขมันหรือว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นไตเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพมากขึ้นและอาจจะมีการเกิดไตอักเสบหรือโรคอื่นๆที่ชักนำทำให้เกิดภาวะโรคไตวายเรื้อรังได้ในอนาคตส่วนการลดน้ำหนักที่ดีที่สุดคือการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเรามาลดความอ้วนหรือว่าลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไตเรื้อรังในอนาคตเราหันมาดูแลสุขภาพกันเถอะนะครับ

เห็นแล้วอย่าตกใจนะครับนี่คือตัวเลขการส่งออกกุ้งกุลาดำของไทยในปีพ.ศ. 2543ซึ่งมีมูลค่าถึง 100,000 ล้านบาทถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีการส่งออกกุ้งกุลาดำมากที่สุดในโลกเป็นเวลาติดต่อกันนานกว่า10ปีเห็นตัวเลขการส่งออกมหาศาลขนาดนี้ใครจะรู้บ้างว่าจริงๆแล้วการพอเลี้ยงกุ้งกุลาดำนั้นแสนจะยากลำบากเพราะหากเพียงแค่กุ้งตัวเดียวติดเชื้อโรคตัวแดงดวงขาวและโรคหัวเหลืองก็จะทำให้กุ้งทั้งบ่อนั้นตายหมดอ้าวแล้วอย่างนี้เกษตรกรจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร

0: ผมมีความสนใจเรื่องกุ้งกุลาดำมาประมาณ25ปีเนื่องจากสมัยนั้นเนี่ยการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำเนี่ยทำกันมากกว้างขวางมากทีเดียวกล่าวกันว่ากุ้งที่คนทั่วโลกกินเนี่ย1ใน4ตัวจะต้องมาจากประเทศไทยซึ่งนี้ก็เป็นความภูมิใจมากเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยผลิตกุ้งกุลาดำออกมากที่สุดในโลกเลยมูลค่าการส่งออกของกุ้งกุลาดำเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆในระดับในช่วงแรกๆเนี่ยก็เป็นหมื่นล้านบาทแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อย 20,000 30,000 50,000 จนในที่สุดเนี่ยปี2543มีประมาณ 100,000 ล้านบาทต่อปีถ้าเทียบกับการส่งออกสินค้าอื่นของประเทศไทยเนี่ยกุ้งกุลาดำอยู่ในอันดับต้นๆเลยกุ้งกุลาดำเนี่ยถ้าเราดูนะฮะตัวมันใหญ่มากความแข็งแรงของมันเนี่ยมันเป็นลายที่มีสีดำสลับสีเหลืองมีความคล่องตัวมากมีความแข็งแกร่งมากทีเดียวในความรู้สึกของผมเนี่ยมันเป็นกุ้งที่เป็นพระเอกเลยของกุ้งทั้งปวงทำให้ผมคิดว่าเราน่าจะศึกษามันมากๆเลย
1: จากความสนใจและชอบในเรื่องของกุ้งกุลาดำทำให้อาจารย์บุญเสริมได้เป็นกำลังสำคัญในการร่วมก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งภายใต้ความร่วมมือของ3หน่วยงาน

0: ได้แก่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือ Biotech มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีพื้นที่ในการทำศูนย์วิจัยแห่งนี้ทั้งหมด170ไร
1: ่หน้าที่หลักของศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งเนี่ยก็หมายถึงการที่จะพัฒนาสายพันธุ์กุ้งกุลาดำนะฮะให้ดีขึ้นแจกจ่ายลูกกุ้งให้กับเกษตรกรโดยไม่คิดมูลค่าเลยพัฒนาคือการทำให้ลูกกุ้งกุลาดำที่มาจากสวนเนี่ยเวลาเกษตรกรเอาไปเลี้ยงแล้วโตเร็วขึ้นไม่เป็นโรคโอกาสเสี่ยงน้อยลงถ้าหากว่าเกษตรกรไปรับลูกกุ้งที่ไม่ได้รับจากเรานะเขาก็มีทางเลือกอยู่ก็คือรับลูกกุ้งจากโรงเพาะฟักที่เอาพ่อแม่พันกุ้งจากทะเลมาปัญหาก็คือว่าบางครั้งพ่อแม่พันกุ้งจากทะเลอาจจะติดเชื้อไวรัสบางตัวเข้ามาแล้วเมื่อติดเชื้อไวรัสเข้ามาแล้วเนี่ยเชื้อจากพ่อแม่พันก็ส่งไปที่ลูกกุ้งลูกกุ้งที่เกษตรกรได้รับไปนั้นอาจจะดูเหมือนกับแข็งแรงในระยะแรกแต่หลังจากที่เลี้ยงไปแล้ว1เดือน2เดือนอาจจะเป็นโรคตายก็ได้เช่นโรคตัวแดงดวงขาวโรคหัวเหลืองซึ่งเป็นโรคที่ร้ายแรงและอาจจะมีโรคอื่นๆอีกมากมายนะแต่ถ้าว่าเกษตรกรรับลูกกุ้งจากที่ศูนย์ไปแล้วเนี่ยแน่นอนประการแรกลูกกุ้งเนี่ยปลอดเชื้อแน
0: ่น้ำถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งจึงมีการกั้นกรองน้ำหลายขั้นตอนจนออกมาเป็นน้ำที่สะอาดและเหมาะสมในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
1: น้ำทะเลนี่แหละอันนี้จากอ่าวไทยวิธีทำก็คือว่าเราจะมีท่อนะครับท่อ PVC ขนาดใหญ่8นิ้วเนี่ยฝังอยู่ใต้ทรายเนี่ยแล้วก็อยู่ใต้น้ำนะฮะไปออกไปประมาณ400เมตรในทะเลแล้วก็มีเครื่องปั๊มน้ำเข้ามาโดยผ่านท่อที่อยู่ใต้พื้นทรายนี่จนถึงเข้าไปถึงในศูนย์ความสำคัญของระบบน้ำก็คือว่าน้ำพวกนี้เนี่ยจะต้องเป็นน้ำที่สะอาดหลังจากที่เราทำทุกอย่างไม่ให้มันติดเชื้อแล้วนะฮะจุดสำคัญก็คือให้เป็นธรรมชาติมากๆไม่ต้องใช้สารเคมีน้ำที่ปั๊มจากทะเลนะฮะจากที่ลงปั๊มน้ำเนี่ยแล้วก็จะไปที่บ่อพักน้ำบ่อแรกเราเรียกบ่อตกตะกอนบ่อที่หนึ่งนะฮะก็จะเป็นบ่อที่ปูโพลีเอทิลีนชีตหรือว่าเรียกว่าบ่อปู PE มันก็ปูถึงพื้นเลยปูตลอดทั้งบ่อเลยน้ำทะเลก็เข้ามาตรงนี้แน่นอนตกตะกอนก็จะตกลงไปนะก็จะมีสาหร่ายนะฮะสาหร่ายเนี่ยจะมีทั้งสาหร่ายผมนางแล้วก็สาหร่ายทะเลชนิดอื่นๆซึ่งจะช่วยบำบัดน้ำให้น้ำเนี่ยใสขึ้นแล้วก็จะทำให้ระดับแอมโมเนียกับไนไตรต์ซึ่งไม่ดีเลยกับกุ้งเนี่ยมันน้อยลงนอกจากนั้นแล้วเนี่ยที่สำคัญคือในบ่อนี้เนี่ยเราก็จะมีพวกปลากินเนื้อต่างๆที่เราเห็นเมื่อกี้ก็จะเป็นปลากระพงขาวปลาเก๋ามีปลาฉลามปลากินเนื้อพวกนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่กินพวกกุ้งกับปูที่มันหลงเข้ามาแล้วกุ้งกับปูเนี่ยมันจะเป็นตัวที่นำเชื้อโรคมาให้กับกุ้งของเรา
0: น้ำจะถูกดูดจากบ่อตกตะกอนที่1ไปสู่บ่อตกตะกอนที่2โดยผ่านผ้ากรองที่ละเอียดขึ้นโดยภายในบ่อจะเลี้ยงปลากินพืชและจะคอยกินตะกอนต่างๆที่หลงเหลือมาซึ่งจะทำให้บ่อสะอาดขึ้นก่อนที่จะถูกดูดไปที่กรองทรายซึ่งจัดเก็บไว้ภายในถังคอนกรีต
1: แต่ละแท้งนี้นะฮะก็จะมีหินหยาบหินละเอียดแล้วก็ทรายละเอียดขึ้นไปนะฮะเพื่อน้ำจะถูกกรองจากข้างล่างเนี่ยเข้ามาแล้วก็ซึมขึ้นมาข้างบนพอขึ้นมาข้างบนแล้วเนี่ยน้ำข้างบนก็จะใสสะอาดน้ำที่ใสสะอาดตรงนี้เนี่ยก็จะผ่านเข้ามาในกรองทรายกรองหนึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นกรองอีกชนิดหนึ่งนะฮะก็เป็นกรองทรายเหมือนกันแล้วก็มีพวกถ่านอะไรด้วยเราเรียก pressure sand filter แล้วก็ผ่านตามท่อแล้วก็ไปเก็บไว้ในแท้งต่างๆพวกนั้นที่อยู่ข้างหลังเราแท้งน้ำพวกนี้เนี่ยแต่ละแท้งก็บรรจุ100ตันแล้วมี40แท้งและน้ำทั้งหมดเนี่ยในแท้งเนี่ยจะอยู่ในแท้งเนี่ยเป็นเวลาประมาณ1สัปดาห์ไม่ทำอะไรไม่ต้องเติมอะไรให้มันใสอยู่ในนั้นน่ะแล้วเชื้อไวรัสมันจะค่อยๆตายของมันเองเชื้อแบคทีเรียก็จะมีอยู่นิดหน่อยนะครับซึ่งไม่มากนักเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้มันเจริญเติบโตได้บางครั้งเราจำเป็นเหมือนกันที่ต้องให้ความเค็มของน้ำเนี่ยไม่เท่ากับความเค็มน้ำทะเลซึ่งหมายความว่าเราจะต้องผสมกับน้ำจืดด้วยก็บอกง่ายๆว่าแทงนี้เป็นที่ชงน้ำให้ได้

0: เหมาะสมที่สุดที่กุ้งระยะนั้นๆเนี่ยจะเจริญเติบโตได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกุ้งพ่อแม่พันธุ์เราก็ต้องใช้น้ำทะเล 100% เลยแต่ถ้าเป็นกุ้งวัยอ่อนเช่นประมาณสัก5กรัม10กรัมแล้วก็ใช้น้ำทะเลครึ่งนึงมันจะโตเร็วขึ้นนะครับน้ำต่างๆพวกนี้ที่อยู่ในแทงพวกนี้เนี่ยก่อนที่จะเข้าไปให้กับกุ้งเนี่ยเราต้องผ่านโอโซนก่อนห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องที่ใส่เครื่องกระเดือดโอโซนนะฮะเมื่อผลิตโอโซนแล้วเนี่ยนะฮะโอโซนเนี่ยจะถูกนำไปผสมในน้ำด้วยเครื่องนะครับในน้ำเนี่ยก็จะมีระดับโอโซนระดับหนึ่งเป็นระดับที่ทำลายเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสแล้วก็เชื้อโรคบางชนิดได้การใช้โอโซนในน้ำเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายคือเราจะเห็นว่าเราเอาน้ำเนี่ยนะฮะให้ตกตะกอนผ่านกรองทรายแล้วก็ผ่านโอโซนนะฮะจะทำให้น้ำนั้นปราศจากเชื้อโรคเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ก่อนที่จะไปใช้เพาะเลี้ยงกุ้ง
1: หลังจากได้น้ำที่สะอาดแล้วก็ถูกส่งต่อไปยังโรงเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำซึ่งอยู่ในเขตปลอดเชื้อโดยต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคต่างๆก่อนเข้าไปยังโรงเพาะเลี้ยงกุ้ง
0: แน่นอนที่สุดเลยสิ่งที่เรากลัวมากคือการติดเชื้อไวรัสเพราะว่าเมื่อมันเข้าไปแล้วเนี่ยกุ้งอาจจะตายหมดทั้งบ่อกุ้งอาจจะตายหมดทั้งศูนย์ยกตัวอย่างเช่นถ้าว่าเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวหรือเชื้อหัวเหลืองเข้ามาเนี่ยกุ้งของเราซึ่งมีคุณค่ามากทีเดียวอุตส่าห์เพาะสายพันธุ์มาอย่างดีพัฒนาสายพันธุ์มาอย่างดีแล้ววันหนึ่งถูกเชื้อเหล่านี้ทำลายหมดสิ่งที่เราทำมาเป็นเวลาหลายปีจะหายไปเลยนี่เป็นสิ่งที่เรากลัวที่สุดเลย
2: อาคารแรกที่เราจะไปเนี่ยก็เป็นอาคารที่เราเรียกว่า IMSH นะครับอาคารนี้ก็จะเป็นอาคารที่ไว้เอาพ่อแม่พันธุ์กุ้งเข้ามาเพื่อที่จะให้ผลิตลูกกุ้งระยะแรกก็คือวางไข่แล้วก็ฟักไข่เป็นตัวนะฮะในห้องนี้เราจะมีทั้งหมดเนี่ย10บ่อนะฮะบ่อกลมพวกนี้เนี่ยจะไว้พ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำนะครับพ่อแม่พันธุ์ที่เราคัดมานี้พ่อแม่พันธุ์ที่เราแน่ใจว่าเมื่อให้ลูกมาแล้วเนี่ยพอไปเลี้ยงแล้วนี่จะโตเร็วมากขึ้นเลยนะก็คือเป็นการคัดเลือกมาไม่ใช่ว่าพ่อแม่พันธุ์ตัวไหนก็ได้การคัดพ่อแม่พันธุ์เนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เราไปดูว่ารุ่นที่แล้วคือพวกนี้โตเร็วนะฮะการโตเร็วเนี่ยเราจะดูที่ประมาณ4เดือนหรือ5เดือนในช่วงตั้งแต่เข้าอายุเข้าประมาณ 4-5 เดือนเนี่ยเขาโตเร็วที่สุดกว่าครอบครัวอื่นเราก็จะเล็งไว้แล้วว่าครอบครัวเนี่ยนะเป็นครอบครัวที่โตเร็วมากเราก็จะเลี้ยงเขาขึ้นมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ความกว้างของบ่อเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง4เมตรแล้วเราก็จะใส่กุ้งซึ่งไม่ได้ใส่มากนักนะฮะอย่างมากที่สุดที่เราใช้ก็คือประมาณ4ตัวต่อตารางเมตรหรือน้อยกว่านั้นพ่อแม่พันธุ์เนี่ยนะฮะถ้าหากว่าเราใส่มากเกินไปนะหนาแน่นเกินไปเนี่ยข้อสำคัญก็คือว่ามันอาจจะกินกันเองนะคือตัวไหนลอกข้าวมันจะกินกันเองและการเจริญเติบโตของรังไข่หรือของสเปิร์มเนี่ยมันจะน้อยกว่าปกติเรามีระบบทรีตน้ำที่จะทำให้น้ำเนี่ยได้ไหลหมุนเวียนตลอดเวลาการที่น้ำไหลหมุนวนเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากที่จะทำให้ระบบสืบพันธุ์ของมันเนี่ยดีขึ้นนะฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดในห้องนี้อุณหภูมินะเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยเป็นตัวที่คอนโทรลหรือทำให้ไข่หรือสเปิร์มเนี่ยเจริญเติบโตได้ระบบสืบพันธุ์ของกุ้งเนี่ยจะดีตรงนั้นอุณหภูมิที่ต้องการเนี่ยคือ28องศาเซลเซียสอุณหภูมิเนี่ยเราควบคุมโดยการที่ว่าปากกาแรกเนี่ยฝ้าต้องสูงขึ้นไปนะฮะแล้วลักษณะการออกแบบของอาคารเนี่ยเราจะเห็นว่าหลังคามันจะสูงมากเป็นจั่วที่สูงมากฝ้าสีดำนี่ก็จะช่วยให้อุณหภูมิเนี่ยคงที่ไว้นะครับอันนี้เราจะให้เห็นนะว่าตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยมันต่างกันยังไงตัวเมียเนี่ยใหญ่กว่าตัวผู้มากเลยอายุเท่ากันนะแล้วก็ถ้าดูอวัยวะเพศเราก็จะเห็นแตกต่างกันนะครับตัวเมียเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นแป้นใช่ไหมแต่ตัวผู้เนี่ยจะเป็นลักษณะไม่เป็นแป้นเป็นจะงอยขึ้นมาเล็กๆนะฮะซึ่งต่างกันต่อไปนี้ก็เป็นวิธีการผสมเทียมนะฮะสาเหตุที่เราต้องการทำการผสมเทียมก็คือว่าเราจะต้องคัดเลือกตัวผู้มาจากครอบครัวที่เรารู้ว่าโตเร็วนะฮะเอาอสุจิของเขาเนี่ยใส่เข้าไปในตัวเมียอีกครอบครัวหนึ่งที่โตเร็วเหมือนกันและถ้าหากว่าเราปล่อยให้เขาผสมกันเองเราก็ไม่สามารถที่จะคัดเลือกได้ว่าตัวไหน

0: กับตัวไหนอันนี้เราก็จะเอาตัวผู้มานะฮะแล้วเราก็จะรีดสเปิร์มออกมาหรือรีดเชื้อสุจิออกมาจะมี2ถุงนะฮะซ้ายถุงหนึ่งขวาถุงหนึ่งเราก็จะเอาถุงเนี้ยสอดเข้าไปในช่องเก็บเชื้อสุจิของตัวเมียตัวเมียเนี้ยที่จะพร้อมที่จะรับเชื้อสุจิได้เนี่ยจะต้องเป็นตัวเมียที่ลอกคราบใหม่ๆตัวก็จะยังนิ่มอยู่ไม่ควรจะเกิน6ชั่วโมงหลังจากที่ลอกคราบอันนี้เราก็ใส่เข้าไปแล้วแล้วก็กดให้มันเข้าไปในช่องอย่างเรียบร้อยนะฮะคือการผสมพันธุ์ที่บอกว่าเก็บเชื้อตัวผู้ไว้ก่อนแต่ว่ายังไม่ได้ผสมทันทีแล้วก็จะใช้เวลาหลายวันตอนที่เขาวางไข่เขาค่อยๆบีบเอาเชื้อมาผสมกันตอนนั้น
1: กุ้งกุลาดำที่พร้อมจะวางไข่ให้สังเกตว่าเมื่อทำการส่องไฟจะเห็นเงาดำๆบริเวณหัวไปจนถึงตลอดลำตัวซึ่งเงาดำๆนั้นก็คือรังไข่ของกุ้งกุลาดำนั่นเอง
0: พอเราดูแล้วนะฮะว่าสเตจของกุ้งเนี่ยเข้าสเตจ4นะฮะหรือว่าระยะที่ไข่มันจะเริ่มเติบโตคืนนั้นเนี่ยเราก็อยากกุ้งมาวางไว้ที่ถังอย่างนี้นะถังหนึ่งก็แม่กุ้ง1ตัวนะครับในคืนนั้นเนี่ยแม่กุ้งก็จะเริ่มวางไข่การวางไข่แต่ละครั้งก็จะออกมาประมาณหลายแสนฟองหรือบางทีก็เป็นล้านฟองเหมือนกันพอวางไข่แล้วเนี่ยแม่กุ้งก็จะว่ายวนแล้วก็เหมือนกับเป็นการคนไข่ให้มันลอยอยู่กับน้ำเนี่ยโดยธรรมชาติของเขาตอนรุ่งเช้าเนี่ยนะเจ้าหน้าที่เนี่ยหรือดูแลเนี่ยก็จะมาแล้วก็เอาแม่กุ้งออกไปแล้วก็จะย้ายไข่ที่อยู่ในถังเนี้ยนะไปห้องหนึ่งซึ่งไข่ก็จะใช้เวลาอีกประมาณ10ชั่วโมงที่จะฟักออกมาเป็นตัวห้องนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นห้องที่เราเรียกว่า hatching room หรือห้องฟักไข่ไข่เนี่ยพอถูกวางไว้ตรงนี้แล้วเนี่ยก็มีการคนไข่การคนไข่เนี่ยก็เพื่อที่จะให้ไข่เนี่ยไม่ตกตะกอนนอนก้นเพราะว่าถ้าไข่เนี่ยตกตะกอนนอนก้นที่พื้นถังแล้วเนี่ยมันจะตายมันจะเกาะกันแล้วก็ไม่ฟักเป็นตัวพอคนไข่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะฟักเป็นตัวเราจะเห็นมันวนๆมันว่ายวนๆไปเราเรียกว่านอร์เพลียสมันอยู่ตรงผิวน้ำเนื่องจากว่าเราใช้แสงไฟส่องลูกกุ้งระยะนี้เนี่ยมันจะวิ่งเข้าหาแสงไฟนะก็โดยธรรมชาติของเขาซึ่งทำให้ง่ายต่อการที่เราจะตักช้อนลูกกุ้งเนี่ยไปเลี้ยงต่อที่ในโรงอนุบาลลูกกุ้งต่อไปนะที่เห็นในห้องนี้เราจะเห็นว่ามีถังต่างๆมากมายทีเดียวขนาดต่างๆกันแล้วก็มีสายระยงระยางต่างๆสิ่งที่สำคัญก็คือว่าสายระยงระยางพวกนี้เป็นระบบลมซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้มีระดับออกซิเจนในน้ำเนี่ยเพียงพอนะครับถังต่างๆพวกนี้เนี่ยก็จะไว้เก็บลูกกุ้งลูกกุ้งที่เราเริ่มต้นแต่มาเลี้ยงเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่ระยะนอร์เพียสพอมันโตขึ้นมาหน่อยมันก็เข้าสู่ซูเอียโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นไมซิสโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นโพสลาว่าโพสลาว่านี่ก็มีอยู่ทั้งหมด15ระยะก็คือกุ้ง P 1 2 3จนถึง15แล้วแต่ละถังนี่ก็ยังมีลูกกุ้งที่ระยะต่างๆกันสิ่งสำคัญมากของอาคารนี้ก็คือประการแรกเนี่ยน้ำต้องสะอาดมากทีเดียวเราจะเห็นว่ามีระบบกรองน้ำต่างๆซึ่งจะทำให้น้ำเนี่ยหลังจากที่ผ่านมาข้างนอกแล้วก็ยังต้องมาผ่านระบบกรองในนี้ข้อที่2เนี่ยก็คือว่าอาคารนี้เนี่ยจะต้องมีอุณหภูมิน้ำค่อนข้างสูงคือประมาณ31องศาการที่จะทำให้อุณหภูมิน้ำขึ้นมาเป็น31องศาได้เนี่ยเราก็ต้องให้อุณหภูมิของอากาศเนี่ยขึ้นมาเป็น35องศาเพราะฉะนั้นในห้องนี้จะมีความรู้สึกร้อนอุ่นมากมันก็อยู่ในซาวน่าเลยผู้ที่อยู่ในอาคารเนี่ยต้องดูแลลูกกุ้ง24ชั่วโมงเพราะว่าโอกาสที่ลูกกุ้งจะเสียชีวิตหรือมีปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกเวลาอันนี้ก็จะเป็นลูกกุ้งระยะต่างๆกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นซูเอียหนึ่งซึ่งเป็นขนาดเล็กๆถ้าเราดูดีๆเห็นมันดิ้นอันนี้ก็จะเป็นซูเอียสามแล้วก็จะเริ่มเห็นแล้วมันใหญ่ขึ้นแล้วก็มันก็จะมีขี้กุ้งเนี่ยไล่ตามหลังมันถ้าเป็นขี้กุ้งยาวๆนี่แปลว่ามันแข็งแรงอันนี้ก็จะเป็นระยะไมซิสนะฮะไมซิสสามก็เริ่มโตขึ้นแล้วนะแต่ว่ายังหงายท้องอยู่นะอันนี้ก็เริ่มเป็นกุ้งพีหรือว่ากุ้งโพสลาว่าเหมือนจะเหมือนกับลูกกุ้งปกติแล้วเหมือนกับกุ้งที่เราเห็นทั่วไปเป็นโพสลาว่าระยะที่3อันนี้ก็เป็นโพสลาว่าที่โตขึ้นมาระยะที่5นะครับถ้านับจากนี้ไปอีก10วันก็จะยาวขึ้นนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะให้กับเกษตรกรเอาไปเลี้ยงต่อได้ อาคารนี้เราจะเห็นเป็นอาคารใหญ่นะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะโปร่งค่อนข้างจะโล่งเราเรียกว่าอาคาร PG นะฮะซึ่งย่อมาจากคำว่า Post Lava 15ถึงกุ้งขนาด1แกรมนะ PG ที่เราให้อย่างนั้นเพราะว่าเราต้องการพ่อเลี้ยงกุ้งเนี่ยที่เราเอามาจากโรงอนุบาลเนี่ยนะซึ่งเป็น PL 15เนี่ยขึ้นมาประมาณสัก2เดือนแล้วก็ให้มันขนาดใหญ่ประมาณ1กรัมหรือ2กรัมเพื่อฉีดสีในกุ้งแต่ละตัวเลยเพื่อที่จะให้แยกครอบครัวว่าครอบครัวไหนเป็นครอบครัวไหนก่อนที่ครอบครัวแต่ละครอบครัวนี่มารวมในบ่อเดียวกันเราจะเห็นว่าแท้งเนี่ยแต่ละแท้งจะบรรจุลูกกุ้งที่มาจากแม่แค่1แม่นะห้ามมาจากแม่2แม่หรือเกินนั้นไม่ได้ต้อง1แม่เพื่อแยกครอบครัวกันเลยกุ้งที่มีอายุประมาณ1หรือ2เดือนเนี่ยนะที่อยู่ในแท้งเนี่ยเราก็จะเอามาฉีดสีนะก็มีหลายสีสีต่างๆพวกนี้เป็นสีพลาสติกเราเรียกว่าสีอีลาสโตเมอร์สีที่เราใช้ฉีดเนี่ยก็จะฉีดเข้าไปที่ส่วนลำตัวปล้องสุดท้ายนะฮะหรือปล้องก่อนสุดท้ายจุดประสงค์สำคัญก็คือพอเราฉีดสีเข้าไปในแต่ละกุ้งแต่ละตัวแล้วเนี่ยแต่ละครอบครัวก็มี1สีเช่นครอบครัวสีเขียวครอบครัวสีส้มพอเราฉีดแล้วเนี่ยครอบครัวหนึ่งก็ฉีดเป็นพันตัวขึ้นไปแล้วเราก็เอาไปปล่อยด้วยกันรวมกันในบ่อใหญ่พอเราได้กุ้งที่ฉีดสีแล้วเนี่ยจากอาคาร PG แล้วเนี่ยนะฮะเราก็มาใส่รวมกันในบ่อเนี่ยแต่ละครอบครัวเนี่ยมันก็เราก็รู้เพราะว่าสีคนละสีแล้วเราก็เริ่มต้นด้วยการพร้อมกันในน้ำเดียวกันอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดแล้วก็เลี้ยงไปเป็นเวลาประมาณ1ปีหรือมากกว่า1ปีแล้วเราก็คอยสุ่มดูว่าแต่ละครอบครัวนะแต่ละสีนั้นนะโตต่างกันเร็วช้าต่างกันยังไงอันนี้ก็เป็นวิธีการคัดเลือกเราก็จะเห็นว่ามีกุ้งอันนี้ก็กุ้งอันนี้ก็7เดือนนะครับถ้าเราเลี้ยงประมาณ 5-6 เดือนก็เป็นพ่อเค้านี่เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้สังเกตดูนะครับเราก็จะพบว่ามีสีนะฮะที่เราฉีดไว้เนี่ยอยู่ที่ปลายเนี่ยสมบูรณ์มากทีเดียวก็เป็นกุ้งที่โตเร็วมากนะ7เดือนขนาดนี้เนี่ย
1: อาหารก็เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบปลอดเชื้อศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งจึงทำการเพาะเลี้ยงอาหารให้กับกุ้งกุลาดำทุกช่วงวัยโดยคำนึงถึงความสะอาดเป็นสำคัญไดอะตอมคือสาหร่ายชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับเลี้ยงลูกกุ้งกุลาดำระยะซูเอียและไมซิดที่ศูนย์จะทำการเพาะเลี้ยงหัวเชื้อไดอะตอมตั้งแต่อยู่ในเพลทเมื่อไดอะตอมเจริญเติบโตมากขึ้นแล้วก็จะย้ายจากเพลทไปสู่ขวดจากขวดไปสู่ถุง
0: ไดอะตอมที่เราเพาะเลี้ยงเนี่ยมีอยู่2ชนิดชนิดแรกก็คือคีโตซอรัสอันนี้ก็เป็นไดอะตอมที่เขาเพาะเลี้ยงกันในระบบเพาะฟักทั่วๆไปชนิดที่2เนี่ยเราเรียกว่าทาราเซลซิล่าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไดอะตอมที่มีอยู่ไม่กี่แห่งนะในประเทศหรือว่าในโลกเนี่ยที่ใช้อันนี้ทาราเซลซิล่าถ้าร่วมกับคีโตซอรัสสองอย่างนี้รวมกันเอาไปให้ลูกกุ้งกินลูกกุ้งก็จะแข็งแรงขึ้นอัตราเล่าก็จะสูงขึ้นโตไวขึ้นพอพ่อเลี้ยงในถุงเรียบร้อยแล้วเราก็จะลงไปต่อในบ่อคอนกรีตข้างนอกนะครับคอยสังเกตนิดนึงอันนี้เนี่ยเป็นหลังคาที่เราทำให้แสงทะลุผ่านได้เราต้องการความสว่างจากแสงอาทิตย์เนี่ยเพื่อที่จะทำให้ไดอะตอมพวกนี้มันเจริญเติบโตนะฮะพอหลังจากที่มันเจริญเติบโตขึ้นมาถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไดอะตอมจากถังเข้ามาที่บ่อคอนกรีตอันนี้ขนาด10ตันก็จะเพาะเลี้ยงในนี้ขึ้นมาเห็นว่ามันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก่อนที่เราจะเอาไดอะตอมพวกนี้ไปเลี้ยงลูกกุ้งเนี่ยเราก็ทำให้มันเข้มข้นขึ้นอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเราก็จะดูดไดอะตอมพวกนี้เข้ามาในแล้วก็ปล่อยให้น้ำเนี่ยมันไหลออกไปตัวไดอะตอมเนี่ยก็จะถูกทำให้เข้มข้นขึ้นในถุงถุงนี้ก็จะพร้อมที่จะเอาไปให้ลูกกุ้งกินได
1: ้อาร์ติเมียคือไรน้ำเค็มชนิดหนึ่งที่เป็นอาหารของลูกกุ้งกุลาดำระยะโพสต์ลาวาซึ่งทางศูนย์จะทำการพอเลี้ยงไว้ในถังที่บรรจุน้ำทะเลและใส่ออกซิเจนไว้โดยใช้เวลา1วันในการฟักตัวหลังอาร์ติเมียฟักเป็นตัวแล้วก็จะทำการเก็บเกี่ยวอาร์ติเมียโดยใช้ผ้ากรองเปลือกอาร์ติเมียไว้จนเหลือแต่ตัวอาร์ติเมียเพื่อไปให้ลูกกุ้งกุลาดำกินเพียงทรายคือไส้เดือนทะเลชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้เป็นอาหารของพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำและจะทำให้ระบบสืบพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำทำงานได้ดีขึ้น
0: เราจะเห็นว่าในบ่อพวกนี้เนี่ยเป็นทรายแล้วก็มีน้ำทะเลอยู่แล้วใส่ลูกเพลียงทรายที่เราผสมพันธุ์ให้มันเนี่ยนะตั้งแต่เล็กๆแล้วก็ใส่ลงไปแล้วหลังจากนั้นประมาณ 4-5 หรือ 6 เดือนเนี่ยมันจะโตขึ้นมาเป็นขนาด

0: กุ้งขาวหรือกุ้งกุลาดำเนี่ยโรคที่สำคัญมากคือโรคตัวแดงดวงขาวอันนี้โรคที่หนึ่งละอีกโรคหนึ่งคือโรคหัวเหลืองโรคสองโรคนี้ทำให้กุ้งตายทั้งบ่อเลยในช่วงเวลาอันสั้นเช่น3วัน5วัน7วันเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยมหิดลก็ช่วยกันเพื่อที่จะหาวิธีการตรวจเชื้อโรคนี้โดยเทคนิคที่เรียกว่า PCRห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยก็จะหนักไปทางการตรวจดูเชื้อโรคต่างๆเช่นเชื้อไวรัสของกุ้งนะฮะการตรวจ PCR ก็คือการจะดูให้เห็นว่ากุ้งนั้นนะมีเชื้อไวรัสอยู่แม้ว่าเชื้อไวรัสจะมีอยู่นิดเดียวไม่ทำให้กุ้งมีอาการเลยก็ตามเนี่ยเราก็สามารถเช็คเชื้อไวรัสในกุ้งนั้นได้เราสามารถขยาย DNA หรือ RNA บางส่วนของเชื้อไวรัสให้เพิ่มขึ้นเป็นหมื่นล้านเท่าภายในเวลา2ชั่วโมงแล้วพอมันเพิ่มขึ้นมากๆแล้วเนี่ยอันนี้ต้องขอเน้นนะไม่ใช่เพิ่มตัวไวรัสแต่เพิ่มชิ้นส่วนบางส่วนของไวรัสซึ่งไม่ได้ก่ออันตรายอะไรเลยนะฮะเพียงแต่ว่าเราเพิ่มขึ้นมาเพื่อเห็นง่ายเข้าหลังจากนั้นเราก็หาวิธีที่จะมองให้เห็น DNA หรือ RNA ส่วนนี้ได้ในการทำ PCR เนี่ยเราก็จะเอาตัวอย่างลูกกุ้งนะครับหรือว่าตัวอย่างขาของแม่กุ้งหรือกุ้งวัยรุ่นเนี่ยมา1หลอดก็มาจากลูกกุ้งบ่อเดียวเพราะนั้นก็หมายความว่าลูกกุ้ง50ตัวหรือ100ตัวในเนี้ยก็เป็นตัวแทนของลูกกุ้งทั้งบ่อซึ่งอาจจะมีล้านตัวแล้วเราก็ใส่ absolute alcohol ก็คือแอลกอฮอล์ 100% เนี่ยใส่เข้าไปเพื่อทำให้ลูกกุ้งเนี่ยตายและขณะเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะสกัดเอาสาร DNA หรือ RNA เนี่ยออกจากตัวลูกกุ้งได้
1: หลังจากที่ได้ตัวอย่างกุ้งกุลาดำมาแล้วก็จะทำการสกัดคัดแยก DNA และ RNA ออกมาจากนั้นมาเข้าเครื่อง PCR เพื่อขยาย DNA และ RNA ให้มีปริมาณมากขึ้นแล้วนำมาใส่สีและใช้เจลในการนำไฟฟ้าเพื่อคัดแยกชนิดของ DNA และ RNA
0: หลังจากที่พอย้อมเจลเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่เจลเข้าไปในเครื่องนี้ซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นกล้องถ่ายรูปถ้าว่ามีการติดเชื้อเราก็เห็นแถบมีลักษณะเป็นอย่างนี้ส่วนนี้ก็เป็นตัวอย่างที่มาจากกุ้งจริงๆลูกกุ้งหรือขาว่ายน้ำกุ้งซึ่งเราก็พบว่าทุกตัวอย่างเนี่ยไม่มีเหมือนกับการติดเชื้อเลยก็แปลว่าตัวอย่างกุ้งของเราเนี่ยนะฮะไม่มีตัวอย่างไหนเลยที่ติดเชื้อตัวแดงดวงขาวสิ่งที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งเนี่ยได้ช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณนี้ก็คือการที่เมื่อเราพัฒนาสายพันธุ์ได้แล้วเนี่ยเราจะมีลูกกุ้งออกมามากทีเดียวทุกครั้งที่แม่กุ้งออกมาเนี่ยแม่กุ้งหนึ่งตัวให้ลูกกุ้งมาเป็นแสนหรือเกือบล้านแต่เวลาเราเอาลูกกุ้งไปพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยหรือไปเลี้ยงต่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ในรุ่นต่อไปเนี่ยเราหยิบมาแค่เป็นพันที่เหลือเนี่ยก็คือแจกจ่ายให้กับเกษตรกรโดยไม่คิดมูลค่าเลยแล้วขณะเดียวกันสิ่งที่เราได้คือว่าเราก็จะได้ทดสอบดูด้วยว่าลูกกุ้งของเราเนี่ยที่เราคิดว่าเลี้ยงแล้วโตดีที่นี่เนี่ยเกษตรกรไปเลี้ยงแล้วโตเร็วเหมือนเราหรือเปล่า
2: ทางฟาร์มได้ลูกกุ้งจากศูนย์วิจัยมาเขาให้ฟรีมาครับนะแล้วก็ให้ฟรีมาทุกครั้งนะได้มาหลายครั้งด้วยแล้วก็ลูกกุ้งเขาก็แข็งแรงดีนะก็กุ้งมันพออยู่ในน้ำใช่ไหมมันก็ว่ายอะไรโต้น้ำอะไรดีอย่างเงี้ยนะเพราะว่าถ้าว่ากุ้งแข็งแรงคือว่ามันจะว่ายน้ำอยู่ตลอดเวลาจับออกมานะจำนวนตันนี่ก็ได้ตัน6ต่อไร่ก็ขอบคุณทั้งศูนย์มากนะครับ
0: ถ้าหากว่าเราจะทำวิจัยอะไรหรือทำงานอะไรเนี่ยให้มีส่วนช่วยเหลือคนอื่นถ้าเราทำเพื่อตัวเราเองแล้วเนี่ยอันนั้นก็จะไร้ความหมายมากหรือมีความหมายน้อยจริงๆถ้าหากว่าผมทำงานวิจัยเพื่อเขียนเปเปอร์เพื่อมีผลงานวิชาการเพื่อไปขอตำแหน่งอันนั้นก็ทำไปแต่นั้นไม่ใช่เป็นความภูมิใจของผมเลยสิ่งที่ผมภูมิใจมากคือมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นเนี่ยคนอื่นได้เอาไปใช้ประโยชน์สังคมได้ประโยชน์ชุมชนได้ประโยชน์อันนั้นต่างหากคือความรู้สึกที่ดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวผม

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เราจะเข้ามาคุยกันในเรื่องของวัยทองค่ะหลายๆคนก็กำลังจะเข้าสู่วัยทองกันแล้วนะคะทีนี้วันนี้เราจะมารู้จักกันว่าวัยทองคืออะไรนะคะมีอาการยังไงแล้วก็จะมาดูว่าอาหารที่เหมาะสำหรับคนที่มีวัยทองหรือว่ากำลังจะเข้าสู่วัยทองเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างการรักษาวัยทองจะมีการรักษาในรูปแบบไหนบ้างนะคะแล้วก็รวมถึงการปฏิบัติตัวในคนไข้ที่เข้าสู่วัยทองแล้วค่ะสำหรับปัญหาวัยทองที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะขออนุญาตเน้นในกลุ่มของผู้หญิงก่อนนะคะก็คือจะเป็นสุภาพสตรีวัยทองนะคะทีนี้ถามว่าวัยทองเกิดจากอะไรก็คือการที่ระดับฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยมันลดลงนะคะพอเราอายุเยอะขึ้นร่างกายเราก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องมีลูกแล้วนะคะทีนี้รังไข่ซึ่งมีหน้าที่คอยสร้างไข่สร้างฮอร์โมนที่ชื่อเอสโตรเจนเนี่ยก็จะค่อยๆฝ่อลงแล้วฮอร์โมนพวกนี้ก็จะค่อยๆลดลงอันนี้ก็จะนำไปสู่ภาวะที่เราเรียกว่าวัยทองก็คือการที่ณตอนนั้นนะคะรังไข่เราเริ่มจะไม่ทำงานละฮอร์โมนมันก็จะเริ่มลดลงสิ่งที่จะตามมาก็คืออาการทั้งหลายอย่างเช่นอาจจะมีการร้อนวูบวาบขี้ร้อนนะคะหรือว่าจะมีขี้หนาวร่วมด้วยได้นอนไม่หลับงุดงิดฉุนเฉียวนะคะอีกอันนึงที่เจอบ่อยก็คือช่องคลอดแห้งนะคะช่องคลอดแห้งทำให้เกิดอะไรได้บ้างตั้งแต่มีการคันบริเวณช่องคลอดมีการติดเชื้อราบริเวณช่องคลอดหรือแม้กระทั่งมีการเจ็บปวดขณะที่มีเพศสัมพันธ์นะคะแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของการกั้นปัสสาวะไม่อยู่ปัสสาวะบ่อยเดี๋ยวก็ปวดฉี่เดี๋ยวก็ปวดฉี่ฉี่แล้วก็กลั้นไม่ได้นะคะแล้วก็จะมีปัญหาอีกอันนึงก็คือเรื่องของผิวหลายๆคนจะบอกเลยว่าพอเข้าสู่วัยทองปั๊บเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของผิวแห้งนะคะเรื่องการนอนค่ะก็จะนอนไม่ค่อยหลับนอนหลับยากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการที่ค่อนข้างจะมันไม่จำเพาะเจาะจงอาจจะเบื่อโน่นเบื่อนี่หงุดหงิดทะเลาะกับคนนู้นคนนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอาการที่เกิดขึ้นในผู้หญิงวัยทองซึ่งส่วนใหญ่มักจะเจอในช่วงแรกของการหมดประจำเดือนนะคะในส่วนของการหมดประจำเดือนเนี่ยช่วงต้นๆเนี่ยประจำเดือนอาจจะยังมาสม่ำเสมออยู่แล้วหลังจากนั้นจะมาน้อยๆลงแล้วก็ค่อยๆห่างขึ้นหรือว่าหายไปนะคะในช่วงของวัยทองที่เราเจอบ่อยนะคะก็บอกไปแล้วว่าวัยทองคือช่วงเวลาที่จะมีการหมดประจำเดือนถามว่าในคนไทยเนี่ยจะเจอในช่วงอายุสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่เนี่ยแล้วแต่เนาะแต่ว่าโดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณสัก 48-50 ปีถ้าบางคนที่มีประจำเดือนมาเร็วก็อาจจะเจอเร็วกว่านี้นิดนึงได้หรือไม่งั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์นะคะอาจจะต้องไปลองดูว่าคุณแม่เราคุณป้าเราคุณยายเราเนี่ยประจำเดือนหมดเร็วไหมถ้าหมดเร็วเนี่ยเราก็อาจจะอยู่ในกลุ่มที่ประจำเดือนหมดเร็วได้เช่นกันนะคะนอกเหนือจากอาการพวกนี้แล้วเนี่ยถามว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเป็นไหมไม่ใช่ว่าคนทุกคนที่หมดประจำเดือนแล้วต้องมีอาการของโรควัยทองนะคะอาการพวก

เนี่ยจะเจอในคนกลุ่มน้อยนะคะประมาณสัก 15-20% ไม่ได้เป็นทุกรายเพราะฉะนั้นอาจจะลองสังเกตอาการดูนะคะทีนี้เนี่ยถามว่ามันจะเป็นบ่อยช่วงไหนก็คือช่วงต้นนะอาจจะมีอาการตั้งแต่ก่อนที่ประจำเดือนจะหมดหรือว่าหลังจากที่ประจำเดือนหมดไปแล้วอยู่ในช่วงประมาณสัก 2-3 ปีนะคะไม่ใช่แบบหมดไปแล้ว10ปีเพิ่งจะมีอาการอันนี้ก็คงไม่ใช่นอกเหนือจากเรื่องของอาการที่ว่ามานะคะในเรื่องของวัยทองเองเนี่ยก็อาจจะส่งผลกับสุขภาพได้เช่นกันจากการที่รังไข่ไม่ทำงานแล้วก็ฮอร์โมนมันตกลงเนี่ยความหนาแน่นของมวลกระดูกก็จะเริ่มลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงในช่วงที่เข้าสู่วัยทองจะทำให้มวลกระดูกเนี่ยลดลงแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงที่จะนำไปสู่เรื่องของกระดูกบางกระดูกพรุนแล้วก็กระดูกหักในที่สุดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราควรจะต้องดูแลตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็ยังเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดด้วยค่ะ

ำหรับในผู้ชายอาการวัยทองเนี่ยก็จะเหมือนกับผู้หญิงนะคะอาจจะมีเรื่องของนอนไม่หลับซึมเศร้าอารมณ์เสียง่ายเหนื่อยง่ายหรือว่าไม่กระฉับกระเฉงเช่นกันนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะมีอาการอื่นที่เพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นมีอวัยวะเพศไม่แข็งตัวอาจจะอ้วนลงพุงมากขึ้นนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อไม่ฟิตซึ่งอันนี้ก็จะเจอได้ในกลุ่มของผู้ชายวัยทองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอาการวัยทองหรือว่าผู้ชายวัยทองเนี่ยก็อาจจะเจอน้อยกว่าในผู้หญิงแล้วก็อาการอาจจะไม่ได้ชัดเจนนะคะถ้าใครสงสัยว่าตัวเองกำลังจะเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยมีอาการหลายๆอย่างแล้วยังไม่แน่ใจก็อาจจะมาพบแพทย์เพื่อปรึกษาได้ค่ะแล้วก็จะมาพูดกันทีละกลุ่มของอาหารที่จะเหมาะกับคนไข้ที่เป็นวัยทองนะคะเดี๋ยวเราจะพูดกัน3กลุ่มเนาะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่จะช่วยเรื่องของการเพิ่มแคลเซียมกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่อาจจะมีเอสโตรเจนตามธรรมชาติแล้วกลุ่มที่3ก็คืออาหารที่อาจจะช่วยในเรื่องของอารมณ์นะคะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าคนไข้วัยทองเนี่ยก็จะมีเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะไปโฟกัสที่อาหารที่จะเสริมกลุ่มที่เราเรียกว่าซีโรโทนินเรามาเริ่มกันที่กลุ่มแรกก่อนนะคะก็คืออาหารที่เสริมแคลเซียมในส่วนของคนไข้ที่เข้าสู่วัยทองนะคะก็จะทำให้มีความเสี่ยงเรื่องของกระดูกพรุนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาควรจะต้องได้รับก็คือแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีที่เพียงพอดังนั้นอาหารในกลุ่มแรกที่จะแนะนำจะเป็นอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะคะอาหารที่มีแคลเซียมสูงยกตัวอย่างเช่นกลุ่มของปลาตัวเล็กตัวน้อยนะคะอาจจะรับประทานพวกของนมหรือว่าเต้าหู้นะคะหรือว่าพวกงาแม้กระทั่งผักใบเขียวที่มีสีเขียวเข้มๆกลุ่มนี้ก็จะมีแคลเซียมสูงค่ะในกรณีที่เป็นนมเนี่ยในคนที่เข้าสู่วัยทองจะมีปัญหาอีกอันนึงก็คืออาจจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอาจจะมีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราอาจจะแนะนำว่าให้รับประทานนมเป็นกลุ่มที่เป็นนมไขมันต่ำนะคะทีนี้หลายๆคนเองเนี่ยพอทานนมแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องท้องเสียใช่ไหมคะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เคยกินนมมาตั้งแต่เด็กๆในร่างกายเราก็จะไม่มีเอนไซม์ที่จะช่วยย่อยนมอันนี้เนี่ยถ้ายังอยากได้แคลเซียมหรือโปรตีนอยู่แทนที่เราจะกินนมเราจะบอกว่าให้ไปกินกลุ่มที่เป็นโยเกิร์ตแทนนะคะถามว่านมเปรี้ยวได้ไหมนมเปรี้ยวก็ได้แต่ต้องระวังนิดนึงเพราะในนมเปรี้ยวเองเนี่ยก็จะมีส่วนของน้ำตาลค่อนข้างมากนะคะเวลาที่ดื่มเนี่ยเราก็จะดื่ม 1-2 แก้วต่อวันตามปกตินะคะอันนี้ก็จะเป็นการเลือกใช้กลุ่มของนมหรือว่ากลุ่มที่เป็นโยเกิร์ตสำหรับการเพิ่มแคลเซียมนอกเหนือจากการที่เราจะดูเรื่องของนมแล้วก็โยเกิร์ตในการเพิ่มแคลเซียมแล้วเนี่ยนะคะหลายคนก็อาจจะบอกว่าฉันไม่ชอบไม่อยากกินอาจจะลองมองที่ฉลากโภชนาการค่ะในนมหรือว่าผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างเนี่ยเขาจะเขียนคำว่าไฮแคลเซียมไว้ซึ่งบางทีเนี่ยการที่เรารับประทานแค่แก้วเดียวเนี่ยเราก็อาจจะได้รับแคลเซียมที่สูงขึ้นนะคะอันนี้ก็ให้มองที่ฉลากโภชนาการนะคะในบางรายเนี่ยในบางผลิตภัณฑ์เนี่ยก็อาจจะมีทั้งแคลเซียมแล้วก็เสริมทั้งวิตามินดีด้วยนะคะในส่วนของปลาตัวเล็กตัวน้อยงาหรือว่าผักเนี่ยเราอาจจะเอามารวมกันแล้วก็สามารถจะทำเป็นอาหารที่จะมีทุกอย่างได้เลยเช่นเราจะทำเป็นสลัดใช่ไหมคะสลัดแทนที่เราจะใส่แค่ไข่อย่างเดียวหรือว่าเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะปลาตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมาผสมลงไปแล้วก็โรยงาด้วยอันนี้มันก็อาจจะทำให้เราได้แคลเซียมสูงขึ้นในอาหารชนิดเดียวนะคะนอกเหนือจากการที่เราจะรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงด้วยเนี่ยเราก็อาจจะต้องพิจารณาอีกปัจจัยหนึ่งนะคะก็คือคนที่ชอบดื่มชาหรือกาแฟในกรณีของคนที่ดื่มชาหรือกาแฟปริมาณมากเนี่ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยเสียแคลเซียมออกไปทางปัสสาวะอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสูญเสียแคลเซียมที่เรารับประทานเข้าไปนะคะถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกพรุนนะคะก็แนะนำว่าไม่ควรจะทานชาหรือกาแฟเป็นปริมาณมากถ้ายังทานอยู่ประมาณ1แก้วหรือ2แก้วเงี้ยก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าทานกาแฟในปริมาณมากเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเนี่ยเพิ่มการขับแคลเซียมทางปัสสาวะมากขึ้นแล้วแคลเซียมเนี่ยมันต่ำลงได้ค่ะนอกเหนือจากแคลเซียมนะคะก็จะเป็นกลุ่มวิตามินดีทีนี้วิตามินดีนี่ต้องบอกก่อนเลยว่าในอาหารเองเนี่ยมีไม่มากนะคะอาจจะอยู่ในเห็ดนะคะหรือว่าอาจจะอยู่ในพวกของอาหารที่มีการเติมวิตามินดีเช่นนมบางชนิดนะคะแหล่งรายรับวิตามินดีที่สำคัญก็น่าจะเป็นเรื่องของแสงแดดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้าสู่วัยทองนะคะก็ควรจะมีกิจกรรมกลางแจ้งนะคะหรือว่าออกนอกบ้านบ้างนะคะแล้วก็ทาครีมกันแดดเนี่ยเฉพาะส่วนยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะกลัวฝ้านะคะก็อาจจะทาครีมกันแดดแค่บริเวณของใบหน้านะคะแล้วก็ส่วนบริเวณของแขนขาเนี่ยเหลือพื้นที่ไว้ให้ร่างกายเนี่ยมีสังเคราะห์วิตามินดีนะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นอาหารที่จะไปเพิ่มเอสโตรเจนเนื่องจากร่างกายเราเนี่ยรังไข่ไม่ทำงานแล้วเอสโตรเจนมันก็ลดลงแล้วดังนั้นเนี่ยเราก็จะเลือก
พยายามรับประทานอาหารเอสโตรเจนที่ได้จากธรรมชาติเราจะเรียกว่าเป็นไฟโตเอสโตรเจนนะคะกลุ่มนี้หลักๆที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆก็จะเป็นพวกของถั่วเหลืองเต้าหู้อันนี้ก็จะเป็นอาหารที่เราแนะนำให้คนที่มีปัญหาเข้าสู่วัยทองเนี่ยเลือกมารับประทานนะคะก็เอามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำอาหารได้ในส่วนของตัวเต้าหู้เองเนี่ยนะคะนอกเหนือจากจะมีเรื่องของเอสโตรเจนแล้วเนี่ยในเต้าหู้บางชนิดเนี่ยกระบวนการผลิตเนี่ยเขาจะใช้แคลเซียมในการทำให้เต้าหู้เนี่ยมันเซตตัวซึ่งอันนี้เนี่ยเวลาที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้ทั้งส่วนที่เป็นไฟโตเอสโตรเจนแล้วก็ได้ทั้งแคลเซียมด้วยเช่นเต้าหู้แข็งที่เอามาใช้ทำผัดไทยอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นทางเลือกที่ดีนอกเหนือจากกลุ่มของตัวเต้าหู้แล้วเนี่ยจริงๆเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์อีกหลายอย่างนะคะที่จะมีเรื่องของไฟโตเอสโตรเจนซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของผักหรือว่าอยู่ในรูปของสมุนไพรนะคะอันนี้เนี่ยก็จะทำให้มีเรื่องของเอสโตรเจนในธรรมชาติเนี่ยสูงขึ้นได้แต่ว่ากลุ่มนี้อาจจะไม่ใช่กลุ่มที่ถูกเอามาเป็นส่วนประกอบหลักในการทำอาหารอาจจะเอามาใส่เป็นแบบเหมือนเป็นผักที่อยู่ในอาหารที่เรากินอยู่นะคะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะมีสารอาหารบางอย่างที่ชื่อโบรอนมันก็จะไปช่วยทำให้ระดับของเอสโตรเจนในร่างกายเนี่ยสูงขึ้นหรือว่าคงระดับได้ดีขึ้นนะคะเราก็จะทาน2 อย่างเนี่ยร่วมกันไปอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการกินที่ว่ามาแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตหรือการมีกิจกรรมทางกายร่วมทั้งการออกกำลังกายเนี่ยก็จะช่วยทำให้กระดูกของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะคะเรากินทุกอย่างดีเลยแต่เรานอนนิ่งๆร่างกายก็จะมีการสลายกระดูกออกมาดังนั้นเราควรจะต้องมีกิจกรรมนะคะออกกำลังกายประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์นะคะมีการออกกำลังกายทั้งในส่วนที่เป็นแอโรบิกวิ่งเดินเล่นนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเช่นการทำโยคะไทชีมวยจีนะคะหรือแม้กระทั่งการใช้ยางยืดนะคะอันนี้ก็จะช่วยทำให้เรื่องของการยืดเหยียดหรือว่าเรื่องของข้อเนี่ยดีขึ้นนะคะก็จะช่วยเสริมสุขภาพของเรื่องของกระดูกและข้อได้ค่ะนอกเหนือจากเรื่องของอาหารที่จะไปเสริมแคลเซียมหรือว่าเอสโตรเจนตามธรรมชาติแล้วเนี่ยนะคะในกลุ่มของคนไข้วัยทองเองเนี่ยก็มักจะมีปัญหาเรื่องของอารมณ์นะอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายหรือว่านอนไม่หลับนะคะทีนี้มันก็จะมีอาหารกลุ่มหนึ่งซึ่งก็มีทริปโตเฟนสูงแล้วก็จะเป็นสารตั้งต้นทำให้ร่างกายเนี่ยไปสร้างซีโรโทนินซีโรโทนินคือฮอร์โมนแห่งความสุขทำให้คนไข้นอนหลับสบายอารมณ์ดีนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งจะเสริมในคนไข้ที่เข้าสู่วัยทองแล้วอาจจะทำให้อารมณ์เขาเนี่ยดีขึ้นนะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นช็อกโกแลตนะคะกล้วยหรือพวกเบอร์รี่ที่มันเป็นพวกของธัญพืชนะคะพวกของแซลมอนหรือว่าพวกไข่พวกนมนะคะหรือหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าเอ๊ะกินอาหารกลุ่มนี้แล้วจะทำให้นอนหลับดีขึ้นอันนี้ก็จะใช้หลักการเดียวกันเราอาจจะเลือกมาใช้เพิ่มขึ้นในกลุ่มของคนไข้ที่เข้าสู่วัยทองค่ะนอกจากนี้นะคะคนไข้วัยทองเองเนี่ยก็ควรที่จะควบคุมเรื่องของน้ำหนักด้วยนะคะดังนั้นอาหารที่มีไขมันสูงนะคะหรือว่าพวกของเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเองเนี่ยก็ควรหลีกเลี่ยงจะสังเกตว่าพอเราอายุมากขึ้นหรือเราเข้าสู่วัยทองเนี่ยหลายๆคนบ่นว่าอ้วนขึ้นง่ายนะคะหรือว่าจะมีปัญหาสุขภาพหลายๆอย่างดังนั้นเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะอาหารกลุ่มที่เป็นไขมันอิ่มตัวหรือว่าไขมันทรานส์นะคะแล้วก็เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลปริมาณมากด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะในกลุ่มของการปรับเรื่องของวิธีการกินนะคะหรือรูปแบบการกินอาหารเนี่ยก็อาจจะช่วยทำให้การเผาผลาญในร่างกายเราดีขึ้นนะคะทุกๆครั้งที่เรารับประทานอาหารเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายจะสูงขึ้นดังนั้นเนี่ยเราแนะนำว่าเราจะให้คนไข้เนี่ยกินทีละน้อยนะคะกินมื้อเล็กๆแต่ว่าอาจจะกินบ่อยได้อันนี้ก็จะช่วยทำให้อิ่มนะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญ

เป็นระยะด้วยค่ะแล้วเราก็ไม่ควรที่จะงดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่งนะคะเพราะว่าการงดอาหารเนี่ยมันก็จะทำให้หงุดหงิดแล้วก็อาจจะทำให้ลดการเผาผลาญนอกจากนี้เวลาที่เราอดอาหารเป็นระยะเวลายาวนานหลายคนเนี่ยไม่คุ้นเคยก็จะไปทำให้มื้อถัดไปเนี่ยรับประทานอาหารเพิ่มขึ้นนะคะการงดอาหารโดยเฉพาะมื้อเช้าเนี่ยก็จะทำให้การเผาผลาญในร่างกายเนี่ยแย่ลงลองนึกภาพว่าเรานอนมาทั้งคืนนะคะร่างกายเราก็ไม่มีอาหารรับประทานเนาะดังนั้นเนี่ยจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยขาดพลังงานทีนี้พอถึงตอนเช้าปุ๊บเรายังไม่ได้รับประทานอะไรเข้าไปก็อาจจะทำให้ไม่มีการกระตุ้นเรื่องของการเผาผลาญในร่างกายค่ะในคนไข้วัยทองหลายๆท่านเนี่ยนะคะก็จะมีอาการค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะในกรณีของฮอร์โมนที่มันลดลงเนี่ยการรับประทานอาหารหรือว่าการปรับตัวในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะการออกกำลังกายหรือแม้กระทั่งการนอนที่เพียงพอเนี่ยบางรายก็อาจจะช่วยแต่บางรายก็ยังคงมีอาการเยอะอยู่นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ควรจะปรึกษาแพทย์แล้วก็พิจารณาว่าจะได้รับฮอร์โมนทดแทนหรือเปล่าในรูปแบบของฮอร์โมนทดแทนเองเนี่ยก็มีหลายรูปแบบตั้งแต่เริ่มเป็นยากินนะคะจนกระทั่งยาทานะคะหรือแม้กระทั่งในรูปแบบอื่นๆก็แล้วแต่นะคะทีนี้เนี่ยถามว่าเราจะใช้อะไรเนี่ยมันก็คงต้องดูว่า1เนี่ยอาการที่มีเนี่ยมีมากไหมอันที่2คนคนนั้นเนี่ยจะมีผลเสียที่เกิดขึ้นจากฮอร์โมนหรือเปล่านะคะแล้วก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปนะคะในแง่ของอาการเนี่ยหลายๆทีเนี่ยถ้ามีแค่อาการเยอะๆแล้วคุมไม่ได้เขาอาจจะให้แค่ทานะคะหรือบางรายจะมีช่องคลอดแห้งก็จะมีอยู่ 2-3 อย่างนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการทาพวกของเจลหล่อลื่นหรือแม้กระทั่งการใช้เจลหล่อลื่นที่มีส่วนผสมของเอสโตรเจนการใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนมากินเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในรายที่มีเรื่องของก้อนเนื้อที่เต้านมหรือมีประวัติเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคะเพราะว่าฮอร์โมนที่เพิ่มขึ้นก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดมะเร็งเต้านมเช่นกันนอกเหนือจากการเพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมแล้วเนี่ยยังเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของการที่มีการแข็งตัวของเลือดนะคะทำให้ลิ่มเลือดอุดตันได้ด้วยอะค่ะดังนั้นถ้าใครที่พิจารณาอยากจะใช้ฮอร์โมนควรจะปรึกษาแพทย์ค่ะสำหรับภาวะแทรกซ้อนที่เจอบ่อยแล้วก็เจอในคนที่มีปัญหาเรื่องของวัยทองนะคะก็จะเป็นอันแรกเลยก็คือเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะในผู้หญิงกับผู้ชายที่อายุเท่ากันเนี่ยค่ะถ้าผู้หญิงยังไม่หมดประจำเดือนเนี่ยความเสี่ยงเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือดจะน้อยกว่าหน่อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้หญิงหมดประจำเดือนไปแล้วหรือเข้าสู่วัยทองไปแล้วเนี่ยความเสี่ยงเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือดก็พอๆกับผู้ชายในอายุที่เท่ากันนะคะถามว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนอาจจะเป็นเรื่องของอายุนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องดูแลตัวเองในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานความดันไขมันนะคะดูแลตัวเองทั่วๆไปออกกำลังกายควบคุมอาหารควบคุมน้ำหนักเพื่อจะให้จัดการกับเรื่องของปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของกระดูกพรุนนะคะกระดูกพรุนเนี่ยจริงๆเราต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่ใช่เตรียมตัวตอนที่เราเข้าสู่วัยทองแล้วโดยการที่ควรจะดูแลตัวเองกินแคลเซียมให้เพียงพอรับวิตามินดีให้เหมาะสมนะคะแล้วก็ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างให้มีการสร้างกระดูกมากขึ้นพอเข้าสู่วัยทองไปแล้วเนี่ยค่ะอาหารที่ช่วยเสริมแคลเซียมวิตามินดีรวมทั้งการออกกำลังกายยังจำเป็นอยู่นะคะเพื่อจะช่วยลดเรื่องของการสลายของกระดูกในรายที่มีปัญหามากหรือเข้าสู่ภาวะที่เป็นกระดูกพรุนแล้วจริงๆหรือมีกระดูกหักอันนี้ควรปรึกษาแพทย์เพราะว่ามันจะมียาในการรักษาเรื่องของกระดูกพรุนค่ะในส่วนของแคลเซียมและวิตามินดีนะคะจริงๆเราควรจะต้องเริ่มที่จะดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนอายุน้อยๆนะคะต้องบอกว่าโดยกระดูกของเราอะค่ะจะมีความสามารถสูงสุดหรือมีมวลกระดูกมีความหนาแน่นสูงสุดเนี่ยอยู่ประมาณสัก 20-30 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องสร้างเสริมมันตั้งแต่ตอนต้นนะคะมันมีงานวิจัยอะค่ะที่เก็บดูว่าในคนไทยเนี่ยกินแคลเซียมประมาณเท่าไหร่จริงๆเรากินอยู่ประมาณ 30% หรือ1ใน3เท่านั้นเองนะคะที่เหลือเนี่ยเรากินกันไม่พอถามว่าเวลาเรากินนมแก้วหนึ่งจะได้แคลเซียมเท่าไหร่อยู่ประมาณ1ใน3ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเรากินอาหารประมาณ1ใน3เรากินนมประมาณ 1-2 แก้วหรือเราเพิ่มแคลเซียมในอาหารอันนี้ก็อาจจะทำให้เราได้รับแคลเซียมที่เพียงพอนะคะในส่วนของวิตามินดีเนี่ยจริงๆบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีแดดค่อนข้างเยอะแต่เอาจริงๆแล้วต้องบอกว่าคนในประเทศไทยเนี่ยขาดวิตามินดีกันค่อนข้างมากเพราะอะไรเพราะเรากลัวดำเราไม่อยากจะโดนแดดต่อให้เราโดนแดดเราก็ทากันแดดกันเต็มที่เลยนะคะดังนั้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่ได้รับวิตามินดีที่เพียงพอเราควรจะหาเวลาที่จะออกไปเจอแดดบ้างนะคะ 10-15 นาทีนะคะเกือบทุกวันหรือประมาณ 20-25 นาทีประมาณสัก 2-3 วันต่อสัปดาห์

0: อันนี้ก็น่าจะเพียงพอที่สำคัญเวลาไปเจอแดดตรงนี้ไม่ใช่เราใส่เสื้อปิดหมดหรือว่าเราทากันแดดหมดเราควรจะต้องให้แดดเนี่ยได้สัมผัสกับผิวเราที่ไม่มีเสื้อผ้าหรือว่าไม่มีเรื่องของครีมกันแดดนะเพื่อจะให้มีการกระตุ้นการสร้างวิตามินดีค่ะอีกอันนึงที่เจอบ่อยเลยในผู้หญิงเวลาที่อายุมากขึ้นหรือว่าเข้าสู่วัยทองนะคะก็คือเรื่องของปัสสาวะเล็ดแต่หลายคนจะบอกว่ากลั้นไม่ค่อยอยู่นะคะบางทีไอจามเนี่ยก็มีเรื่องของปัสสาวะเล็ดนะคะในบางรายเองนี่บอกบางทีเนี่ยเวลาจะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่ออกนอกบ้านต้องใส่แพมเพิร์สกันเลยทีเดียวนะคะอันนึงที่สามารถจะช่วยได้ก็คือฝึกขมิบนะคะอันนี้จะเป็นวิธีนึงที่สามารถจะช่วยได้ถ้าในรายที่เป็นมากจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องไปพบแพทย์เพราะบางรายจะมีปัญหาเรื่องของมดลูกหย่อนบางรายจะมีปัญหาเรื่องของกระเพาะปัสสาวะไวเกินถ้าเราควบคุมด้วยวิธีการฝึกขมิบหรือว่าการปฏิบัติตัวเบื้องต้นไม่ไหวแล้วเนี่ยเขาก็จะมียาให้อีกอันนึงคือเรื่องของการดื่มน้ำค่ะหลายคนจะมีปัญหาว่ากลั้นปัสสาวะไม่อยู่กลางคืนตอนไปนอนแล้วเนี่ยปรากฏว่าฉี่ทั้งคืนเลยทำให้นอนไม่หลับนะคะเราก็จะให้กินน้ำช่วงเช้าค่ะแต่ว่าช่วงเย็นก่อนนอนเราอาจจะให้ลดเรื่องของการรับประทานน้ำลงค่ะอีกอันนึงที่มีปัญหานะคะก็คือเรื่องของช่องคลอดแห้งนะคะเนื่องจากฮอร์โมนเอสโตรเจนมันลดลงทำให้ความชุ่มชื้นของบริเวณช่องคลอดเนี่ยลดลงไปเช่นกันนะคะทีนี้จะมีปัญหาอะไรได้บ้างอันแรกก็อาจจะมีอาการคันบริเวณช่องคลอดหรือว่ามีการติดเชื้อโดยเฉพาะการติดเชื้อราบริเวณช่องคลอดนะคะแล้วในหลายๆรายเนี่ยเวลาที่มีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยก็อาจจะมีอาการปวดนะคะในขณะที่มีเพศสัมพันธ์ทำให้ไม่มีความสุขในชีวิตนะคะวิธีการแก้ไขก็อาจจะเป็นเรื่องของการเพิ่มเจลหล่อลื่นในขณะที่มีเพศสัมพันธ์นะคะการดูแลรักษาความสะอาดช่องคลอดในบางรายก็อาจจะต้องใช้เจลที่มีเอสโตรเจนซึ่งการเลือกซื้อหรือว่าการใช้เจลที่มีเอสโตรเจนเป็นส่วนประกอบแนะนำว่าควรจะปรึกษาแพทย์นะคะเพราะว่าเราควรจะต้องดูด้วยว่าคนคนนั้นเนี่ยมีข้อห้ามหรือมีข้อเสียจากการใช้เอสโตรเจนหรือเปล่าค่ะ
1: สัญญาณที่จะบอกว่าเราเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยจะมีอะไรบ้างอันแรกนะคะก็จะมีร้อนวูบวาบอาจจะรู้สึกหนาวๆร้อนๆจะมีชาตามปลายมือปลายเท้าหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายขี้ใจน้อยหรือว่าจะมีการซึมเศร้าได้นะคะในผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของช่องคลอดเนี่ยแสบแล้วก็แห้งนะคะโดยเฉพาะเนี่ยเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วในบางรายเองเนี่ยก็อาจจะมีอารมณ์ทางเพศลดลงอาจจะมีเรื่องของปัสสาวะบ่อยหรือว่ากลั้นปัสสาวะไม่อยู่ผิวหนังจะแห้งนะคะจะมีการคันบริเวณผิวหนังหนังศีรษะบางหรือว่าผมร่วงได้แล้วก็มีปัญหาเรื่องของการนอนนะคะอาจจะทำให้นอนไม่หลับส่งผลให้นอนน้อยได้นะคะแล้วก็ระบบการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยก็จะลดลงอาจจะทำให้มีเรื่องของอ้วนขึ้นได้นอกจากนี้ค่ะในผู้หญิงที่หมดประจำเดือนไปนานเนี่ยก็มักจะพบเรื่องของกระดูกพรุนเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยค่ะนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องของประจำเดือนนะคะที่อาจจะเริ่มมากระปิดกระปรอยนะคะหรือว่าเริ่มขาดหายไปนะคะหรือว่าสงสัยว่าตัวเองจะเข้าสู่วัยทองอันนี้สามารถที่จะมาพบแพทย์ได้นะคะ
0: มีคำถามว่าวัยทองมันป้องกันได้ไหมจริงๆต้องบอกป้องกันไม่ได้นะคะแต่เราเตรียมตัวเพื่อจะเข้าสู่วัยทองอย่างมีความสุขได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่เราเข้าสู่วัยทองอะค่ะในบางรายอาจจะมีเรื่องของอาการผิดปกติใช่ไหมคะมีสุขภาพร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นเราต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนที่จะเข้าสู่วัยทองนะคะยกตัวอย่างเช่นเรารู้ว่าเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องกระดูกพรุนเราก็ต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่ว่าเสริมสร้างแคลเซียมวิตามินดีที่เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อให้ความหนาแน่นของมวลกระดูกเราเนี่ยเพียงพอไม่อย่างนั้นเนี่ยพอเข้าสู่วัยทองปุ๊บมันจะยิ่งลดลงไปอีกนะคะนอกจากนี้นะคะเวลาที่เราเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดดังนั้นเราควรจะต้องดูแลตัวเองตั้งแต่ต้นไม่ใช่บอกว่ารอเข้าสู่วัยทองแล้วค่อยไปจัดการนะคะเราควรจะต้องดูแลตัวเองควบคุมเรื่องของความดันนะคะเรื่องของไขมันเรื่องของน้ำหนักตัวและมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอนะคะมีการจัดการความเครียดที่ดีเพราะว่าหลายๆทีพอเวลาเราเข้าสู่วัยทองปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของอารมณ์แปรปรวนเราจะยิ่งหงุดหงิดเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีฝึกที่จะจัดการกับเรื่องของความเครียดไม่ว่าจะเป็นการหางานอดิเรกการออกกำลังกายการนั่งสมาธิหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะควรตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเพราะหลายคนเนี่ยคิดว่าตัวเองปกติหลายคนก็จะมาบอกว่าไม่ตรวจค่ะเพราะไม่ตรวจก็จะคิดว่าตัวเองไม่เป็นอะไรไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรอันนี้ก็จะดีจริงๆแล้วไม่ดีนะคะเพราะว่าถ้าเรารู้ก่อนมันจะทำให้เราเริ่มรักษาตั้งแต่เริ่มต้น

0: แล้วก็ทำให้ผลการรักษาดีขึ้นได้ค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าท่านไหนนะคะที่กำลังสงสัยว่าอาการที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยจะเข้าสู่ไวท้องหรือเปล่าอันนี้แนะนำว่าให้ไปตรวจกับคุณหมอนะคะอีกเรื่องนึงที่ควรจะทำก็คือต่อให้เราเข้าสู่ไวท้องแล้วเนี่ยเราก็ควรจะมีการตรวจสุขภาพช่องคลอดนะคะก็คือจะไปตรวจเรื่องของตรวจภายในนะคะคุณหมอสูเป็นประจำด้วยค่ะสำหรับการที่จะวินิจฉัยว่าเป็นไวท้องเนี่ยนอกเหนือจากการดูอาการดูว่าประจำเดือนขาดหายไปแล้วเนี่ยในบางรายที่ไม่แน่ใจหรือว่าสงสัยเนี่ยเราสามารถที่จะเจาะเลือดดูระดับฮอร์โมนได้เช่นกันค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

0: วัสดีครับพบกับผมเจเบตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดที่อาจจะเกิดกับข้อเข่าของพวกเรานั่นคือ ACL หรือถ้าเป็นภาษาไทยใช่ปะมันคือเส้นเอ็นไขว้หน้าคือมันเป็นหนึ่งเอ็นหลักของข้อเข่าอยู่ลึกลงไปในบริเวณกลางของข้อเข่าคือมันมีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของข้อเข่าในการเคลื่อนไหวแล้วป้องกันการบิดหมุนของข้อเข่าส่วนภาวะเส้นเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดเนี่ยสามารถเกิดขึ้นกับคนทั่วไปได้หากคุณออกกำลังกายหรือว่ามีท่าปิดตัวมากเกินไปอย่างเช่นเวลาคุณไปเล่นฟุตบอลบาสเกตบอลหรือว่าสกีใช่ปะคือด้วยทั่วไปแล้วใช่ปะถ้าหากคุณเจอภาวะเส้นเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดผู้ป่วยจะได้ยินเสียงลั่นในคอมีอาการเข่าบวมแล้วก็เลือดออกในเข่ารวมกับอาการปวดจนไม่สามารถทำกิจกรรมต่อไปได้หรือแม้กระทั่งไม่สามารถลงน้ำหนักที่ขาข้างนั้นได้อีกแล้วในกรณีที่เธอสงสัยว่าเธอมีอาการแบบนี้หรือไม่เนี่ยเธอคงต้องรีบพบแพทย์อย่างด่วน
1: huh?
0: แล้วเธอรู้ป่าวว่าวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่อายุยังไม่เยอะเนี่ยก็คือการผ่าตัดนั่นแหละซึ่งสิ่งนี้ต้องควบคู่กับการทำกายภาพบำบัดเป็นเวลาอย่างน้อย6 เดือนซึ่งภาวะเส้นเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดนั้นจะส่งผลให้หมอนรองกระดูกข้อเข่าของคุณเนี่ยบาดเจ็บมากขึ้นซึ่งสิ่งนี้จะทำให้ผิวกระดูกอ่อนมีปัญหาแล้วมีโอกาสที่จะเกิดเข่าเสื่อมก่อนวัยได้ในอนาคตหากเกิดอาการบาดเจ็บบริเวณเส้นเอ็นไขว้หน้าเข่าสิ่งที่คุณควรเริ่มทำก็คือดังนี้ 1. รอนิ่งๆอย่าเพิ่งขยับตัวและรอคนมาช่วย 2. ประคบเย็นให้เร็วที่สุด 3. ทิ้งเวลาสักพักแล้วค่อยๆขยับเข่างอเข่าเหยียดเข่าด้วยการค่อยๆลงน้ำหนักเท่าที่เราทำได้ 4. คุณต้องเริ่มค่อยๆสังเกตใช่ไหมว่าเฮ้ยมันเจ็บตรงไหนกันแน่แล้วค่อยๆระบุออกมาให้ได้แล้วอีกอย่างที่เธอต้องพยายามสังเกตคือว่ามันบวมหรือไม่แล้วมีเสียงฉีดขาดของเอ็นดังปั๊บระหว่างเกิดอุบัติเหตุหรือไม่หากคุณเจ็บมากจนทนไม่ไหวเนี่ยคุณอาจจะต้องดามด้วยไม้หรือว่าอุปกรณ์อื่นๆที่มีแล้วต่อจากนั้นเนี่ยคุณจะต้องพันท่ายึดให้แข็งแรง 6. หากข้อเข่าผิดรูปบิดเบี้ยวอย่ากดดันดึงหรือว่าปรับให้เข้าที่เองให้ดามจนกว่าจะถึงมือแพทย์แต่ก่อนที่จบคลิปใช่ป่ะวันนี้พี่อยากจะสอนวิธีการออกเสียงคำว่าแพทย์เป็นภาษาอังกฤษนะทุกคนคือเราก็รู้อยู่แล้วป่ะว่าคำว่าแพทย์ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า doctor ใช่ป่ะแต่นักเรียนของฉันหลายคนเนี่ยชอบอ่านคำนี้ว่า doctor ไม่หยุดเธอจ๋าเวลาคุณอ่านคำว่าด็อกเตอร์ออกมาเป็นภาษาอังกฤษใช่ป่ะคุณต้องอ่านมันว่าด็อกเตอร์ซึ่งความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ชัยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามกันคือจบ

0: ข้าสู่ช่วงสนทนาของสิริราช360องศาครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องหัวใจอวัยวะที่ไม่เคยหยุดพักนะครับหัวใจของเราเต้นตลอดเวลาและเมื่อไหร่ที่หัวใจหยุดเต้นเราหยุดหายใจนั่นก็แปลว่าเสียชีวิตครับเพราะฉะนั้นดูแลหัวใจกันตั้งแต่นาทีนี้เลยนะครับแต่ก่อนจะดูแลหัวใจเริ่มจากชมข้อมูลนี้กันก่อนครับจากสถิติข้อมูลการเสียชีวิตของคนไทยปรากฏว่าโรคที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุดติด1ใน3ก็คือโรคหัวใจจากการเก็บข้อมูลทำให้เราพบว่ากว่า 80% เสียชีวิตด้วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันทั่วโลกมีผู้ต้องตายด้วยสาเหตุนี้ถึง 17,300,000 คนต่อปีหรือเฉลี่ยชั่วโมงละ2คนและมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆฟังข้อมูลไปแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันที่จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจได้รวมถึงการป้องกันและการรักษาด้วยนะครับวันนี้คุยกับหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดำรัสตรีสุโกศลสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: พอคุยเรื่องโรคหัวใจเนี่ยหัวใจมันอาจจะเต้นแรงตามไม่ได้ครับกลัวว่าอุ้ยเสียชีวิตตั้งเยอะแบบนี้เราจะเป็นไหมเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความเสี่ยงจะเป็นไหมคุยมาถึงตรงนี้เนี่ยณวันนี้อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นโรคหัวใจควรจะกลัวไหมฮะควรจะกลัวมากแค่ไหนครับอาจารย
1: ์ก็ปัจจุบันนี้ถ้าเป็นโรคหัวใจนี่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีการรักษายาเนี่ยเราไปขั้นเทพแล้ว
0: เหรอฮะ
1: ครับสบายใจ
0: ได้เลยใช่ไหม
1: ขั้นเทพเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นถึงเราอาจจะมีความเสี่ยงจะเป็นแต่ว่าการรักษาการดูแลเนี่ยจะดูแลเราได
1: ้แต่ต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องแล้วก็เคร่งครัด
0: ต่อเนื่อง
1: เคร่งครัดปรับเปลี่ยนชีวิต
0: อ๋อวันนี้ต้องลองฟังกันดูนะครับ 80% ของผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจมาจากเส้นเลือดหัวใจตีบ
1: ครับ
0: เป็นยังไง
1: ฮะเส้นเลือดหัวใจเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับท่อ
0: ครับ
1: ข้างในนั้นก็จะมีโพรงเวลาเราเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยก็จะมีตะกรัน
0: ครับ
1: ตะกรันก็คือพลาคที่อยู่ที่ผนัง
0: ครับ
1: พลาคก็จะก่อตัวสะสมหนาขึ้นหนาขึ้นเรื่อยๆ
0: ครับ
1: วันดีคืนดีพลาคที่บ้านเนี่ยก็จะแตก
0: ครับ
1: พอพลาคแตกปุ๊บเนี่ย
0: เป็นไงฮะ
1: สิ่งที่อยู่ข้างใต้มันก็จะโผล่ขึ้นมา
0: ครับ
1: มันจะดึงเอาเกล็ดเลือดเกล็ดเลือดจะวิ่งมารวมกันฮะไม่ได้มาแค่ตัวเดียวมาเป็น4ตัว8ตัว16ตัว200ตัวเป็นหมื่นๆตัว
0: มันเยอะมาก
1: มาเพื่อที่จะซ่อมแซม
0: อ๋ออ
1: ุดตำแหน่งที่แตกหรือฉีก
0: ครับ
1: แต่เกล็ดเลือดไม่ได้มาแค่เฉพาะเกล็ดเลือดไปดึงเอาโปรตีนที่เป็นการแข็งตัวของเลือดมาด้วย
0: ครับ
1: จะโปรตีนที่ว่าเนี่ยก็จะมารวมกันกับเกล็ดเลือดบวกกันแล้วกลายเป็นลิ่มเลือดคำว่าริ่มเลือดเนี่ยในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า clot
0: เป็นก้อนๆ
1: เป็นก้อนๆเป็นริ่มเลือด
0: นึกภาพไปยังไง
1: เคยทานเลือดหมูไหมครับ
0: ครับ
1: นั่นแหละริ่มเลือดก็คือเลือดหมูแบบนั้นเลย
0: เป็น
1: ก้อนๆเลยนะอุดเส้นเลือด
0: อ
1: ุดเส้นเลือดปุ๊บก็คนไข้ก็เกิดโรคเฉียบพลันขึ้นมา
0: ครับ
1: แล้วนี่เป็นเรื่องจุดเริ่มต้นของอัตราตายที่สูง
0: แล้วถ้าเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบผลที่เกิดขึ้นกับหัวใจของเราเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเป็นลำดับก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยมันเกิดอะไรได้บ้าง
1: อันนี้ตัวอย่างนี่เป็นตัวอย่างของเส้นเลือดนะครับอันนี้เป็นภาพโมเดลที่เราเห็นเป็นแขนงเป็นเส้นๆเนี่ยคือเส้นเลือดตัวเนื้อหัวใจเนี่ยอยู่ข้างใน
0: ครับ
1: ตัวเนื้อใจอยู่ใต้เส้นเลือดตัวหัวใจนี้รูปร่างโพดํา
0: ครับ
1: เหมือนกับตัวไพ่โพดํา
0: ครับ
1: มีเส้นเลือดอยู่ข้างบนถ้ามีเส้นเลือดตีบเลือดก็จะเข้าไปถึงเซลล์หัวใจได้น้อยลงนะครับตัวเส้นเลือดหัวใจนั้นก็จะเปลี่ยนเหมือนกับรากของต้นไม
0: ้ครับ
1: มีรากแก้วรากแขนงแล้วก็รากฝอย
0: ก็เหมือนก็ให้น้ำ
1: เพื่อหล่อเลี้ยง
0: แต่นี่เป็นเลือดใช่ไหม
1: นี่เป็นเลือด
0: ไปเลี้ยงที่หัวใจ
1: ถ้าทำให้หัวใจเนี่ยขาดเลือด
0: ครับผม
1: ถ้าหัวใจขาดเลือดมีขนาดใหญ่เช่นถ้าเราตีบตันตรงตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งที่เป็นส่วนต้นของเส้นเลือดอย่างนี้เราเรียกว่าส่วนต้น
0: ครับ
1: อันนี้ส่วนต้นนี่ส่วนปลาย
0: ครับ
1: ถ้าตีบตันที่ส่วนต้นจะเห็นว่าขนาดของกล้ามเนื้อทั้งหมดเนี่ยขาดเลือด
0: ครับ
1: หัวใจทำงานบกพร่องหัวใจอาจจะบีบตัวแย่ลงหัวใจอาจจะบีบน้อยลงเกิดภาวะน้ำท่วมปอดเกิดขึ้น
0: คร
1: ับนี่คือผลกระทบหรือผลลัพธ์ของโรคหัวใจ
0: ครับผม
1: เวลาคนไข้มาหาเราเนี่ยก็จะมาใน2สภาวะด้วยกันสภาวะแรกก็คือเป็นค่อยไปอาจจะเป็นตั้งแต่อายุ25 30
0: โอ้อายุน้อยๆเป็นได
1: ้ฮะเดี๋ยวนี้ถึง20ก็เป็นแล้วครับ
0: เหรอ
1: เป็นเพราะว่าการบริโภคเราเปลี่ยนไปเราเป็นโลกาภิวัตน์เราก็จะรับประทานอาหารแบบชาวตะวันตก
0: ครับ
1: อุดมด้วยไขมัน
0: ใช่
1: จริงๆว่าเด็กไทยตัวใหญ่อ้วนนะครับหลอดเลือดเราก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลอดเลือดเราจะมีตะกรันมาสะสมก็จะค่อยเป็นค่อยไปเป็นมาเรื่อยๆงั้นคนไข้กลุ่มนี้ไม่มีอาการจนกระทั่งถึงวันหนึ่งที่อาการตีบเนี่ยเริ่มตีบจนถึงระดับ 50% ถึง 70%
0: ครับอ
2: อาการเป็นไง
1: คำว่า 50% ถึง 70% ก็หมายความว่าขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลาง
2: ครับ
1: ถ้าสมมติเส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดเลือดเราเนี่ยเท่ากับ4มม
2: ครับ
1: ถ้าเราตีบแคบลงเหลือเพียง2มม2ส่วน4ก็คือ 5.5
2: ครับ
1: คูณด้วย100ก็คือ 50%
2: ครับ
1: ถ้าเมื่อไหร่เราตีบเกิน100เกินร้อยละ50เราเริ่มผิดปกติละถ้าตีบเกิน 70% เราจะเจ็บหน้าอก
2: ครับ
1: ถ้าตีบเกิน 90% คันนี้รุนแรงอยู่เฉยๆก็เป็นอันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการอ
2: ัน
1: นี้คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่อย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยตัวตะกรันเนี่ยมันมีความไม่เสถียร
2: ครับ
1: ตะกรันที่ไม่เสถียรก็คือตะกรันที่ผนังบางข้างใต้ตะกรันเนี่ยมีทั้งไขมัน
2: ครับ
1: ตอนที่เราเป็นใหม่ๆก็เป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวสามารถพองได
2: ้ครับ
1: ยุบได
2: ้
1: พอแตกแล้วร่างกายก็ซ่อมแซม
2: ครับ
1: พอซ่อมแซมไปนานเข้านานเข้าก็จะกลายเป็นพังผืด
2: ครับ
1: จากพังผืดก็จะกลายเป็นหินปูนระหว่างไขมันที่เป็นไขมันนิ่มๆกับหินปูนหรือพังผืดที่แข็ง
2: ๆอัน
1: นี้คือตัวแยกระหว่างเฉียบพลันกับเรื้อรังคนไข้ที่เป็นหินปูนพวกนี้เป็นเรื้อรัง
2: ครับ
1: หินปูนไม่มีทางฉีกไม่มีทางแตกแต่ถ้าเราเอามือไปเคาะอะไรที่นิ่ม
2: ๆ
1: แตกได้เพราะฉะนั้นการที่ตะกรันที่เป็นไขมันเนี่ยคนไข้ก็สามารถมาด้วยอาการเฉียบพลันได
2: ้ครับ
1: คำว่าเฉียบพลันก็คือผิวหนังผิวของตะกรันที่บางๆเนี่ยแตกคิดถึงไข่ดาวหรือคิดถึงสิวตัวไข่แดงก็ทะลักออกมาเกล็ดเลือดวิ่งเข้ามาปะทะ
2: ครับ
1: อันนี้คือเฉียบพลันแต่ถ้าเรื้อรังก็คือมันจะตีบแคบไปเรื่อยๆเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอเซลล์หัวใจก็หิวเซลล์หัวใจได้รับเลือดไม่พอการทำงานหัวใจก็บกพร่องลงงั้นคนไข้ที่เป็นเฉียบพลันเนี่ยจะมาเพราะว่าเจ็บอกรุนแรง
2: ครับ
1: เจ็บเค้นผมใช้คำว่าเจ็บเค้น
2: ครับ
1: เจ็บเหมือนกับถูกบีบถูกเหยียบ
2: ครับ
1: และส่วนใหญ่แล้วจะต้องเจ็บเกิน20นาทีขึ้นไป
2: ครับ
1: ถ้ามีอาการเหงื่อแตกร่วมด้วยแต่ที่เราภาษาโบราณเราเรียกว่าเหงื่อการแตกถ้าเจ็บอกแล้วเหงื่อการแตกหายใจไม่ออกอ
2: ัน
1: นี้เฉียบพลันแน่นอน
2: ครับ
1: ส่วนพวกเรื้อรังเนี่ยก็จะค่อยเป็นค่อยไปเช่นยกตัวอย่างออกแรงแล้วก็เจ็บหยุดพักก็หาย
2: ครับ
1: หรือไปเดินปุ๊บก็เดินได้น้อยลง
2: เหนื่อยง่าย
1: เหนื่อยง่ายขึ้นเคยเดินหรือวิ่ง400เมตรเดี๋ยวนี้เหลือ200เมตร
2: ครับ
1: เมื่อก่อนเคยเดินขึ้นไปได้4ชั้นเดี๋ยวนี้2ชั้นก็ชักไม่ไหวแล้วอ
2: ัน
1: น
2: ี
1: ้คือพวกเรื้อรัง
2: แต่ฟังมาเนี่ยอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวนี้20ต้นๆก็เป็นแล้วก็มีอาการได้แล้วใช่ไหมฮะ
1: อาจจะไม่มีอาการแต่เขาจะมีตะกรัน
2: เริ่มต้นสะสม
1: ตะกรัน
2: ครับแล้วปัจจัยอะไรบ้างครับที่ทำให้เราจะมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยฮะ
1: ปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคืออายุ
2: ครับ
1: พออายุเรามากขึ้นเนี่ยเรามีความเสื่อมสะส
2: ม
1: เราเรียกว่าสะสมเสื่อมตามสภาพนะครับแต่ปัจจัยที่เร่งให้อายุเราคืออายุยังไม่ถึงแต่ว่าเป็นโรคได้เร็วเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราคล้ายๆกับเราเรียกปัจจัยเสี่ยง
2: ครับ
1: ปัจจัยเสี่ยงตัวนี้เนี่ยที่เป็นปัจจัยที่ชัดเจนที่สุดท่องไว้เลยนะฮะมีสี่สหายถ้ามีครบสี่คนนี้เราแย่นะฮะเพื่อนสี่คนนี้ไม่ควรครบเบาหวานสูบบุหรี
2: ่
1: ความดันไขมันสูงสี่อันถ้าสี่อันนี้บวกอายุมากกลายเป็นห้าโอ้โหคันนี้แย่เลยนะ
2: ครับมีปัจจัยเสี่ยงแบบนี้เนี่ยบวกกับอายุมากมีความเสี่ยง
1: มีความเสี่ยงทันที
2: แล้วอาการนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมันจะบอกเราได้อะไรยังไงบ้างว่าเนี่ยมาแล้วนะเริ่มเป็นนะก่อนที่จะเป็นมากๆแล้วก่อนจะต้องไปรักษาในที่สุด
1: สมมติว่าถ้าเราเป็นคนธรรมดาที่อายุอยู่ในวัย30ต้นๆ
2: ครับ
1: 30 35ยังไม่เป็นแต่มีความสนใจในเรื่องของสุขภาพชีวิต
2: ครับ
1: เราก็มาตรวจนะครับ การมาตรวจเนี่ยแพทย์ที่ตรวจก็จะดูอายุ
2: ครับ
1: วัดความดันนะเจาะเลือด
2: ครับ
1: แล้วก็ซักประวัติความเสี่ยงความเสี่ยงที่ว่านี้ก็คือเป็นเบาหวานมั้ยเป็นความดันสูงไหม
2: ครับ
1: เจาะเลือดดูระดับไขมันเสร็จแล้วเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเข้าสูตรนะฮะเรามีสูตรเพื่อคำนวณค่าความเสี่ยงค่าความเสี่ยงเนี่ยถ้าของต่างประเทศเนี่ยเราเรียกว่าFramingham Risk Score ก็เป็นค่าความเสี่ยงที่เกิดจากการศึกษาของประชาชนที่ในเมือง Framingham ในสหรัฐอเมริกาก็ติดตามคนไข้เป็นหมื่นๆคน
2: ครับ
1: ติดตามไป10ปีแล้วดูซิว่าเมื่อคำนวณค่าความเสี่ยงเนี่ยประชากรของเขาจะเป็นโรคหัวใจในอนาคตเท่าไหร
2: ่
1: สำหรับคนทั่วๆไปที่กำลังเป็นโรคหัวใจไม่มีอาการ เราใช้ Framingham Score แล้วประเมินก่อนว่าเป็นไหมถ้าสงสัยว่าเป็นเราสามารถไปตรวจต่อได
2: ้
1: การตรวจต่อเนี่ยมีหลายอันนะครับ เช่นการตรวจเดินสายพานเพื่อดูว่าหัวใจขาดเลือดไหมการตรวจวัดหินปูนของเส้นเลือดโดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สแกนอ
2: ัน
1: นี้ก็เป็นการตรวจเพิ่มเติ
2: ม
1: แต่ถ้าหากว่าการตีบตันนั้นเกิน 50% ขาจะเริ่มมีอาการ
2: อ
1: าการที่จะเป็นตัวบอกว่าเอ๊ะคุณเป็นโรคหัวใจแล้วเนี่ยคือ1ออกแรงแล้วเจ็บหน้าอก
2: ครับ
1: หรือออกแรงแล้วเหนื่อย
2: ครับ
1: งั้นคุณหมอที่ดูคนไข้ก็จะถามเสมอว่าเหนื่อยเนี่ยหายใจลำบากมั้ยหายใจเสียงดังขึ้นมั้ยเราอยากจะรู้ว่าใครเป็นโรคหัวใจเนี่ยชวนเข้าไปกำแพงเมืองจีน
2: ทำไมฮะ
1: เดินขึ้นเดินขึ้นกำแพงเมืองจีนแล้วเดินไปแล้วคุยไปด้วย
2: ครับ
1: เราจะรู้แล้วครับใครเป็น
2: ทำไมฮะ
1: เพราะพอเดินขึ้นไปมันจะเหนื่อยครับจะพูดติดขัดผมไปรู้สึกเดี๋ยวขอพักหายใจก่อนนะอันนี้เรารู้แล้ว
2: ยังไม่ต้องขึ้นไปสูงใช่ไหมครับเกิดอาการนี้แล้วใช่ไหมอ
1: ันนี้เราเรียกว่าเหนื่อยขณะออกแรงเป็นต้นนะครับแต่ว่าในแต่ละคนเนี่ยให้เจ้าตัวเป็นคนบอกว
2: ่
1: าที่เขาเดินไปเนี่ยเขาเจ็บหน้าอกไหมเขามีเจ็บเค้นผมอยากใช้คำว่าเจ็บเค้นเพราะเจ็บหน้าอกมีหลายแบ
2: บ
1: คนไข้มาหาเรามันจะมีทั้งเจ็บแป๊บๆเจ็บแหลมๆเจ็บหนักๆเจ็บตื้อๆเจ็บบีบๆถ้าเป็นแบบบีบๆตื้อๆเค้นๆเนี่ยใช
2: ่
1: ถ้าแป๊บๆเจ็บเหมือนกับมีมดกัดมีเข็มแทงไม่ใช่
2: เหรอฮะถ้ามีอาการเป็นในระยะเริ่มต้นแรกๆควรจะทำตัวยังไงปฏิบัติตัวยังไงต่อดีที่จะรักษาเพื่อจะดูแลไม่ให้เป็นต่อไปมากขึ
1: ้
2: น
1: ในเบื้องต้นอันดับแรกเลยเนี่ยเราดูซิว่าเรามีความผิดปกติในส่วนไหนบ้างตัวอย่างเช่น1ความดันเราสูงไหม
2: ครับ
1: ชีพจรเราเร็วไหมไขมันเราสูงหรือเปล่า
2: ครับ
1: เราเป็นเบาหวานหรือไม่เราต้องจัดการลดมันควบคุมมันอันดับที่1อันดับที่2เนี่ยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราต้องเปลี่ยนสภาพชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเปลี่ยนจากคนที่ไม่เคยออกกำลังกายต้องมาออกกำลังกายเคยกินแบบไม่เลือก
2: ต้องเลือก
1: อาหารห้ามกินบุฟเฟ่แต่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยออกกำลังกายลดน้ำหนักอย่าให้อ้วนฮะเอวอย่าให้รอบเอวใหญ
2: ่
1: ในผู้ชายเราก็รอบเอวประมาณแถวๆ88เซนเราก็ถือว่าเป็นโรคอ้วนลงพุงละน
2: ี
1: ่ต้องควบคุมความดันสูงก็คือเกิน140ความดันตัวบนเกิน140ตัวล่างเกิน90อันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงน้ำตาลเกิน110ก็ถือว่าไม่ดีนะครับต้องควบคุม
2: ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอย่าให้มันเกินไปที่จะมีความเสี่ยง
1: คือจริงๆแล้วโรคหัวใจเนี่ยจำนวนมากเลยนะครับไม่มีอาการอันนี้คือเรื่องที่น่ากลัวมาก
2: ใช่ฮะ
1: ยกตัวอย่างง่ายๆในสหรัฐอเมริกาทำการศึกษาแล้วเนี่ยพบว่าในประชากรอายุเกิน80ปี
2: ครับ
1: 3ใน4เป็นโรคหัวใจ
2: 3ใน4เลยนะ
1: 3ใน4แต่ไม่มีอาการ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีอาการการรักษาแทบไม่มี
2: ครับ
1: ทำได้อย่างเดียวคือการปรับเปลี่ยนชีวิต
2: ครับ
1: ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล
2: ์ครับ
1: การคุมทุกอย่างให้อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วสุดท้ายนะครับถ้ามีความเสี่ยงต้องรับทานยาป้องกันยาป้องกันที่ว่าเนี่ยยาที่เราใช้กันเยอะที่สุดในปัจจุบันเนี่ยมี2ตัว
2: ครับ
1: คือแอสไพรินกับสเตติน
2: ครับ
1: แอสไพรินคือยาต้านเกล็ดเลือด
2: ครับ
1: ทำไมต้องกินยาต้านเกล็ดเลือดเพราะเรารู้ว่าวันดีคืนดีเกล็ดเลือดก็จะก่อเรื่อง
2: ครับ
1: เกล็ดเลือดจะก่อกลุ่ม
2: เป็น
1: ก่อกลุ่มกันเป็นลิ่มเลือดแล้วก็กินยาบล็อกซะ
2: ครับ
1: อันที่2ก็คือกินสเตตินสเตตินคือยาลดไขมันคอเลสเตอรอลถ้าเราคอเลสเตอรอลสูง
2: คร
1: ับ แล้วเราคิดว่าเอ๊ะเราจะคุมด้วยอาหารการควบคุมอาหารดีหรือจะกินยาดีไปคำนวณฟราร์มิงแฮมก่อนถ้าฟราร์มิงแฮมมีความเสี่ยงสูงเรากินสเตตินถ้าเสี่ยงต่ำไม่ต้องไปคุมอาหารเอาผมถึงอยากจะเน้นว่าก่อนที่เราจะเริ่มรับประทานยาเนี่ยเราต้องรู้ว่ายาเนี่ยเป็นทั้งคุณและโทษมีโทษอาหารแต่มีคุณอนันต์ต้องระวังเพราะฉะนั้นคำนวณก่อนคำนวณเสี่ยงสูงแล้วค่อยรับทานยา
2: เห็นประโยชน์การคำนวณมากๆเราคำนวณได้เองไหมฮะเราสามารถไปดาวน์โหลดมาใส่ตัวเลขคำนวณเองหรือว่าต้องให้คุณหมอเป็นคน
1: ได้ครับ
2: คำนวณให
1: ้ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีดาวน์โหลดแอปพลิเ
2: ค
1: ชันนะฮะเราเรียกว่ายกตัวอย่างนะครับแอปพลิเ
2: ค
1: ชันเรียกว่า Med Equation
2: ครับ
1: Med Equation แต่ว่าเราต้องมีข้อมูลนะครับเราต้องมีตัวเลขว่า
2: ก็ถามเรื่องอะไรบ้าง
1: ก็ถามเพศถามอายุเราต้องทราบความดันตัวบนทราบความดันตัวล่างทราบระดับไขมันทราบระดับน้ำตาลหรือเบาหวาน
2: ในระดับปกติ
1: เขาจะบอกตัวเลขมา
2: ระดับที่เราบางคนอาจจะเป็นอยู่แล้วก็กินยาควบคุมมันเอาไว้อยู่เนี่ยเราเอาระดับที่เรากินยาควบคุม
1: คือจริงๆแล้วฟราร์มิงแฮมเนี่ยถูกแนะนำไว้สำหรับการมาพบแพทย์ในครั้งแรก
2: ครับ
1: ครั้งแรกเลย
2: อ๋อ
1: คือเรียกว่าคนไข้คนนี้ต้องเวอร์จินจริง
2: ๆ
1: มาครั้งแรกเลยเนี่ยต้องจับด้วยฟราร์มิงแฮม
2: ครับ
1: แต่ปัจจุบันเนี่ยน่าเสียดายว่าในเวชปฏิบัติของแพทย์ไทยเราเนี่ยแพทย์ไทยเราไม่ได้ใช้ฟาร์มิงแฮ
2: ม
1: เราใช้ความรู้สึกเห็นคนไข้แล้วรู้สึกว่าน่าจะเป็นก็รักษาเลยงั้นการที่มาใช้ฟาร์มิงแฮมในครั้งที่2หรือครั้งที่3หลังจากกินยาไปแล้วเนี่ยข้อมูลอาจจะแปรปรวนเช่นเดิมคอเลสเตอรอล250พอกินยาไปแล้วเหลือ180มาคำนวณฟาร์มิงแฮมคะแนนก็ต่ำเป็นต้น
2: ทั้งที่อาจจะมีโอกาสเป็นอยู่
1: ใช่
2: อยู่ไปได
1: ้
2: อ๋อ แบบนี้นะฮะนี่คือการใช้ยา
1: การใช้ยา
2: การรักษาวิธีอื่น
1: เราจะเริ่มรักษาด้วยวิธีอื่นเนี่ยอีก2วิธีนะหลังจากใช้ยาแล้วไม่ได้ผลเราก็จะมาคุมรัดเข็มขัดการรัดเข็มขัดคือให้ยาเพื่อที่จะลดการทำงานของหัวใจเช่นให้ยาต้านเบต้ายาต้านเบต้าคือการลดชีพจรลดชีพจรลงเพราะหัวใจเราบีบตัวหัวใจเราเป็นอวัยวะเดียวที่ทำงานตลอดเวลา
2: แม้ว่าจะหลับ
1: ไม่ว่าจะหลับถ้าเราหัวใจหยุดเราก็ไม่มีชีวิตห
2: ั
1: วใจบีบตัวเป็นแสนๆครั้งถ้าผมเปรียบตัวอย่างง่ายๆจะเข้าใจเลยนะครับเปิดพัดลมเบอร์3กับเบอร์1ต่างกัน
2: อ๋อแน่นอน
1: เปิดพัดลมเบอร์3มอเตอร์ร้อนกว่ากินไฟมากกว่าพัดลมเสียเลยกับเมื่อเปิดเบอร์1
2: ครับ
1: แต่ดีสุดคือไม่เปิดพัดลมใช่มั้ยครับ
2: ใช่ฮะ
1: แต่ว่าหัวใจเราหยุดเต้นไม่ได้แค่นั้นเอง
2: บางคนจะถามว่าอ้าวก็หมอบอกให้ออกกําลังกายยิ่งออกกําลังกายหัวใจยิ่งทํางานหนักยิ่งเต้นแรงเลือดสูบฉีดอุดตันถี่มากมันก็จะยิ่งไปเพิ่มให้หัวใจทํางานหนักมากขึ้น
1: อันนั้นคือการออกแรง
2: ครับ
1: การออกแรงทําให้หัวใจเต้นแรงสูบฉีดเลือดเยอะแต่การออกกำลังกายต่างจากการออกแรงนิดเดียวตรงที่ว่าการออกกำลังกายนั้นต้องสม่ำเสมอต้องสม่ำเสมอและทำอย่างน้อย30นาทีขึ้นไปสัปดาห์ละ5วันถ้าเราสามารถทำแบบนั้นเราจะสามารถควบคุมให้อัตราเต้นของเราเนี่ยไม่กระโชกกระชากถ้าเราไม่เคยออกกำลังกายอยู่ดีเราไปวิ่ง30นาทีเนี่ยหัวใจเราจะขึ้นปื๊ดอย่างนี้เลยนะครับอันนี้อันตราย
2: อันตรายมาก
1: เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากจะไปออกกำลังกายแบบจริงๆจังๆนะฮะต้องตรวจก่อนถ้าใครอายุ70ปีอยากจะไปเดินอยากจะไปวิ่งโอ้โหอยากจะไปวิ่งมินิมาราธอนต้องเช็คสุขภาพก่อนเพราะถ้าไม่เคยวิ่งไปวิ่งทีเดียวเนี่ยอาจจะฮาร์ทแอทแทคเสียชีวิตเลย

0: สวัสดีครับพี่ครับทางนี้พี่ทางหน้าจอนี้เลยนี่ขอต้อนรับสู่ตู้บนหมอนะครับสวัสดีครับ
1: ครับผม
0: พี่มีเรื่องอะไรสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหรือว่าอยากจะบ่นอะไรคุณหมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เนี่ยบ่นมาได้เลยนะเดี๋ยวผมไปหาคำตอบให้พี่เอง
1: คือเมื่อก่อนเนี่ยผมเล่นกีฬาเตะฟุตบอลจนเกิดอุบัติเหตุหัวเข่าหลุดจนต้องได้ผ่าตัดหัวเข่าแต่ผมก็สงสัยว่าทำไมก่อนผ่าตัดเนี่ยคุณหมอต้องให้ผมงดสูบบุหรี่ด้วยครับทั้งๆที่ผมสูบบุหรี่ไปแล้วอ่ะมันก็เข้าไปในปอดผมก็ไม่เห็นมันจะเกี่ยวอะไรกับหัวเข่าเลยนี่ครับ
0: พูดมีเหตุผลไม่ได้สูบด้วยเข่าซะหน่อยแล้วไม่เกี่ยวอะไรกันนะครับเรื่องนี้เคยได้ยินเหมือนกันอยากรู้ต้องถามคุณหมอครับคุณหมอครับ

0: รุปแล้วยังไงครับเรื่องนี
1: ้ฟังดูแล้วมันอาจจะห่างกันเยอะเลยนะครับดูดบุหรี่นะสูบบุหรี่เนี่ยเข้าทางปากนะแล้วก็ไปโผล่ที่ปอดเกี่ยวยังไงกับที่เข่านะครับหมอขออธิบายก่อนนะครับพอเวลาเราสูบบุหรี่เนี่ยนะมันมีสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายๆอย่างนะครับทั้งทำลายปอดด้วยนะครับทำให้เรามีความเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดนะแต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับมันมีผลต่อหลอดเลือดต่างๆในร่างกายนะครับดังนั้นเส้นเลือดเนี่ยมีอยู่ทุกที่ในร่างกายนะครับที่ที่เราผ่าตัดนะครับก็จะมีเส้นเลือดอยู่เหมือนกันนะครับการสูบบุหรี่เยอะๆนะทำให้แผลติดช้านะครับนะไม่ว่าจะเป็นการรักษาแบบไหนก็ยิ่งทำให้มีความเสี่ยงได้และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงการผ่าตัดนะครับอาจจะต้องมีการใส่ท่อช่วยหายใจและดมยาสลบนะเพื่อควบคุมปวดระหว่างผ่าตัดการที่เราสูบบุหรี่เยอะๆนะครับทำให้ทางเดินหายใจเราเนี่ยไม่ค่อยดีนะคุณหมอวิสัญญีที่ดูแลเราระหว่างทำการผ่าตัดเนี่ยก็จะทำงานได้ลำบากมากขึ้นให้ออกซิเจนได้ยากนะครับมีหลอดลมตีบนะดังนั้นโอกาสที่จะเกิดปัญหาระหว่างการผ่าตัดและหลังผ่าตัดจะเยอะกว่าคนทั่วไปดังนั้นนะครับถ้าคุณคิดจะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับควรจะต้องเลิกบุหรี่ตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็หลังผ่าตัดเนี่ยควรจะต้องเลิกบุหรี่ต่อเนื่องด้วยนะครับหรือจริงๆแล้วถ้าคุณไม่ได้มีการจะต้องผ่าตัดอะไรเนี่ยบุหรี่ก็เป็นสิ่งที่อันตรายต่อร่างกายนะครับควรจะเลิกแต่วันนี้นะครับชัดเจนไหมครับคุณโบ
0: อธิบายได้ชัดเจนมากครับคุณหมอครับบุหรี่เนี่ยโทษมันร้ายแรงมากๆแล้วมันส่งผลแบบนี้นั่นเองน่ะคุณหมอเขาถึงสั่งว่าอย่าสูบบุหรี่หรือว่าให้งดสูบบุหรี่คุณพี่ไขข้อข้องใจแล้วนะครับ
2: เข้าใจแล้วครับ
0: โอเคครับมีเรื่องอะไรสงสัยเข้ามาบ่นกันได้ในตู้บ่นหมอได้เลยนะครับไปเจอตู้บ่นหมอที่ไหนอยากบ่นเรื่องอะไรเชิญได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณพี่ด้วยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: หวังว่าจะไขข้อข้องใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบคุณนะครับ
1: อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องรามาแนลด้วยนะครับ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พี่ตื่นแล้วพี่
1: วะเช้าแล้วเหรอ
0: โอ้ยเรียกว่าเช้าพี่สายดีกว่าเมื่อคืนหนักมากเลยดิกับเดินขึ้นห้องไม่ได้เลยอ่ะเออนี่ผมเอากาแฟมาให
1: ้
0: จะได้หายแฮง
1: ค์ thank you แล้วนี่ไม่แฮงค์บ้างเหรอ
0: ผมจะแฮงค์ได้ไงเมื่อคืนไม่ได้กินเลยพี
1: ่เออดีละผมแผนจะออกไปหาอะไรกินไม่ไหวแล้ว
0: เดินแทบไม่ไหวเลยนั่งเถอะผมหาอะไรให้กินนึง
1: เอ้าอย่างไงอะเราไหนเมื่อคืนบอกไม่ได้กินไง
0: ก็ไม่ได้กินจริงๆพี
1: ่ลายน้องเราเนี่ย
0: ลายเลยล่ะ
1: ไม่ได้กินจริงๆแล้วทำไมถึงเจ
0: ๊ผมก็ไม่รู้อะไรพี่ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ย
2: สงสัยโรเล็กจะมีภาวะอาการเซแล้วล่ะค่ะ
3: พยาบาลคุณสุขมาช่วยแล้ว
4: อาการเซนี่มันเป็นยังไงล่ะครับพยาบาลแล้วมันน่ากลัวมากไหมครับ
2: ใจเย็นๆค่ะอาการเซเนี่ยเป็นอาการที่พบได้บ่อยนะคะทั้งในคนที่ปกติแล้วก็ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางด้านระบบประสาทนะคะอาจจะเป็นตลอดไปหรือว่าเป็นเพียงชั่วครู่ชั่วยามก็ได้นะคะโดยอาการเซเนี่ยก็เกิดจากความผิดปกติในส่วนของสมองน้อยทำให้สูญเสียหน้าที่ของความเชื่อมโยงระหว่างคำสั่งในสมองใหญ่เนี่ยไปยังกล้ามเนื้อส่วนต่างๆนะคะ
5: ที่คุณพยาบาลบอกว่าคนปกติก็เป็นได้แสดงว่าทุกคนก็เป็นได้หมดเลยใช่ไหมครับ
2: ไม่ไปค่ะก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะคะปัจจัยอันนึงก็คือคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคเซแต่กำเนิดนะคะก็ได้แก่พวกสมองน้อยหรือว่าไขสันหลังฝ่อนะคะหรือคนที่เคยมีประวัติอุบัติเหตุที่สมองมีประวัติการติดเชื้อที่สมองหรือมีประวัติสมองอักเสบพวกนี้จะมีโอกาสเซได้มากกว่าคนปกติค่ะ
4: ถ้าเรามีอาการเซเนี่ยเราควรรีบไปพบแพทย์ไหมครับ
2: เราต้องพิจารณาก่อนนะคะว่าอาการเซนั่นน่ะมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่ทำให้

0: เห็นภาพไม่ชัดถ้ามีอาการพวกนี้เนี่ยเราควรจะไปพบแพทย์นะคะนอกจากนี้เนี่ยถ้าแพทย์วินิจฉัยว่าเซเนี่ยเป็นเพราะโรคเนี่ยก็จะได้ดำเนินการรักษาค่ะ
1: นี่ผมก็ต้องไปหาหมอแล้วสิครับ
0: การไปพบแพทย์ถ้าถูกแล้วนะคะเราไม่ควรปล่อยอาการเหล่านี้ทิ้งเอาไว้เพราะถ้าโรเล็กเกิดเซจนล้มไปแล้วก็อาจจะทำให้สมองได้รับการกระทบกระเทือนหรือว่ากระดูกหักคราวนี้ล่ะค่ะยิ่งเป็นเรื่องใหญ่ๆเลย
2: ได้เลยครับคุณเอบันเดี๋ยวผมจะเป็นคนพาโรเล็กไปหาหมอเองครับไม่ต้องห่วงครับ
0: ดีค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการสามัญประจำบ้าน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ในที่สุดวันนี้ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงใครเป็นแฟนคลับสมุนไพรอย่ากระพริบตานะครับแต่หายใจได้สมุนไพรมีประโยชน์อย่างไรดีอย่างไรทดแทนเครื่องปรุงที่เราใช้ได้อย่างไรเรามาดูกัน

เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับสลัดแซลมอนย่างมันใช่ผมแถมผมทำไม่เป็นนะจะเห็นได้ว่าในสลัดแซลมอนย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้มีเรื่องของพริกไทยป่นแล้วก็เรื่องของใบสะระแหน่รวมถึงดอกไม้ที่มีน้ำมันหอมระเหยมากมายทำให้อาหารมีรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นทำให้เราไม่ต้องใช้เครื่องปรุงที่เป็นซอสปรุงรสหรือเกลือหรือน้ำปลาซึ่งอาจจะเป็นพิษหรือเป็นผลเสียต่อร่างกายและไตในอนาคตฉะนั้นสมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลดการใช้โซเดียมน้ำปลาหรือเกลือต่างๆที่ผสมมาในอาหารในกรณีที่ติดเค็มมาทั้งชีวิตเพราะนั้นทำอย่างไรที่จะลดอาหารเค็มลดเค็มลงครึ่งนึงไงที่สำคัญคือเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันน้ำปลาไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันทำให้ได้อย่างนี้ทุกคนนะครับ

0: ถึงเรื่องของสมาธิค่ะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรู้จักกันดีนะคะเพราะว่าเราเนี่ยถูกปลูกฝังเรื่องนี้กันตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะว่าสมาธิเนี่ยมีประโยชน์นะคะแล้วก็ดีในหลายๆด้านนะคะช่วยเสริมสร้างสติแล้วก็ปัญญาค่ะแต่ในวันนี้ค่ะสมาธิที่เราพูดถึงเนี่ยถูกเรียกว่าสมาธิบำบัดค่ะเพราะสามารถที่จะป้องกันและก็บำบัดโรคได้ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นค่ะคือสามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ค่ะเชื่อว่าฟังแค่นี้เนี่ยต้องน่าสนใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยไปพบกับแขกรับเชิญของเราดีกว่าค่ะเป็นเวลา20กว่าปีค่ะที่รองศาสตราจารย์ดร.สมพรกันทระดุษฎีเตรียมชัยศรีอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลใช้เวลาค้นคว้าหาคำตอบเกี่ยวกับสมาธิบำบัดโดยใช้ความรู้ที่เธอเรียนมาโดยจบปริญญาเอกด้านประสาทวิทยามาผสมผสานกับการปฏิบัติสมาธิผ่านการทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์ครั้งแล้วครั้งเล่าจนในที่สุดก็ได้ออกมาเป็นนวัตกรรมทางด้านสมาธิและตั้งชื่อตามนามของเธอว่าสมาธิบำบัด SKT สวัสดีค่ะอาจารย์สมพรค่ะ
1: สวัสดีค
0: ่ะวันนี้มาเจอกับอาจารย์แล้วต้องขอถามประเด็นนี้เลยค่ะว่าสมาธิบำบัดค่ะอาจารย์แตกต่างกับสมาธิทั่วๆไปค่ะ
1: แตกต่างตรงที่สมาธิบำบัดนี่นะคะสามารถอธิบายกลไกในทางวิทยาศาสตร์ได้ชัดเจนแล้วก็ระยะเวลาที่จะทำให้เกิดสภาพของการบำบัดเนี้ยนะคะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็ได้สารเคมีอะไรซึ่งสมาธิโดยทั่วไปไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าได้สารเคมีชนิดไหนระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะมีผลในเรื่องของการบำบัดและเยียวยาค่ะ
0: ฟังดูแล้วน่าสนใจมากๆเลยค่ะอาจารย์อยากทราบว่าสมาธิบำบัดเนี่ยสามารถที่จะบำบัดเยียวยาอาการอะไรได้บ้างคะอาจารย
1: ์ถ้าจะพูดถึงอาการเนี่ยในร่างกายเรามีหลายระบบนะคะ
0: ค่ะ
1: ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นผิวหนังเด็กวัยรุ่นนะคะที่เป็นสิวทายาทำอะไรเราไม่หายเลยนะคะพอมาฝึกเฉพาะตัวสมาธิบำบัดตัว SKT เลข1เท่านั้นเองนะคะสิวยุบหายไปเลยนะคะอันนี้ชัดเจน
0: สนใจขึ้นมาเลยค่ะตอนนี้
1: พอถึงในระบบของกล้ามเนื้อพวกที่เป็นเขาเรียกว่าทำงานที่เป็นออฟฟิศซินโดรมแล้วก็สามารถที่จะใช้
0: คนเป็นกันเยอะจริง
1: ๆค่ะตั้งแต่ปวดหลังปวดไหล่ปวดคอปวดข้อมือนะคะพอเรามาใช้สมาธิบำบัดตั้งแต่เทคนิคที่2จนกระทั่งถึงเทคนิคที่5เนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะช่วยลดอาการนะคะแล้วก็บำบัดอาการเจ็บปวดได้เพราะว่าในร่างกายเรามีเนี่ยมีที่ผลิตยาแก้ปวดซึ่งถ้าเผื่อทำสมาธิบำบัดได้เนี่ยความแรงของยาแก้ปวดที่ได้จากสมาธิบำบัดที่ผ่านระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยแรงกว่ายาแก้ปวดข้างนอกเนี่ย4เท่าแล้วนอกจากนั้นถ้าเผื่อว่ามันมีการอักเสบนะคะก็คือเกิดจากแพ้ภูมิต้านทานตัวเองบ้างเกิดจากมีสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในตัวเองเพราะนั้นในกรณีอย่างนี้นะคะสมาธิบำบัดเนี่ยก็จะไปช่วยปรับการสร้างภูมิต้านทาน
0: โอ้โหฟังมาแล้วมีข้อดีในหลายเรื่องมากๆเลยนะคะอาจารย์สามารถบำบัดเยียวยาได้หลายๆอาการเลยนะคะแล้วสมาธิบำบัดนี่คือมีกี่ท่าคะอาจารย
1: ์แต่ก่อนนี้มีทั้งหมด7เทคนิคหรือ7ท่าที่จากงานวิจัยนะคะพอได้ผลการวิจัยมาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก2ท่าก็เป็นทั้งหมด9ท่าซึ่งง่
0: าย
1: ปลอดภัยทำที่ไหนก็ได้ใครทำก็ได้ศาสนาไหนทำก็ได้คนป่วยคนไม่ป่วยทำได้หมดเพราะนั้นทุกเทคนิคง่ายแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
0: แปลว่าข้าตูก็ทำได้นะคะแล้วท่านผู้ชมก็ต้องทำได้เหมือนกันถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฝึกสมาธิบำบัดกันดีกว่าค่ะ

0: คค่ะอาจารย์ค่ะเตรียมตัวมาพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสมาธิบำบัดกันได้ไหมคะ
1: ค่ะได้ค่ะซึ่งในตัวสมาธิบำบัดนี่เราจะแบ่งออกเป็น3ระดับระดับที่ป้องกันเนี่ยก็จะใช้เป็นเทคนิคที่1ที่2ระดับที่ใช้เยียวยานะคะก็จะเป็นเทคนิคที่3 4 5ก็เทคนิคที่6 7 8 9ก็ไว้สำหรับคนที่เป็นคนไข้หนัก
0: โอเคค่ะอาจารย์งั้นเดี๋ยวเราเริ่มเทคนิคที่1กันเลย
1: ค่ะ
0: งั้นก็ได
1: ้ค่ะได้ค่ะนะคะวิธีการฝึกนะคะก็ง่ายนิดเดียวถ้าเราอยากวางมือสบายเราก็อาจจะวางอย่างนี้นะคะเพราะว่าทำไมถึงวางอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีตัวรับสัญญาณบางอันอยู่ที่ปลายนิ้วแล้วก็ทดสอบว่าเราหายใจเบายาวหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็อาจจะกำบ้านหลวมๆนะคะเอานิ้วเนี่ยนะคะนิ้วชี้จ่อไว้ที่ตรงปากใกล้ๆนิดหนึ่งไม่ต้องถึงกับชิดปากนะคะแล้วก็เป่าลมเบาแล้วก็ยาวจนกระทั่งเราทนไม่ได้นะคะแล้วให้ปล่อยให้หายใจเข้าทางจมูกเองกั้นลมหายใจประมาณเป็นวินาที1ถึง3วินาทีก็คืออาจจะนับ1 2 3 4 5ในใจเสร็จแล้วก็ตั้งใจเป่าลมเบาๆออกนะคะอย่างต่ำที่สุด20รอบการหายใจหายใจเข้าหายใจออกถือว่าเป็น1รอบแล้วก็มากที่สุดก็คือ40รอบการหายใจนี่คือเทคนิคที่1ถ้าฝึกคนที่ลืมตาจะได้สารเคมีไม่ถึงในระดับที่จะเยียวยาบางอย่างใช่ค่ะถ้าหลับตาแล้วก็แสงน้อยเนี่ยจะได้สารอีกบางตัวเพราะว่ามันหลั่งไม่เท่ากันนะคะลองหลับตานะคะเป่าลมนะคะค่อยๆเป่าลมออกทางปากเบาๆเยียวยาจนทนไม่ได้แล้วหายใจเข้าทางจมูกค่ะกั้นลมหายใจไว้หน่อยนึงเป่าลมออกทางปากยาวหายใจเข้าค่ะทางจมูกให้หายใจเข้าเองกั้นไว้นิดนึงเป็นวินาทีเท่านั้นเองเป่าลมออกทางปากเบาๆยาวๆจนทนไม่ได้นะคะซึ่งในระยะเวลาของการฝึกเนี่ยจะใช้เวลาประมาณนะคะประมาณ12นาทีถึง15นาทีนะคะก็ถือว่าสิ้นสุดหนึ่งรอบแล้วในเทคนิคที่หนึ่งเนี่ยหลายคนถามว่าทำตลอดทั้งวันได้ไหมมันเกินพอเหมาะจากงานวิจัยเคยทำเนี่ยมันไม่เป็นผลดีนะคะถ้าเป็นผลดีก็คือเช้ารอบหนึ่งกลางวันรอบหนึ่งเย็นรอบหนึ่งแล้วก็ก่อนนอนรอบหนึ่ง
0: ก็คือเทคนิคที่หนึ่งควรจะทำรอบหนึ่งก็คือ20ถึง40ครั้งนะคะทำอย่างน้อยก็คือสักประมาณ4รอบต่อวันก็คือเป็นจำนวนที่พอดี
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วเทคนิคที่หนึ่งนี่คือช่วยในเรื่องอะไรบ้างคะ
1: เป็นเรื่องของการผ่อนคลายเป็นเรื่องของการทำให้ของเสียซึ่งเป็นอนุมูลอิสระในร่างกายออกไปแล้วก็ลดอาการที่จะต้องเป็นเรื่องของการแพ้นะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติดีขึ้นน้ำตาลก็ลดลงความดันก็ลดลงได้เช่นเดียวกันนะคะแต่บอกว่าถามว่าประสิทธิภาพของเทคนิคที่หนึ่งนะเยียวยาได้สมบูรณ์แบบไหมไม่สมบูรณ์แบบนะคะก็ช่วยลดอาการดังนั้นก็ใช้สำหรับเป็นเรื่องของการป้องกันแล้วก็สร้างเสริมสุขภาพค่ะ

0: คที่2ค่ะเราต้องทำยังไงบ้างคะ
1: ในเทคนิคที่2เนื่องจากมันเป็นเรื่องการป้องกันกับการส่งเสริมอยู่นะคะอันนี้ก็ไม่ยากนอนก็ฝึกได้นั่งก็ฝึกได้ยืนก็ฝึกได้นะคะถ้าเป็นท่ายืนนะคะเราก็ยืนแยกเท้าห่างเท่ากับช่วงไหล่นะคะข้าตูอย่างนี้นะคะแล้วก็ชูมือทั้งสองข้างนะคะขึ้นเหนือศีรษะก็ถ้าสมมติใครที่บอกว่าหลายคนจะฝึกยังไงถ้าเป็นมือเดียวใช่ไหมก็ยกเหมือนทั้งมือเดียวนี่แหละค่อยๆชูมือทั้งสองข้างนะคะขึ้นเหนือศีรษะแล้วเอาฝ่ามือสองข้างเนี่ยมาประกบกันนะคะตรงนี้เพื่อที่จะยืดตัวนะคะประสาทไขสันหลังขึ้นแล้วก็เส้นเลือดบางตัวขึ้นไปนะคะก็ฝึกผสมนะคะในที่นี้นิ้วโป้งไม่เกาะกันนะคะต้นแขนแนบนะคะแนบหูแต่ไม่เกรงมากยืดไปแล้วก็ฝึกเทคนิคนี้นะคะจะเป็นเทคนิคที่ผสมการออกกำลังกายด้วยนะคะ
0: อันนี้เราคือทำแค่ท่านี้เลยมีการหายใจยังไง
1: ค่ะและเทคนิคนี้จะมี2ขั้นตอนก็คืออยู่ในท่านี้ทั้งหมด 30-40 รอบการหายใจก็คือหลับตานะคะก็เป่าลมออกทางปาก

0: ยาวหายใจเข้าทางจมูกลึกกั้นลมหายใจไว้นิดหนึ่งนะคะเป่าลมออกทางปากยาวถ้าเผื่อว่าบางท่านฝึกไปแล้วเนี่ยเนื่องจากว่ามันจะมีกรดบางอย่างเกิดขึ้นในกล้ามเนื้อถ้าปวดต้นแขนช่วงฝึกไปเนี่ยเราก็อาจจะลดระดับนะคะเข้าตูลดระดับเอามือลงมาวางไว้ที่ศีรษะหน่อยนึงแล้วก็ค่อยยืดขึ้นไปใหม่กว่าที่จะฝึกครบนะคะ30ก็สักครั้ง2ครั้งนะคะหลังจากเราฝึกหายใจครบ30ถึง40รอบเราก็จะลดระดับมือลงนะคะถ้าเรายืนเราก็ลดลงด้านข้างหายใจธรรมดาเมื่อกี้หายใจออกยาวหายใจเข้าลึกใช่ไหมคะแต่นี่หายใจธรรมดา1ครั้งก็จะลดออกนะคะลดระดับมือลง1นะคะหายใจธรรมดาก็ลด2 3ไปเรื่อยๆ4 5 6ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งนะคะมือเราเนี่ยนะคะคลี่ลงแค่ข้อศอกตรงนะคะมือไม่เกรงปล่อยสบายๆนะคะหงายฝ่ามือค่อยๆลดลงนะคะจนกระทั่งลงมาถึงต้นขาเนี่ยประมาณ30รอบหายใจธรรมดาหายใจปกติหายใจเข้าออกทางจมูกธรรมดานะคะอันนี้เป็นขั้นตอนของที่2ของการฝึกเทคนิคที่2ในท่ายืนแต่ถ้าเผื่อว่าเราฝึกในท่านอนถ้าเราอยู่ในท่านี้นะคะถ้าอยู่ในท่านอนเราแยกมือออกอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราเวลาลดมือเราลดลงด้านหน้านะคะค่อยๆลด30นะคะรอบการหายใจธรรมดาเหมือนกันค่อยๆลดลงมาจนกระทั่งมือเราเนี่ยค่ะลงมาอยู่ในระดับวางไว้ที่ข้างๆลำตัวในช่วงนอนหงายนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่สองค่ะ
1: เทคนิคที่สองนี่คือเราช่วยในเรื่องอะไรได้บ้าง
0: เป็นเรื่องการป้องกันแล้วก็สร้างเสริมแต่ว่าดีกว่าเทคนิคที่หนึ่งนิดหนึ่งก็คือเทคนิคที่สองเนื่องจากมันจะมีการเผาผลาญน้ำตาลด้วยแล้วก็ไขมันด้วยนั้นก็จะช่วยในเรื่องของการลดไขมันนะคะลดอาการปวดนะคะแล้วก็รวมทั้งข้อดีของเทคนิคที่หนึ่งแล้วมาเพิ่มข้อดีของเทคนิคที่2เข้าไปด้วยดังนั้นเนี่ยคนที่ฝึกเทคนิคที่2ก็จะได้รับผลดีของการป้องกันแล้วก็ส่งเสริมมากกว่าเทคนิคที่1ค่ะ
1: รู้สึกว่ามันเหมือนมีการผสมผสานของศาสตร์อื่นๆด้วยค่ะคล้ายๆโยคะด้วยคล้ายๆกายภาพบําบัดด้วยนะคะ
0: ค่ะใช่ค่ะในตัวที่เป็นโยคะเนี่ยเนื่องจากโยคะเป็นการออกกําลังกายที่ใช้ออกซิเจนน้อยคือที่เราเรียกว่าแอนแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์เพราะฉะนั้นเป็นการยืดเหยียดเป็นสมาธิบําบัดในเทคนิคที่2อ่ะมีการเขาเรียกว่าร่างกายทำงานแบบไม่ใช้ออกซิเจนหรือใช้ออกซิเจนต่ำเนี่ยอยู่3เรื่องด้วยกันก็คือ1เรื่องการหายใจอันที่2การออกกำลังกายแบบยืดเหยียดอันที่3การออกกำลังกายแบบใช้แรงตั้ง

0: จารย์ก็ผ่านไปแล้ว2เทคนิคนะคะอาจารย์เทคนิคที่3ล่ะคะช่วยเรื่องอะไรได้บ้างอะคะ
1: ค่ะก็คือมันเป็นเริ่มเป็นเทคนิคของการเยียวยาที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนั้นเดี๋ยวข้าตูมาลองฝึกนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ไงก็ขอให้ยืดนะคะนั่งในเก้าอี้นะคะเตี้ยๆก็ได้หรือนั่งกับพื้นที่เตียงก็ได้นะคะแล้วก็แยกเท้านะให้ห่างนิดนึงเพื่อที่จะเขาจะได้ไม่ตึงมากนะคะอันนี้มี2ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือจะต้องมีการออกกำลังกายที่เป็นทั้งยืดเหยียดนะคะมีจังหวะด้วยแล้วก็มีการแรงต้านด้วยคราวนี้เป็นการออกกำลังกาย4แบบเมื่อกี้ในเทคนิคที่2นี่เป็นแค่3แบบเพราะนั้นประสิทธิผลก็ดีด้วยนะคะตัวรับสัญญาณกลที่มันอยู่ที่ผิวอยู่ที่ข้อเนี่ยมันทำงานได้หมดพอมันทำงานได้หมดเนี่ยก็เกิดภาวะของการเยียวยาคนที่มีปัญหาในเรื่องของระบบใช้เป็นระบบนะคะทางเดินอาหารเนี่ยก็ช่วยได้หรือแม้กระทั่งคนที่มีปัญหาเรื่องลิสิดวงนะคะแล้วก็คนมีปัญหาเรื่องท้องผูกคนมีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนอันนี้สำหรับระบบทางเดินอาหารนะคะแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องการปวดหลังปวดเข่านะคะภูมิแพ้ตัวเองตัวนี้ก็ช่วยลดอาการแล้วก็ปรับสมดุลให้ด้วยเพราะฉะนั้นในเทคนิคที่3เนี่ยจะดีกว่าเทคนิคที่1ที่2แต่ก็ต้องฝึกให้ครบนะคะเราฝึกไปพร้อมกับตัว SKT 1ก็คือผ่อนลมหายใจออกเวลาเราผ่อนลมหายใจออกเนี่ยเราจะเอนตัวไปข้างหลังเอนพอสบายเอาแค่พุงตึงแต่ว่าเราต้องหลับตาด้วยลองผ่อนลมหายใจออกไปข้างนึงก่อนนะคะเอนไปข้างหลังค่ะเอนไปข้างหลังนะเอาแค่สบายเรานะคะแค่พุงตึงอันนี้แขนก็ตึงก็ศอกก็ตึงแล้วค่อยๆลูบนะค่อยลูบไม่กดนะตั้งแต่หัวเข่าลงไปจนกระทั่งถึงหน้าแข้งทั้งที่หลับตานี่แหละนะคะลงไปจนถึงแค่ข้อเท้านะไม่ต้องไปถึงปลายเท้าเพราะถ้าเราฝึกการออกกำลังกายแบบอื่นเนี่ยจะไปถึงปลายเท้าแต่เราเอาแค่ข้อเท้านะคะก้มศีรษะลงพอสบายๆช่วงนี้คือหายใจเข้าทางจมูกนะคะเราจะเอนไปข้างหลังนะคะเป็นการออกกำลังกายแบบยืดเหยียดไปข้างหลังอีกก็คือผ่อนลมหายใจออกยาวค่อยๆลูบตั้งแต่ข้อเท้านะคะตรงหน้าแข้งตรงหัวเข่าถ้าเราเอ็นไปเนี่ยมือเราก็จะเลยเข่าขึ้นมานิดนึงข้อศอกก็ยังตรงมือก็ไม่ต้องเกรงนะคะอันนี้ผ่อนลมหายใจออกยาวหายใจเข้านะคะเราก็ค่อยโน้มตัวลงมาข้างหน้าก็ค่อยลูบลงมารอบที่2นะก้มลงนิดนึงแล้วก็หยุดหายใจแป๊บนึงเป็นวินาทีผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวเอ็นกลับไปข้างหลังเงยหน้าพอสบายเอาแค่สบายเราเอาแค่พุงตึงๆนะคะลืมตาได้แล้วก็นั่งตามสบายนะคะ
0: เทคนิคที่3นี่คือเป็นเรื่องของการเยียวยาแล้ว
1: ค่ะก็เริ่มเยียวยาแล้วค่ะ
0: รู้สึกเหมือนตัวเองก็ได้รับการบำบัดเยียวยาไปด้วยเลย
1: ค่ะ
0: มันช่วงแรกๆที่ทำอะค่ะหายใจอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าหายใจออกเนี่ยค่อยๆออกเนี่ยลมหายใจจะยาวอยู่แต่เวลาหายใจเข้ารู้สึกว่าตัวเองเหมือนหายใจสั้นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนพอทำไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มหายใจเข้าได้ลึกขึ้น
1: ค่ะ
0: หายใจได้สะดวกแล้วก็เวลาเหมือนกับเวลาก้มตัวลงมาข้างหน้าใช่ไหมแล้วเวลาได้ผ่อนลมหายใจแล้วคลายออกรู้สึกสบายมาก
1: ถ้าเป็นเทคนิคที่3ก็แนะนำให้ฝึกไม่เหมือนเทคนิคที่1นะคะที่ฝึกได้4รอบถ้าเป็นเทคนิคที่3ก็ให้ฝึกแค่อาจจะเป็นเช้าเย็นหรือเช้ากลางวันเย็นห่างกัน 6-8 ชั่วโมงเพราะว่าใช้พลังงานเยอะเพราะว่าเทคนิคที่3เนี่ยใช้น้ำตาลในกระแสเลือดเยอะแล้วก็มีการสลายไขมันด้วยดังนั้นเนี่ย
0: ตัวก็รู้สึกเหนื่อยจริง
1: ๆนะคะ ก็แนะนำนิดนึงว่าถ้าใครจะมาฝึกเทคนิคจะเป็น2หรือเป็น3ก็เหมือนกันให้รับประทานอาหารก่อนเพราะไม่เช่นนั้นอาจจะมีสภาวะของการ
0: น้ำตาล
1: ค่อนข้างต่ำแต่ว่าไม่ถึงกับเป็นอันตรายแต่ว่าก็เป็นการป้องกันไว้ดีกว่า

0: ท่าที่4ล่ะคะอาจารย
1: ์3นี่จะเริ่มแตะในเรื่องการทำงานของสารพันธุกรรมแต่พอถึงเทคนิคที่4เนี่ยคนที่มีปัญหาอย่างเช่นพวกที่เป็นเบาหวานประเภทที่1ซึ่งเป็นมาตั้งแต่เล็กเนี่ยจะต้องฉีดยาใช่ฉีดยาอยู่ตลอดแล้วก็คนที่มีปัญหาโรคพันธุกรรมตั้งแต่แรกเกิดเพราะนั้นเราก็แนะนำให้ฝึกเทคนิคที่4ซึ่งเทคนิคที่4เนี่ยจากการพัฒนางานวิจัยมันทำได้2แบบแบบที่1เนี่ยเป็นการฝึกเคลื่อนไหวอยู่ในท่ายืนนิ่ง
0: ๆต้องยืนใช่ไหมคะ
1: ยืนค่ะยืนค่ะนะคะให้ทำทั้ง2แบบในเทคนิคที่4ถ้าเผื่อคนที่สามารถเดินได้เราก็จะให้เดินให้เดินฝึกแต่ถ้าคนเดินไม่ได้ก็อยู่นิ่งๆ นะคะมือเราจะวางประสานไว้ที่หน้าท้องก็ได้นะคะหรืออาจจะวางไขว้หลังอย่างนี้ไว้ก็ได้นะคะไขว้หลังเสร็จแล้วเท้าที่เรายืนอยู่นิ่งๆนะคะเราเริ่มเคลื่อนไหวนะคะอาจจะยกแค่ส้นเท้าเงี้ยขึ้นแล้วก็ตูลองยกขึ้นมาดูก่อนนะคะตรงนี้เวลาเรายกขึ้นเนี่ยคือเราจะต้องหายใจเข้าทางจมูกเวลาที่เราปล่อยนะคะส้นเท้าวางลงเนี่ยเราก็จะต้องค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวๆนะคะค่อยๆวางเท้าลงการเคลื่อนไหวกับการหายใจต้องผสมผสานกันไปให้พอเหมาะพอดีพอควรหลับตานะคะหลับตาผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวค่อยๆวางส้นเท้าลงค่ะวางลงเอาชิดกันนะคะวางราบลงกับพื้นวางราบลงกับพื้นแล้วก็นิ่งไว้หายใจตอนนี้หายใจเข้าทางจมูกนะคะลึกค่อยๆ ยกเปิดส้นเท้าไว้นะคะยกส้นเท้าขึ้นหายใจเข้าลึกนะคะเป่าลมออกทางปากยาววางลงวางเท้าแตะพื้นในการหายใจผสมผสานกับการเคลื่อนไหวของเท้าในแต่ละข้างเนี่ยเราถือว่าเป็น1รอบการหายใจเพราะฉะนั้นการยกแล้วก็วางเท้าเนี่ยนะคะแต่ละข้างก็จะต้องฝึกไปทั้งหมด45รอบใช่ไหม
0: คะ
1: การหายใจเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อต้องเป็นการเดินเดี๋ยวเราเริ่มเดินดีไหมคะตรงเดินรอบนี้ก็ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็คือเป็นท่าที่สี
1: ่เป็นท่าที่สี่เหมือนกัน
0: การเดิน
1: ถ้าเป็นการเดินเราอาจจะเอามือวางไว้ที่หน้าท้องก็ได้เอาไว้ข้างหลังก็ได้นะคะอันนี้เหมาะสำหรับคนที่เดินได้แต่ถ้าคนที่เดินไม่ได้ก็ต้องนอนยกเท้าเราเริ่มด้วยเท้าขวากันนะคะยกส้นเท้าขวาขึ้นก่อนนะคะเปิดไว้ก่อนคราวนี้ผ่อนลมหายใจเอาทางปากยาวแล้วก็เดินไป1ก้าวนะคะต่อส้นเท้าแล้วก็วางเท้าลงหายใจเข้าลึกเราก็ยกส้นเท้าซ้ายขึ้นนะคะผ่อนลมหายใจเอาทางปากยาวแล้วก็วางก้าวไปข้างหน้าวางเท้าลงหายใจเข้าลึกยกส้นเท้าซ้ายขึ้นผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวขวาแตะพื้นนะคะเวลาที่เราฝึกเทคนิคนี้นะคะเดินรอบเก้าอี้ก็ได้พื้นที่ไม่ได้มากมายก็ได้อันนี้อาจจะบอกได้ว่าเป็นความแตกต่างระหว่างการฝึกในที่เป็นจะสมาธิธรรมดาซึ่งเราจะต้องเดินใช้พื้นที่เยอะมาก
0: เดินจงกรมต้องเดินยาว
1: ใช่ต้องเดินยาวแล้วการเดินจงกรมก็หายใจปกติแต่ถ้าหายใจแบบนี้คือหายใจเพื่อช่วยให้เกิดการเดียวยาเพราะฉะนั้นมันจะมีความต่างเมื่อมันมีการเคลื่อนไหวมันก็จะทำให้การไหลเวียนของสารเคมีต่างๆที่เรา
0: เกิดขึ้น
1: มันไหลเวียนไปทั่วร่างกายซึ่งมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคที่4มันข้อดีค่ะ
0: ค่ะสิ่งหนึ่งที่ก็ต้องสังเกตนะคะอาจารย์คือถ้าก่อนหน้านี้ค่ะเราต้องหลับตาตลอดแต่ว่าพอเราเดินก็คือจริงๆเราต้องหลับตาหรือว่าต้องลืมตายังไงอะคะ
1: เราเวลาที่เราเคลื่อนไหวในท่าเดินเนี่ยต้องคงต้องลืมตานะคะเพราะว่าเดี๋ยว
0: ไม่มั่นคง
1: เราก็อาจจะเป็นอันตรายว่ามีสิ่งกีดขวางหรือว่ามีอะไรที่เป็นอันตรายนะคะเราลองวัดปริมาณของสารเคมีในท่านี้ที่เราฝึกนะคะระหว่างท่าตรงนี้ไม่ต่างกันมากเมื่อไม่ต่างกันมากเนี่ยเราก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสภาพการเจ็บป่วยของแต่ละคน

0: นี้เป็นท่า2ท่าใหม่นะที่เพิ่มเข้ามาจากเดิมค่ะ
1: ในเทคนิคที่8เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้นอนนะคะแล้วเราก็จะใช้กลไกคล้ายๆกับการกดจุด
0: ถ้าเกิด8ท่าแรกเนี่ยไม่สำเร็จต้องเป็นท่านี้เลยใหม่ล่าสุดที่อาจารย์คิดค้นขึ้นมา
1: ถ้าทั้ง8เทคนิคแล้วใช้แล้วไม่ประสบผลสำเร็จให้ผู้ที่เยียวยาเนี่ยใช้เทคนิคที่9ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กับคนที่ไม่สบายมาก
2: รู้หรือยังคะว่ารายการ Healthy Friday ของเราเนี่ยเขาเพิ่มช่องทางการติดตามแล้วนะทาง YouTube Channel นั่นเองอ๋อ
3: ใช่ใช่
2: เพียงแค่พี่ Subscribe อ่ะ
3: อ๋อเหรอต้องได้เลยได้เลย Subscribe นะ Subscribe
2: ไม่ใช่เขาเรียกว่า Subscribe
3: อ๋อ Subscribe กดติดตามเพียงแค่คุณผู้ชมกดติดตามนะครับข้อมูลสุขภาพดีๆจะเสิร์ฟถึงบ้านเลยอ
2: ่
3: ะเลยชายอยู่ทำไม Subscribe เลย
2: Subscribe เลยค่ะ
3: กดตรงนี
2: ้ตรงไหน

0: ึง SKT ท่าที่5ค่ะอาจารย์เราต้องมีการปฏิบัติยังไงคะ
1: ในเทคนิคที่5จะเป็นเทคนิคจะบอกว่าเป็นเทคนิคที่ดีที่สุดในเรื่องของการเคลื่อนไหวเพราะว่าถ้าเราเจ็บป่วยที่ไม่สบายมากๆที่เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกรวมทั้งอาการต่างๆที่มีที่ปรากฏว่าเป็นความพร่องนะคะไม่ว่าจะขาดไม่ว่าจะเกินเนี่ยถ้าเรามาฝึกเทคนิคที่5เนี่ยข้อดีก็คือไม่ต้องฝึกวันละหลายรอบฝึกแค่วันละรอบเดียวว
0: ันละรอบเดียวว
1: ันละรอบเดียวนะคะหรือถ้าเผื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพสัปดาห์นึงฝึกแค่2ครั้งก็พอในเทคนิคตรงนี้จะเป็นการออกกำลังกายที่ใช้ออกซิเจนน้อยเต็มรูปแบบนะคะแล้วก็มีการเผาผลาญน้ำตาลเต็มรูปแบบแล้วก็มีการใช้ไขมันนะเผาผลาญในระดับไขมันเนี่ยเต็มรูปแบบเหมือนกันดังนั้นเนี่ยการสูญเสียพลังงานที่เรารับประทานเข้ามาเนี่ยนะคะของที่เรากินเข้ามาจะเอามาใช้เยอะ
0: โอเคค่ะท่าที่5นี่เราต้องทำยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ยืนแยกเท้าห่างทักช่วงไหลเหมือนกับเทคนิคที่2ก็คือชูมือทั้ง2ข้างขึ้นเหนือศีรษะนะคะให้ทดสอบดูก่อนนะคะในเทคนิคที่5จะมีการเคลื่อนไหวพร้อมกับลมหายใจเนี่ยทั้งหมด60จังหวะหายใจพอลมหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกเนี่ยนะคะเราก็จะเคลื่อนไหวเป็น1จังหวะแบบนี้ก่อนอันนี้ซ้อมก่อนนะคะพอลมหายใจออกยาวหายใจแล้วก็เคลื่อนไหวจังหวะที่2จังหวะที่3ไปเรื่อยๆจนกระทั่งนะคะถ้าเผื่อหลายคนบอกว่าโอ้ยมือถ้าจะไม่ถึงพื้นนะคะก็แยกเท้าให้ห่างหน่อยนะคะเราก็เคลื่อนไหวสมมตินะคะสมมติท่านที่จะทำตามนะคะแล้วก็ผ่อนลมหายใจเอายาวหายใจเข้าลึกเนี่ยลงไปเรื่อยๆได้30รอบการหายใจแล้วเราก็ฝึกหายใจผ่อนลมหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกอยู่ในท่านี้ประมาณสัก3-5รอบแล้วเราก็ฝึกนะเคลื่อนไหวพร้อมกับลมหายใจขึ้นมาอีก30จังหวะเช่นเดียวกันนะคะพวกนี้จะค่อนข้างช่วยในเรื่องของการปวดสารพัดปวดเนี่ยนะคะที่ปวดหนักๆอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะที่เอาไม่อยู่เนี่ยเราจะใช้เทคนิคที่5เนี่ยค่อนข้างไวนะคะไวกว่า4ไวกว่า3ไวกว่า2แล้วก็ไวกว่า1นะคะแล้วผ่อนลมหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกขึ้นมา1จังหวะผ่อนลมหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกขึ้นมาอีกจังหวะนึงผ่อนลมหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกขึ้นมาอีกจังหวะนึงบางคนเอาแขนไปก่อนแล้วศีรษะไปที่หลังนะคะก็จะไม่ได้ประโยชน์นั้นระหว่างศีรษะนะคะกับต้นแขนเนี่ยก็คือจะต้องต้นแขนจะต้องแนบหูอยู่ตลอดแล้วค่อยๆขึ้นมานะคะขึ้นมาได้30รอบนะคะมาอยู่ในท่าตรงเหมือนกับเทคนิคที่2แล้วเราก็ค่อยๆลดระดับของมือลงเหมือนกับตัว SKT 2ก็คือค่อยๆคลี่มือออกช้าๆ30รอบหายใจธรรมดานะคะซึ่งเทคนิคตรงนี้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนานๆพยายามเลยนะใช้เทคนิคนี้ก็จะเห็นผลได้ภายใน1ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็เห็นผลเลย
1: ก็จะเห็นผลได้ค่อนข้างไว

0: 1 SKT ท่าที่6ค่ะอาจารย์ท่านี้เราต้องทำยังไงบ้างคะ
1: เทคนิคตรงนี้จะต้องเป็นเทคนิคที่นั่งก็ฝึกได
0: ้
1: นะคะนอนก็ฝึกได้แต่ยืนเนี่ยฝึกไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเทคนิคนี้ฝึกไปแล้วหลับนะคะเข้าตูหันศีรษะตรงนี้แล้วหันเท้าไปทางนี
0: ้นอนใช่ไหมคะ
1: นอนค่ะนอนหงายนะคะเข้าตูต้องนอนหงายอาจารย์จะเป็นคนพาฝึกในเทคนิคตรงนี้นะคะผู้ที่ทำการเยียวยานะคะก็จะบอกให้ผู้ที่รับการเยียวยาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้ที่เจ็บหนักๆ
0: ค่ะอาจารย
1: ์แล้วก็ไม่ตอบสนองละอย่างเช่นคนที่ไม่รู้สึกตัวนะคะเราก็จะให้เขาถ้าเผื่อเขามีญาติ
0: ค่ะ
1: ก็จะบอกว่าให้ช่วยจัดท่าทางถ้าเผื่อว่าคนไข้เขารู้ตัวเดียวก็ให้เอามือสองข้างเนี่ยวางไว้ข้างๆนะคะไม่ต้องเกรงวางไว้ข้างๆตัวนะคะส่วนใหญ่คนไข้ที่ป่วยหนักๆอย่างเงี้ยส่วนอื่นเขาจะไม่ค่อยรับรู้จะรับรู้ได้เฉพาะฟังเสียงเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะฝึกสมาธิบำบัดตัวเนี้ยจากเสียงนะคะศีรษะเราเริ่มผ่อนคลายศีรษะเราเริ่มผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลาย
0: ผ่อนคลาย
1: ในเทคนิคนี้เราจะมีจุดที่จะต้องปฏิบัติสมาธิเนี่ยนะคะไล่ลงไปเรื่อยๆตั้งแต่ศีรษะจนกระทั่งถึงเท้า
0: ค่ะ
1: นะคะในแต่ละจุดเนี่ยเริ่มศีรษะหน้าผากแก้มนะคะตาคางคอไหล่ต้นแขนมือหน้าอกหน้าท้องหลังต้นขาเข่าน่องแล้วก็เท้าแล้วก็ทั้งตัวในแต่ละจุดเนี่ยทั้งหมด25ครั้งซึ่งในเทคนิคนี้จะใช้เวลาในการเยียวยาประมาณ45นาที
0: เป็นเวลานานมาก
1: จากงานวิจัยเนี่ยนะคะเราใช้เทคนิคนี้กู้คนไข้กลับมาได้ 50% อย่างคนไข้ที่หนักๆเนี่ยนะคะบางทียังใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจก็คือสามารถที่จะหายใจเองได
0: ้
1: นะคะ
0: ควรจะฝึกอาทิตย์ละครั้งหรือวันละครั้งคะอาจารย์
1: ถ้าเป็นคนที่ไข้ไม่รู้สึกตัวนะคะ3 รอบเหมือนกัน

0: SKT ท่าที่7ค่ะอาจารย์เราต้องมีวิธีทำยังไงบ้างคะ
1: ช่วงแรกๆที่เราเริ่มนะคะฝึกเนี่ยเราใช้เป็นท่ายืน
0: ท่ายืนนะคะ
1: แต่ตอนนี้เพื่อให้เหมาะกับในอนาคตข้างหน้ามีผู้สูงอายุเยอะมากเทคนิคที่7เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่มีพลังงานน้อยนะคะแล้วก็เจ็บบ่วยเยอะก
0: ็
1: จะใช้เป็นนั่งฝึกดีไหมคะ
0: นั่งฝึก
1: น
0: ั่
1: งฝึกนะคะขัดสมาธิได้ค่ะในเทคนิคที่7เนี่ยจะมีอยู่2ขั้นตอนขั้นตอนที่1เนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่เราฝึกหายใจผสมเคลื่อนไหวนะคะในท่าเขาเรียกว่าขนานกับพื้นโลกนะคะเป็นขนานพื้นโลกซึ่งในท่าอย่างเงี้ยเวลาที่เราฝึกเนี่ยในแนวขนานก็จะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อนั้นผู้ที่สูงอายุหรือมีพลังงานน้อยเนี่ยก็ให้นั่งฝึกอันที่2เนี่ยก็จะเป็นการฝึกในลักษณะแนวตั้งการฝึกอย่างนี้ก็จะช่วยในเรื่องการเยียวยาในเอาไว้ว่าข้างในนะคะขั้นตอนที่1เราก็ยกก็ต้องยกมืออย่างนี้นะคะถ้าไม่ต้องเกรงเราขยับมือเข้าหากันแค่นี้นะคะก็ขยับมือออกนะคะห่างกันเท่ากับช่วงไหล่นะคะขยับมือเข้าแล้วก็ขยับมือออกนะคะการเคลื่อนไหวของมือเนี่ยนะคะต้องผสมผสานไปกับการหายใจกับตัว SKT 1เริ่มหายใจทางปากยาวพร้อมขยับมือออกค่ะหายใจเข้าขยับมือเข้าเราก็จะเริ่มหลับตานะคะเป่าลมออกยาวขยับมือออกหายใจเข้าลึกขยับมือเข้าเป่าลมออกยาวขยับมือออกเราจะฝึกในขั้นตอนที่1 30รอบถึง40รอบการหายใจอยู่ในท่านี้นะคะพอขั้นตอนที่2เนี่ยเป็นการฝึกในแนวดิ่งเราจะค่อยๆเหมือนกันเรายกแขนประคองมือขึ้นช้าๆนะคะให้เลยยกมือขึ้นให้เลยนะไม่ต้องเกรงนะคะแล้วค่อยๆประคองมือลงความห่างของมือสองฝ่ามือเนี้ยคือช่วงไหล
0: ่ช่วงไหล
1: ่ค่ะช่วงไหล่นะคะเราค่อยๆประคองขึ้นเวลาประคองขึ้นคือหายใจเข้านะคะหายใจเข้าทางจมูกค่อยๆยกลงประคองลงเนี้ยคือเป่าลมออกยาวหายใจเข้าทางจมูกลึกประคองขึ้นพอลมหายใจออกยาวประคองลงค่ะในเทคนิคที่7ถ้าเผื่อคนที่ป่วย
0: ค่ะ
1: แล้วเอาไปใช้ผสมกับเทคนิคที่3เช้าฝึก3นะคะเที่ยงฝึก3แล้วเย็นฝึก7ประสิทธิผลของการเยียวยานี้จะสมบูรณ์แบบเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยบางคนไม่ค่อยได้ทานข้าวถ้าจะไปฝึกเอาเทคนิคที่3เนี่ยซึ่งมันใช้น้ำตาลเยอะก็จะไม่เหมาะเพราะนั้นก็อาจจะฝึก3เช้าทานข้าวเที่ยงก็ฝึก3แล้วเย็นเราทานน้อยปกติเราใช่ไหมคะจะเข้านอนแล้วก็ฝึก7นั้นก็เหมาะแล้วจากผลของการวิจัยเนี่ยในเทคนิคที่7เนี่ยเส้นเลือดขยายไวมากก็เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องหัวใจโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีปัญหาหัวใจ
0: หลอดเลือดตีบ
1: ค่ะหลอดเลือดตีบทั้งในสมองทั้งในหัวใจด้วยการมีบาดแผลก็เยียวยาได้นะคะแล้วคนที่มีปัญหาการเจ็บป่วยหนักๆนะคะถ้าผ่านเทคนิคที่6มาก็ขอให้ฝึกร่วมไปกับเทคนิคที่7อันนี้เป็นผลลัพธ์ของเทคนิคที่7

0: าที่8ค่ะอันนี้เป็นท่า2ท่าใหม่นะที่เพิ่มเข้ามาจากเดิมค่ะท่านี้คือสำหรับคนที่เป็นหนักมาก
1: หนักมาก
0: แต่ว่าท่านี้น่าจะต้องเป็นท่านอนไหมคะอาจารย
1: ์ในเทคนิคที่8เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้นอนนะคะแล้วเราก็จะใช้กลไกคล้ายๆกับการกดจุด
0: คล้ายๆกดจุด
1: แต่ไม่ใช่
0: ค่ะ
1: เพราะว่าไอ้ตัวรับสัญญาณที่เราจะใช้ในเรื่องการเยียวยาเนี่ยก็คือภาษาทั่วๆไปการปฏิบัติสมาธิบนศีรษะของคนไข้เทคนิคที่8เนี่ยจะเป็นการผสมคลื่นไฟฟ้าระหว่างผู้ที่ให้การเยียวยากับคนไข้ซึ่งบางทีมีการพล่องในเรื่องการทำงานเพราะนั้นเราก็จะใช้มือ

0: ของผู้ที่เยียวยาเนี่ยนะคะฝึกสมาธิบนศีรษะของคนที่ไม่สบายคนที่เจ็บป่วยนะคะถ้าเผื่อว่าคนที่ไม่สบายอยู่ในสภาวะฉุกเฉินการใช้เทคนิคที่8เนี่ยจะต้องค่อนข้างเคลื่อนไหวมือค่อนข้างเร็วแต่ถ้าเป็นคนที่เรื้อรังนะคะนอนเยียวยาเฉยๆไม่รู้สึกตัวเนี่ยก็สามารถใช้เทคนิคที่8เนี่ยช้าๆได้นะคะทั้งหมดนะคะในเทคนิคที่8ที่เราจะใช้เนี่ย7ขั้นตอนทั้งหมด10รอบในขั้นตอนที่1เนี่ยนะคะกำปั้นหลวมๆนะคะเอานิ้วชี้2ข้างเนี่ยมาเรียงกันไว้เงี้ยนะคะแล้ววางไว้ที่ตรงกลางตรงหน้าผากนะคะขยับมือลากนิ้วเบาเหมือนเท่ากระดาษทิชชู่นี้นะคะลากลงมาจนกระทั่งถึงไหล่ผมหน้าผากขวาซ้ายสลับกันตั้งแต่ระหว่างคิ้วนะคะกลางหน้าผากจนกระทั่งถึงไหล่ผมเนี่ยทั้งหมด40ครั้งนะคะขั้นตอนที่2กำปั้นหลวมๆนะคะเอานิ้วโป้งนะคะมาต่อกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็วางไว้ตรงกลางนะคะเหนือคิ้วแล้วก็ลากมือ2ข้างออกเป็นเส้นตรงไปไว้ที่ไหล่ผมข้างๆขมับนี่นะคะลากทั้งหมด40ครั้งแยกออกจากกันเบาๆเท่ากับกระดาษทิชชู่เองค่ะนะคะขั้นตอนที่3นะคะฝ่ามือ2ข้างนะคะใช้นิ้วกลางนะคะแตะที่หางคิ้วตรงขมับนะคะลากเบาๆนะคะขึ้นมาหาตัวเราเหมือนกระชักข้อศอกเข้ามาเงี้ยนะคะทั้งหมด40ครั้งขั้นตอนที่4กำปั้นหลวมๆนะคะเอานิ้วชี้2ข้างวางไว้นะคะตรงหูไรผมนะคะข้างหูเนี่ยนะคะแล้วก็เดินนิ้วสลับเบาๆตามไรผมขึ้นมานะคะจากหูข้างขวามาข้างซ้ายทั้งหมดนะคะนับ40เหมือนกันนะคะก็สลับไปก็จะได้ประมาณ2รอบนะคะไปกลับ2รอบพอขั้นตอนที่5ก็กำปั้นหลวมๆเอานิ้วโป้งนะคะแตะวางไว้ที่ไรผมตรงกลางหน้าผากลากนะคะเหมือนขั้นตอนที่1ก็คือค่อยๆลากนิ้วลงมาถึงกลางกระหม่อมทั้งหมด40ครั้งนะคะไม่จำเป็นต้องให้โดนหนังศีรษะนะคะแค่โดนเส้นผมสัญญาณก็จะวิ่งตามลงไปนะคะทั้งหมด40ครั้งนี่เป็นขั้นตอนที่5พอถึงขั้นตอนที่6 10นิ้วเลยนะคะที่มีนะคะแตะไม่เหมือนสระผมนะคะคือแค่แต่ที่ผมแล้วก็สะกิดแค่เบาๆเท่ากับกระดาษทิชชู่นะคะทั้งหมด2มือพร้อมกัน40ครั้งเหมือนกันนะคะขั้นตอนที่7นะคะช้อนนะคะเอามือช้อนผมข้างๆหูนะคะให้มือเรานี้กำผมห่างประมาณนิดนึงแล้วก็กระตุกเบามากเลย3จังหวะนะคะพร้อมกันทั้ง2มือก็คือ1 2 3ก็นับเป็น1ครั้ง1 2 3ก็เป็น2ครั้ง1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ครบขั้นตอนที่7แล้วเราก็มาเริ่มขั้นตอนที่1ใหม
1: ่
0: รู้สึกยังไงบ้าง
1: สบายจังเลย
0: นี่ไม่ครบไม่ครบ
1: แต่ว่าเขารู้สึกอย่างนึงเลยค่ะว่าพอทำไปสักพักนึงเราจะรู้สึกว่าประสาทการรับรู้ของเราอ่ะจะชัดขึ้น
0: มัน alert ใช่ไหม
1: ใช่มันนี่ส่วนตัวเขาตัวนะคะจะได้ยินเสียงชัดสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่ามันชัดขึ้นรู้สึกที่ปลายเท้ารู้สึกอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกเหมือน
0: มันวิ่งลงไปใช่
1: ม
0: ั้ยคะ
1: ใช่มันวิ่งลงไปรู้สึกว่าความรู้สึกในเซนส์ในตัวเราอ่ะจะชัดเจนขึ้น
0: คนที่นอนก็ได้ปฏิบัติสมาธิโดยผ่านการปฏิบัติของคนผู้ที่ให้การเยียวยาดังนั้นเนี่ยนะคะตัวเองอาจจะไม่รู้สึกตัวหรือตัวเองไม่สามารถที่จะฝึกได้เนื่องจากว่าอยู่ในภาวะวิกฤตนะคะก็จะใช้เทคนิคที่8สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการรับประทานยาเนื่องจากมีอาการปวดอย่างเช่นปวดศีรษะปวดไมเกรนหรือพวกที่ปวดเรื้อรังเนี่ยจะตอบสนองต่อเทคนิคที่8ค่อนข้างเร็วและค่อนข้างไวจากงานวิจัยเนี่ยขยับขึ้นเอาไปใช้ในเรื่องการป้องกันฉุกเฉินอย่างเช่นคนที่กำลังเส้นเลือดในสมองจะแตกหรือบางเรื่องในเด็กเล็กที่คุณหมอวินิจฉัยว่าเด็ก มีปัญหาอาจจะมีปัญหาเรื่องเป็นออทิสติก
2: พวกการเร
0: ีย
2: นร
0: ู้อะไรเงี้ยนะคะพอเอาไปใช้ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเด็กนอนหลับได้ดีลด อาการก้าวร้าวแล้วก็การสื่อสารกับพ่อแม่รวมทั้งการเรียนรู้ในชั้นเรียนเนี่ยมีการพัฒนาดีขึ้นเพราะนั้นในเรื่องเทคนิคที่8เนี่ยเป็นเรื่องที่เรากำลังทำวิจัยค่อนข้างมาก

0: ราก็เดินทางมาถึงท่าสุดท้ายแล้วค่ะท่าที่9ถ้าเรียกว่าถ้าเกิด8ท่าแรกเนี่ยไม่สำเร็จต้องเป็นท่านี้เลยใหม่ล่าสุดที่อาจารย์คิดคนขึ้นมา
1: ตัวนี้เป็นนวัตกรรมที่วิจัยผ่านมาในขั้นหนึ่งละนะคะแล้วก็กำลังเพิ่มเขาเรียกว่าประสิทธิผลว่ามันจะสามารถใช้ทดแทน8เทคนิคได้หรือเปล่าก็ปรากฏว่าในเทคนิคที่9ถ้าทั้ง8เทคนิคแล้วใช้แล้วไม่ประสบผลสำเร็จก็ขอให้ผู้ที่เยียวยาเนี่ยใช้เทคนิคที่9ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กับคนที่ไม่สบายมากๆนะคะเราไม่รู้สึกตัวเพราะนั้นคนไม่สบายมากๆก็คงจะต้องนอนนิ่งๆนะคะลองนอนตะแคง
0: ตะแคง
1: ไปด้านนั้นนะคะค่ะนะคะตะแคงไปด้านนอนค่ะในเทคนิคที่9เนี่ยเราจะใช้วิธีการกดนะคะข้างๆตัวรากประสาทที่มันทอดออกจากไขสันหลังรวมทั้งแกนกลางของนะคะการแบ่งครึ่งของสมองทั้ง2ซีกตั้งแต่ศีรษะกลางกระหม่อมนะคะจนกระทั่งถึงก้นกบผู้ที่เยียวยาเนี่ยนะคะจะใช้นิ้วทั้งหมดนะคะห่างกันประมาณ1นิ้วเนี่ยกดเข้าไปตรงที่ศีรษะนะคะในแต่ละจุดที่กดเข้าไปเนี่ยผู้ที่เยียวยาจะต้องทำสมาธิด้วยก็คือผ่อนลมหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกเราก็จะกดไป1ครั้งนะคะแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกแล้วก็กดแล้วก็ปล่อยกดแล้วก็ปล่อยทั้งหมดในแต่ละจุดเนี่ยทั้งหมดนะคะ5ครั้งก็จะเป็นการทำสมาธิให้กับคนไข้แล้วเราก็จะค่อยๆขยับนิ้วเหมือนกับเดินหนอนนะคะขึ้นมาตั้งแต่ก้นกบมาทางเอวแล้วก็ทั้งศีรษะนะคะก็ลงมาถึงคอก็กดไปอีก5รอบนะคะ5รอบก็คือผู้ที่ทำการเยียวยาก็จะต้องฝึกหายใจทำสมาธิทั้งหมด5รอบเดินนิ้วมาเรื่อยๆตามแกนกลางก็คือลากเส้นนะคะลงมาจนกระทั่งถึงก้นกบเนี่ยเดินลงมาจนกระทั่งนิ้วทั้งหมดเนี่ยมาชนแถวเอวนะคะก็จะใช้การเยียวยานะคะให้ผู้ป่วยเนี่ยอย่างน้อยในแต่ละรอบนี่คือ30นาที
0: ค่ะก็เสร็จไปแล้วสำหรับที่วิธีที่9ค่ะแล้วเราต้องทำบ่อยขนาดไหนคะอาจารย
1: ์เนื่องจากว่าเป็นการกู้ชีวิต
0: ค่ะ
1: นะคะสภาวะของการเขาเรียกว่าจะเสียชีวิตหรือระยะสุดท้ายเนี่ยมันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะใช้เทคนิคที่9ดึงหรือกู้ชีวิตของไข้กลับมาได้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้บ่อย

0: ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ9เทคนิคของ SKT ค่ะอาจารย์คราวนี้ขอตูถามเผื่อท่านผู้ชมทางบ้านดีกว่าว่าถ้าเกิดสนใจอยากจะเรียนแบบละเอียดนะคะสามารถไปติดต่อเรียนได้ที่ไหนคะ
1: เนื่องจากเป็นนโยบายชาตินะคะตอนนี้เรามีสุขภาพดีวิถีไทยทุกโรงพยาบาลนะคะตั้งแต่รพสตจนกระทั่งโรงพยาบาลในระดับของมหาวิทยาลัยก็สามารถไปขอรับการฝึกเทคนิคตรงนี้ได้นะคะจากเจ้าหน้าที่สุขภาพนะคะเพราะว่าเป็นนโยบายชาตินะคะที่จะต้องพัฒนาแล้วก็นำนวัตกรรมเหล่านี้ไปใช้ในระดับรากหญ้าจนถึงระดับสูงสุดในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมการศึกษาค่ะ
0: ค่ะสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ฝากอะไรสักเล็กน้อยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะ
1: ค่ะก็ฝากทุกท่านถ้าเผื่อท่านฝึกแล้วได้รับผลดีนะคะก็อย่าลืมเผื่อแผ่ให้ทุกคนเพราะทุกคนคือญาติกันคือพี่น้องกันไม่ว่าคนจะป่วยเชื้อชาติไหนศาสนาไหนก็ขอให้ได้นำไปสอนแล้วก็นำไปอบรมเพื่อให้เกิดความผาสุกในระดับประเทศในระดับโลกแล้วก็ในระดับของทุกวัฒนธรรมค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมาธิบำบัดนะคะมากมายเลยนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์สมพรเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้นะคะในเรื่องของสมาธิบำบัดค่ะเราจะเห็นได้เลยว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราไปตามหาสิ่งที่อยู่ภายนอกที่จะพยายามรักษาบำบัดตัวเองทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีสิ่งดีๆที่อยู่ในตัวเรานั่นคือจิตใจของเราที่จะสามารถบำบัดตัวเราเองได้ดีที่สุดนะคะและอย่าลืมว่าถ้าเราสามารถที่จะบำบัดใช้กับตัวเองได้แล้วก็แชร์กับเพื่อนๆเพื่อนร่วมโลกของเรานะคะอย่างที่อาจารย์สมพรว่านะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: 슈퍼히어로 루엄버랑
1: 무기고
0: วันนี้เราจะมาวอร์มอัพนะครับกับซูเปอร์ฮีโร่กันพร้อมแล้วเริ่มเลยครับหมุนใช่เอาไหมแขนมาแขนมาหมุนอ้าวเริ่มแขนแขนหมุนหมุนแขนแขนหมุนหมุนเอาไหมแขนหน่อยแขนหน่อยหมุนหมุนกันไว้กันไว้เขาหมุนหมุนกันกันหมุนหมุนครั้งเดียวมาหมุนเอาวินหน่อยขึ้นสลับขึ้นสลับยกเข่าแขนเหยียดมายกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดใช่ใช่อ้าวอึ๊บขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานิดเดียวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอเคท่าแรกมาซุปแมนหน่อยโอ้โหลมแรงลมแรงลมแรงน้องตัวนิดนึงก้มตัวนิดนึงมามาตรงๆมาตรงๆเหยียดใต้แขนเหยียดใต้ใช่4 3แล้วยกขาข้างเดียวกับที่แขนเหยียดโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อย
2: ลมแรงลมแรงลมแรง
0: ส่งตัวไว้ส่งตัวไว้ส่งตัวไว้มาแล้วไกลแล้วนิดเดียวนิดเดียวเอ้ยมาเอ้าเปลี่ยนข้างมา
2: ลมแรง
0: ลมแรงลมแรงแขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้สี่สามสองยกขาข้างยืดไว
2: ้ยืดไว้ยืดไว
0: ้ยืดไว้อนุญาตให้สั่นขาได้อนุญาตให้สั่นขาได้โอเคเท้าวางมาเท้าเอวบิดบิดใช่ยืดออกไว้บิดตัวบิดบิดไปไหนมองทางนั้นบิดไปไหนมองทางนั้นบิดแล้วมองด้วยบิดแล้วมองด้วยบิดยืดออกบิดมาบิดบิดยืดออกไว้ใช่ขอ4เที่ยวเอ้า4 3 2ครั้งหนึ่งแขนเหยียดขึ้นแล้ววินอุ้ยงอซ้ายหน่อยมาเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอมางอมางอครั้งหนึ่งงอเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอโอเคแปลงร่างเริ่มมาใช่ขึ้นขึ้นหมุนแล้วลงเอ้าขึ้นขึ้นแปลงร่างนั่นละฮึบฮึบเอาใหม่แปลงร่างใหม่มาใช่มามาเอาใหม่ฮึบหมุนแล้วลงขึ้นขึ้นหมุนโอเปียนพักหมุนหมุนพักหมุนหมุนพักหมุนหมุนย่อด้วยพักมาฮึบหมุนหมุนมาหมุนหมุน

0: Bốn, bốn, ba, bốn, bốn, ba, bốn, bốn, ba, bốn, bốn, ba, bốn, bốn, ba.
1: Hát nữa ba.
0: Bốn, sáu, sáu,
1: ok.
0: Đứng, sáu, sáu,
1: thoải cặp ba. Sáu,
0: sáu, sáu, sáu,
1: đưa nào mai chơi yên.
0: Thong, sáu, sáu, ba, sáu, thiên, sáu, sáu, sáu, sáu, sáu, sáu, sáu,
1: sáu,
0: sáu, sáu, sáu,
1: อีกครั้งหนึ่ง
0: มา
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: ครับครับครับครับ
1: โอเคเปลี่ยนท่าเป็นสไปเดอร์แมนเตรียมมาปีนปีนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเพิ่มขาขึ้นขึ้นไต่ขึ้นไต่ขึ้นมองด้านหลังนิดนึงมองหลังนิดนึงขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นครั้งเดียวขึ้นสุดท้ายขึ้นปล่อยเชือกหน่อยเหยียดแขนด้วยมาอ้าวขึ้นด้านบนปล่อยเชือกปล่อยเชือกเตรียมเปลี่ยนละเราจะไปอะไรหุ่นเท่าแมนเตรียมเตรียมยิงมาด้านข้างยิงข้างยิงลำแสงก่อนลำแสงหน่อยเป้ามาม าเพิ่มขึ้นข้างบนขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยมาข้างข้างข้างเร็วขึ้นอ้าวบนบนข้างข้างบนบนข้างข้างบนบนข้างข้างบนบนเอียงยิงสองเที่ยวสองเที่ยวสองเที่ยวว่าเปลี่ยนสลับด้านหน้ามั่งหน้าหน้าหน้าหน้าใช่นั่นแหละยิงตรงยิงตรงยิงตรงเอ้ายิงยิงยิงยิงต่อไปเราจะเป็นเดอะแฟตกันเริ่มวิ่งนิดนึงมามาใช่มามามาใช่มันวิ่งเหรอมาเราเร็วกว่าแสงอีกคนมองเราไม่ทันมาใช่อ้าวหายตัวหน่อยสิยังไงหนึ่งมาปุ๊บสองไล่สามไล่สี่แวบมาแวบมาแวบมาแวบมาแวบมากลับมาวิ่งใหม่มาวิ่งนิดนึงวิ่งนิดนึงตามจังหวะวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งสองขั้นท้ายวิ่งโอเคแขนเหยียดยืดดันตัวยืดตัวค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ลดแขนหมุนไหลโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราไปเรียนกันเถอะบายการออกกำลังกายที่จบไปนะครับก็คือเรื่องการออกกำลังกายคือพัฒนาสมองนะครับซูเปอร์ฮีโร่นะครับทำไมเราถึงต้องเลือกเป็นตัวซูเปอร์ฮีโร่ถ้าเราดูเนี่ยมันก็คือก็ถือว่าเป็นจินตนาการของเด็กอีกอันนึงนะครับในตัวของซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็เอาตัวตนของซูเปอร์ฮีโร่พวกนั้นนะครับที่เด็กๆที่ชอบนะเวลานั้นตัวการ์ตูนตัวซูเปอร์ฮีโร่ที่เขาชื่นชอบเอาเข้ามาดัดแปลงนะครับหรือตัวคุณครูเองอาจจะแต่งตัวเป็นลักษณะของซูเปอร์ฮีโร่พอนำการออกกำลังกายต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กๆเขา

รู้สึกว่าสนุกสนานมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับแล้วจริงๆแล้วในแต่ละท่าของซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยถ้าเราเห็นมันจะมีความต่อเนื่องเราสามารถเอามาใช้ในเรื่องการออกกำลังกายได้นะครับสำหรับเรื่องของกระสมองอันนี้หนึ่งก็คือถ้าคุณออกกำลังกายจริงๆมันมีการพัฒนาอยู่แล้วเพราะมันก็จะทำให้ออกซิเจนต่างๆไปเลี้ยงส่วนของสมองมากขึ้นอันที่สองนะครับในเรื่องของท่ากิจกรรมต่างๆที่เขาไม่คุ้นเคยพอไม่คุ้นเคยระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อที่มันไม่คุ้น

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ถ้าเทียบระหว่างคนที่เป็นเบาหวานกับไม่เป็นเบาหวานเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเกิดไตเสื่อมเยอะกว่ามากเลยค่ะจริงๆผู้ป่วยในประเทศเนี่ยที่เราเห็นว่าเขาไปล้างไตกันนะคะเกินครึ่งเลยค่ะเกิดจากเบาหวานนะคะ
2: หรอ
3: สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะฮะวันนี้เราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานนะครับแต่เบาหวานปกติเราจะไม่คุยกันอันนี้มันเป็นเบาหวานที่เกี่ยวกับไตด้วยนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ฉัตรครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: เราเชื่อว่าทุกคนรู้จักโรคเบาหวานเพราะว่าหลายคนพูดถึงเยอะใช่ไหมครับแต่คราวนี้เขาบอกว่าเบาหวานทำให้ไตเสื่อมมันเกี่ยวพันกันเหรอครับ
1: ถ้าเทียบระหว่างคนที่เป็นเบาหวานกับไม่เป็นเบาหวานเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเกิดไตเสื่อมเยอะกว่ามากเลยค่ะเบาหวานนะคะพอน้ำตาลในเลือดขึ้นไปสูงนะคะมันจะทำให้เส้นเลือดต่างๆในร่างกายเราเสียไปส่วนหนึ่งก็เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่ไตค่ะมันจะทำให้เสื่อมความดันสูงขึ้นแล้วก็เกิดไตเสื่อมได้ตามมาค่ะอาการนะคะช่วงแรกเนี่ยจะยังไม่ค่อยมีอาการอะไรนะคะต้องเจาะเลือดดูผู้ป่วยนะคะถ้าตรวจปัสสาวะเนี่ยจะเริ่มมีโปรตีนรั่วจะเริ่มสังเกตว่าปัสสาวะเป็นฟอง
3: อ๋อปัสสาวะเป็นฟอง
1: เป็นฟองค่ะ
3: คือมันเป็นฟองแบบเหมือนน้ำอัดลมเลยป่ะฮะ
1: เวลาเราตีไข่เจียวตีแล้วฟองมันจะค้างอยู่อันนี้ค่ะเป็นลักษณะของฟองถัดมาเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีอาการปัสสาวะน้อยลงนะคะจะเริ่มมีอาการบวมที่ขานะคะเป็นไปได้นะคะ
3: สมมุติว่าเบาหวานเนี่ยทำให้มีภาวะกับไตนะครับอันตรายสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างครับ
1: ไตวายค่ะต้องล้างไต
3: หรอจากการที่เป็นเบาหวานมาเนี่ยนะครับ
1: ก็จริงๆผู้ป่วยในประเทศเนี่ยที่เราเห็นว่าเขาไปล้างไตกันนะคะเกินครึ่งเลยค่ะเกิดจากเบาหวานนะคะจริงๆแล้วมันร่วมกันค่ะเพราะว่าไตจะเสื่อมได้เนี่ยถ้ามีเบาหวานนะคะแล้วก็มีความดันสูงอันนี้ก็เป็น2ปัจจัยที่ทำให้ไตเราเสื่อมเร็วขึ้น
3: ครับ
1: จริงๆแล้วเบาหวานมันเป็นฆาตกรเงียบนะคะไม่มีอาการในช่วงแรกดังนั้นเนี่ยเราต้องไปตรวจคัดกรองเบาหวานด้วยการเจาะเลือดนะคะถ้าอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยเราก็ควรจะไปตรวจคัดกรองแล้วก็ถ้าเราอ้วนเราไม่ออกกำลังกายเรามีความดันสูงไขมันสูงแล้วมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราควรต้องไปตรวจคัดกรองโดยที่ไม่ต้องรอให้มีอาการค่ะ
3: ครับคราวนี้ถ้าเกิดคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วครับเขาไม่อยากจะมีภาวะที่เกิดไตวายมันมีวิธีป้องกันไหมครับ
1: ก็มีค่ะก็คือ 1. ควบคุมเบาหวานให้ดีนะคะ 2. ควบคุมความให้ดันให้ดีพวกนี้จะลดหรือจะชะลอโรคไตได้ค่ะ
3: โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของเบาหวานที่มันเกี่ยวกับไตผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับอย่างแรกสิ่งที่ดีที่สุดดูแลตัวเองไม่ให้เป็นเบาหวานแล้วถ้าเกิดมันเป็นจริงๆหลังจากนั้นก็สังเกตอาการตัวเองได้อย่างที่อาจารย์บอกว่าการไปตรวจสุขภาพในเวลาที่เหมาะสมอายุที่เหมาะสมเนี่ยเรารู้ก่อนแล้วก็ป้องกันได้ก่อนนะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ชัดครับขอบค
1: ุณครับ
3: เพราะฉะนั้นฝากติดตามกันด้วยนะครับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้กับรามาชาแนลของเราครับ

0: ไฟฟ้าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่มนุษย์นำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราครับนอกจากจะให้แสงสว่างในเวลาค่ำคืนแล้วยังอำนวยความสะดวกสบายให้กับเราอีกมากมายนับไม่ถ้วนเลยแหละครับแล้วชีวิตจะดำเนินต่อไปได้อย่างไรถ้าขาดไฟฟ้า
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับหลากหลายครั้งที่เรานำเสนออาชีพต่างๆที่ออกมายืนด้านหน้าพร้อมกับบอกเลยว่าแต่ละอาชีพมันมีความเสี่ยงแตกต่างกันนะครับแต่วันนี้อาชีพนึงครับที่มักจะอยู่เบื้องหลังแล้วก็คอยซัพพอร์ตอาชีพอื่นๆครับเขาทำงานอยู่กับระบบแล้วก็เกี่ยวกับไฟฟ้าเขาก็คือช่างไฟฟ้านั่นเองแหละครับแต่ทราบไหมครับว่าอาชีพช่างไฟฟ้านั้นถือว่าเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งพวกเขาทำงานห้ามพลาดแม้แต่เสี้ยววินาทีเพราะการพลาดนั้นอาจจะทำให้บางชีวิตต้องสูญเสียไปครับวันนี้ก็เลยพามาที่ส่วนของหน่วยงานไฟฟ้าโรงพยาบาลรามาธิบดีครับ
0: ช่างไฟฟ้าเป็นอาชีพที่ต้องทำงานอยู่ท่ามกลางกระแสไฟฟ้าหลายแสนโวลต์ครับกับการทำงานที่ต้องมีความรัดกุมพลาดไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาทีและเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญในการซ่อมแซมปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งภายในภายนอกอาคารและในที่สาธารณะด้วยความปลอดภัยทั้งตัวช่างไฟฟ้าเองและประชาชนทั่วไปให้มีความปลอดภัยมากที่สุดอีกด้วยครับ
1: บุกเข้ามากันเลยครับนี่สวัสดีครับพี่สมบัติ
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
1: โอ้ยกำลังทำงานเลย
2: ก็พอดีครับน้องกำลังดูแก้ระบบอุปกรณ์ของไฟฟ้านิดหน่อยครับ
1: ก่อนอื่นถามพี่สมบัติก่อนครับผมรับหน้าที่ตำแหน่งใดที่นี่ครับ
2: อ๋อผมเป็นเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้าที่ดูแลงานของระบบคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่นี
1: ่พูดถึงเรื่องของช่างไฟฟ้าก็ต้องเป็นคนที่รู้จริงเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของระบบ
2: ก็ในระบบของโรงพยาบาลนี่เราก็ทำงานกันมาพอสมควรก็รู้ระบบในเรื่องของระบบไฟฟ้าของเรามาครับผม
1: ก่อนจะไปรู้ว่าในระบบไฟฟ้าของทั้งโรงพยาบาลเนี่ยมันดูแลยากง่ายแค่ไหนถามก่อนไฟฟ้าอันตรายไหมครับ
2: อันตรายครับไฟฟ้าเป็นที่เรารู้จักกันอยู่ว่าถ้าเราพลาดหรือว่าไม่มีประสบเรื่องของการเรียนการรู้ของเรื่องระบบมามันก็อาจจะพลาดแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ครับในเรื่องของระบบพวกนี้
1: คือจะไม่ใช่แค่ว่าไฟช็อตไฟดูดเบา
2: ๆไม่ครับ
1: มันอาจจะมีโอกาสเสี่ยงถ
2: ึ
1: ง
2: ชีวิตได้ครับ
1: ทุกวินาที
2: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นความปลอดภัยอันดับต้นๆเลย
2: ต้นๆเลยครับ
1: ห้ามประมาท
2: ห้ามประมาทโดยเด็ดขาดเพราะถ้าระบบไฟฟ้านี่ถ้าเราพลาดไม่ได้เลยถึงกับชีวิตเหมือนกันครับ
1: แล้วตำแหน่งหน้าที่ของตัวพี่สมบัติเองครับในพื้นที่โรงพยาบาลต้องดูแลอะไรบ้าง
2: ก็ตอนนี้ผมดูแลเรื่องระบบเมนหลักของไฟฟ้าแล้วก็ระบบส่งกำลังของไฟฟ้าทั้งหมดของโรงพยาบาลดูแลเกี่ยวกับเรื่องแมนเทนแนนซ์ระบ
1: บ
2: ทั้งหมดของภายในโรงพยาบาลแล้วก็ซ่อมบำรุงในระบบงานไฟฟ้
1: า
2: ทั่วไปตามตึกและอาคาร
1: ครับ

0: ในโรงพยาบาลเขาใช้ไฟทำอะไรบ้าง
1: ก็จริงๆแล้วตอนนี้ของเรามีไฟที่จะจ่ายเกี่ยวเรื่องแอร์คอนดิชัน
0: ปร
1: ับอากาศแล้วก็เป็นเรื่องของระบบภายในของการใช้จ่ายของเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างของคณะแพทย์ทั้งหมดนะคร
0: ับ ครับผม
1: ครับผม
0: แล้วก็มีโรงไฟฟ้าแสงสว่างหรือเสียบปลั๊กทั้งหลาย
1: ใช่ครับ
0: ผมอยู่ที่บ้านนั่งดูทีวีสมมุตินะเปิดแอร์เย็นสบายๆวันนึงฝนตกสมมุติบังเอิญเลยไฟฟ้าแถวนั้นมันดับปึ้ง
1: ครับ
0: ดับไปสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมง2ชั่วโมงก็ยังไม่เป็นไร
1: ครับผม
0: แต่ที่โรงพยาบาล
1: ไฟฟ้าดับไปประมาณ15วินาทีตัวสำรองไฟเราก็จะจัดการจ่ายไฟขึ้นมาสำรองโดยณปัจจุบันนั้นเลย
0: ทันที
1: เลยครับ
0: ว้าว
1: โอ้โหครับผมอันนี้ก็มีทั้งเครื่องที่1เครื่องที่2ครับมีอ๋อได้ยินนะครับได้ยินครับเปิดก็ได
0: ้คือวันนี้เนี่ยด้วยความที่เครื่องมันยังไม่ได้ใช้
1: เราไม่ต้องใส่หูฟังก็ได้ครับที่เป็นการที
2: ่ไม่คุยไม่รู้เรื่อง
0: คุยไม่รู้เรื่องครับแต่ว่าเครื่องทำไมต้องมีสำรอง2เครื่องเลยฮะ
1: ก็มีสำรองครับเผื่ออีกเครื่องนึงมีปัญหาเราจะได้มีอีกตัวนึงไว้สำรองเพื่อที่จะสแตนบายได้ 100% ของโรงพยาบาลเราเพื่อให้คนไข้เวลามีปัญหาเรื่องไฟดับเนี่ยเราจะได้ป้อนระบบไฟของเราได้เข้าทันท่วงทีสำหรับในการใช้งาน
0: ครับ
1: ครับผม
0: อะไรคือความภาคภูมิใจของอาชีพช่างไฟฟ้า
1: ก็เป็นเหมือนกับที่คุณน้ำบอกครับเหมือนกับเราอยู่ด้านหลังแต่เราก็ทำงานด้วยประสิทธิภาพของเราเต็มร้อยเพื่อที่จะให้โรงพยาบาลของเราได้เดินหน้าก้าวไกลไปในระบบที่จะให้ประชาชนของเราเนี่ยได้มีสถานที่ที่พร้อมทั้งเรื่องระบบทุกอย่างเครื่องมือทุกอย่างเนี่ยให้รักษาได้แบบด้วยมีคุณภาพครับผม
0: สิ่งสำคัญก็คือคนเบื้องหน้าอย่างคุณหมอ
1: ครับ
0: หน้าที่เต็มๆไปใน
1: การ
0: รักษา
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: คนเบื้องหลัง
1: เบื้องหลัง
0: ก็พร้อมที่จะซัพพอร์ต
1: พร้อมที่จะสนับสนุนครับทุกอย่างครับ
0: ขอบคุณครับพี
1: ่ครับผม
2: ขอบคุณด้วยพี่ครับ
0: ฟังก็ได้นึกว่าเป็นช่างไฟฟ้าเนี่ยคุมระบบ
1: ครับ
0: แหมดูดีนะห้องแอร์มีปัญหาเข้าไปซ่อมฟังไปฟังมางาน24ชั่วโมง
1: ครับ
0: เข้าเป็นกะ
1: ครับ
0: อยู่วันหยุด
1: ครับ
0: ออกไปตรวจเช็
1: ค
0: เหมือนคุณตำรวจไปเช็คตามหมู่บ้าน
1: ครับผม
0: ไปติ๊กถูกนะ
1: ใช่ครับ
0: ใช้ได้นะ
1: ใช่เลยครับ
0: แต่ไม่ใช่แค่ว่าติ๊กถูก
1: ครับ
0: ต้องตรวจสอบไป
1: เช็คด้วยครับ
0: เพราะแล้วเซ็นปุ๊บถ้าผิดพลาดรับผิดชอบไม่ไหวเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: ก็เครื่องปั่นไฟของเราเนี่ยเราก็จะต้องเช็คทุกอาทิตย์ครับทุกอาทิตย์ที่เราจะต้องเช็คทุกอาทิตย์ไป
0: ครับผมนี่ยังไม่รวมไปถึงเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับตั้งแต่อุปกรณ์สวิตช์ไฟระบบขนาดใหญ่นะครับการระบายอากาศสะพานไฟ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับมีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจครับดูแล้วต้องทำงานหลากหลายมากแต่งานชิ้นใหญ่งานระบบซึ่งเดี๋ยวเราจะขอไปดูกันนะฮะ
1: ได้ครับ
0: จนถึงงานเล็กๆน้อยๆแบบนี
1: ้ครับ
0: ซึ่งทำแบบนี้เนี่ยอย่างเมื่อผมถามวันนี้อันนี้เป็นตะกั่วใช่ไหมครับแล้วก็มีที่บัตรกรีแน่นอนครับว่าหลายๆคนอาจจะเคยเรียนเมื่อสมัยเด็กๆผมก็เคยนะมัธยมนะมันอันตรายไหม
1: ก็อันตรายครับก็มีในส่วนของตัวสารที่มันระเหยออกมาก็เป็นส่วนของอันตรายที่เวลาเราสูดดมเข้าไปก็จะมีปัญหากับเรื่องของร่างกายสุขภาพของร่างกายกัน
0: แต่ก็แน่นอนเราก็ต้องมีการป้องกัน
1: ใช่ครับใช
0: ่วิธีการนะครับในส่วนของการป้องกันการเตรียมตัวทางโรงพยาบาลเองแล้วก็หน่วยงานเรานี่ต้องมีการฝึกซ้อมไหมพี
1: ่ก็เรื่องของระบบของการเชื่อมอันนี้เป็นของเราต้องบอกนะว่าของเราเนี่ยเป็นการที่จะทำงานที่ระบบเชื่อมมันน้อยมันนิดหน่อยแต่เราเวลาตอนที่เราจะทำงานเนี่ยครับเราก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันเป็นแมสหรือว่าเป็นอะไรพวกนี้ที่เราจะใส่เพื่อที่จะป้องกันเป็นหน้ากากป้องกันที่ตอนที่เวลาเราจะเชื่อมหรือบัตรกีอะไรพวกนี้
0: แล้วก็จะมีอากาศต้องแยกออกไปในพื้นที่ที่เหมาะสมที
1: ่
0: อาก
1: าศมันปลอดโปร่งใช่ครับที่อากาศมันปลอดโปร่ง
0: อ้าวละ
1: ครับ
0: แต่รู้สึกว่าถ้าเราเห็นห้องแบบนี้อาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะช่างไฟฟ้าหน่วยงานไฟฟ้าทำไมดูเล็กจัง อยากเห็นสถานที่จริงจะได้รู้ว่ามันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็วิธีการเตรียมตัวขอไปชมได้ไหมฮะ
1: ได้ครับได
0: ้ไปห้องไหนดี
1: เดี๋ยวเราไปห้องควบคุมระบบของโรงพยาบาลก่อนว่าจะพาเข้าไปดูห้องคอนโทรลทั้งหมดที่ว่าควบคุมระบบจ่ายไฟของภายในอาคาร
0: นี่ก็เหมือนกับว่าเรากำลังไปดูหัวใจของโรงพยาบาล
1: ใช่ครับ
0: เพราะคุณหมอนี่เหมือนกับเป็นเม็ดเลือดขาว
1: ใช่ครับ
0: รักษาคนไข้
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นะแต่คราวนี้ไปดูหัวใจเลย
1: ครับ
0: ถ้าหัวใจตรงนี้หยุดเต้น
1: ครับ
0: ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้นะครับ
0: ไปดูกันเลยครับ
1: ครับผม
3: ก็มีตกใจนิดนึงครับก็เราก็ควรระวังนิดนึงว่าเวลาเข้าไปใกล้อีกทีนี้จะโดนดูดไหมแล้วพันเพลสเก็บ
4: อาการ
3: ก็มีกระตุกนิดหน่อยครับกล้ามเนื้อเวลาโดนไฟดูดเข้าไปแล้วก็กระตุกออกห่างพอดี
4: แล้วเวลาโดนถ้าผมว่าเราโดนดูดเลย
3: ก็จะชาครับนิ้วก็จะชาโดนส่วนไหนตรงนั้นก็จะไหม้ถ้าโดนนานๆครับ
2: วิธีการช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าดูดเบื้องต้น 1. หากผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดยังติดอยู่กับสายไฟให้ถอดปลั๊กหรือสับคัตเอาท์ลงเพื่อตัดแหล่งจ่ายไฟ 2. ใช้วัสดุที่เป็นฉนวนไม่เป็นสื่อไฟฟ้าเช่นไม้แห้งๆเคี่ยสายไฟให้หลุดจากตัวผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดหรืออาจใช้เชือกหรือผ้าแห้งๆคล้องผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดออกมา 3. ผู้ที่เข้าไปช่วยควรยืนอยู่ในแนวฉนวนเช่นกันเช่นยืนอยู่บนรองเท้ายางและผิวหนังต้องแห้งไม่เปียกชื้นมิฉะนั้นอาจโดนไฟดูดได้ 4. สังเกตให้ละเอียดถึงอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดร่วมด้วยเช่นอาจพลัดตกจากที่สูงมีอาการบาดเจ็บหรือกระดูกหักหากเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากที่เกิดเหตุอย่างไม่ถูกวิธีอาจเกิดความพิการหรืออัมพาตได้ 5. ตรวจดูหัวใจว่าหยุดเต้นหรือไม่โดยแนบหูฟังที่หน้าอกหรือจับชีพจรหากหัวใจหยุดเต้นต้องทำการกู้ชีพเบื้องต้นเรียกให้คนช่วยเหลือแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด
0: โอ้โหห้องเริ่มเลย
1: ครับผม
0: นี่แต่ละตู้แต่ละตู้เนี่ยพี่สมบัติครับมันแพงไหมหม้อแปลงแต่ละลูกพี
1: ่ก็ตัวนึงหลักเป็น10ล้านขึ้นนะครับตัวหม้อแปลงบางตัวเนี่ยครับ
0: ใช่ครับที่เราเห็นเนี่ยนะฮะ
1: ครับผมไอตัวตู้พวกนี้เป็นตู้ MDB

0: บีครับคือ MDB แต่ละชุดหนึ่งนี่ก็ตกเป็นล้านครับ
1: เป็นล้าน
0: เป็นล้านเลย
1: ครับผมถามหน่อยครับในพื้นที่ห้องที่กำลังไฟสูงๆแบบนี้แน่นอนความเสี่ยงก็สูงด้วย
0: ใช่ครับ
1: แล้วมันมีความเสี่ยงกับอะไรของเราบ้างครับ
0: เวลาเราจะเปิดเช็คหรือว่าเปิดดูอะไรพวกนี้เราต้องมีตัวเซฟตี้ของเราอย่างดี
1: ถุงมงถุงมือ
0: กันไฟ
1: ถนนกันไฟ
0: ใช่ครับ
1: ทำงานอะไรไม่เครียดเหรอพี
0: ่
1: ดูมันแบบพลาดไม่ได้สมมตินะนี่เราเห็นอยู่เนี่ยสมมติเกิดตู้เนี่ยเป็นอะไรขึ้นมานี่ชีวิตคนเป็นพันๆคนเลยครับในโรงพยาบาลเนี่ย
0: ก็จริงๆแล้วมันก็ถามว่าเครียดมันก็น้อยหน่อยครับมันก็จะด้วยประสบการณ์และวิชาชีพที่เราเรียนมามันสอนให้เราต้องรู้แล้วก็ในเรื่องของระบบทั้งหมดแล้วก็ความสามารถเซฟตี้ยังไงเราก็ต้องทำตามขั้นตอนที่เราได้เรียนมาด้วย
1: ก็แปลว่ามันมีขั้นตอนกระบวนการถ้าเราปฏิบัติตามชีวิตของเราก็จะไม่เสี่ยงแล้วก็จะอยู่ด้วยทำงานยังมีความสุข
0: ครับ
1: ไม่ต้องกังวลอะไรมากมาย
0: ก็ไม่ต้องกังวลมาก
1: มีบางเรื่องที่อยากฝากไปถึงคุณหมอไหมครับเพราะเชื่อคุณหมอหลายๆท่านก็กำลังดูอยู่แล้วก็รู้สึกเหมือนกันว่าทุกอาชีพมันมีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายด้วย
0: ก็ผมก็อยากทราบเหมือนกันครับว่าในอาชีพของช่างไฟฟ้าของผมเนี่ยที่ผมทำงานกันอยู่ทุกวันทุกวันเนี้ยผมต้องมีโดนความเสี่ยงอะไรกับเรื่องพวกนี้บ้างไหมครับ
1: ช่างไฟฟ้าเก่งเรื่องไฟฟ
0: ้
1: า
0: ใช่ครับ
1: แต่การป้องกันไฟฟ้า
0: ใช่ครับ
1: แต่ไอ้เรื่องการทำงานในแต่ละสถานที่เช่นเราอยู่ในโรงพยาบาล
0: ใช่ครับ
1: บางทีเนี่ยไอ้เราจะไปใส่แมสตลอดเวลา
0: ครับครับ
1: เราก็ไม่ถนัด
0: เราก็ไม่ถนัด
1: หรือบางทีถุงมือที่เราใส่เอาไว้กันไฟฟ้าฉนวน
0: ใช่ครับ
1: ไปทำงานตึกนี
0: ้ครับมันอาจจะสกปรกหรือว่าอะไรนี้เราก็ไม่รู้จะกล้าไปทำงานอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันครับ
1: ฝากคุณหมอแนะนำกัน
0: ฝากคุณหมอแนะนำกันหน่อยครับ
1: เอาโอเคครับวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้รับความรู้ดีๆนะครับจากอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องบอกว่าเขาอยู่เบื้องหลังและคอยซัพพอร์ตอาชีพต่างๆมาอย่างมากมายทีเดียวครับและเขาทำงานเสี่ยงต่อชีวิตทุกวินาทีแล้วก็พลาดไม่ได้ด้วยงั้นตอนนี้ไม่กวนดีกว่าเพราะอาจจะต้องมีการตรวจเช็คกันต่อ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีคร
1: ับบายถามคุณหมอกันครับหลังจากไปบุกดูเรื่องราวของไฟฟ้านะครับตั้งแต่ไฟฟ้ากำลังนะครับห้องกำเนิดไฟฟ้าที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกันมาแล้วนะครับในช่วงนี้มาคุยคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าเราบรรดาพนักงานที่ต้องทำงานเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าหรือช่างไฟทั้งหลายอันตรายกับสุขภาพอย่างไรกันบ้างครับวันนี้ต้อนรับแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับหมอฝนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณหมอครับก่อนอื่นถามคุณหมอก่อนว่าไฟฟ้ากับตัวคนเราเนี่ยครับคุณหมอครับมันมีความเชื่อมโยงยังไงกันบ้างไหมฮะ
2: ค่ะก็คือในร่างกายของเรานะคะในระบบประสาทของเราจะมีไฟฟ้าในระดับต่ำๆอยู
1: ่
2: เพราะว่าในการก่อกระแสประสาทเนี้ยค่ะในการเชื่อมโยงกระแสประสาทจะใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยก็เลยจะมีการเชื่อมโยงกับในร่างกายเราด้วย
1: ก็คือว่าในร่างกายเราก็มีไฟฟ้าอยู่แล้วแหละที่บอกบางทีเดินไปใกล้ๆตัวกันมันมีไฟฟ้าสถิตอันนี้เกี่ยวไหมคุณหมออ
2: ๋อไฟฟ้าสถิตก็อีกเรื่องนึงอ
1: ีกเรื่องนึงนะ ไม่ใช่ว่าเราปล่อยไฟฟ้าได้ไม่
2: ใช
1: ่แต่ในปลายประสาทการสั่งงานทั้งหลายของร่างกายมีส่วนของไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ปริมาณก็คือต่ำมาก
2: ๆใช
1: ่ไม่เหมือนกับไฟฟ้าแสงสว่างไฟฟ้าเปิดแอร์ไฟฟ้ากำลังบ้านเรา
2: ค่ะไม่เหมือนกัน
1: อันนั้นแรงขึ้นมาอีก
2: ใช่
1: โอ้ยงั้นก็ต้องถามก่อนว่าแล้วถ้าไปทำงานใกล้ชิดกับไฟฟ้าเหล่านั้นในระบบทั้งบ้านและอาคารขนาดใหญ
2: ่
1: มันมีความเสี่ยงอะไรบ้างไหมคุณหมอ
2: ค่ะก็คือการถูกไฟฟ้าดูดอันนี้ก็จะมีอันตรายเนาะขึ้นกับกระแสไฟฟ้ายิ่งถ้าแรงมากก็จะยิ่งทำให้มีอันตรายต่อร่างกายมาก
1: ครับ
2: นะคือตอนแรกก็คือถ้าในระดับน้อยๆก็อาจจะแค่แบบรู้สึกว่าถูกไฟดูดถ้าแรงขึ้นก็อาจจะทำให้มีแผลไหม้ได้แล้วก็ถ้าแรงมากๆอาจจะทำให้หัวใจหยุดเต้นได
1: ้ครับผมสมมุติว่าในกรณีที่เหมือนกับเราเป็นช่างไฟตามบ้านเรือนทั่วๆไปมาซ่อมไฟมาเปลี่ยนไฟมาต่อปลั๊กถูกไหมฮะบางทีก็มีบ้างที่ถูกไฟช็
2: อ
1: ตหรือว่าไฟดูดจากการอาจจะพลั้งเผลอหรือว่าพลาดถ้าถูกไฟดูดบ้างเล็กๆน้อยๆอันตรายไหมคุณหมอ
2: จริงๆไม่ควรให้ถูกไฟดูดเลย
1: ไม่ควรเลยเหรอฮะ
2: ใช่เพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ถูกไฟดูดได้แสดงว่าเราไม่ได้ป้องกันเรื่องกระแสไฟฟ้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงควรจะตัดไฟในจุดนั้นอย่างเช่นใช้สะพานไฟอะไรแบบนี้ค่ะในการตัดไฟในจุดที่เรากำลังจะทำแล้วก็พอทำเสร็จแล้วค่อยเปิดกลับมาใหม่อย่างนั้นจะดีกว่าปล่อยให้อุ้ยดูดไปอย่างนั้นไม่ดี
1: คืออย่าปล่อยให้ถูกดูดจนเป็นความเคยชินเพราะว่าในการถูกไฟช็
2: อ
1: ตหรือไฟดูดแต่ละครั้งนึงบางทีเราไม่รู้ว่ามันอันตรายขนาดไหน
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าโดนบ้างสมมติผมเคยโดนเหมือนกันตอนเด็กๆเราก็ไม่รู้นะฮะเด็กๆนี่ก็เดินไปเสียบปลั๊กบางตัวเปียกๆก็รู้สึกมันก็โดนไฟกระชากขึ้นมาแบบนี้อย่างเนี้ยมันจะมีผลกับสุขภาพไหมคุณหมอ
2: ถ้าอย่างนี้ไม่มีผลค่ะก
1: ็
2: คือแค่แบบสะดุ้งอย่างเน
1: า
2: ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ทำงานอยู่ในที่สูงแล้วแบบมีสะดุ้งแบบนี้บางทีสะดุ้งจนแบบตกจากที่สูงได้อันนี้ก็ต้องระวังด้วย
1: หรือบางทีในกรณีที่เคยบอกว่ามีไฟดูดหรือไฟช็อตแล้วมันเกิด

0: ร่างกายบางส่วนติดกับตรงนั้นไม่หลุดออกมา
1: อ
0: ันนี้อาจจะถึงขั้น
1: ใช่อันนี้อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เพราะว่าแสดงว่าเป็นไฟฟ้ากระแสแรงสูง
0: ครับผม
1: นะคะเพราะว่าพอเกิดไฟฟ้าแรงสูงปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลกับหัวใจได้
0: ครับผมและในกรณีของไฟฟ้าในโรงพยาบาลทราบมาว่าเป็นไฟฟ้ากำลังค่อนข้างแรงแล้วก็สูงกว่าไฟฟ้าตามบ้านเรือนทั่วไป
1: ใช่ค่ะ
0: วิธีการป้องกันก็ต้องมากยิ่งขึ้นอีกครับ
1: ค่ะเพราะว่าในโรงพยาบาลเนี่ยเราต้องมีไฟที่สำรองด้วยนะคะเพราะว่าต้องดำเนินการตลอด24ชั่วโมง
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้ากรณีที่ไฟฟ้าดับเนี่ยก็ต้องมีไฟสำรองใช้แล้วทีนี้เวลาที่จะปั่นไฟสำรองเนี่ยค่ะก็จะต้องมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้
0: า
1: ซึ่งตรงนี้ก็จะใช้พลังงานค่อนข้างเยอะ
0: ครับผม
2: การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัยต้องใช้ระบบ Lock Out Tag Out หรือระบบตัดแยกพลังงานเป็นการป้องกันไม่ให้มีการสับสวิตช์สะพานไฟระหว่างที่ช่างไฟฟ้ากำลังซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่และติดป้ายแจ้งเตือนมีความสำคัญมากในการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่สามารถถอดปลั๊กได้มีขั้นตอนดังนี้ 1. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้า 2. แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบว่าจะปิดการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 3. ปิดสวิตช์อุปกรณ์นั้น 4. ปล่อยพลังงานที่ค้างอยู่ในระบบของอุปกรณ์นั้นออกไปก่อนเช่นความร้อนหรือไอน้ำ5. ปิดแหล่งจ่ายไฟล็อกด้วยกุญแจและติดป้ายเตือน 6. ทดสอบอุปกรณ์ว่าเปิดแล้วไม่ทำงาน 7. ทำการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวจนเสร็จ 8. แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบว่าจะเปิดการใช้งานของอุปกรณ์ 9. ปลดล็อกป้ายเตือนและเปิดใช้งานอุปกรณ์โดยผู้ที่ล็อกและปลดควรเป็นคนเดียวกันนอกจากนี้การทำงานกับไฟฟ้าแรงสูงห้ามทำงานคนเดียวด้วยเด็ดขาดต้องมีผู้ช่วยอยู่ด้วยตลอดเวลาเพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
0: คุณหมอครับแล้วช่างไฟตามบ้านทั่วๆไปซึ่งแน่นอนครับบางคนเนี่ยก็เรียนจบด้านไฟฟ้าเป็นช่างมาเลยแต่บางคนเนี่ยก็เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าครูพักรักจำก็เรียนกันมาจากรุ่นใหญ่รุ่นก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้มีวิธีในการป้องกันตัวเองสักเท่าไหร
1: ่
0: ก็คิดซะว่าโดนนิดโดนหน่อยไม่เป็นไรมีคำแนะนำไหมคุณหมอครับ
1: ก็จริงๆถึงแม้จะเป็นงานเล็กๆในบ้านเนี่ยนะคะก็ต้องมีความระมัดระวังเพราะว่าพวกสายไฟหรือว่าปลั๊กต่อพ่วงต่างๆเนี่ยถ้าเราใช้ให้ปลอดภัยก็จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุได
0: ้ครับ
1: อย่างสายไฟที่ชำรุดเนี่ยก็ไม่ควรใช้นะคะเพราะว่าในการที่ใช้สายไฟชำรุดจะมีการเกิดลัดวงจรได้ง่าย
0: ครับ
1: แล้วก็พวกปลั๊กต่อพ่วงเนี่ยก็ไม่ควรต่อพ่วงจนมากเกินไปบางคนแบบต่อแบบหลายๆอันมากเกินไปอันนี้ก็อันตรายนะคะทำให้เกิดความร้อนมากขึ้นแล้วก็เกิดไฟไหม้ขึ้นมาได
0: ้คุณหมอครับในกรณีฉุกเฉินจริงๆถ้าว่ามีช่างไฟหรือบางทีอาจจะเป็นช่างไฟจำเป็นที่บ้านถูกไฟช็อตแล้วเกิดถึงขั้นหมดสติคุณหมอวิธีในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไหมครับ
1: ค่ะอันนี้ก็ต้องทำการเช็คก่อนนะคะว่าเขาหัวใจหยุดเต้นหรือเปล่าคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวใจหยุดเต้นต้องทำการปั๊มหัวใจทันทีหรือที่เรียกว่า CPR นะคะแล้วก็ระหว่างนั้นก็ต้องเรียกขอความช่วยเหลือโทรศัพท์ไปที่เบอร์ฉุกเฉินก็ได้1669
0: ครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแจ้งแต่ในส่วนของการทำ CPR ที่คุณหมอบอกอันนี้ก็ต้องเป็นเฉพาะผู้ที่ทำเป็นนะ
1: สูง
0: ไหมคร
1: ับ
0: เพราะต้องมีการกดลงไปซึ่งต้องผ่านการฝึกมาก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องศึกษาแล้วก็ดูอาการของผู้ป่วยก่อนหรือถ้าเป็นไม่ได้ก็ติดต่อโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วก็ช่วยเหลือฉุกเฉินด้วย
1: ค
0: ุณหมอครับนอกจากช่างไฟต้องระมัดระวังไฟกันแล้วเมื่อกี้แอบเห็นครับในโรงพยาบาลมีช่างซ่อมด้วย ช่างไฟฟ้าต้องมานั่งซ่อมแผงวงจรด้วยพวกการบัดกรีโปรแกรมวงจรต่างๆเหล่านี้มันมีอันตรายไหมคุณหมอครับ
1: ก็มันจะมีสารตะกั่วได้นะคะคือขึ้นอยู่กับชนิดของลวดบัดกรีที่เราเลือกใช้
0: ค
1: ือถ้าชนิดที่เนี่ยเวลาเกิดความร้อนมันจะทำให้มีไอระเหยแล้วเราก็สูดเข้าไปได
0: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีควรจะเลือกลวดแบบที่ไม่มีตะกั่วนะคะก็จะช่วยลดความอันตรายลงมาได
0: ้ครับรวมถึงเลือกสถานที่ในการทำด้วยไม่ใช่ว่านั่งทำในห้องแอร์
1: พอก็จะอากาศถ่ายเทก็จะดีกว่
0: า
1: แล้วก็ใส่หน้ากากป้องกันไว้ด้วย
0: เพื่อความปลอดภัยเพราะบางทีคนที่กำลังทำเนี่ยใส่หน้ากากคนข้างๆไม่ได้ใส่ก็สูดไปเต็ม
1: ๆ
0: อันนี้ก็เตือนไปด้วยนะฮะกลับกันครับที่โรงพยาบาลเห็นเครื่องไฟโอ้โหขนาดใหญ่มากเลยเวลาทำงานไปเป็นคู่เป็นบัดดี้แบบนี้ทั้งคู่ต้องมีการเทรนมีการฝึกมากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
1: ค่ะก็ต้องมีการฝึกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของไฟฟ้านะคะแล้วก็พยายามไม่ลัดขั้นตอนนะคะเพราะคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบอาศัยความเร็วหรืออะไรเงี้ยมันจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเลย
0: ครับผมอ่ะสุดท้ายคุณหมอครับมีอะไรฝากถึงเหล่าบรรดาพี่ๆช่างไฟที่เชื่อว่าทุกครั้งที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตแทบทุกครั้งเลยเชิญครับ
1: ก็อยากจะฝากให้ระวังเกี่ยวกับสายไฟนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ต่างๆเนี่ยควรจะตรวจสอบดูแลเป็นประจำนะคะไม่ใช้ของชำรุดนะคะแล้วก็ใช้ขนาดพวก ฟิวหรือว่าปลั๊กต่อพ่วงให้เหมาะสมนะคะ

0: ็จะแบบนี้ก็จะช่วยให้การทำงานปลอดภัยมากขึ้น
1: ครับผมที่สำคัญก็คือห้ามลืมเด็ดขาดนะครับในการสวมใส่อุปกรณ์ในการป้องกันไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ไฟฟ้าลัดวงจรเข้ามาสู่ตัวเราเองและบางทีครับอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ว่าได้ดูแลตัวเองไว้หน่อยจะได้มีโอกาสในการมาดูแลพวกเราต่อในแง่ของความสว่างและไฟฟ้ากำลังด้วยขอบคุณคุณหมอฝนครับขอบคุณครับ
2: วิธีการสังเกตอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 1. ขนาดสายไฟฟ้าต้องเลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลในสายและเหมาะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในวงจรหรือในสถานที่นั้นๆ 2. การติดตั้งสายไฟฟ้าต้องไม่อยู่ใกล้แหล่งความร้อนสารเคมีหรือถูกของหนักทับเพราะทำให้ฉนวนหุ้มสายชำรุดได้ง่าย 3. สายไฟฟ้าต้องไม่พาดลงบนโครงเหล็กรั้วเหล็กราวเหล็กหรือส่วนที่เป็นโลหะต่างๆ 4. จุดต่อของสายไฟฟ้าต้องแน่นผิวหน้าหรือสารเคลือบ PVC จะต้องไม่ฉีกขาดพันฉนวนให้เรียบร้อยตามขนาดของสายไฟ 5. เมื่อสังเกตเห็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเก่าชำรุดหรือหมดอายุใช้งานให้รีบเปลี่ยนทันที6แผงสวิตช์ไฟฟ้าต้องติดตั้งในที่แห้งไม่เปียกชื้นอยู่สูงพอสมควร 7. ไม่วางสิ่งกีดขวางบริเวณแผงสวิตช์ควรมีผังวงจรไฟฟ้าโดยสังเขปติดอยู่ที่แผงสวิตช์ 8. แผงสวิตช์ที่เป็นตัวโลหะควรต่อสายลงดินและควรมีการตรวจสอบดูว่ามีมดแมลงเข้าไปทำรังอยู่หรือไม่
1: ไฟฟ้าถือเป็นสิ่งที่อันตรายครับแต่ก็มีประโยชน์และก็ขณะเดียวกันครับอันตรายนั้นจะหมดไปถ้าว่าเราไม่ประมาทนะครับขณะเดียวกันถ้าว่าตัวเราเองหรือคนรอบข้างนั้นต้องประสบเหตุที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าอย่าลืมนะครับก่อนอื่นเลยต้องมีสติครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหรือถ้าเป็นไปได้ครับรีบตามเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความรู้มาช่วยเหลือโดยด่วนนั่นเองแหละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนสัปดาห์หน้ากลับมาตามมาดูนะครับว่าเราจะพาคุณมารู้จักกับอาชีพใดและอาชีพนั้นมีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายอย่างไรกันบ้างกับ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างสุขภาพดีวันนี้ลา
3: ผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่เองแต่อยู่ใกล้ชิดคนที่สูบบุหรี่นะครับอันนี้มีข้อมูลชัดเจนเลยว่ามีความเสี่ยงมากกว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่เลยและไม่อยู่ใกล้ชิดคนสูบบุหรี่นะครับชัดเจนอย่างน้อยๆก็มีความเสี่ยงมากกว่า2เท่าขึ้นไปนะครับปริมาณความเสี่ยงนี้จะขึ้นกับปริมาณควันบุหรี่ที่เราได้รับนะครับถ้าอยู่ร่วมกันแต่ระหว่างที่อยู่ร่วมกันไม่ได้สูบบุหรี่หรือสูบบุหรี่น้อยอันนี้ความเสี่ยงก็จะลดลงบ้างถ้าระหว่างที่อยู่ด้วยกันก็ยังสูบบุหรี่จัดตลอดเวลาความเสี่ยงก็มากขึ้นในคนทั่วไปควันบุหรี่ที่เข้าไปเนี่ยจะเข้าไปทางการสูดหายใจจมูกซึ่งมันจะมีระบบในการที่จะช่วยป้องกันสารแปลกปลอมอยู่บ้างอยู่แล้วแต่ก็ไม่มีข้อมูลยืนยันชัดว่ามันจะสามารถจะป้องกันสารต่างๆได้หมดดังนั้นอย่างไรก็ตามถึงแม้จะไม่สูบเองแต่ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่สูบบุหรี่ก็ให้ถือว่ามีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดมากกว่าคนปกติยังไงเราก็แนะนำว่าในคนที่อยู่ร่วมกับคนที่สูบบุหรี่จัดๆเนี่ยคงจะต้องมีการปรับพฤติกรรมให้คนที่อยู่ร่วมด้วยเนี่ยงดการสูบบุหรี่อย่างน้อยก็ในช่วงที่อยู่ด้วยกัน

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่ามีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะคะแผ่เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ค่ะเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะเดียวกันค่ะบริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนนะคะเกิดฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับภาคใต้นะคะก็มีลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ประชาชนสามารถดูข้อมูลของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้จากหน้าจอนี้เลยค่ะเรามาดูกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคนะคะภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากพิจิตรกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำภูสกลนครนครพนมภูมิกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางค่ะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะอุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิสูงสุด32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะราและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสค่ะทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสค่ะในช่วงนี้นะคะขอให้ประชาชนทางตอนบนของประเทศไทยนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงกันไว้ด้วยนะคะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งค่ะเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่และเลี่ยงการอยู่ใกล้สิ่งปลูกสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะสำหรับเกษตรกรควรจะเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลแล้วก็เตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยนะคะสำหรับประชาชนในภาคใต้นะคะก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: พ่ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: โอ้ยที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: นี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
4: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
4: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่าก็เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตทูตของประเทศต่างๆ
4: ในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้ยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้ววันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
0: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงรีเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันสมัยเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก๋นแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมุตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวง

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่ล่ะ

0: มชาติตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นท์นายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นท์หลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยอะตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
0: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environment.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
2: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
1: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
4: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
0: มีสิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีนะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ
1: ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้งแม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่เลย
4: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะอาทิตย์ก่อนแม่ฉันก็รีบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
1: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองและก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
2: โอ้ยร่มปลิวลมแรงมาก
4: ฝนตกแล้วทุกคน
1: ชัวร์เลยล่ะเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้ว
5: ทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อน
0: ไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนไปเร็ว
2: อะตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได้
1: เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะ
0: เวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
3: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
1: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอะ
2: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
1: ได้ๆๆๆ และโทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยมีอีกเรื่องคืออย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและหน้าต่างเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายได
4: ้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
3: ฉันกลัวฟ้าแลบฟ้าผ่าที่สุดเลย
0: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยบนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
4: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดี LTV
0: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
3: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีแล้วอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
0: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็น1ใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำ

0: เหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
1: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
0: แต่ถ้าพวกน้าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะพ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
2: เย้
3: เย
0: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
4: เดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
1: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะ
5: ว้า
1: วเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
4: ลูกเห็บตก
1: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
4: ลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: โอ้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนี่คือตู้บดหมอนะครับคือไม่มีอะไรสบายๆทำใจสบายๆได้แค่จะบอกว่ามีเรื่องสงสัยอะไรหรือว่ามีอะไรที่อยากรู้เกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยถามผ่านตู้นี้ได้เลยนะเดี๋ยวพี่แบลคำตอบให้
1: คือผมสงสัยมานานมากครับว่าคือหูผมเนี่ยมันทั้งมีขี้หูมันทั้งเปียกมันทั้งคันแต่หมอเนี่ยยังไม่ให้แคะไม่ให้ยุ่งอะไรอ่ะแล้วมันจะหายไหมครับ
0: โอ้โหฟังแล้วคันขึ้นมาเลยเอาสำลีมาปั่นก็ไม่หายด้วยนะแต่ทำไมไม่ให้แคะนี่ก็สงสัยเหมือนกันเดี๋ยวไปถามคุณหมอดีกว่าคุณหมอครับฝากเคลียร์เรื่องนี้ด้วยนะครับ
2: ขี้หูนะคะเป็นลักษณะเหมือนเป็นขี้ไข่นะคะที่เกิดขึ้นในบริเวณรูหูซึ่งมักจะเกิดตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะลักษณะขี้หูของเราแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันทำพันธุกรรมบางคนขี้หูแห้งนะคะบางคนขี้หูเปียกแฉะเลยก็มีเนาะซึ่งขี้หูพวกนี้มักจะหลุดออกมาได้เองอยู่เฉยๆก็หลุดออกมาได้เองหรือแม้กระทั่งเวลาเราขยับปากหรือเคี้ยวพวกนี้ก็จะหลุดออกมาเองได้ค่ะแต่ในบางรายที่รูหูแคบมากๆนะคะหรือว่าลักษณะของขี้หูเนี่ยเปียกแฉะมากๆการที่ขี้หูจะหลุดออกมาเองเนี่ยอาจจะทำได้ยากขึ้นค่ะการแคะหูด้วยตนเองนะคะในบางครั้งเนี่ยอาจจะดันขี้หูเนี่ยเข้าไปใกล้หรือว่าลึกใกล้เนี่ยหมายถึงว่าใกล้เยื่อแก้วหูมากขึ้นลึกเข้าไปด้านในทำให้ยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะออกมาได้เองเนี่ย

ากขึ้นคัตเติ้ลบัตนะคะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่คนนิยมนะคะเอามาใช้ในการแคะหรือว่าปั่นหูเนาะเบื้องต้นเนี่ยสามารถเช็ดทำความสะอาดได้นะคะในบริเวณใบหูส่วนนอกหมอไม่แนะนำให้เอาเข้าไปในรูหูหรือว่าปั่นเข้าไปในบริเวณที่ลึกขึ้นโดยที่เรามองไม่เห็นเพราะอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้มากขึ้นค่ะไม่มีขี้หู

0: ูด้วยค่ะโบคงจะทราบแล้วนะคะว่าเวลาคันหูเนี่ยเราต้องทำยังไงนะคะ
1: อ๋อคือปั่นได้แค่รอบๆแต่ว่าอย่าไปแคะข้างในต้องขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาอธิบายได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแบบนี้นะครับจะได้รู้วิธีการทำความสะอาดหูตัวเองได้อย่างถูกต้องนะครับเคลียร์ไหมครับน้อง
2: เคลียร์ครับตอนนี้ผมจะไม่แคะหูอีกแล้ว
1: และถ้าคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยมีข้อสงสัยหรือมีอะไรที่อยากจะบ่นเชิญได้เลยครับแต่วันนี้ลาไปก่อนเลยนะครับขอบคุณนะน้องนะ
2: ขอบคุณนะพี่
1: อย่าไปแคะอีกนะอย่าไปแคะ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางช่องดามาชาแนลค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: นอนหลับสบายแทบจะไม่อยากลุกมาทำงานตอนเช้าเกือบมาไม่ทัน
1: จริงพี่เมื่อวานผมนี่นอนเล่นเกมสบายมากเลยนะผมเล่นได้ทั้งคืนไม่ง่วงเลยตอนคืนเนี่ยตาผมยังกันทั้งคู
0: ่
1: แต่พอกลางวันนะผมอยากกดตัวนอนอย่างกับค้างคาวอ่ะเออพี่ช่วงนี้ผมเป็นอะไรไม่รู้ว่ะผมเหมือนจะเป็นไข้คัดจมูกปวดหัวแบบบางคืนผมมีน้ำมูกไหลด้วยนะ
0: โอ้โห
2: เฮ้ยไปหาหมอบ้างนะเธอ
3: เมาท์มอยอะไรกันคะมาแล้วกับ
1: แฟน
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ
3: สวัสดีค่ะเวลาทำงานเนี่ยจะได้ไม่ง่วงหาวเหงานอน
0: เหงาหาวนอนรีบรีบไปเถอะหาวเหงาเหงาเหงาเหงานอน
2: โอ้โห
0: เ
2: ป็นการฟิวเลย
0: โ
2: อ้
0: โหเราป่วยยังไหวแล้วเนี่ยเลยเตรียมเอกสารมาด
1: ีนะครับคุณน้ำตาล
0: ค่ะ
3: มาแล้ว
1: มาแล้วมาแล้วเฮ้ยเมื่อกี้นิดได้ยินใครบอกว่ามีอาการปวดหัวเป็นไข้มีไอมีน้ำมูกอะไรนะ
0: นู่นไงไอเจมไอเด็กติดเกมเนี่ยมันเล่นเกมทั้งคืนเลยก็ป่วย
1: โอ้ผมตรวจงานเหรอโอ้ตรวจงานเฮ้ยแต่อาการแบบนี้เหมือนคนที่กำลังจะเป็นไข้หวัดเลยเนี่ย
0: ไหว
2: ไหมอย่าว่าแต่เจมเลยค่ะนี่น้ำตาลก็รู้สึกไม่ไหวรู้สึกช่วงนี้ร่างกายอ่อนเพลียมากมีแบบไอแล้วเจ็บคอมากเลยค่ะเมื่อคืนก็รู้สึกเหมือนไข้จะขึ้นด้วย
1: โอ้ยน้ำตาลแค่นี้เนี่ยน้ำตาลพักก่อนดีกว่าครับอาการแบบนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับผมว่าท่าทางเหมือนจะเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ย
0: ใช่
1: ผมเข้าใจนะช่วงนี้ออฟฟิศเราก็มีงานเข้ามาหลายตัวเลยและที่สำคัญพวกเราก็ทำงานหนักกันมากด้วย
2: เรื่องทำงานหนักเนี่ยน้ำตาลสู้ไม่ถอยอยู่แล้วค่ะแต่เนี่ยมาเป็นหวัดกันซะแบบเนี้ยสงสัยจะติดจากลูกค้าที่มาคุยงานเมื่อวันก่อนนะคะคือเขาไอแล้วก็จามหนักมากแล้วคือแบบเขาไม่ได้ปิดปากไม่ได้มีผ้าปิดอย่างเงี้ยค่ะเชื้อโรคเลยคงกระจายอยู่ในอากาศ
1: อ
2: ่ะเราเองก็คงสูดอากาศที่มีเชื้อโรคเข้าไปเลยเป็นแบบเนี้ยค่ะ
1: ต้องระวังกันเนี่ย
3: แต่ช่วงนี้ก็เห็นคุณน้ำตาลทำงานหนักตลอดเลยนะคะเอาข้าวมาให้กินนี่กว่าจะได้กินเนี่ยก็เย็นชื่นแล้วอ่ะก็รู้นะคะว่าขยันน่ะแต่ว่าร่างกายมันต้องการการพักผ่อนไงมันไม่ใช่เครื่องจักรใช่ไห
1: มใช่น้ำตาล
4: ฟังเบียบ
0: อะไรอะไ
4: ร
0: ไอ้บ้าตกใจ
4: ใจเลยระเบียบพักไง
3: โอ้
1: โหงงนี่ไอ้เจมส์ถ้าเล่นขนาดนี้เนี่ยวันเสาร์อาทิตย์ว่างเปล่า
4: ว่างครับพี
1: ่ไปกับพี่เลย
4: ไปทำงานเหรอครับ
1: ไปเล่นตลกห้าบาทสิบบาทห้าบาทสิบบาท
4: ตอนน
1: ี้เล่นมุกประจำ
4: พร้อม
1: จ
4: ะแต่งงานตอนนี้ผมมีเงินพร้อมแล้ว
1: แต่
4: อย
1: ่
4: างเดียวจะสาวแ
1: ม่โอ้ยหน้าตาดีไม่น่าขายเลยหน้าตาเป็นไงบ้างครับ
2: รู้สึกเหมือนไข้จะขึ้นอีกแล้วค่ะตอนนี้ปวดหัวมากเลย
0: คุณน้ำตาลเป็นอะไรมากไหมครับคือเนี่ยอย่างโกมในตอนนี้ก็กลัวเหมือนกันนะกลัวจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณน้ำตาลต้องดูแลตัวเองแล้วก็ถ้ามีโอกาสไปหาหมอก่อนก็ดีนะครับ
3: นี่
0: ใช่เลยโอ้จับจับจับ
2: ขอโทษค่ะ
5: เกือบโดนเมื่อกี้
3: ไม่ได้เอาไอ้นี่มาด้วยสิหน้ากากอนามัยอ่ะเอานี่ปิดปากไปก่อนนะคะเวลาเราไอเราทามันจะได้ไม
2: ่ขอโทษที่ค่ะ
3: หาคนอื่น
1: ใช่ใช่ใช่ใช่อันตรายเนี่ยนี่คุณน้ำตาลครับถ้าอาการขนาดนี้น่าเป็นห่วงนะครับเท่าที่ได้ศึกษาหรือว่าได้พอรู้มาบ้างเนี่ยผมรู้สึกเหมือนคุณน้ำตาลกำลังจะเป็นไข้หวัดใหญ่เลยอะมีอาการอ่อนเพลียใช่ไหมครับแล้วก็ปวดหัวแล้วก็ยังมีไอมีจามอีก
2: ใช่ค่ะ
5: ไอเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันมีกี่ชนิดนะคะไอที่เรียกว่าอะไรเชื้อแบบ A B C D E F G H I
0: แล้วโอ้โหไปก
5: ัน
0: ทั้งคณะ
1: จริงๆมันก็ถูกแหละจริงๆนะไข้หวัดใหญ่มันจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันหลักๆเลยนะก็คือชนิด A B และ C A เนี่ยนะจะเป็นชนิดที่ร้ายแรงที่สุดคือชนิดที่สามารถแพร่กระจายเป็นชนิดที่สามารถแพร่กระจายไปสู่คนอื่นได้มันเป็นไวรัสชนิดที่มีความรุนแรงถึงสูงมากๆเลยนะอันตรายที่สุดสามารถติดต่อจากสัตว์มาสู่คนได
3: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อไวรัสชนิดนี้ต้องเป็นเชื้อไวรัสที่พวกเราเนี่ยต้องพึงระวังกันไว้ให้มากๆยังจำได้มั้ยมันเคยมีข่าวไข้หวัดหมูไข้หวัดนกพวกเนี้ยอันนี้แหละคือเชื้อไวรัสชนิดเดียวกันที่พี่กำลังพูดถึงคือเชื้อไวรัสชนิด A นี่แหละ
5: อ๋ออ้วนจำได้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะตอนที่ไข้หวัดนกระบาดอ่ะไม่ว่าจะนกหรือไก่หรืออะไรอ่ะก็คือตายเยอะมาก
1: ใช
5: ่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่อ่ะมาช่วยกำจัดนะคะแล้วก็ยังให้ความรู้กับชาวบ้านอีกด้วย
1: ถูกต้องมันจำเป็นต้องได้ความรู้นะเพราะว่าเชื้อไวรัสชนิด A เนี่ยเป็นเชื้อไวรัสที่ร้ายแรงจริงๆถึงขั้นที่แบบว่ามันทำให้คนตายสัตว์ก็ยังตายถูกไห
3: ม
1: เราต้องมีความรู้กำจัดอย่างถูกวิธีอ่ะส่วนเชื้อไวรัส B นะ เป็นเชื้อไวรัสที่สามารถแพร่กระจายในฤดูกาลที่เหมาะสมต่อการแพร่เชื้อนั่นก็มีอย่างเช่นฤดูหนาวฤดูฝนอะไรอย่างนี้ที่มันมีอากาศค่อนข้างชื้นต่างๆนานา
3: ส่วนชนิดต่อไปนี่ป้ารู้ค่ะดูคุณมีความรู้เป็นเชื้อไวรัสชนิด4ชนิดนี้นะจะติดเชื้อระบบหายใจ
1: ทางเดินหายใจ
3: ใช่แต่ไม่แพร่ระบาดนะบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการแบบว่าเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆหรือบางคนก็ไม่แสดงอาการเลยแล้วก็ไม่ได้ไปติดใครด้วยไม่แพร่ระบาดด้วยไอชนิดสุดท้ายเนี่ยก็พบแต่อาจจะน้อยมาก
4: ใช่ใช่ผมเคยอ่านเจอในเน็ตเขาบอกว่าไอ้ไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นระบบทางเดินหายใจที่มีผลต่อการหายใจทางจมูกลำคอแล้วก็ปอดมันก็คล้ายไข้หวัดธรรมดาเนี่ยครับที่มีไอเจ็บคอมีน้ำมูกอะไรเงี้ยแต่มันจะมีความรุนแรงมากกว่าและมีโอกาสพัฒนาสู่ภาวะแทรกซ้อนได
3: ้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้จากเชื้อไวรัสจากการเป็นไข้หวัดนี่แหละง่ายๆเลยก็แค่ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือจะเปลพวกเจลล้างมือพวกแอลกอฮอล์อะไรประมาณนี้แล้วก็อย่าใช้ของร่วมกับคนอื่นก็พวกแก้วน้ำหลอดหรือจะเป็นช้อนอย่างนี้ใช่ไหมที่สำคัญเนี่ยห่างไกลจากผู้ที่เขามีเชื้อไวรัสเกิดเวลาเขาไอเขาจามขึ้นมาเนี่ยมันจะมาติดเราคนที่เป็นไข้หวัดเนี่ยก็ต้องหาอะไรปิดปากไว้ด้วยใช่ไหมจะไม่ได้แพร่กระจายกับคนอื่น
1: ทุกคนวันนี้เราเลิกประชุมเถอะ
0: ดูอาการ
1: พาคุณน้ำตาลไปหาหมอกันดีกว่า
3: ใช่ป้าใครก็ได้พาคุณน้ำตาลไปหาหมอส่วนฉันขอจัดการไอ้เจมก่อน
5: เฮ้ยจะขอโทษ
1: เดี๋ยวป้าเฮ้ยจะไปทำมันทำไมเล่าเฮ้ยแต่ผมขอถามข้อนึง
3: อะไร
1: ใช้ของร่วมกันไม่ได้ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: แต่ผมกับคุณน้ำตาลได้ใช้หัวใจร่วมกันอยู่นะ
3: โอ้ยประชุมพาคุณน้ำตาลไปหาหมอเถอะเดี๋ยวจะอ้วกเพราะว่ามุกเนี่ย
1: ฮะ
5: ไป

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกๆครั้งที่เราเจอกันก็จะมีเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บมาบอกกล่าวกันให้ระวังตัวให้ป้องกันนะฮะวันนี้จะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่โอ้โหแม่ต้องบอกว่าโดยเฉพาะช่วงนี้นะฮะหน้าฝนก็เป็นได้หน้าร้อนก็เป็นได้หน้าหนาวก็เป็นได้เป็นทุกหน้าเป็นทุกวัยคนวัยทำงานก็มีโอกาสเป็นโรคนี้นะครับผมอ่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอนะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบูรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพันค
0: ่ะโรคไข้หวัดใหญ่มันเป็นได้ทุกฤดูกาลไหมคุณหมอ
1: ค่ะก็จริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เป็นทุกฤดูกาลนะคะในประเทศไทยเนี่ยเจอได้ตลอดทั้งปีแต่ว่าที่จะเจอได้บ่อยก็คือช่วงต้นฤดูฝนนะเช่นประมาณพฤษภาคมมิถุนายนนะคะแล้วก็ช่วงต้นฤดูหนาวเช่นตุลาก็จะเป็นช่วงที่เราเจอคนไข้ค่อนข้างเยอะนะคะ
0: ก็มีทั้งไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดเล็กนี่ไม่มี
1: ไม่มีค่ะแต่เดี๋ยวไข้หวัดเฉยๆกับไข้หวัดใหญ่
0: นะฮะอาการที่เราจะสังเกตว่าเฮ้ยตัวผมหรือตัวฉันเนี่ยเป็นไข้หวัดทั่วไปหรือเป็นไข้หวัดใหญ่กันแน่สังเกตยังไงคุณหมอ
1: ค่ะก็จริงอาการก็คร่าวๆที่แยกกันง่ายๆนะคะคือถ้าไข้หวัดใหญ่เนี่ยอาการจะเป็นแบบเฉียบพลัน
0: เฉียบพลัน
1: ค่ะเช่นปุ๊บปั๊บเป็นนะคะแล้วก็มักจะมีไข้สูงนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือจะปวดเมื่อยค่อนข้างเยอะนะคะส่วนอาการอื่นเช่นไอ้น้ำมูกเจ็บคอก็อาจจะเป็นเยอะมากกว่าเมื่อเทียบกับไข้หวัดทั่วไปนะคะส่วนไข้หวัดทั่วไปนะคะตรงข้ามคือจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วก็มักจะไม่ค่อยปวดเมื่อยนะอาการปวดเมื่อยจะเป็นอาการที่ใช้แยกกันได้ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือว่าไข้หวัดใหญ่นะคะ
0: ครับผมแสดงว่าถ้าเรารู้สึกว่าตัวร้อนปวดเมื่อยตัวทานยาลดไข้แล้วไม่ลดลงเน
1: ี่
0: ย
1: หรือว่าเป็นปุ๊บปั๊บเป็นเยอะเมื่อยเยอะอันนี้ให้สงสัยเป็นไข้หวัดใหญ
0: ่คุณหมอครับโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้าอาการแบบรุนแรงมากๆจะถึงขั้นไหนฮะ
1: ก็ถ้ามีที่รุนแรงมากๆเลยเนี่ยก็อาจจะถึงเสียชีวิตได้ก็มีนะคะเพราะนั้นการเสียชีวิตเนี่ยอาจจะเกิดจากตัวไวรัสไข้หวัดใหญ่เองก็ได้ก็คือมันจะทำให้ลงไปที่ปอดแล้วก็คือเปิดปอดอักเสบได้นะคะหรืออาจจะไม่ใช่เกิดจากตัวไข้หวัดใหญ่เองแต่อาจจะทำให้เกิดมีเชื้ออื่นมาร่วม
0: อ๋อเชื้ออื่น
1: ใช่บางคนมีติดเชื้อแบคทีเรียมาซ้ำเติมก
0: ็
1: อาจจะใช่อาจจะรุนแรงหรือว่าเสียชีวิตจากแบคทีเรียตัวนั้นก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็มีคนไข้บางรายเหมือนกันที่มานอนที่โรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตจากตั้งต้นเป็นไข้หวัดใหญ่แต่สุดท้ายมันเกิดผลอื่นๆที่ตามมาแล้วก็เสียชีวิตก็มีนะคะ
0: คุณหมอครับเห็นบอกว่าชาวออฟฟิศหรือคนวัยทำงานก็มีโอกาสที่ความเสี่ยงสูงมีเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เพราะอะไร
1: ค่ะเพราะว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็คือมันติดต่อโดยการไอจามลดกัน
0: ไอจามลดกัน
1: นั้นถ้าเราอยู่ในที่ที่ปิดนะคะ อยู่ใกล้ชิดคนที่แออัดนะคะคนที่อยู่ดีมาไอจามลดเรานะคะเราก็โอกาสติดได้ค่อนข้างง่ายเพราะนั้นเมื่อเราคิดดูในสภาพของชาวออฟฟิศหรือว่าคนที่มาออฟฟิศเนี่ยตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่การเดินทางนะคะมาบางคนมารถเมล์บางคนมารถไฟฟ้าก็อัดกันเข้าไปปากกระป๋องนะยิ่งช่วง8โมงนี่อยากให้พูดกัน
0: หลบเฉย
1: คืออยากหลบแต่ไม่มีที่หลบนะคะแล้วก็มาถึงที่ทำงานอีกนะก็บางทีเราก็จะขึ้นกระไดเข้าลิฟต
0: ์
1: ลิฟต์ก็ไออัดอีกนะคะแล้วก็บางทีต้องจับลิฟต์จับราวกระไดซึ่งบางทีเนี่ยเชื้อโรคมันก็จะคนที่เป็นอาจจะแปะอยู่ตามนั้นแล้วเราก็แปะอีกทีแล้วก็มันก็เข้าทางปากทางจมูกเราแล้วก็เป็นทางที่จะติดเชื้อได
0: ้ทีนี้เราจะหาวิธีป้องกันยังไงคุณหมอ
1: ค่ะก็หลักๆนะคะก็คืออย่างที่บอกคือเชื้อนี้คือไปโดยการไอจามลดกันเพราะนั้นคือถือว่าถ้าเรารู้ว่าเราป่วยนะคะเราก็ควรจะใส่
0: แมส
1: หรือหน้ากากอนามัยซะนะคะแล้วก็เวลาเราไอจามก็คือไม่แพร่หรือว่าไม่พ่นกระจายออกไปสู่คนอื่นนะคะส่วนในจริงแล้วจริงถ้าเป็นไปได้คือจริงคนที่เป็นเนี่ยเราควรจะหยุดงานด้วยซ้ำนะคะไม่ใช่ว่าขยันมากเป็นพิเศษช่วงงานนะคะก็จะมาทำงานไปแพร่เชื้อให้เพื่อนๆที่ทำงานแล้วจริงแล้วคนที่เป็นไข้หวัดเฉพาะถ้าไอจามเยอะเนี่ยควรจะหยุดอยู่บ้านด้วยซ้ำนะคะเพราะนั้นอันนี้ในส่วนที่เป็นคนป่วยนะคะส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นเพื่อนหรือว่าเพื่อนร่วมงานทั่วไปนะเพราะนั้นคืออย่างที่บอกคือเราก็ต้องหนึ่งรักษาร่างกายให้แข็งแรงรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งแนะนำทั่วไปเพราะนั้นถ้าเราร่างกายเราแข็งแรงโอกาสที่เราติดเชื้อเป็นโรคอะไรต่างๆก็จะน้อยลงนะคะเพราะนั้นในส่วนของไข้หวัดใหญ่เองที่บอกก็คือมาด้วยการหายใจเราหายใจหรือว่าไปจับที่ต่างๆเพราะนั้นก็คือการล้างมือการล้างมือควรจะเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นนิสัยนะคะเพราะบางคนก็ไปจับลิฟต์จับกระไดจับประตูเปิดปิดประตูเสร็จก็มาจับหน้าขยี้ตาก็ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะนั้นคือล้างมือคือเป็นสิ่งที่อยากให้ทำนะคะแล้วก็ บางทีคนอื่นไม่ใส่หน้ากากอนามัยเราอาจต้องเป็นคนที่ใส่เองเพื่อป้องกันตัวเราเองนะอันนี้ก็คือหลักการคร่าวๆ
0: นะครับนะวิธีป้องกันคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ป่วยเนี่ยคุณหมอบอกเลยให้หยุดงาน
1: ใช่ค่ะ
0: หรือให้คนป่วยมาทำแล้วคนที่ไม่ป่วยหยุดงาน
1: นั่นก็ดีนะคะก็ทำกันอยู่ไม่กี่คนแล้วกันที่เหลือหยุดไป
0: แต่ว่าหัวหน้าจะไม่แฮปปี้ใช่ไหมคุณหมอทีนี้ในแต่ละครั้งของแต่ละบริษัทเนี่ยก็จะมีการให้พนักงานฉีดวัคซีนป้องกันเขาจะบอกเลยไข้หวัดใหญ่
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ช่วยได้มากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
1: ก็จริงไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่มีวัคซีนป้องกันนะคะแล้วก็แต่ว่าวัคซีนในสำหรับไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นวัคซีนต้องฉีดทุกปี
0: ทุกปีปีละหนึ่งครั้ง
1: ปีละหนึ่งครั้งนะฉีดเข้ากล้ามนะบางคนที่ว่าฉีดเข็มเดียวอยู่ไปเรื่อยๆนี่ไม่ใช่นะคะ
0: ไม่ใช่เฮ้ยฉันไม่เป็นแล้วฉันมีวัคซีนแล้ว
1: ใช่เพราะฉะนั้นต้องฉีดทุกปีเนื่องจากว่าสายพันธุ์ที่อยู่ในวัคซีนจะมีการเปลี่ยนทุกปี
0: พัฒนาสู้กับเราอย่าง
1: น
0: ี้เหรอฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วร่วมกับเรื่องของการระบาดของแต่ละปีเนี่ยแต่ละปีการระบาดของแต่ละสายพันธุ์ไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นองค์การอนามัยโลกจะประกาศว่าปีนี้สายพันธุ์นี้ต้องอยู่ในวัคซีนนั้นบริษัทก็จะผลิตว่าสายพันธุ์นี้นี่นะต้องอยู่ในวัคซีนเพราะนั้นก็จะเป็นวัคซีนของแต่ละปีนั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นฉีดปุ๊บเราก็จะป้องกันได้1ปี
0: คร
1: ับ แล้วก็ปีหน้าเราก็ต้องฉีดใหม่
0: ฉีดใหม่
1: ใช่นะคะแล้วก็ถามว่าคนในวัยทำงานเนี่ยควรเป็นกลุ่มที่ต้องฉีดวัคซีนไหมจริงๆก็คือเป็นกลุ่มที่ควรจะต้องได้รับวัคซีนที
0: ่
1: บอกคือเรามีความเสี่ยงที่จะรับการติดเชื
0: ้
1: อ
0: คนเยอะ
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วการฉีดวัคซีนจริงๆอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะกลุ่มแรกคือเป็นกลุ่มที่ต้องเราเรียกว่าต้องดีกว่า
0: ต้องฉีด
1: ต้องฉีดแน่ๆคือเช่นผู้สูงอายุนะคะหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นมีโรคไตเรื้อรังโรคปอดเรื้อรังนะคะหรือเป็นกลุ่มโรคคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเป็นโรคมะเร็งได้รับยากดภูมิอันนี้เป็นเราจะบอกว่าต้องแล้วกันต้องฉีดนะคะส่วนในคนที่กลุ่มไปทำงานเราเขียนว่าเราแนะนำดีกว่า
0: แนะนำ
1: หรือว่าควรฉีดเพราะนั้นในคนที่เป็นในใบทำงานเราแนะนำว่าควรต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นไข้หวัดใหญ่นะคะ
0: ทีนี้มีความเข้าใจหลายๆอย่างเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนว่าถ้าท่านฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยฉันจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่1ปีหรือจะไม่เป็นไข้หวัดเลย1ปีอันนี้จริงเท็จแค่ไหนค
1: ุ
0: ณหมอ
1: ก็จริงๆก็ไม่ได้จริงนะคะเพราะว่าจริงๆเวลาเราพูดอย่างเมื่อกี้ตอนที่เราพูดไปตอนต้นคือมันมีทั้งไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดใหญ่นะ
0: ค
1: ะเพราะนั้นอันดับแรกคือวัคซีนนี้คือวัคซีนไข้หวัดใหญ
0: ่
1: นะเพราะนั้นก็ป้องกันเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่เท่านั้นเพราะนั้นไข้หวัดอื่นๆที่เกิดจากเชื้ออื่นนะเพราะมีตัวอื่นอีกนะคะนั้นแน่นอนอันนี้ไม่ป้องกันนะคะอันที่2ถึงแม้ว่าเราเป็นไข้หวัดใหญ่เองนะคะตัววัคซีนเองก็มีประสิทธิภาพสัก50-60%นั่นไม่ใช่ว่าฉีดปุ๊บฉันจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่แน่ๆมันก็มีโอกาสเป็นได้อยู่นะคะแต่ว่าอาจจะรุนแรงน้อยลงหรือว่าเป็นไม่เยอะนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็ถึงไงถ้าเราได้รับวัคซีนก็จะต้องปฏิบัติตัวอย่างที่แนะนำไปอยู่ดีนะคะเช่นถ้าเราเจ็บป่วยหรือว่าหลีกเลี่ยงคนที่เจ็บป่วยซะนะคะแล้วก็ล้างมือนะนี่ก็ยังเป็นสิ่งที่เรายังแนะนำอยู่
0: นั่นก็นี่ก็เข้าใจถูกต้องเพราะบางครั้งเราคิดโอ้โหหรือว่าเราฉีดวัคซีนปลอมมาทำไมฉันยังเป็นอยู
1: ่
0: จริงๆไม่ใช่
1: ใช่
0: นะฮะคือรับวัคซีนถูกต้องแล้วแต่อาการก็ขึ้นอยู่อย่างที่หมอบอกก็มีโอกาสเป็นได้แต่มันอาจจะไม่รุนแรงมากนักเพราะเรามีวัคซีนเข้าไปช่วยเหลือแล้ว
1: เป็นไวรัสตัวอื่นที่มันไม่ได้อยู่ในวัคซีนก็ได้นะคะ
0: มีเคสข้อห้ามวัยไหนไหมที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่ควรฉีด
1: ก็หลักๆก็จะอาจจะมีอยู่ 2-3 กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่เคยแพ้คือเคยฉีดมาละเพราะว่าวัคซีนต้องฉีดทุกปีถูกไหมคะเราจะเคยมีหวัดว่าฉีดมาก่อนหน้านี้แล้วเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงอันนี้ก็ไม่ควรจะฉีดละนะอันที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่เคยได้รับวัคซีนแล้วเกิดอาการอ่อนแรงนะซึ่งอาจจะสัมพันธ์กับการได้วัคซีนเข็มก่อนๆหน้าน
0: ี้
1: นะอันนี้ก็จะไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนนะคะหลักๆก็น่าจะเป็น2กลุ่มนี
0: ้
1: นะคะที่ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะ
0: นะฮะเคสที่ผ่านมาคุณหมอที่อยากจะแนะนำบางทีคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องโรคแล้วพอดีมาหาคุณหมอแล้วแนะนำไปแล้วรู้สึกว่าเขาก็ไปปรับตัวแล้วก็ดีขึ้นมีเคสไหนบ้างคะคุณหมอที่อยากแนะนำ
1: ก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องของเนี่ยค่ะการที่ไม่ปฏิบัติตัวไม่ล้างมือ ไม่ฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ไม่ป้องกันเช่นยังใกล้ชิดกับคนที่ป่วยอยู่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยส่วนใหญ่ก็คือเพราะว่าเป็นโรคที่เป็นแล้วเป็นอีกได
0: ้เป็นอีกได
1: ้
0: ไม่หายขาดนะฮะ
1: หายขาดตอนนั้นถ้าเราจบไปแล้วพอเรารับเชื้อใหม่เราก็มาอีกได้แล้วบางคนก็เป็นซ้ำเป็นซากเราเรียกว่าเป็นซ้ำเป็นซากนะคือเป็นแล้วก็มาอีกนะแสดงว่าอันนี้เราไม่ได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะแล้วคือเพราะว่าเป็นโรคที่ไม่มีภูมิคุ้มกันเพราะนั้นเป็นแล้วเราก็เป็นอีก ได้เพราะนั้นถ้าคนเป็นบ่อยๆแสดงว่าไม่รักษาตัวเองนะคะ
0: เรื่องของการรับประทานอาหารล่ะคุณหมอช่วยได้ไหมอาหาร
1: ก็จริงๆเนื่องจากไข้หวัดใหญ่ไม่ได้เป็นโรคที่ติดมาจากการกิน
0: ครับ
1: นะคะแต่ว่ามันจะอ้อมๆเช่นเราไปใกล้ชิดเวลาเรากินข้าวด้วยกันเราไปใกล้ชิดกับคนที่ป่วยไหมแล้วว่ามันเช่นเขาไอจามรถเราหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่ได้เป็นโดยการกินนะคะเพราะนั้นก็คือมันก็จะเป็นแบบอ้อมๆเช่นเราไปใกล้ชิดคนป่วยไอจามรถกันแล้วก็ไม่ได้ปิดปากปิดจมูกอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะก็ทำให้เป็นส่วนที่ติดเชื้อมาได้นะคะ
0: อ่ะนี่คือเรื่องราวของโรคไข้หวัดใหญ่นะครับอย่างที่หมอบอกนะฮะก็อย่างน้อยก็ต้องระวังดูแลตัวเราเองก่อนแหละ นะครับแต่ละปีนะฮะถ้าไปได้ไว้ทำงานก็อย่าลืมฉีดวัคซีนไว้ก่อนบางทีเราดูเหมือนแข็งแรงนะฮะแต่เราจะไปรู้ว่าเดี๋ยวนี้เชื้อโรคต่างๆมันก็แข็งแรงสู้กับเราเหมือนกันน
1: ะ
0: ฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะฮะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกราบขอบพระคุณครับ

0: โรคไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่นั้นเกิดจากไวรัสอินฟลูเอนซ่า A และอินฟลูเอนซ่า B ซึ่งทั้ง2ชนิดมีอีกหลายสายพันธุ์และแต่ละสายพันธุ์ก็เกิดการระบาดต่างกันในแต่ละปีในแต่ละภูมิภาคของโลกสามารถป่วยกันได้ทั้งปีแต่จะเยอะมากในหน้าฝนและหน้าหนาวเป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่ายผ่านการหายใจหรือสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อไวรัสติดอยู่หนุ่มสาวชาวออฟฟิศมีความเสี่ยงกับการเป็นไข้หวัดใหญ่ส่วนมากจะได้รับเชื้อไวรัสจากสภาพแวดล้อมในออฟฟิศการสัมผัสไอจามก็สามารถติดกันได้แล้วไข้หวัดใหญ่มักจะเกิดอาการเร็วเป็นแล้วมีอาการทันทีไข้สูงปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกไอรุนแรงเบื่ออาหารการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ตลอดทั้งปีแต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือก่อนฤดูฝนเดือนพฤษภาคมและก่อนฤดูหนาวเดือนตุลาคมเพราะเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาดแล้วค่ะวัคซีนนี้ต้องฉีดซ้ำทุก1ปีถ้าต้องการป้องกันอย่างต่อเนื่องการรักษาไข้หวัดหากไม่มีอาการป่วยที่รุนแรงสามารถใช้ยารักษาตนเองในเบื้องต้นได้เช่นพาราเซตามอลกินเพื่อลดไข้และบรรเทาอาการปวดหัวปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทั่วลำตัวยาลดน้ำมูกบรรเทาอาการบวมและอักเสบของหลอดเลือดในจมูกลดอาการคัดจมูกและน้ำมูกไหลอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือผู้ป่วยควรนอนหลับพักฟื้นร่างกายให้เต็มที่ควรดื่มน้ำสะอาดมากๆเพราะอาการไข้ทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและงดการออกไปในที่สาธารณะเพื่อลดการแพร่เชื
1: ้อเป็นไรน้องอ้วน
2: ก็นั่งอยู่แต่ในที่ทำงานอะรู้สึกอุดอู้แบบมันไม่โอเคยังไงก็ไม่รู้ว่าพี่เจม
1: พี่ก็เห็นด้วยนะทุกคนเนี้ยมลพิษฝุ่นละอองเนาะมันเยอะอะ
2: เยอะแยะไปหมด
1: จะไม่ค่อยออกเลยอะ
2: อ
1: ื
2: ม
1: มันจะเป็นลม
2: โอ้โห
1: คนช่วยไผ่ปอด
2: โอ้โหอย่างนี้นะจะต้องไปเรียกผู้หญิงมาหลายๆคนไหมโอ้โหชอบเลยแต่อ้วนว่าคุณหมอจะต้องรับมือในเรื่องนี้ได้แน่นอน
3: ยังไงนะวันนี้ก็หาอะไรจะมาปรึกษา
2: เกี่ยวกับเรื่องระบบหายใจอะค่ะคุณหมอเพราะว่ารู้สึกว่ามันอุดอู้มันไม่สดชื่นยังไงก็ไม่รู้อยากแบบเฟรช
3: โอเคเราสามารถที่จะบริหารร่างกายฝึกการหายใจให้เราหายใจยังมีประสิทธิภาพขึ้นได้เพราะว่าสมัยนี้เนี่ยมีโรคต่างๆภูมิโรคต่างๆที่กระตุ้นให้เราเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้โรคปอดหอบหืดอะไรเงี้ยได้ง่ายนะคะอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกเลยนะคะก็คือเป็นการขยายช่วงอกเพื่อให้กล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจเนี่ยยืดขยายได้ดีที่สุดนะคะอ่ะก็ตั้งมือขึ้นยกมือขึ้นให้ตรงหายเวลาหายใจเข้ายกมือขึ้นให้สุดอ่ะเป็นขยายตัวหายใจออกมือลง
2: ยืนแบบไหนคะคุณหมอยืน
3: อ่ะยืนตรงธรรมดาหรือจะคือท่าเนี้ยจะนั่งหรือจะยืนก็ได้ในทำสามารถทำได้ในที่ทำงานก็ได้แต่เราก็ยกมือขึ้นยกมือขึ้นตรงๆยกมือขึ้นให้สุด
2: สุด
3: แล้วก็เอามือลงท่านี้ต้องใช้โลอ่อนนะคะเงี้ยก็ทำอย่างเงี้ยสัก10ทีหายใจเข้าลึกๆที่สุดหายใจออกให้สุดท่าต่อไปฝึกการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลมต้องบอกก่อนว่ากล้ามเนื้อกระบังลมเป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญมากเป็นกล้ามเนื้อหลักที่ใช้ในการหายใจนะคะแต่ว่าเรามักจะไม่ได้คำนึงถึงความสำคัญในจุดนี้กันนะคะอันนี้เวลาเราหายใจโดยใช้กระบังลมเนี่ยคือเราเอามือเนี่ยจับไว้ที่ตรงบริเวณชายโครงที่อยู่ตรงประมาณลิ้นปี่นะคะโอเคเสร็จแล้ววางมือไว้เบาๆไม่ต้องกดนะคะเราแค่ต้องการให้จับมือไว้ให้เป็นฟีดแบ็กเฉยๆดังนั้นก็หายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบเนี่ยก็คือเป็นกล้ามเนื้อกระบังลมเวลาหายใจเนี่ยมันก็จะทำให้เราท้องป่องด้วยมันก็จะทำให้เราใช้แรงในการหายใจน้อยลงทีนี้เวลาเรามีโรคปอดหรืออะไรเข้ามาหรือว่าหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถให้หายใจได้มีประสิทธิภาพขึ้นโดยที่ไม่เหนื่อยง่ายต่อไปเป็นการขยายนะทรวงอกด้านบนกับด้านล่างด้านล่างก่อนเนาะด้านล่างคือจับตรงบริเวณชายโครงด้านล่างนะคะแต่แล้วเนี่ยเวลาหายใจเข้าเนี่ยให้กดไว้นิดนึงค้างไว้2วิ1 2แล้วผ่อนอีกทีนึงนะคะหายใจเข้าพร้อมกับเอามือดันต้านไว้นิดนึงนับ1 2แล้วผ่อนเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อซี่โครงกล้ามเนื้อทรวงอกด้านล่างทีนี้มาด้านล่างแล้วก็ต้องมีด้านบนด้านบนเอามือแตะไว้ตรงที่บริเวณข้างล่างของกระดูกไหปลาแตะไว้นะคะเวลาเราหายใจเข้า ให้สุดเนี่ยเราก็เอามือเนี่ยกดต้านไว้นิดนึงค้างไว้2วินาที1 2แล้วผ่อนเอาอีกทีนึงหายใจเข้าเอามือกดต้านไว้นิดนึงแล้วผ่อนนี่ก็จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อทรงอกด้านบน
1: ดีมากเลยเนาะ
2: เนาะ
1: หายใจโล่ง
2: สดชื่นขึ้นเฟซขึ้นพรุ่งนี้ก็งานกองอยู่ที่ออฟฟิศเพียบเลย
1: เริ่มไม่โล่ง
2: แล้วไม่ได้สิเราต้องแบบไปปฏิบัติด้วยค่ะ
1: ย
2: ัง
1: ไงก็ขอขอบคุณคุณหมอมาก
2: ขอบคุณนะคะ
3: ไม่เป็นไรค่ะ
2: ค่ะครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะคะ

0: นะครับกลับมาเจอกับรามาแชร์ริ่งนะครับแน่นอนครับวันนี้เราจะมาแชร์เรื่องราวสุขภาพเหมือนกันถ้าเกิดพูดถึงโรคมะเร็งที่ผู้ชายอย่างเราเนี่ยกลัวกันมากๆก็คือมะเร็งของลูกหมากครับผู้ชายไม่ควรมองข้ามนะฮะวันนี้เราจะมาไขความลับกันว่าเอ๊ะเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นไหมรวมถึงวิธีป้องกันเป็นยังไงบ้างอยู่กับอาจารย์เบิร์ดครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขั้นก่อนเราคุยเรื่องแบบต่อมลูกหมากโต
1: ครับ
0: อันนี้มะเร็งต่อมลูกหมากมาดูไปขั้นกว่านั้น
1: ใช่ครับ
0: มะเร็งต่อมลูกหมากคืออะไรครับ
1: จริงๆมันเป็นความผิดปกติของตัวเซลล์ต่อมลูกหมากครับจากเดิมมันเขาควรจะต้องเติบโตปกติแต่คราวนี้เซลล์เขากลายเป็นเซลล์มะเร็งแทนซึ่งอาการก็จะคล้ายๆกับโรคต่อมลูกหมากโตเลยคือปัสสาวะยากขึ้นปัสสาวะลำบากหรือแม้กระทั่งปัสสาวะเป็นเลือดอันนี้ก็จะมีอาการที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาจากตัวต่อมลูกหมากโตมันมีเซลล์ที่มันผิดปกติครับแต่ว่าอาการต่างๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนต่อมลูกหมากโตมากมีแค่บางส่วนที่มันคล้ายๆกันแต่ว่าการตรวจพบการหาสาเหตุพวกนี้มันก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาจากตัวต่อมลูกหมากโตเฉย
0: คราวนี้ต่อมลูกหมากโตเนี่ยจำได้ว่าผู้ชายทุกคนมีสิทธิ์ต้องเป็นหมดเลย
1: ครับ
0: แล้วมะเร็งต่อมลูกหมากล่ะครับ
1: ไม่ใช่ทุกคนมีโอกาสเป็นครับ
0: ลูกอกน้อย
1: จริงๆโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันสัมพันธ์กับประวัติครอบครัวเป็นหลักถ้าคุณพ่อคุณลุงหรือคุณปู่เป็นลูกก็จะมีโอกาสเป็นลูกชายนะครับก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากกว่าเพราะฉะนั้นมันสัมพันธ์กับเจเนติกหรือพันธุกรรมอาหารบางอย่างกระตุ้นทำให้เกิดมะเร็งก็ทั่วไปครับพวกอาหารพวกเนื้อสัตว์พวกของไหม้อะไรพวกนี้ก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์ที่ผิดปกติได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติผู้ชายที่มีอายุเกิน50ปีขึ้นไปนะควรจะต้องมาเจาะเลือดเช็คค่า PSA ซึ่งเป็นตัวดูว่ามันมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหรือเปล่า
0: ถ้าเกิดชัดละว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากการรักษามีแบบไหนบ้าง
1: ตอนแรกเราต้องชัวร์ก่อนว่าเป็นมะเร็งการชัวร์โดยการตัดชิ้นเนื้อตรงที่สงสัยไปตรวจถ้าเกิดคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นมะเร็งจริงก็เข้าสู่กระบวนการการรักษาการรักษามีตั้งแต่การผ่าตัดกับการฉายแสงในระยะเริ่มต้นนะครับการผ่าตัดปัจจุบันดีครับเรามีหุ่นยนต์ผ่าตัดทำให้แผลผู้ป่วยเล็กนิดเดียวฟื้นตัวเร็ววัน2วันกลับบ้านได้แล้วก็การฉายแสงก็เป็นอีกวิธีนึงมันอาจจะฉายแสงไปโดนอวัยวะข้างเคียงนะครับก็อาจจะมีปัสสาวะเป็นเลือดหรือว่าอุจจาระเป็นเลือดได
0: ้
1: ก็แล้วแต่ผู้ป่วยครับว่าอยากเลือกแบบไหนซึ่งผลการรักษาเทียบเท่ากัน
0: โอเคแล้วท่านฝากทิ้งท้ายนิดนึงว่าถ้าเกิดเราไม่อยากจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมันมีวิธีอะไรในการแบบป้องกันไหม
1: 50ปีมาตรวจครับเราไม่สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งได้เพียงแต่ว่าเรารู้เบื้องต้นรู้เร็วการรักษาก็จะง่ายและดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
0: พอขึ้นชื่อว่ามะเร็งเนี่ยเรากลัวกันอยู่แล้วสิ่งสำคัญคือง่ายที่สุดถ้าเกิดวัย50อาจจะไม่ต้องมีอาการก็ได้นะตรวจสุขภาพเรื่องนี้ไว้ก่อนใช่ไหมวันนี้ขอบคุณอาจารย์เบิร์ดครับขอบคุณมากครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พอเปลี่ยนไตมาเนี่ยก็มีคนชักชวนมา
2: แล้วก็เป็นไตมาเหมือนกันครับ
3: มีโรคประจำตัวคือเป็นโรคมะเร็ง
4: ผู้เป็นอวัยวะโทษทีนะเราไม่ได้ว่าเขานะเขาเนี่ยเหมือนตายแล้วเกิดใหม
5: ่การที่ได้ฟังเรื่องราวของเขาจากคนที่เคยแบบเจอเรื่องราวโหดร้ายเนี่ยแล้วก็ต้องเกิดการเปลี่ยนอวัยวะเขาบอกว่ามันเหมือนได้รับโอกาสใหม่ในชีวิตได้รับชีวิตใหม่ครั้งหนึ่งสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: โอ้นั่งกัน
2: นั่งกัน
5: เป็นวงล้อมวันนี้ผมอัดนะครับผมในน่านตัวก่อน
2: สวัสดีครับน้องอัดผ

0: ผมชื่อสันนะครับ
1: ครับพี่สัน
0: ครับผมเป็นนายกสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย
1: ครับโอเคครับพี่สันครับ
0: เชิญครับ
2: ชื่อยุนะคะเป็นข้าราชการครูนะคะแล้วก็เป็นสมาชิกของสมาคมผู้เปลี่ยน
1: เรียกว่าพี่ยุ
2: พี่ยุค่ะ
1: พี่ยุ
3: ครับพี่ทวีครับผม
1: พี่ทวีครับ
3: ปกติก็เป็นพนักงานบัญชีครับตอนนี้ก็ลาออกมาแล้วแล้วก็มาทำธุรกิจออนไลน์เป็นส่วนตัวครับ
4: ชื่อพี่ต่อ
1: พี่ต่อ
4: ครับผมมาจากอยุธยาครับผม
5: พี่บุญครับ
1: พี่บุญ
5: ครับจากอยุธยาเหมือนกันครับ
1: ครับจริงๆวันนี้คือผมเพิ่งเคยได้ยินจริงเพราะเรื่องแบบนักกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะ
0: ครับ
1: คือจริงๆแบบไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วแบบว่าวันนี้คือพี่ๆเขาก็แบบส่งมาให้ดูเฮ้ยมีแบบสิ่งนี้เกิดขึ้นตอนที่แบบผมรู้ก็ตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าเหมือนมันเป็นเหมือนคำที่เราไม่เคยแบบได้ยินมาก่อนอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ครับผมในฐานะที่ทำงานสมาคมด้วยนะครับก็จะได้ยินผู้คนมักพูดว่ากีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะมีด้วยหรือเหมือนเป็นคำถามแล้วก็อยากจะตอบว่ากีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะเนี่ยนาน40กว่าปีแล้วอยากจะบอกนานอยู่พอสมควรแล้วก็เป็นกีฬาที่นิยมมากในโซนยุโรปเหมือนเป็นการวิวัฒนาการของตั้งแต่โซนยุโรปโซนอเมริกาแล้วก็ผมเองก็อยากจะให้มาเจริญเติบโตในฝั่งของบ้านเราไม่ว่าจะเป็นอาเซียนหรือเอเชียลักษณะแบบนี้ก่อนที่ผมจะร่วมเองเนี่ยผมก็ปัจจุบันก็ยังทำงานในธุรกิจส่วนตัวแล้วก็เป็นพนักงานเหมือนกันนะครับก็จะอยู่ในด้านเกี่ยวกับ IT เทคโนโลยีเป็นหลักนะครับ
2: พี่นะคะพี่ยุนะก็เปลี่ยนไตมาแล้วเนี่ย10ปีนะคะก็หมอก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรก็คือเป็นโดยฉับพลันเลยอันนี้ค่ะไปฟอกเลือดอยู่ระยะหนึ่งนะคะก็นานเหมือนกันประมาณ 4-5 ปีฟอกเลือดมาแล้วก็มีโอกาสได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะไตกับน้องสาวแล้วก็เปลี่ยนได้สักประมาณสักปีกว่าหรือ2ปีก็ได้ยินเกี่ยวกับสมาคมนะคะจากเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองเข้ามาครั้งแรกกีฬาที่เล่นก็ไม่ใช่เปตองนะทีแรกก็เล่นวอลเลย์บอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นวอลเลย์บอล
1: หลังจากก่อนที่จะเปลี่ยนอวัยวะครับปกติเล่นกีฬามาก่อนไหม
2: เล่นค่ะออกกำลังกายก็ตีแบตแต่ว่าเป็นการออกกำลังกายไม่ได้แข่งขันนะ
1: ครับ
2: แล้วก็วอลเลย์บอลนี่ก็คือไม่ได้เล่นหลังจากที่แบบป่วยมาอะไรมาเนาะก็ไม่ได้เล่นค่ะก็ไม่ได้เล่นเลย
3: พี่เองนะก่อนที่จะเข้ามาสมาคมกีฬาผู้เป็นอวัยวะก็มีโรคประจำตัวคือเป็นโรคมะเร็งก็เป็นโรคมะเร็งเกี่ยวกับเม็ดเลือดนะเม็ดเลือดขาวเนี่ยนะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าสามารถใช้เซลล์ของตัวเองปลูกถ่ายได้ก็ตอนนี้ก็ปลูกถ่ายมาตั้งแต่ปี54ปีนี้64ก็10ปีแล้วครับ
1: แล้วก่อนที่จะเจอมะเร็งเนี่ยครับพี่ทวีแบบออกกำลังกายเป็นปกติอยู่แล้วมั้ยครับ
3: ก็ออกกำลังกายปกติอาทิตย์ละ3วันครั้งนึงก็ประมาณ30 40นาทีครับประมาณนี
1: ้แต่ว่าไม่ได้เป็นนักกีฬา
3: ไม่ได้เป็นนักกีฬามาก่อนครับก็ออกกำลังกายปกติเหมือนประชาชนทั่วไปที่ไปออกตามส่วนสุขภาพเนี่ย
1: ครับโอเคครับเดี๋ยวมาที่พี่ต่อ
4: ครับผมต่อเปลี่ยนตับเป็นคนชอบเล่นกีฬาอยู่แล้ว
1: ครับ
4: คือตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วเนาะเล่นมาตั้งแต่เด็กก็เล่นมาเรื่อยๆเพื่อนสมาชิกเนี่ยที่เปลี่ยนตับด้วยกันเนี่ยแนะนำมาว่ามีกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะผมก็เลยเข้ามามาเล่นก็กีฬาเปตองเขาเล่นเลย
1: แต่อย่างพี่ต่อเล่นกีฬาเปตองเป็นหลักอันเดียวเลย
4: ครับผมกีฬาหลัก
5: แล้วก็เป็นไตมาเหมือนกันครับเป็นไตเหมือนกันทางคุยก็เปลี่ยนมาประมาณ6ปีแล้วก่อนหน้านั้นก็เป็นคนที่ชอบเป็นคนที่ทำงานทำงานค่อนข้างหนักหลังจากเรียนจบมาก็เป็นนักกีฬาเดิมมาเป็นตอนเรียนเนี่ยเป็นนักกีฬาตัวจังหวัดเป็นตัวแทนคือระดับหนึ่งพวกวอลเลย์บอลพวกฟุตบอลอะไรพวกนี
1: ้
5: เซปักตะก้ออะไรเงี้ยเป็นคนชอบก็มีหลายๆคนชวนเข้ามาเรามีทานสะแพนคือกินทานสะแพนกีฬาพวกนี
1: ้
5: ที่ทำให้ร่างกายเราพักฟื้นได้เร็วขึ้นแล้วก็มีโอกาสให้เราหลายๆอย่างให้เราได้แสดงความสามารถในเรื่องของกีฬาเงี้ยซึ่งเราเดิมเราชอบอยู่แล้วถูกไหมคร
1: ับพอเริ่มเข้าสู่ชีวิตการทำงานเวลาเราก็จะหายไปเราก็จะ
5: ก็ไปเมคมันนี่คือมันช่วงอายุที่เราจะต้อง
1: เป็นช่วงเวลาด้วย
4: ใช่
5: แล้วเราบริหารเวลาไม่ดีเองเราบอกง่ายๆเราเห็นเงินแล้วเราอยากจะได้มันอยากจะมีนู่นนี่นี่จนลืมกีฬา
1: การที่ได้คุยกับเขาการที่ได้ฟังเรื่องราวของเขาจากคนที่เคยแบบ จอเรื่องราวโหดร้ายเนี่ยแล้วก็

0: ก็ต้องเกิดการเปลี่ยนอวัยวะแล้วมันเหมือนเขาบอกว่าการที่เขาเกิดสิ่งนี้ขึ้นเนี่ยมันเหมือนมันได้รับโอกาสใหม่ในชีวิตได้รับชีวิตใหม่ครั้งหนึ่งแล้วยิ่งการที่ได้มาเล่นกีฬาได้มาเป็นนักกีฬาผมยิ่งรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเขาได้เจอสิ่งที่มันแบบเหมือนทำให้ชีวิตเขาสดใสขึ้นหรือทำให้ร่างกายเขาแข็งแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งหรือว่าทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นจุดที่ทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาต้องพยายามใช้ชีวิตหลังจากนี้ให้ดีขึ้นรวมไปถึงว่าวันนี้การที่ได้มาลองเล่นเปตองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่สนุกมากๆสนุกกว่าที่คิดไว้เยอะเลยอาจารย์เอกสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้มาอยากเรียนเปตองครับ
1: อยากเรียนเปตองเหรอ
0: ใช่ครับ
1: อยากมาลองเล่นอยากเรียนเปตอง
0: อยากมาลองเล่น
1: เปตองเล่นยากนะ
0: ยากใช่ไหม
1: สู้เหรอ
0: เคยเล่นตอนสมัยประถมครับ
1: เหรอ
0: ใช่แต่ว่านานมากเลยครับ
1: ดูหน้าดูตาดูมือแล้วไปได้
0: เล่นกีฬาอื่นมาก่อนอ
1: ย่างเงี้ยต้อง73
0: 73คืออะไร
1: 73คือไดมิเตอร์ลูกเปตองนี่มันจะมีไดมิเตอร์ตั้งแต่เล็กสุดถึงใหญ่สุด
0: อ๋ออันนี้อ๋อมันจะมีลูกเล็กอันนี้คือลูกเปตอง
1: ลูกเปตองนี่ลูกเล็กที่สุดเลยเนี่ยลูกเล็กที่สุดในโลก
0: ถ้าตามหลักแล้วแบบการแข่งก็คือจะมีทั้งแบบลูกเล็กกับลูกใหญ่ใช่ป่ะ
1: มันจะมีตั้งแต่ลูกเล็กแล้วแต่ผู้เล่นจะเลือกเอา
0: อ๋อคือเลือกได
1: ้มือนี่เราจะใช้ไดมิเตอร์ขนาดไหนมือบางทีมือมันไม่เท่ากันไงมือยาวมือสั้นถ้าสั้นก็เล่นลูกเล็กถ้ายาวก็เล่นลูกใหญ
0: ่ครับ
1: น้ำหนักส่วนน้ำหนักนั้นมีตั้งแต่650ถึง800อันนี้800
0: อันนี้650
1: อันนี้650เนี่ยนะเล็กสุดก็คือ 7.05 จนถึง800
0: ครับแล้วอย่างสมมติว่าถ้าวันนี้ผมแบบอยากลองเล่นดูครับ
1: ง่ายเลย
0: เริ่มต้นจากอะไรดีครับ
1: เริ่มต้นสูงก็คือต้องเกาะลูกก่อนต้องรู้กติกากติกาก็คือต้องโยนลูกให้ไกลแก่นลูกจะอยู่ระยะไหนก็แล้วแต่คือมันมีระยะมาตรฐานคือ6เมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน10เมตรเนี่ย
0: ระยะโยนใช่ไหม
1: ระยะโยนจับมันมีทั้งหมด5วิธี
0: จับมี5วิธี
1: มันมี5วิธีการจับลูกนั้นมี5วิธีหนึ่งจับลูกแบบเห็นไหมจับแบบเล่นไม่เป็นอ่ะเขาจับเป็นปั๊บนิ้วเขาเริ่มชิดขึ้นมาแบบที่2ก็คือนิ้วทั้ง4ตรงกับนิ้วหัวแม่โป้ง
0: อ
1: ันตัวนี้ใช้หัวแม่โป้งดัน
0: ครับ
1: แบบฝึกแล้วแต
0: ่แล้วแต่เรา
1: แต่มาตรฐานที่สุดเลยก็คือ5นิ้วชิด
0: 5นิ้วชิด
1: ติดกัน
0: ครับ
1: ใช่ไหมแล้วเวลาปอดเปิดก็เปิดที่มือเปิดมือก็ต้องฝึกไปเรื่อยฝึกเกาะไปเรื่อยฝึกตีตั้งแต่ระยะใกล้ๆอะไรต่างๆจนไกลๆไกลไปต้องไม่มีเทคนิคอะไรมากเกิดจากความชำนาญ
0: ฝึกไปเรื่อย
1: ฝึกไปเรื่อยมันเกิด
0: อ๋อ
1: โยนอย่างนี้นี่เองอ่ะโอ้มันง่ายอ่ะมีเทคนิคแค่ปั่นเท่านั้นเองปั่นลูกสมมติว่าเราจะโยนมือ
0: ครับ
1: โยนมือขวาจะให้ลูกไปทางขวาแล้วก็ดึงขึ้นเนี่ยลูกมันจะไปทางนี้นี่มันอยู่ที่วิธีการโยนแค่นั้นเองนอกนั้นไม่มีอะไรเลย
0: อย่างแรกเลยอย่างลูกใหญ่ลูกเล็กนี่ผมควรใช้ลูก
1: เราก็ต้องวัด
0: ต้องลองวัดดูใช่ไหม
1: ต้องลองวัดดูวัดดูให้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วต้องใช้71อันนี้อันนี้73ได้ครึ่งหนึ่งพูดง่าย
0: ครึ่ง
1: หนึ่งของลูก
0: จากนั้นอันนี้ก็จะไม่ถึง
1: ถ้ามันเล็กไปอย่างเงี้ยอย่างนี้แสดงว่าเล็กไปเวลาโยนแล้วมันจะติดมื
0: ออ
1: ะอย่างนี้ก็ใหญ่ไปเวลาโยนยังไม่ทันจะโยนมันก็หลุดจากมือเนี่ยอะอย่างนี้เล็กอันนี้ใหญ่ไปใช่ไหมคุณก็ต้องใช้เนี่ยประมาณ71นะ
0: 71
1: อันนี้เล็กไปนิดนึง
0: แต่ได้ครับ
1: แต่ก็พอได
0: ้พอไหวอยู
1: ่พอไหวอยู
0: ่เวลาจับเราให้มันอยู่
1: กลางฝ่ามือ
0: แล้วก็กำ
1: ไม่ต้องกำแน่น
0: หลวม
1: แล้วก็ฝ่ามือโยนอย่าหงายมือโยนไม่ต้องเก่งนี่เก่งจนเส้นขึ้นหมดเลยนี่มั้ยจําไม่เก่งมั้ยเวลาเปิดก็เปิดง่ายๆเห็นไหมเปิดง่ายๆเห็นมั้ยเนี่ยเปิดออกไปแค่นี้เองการเล่นเปตองนั้นมันมีนั่งโยนกับยืนโยน
0: ครับ
1: นั่งโยนก็ต้องนั่ง
0: หมายถึงว่าเป็นแล้วแต่เราเลือก
1: แล้วแต่เราเลือก
0: อ๋อโอเค
1: นั่งต้องนั่งโยนนั่งโยนปั๊บหัวเข่าต้องให้ตรงกับลูกแก่นที่จะไปแต่ต้องอยู่ภายในวงกลมสบายยังแล้วก็นี่วางมาพอเราจะโยนปั๊บแล้วขึ้นมาแล้วก็เปิดมือ ขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมนี่ดีกว่าผมอีกไหมเอามาหนักวางสบายใจแล้วก็ขึ้นเห็นไหมนี่ผมก็จะเอาชนะก็ค่อยๆเดินกับมันก็ชนะเห็นไหม
0: แล้วก็แข่งกันไปเรื่อยๆ
1: ก็แข่งกันไปเรื่อยๆให้ใกล้กันกว่าใกล้กันกว่าเราก็จะตี
0: ให้เขาออกไปไกลๆ
1: ให้เขาเป็นไกลให้ไกลกับลูกเราฝึกครั้งแรกเนี่ยเขาก็ไม่เป็นหรอกแต่เขาเกิดจากความชำนาญเ
0: พิ่มฝึกซ้อมบ่อยๆ
1: เขาก็กลับไปฝึกที่บ้านอย่างที่ว่าที่บ้านตรงไหนก็ได
0: ้อ
1: ย่างน้องเนี่ยกลับไปถึงปั๊บเนี่ยไปฝึกที่บ้าน อาจจะติดทีมชาติก็ได้นะทีมชาติชุดสี่เกม
0: อยู่ที่การฝึกซ้อม
1: อยู่ที่การฝึกซ้อม
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้
1: ซ้อมมากได้มากซ้อมน้อยได้น้อยไม่ซ้อมไม่ได
0: ้งั้นเดี๋ยวโค้ชเนกให้ผมลอง
1: ลองน้อยได้
0: เลยใช่ไหมครับ
1: การเล่นไปตองนั้นต้องมีเสียงหัวก้อย
0: โอเคครับ
1: ต้องเสียงหัวก้อยปกติ
0: ใครลองเล่นเลยใช่ไหมครับ
1: ใครจะรับเป็นฝ่ายขึ้นเป่าตอนนี้ว่ากติกาใหม่ถ้าวางวงเมื่อไหร่ปั๊บจะต้องขีดถ้าไม่ขีดโดนเหลืองเลยนี่คือกติกาใหม
0: ่ขีดอะไรอ่ะ
1: ขีดวงครับสัญลักษณ
0: ์
1: เร
0: ีย
1: กมา
2: เดี๋ยวเผื่อมันเลื่อนเผื่อมันเลื่อน
1: เดี๋ยวมันเลื่อนไปก็ได้กลับที่เดิม
0: โอเคครับแล้วเวลาเล่นเราต้องถือลูกไปด้วย
1: ถือแล้วแต่ถือได้ไม่
2: ถือสองลูกก็ได้ลูกเดียวก็ได้สามลูกก็ได
0: ้อ๋อแต่หมายถึงว่าเราห้ามวางไว้ที่พื้น
3: วางได้
0: วางได
3: ้วางได
0: ้
2: แต่เข้าไปข้างในแล้วห้ามโยนทิ้งนะ
1: แต่ห้ามเดี๋ยวสมมติถ้าเข้าไปในวงแล้วเนี่ยแล้วคุณมาโยนอย่างเงี้ยถือว่าเล่นลูกแล้ว
2: ลูกนี่เสีย
0: อ๋อโอเค
1: แต่ถ้าคุณจะ
3: มาวางในวงไม่ได
0: ้ต้องวางก่อนเข้าไปในวง
3: ไป
2: ครับผมได้อะไรเงี้ย
1: อันนี้ลูกเลยละ
2: นิดนึง
1: เพราะผมรู้แค่สองมือก็รู้ลูกเลยใช่ไหมถ้าระยะใกล้เรายืนปั๊บเนี่ยพอเราตกปั๊บมันก็จะไปไกลเพราะงั้นเราก็ต้องนั่งเราดึงสกูนิด
3: แต่เราจะเล่น
1: เ
3: ด
1: ี๋ยว
3: ถ้า
1: ไปใกล้
3: กับ แต่ตอนนี้
1: ว่าเราสามารถจะใกล้ไหมไม่ใกล้เพราะมือตี
3: ตีนุ่ง
1: มือตีออกไปตีออกไปไม่ตายอีกไม่ตายก็ต้องไปอีกจนกว่าใครจะหมด
0: ไม่ตายแปลว่าอะไร
1: ไม่ตายไม่ถึงลูกไม่เปลี่ยนลูกไฟของคุณยังไม่ชนะผม
0: อ๋อโอเคผม
1: ยังใกล้แกนกว่า
0: โอเคครับ
1: เห็นมั้ยก็ต้องขึ้นให้ชนะให้ได้เนี่ยไปตองมันสนุกไอ้ตอนเนี้ยเลยอีก
2: เยี่ยม
1: ฮะ
2: คือว่าม
1: ันอยู่ที่เส้นไม่ได้ก็ต้องไปอีกเหลือ2ลูกแต่ผมเหลือ5
0: อ๋อโอเคเข้าใจแล้ว
1: ฮะแล้วเท่ากันเนี่ย
0: แล้วสมมติว่าถ้าผมแพ้แล้วผมก็เสียแต้มหนึ่งเนี่ย
1: ใครถึง13ก่อนก็ชนะแล้วก็เอามาครอบที่นี่พอครอบเสร็จก็ต้องเช็คมาร์คแล้วถึงจะโยนแกนเนี่ยเล่นสลับไปสลับมา
0: อ๋อคือเริ่มจากจุดที่เป็น
3: แกนใช
2: ่ครับ
0: ต่อไปเรื่อย
2: ๆขยับถ้าตรงนี้ถ้ามัน
3: ที่ไม่พอ
0: ก็จะเป็นคนโยน
1: ขึ้นไปขึ้นแกน
0: ไป
1: 10ละอันนี้สลับเปิ้ลนะ
2: ชนะเราก็
0: ชนะเราจะเป็นคนโยนว่าจะใกล้จะไกลใช่ไหม
1: จะใกล้จะไกลแล้วแต่นี่โยนแกน
0: เดี๋ยวจะได้จับคู่กับน้องคิวที่เป็นทีมชาติชุด4เกมนะครับจะเล่นแค่ปกติเขา13แต้มแต่เราจะเล่นแค่5แต้มพอ
1: เอาแค่5แต้มพอแล้วก็หยิบเป้าโยนลงไปให้เกิน6เมตรอู้อย่างนี้มันก็10เมตรมันก็เกินนะดิเห็นไหมลูกเป้ามันเป่า
2: โอ้โห

0: สวยอ่ะสวยจริงอ่ะ
1: ง่าย
0: เลยอ่ะ
2: เป็ดตองง่าย
1: เสน่ห์เขาเป็ดตองเลยง่ายเจม5คะแนนก่อนจาก3คะแนน
3: ชนะแล้ว
1: เ
3: จมเฮ
1: ้ไปข้องใ
3: จเฮ้ชนะแล้ว
4: ทีนี้ผมอยากถามต่อจากตะกี้จริงๆคือพี่ทุกคนหลังจากที่เหมือนเปลี่ยนอวัยวะมาแล้วเนี่ยบางคนก็ได้ลองเล่นกีฬาอื่นมาก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วอย่างตอนนี้พอทุกคนได้มาเล่นเปตองเป็นเมนใช่ไหมครับ
5: ครับ
4: ผมอยากรู้ว่าจริงๆแล้วทุกคนหลงเสน่ห์อะไรในกีฬาชนิดนี้
5: เคยดู YouTube การแข่งขันของของชิงแชมป์โลกที่นักกีฬาทีมชาติไทยเราไปแข่งกับฝรั่งเศสก็เลยรู้สึกว่าเอ๊กีฬาเนี่ยก็ส่งลูกไปเหมือนก็เอาไปจับเอาลูกไปจับบังทำไมมันแม่นอย่างนี้แล้วก็เกิดความสนใจว่าอยากศึกษา
4: ครับ
0: ตองนี่ผมชอบคือใช้พื้นที่น้อยเล่นตรงไหนก็ได้คือมีพื้นที่พอให้เราเล่นเราก็เล่นได้เลยแล้วก็คนเดียวเราก็เล่นได้เราไม่ต้องมีผู้ซ้อมหรืออะไรเราซ้อมเราคนเดียวได
6: ้พี่เป็นครูจะมีกีฬาครูกีฬาครูแล้วทีเนี้ยไม่มีคนเล่นที่โรงเร
4: ีย
6: นเขาก็จับพี่เล่นซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าไอ้ลูกเนี่ยมันต้องโยนยังไงแต่ก็เขาก็บอกว่าให้โยนไปเถอะให้ใกล้แก่นทีแรกที่จับพี่โยนอย่างนี้เลยมันไปติดแก่นเลยคือแบบว่าเราไม่รู้ว่ามันจะต้องโยนอย่างนี้วันนั้นชนะมันเลยมีความรู้สึกเอ้าเราก็เล่นได้นี่นะเราก็แบบมันฝึกได้อะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วอ่ะพี่ก็ไม่ได้เล่นนะหลังจากนั้นพี่ก็ไม่ได้จับพอเปลี่ยนไตมาเนี่ยก็มีคนชักชวนมาแข่งที่ระยองเน
7: า
6: ะครั้งแรก
7: ใช่เราจัดแข่งขันที่ระยอง
6: ไปหยิบลูกของเด็กอะที่เล่นที่โรงเรียนอะหยิบมาใส่ถังมาเลยแล้วก็เลือกไป3ลูกแล้วก็ไปเล่นก็มาแข่งแล้วก็ได้
7: รางวัลที่1มือใหม่นะครับ
6: ใช่กีฬาเปตองมีเสน่ห์ของมันคือไม่ใช่มุ่งแต่ชนะคือเราต้องคิดเกมด้วยในระหว่างที่เล่นว่าเกมกีฬาในนั้นอะที่เรากับคู่แข่งเรามีลูกอะเท่ากันแต่ถ้าเราเสียเปรียบล่ะเราจะต้องทำยังไงเพราะนั้นเสน่ห์ของมันคือการแก้เกม
4: เช่นว่าจริงๆสมมติลูกเขาใกล้แก่นกว่าเราจะไปทำให้เขาลูกเขาออกไปจากตรงนี้ใช่ไหมคร
6: ับ เราอาจจะมีทักษะแต่โค้ชก็มาพัฒนาทักษะเราให้มีการฝึกซ้อมที่ถูกต้องมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการแก้เกมเนี่ยคือเสน่ห์ของกีฬาเปตอง
4: ครั้งแรกที่เล่นเปตองผมจำได้ว่าน่าจะเป็นตอนที่อยู่ประถมแล้วตอนนั้นเราก็เล่นแบบขำๆแทบจะลืมไปแล้วว่าเป็นยังไงแต่วันนี้พอได้มาเจอพี่ๆนักกีฬาเปลี่ยนอวัยวะทุกคนนะครับแล้วก็ได้แบบเจอโค้ชอเนกที่มาเป็นคนสอนเนี่ยวันนี้ก็แฮปปี้มากรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่มันมีเสน่ห์ตรงที่ว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเราแบบใช้แรงหรือว่าใช้แบบความใจร้อนอย่างเดียวทุกอย่างมันคือการแบบค่อยๆคิดค่อยๆดูค่อยๆแก้เกมมีสติใจเย็นๆอะไรเงี้ยผมว่ามันทำให้แบบให้ความรู้สึกเหมือนเวลาเราเล่นเกมพวกพัซโซอ่ะมันจะไม่ได้แบบว่าหุนหันพลันแล่นแบบโอ้ทุกอย่างไปเร็วมันจะต้องมีความแบบค่อยๆคิดค่อยๆทำดูความเป็นไปแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาซึ่งวันนี้รู้สึกว่าอันนี้คือเสน่ห์ของแบบเปตองแล้วก็วันนี้ก็ได้แข่งกับพี่ๆเขาด้วยมาครับ
6: 11แต้มแล้วเราเลือกหัวก้อยนะ
4: โอเคครับ
6: ถ้าออกอะไรก็ได้ขึ้นก่อน
4: เอาหัวครับก้อย
6: ก้อยนะพี่ขึ้นก่อนนะ
4: โอเคได้ครับ

ตะกี้พี่เขาตีไปโดนแก่นแล้วออกนอกสนามมันแปลว่าฟาวซึ่งแปลว่าจะไม่มีใครได้แต้มต้องเริ่มใหม่อุตส่าห์ตะกี้อุตส่าห์ได้ใกล้แล้ว

0: Bye.
1: อันนี้เราตาม3นะครับ

0: เป็นการเล่นครั้งแรกก็แพ้แหละแต่ว่าโดยรวมรู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากเล่นต่อแล้วก็วันนี้อยากแบบบอกว่าจริงๆเปตองเป็นกีฬาที่ผมว่าถ้าใครได้มาลองเล่นมันน่าจะเป็นกีฬาที่แบบทุกคนเล่นได้แล้วก็สนุกแล้วก็มันไม่ได้เหนื่อยเกินไปนะแต่มันได้ออกกำลังกายนะมันได้เดินมันได้ก้มมันได้หยิบได้ยกได้โยนอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็เป็นการออกกำลังกายอีกรูปแบบนึงที่ผมว่าก็เหมาะกับคนที่อาจจะไม่ชอบแบบมูฟเมนต์เยอะด้วย
1: วันนี้สนุกมากเลยครับ
2: ขอบคุณครับเปตองมันสนุกอยู่แล้วนะ
0: พี่ๆเขาเก่งมากเลยจริง
2: ๆก็ฝึกก็มากันหลายปีมาใหม่ๆก็ฝึกได้ประมาณ
0: ก็บางคนก็เริ่มจากเล่นไม่
2: เป็นเลย
0: ใช่ไหม
2: ไม่เป็นเลยไม่อย่างน้องเนี่ยเห็นไหมไม่เป็นเลยพอมาฝึกได้ประมาณถ้าใครไม่ถึง

0: ไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
1: ครับ
0: ก็น้องทำได้แล้ว
1: แล้วอย่างแบบโค้ชระเนกคือฝึกทั้งแบบว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่ใช่ไหมคร
0: ับ
1: การได้มาเป็นแบบโค้ชของคนที่เป็นผู้ป่วยที่เปลี่ยนอวัยวะเนี่ยมันได้พลังอะไรไหมครับหมายถึงว่าการที่เราได้มาฝึกคนนี
0: ้ได้มากเลยเพราะว่าผู้เปลี่ยนอวัยวะโทษทีนะเราไม่ได้ว่าเขานะเขาเนี่ยเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะเหมือนชีวิตเขาเนี่ยเส้นไปแล้วแต่เขาได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะขึ้นมาเปลี่ยนอวัยวะใหม่เหมือนกับเขามีชีวิตใหม
1: ่ครับ
0: จะมีชีวิตไปได้อีกกี่ปีนั้นเราไม่รู้แต่เราถือว่าเขาเกิดมาใหม่แล้วเขาต้องการมาฝึกสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะเนี่ยพยายามที่จะเผยแพร่ออกไปสำหรับให้ผู้ที่เปลี่ยนไตหรือเปลี่ยนอะไรทุกอย่างในร่างกายเนี่ยมาเล่นกีฬา
1: ครับ
0: เพราะบางคนยังเข้าใจว่าเล่นกีฬาแล้วทำให้ทรุดไปอีกไม่จริงดูตัวอย่างพวกนี้เลยนะฮะเล่นแล้วเขาแข็งแรง
2: เราป่วยทางกายหรือเราจะป่วยทางใจก็แล้วแต่เราพยายามกระตุ้นให้โอ้มองว่าโอกาสข้างหน้าเรายังมีเราจำเป็นที่จะต้องมีความหวังเดินชีวิตให้ได้ในสังคมถ้าเราเคยได้ยินกันว่าถ้ามีใครในบ้านสักคนนึงป่วยเนาะคนรอบข้างเราอีกหลายคนหลายชีวิตเนี่ยก็รู้สึกกังวลไปด้วยนะครับแต่ถ้าเราทำเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะทำกิจกรรมนะใช้ชีวิตอย่างปกติและอย่างคุ้มค่าผมมองว่าอันเนี้ยช่วยได้นะครับช่วยทั้งตัวเองก่อนแล้วก็ช่วยสังคมมันสามารถช่วยสนับสนุนเขาเหมือนสนับสนุนเพื่อนบ้านเหมือนเพื่อนเราเองนะครับในการที่ขยายกลุ่มเนี้ยกีฬาประเภทนี้เองแล้วก็เรื่องของความสนใจการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
0: ผู้เปลี่ยนนี่เขามีหลายประเภทมีทั้งเปตองโบลิ่งลอนโบแบดมินตันปาเป้านี่จะมาแรงแล้วแต่โบแต่เปตองก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งของผู้เปลี่ยนอวัยวะอยู
1: ่
0: เป็นไปชิงแชมป์โลกทีนึงแล้วก็ได้มา8เหรียญ9เหรียญ6เหรียญและเป็นเบอร์หนึ่งของโลกของสำหรับผู้เปลี่ยนอวัยวะตอนนี้อิหร่านกำลังมาแรงฝรั่งเศสยั่วฝรั่งเศสตอนนี้ปีนี้เห็นว่าฟิตมากต้องตำรับเปตองกับแพ้ไทยรวด
1: เยี่ยมเลยครับ
0: แล้วก็เขาสนใจด้วยอ่ะเขาสนใจเนี่ยเขาสนใจมาก
1: สุดท้ายแล้วครับผมอยากให้แบบพี่ๆทุกคนแบบฝากอะไรสั้นๆถึงคนที่เขาแบบอาจจะเพิ่งเปลี่ยนอวัยวะมาหรือว่ากำลังเจอสถานการณ์ที่แบบเราเคยเจอมาแล้วแบบเฮ้ยอยากจะให้กำลังใจเขาหรืออยากจะเชิญชวนอะไรสั้นๆอย่างเงี้ยครับ
3: คือบางทีเราท้อถอยหรือเราท้อแท้บางอย่างแต่โอกาสที่เรายังไม่รู้ว่ามันมีอยู่ข้างหน้าเนี่ยบางทีสุขภาพเราไม่ดีเราก็ยอมแพ้เราก็ไม่อยากจะสู้ชีวิตแต่ถ้าเราสู้ไปด้วยกันหรือสู้ชีวิตให้มันดีขึ้นเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นโอกาสมันมีแน่ๆทุกคน
4: อย่าเพิ่งท้อแท้เพราะว่าโอกาสมันจะอยู่ข้างหน้าเพราะนั้นทุกวันน่ะมันจะมีอุปสรรคขอให้มีความหวังในทุกๆวันแค่นั้นเอง
5: ทุกท่านที่เล่นกีฬาไม่เก่งไม่เคยเล่นกีฬามาก่อนเรามีโค้ชทีมชาติคอยสนับสนุนคอยฝึกสอนให้โอกาสมันก็เหมือนไอติมถ้าไม่รีบกินมันจะละลายนะครับ เรียนเชิญทุกท่านครับผม
2: แรกคือเราเรียนรู้นะครับมีกำลังใจนะครับต้องสร้างกำลังใจให้กับตัวเราก่อนนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือความหวังเราต้องมีความหวังนะครับและอีกประการหนึ่งคือเราอย่าอยู่เฉยลงมือทำจนไปถึงจุดที่เราตั้งใจนะครับมันจะทำให้เรารู้สึกใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่านะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเชื่อโดยอย่างสนิทใจว่าโอกาสดีๆยังมีรอสำหรับทุกๆคนอยู
4: ่
2: นะครับแล้วก็ฝากสมาคมด้วยสำหรับท่านที่กำลังตัดสินใจหรือสนใจในเรื่องของสุขภาพการออกกำลังกายการเล่นกีฬาเราพร้อมที่จะแชร์โอกาสต่างๆให้กับทุกท่าน
1: เอาจริงดีใจมากเลยที่ได้มาคุยแล้วก็ได้ฟังแบบเรื่องราวของทุกคนเพราะผมว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าคนที่ฟังที่เป็นคนที่จะต้องเปลี่ยนอวัยวะเนี่ยจะได้กำลังใจแต่ผมว่าคนทั่วๆไปที่ดูอยู่เนี่ยก็คงได้กำลังใจหรือเห็นมุมมองต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็ผมคิดว่ามันคงลิฟต์อัพสิ่งที่อยู่ในชีวิตเขาได้เห็นคุณค่าสิ่งต่างๆมากขึ้นซึ่งวันนี้แบบขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่มาแชร
6: ์
1: ขอบคุณมากๆเลยครับผมแล้วก็วันนี้อยากแบบบอกว่าจริงๆเปตองเป็นกีฬาที่ผมว่าถ้าใครได้มาลองเล่นมันน่าจะเป็นกีฬาที่แบบทุกคนเล่นได้แล้วก็สนุกแล้วก็มันไม่ได้เหนื่อยเกินไปนะแต่มันได้ออกกำลังกายนะมันได้เดินมันได้ก้มมันได้หยิบได้ยกได้โยนอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็เป็นการออกกำลังกายอีกรูปแบบนึงที่ผมว่าก็เหมาะกับคนที่อาจจะไม่ชอบแบบมูฟเมนต์เยอะด้วยวันนี้ก็แฮปปี้ครับได้มาที่นี่ได้มาเจอกับพี่ๆ

0: หมอขอบ่นวันนี้เป็นเรื่องของคนไข้ที่เชื่อเพื่อนข้างบ้านเชื่อหมอดูแล้วก็เชื่อตัวเองมากกว่าเชื่อคุณหมอรักษาโรคครับวันนี้คุณหมอต้องมาบ่นคนไข้กันสักหน่อยแล้วเชิญบ่นเลยครับคุณหมอ
1: ได้เวลาถือโทรโข่งบ่นคนไข้แล้วจะฟังหมอบ่นเรื่องอะไรดีเรื่องการหยุดกินยาปฏิชีวนะก็แล้วกันหมอขอบ่นคนไข้เคสนี้นะคะมีการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะพอหมอนัดมาเพื่อติดตามดูอาการปรากฏว่ายาปฏิชีวนะที่หมอให้ไปยังเหลืออยู่เยอะแยะเลยถามไปถามมาคนไข้ก็บอกว่าหายแล้วเพื่อนข้างบ้านเขาบอกให้หยุดกินนี่นะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่หมอเจอบ่อยมากๆเลยการหยุดกินยาเพราะว่าคิดว่าอาการดีขึ้นแล้วหยุดกินเพราะเชื่อเพื่อนข้างบ้านแต่ไม่ยอมเชื่อสิ่งที่หมอบอกหน้าตีจริงๆเลยนะคะคนไข้หมออยากบอกคนไข้ว่าการกินยาฆ่าเชื้อรวมถึงยาปฏิชีวนะด้วยต้องกินยาให้ครบตามที่หมอสั่งเพราะการหยุดกินยาเมื่ออาการดีขึ้นหรือหยุดกินยาก่อนกำหนดจะมีผลเสียอาจทำให้โรคกลับเป็นซ้ำหรือเกิดผลแทรกซ้อนที่รุนแรงจากการติดเชื้อที่ยังรักษาไม่หายดีรวมถึงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดเชื้อดื้อยาในอนาคตโดยเฉพาะการกินยาปฏิชีวนะไม่ครบในกรณีที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยาจะถูกฆ่าไปบางส่วนแต่เชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยายังอยู่ในร่างกายและมีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้การใช้ยาปฏิชีวนะชนิดเดิมโดสหรือว่าขนาดเดิมรักษาไม่ได้และเมื่อเกิดการดื้อยาขึ้นแล้วก็จะทำให้ไม่มียาปฏิชีวนะชนิดต่อไปในการรักษาถ้าเป็นรุนแรงมากขึ้นก็อาจจะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากป่วยซ้ำไปซ้ำมาจนติดเชื้อดื้อยาอย่าทำแบบนี้อีกนะคะ
0: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหยุดเชื่อเพื่อนข้างบ้านหยุดเชื่อหมอดูหยุดเชื่อตัวเองให้เชื่อคุณหมอรักษาโรคนะครับเพราะถ้าโดนคุณหมอบ่นจนหูชาแล้วเนี่ยยาปฏิชีวนะก็ไม่น่าจะรักษาหายได้นะครับอุ๊ยโทษเชื่อแล้วครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับคุณผู้ฟังครับลองจินตนาการนะครับว่าตอนนี้เป็นวันเงินเดือนออกน่าแปลกนะว่าทำไมถึงเรียกว่าเป็นเงินเดือนออกนะเพราะว่าพอมันออกจากบัญชีเราไปหมดเลยถูกไหมทั้งเรื่องที่จะต้องค่าผ่อนโน่นนี่นั่นและที่สำคัญหลายๆคนก็จะต้องมีปาร์ตี้และส่วนใหญ่ก่อนจะไปปาร์ตี้ก็จะต้องติดแฮชแท็กกันหน่อยแล้วล่ะว่าบุฟเฟ่จะเยียวยาทุกสิ่งเวลาไปกินบุฟเฟ่เนี่ยอะไรก็ตามที่เราอยากกินอะไรก็ตามที่มันอร่อยเนี่ยมันมักจะไม่มีลิมิตเน

0: แล้วก็มักจะลืมตัวไปด้วยว่าอะไรก็ตามที่มันอร่อยเนี่ยมันก็มักจะไม่ค่อยดีกับสุขภาพสักเท่าไหร่หรอกวันนี้ครับเราจะได้พูดคุยกับคุณหมอเอครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวโรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอเอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: วันนี้ครับที่ชวนคุณหมอเอมาเลยเพราะว่าอาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องกินอยู่ทุกวันมันมีอะไรบ้างไหมที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับโรคภัยโดยเฉพาะเรื่องของโรคมะเร็งครับในวันนี้เราจะมาดูว่าอาหารประเภทไหนที่จะทำให้เราเสี่ยงกับโรคมะเร็งมากขึ้นและมันมีวิธีปฏิบัติที่จะเลี่ยงมะเร็งได้อย่างไรคุณหมอเอครับ
1: ค่ะ
0: บุฟเฟ่ครับเวลาที่ไปบุฟเฟ่นะครับคุณหมอเอผมก็จะมุ่งไปที่นี่เลยครับอาหารประเภทที่เป็นแบบเนื้อสัตว์อะไรก็ตามที่แพงๆอะไรก็ตามที่แบบหามกินไม่ได้เนี่ยผมก็จะมุ่งไปตรงนั้นก่อนเลยมันดีไหมครับ
1: โอเคมันอยู่ที่ว่าอย่างนี้ค่ะอาจารย์สมมติว่าเวลาที่อาจารย์จะจ่ายเงินบุฟเฟ่เนี่ยอย่างแรกเลยที่คนจะรู้สึกคือต้องกินให้คุ้ม
0: ใช่แล้วครับ
1: คนจะรู้สึกก่อนว่าต้องกินให้คุ้มเพราะฉะนั้นคนจะรู้สึกว่าอะไรที่แพงก็จะต้องกินกับอันที่สองคนจะรู้สึกว่าต้องกินเยอะๆถึงจะดีทีนี้คำถามก็คือว่าโอกาสที่เราจะกินเยอะอ่ะมันมีแน่ๆสำหรับบุฟเฟ่นะคะทีนี้ถามว่ามันผิดไหมมันคงไม่ได้ผิดที่บุฟเฟ่เนาะเพราะบุฟเฟ่ไม่ได้เดินเข้าปากเราเราเป็นคนไปหยิบบุฟเฟ่มาใส่ปากเราเพราะฉะนั้นมันต้องผิดที่ไม่ไอ้ที่มือเราก็ต้องเป็นที่ปากเรา
0: เป็นที่ใจเราด้วยแล้วครับ
1: โอเคค่ะถามว่าโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งมันมีได้สองส่วนค่ะอันแรกคืออาหารที่อาจารย์เลือกทานกับอันที่สองคืออาจารย์กินมากแล้วทำให้อาจารย์อ้วนขึ้นหลายคนก็จะบอกว่าโอ๊ยเวลาเป็นมะเร็งคือน้ำหนักลดลงผอมลงแล้วก็จะทำให้กังวลว่าจะเป็นมะเร็งแต่ต้องบอกงี้ค่ะว่าคนอ้วนเองเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนยกตัวอย่างเนาะผู้หญิงเนี่ยอันที่มันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนก็จะเป็นมะเร็งของระบบสืบพันธุ์อะไรบ้างเต้านมค่ะนะคะอันที่สองก็คือรังไข่มะเร็งมดลูกหรือว่าเขาเรียกว่าเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะอันนี้จะเจอบ่อยแล้วก็จะสัมพันธ์กับคนอ้วนหมายความว่าถ้าคนอ้วนเนี่ยก็จะเสี่ยงกับมะเร็งพวกนี้มากกว่าคนผอ
0: ม
1: นะคะในผู้ชายก็จะเป็นกลุ่มของมะเร็งต่อมลูกหมากหรือว่ามะเร็งลำไส้อะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือมาจากอ้วนเนาะถ้าอ้วนแล้วเพิ่มความเสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าบุฟเฟ่กินเยอะแล้วอ้วนโอเคไปเพิ่มความเสี่ยงอันนี้เป็นทางอ้อมอาจารย์อันที่สองก็จะเป็นลักษณะของตัวอาหารเองอาหารที่เรามองว่าอาจจะเสี่ยงในเรื่องของการที่จะทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งเราได้ยินบ่อยอาจจะได้ยินอะไรมาบ้างที่จะรู้สึกว่ามันเสี่ยง
0: มันก็ต้องปิ้งปิ้งย่างย่างไม่ไม่เกรียมเกรียมครับ
1: อันที่หนึ่งก็คือเป็นลักษณะของอาหารที่อาจารย์บอกว่าเอาไปปิ้งย่างแล้วมันเกิดเป็นลักษณะเป็นเขาเรียกอะไรอะสีดำดำเกรียมเกรียมใช่ไหมคะมันไหม้มันไหม้เนาะอันนี้มันก็จะมีสารเคมีบางอย่างถามว่าเกิดจากอะไรสมมติอาหารของอาจารย์เนื้อสัตว์จะมีน้ำมันพออาจารย์ไปปิ้งปุ๊บน้ำมันมันหยดลงไปแล้วมันก็จะไปโดนไฟข้างล่างแล้วมันก็จะเป็นขมเหลาเป็นควันขึ้นมาแล้วมาเกาะที่เนื้อสัตว
0: ์ซึ่งมันหอมมาก
1: ใช่อันนั้นแหละเขาจะเป็นตัวหนึ่งที่มันจะมีบางอย่างที่เขาเรียกว่าไปเป็นสารก่อมะเร็งถ้าจันกินตรงนั้นเยอะก็ไปเร่งให้มันเร็วขึ้นลักษณะนี้อันที่สองสมมติอาจารย์บอกว่าอาจารย์ตัดทิ้งแล้วกันไม่กินละอันนั้นอาจารย์กินแต่เนื้อเยอะๆเลยการกินเนื้อแดงปริมาณมากอาจารย์ก็จะได้สารบางอย่างเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะมันอยู่ที่ว่าเนื้อที่อาจารย์กินเป็นแบบไหนหนึ่งเนื้อแดงปกติเลยกับอันที่สองเป็นลักษณะของเนื้อแปรรูปเนื้อแปรรูปเช่นเอาไปหมักใช่ไหมคะหรือว่ารมควันจะเป็นพวกของโปรเซสเช่นแหนมไส้กรอกหรืออะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้จะเป็นพวกเนื้อแปรรูปซึ่งเวลาที่เขาแปรรูปมันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เกิดขึ้นหรือใส่ลงไปเพื่อจะทำให้อาหารมันมีอายุยาวนานขึ้น
0: ถนอมอายุอาหาร
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่สองส่วนอันแรกคือในกรณีที่อาจารย์ปิ้งย่างแล้วก็มีลักษณะของตัวสีดำๆใช่ไหมคะที่เป็นจากที่เนื้อมันไหม้เนาะอันที่สองก็เป็นปริมาณของเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงที่อาจารย์กินเยอะเกินไป
0: อ
1: ันที่สามอาจารย์อาจจะเลือกเนื้อที่มันไม่ต้องปิ้งย่างไหม้ก็ได้แต่ว่ามันเป็นลักษณะของเนื้อสัตว์แปรรูปเยอะเกินไปอาจารย์ก็เพิ่มความเสี่ยง
0: เวลาที่หมอเอพูดถึง เนื้อแดงนะครับแต่หลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าอะไรบ้างที่มันคือเนื้อแดง
1: เวลาที่เราอ่านในหนังสืออ่านในนิตยสารหรืออินเทอร์เน็ตก็ตามเขาจะใช้คำว่าเนื้อแดงเนาะในภาษาอังกฤษเขาก็จะเขียนคำว่า red meat กับ white meat
0: ตรงตัวเลย
1: ตรงตัวเลยค่ะยกตัวอย่างนะอาจารย์ก็จะเป็นพวกปลาพวกไก่อย่างเงี้ยเราจะบอกว่าเป็น white meat พวกหอยอาจารย์มันก็จะเป็น white meat ซึ่งพวกนี้ไขมันมันจะต่ำกับอันกลุ่มที่เป็นอันนี้ก็จะเป็นพวกของ red meat นะคะเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อแกะใช่ไหมคะพวกนี้ก็จะถือว่าเป็น red meatอย่างเงี้ยค่ะโดยทั่วไปถามว่ากินได้ไหมกินได้นะคะแต่ปริมาณพอสมควรไม่ใช่แบบว่ากินทีนึงเยอะๆเป็นกิโลกิโลหรือว่าแบบจะกินไปแบบอะไรนะเข้าแข่งขันอะไรแบบเนี้ย
0: อาหารมันมีส่วนในการที่จะทำให้เกิดมะเร็งได้ใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างที่คุณหมอเอพูดถึงว่าอาหารอะไรบ้างที่จะนำไปสู่การเป็นสา

0: ก่อมะเร็งหรือมีสารก่อมะเร็งในปริมาณที่เยอะแล้วมะเร็งอะไรบ้างครับที่จะเป็นผลจากการที่เรากินอาหารประเภทนี้เข้าไป
1: ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าเวลาที่เราพูดเนี่ยเราใช้คําว่าเสียงเราพูดคําว่าเสียงทุกครั้งเลยเพราะฉะนั้นคําว่าเสียงในที่นี้มันอาจจะไม่ได้พูดว่ามันเป็นสาเหตุโดยตรงเช่นกินแล้วมันต้องเป็น
0: อ
1: ันนี้กันเนาะแต่เสียงในที่นี้หมายความว่าเราหาความสัมพันธ์แบบเอ้ยถ้าอย่างเงี้ยมันเพิ่มโอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะนั้นเนาะทีนี้ถามว่าเป็นอะไรสัมพันธ์เยอะๆเลยมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับพวกมะเร็งที่เป็นทางเดินอาหารนะจ๊ะก็จะเป็นลําไส้เนาะที่เราจะได้ยินบ่อยๆใช่มั้ยคะกระเพาะลําไส้หลอดอาหารอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะเกี่ยวข้องกับพวกนี้นะคะถามว่ามีเยอะไหมก็บ้านเราก็เยอะเหมือนกันที่จะเป็นมะเร็งกลุ่มนี้ค่ะ
0: คุณหมอเอครับถ้าเนื้อแดงมันเป็นตัวที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งมากขึ้นแล้วผักใยเส้นใยต่างๆในผักมันจะช่วยลดอาการเสี่ยงจากมะเร็งเนี่ยถ้างั้นเราก็เปลี่ยนไปเลยกินมังสวิรัติแทนเลยได้ไหมฮะ
1: อาจารย์อาจจะได้ยินชัดๆที่สุดเลยก็คือคนไข้ที่เป็นมะเร็งลำไส้หรือมะเร็งเต้านมหลายคนเนี่ยพอเป็นมะเร็งเสร็จปุ๊บก็จะไม่กินเนื้อเลย
0: อ
1: ันนี้เราเจอบ่อยมากนะคะและหลายคนก็เปลี่ยนมาเป็นมังสวิรัตินะคะแต่ถามว่าอันนี้จะลดความเสี่ยงไหมเหมือนที่อาจารย์บอกเลยที่เหนือจะลดพวกเนื้อแดงอันที่สองอาจารย์ได้เพิ่มผักผลไม้ได้เพิ่มไฟเบอร์นะคะอันที่สามเนี่ยพวก processed food เนี่ยมันจะลดลงทันทีเลยเพราะว่าถ้าอาจารย์กินแต่ผักเนี่ยอาจารย์ไม่รู้ว่าอาจารย์จะไป process อะไรมันอาจารย์นึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยแง่ของอาหารเนี่ยยังไงมันก็ลดความเสี่ยงอยู่แล้วข้อมูลที่มีก็คือเขามีการติดตามคนที่กินอาหารพวกนี้นะคะแยกเป็น3กลุ่
0: ม
1: กลุ่มกินเนื้อกลุ่มกินปลากลุ่มกินมังสวิรัติปรากฏว่ากลุ่มกินเนื้อความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเยอะที่สุดปลากับมังสวิรัติอ่ะก็จะลดลงมาลักษณะนี้เพราะฉะนั้นจริงๆถามว่าถ้าเวลามีคนมาถามว่าจำเป็นไหมต้องไปกินมังสวิรัติแล้วมังสวิรัติบอกว่าถ้าอยากกินไม่ได้ว่าอะไรแต่สิ่งที่อาจารย์ต้องรู้คือเวลาที่อาจารย์กินมังสวิรัติอาจารย์เพิ่มความเสี่ยงของการขาดวิตามินบางตัวเช่นถ้ามังสวิรัติเข้มข้นหรือเจอาจารย์จะขาดวิตามิน B12
0: ซึ่งปกติพบในไหนอะครับ B12
1: อยู่ในเนื้อสัตว์ค่ะ
0: เนื้อสัตว์
1: เพราะถ้าอาจารย์สตริกแบบเข้มข้นเป็นเจเนี่ยอาจารย์อาจจะต้องมาได้รับเสริมละแต่ถ้าสมมุติอาจารย์บอกว่าโอเคงั้นกินแค่เป็นมังสวิรัติก็พอหรือชาวบ้านตอนนี้อาจจะบอกว่าถ้าเจอในอินเทอร์เน็ตจะเจอคำว่า plant based
0: plant based diet
1: อาจารย์ได้ยิน plant based diet ใช่ไหมคะ plant based diet ก็คือหมายความว่าอาหารส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากพืชแต่ plant based ยังอนุญาตให้อาจารย์กินจากสัตว์ได้บ้างเช่นบางคนบอกว่ากินสัตว์เล็กอาทิตย์ละวันอย่างเงี้ยก็ยังเป็น plant based อย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนบอกว่ากินไข่ได้บางคนบอกกินนมได
0: ้
1: ก็ยังไม่ได้เป็นแบบว่ามังสวิรัติเอ้ยขอโทษทีไม่ได้เป็นเจส 100% ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็น plant based แล้วเลือกกินได้อย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็จะไม่ขาด B12 อันที่2ที่อาจจะทำให้กินได้แล้วแบบปริมาณน้อยหน่อยก็คือธาตุเหล็กเพราะว่าธาตุเหล็กเนี่ยมีทั้งจากในพืชแล้วก็จากในสัตว
0: ์
1: แต่ว่าที่อยู่ในพืชเนี่ยเวลาเราดูดซึมเนี่ยมันจะมีตัวขัดขวางเพราะฉะนั้นมันจะดูดซึมได้ไม่ 100% เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องกินปริมาณเยอะจริงๆมันถึงจะเพียงพอก็อาจจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงหรือว่าการขาดได้อย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเวลาคนบอกว่าเอ๊ะถ้าจะไม่กินแบบเป็นเนื้อแล้วจะมากินเป็นมังสวิรัติเลยได้ไหมตอบมาได้แต่ว่าต้องคอยดูนิดนึงว่าจะมีความเสี่ยงที่จะขาดวิตามินอะไรพวกนี้หรือเปล่านะคะอันที่สองคือถ้าเกิดว่าจะเลือกกินแค่ plant based แล้วก็เลือกอาหารให้เหมาะสมอันนี้โอเคเลยค่ะ
0: แอลกอฮอล์ล่ะครับ
1: แอลกอฮอล์ก็ได้เหมือนกันทีนี้หลักการของการทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งตับกับแอลกอฮอล์กับคนอ้วนเนี่ยมาคล้ายๆกันนะคะหลักการก็คือมันจะทำให้เซลล์ตับเนี่ยอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น fatty liver คือมันอ้วนขึ้นพอมันอ้วนขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการอักเสบนะคะการอักเสบพออักเสบเสร็จปุ๊บมันก็จะมีการซ่อมแซมอาจารย์นึกภาพว่าอาจารย์เป็นแผลแล้วมันหายแต่อาจารย์กรีดซ้ำมันเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นแผลเป็นพอมันเป็นแผลเป็นอันนี้ก็คือตับอาจารย์เปลี่ยนละเขาเรียกว่าเป็นตับแข็งพอเป็นตับแข็งปุ๊บเนี่ยเซลล์บางอย่างหรือหน้าตาบางอย่างมันจะทำงานผิดปกติแล้วอันนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งได้คนที่กินแอลกอฮอล์นะคะเราก็จะทำให้เกิด process แบบนี้ก็คือ1เนี่ยพอกินเยอะๆปุ๊บเนี่ยเซลล์ตับมันก็จะอ้วนขึ้นแล้วมันก็จะมีการอักเสบเปลี่ยนไปเป็นตับแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งในขณะที่คนอ้วนตอนนี้มันให้ process เดียวกันกับแอลกอฮอล์เลยหน้าตาแบบเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้อ้วนก็ไม่ได้เนาะกินแอลกอฮอล์ก็ไม่ได้แอลกอฮอล์เขาอาจจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าจันยังไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะจันไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคตับจันจะกินได้ไหมบอกว่าพอได้นะคะแต่ว่าอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมอีกแล้วอยู่ที่เท่าไหร่ผู้ชายเนี่ยประมาณไม่เกิน2ดริงก์ต่อวันผู้หญิงไม่เกิน1ดริงก์ต่อวันถ้าจันนึกไม่ออกแก้วช็อตหรือว่าบางคนก็บอกว่าชงกาแฟช็อตนึงนะคะนั่นคือ30 cc สำหรับพวกเหล้าที่เป็น40ดีกรีอันนี้คือแค่ดริงก์หนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าจันกินเบียร์ประมาณ 5% ก็คือ100 cc อาจารย์จะได้5 กรัมอาจารย์ได้ประมาณแถวๆ200-300

0: นั้นกระป๋องนึงอ่ะพอละกระป๋องนึงก็ประมาณดริงค์นึงอย่างนี้ค่ะไวน์อาจารย์ก็จะลดลงมาหน่อยนึงเพราะไวน์มันก็แล้วแต่เนาะดีกรีหรือว่าเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ของไวน์มันแวรี่อะค่ะตั้งแต่10กว่ายัน20เลย
1: มะเร็งเหล่านี้ครับเขาชอบกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมไปได้ยินคนพูดมาบอกว่านี่นะถ้าเป็นมะเร็งนะต้องงดอาหารแบบนี
0: ้
1: เพราะอาหารกลุ่มเนี้ยมันจะไปฟีดหรือไปป้อนให้เซลล์มะเร็งมันโต
0: ในกรณีของคนที่เป็นมะเร็งอะค่ะเซลล์มะเร็งมันเหมือนเป็นกาวฝากค่ะเพราะฉะนั้นเซลล์มะเร็งเขาอาศัยอาหารจากตัวเราแต่ว่าเขาเก่งมากเลยคือต่อให้เราไม่กินอาหารเนี่ยเซลล์มะเร็งก็จะได้อาหารอันนี้ก่อนสมมติใครบอกว่าจะอดอาหารให้เซลล์มะเร็งมันตายอาจารย์อาจจะตายก่อนที่เซลล์มะเร็งมันจะตาย เพราะว่าเขาอะได้อาหารจากตัวเราอะมาก่อนนะคะอันที่สองคือเวลาที่เขาใช้อะเขาชอบเหมือนที่คนจะชอบพูดเนาะว่ามีแนวโน้มว่าส่วนที่มันเป็นน้ำตาลมันกินง่ายแล้วมันก็จะได้เยอะคนก็จะพยายามเลี่ยงน้ำตาลนะคะทีนี้ถามว่าจำเป็นไหมที่จะต้องเลี่ยงน้ำตาลทีนี้ต้องบอกว่าถ้าสมมติอาจารย์มองในแง่ว่าจะกินน้ำตาลเป็นพวกน้ำหวานนะคะน้ำตาลที่แบบกินปุ๊บแล้วมันเป็นพลังงานเลยทันทีพวกนี้อาจารย์ก็จะอ้วนนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะไปลดพวกนั้นก็ไม่มีปัญหาถามว่าคาร์โบไฮเดรตหรือกลุ่มน้ำตาลยังจำเป็นไหมยังจำเป็นอาจารย์ก็ทานได้ก็เลี่ยงส่วนที่มันเป็นน้ำตาลที่มันจะแบบกินปุ๊บดูดซึมปั๊บที่เป็นน้ำหวานกินให้เป็นพวกที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีไฟเบอร์เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าไฟเบอร์เนี่ยตัวไฟเบอร์นะคะเวลามันลงไปในลำไส้ปั๊บเนี่ยมันจะไปเป็นอาหารให้เซลล์ที่อยู่ที่ลำไส้ทำให้แบคทีเรียในลำไส้เนี่ยเจริญเติบโตได้ดีแล้วสร้างเขาเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีในลำไส้แล้วช่วยป้องกันมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยคาร์โบไฮเดรตไม่ได้แย่ซะทีเดียวอาจารย์ยังสามารถจะกินคาร์โบไฮเดรตที่ดีได้น้ำตาลแต่ว่ามีไฟเบอร์ซึ่งจะช่วยทำให้เซลล์ลำไส้อาจารย์ทำงานได้ดีขึ้นและป้องกันมะเร็งด้วยเราได้ยินตลอดเลยกินผักผลไม้ป้องกันมะเร็งลำไส้ใช
1: ่ก็ด้วยการทำงานของเจ้าแบคทีเรียเหล่านี้
0: ใช่ค่ะแบคทีเรียแล้วก็พวกของไฟเบอร์ที่เข้าไปเขาก็จะไปเป็นอาหารแบคทีเรียในลำไส้เองเนี่ยมันจะมีทั้งตัวที่ดีและไม่ดีทีนี้พอมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างสิ่งแวดล้อมให้ตัวที่ดีเนี่ยอยู่ได
1: ้
0: แล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับตัวที่ไม่ดีค่ะ
1: เราได้แบคทีเรียตัวดีจากที่ไหนครับ
0: โอเคมันมีอยู่แล้วค่ะจริงๆเนี่ยคำถามคือเราอะเป็นปรสิตของมันหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
1: เอ๊ะหรือใครเป็นปรสิตของใคร
0: ใช่ เพราะว่าถ้าจะนับจำนวนเซลล์อะค่ะนับจำนวนเซลล์ในร่างกายเรากับนับจำนวนเซลล์ของแบคทีเรียเซลล์ของแบคทีเรียมีมากกว่าเรา เพราะฉะนั้นเลยไม่แน่ใจว่าใครเป็นปรสิตของใคร แต่ถ้าตัวเนี่ยเขาตัวเล็กกว่าเรา ทีนี้ถามว่ามันมาจากไหนจริงๆเนี่ยแต่ละคนนะคะมันมีอยู่แล้วมันมีหลายชนิดนะคะมีความหลากหลายมีความหลากหลายเหมือนในป่าแล้วมีสัตว์ป่าหลายอย่างนะคะเรามีหน้าที่แค่ทำให้มันสมดุลเมื่อเราใช้ชีวิตเรากินยาปฏิชีวนะเรากินอาหารไม่เหมาะสมความสมดุลตรงนี้มันเสียไปพอมันเสียไปปุ๊บมันก็จะทำให้มีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นเช่นบางคนก็มีลำไส้แปรปรวนบ้างละมีโน่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็กลับไปสู่ภาวะปกติอะค่ะกินอาหารครบ5หมู่กินเป็นบาลานซ์ไดเอทคือกินทุกอย่างเนาะกินผักผลไม้เยอะขึ้นไม่กินยาปฏิชีวนะเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้ส่วนที่เหลือที่บอกว่าโอเคจะไปกินพวกของโยเกิร์ตอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ถามว่ามันเยอะพอหรือเปล่ามันก็อาจจะไม่พอหรอกแต่ว่ามันก็ถือว่าไปช่วยเสริมส่วนที่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: ตอนนี้เราพูดถึงอาหารเป็นหลักเลยครับมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งบ้างครับนอกจากอาหารแล้ว
0: โอเคก็มันมีตั้งแต่ว่าเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเวลาที่เรามองใช่ไหมคะปัจจัยภายในก็คือตัวเราเองแหละตั้งแต่กรรมพันธุ์ง่ายๆเลยแองเจลิน่าโจลี่จะอาจจะเคยได้ยินซักเมื่อหลายปีก่อนที่บอกว่าเขาออกมาประกาศว่าตัวเองเนี่ยมีกรรมพันธุ์ผิดปกติที่จะทำให้ตัวเองเป็นมะเร็งเต้าน
1: ม
0: แล้วก็เข้าไปสู่การรักษาคือการผ่าตัดเอาเต้านมออกแล้วก็ใส่เขาเรียกซิลิโคนเข้าไปใหม
1: ่
0: เพื่อจะไม่ให้เขาเป็นมะเร็ง
1: อ้าว
0: ก็คือมันเป็นมะเร็งเต้านมเขาเอาเต้านมออกไปแล้ว okay. เขาก็จะได้ไม่ต้องเป็นมะเร็ง
1: คร
0: ับโอเคไหมคะ
1: oh.
0: แต่ถามว่าในทางการแพทย์เราทำไหมเราไม่ได้แนะนำนะคะ ต่อให้เราเจอเราตรวจแล้วเราเจอว่าเป็นมะเร็งตัวเนี้ยหรือว่ามียีนตัวนี้ผิดปกติอ่ะเราก็ยังบอกว่าให้เขาอ่ะเหมือนกับทำแมมโมแกรมเราก็ติดตามตัวเองเป็นระยะระยะแค่จะยกตัวอย่างให้ดูว่ามันมีปัจจัยภายในก็คือกรรมพันธุ์ที่ผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดบางอย่างที่เราเคยได้ยินว่ามันมีความผิดปกติของยีนของกรรมพันธุ์แล้วเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งนะคะเรื่องของเต้านมหรือว่ามันจะมีอีกอันนึงก็คือคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ซึ่งอันเนี้ยเขาจะมีลักษณะที่จะเป็นคล้ายๆติ่งเนื้อที่ลำไส้ปริมาณมากนะคะตั้งแต่เด็กพอเวลาผ่านไปปุ๊บติ่งเนื้อพวกนี้มันกลายพันธุ์แล้วมันจะกลายเป็นมะเร็งอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีคนพูดอยู่เยอะเหมือนกันว่าการตรวจยีนพวกนี้ดูว่าจะเป็นความเสี่ยงของมะเร็งหรือเปล่าใช่ไหม

0: คะอันนี้เรามองเป็นปัจจัยภายในนะคะถ้าเราไม่ได้ตรวจพวกนี้เราก็อาจจะดูในประวัติครอบครัวของเราเช่นโอ้โหทุกเจเนเรชันเลยมีมะเร็งกันทุกคนอะไรเงี้ยก็จะน่าสนใจนิดนึงนะคะอันที่เจอบ่อยๆแล้วก็ที่เขาพูดกันเนาะก็จะเป็นเต้านมไส
1: ้
0: มะเร็งลำไส้ใหญ่ยกตัวอย่างนะคะคนในครอบครัวเขาเรียกสายตรงสายตรงคืออะไรข้างๆเราก็คือพี่น้
1: อง
0: บนล่างคือพ่อแม่กับลูกเราน
1: ั่นคือสายตรง
0: เอาแค่สายตรงตรงนี้กันนะถ้าสายตรงเช่นพ่อแม่หรือพี่น้องเราเป็นมีใครคนใดคนนึงเป็นมะเร็งในช่วงอายุน้อยอันนี้เราจะตัดสินใจว่าโอ้ควรจะไปเช็คค่ะแล้วก็เวลาที่เราจะเช็คเนี่ยสมมติถ้าคนที่เป็นอายุสัก40เนาะเราก็จะมาเช็คตอน10ปีก่อนที่เขาจะเป็นอันที่2เป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกก็อาหารอันนึงที่เมื่อกี้อาจารย์พูดไว้ใช่ไหมคะมันก็ต้องดูค่ะว่ามันจะเป็นมะเร็งอะไรที่ไหนเนาะส่วนใหญ่ก็ทางเดินอาหารแล้วก็ที่บอกว่าเมื่อกี้เรื่องอ้วนเนาะก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนค่ะ
1: นอกจากอาหารปิ้งย่างหรือว่าสารพวกที่จะยืดอายุของอาหารแล้วเนี่ยมันมีอะไรอีกไหมครับที่อาจจะเป็นตัวที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งมากขึ้น
0: โอเคถ้าบ้านเราก่อนเนาะพยาธิบางตัวที่ทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตรงบริเวณของท่อน้ำดีและทำให้มีความเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดีเพิ่มขึ้น
1: อ
0: ันนี้เนาะอันที่สองเนี่ย ก็จะได้ยินข่าวบ่อยที่บอกว่าทางอีสานใช่ไหมคะกินอาหารบางประเภทเนี่ยที่สุกๆดิบๆอันที่สองก็จะเป็นกลุ่มของมะเร็งตับที่เราจะได้ยินอันนี้ชัดเจนเลยก็คือเชื้อราที่ชื่ออัฟลาท็อกซินนะคะมันจะเป็นสารพิษที่สร้างขึ้นมาจากเชื้อราเชื้อรานี้อยู่ในไหนอยู่ในกลุ่มของถั่วลิสงหรือถั่วทั้งหลายนะคะทีนี้เนี่ยในอาหารหลายๆอย่างที่เรากินเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีถั่วลิสงป่นที่ผสมอยู่ถ้าอาจารย์สามารถที่จะคั่วถั่วลิสงแล้วอาจารย์บดเองเป็นถั่วลิสงที่จันกินใหม่ๆไม่มีปัญหาค่ะแต
1: ่
0: ถ้าจันวางค้างเอาไว้หรือจันไปซื้อมาแล้วจันไม่มั่นใจมันอาจจะมีเชื้อราอยู่แล้วเขาป่นมาปุ๊บอาจารย์มองไม่เห็นแล้วจันก็รับประทานเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์จะได้สารพิษที่เราเรียกว่าอัฟลาท็อกซินซึ่งมาจากถั่วนั้นแล้วถ้าจันได้รับในปริมาณที่เยอะๆนะคะติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานมันก็อาจจะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นที่ตับนะคะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของตัวมะเร็งตับได้ในที่สุดอย่างนี้ค่ะ
1: ครับคุณหมอเอกครับเราอยากที่จะได้เคล็ดลับครับในการที่จะ stay away from cancer หรือว่าห่างไกลจากมะเร็งเนี่ยคุณหมอเอกมีเคล็ดลับที่จะมาแนะพวกเราบ้างไหมครับ
0: จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพดีมันไม่ใช่แค่มะเร็งเนาะมันหมายถึงว่าโรคอื่นๆด้วยอันแรกเลยไม่อ้วนออกกำลังกายสม่ำเสมอเห็นไหมคะสุขภาพดีรูปร่างดีใช่ไหมคะถามว่ายังไงดีถ้าอ้วนอยู่ให้ลดน้ำหนักนะคะอย่างน้อยเนาะขอ 5% นะคะไม่ใช่ 5% ในปีนึงเราเซตกันที่ 5-6 เดือนก่อนเอา6เดือนแรกเนี้ยควรจะลดได้ 5% ละนะคะถ้ากลับมาเป็นน้ำหนักปกติได้อันนี้คือดีที่สุดนะคะแต่ถ้าไม่ได้ต้องลดลงนะคะเวลาที่ลดก็คือคุมอาหารออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยตัวเลขที่เหมาะสมเอาแค่สุขภาพดีนะคะก็คือมากกว่า150นาทีต่อสัปดาห์และจะต้องหยุดออกกำลังกายไม่เกิน2วัน
1: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ยมันคือออกเกือบทุกวันอะน้อยสุดในอาทิตย์หนึ่งคือ3วันนะคะแล้วก็ทำได้มากกว่านั้น
1: เวลาที่คุณหมอเอกพูดว่าน้ำหนักปกตินะครับคำว่าปกติของแต่ละคนนี่อาจจะไม่เท่ากัน
0: โอเคจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเอาอันนี้ต้องบอกว่าข้อมูลมาจากฝรั่งเนาะเขาก็จะพูดว่าไม่อ้วนไม่อ้วนของฝรั่งก็คือเอา BMI ที่ต่ำกว่า25
1: BMI คร
0: ับหรือว่าดัชนีมวลกาย25นะคะก็วิธีคิดก็คือเอาน้ำหนักเป็นตัวตั้งที่เป็นกิโลหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตร2ครั้งยกตัวอย่างเช่นสูงน้ำหนัก45กิโลสูง155อย่างเงี้ยค่ะก็เอา45ตั้งแล้วก็หารด้วย1.55 2ครั้งก็จะออกมาเป็น BMI อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเลขที่เหมาะสมคือจะประมาณตั้งแต่ 18.5 จนถึงประมาณ25แต่ถ้าเป็นคนเอเชียค่ะเราจะตัดที่ประมาณ23นะคะเพราะฉะนั้น23ถึง25ก็ยังไม่ได้น่าเกลียดมาก
1: โอเคครับนี่คือน้ำหนักที่บอกว่าน้ำหนักปกติ
0: คน
1: ที่อยู่ในช่วง
0: คือไม่อ้วนไม่ผอมเกินไปนะคะแล้วก็เวลาที่น้ำหนักลดลงอาจจะต้องระวังนิดนึงเวลาที่เราลดน้ำหนักแล้วเราตั้งใจเนี่ยเราไม่กลัว พวกที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วน้ำหนักลดเร็วๆอันนี้ต้องระวังว่าเป็นสัญญาณเตือนของมะเร็ง ในช่วงภายใน3เดือนถ้าน้ำหนักลดลงเกิน 5% อันนี้น่าสนใจแล้วค่ะนะคะถ้าลดลง 5% ใน1เดือนอันนี้ถือว่าแบบชัดเจนมากๆนะคะโดยทั่วไปก็ 5% ใน3เดือนค่ะอาจารย์
1: ครับ
0: แล้วเราก็มาดูอาหารเนาะเราเอาอันที่มันควรกินก่อนก็คืออาจารย์กินให้ครบ5หมู่อาจารย์กินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่มั้ยคะกินเป็นธัญพืชที่ไม่ขัดสีเพื่อที่อาจารย์จะได้มีไฟเบอร์ถ้าสมมุติอาจารย์จะกินเป็นน้ำหวานอาจารย์ก็กินเป็นผลไม้แทนซะอาจารย์จะได้มีไฟเบอร์ด้วยแล้วที่สำคัญคืองี้ค่ะถ้าอาจารย์กินเป็นน้ำหวานมันจะขาดความอิ่มถ้าอาจารย์กินเป็น

0: ผลไม้อาจารย์จะมีเวลาเคี้ยวอาจารย์จะยังมีไฟเบอร์
1: อ๋อ
0: กินไปแล้วอาจารย์ก็จะอิ่มส่วนที่จะจํากัดแล้วเนาะอันนี้คือของที่ให้กินใช่ไหมคะดื่มน้ําเปล่าได้เลยนะคะอันที่2ก็จะเป็นส่วนที่จํากัดเมื่อกี้เราพูดไปแล้วก็จะให้เลี่ยงพวกที่มันเป็นน้ําหวานน้ําหวานเองอาจจะไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งนะคะแต่มันทําให้อ้วนแล้วก็ไปเพิ่มความเสี่ยงอีกทีนึงนะคะพวกของฟาสต์ฟู้ดอาจารย์จะต้องลดลงมานิดนึงละใช่ไหมไขมันเมื่อกี้อาจารย์ไขมันเยอะเกินไปของปิ้งย่างที่อาจารย์อาจจะมีพวกของสารก่อมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะเนื้อแดงใช่ไหมคะอาหารแปรรูปอย่างเงี้ยค่ะก็จะลดลงเน
1: ื้
0: อแดงไม่ได้ห้าม
1: ไม่ต้องถึงขนาดเลี่ยง
0: ใช่ใช่เนื้อแดงหรืออาหารแปรรูปอาจารย์แค่ลดปริมาณลงอย่าเยอะเกินไปเยอะเกินไปในที่นี้เท่าไหร่โดยทั่วไปเราจะแนะนำว่าถ้ามันเป็นเนื้อแดงอะค่ะสักประมาณเท่าฝ่ามือเราเนี้ยค่ะอาทิตย์นึงประมาณสัก3ครั้ง
1: ฝ่ามือผมก็จะใหญ่หน่อย
0: อาจารย์นึกถึงกล่องไพ่ถ้ามันเป็นกล่องไพ่กว้างคุณยาวคุณหนาประมาณนั้นนะคะอาจารย์ก็จะเลี่ยงเนื้อแดงนิดนึงถามว่าเนื้อสัตว์โปรตีนกินได้ไหมกินได้ค่ะโปรตีนจากพืชก็ได้หรือจะเป็นเนื้อสีขาวเป็นซีฟู้ดเป็นอะไรอย่างนี้เป็นปลานี้ได้แทนนะคะอันถัดมาก็คืออาจารย์เลี่ยงพวกเนื้อแดงเนื้อแปรรูปใช่ไหมคะอาหารปิ้งย่างไปละพวกของไขมันสูงๆนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีพวกของไขมันทรานส์หรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปทีนี้สุดท้ายก็คือถามว่าซัพพลีเมนต์พูดทุกครั้งเลยค่ะซัพพลีเมนต์ก็คือในกรณีที่เราเลือกกินอาหารปกติไม่พอเรามีข้อจำกัดใดๆก็ตามแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้มีแนะนำนะคะแนะนำในที่นี้หมายความว่าจะมีซัพพลีเมนต์อะไรไหมที่ป้องกันมะเร็งตอบว่าไม่มีนะคะอันที่สองถามว่าแนะนำไหมเฉพาะกลุ่มค่ะที่สามารถหรือว่าควรจะกินนะคะถามว่าถ้าใครมีอยู่แล้ววิธีง่ายๆเลยถ้าสมมติเป็นกลุ่มวิตามินนะคะอาจารย์จะแยกเป็น2กลุ่มคือวิตามินละลายน้ำกับวิตามินละลายไขมันวิตามินละลายไขมันมีโอกาสสะสมได้วิตามินละลายน้ำโดยทั่วไปเราก็จะทิ้งไปอาจารย์กินเยอะฉี่อาจารย์ก็จะแพงขึ้น
1: เพราะฉะนั้นมันไม่ดูดซึม
0: ใช่มันทิ้งมันทิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปก็คืออาจารย์ก็จะบอกว่าให้ลดหรือว่าพยายามที่จะไม่กินวิตามินละลายไขมันที่ปริมาณเยอะเบต้าแคโรทีนก็จะอยู่ในกลุ่มของวิตามิน A อย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ว่าวิตามินในละลายไขมันเนี่ยมันจะมีตัวนึงก็คือวิตามินดีที่เราจะไม่พออาจารย์ก็อาจจะต้องเสริมอาจจะได้จากธรรมชาติเช่นจันไปตากแดดหรืออาจารย์จะเลือกของกินอะไรอย่างเงี้ย
1: วันนี้ครับเราได้ทิปจากคุณหมอเอไปหลายอย่างเลยโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกกินอาหารและการปฏิบัติตัวเพื่อจะห่างไกลจากโรคภัยต่างๆหลายๆคนอาจจะอยากฟังเรื่องราวของอาหารจากคุณหมอเอมากขึ้นเนี่ยมีวิธีจะติดตามคุณหมอเอได้ยังไงครับ
0: ค่ะก็จะมีพอดแคสต์นะคะที่อยู่ในมหิดล Channel Podcast เหมือนกันนะคะชื่อว่ารายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้นะคะซึ่งอันนี้รูปแบบรายการจะเป็นเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของรูปแบบอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพนะคะก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะคะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวรดมวิจิตรที่มาร่วมรายการกับเราครับในโอกาสหน้าหวังว่าจะได้พูดคุยกับคุณหมอเออีกนะครับ
0: ยินดีค่ะ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ในโอกาสวันคล้ายวันสมณพิเศษสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ซึ่งตรงกับวันที่8พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14นครรัฐวาติกันในโอกาสวันคล้ายวันสมณพิเศษอันเป็นมงคลยิ่งข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรแด่พระคุณเจ้าด้วยความเคารพและความปรารถนาดีอย่างจริงใจขอถวายพระพรให้พระคุณเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยพระพลานามัยและพระปัญญาอันลึกซึ้งไพศาลทรงสถิตเป็นดวงประทีปแห่งความตั้งมั่นในธรรมปลุกจิตสำนึกของมวลมนุษยชาติให้เปี่ยมล้นด้วยความหวังและความเมตตาปราณีให้กันและกันสืบไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามวันนี้เวลา 9:04 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพระปรางวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครทรงร่วมในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวาระครบ80ปีการดำเนินกิจการของบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและอุทิศเป็นกุศลแก่ผู้มีส่วนในการก่อสร้างองค์พระปรางและพระอารามแห่งนี้ทั้งนี้บริษัทผูกพันกับวัดอรุณราชวรารามมายาวนานนับแต่ก่อตั้งกิจการได้นำแบบอย่างพระปรางมาปรับใช้เป็นตราสัญลักษณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้บริษัทได้จัดทำชุดหนังสืออัศวัตอรุณจำนวน4เล่มตั้งแต่ปี2553ถึง2563เป็นเวลา10ปีในการค้นคว้าและเรียบเรียงโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมไทยชุดแรกไว้อย่างสมบูรณ์ได้มอบให้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมของชาติไทยให้คงอยู่สืบไปโอกาสนี้ทอดพระเนตรการบรรเลงดนตรีไทยย่อส่วนขนาดเล็กของมูลนิธิเตือนภาทยกุลซึ่งดนตรีไทยย่อส่วนขนาดเล็กนี้ในเตือนภาทยกุลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยเริ่มสร้างปี2514เพื่อถวายแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลจากนั้นได้สร้างเครื่องดนตรีขนาดเล็กครบทุกชิ้นตามรูปแบบของวงมโหรีจนสำเร็จต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ The Hidden Wonders of วัดอรุณบอกเล่าความอัศจรรย์ของนัยยะและความหมายอันลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่และยังไม่เคยกล่าวถึงเป็นผลงานต่อเนื่องจากหนังสือชุดอัศจรรย์วัดอรุณเช่นอัศจรรย์แห่งโครงร่างปรางทรงจอมแหเชื่อว่าช่างไทยน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากเส้นทรงในการทิ้งน้ำหนักของผืนแหที่โค้งเว้าสวยงามจนถูกพัฒนามาสู่งานสถาปัตยกรรมไทยและอัศจรรย์แห่งนัยยะองค์อินทรากับจักราวุธการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านพุทธสถาปัตยกรรมไทยหากเป็นอาคารหลักประเภทเครื่องก่อที่ทึบตันเช่นพระเจดีย์หรือพระปรางตำแหน่งที่ช่างออกแบบให้ความสำคัญมากที่สุดคือส่วนของซุ้มจารณัมบนชั้นเรือนธาตุซุ้มจารณัมทั้ง4ด้านของปรางประธานวัดอรุณราชวรารามเป็นประติมากรรมกึ่งลอยตัวรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเหตุเพราะการกู้แผ่นดินสยามกลับคืนมาได้หลังการเสียกรุงให้แก่พม่าในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายน่าจะส่งผลถึงความจำเป็นที่กษัตริย์ไทยต้องปรับภาพลักษณ์เดิมจากบทบาทของพระนารายณ์ผู้รักษามาเป็นพระอินทร์จอมทัพผู้เกรียงไกรแทนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับราษฎรที่น่าสนใจคือพระหัตถ์ขวาของพระอินทร์ปกติมักจะถือวัชระหรือพระขันเป็นอาวุธประจำกายแต่ที่นี่กลับถือจักรเป็นอาวุธหลักแทน
จากการวิเคราะห์ถอดความหมายได้ว่ารัชกาลที่3พระผู้สร้างพระปรางชุดนี้มีพระราชประสงค์สื่อเป็นในว่าทรงเป็นสมมุติเทพและมีความหมายซ้อนทับบนสัญลักษณ์รูปจักราวุธสอดรับกับคำว่าจักรีหรือราชวงศ์จักรีข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ทำให้เกิดองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่าทั้งในด้านการศึกษาการบูรณปฏิสังขรณ์และการอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมไทยต่อไปในอนาคตองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดจันทบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกพาสุองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.และคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลคลองพลูอำเภอเขาคิดจกูดจังหวัดจันทบุรีซึ่งเมื่อปี2531พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้กรมชลประทานทำการศึกษาวางโครงการและพิจารณาก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่น้ำจันทบุรีเพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือสวนผลไม้ในเขตอำเภอต่างๆของจังหวัดจันทบุรีซึ่งขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งเป็นประจำทุกปีโครงการน้ำคลองสารทรายมีความจุประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรสูง 18.20 เมตรยาว940เมตรสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2537ส่งน้ำให้แก่เกษตรกรโดยการปล่อยน้ำลงตามลำน้ำธรรมชาติมีฝ่ายทดน้ำเก็บน้ำไว้เป็นช่วงๆเพื่อให้เกษตรกรที่อาศัยอยู่ตามลำน้ำสูบน้ำไปใช้สำหรับการเกษตรกรรมและยังเป็นแหล่งน้ำของโครงการระบบท่อส่งน้ำบ้านชำตาเรืองที่สูบน้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายส่งให้กับพื้นที่ชลประทานตอนบนของโครงการอ่างเก็บน้ำอีกประมาณ 2,185 ไร่ปัจจุบันโครงการชลประทานจันทบุรีมีแผนขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายและผันน้ำจากคลองหางแมวเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรโดยเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงหน้าผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังบ้านเลขที่21ทับ9หมู่3ตำบลคลองพลูซึ่งเป็นบ้านของนางสาวศิลาพรทองรอดเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายปลูกทุเรียนหมอนทองจำนวน900ต้นบนพื้นที่26ไร่มีน้ำเพียงพอต่อการปลูกทุเรียนสามารถเก็บผลผลิตขายได้ปีละหลายล้านบาทด้วยโซนแห่งนี้ยังใช้ระบบมินิสปริงเกอร์ในการรดน้ำแทนระบบสปริงเกอร์ปกติช่วยลดปริมาณการใช้น้ำได้ประมาณร้อยละ34สำหรับการรดน้ำ1ครั้งต่อ1วันนับเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามข้อเสนอแนะขององคมนตรีที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดต่อจากนั้นเดินทางไปยังบ้านเลขที่57ทับ7หมู่10ตำบลคลองพลูซึ่งเป็นบ้านของนายวิทูลมานะนิยมไทยเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายปลูกทุเรียนและเงาะบนพื้นที่90ไร่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากลุ่มบริหารการใช้น้ำระบบท่อส่งน้ำบ้านชำตาเรืองและเป็นผู้ผลักดันการใช้พลังงานจากระบบโซลาร์เซลล์ในการสูบน้ำเพื่อส่งน้ำไปยังแปลงเกษตรกรซึ่งในอนาคตทางกลุ่มบริหารการใช้น้ำมีแผนที่จะพัฒนาระบบโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ในระบบส่งน้ำต่อไปองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะเดินทางไปยังทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครซึ่งมีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องขังโทษระหว่างพิจารณาถึงตลอดชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายจำนวน 5,247 ราย
ื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังคดียาเสพติดอันที่โครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพหลักสูตร6เดือนซึ่งเป็นหลักสูตรที่มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังที่เหลืออายุโทษไม่เกิน2ปีได้ฝึกทักษะอาชีพด้วยการลงมือปฏิบัติจริงเสริมทักษะชีวิตและวิธีคิดวิเคราะห์รับมือและแก้ไขปัญหาโดยไม่กลับไปพึ่งยาเสพติดอีกเป็นการเพิ่มโอกาสให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างปกติสุขโดยมีครอบครัวชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบำบัดฟื้นฟูมีเรือนจำ12แห่งนำร่องทันทสถานบำบัดพิเศษกลางได้จัดสถานที่เพื่อเป็นที่ฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังได้ฝึกอาชีพและลงมือปฏิบัติจริงก่อนออกไปใช้ชีวิตภายนอกซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเข้าไปใช้บริการได้เช่นร้าน Chance and Change Cafe by ทันทสถานบำบัดพิเศษกลางสถานฝึกอาชีพทักษะวิชาชีพบาริสต้าการทำอาหารรวมทั้งงานบริการและการจัดเลี้ยงแบบมืออาชีพและเป็นสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มกาแฟสดเบเกอรี่รวมทั้งอาหารคาวหวานช่างตัดผมโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้าไปฝึกอบรมให้บริการแก่บุคคลทั่วไปรวมทั้งผู้ต้องขังและเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษยังมีสถานประกอบการรองรับในการเข้าทำงานด้วย

การฝึกให้ไลฟ์ขายของด้วยการบันทึกเทปและงานศิลปะ Present Contemporary Art ผลงานศิลปะของผู้ต้องขังที่จะนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นทุนให้แก่ผู้ต้องขังต่อไปนอกจากนี้มีการเย็บปักถักร้อยการทำดอกไม้ประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนังทั้งนี้ตั้งแต่ปี2568ทันทสถานบำบัดพิเศษกลางได้อบรมผู้ต้องขังแล้วจำนวน2รุ่นรวม125รายซึ่งผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไปมีงานทำและประกอบธุรกิจส่วนตัวในอาชีพต่างๆเช่นร้านกาแฟช่างตัดผมและร้านเบเกอรี่สำหรับโครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพเพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้ต้องขังตามหลักมนุษยธรรมเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอันจะนำไปสู่การมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนและอยู่ในสังคมได้ปกติสุข องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อโรงเรียนในฝันของฉันของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาวันนี้ที่ห้องประชุมจันเกษมหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อโรงเรียนในฝันของฉันซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและกองทัพเรือจัดขึ้นระหว่างวันที่69พฤษภาคม2569ภายใต้แนวคิดราชประชาก้าวไกลเรียนอย่างมีความสุขมีงานทำมีอาชีพที่ดีเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันโดยมีผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวเข้าร่วมจำนวน409คนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2506ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระราชทานแนวทางในการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยให้เป็นระบบรวดเร็วไม่ซ้ำซ้อนได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เช่นสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยในเบื้องต้นเพื่อบรรเทาทุกข์และบำรุงขวัญกำลังใจโดยเฉพาะด้านการศึกษาซึ่งมีการมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติและเด็กด้อยโอกาสให้สามารถมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตในงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท SPCG จำกัดมหาชนและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตราตรการคุณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโมลีโลกยารามวัดปากน้ำวัดชัยพฤกษ์สมาลากรุงเทพมหานครวัดเจดีขาวจังหวัดลำพูนวัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการและวัดสังขานุภาพจังหวัดกำแพงเพชรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิรภาวนาภิรัตวัตตะโกแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องสิบปะกถาว่าด้วยศิลปะสามารถจำแนกเป็น2ประการคือศิลปะของบรรพชิตและศิลปะของคฤหัสถ์โดยการฝึกปรือหรือสั่งสมความเป็นช่าง3ประการได้แก่ช่างทำคือฝึกฝนมีฝีมือจนชำนิชำนาญก็เกิดผลงานผลิตภัณฑ์ที่เป็น

ูปธรรมสวยสดงดงามช่างพูดคือฉลาดพูดฉลาดเจรจาพูดถ้อยคำที่ไพเราะเหมาะสมประกอบด้วยเนื้อหาสาระไม่ยั่วให้หมองหมางไม่เย้าให้แก่งแย่งและช่างคิดเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะหักห้ามความคิดฝ่ายชั่วน้อมนำให้ตั้งตัวอยู่ในความคิดฝ่ายดีรวมถึงการเป็นผู้มีความคิดริเริ่มและบุกเบิกนำความรู้เดิมมาเสริมสร้างความรู้ใหม่ผสมกันเป็นชุดความคิดที่ล้ำและร่วมสมัยผู้ใดเมื่อประกอบศิลปะพร้อมมูลสมบูรณ์ด้วยองคุณสามข้างต้นแล้วยังเห็นว่าศิลปะที่ตนประกอบก็จะเป็นกิจการที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีสุจริตซื่อตรงอยู่ในกรอบของสัมมาอาชีวะก็ย่อมจะน้อมนำมงคลให้เกิดประโยชน์โสติผลแก่ตนประเทศชาติและพระศาสนาอย่างหาที่สุดมิได้เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติบริษัทพีเจนอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวอุบลลักษณ์ธรรมะและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางปรือวัดแหลมมะขามวัดวิเวกวรารามจังหวัดตราดวัดพญาภูวัดบุญยืนวัดธงน้อยจังหวัดน่านวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครและวัดดอนว่าพิกุลทองจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 กลุ่มบริษัท SC บริษัทกรุงไทยพาณิชย์ประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทแม็กไทยจำกัดและบริษัทเมเจอร์ซินีเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางนานอกวัดบางนาในกรุงเทพมหานครวัดสัตหีบจังหวัดชลบุรีและวัดใหญ่จังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 องค์การขนส่งมวลชนกรุงบริษัทมัลติอินโนเวชั่นเอนจิเนียริ่งจำกัดบริษัทเรนบูดโฮลดิ้งจำกัดบริษัท CTS สตาเลสจำกัดและบริษัทสำนักงาน EY จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thและในวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อนจังหวัดนครพนมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้จังหวัดกำแพงเพชรและอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 ถึง 20:00 และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากพระจอมเกล้าคือใครหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่หรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: เมฆไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่ากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: ที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
6: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: นี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่าก็เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตอนุทูตของประเทศต่างๆ
2: ในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้ววันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
0: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงริเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันสมัยเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวง

0: ที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รู้เมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่ล่ะ

0: ซีรีส์เจาะ DNA หมอซีรีส์ที่พาผู้ชมไปชมการทำงานของหมอในแต่ละสาขาและวันนี้เราจะพาไปรู้จักและชมการทำงานของหมอที่ทำหน้าที่ดูแลระบบการเคลื่อนไหวในร่างกายของเราหมอกระดูก
1: โอ้นี่เราสามารถเห็นกระดูกของคนเราทุกชิ้นเลยนะครับจากหุ่นจำลองแบบนี้แต่วันนี้เราจะรู้จักกระดูกแล้วก็การทำหน้าที่ของแพทย์ทางด้านนี้ให้มากขึ้นนะครับผมอยู่กับหัวหน้าภาควิชาสรีรศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับศาสตราจารย์นายแพทย์พานุพันธ์ทรงเจริญสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ได้พบอาจารย์อีกแล้วนะฮะก่อนอื่นเลยเนี่ยคำชื่อก่อนแล้วกันนะครับจะมีคำว่าสรีรศาสตร์มีออร์โธปิดิกส์แล้วก็มีกายภาพบำบัดสามอย่างอยู่ด้วยกันเลยมีสรีรศาสตร์แปลว่าต้องมีการผ่าตัดนี่แหละ
2: ครับ
1: แต่คำว่าออร์โธปิดิกส์นะครับแปลว่าครับอาจารย์คือกระดูกหรือเปล่าฮะ
2: ออร์โธปิดิกโดยความเข้าใจของคนทั่วไปในปัจจุบันนี้นึกถึงกระดูกและข
1: ้
2: อแต่เราไม่ได้ใช้กระดูกและข้อ
1: นั่นน่ะสิฮะ
2: เพราะว่ามันครอบคลุมมากกว่านั้น
1: นะครับ
2: คือระบบการเคลื่อนไหวทั้งหมดอันประกอบด้วยกระดูกข
1: ้
2: อเส้นเอ็นกล้ามเนื้อเส้นประสาทค
1: ือ
2: เราทำมากกว่านั้นเยอะ
1: ที่ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้รวมหมดเลย
2: ครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้ทับศัพท์อ๋อ
1: รากศัพท์จริงคืออะไรฮะออโทปิดิกซ์นี่แปลว่าอะไร
2: มีหลายความหมายที่มีการโพสต์กันหรือมีการกล่าวถึงนะ
1: ครับ
2: แต่อันที่กล่าวกันถึงมากที่สุดก็คือภาษากรีกรากศัพท์
1: ค
2: ือออโทกับปิดิกออโทแปลว่าตรงนะครับ แล้วปิดิกรากศัพท์ก็คือเด็ก
1: เด็กเหรอฮะ
2: ครับ
1: ตรงกับเด็ก
2: ตรงครับเด็กตรง
1: ทำไมใช้สองคำ
2: เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเชื่อว่าการรักษาโรคกระดูกส่วนที่ยากที่สุดในสมัยโบราณตั้งแต่สมัยกรีกคือการจัดกระดูกสันหลังของเด็กที่เป็นโรคหลังคดให้ตรงซึ่งการใช้เครื่องดาม
1: อย่างนี้ฮะส่วนตรงนี้เหรอฮะ
2: ครับกระดูกสันหลังที่คดนะฮะ
1: อ๋อ
2: แล้วก็จัดให้ตรงโดยการดัด
1: โดยการดัดซึ่งสมัยก่อนยากมาก
2: ครับ
1: ท้าทายมากใช่ไหม
2: ครับ
1: อ๋อ
2: ก็เลยใช้รากศัพท์นี้ตลอดมา
1: ครับ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราก็ได้ยินมาตลอดเลยออโทปิดิกส์ออโทปิดิกส์จนความเข้าใจคือว่าเนี่ยแปลว่ากระดูกเท่านั้น
2: ครับ
1: แต่จริงๆมาจากตรงกับเด็ก
2: ครับ
1: นะฮะก็เลยเป็นคล้ายกันแล้วก็อีกคำหนึ่งที่มีก็คือคำว่ากายภาพบำบัด
2: ครับ
1: ส่วนนี้ก็สำคัญมาก
2: สำคัญมากเพราะว่าการที่เรารักษากระดูกนอกจากการใช้การผ่าตัดใช้การเข้าเฝือกการดัดแล้วถ้าทำแต่เพียงอย่างนั้นอย่างเดียวการเคลื่อนไหวก็ทำไม่ได้เพราะว่าไปใส่โลหะหรือใส่เฝือกจะทำให้ข้อยึด
1: นิ้วยึดไว้
2: ครับไม่ได้ขยับนานๆก็ขยับไม่ได้รูปร่างอาจจะดีแต่ใช้งานไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นกายภาพบำบัดนี้มีความสำคัญในกระบวนการรักษาว่าที่จริงแล้วอาจจะสำคัญครึ่งหนึ่งของออร์โธปิดิกส์เลยก็ได
1: ้อ๋อเหรอฮะประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับ
2: ในส่วนของการบริการของสัญญาศาสตร์ออร์โธปิดิกส์นะฮะแล้วก็แบ่งเป็นห้องตรวจผู้ป่วยนอก
1: ครับ
2: ห้องติดตามผลการรักษานี่ก็หมายถึงว่าพวกที่เราผ่าไปแล้วเข้าเฝือกไปแล้วต้องมีการเปลี่ยนเฝือกต้องมีการมาทำแผลนะครับก็เป็นส่วนที่2ส่วนที่3ก็ส่วนของกายภาพบำบัดส่วนที่4ก็คือกีฬาเวชศาสตร์
1: คร
2: ับ เป็นคลินิกกีฬาซึ่งแยกออกไปโดยเฉพาะ
1: อันนี้คือออกให้ร่างกายแข็งแรง
2: ครับซึ่งจะมีเครื่องฟิตเนสเครื่องอะไรต่อมีอะไรอันที่5ก็เป็นศูนย์เนื้อเยื่อชีวภาพ
1: คืออะไรฮะ
2: เป็นธนาคารเก็บกระดูกจากผู้บริจาคและเนื้อเยื่อนี่ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว
1: ครับครบยังฮะ
2: จริงๆแล้วถ้าจะนับอีกอันเรามีแยกอีกอันที่เป็นบริการพิเศษ
1: ครับ
2: คือศูนย์ผู้บาดเจ็บของกระดูกสันหลังซึ่งเป็นศูนย์เดียวเท่าที่ทราบในปัจจุบันของประเทศไทย
1: ต้องแยกออกไป
2: ครับที่เป็นการบริการโดยเฉพาะ
1: งั้นเดี๋ยววันนี้จะเห็นการทำงานของหมอออโธที่เราเรียกว่าหมอออโธคิดว่าดูกระดูกอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วงานครอบคลุมเยอะมากนะครับ เดี๋ยวไปดูกันครับที่กำลังทำงานอยู่นี่คือคุณหมอ
2: ใช่ครับเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญกระดูกครับเป็นอาจารย์หมอผ่าตัดเหมือนกัน
1: ครับ
2: เป็นสัญญาแพทย์ออร์โธปิดิกส์ผู้หญิง
1: แพทย์ทุกคนที่มาเรียนด้านนี้จะต้องทำได้หมดไหมฮะอาจารย์ทุกคนจะต้องมาเรียนทุกด้านจะต้องผ่าด้วยยังเข้าเฝือกเป็นทำกายภาพบำบัดได้
2: ถูกต้องครับต้องมีความรู้ทั้งหมด
1: ทั้งหมดนะ
2: ครับใช้เวลา4ปี
1: 4ปีนะครับ
2: ครับ
1: แต่นี้ถ้าใครจะเชี่ยวชาญไปด้านไหนใครจะผ่าอย่างเดียวหรือว่า
2: เราจะแบ่งตามส่วนของอวัยวะมากกว่าเช่นอาจารย์ธีรจิตนี่จะเชี่ยวชาญทางเด็กโรคกระดูกเด็ก
1: ครับ
2: นะครับส่วนอาจารย์ท่านอื่นเนี่ยจะเป็นผู้เชี่ยวชาญกระดูกสันหลังจะมีผู้เชี่ยวชาญการเปลี่ยนข้อสะโพกและข้อเข่ามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านมือและก็แขนม
1: ี
2: ผู้เชี่ยวชาญทางเท้า
1: อ๋อ
2: ครับ
1: แยกเป็นส่วนอวัยวะ
2: ส่วนครับ
1: ครับแต่จริงๆถ้าทำได้หมดไหมรู้หมดไหมก็ต้อง
2: รู้หมดต้องรู้หมดนั่นคือเรียน4ปี
1: ครับ
2: รู้หมดเป็นสัญญาแพทย์ออร์โธปิดิกทั่วไป
1: ครับ
2: แต่จะเป็นสัญญาแพทย์ออร์โธปิดิกเฉพาะเด็ก ก็ต้องมาเรียนต่อเพิ่มเติม
1: อีกนะฮะ
2: อีกครับ
1: คือหน้าที่ของแพทย์หรือว่าเจ้าหน้าที่ทางด้านนี้เนี่ยถ้าเราไม่รู้เราคิดว่าก็คงจะเอาขาหักมาต่อกระดูกก็เข้าเฝือกหรือว่ารักษามีปวดเปิดอะไรอย่างนี้แต่จริงที่ซับซ้อนก็มีอยู่เยอะใช่ไห
2: มมากครับมีมาก
1: เช่นไหนบ้างครับอาจารย์ที่ซับซ้อนมากๆที่คนทั่วไปจะนึกไม่ออกนึกไม่ถึง
2: คนไข้บางคนมีความพิการจากการที่กระดูกหักหรือเป็นมาแต่กำเนิดขาสั้นข้างยาวข้างในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถยืดขาที่สั้นให้ยาวได้โดยอุปกรณ์โดยการผ่าตัดเราจะต้องมีอุปกรณ์ขาภายนอกแล้วก็ยืดขาที่สั้นข้างยาวข้างให้เท่ากันได
1: ้ค่อยๆยืดไป
2: ใช่ครับค่อยๆยืดไป
1: ถ้ามาสั้นข้างยาวข้างยืดให้เท่ากัน
2: ใช่ครับคือสมัยก่อนมีแต่ตัดข้างที่ยาวให้สั้
1: น
2: เดี๋ยวนี้เรายืดข้างที่สั้นให้ยาวไปได้
1: อ๋อเดี๋ยวนี้ด้วยความทันสมัยของการรักษาเนี่ยใช้ยืดเอา
2: ใช่ครับ
1: แต่ก่อนตัดหดลงนะเดี๋ยวยืดให้สมมติว่าถ้าอยากยืดทั้งสองข้างเป็นไปได้ไหม
2: เป็นไปได้ในเด็กที่เตี้ยผิดปกติพวกนี้ทำได้
1: โอ้นี่คืออะไรครับอาจารย
2: ์ก็เป็นเครื่องยึดกระดูกภายนอกแต่ในกรณีนี้เป็นเครื่องยืดกระดูก
1: ยืดเหรอฮะ
2: ครับเรามีการผ่าตัดอาจารย์หมอกมลพรเป็นผู้เชี่ยวชาญทางกระดูกเด็ก
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: ครับอาจารย
1: ์ฮะนี่กำลังยืดกระดูกน้องเหรอฮะ
3: กำล
1: ัง
3: จะหดน้องเป็นโรคอะไร
2: โรคบราวส์
1: คือ
3: กระดูกหน้าแข้งด้านบนเขาไม่โต
1: กระดูกหน้าแข้งด้านบนไม่โต
3: ด้านในเลยด้านนอกโตทำให้ขาโก่ง
1: อ๋อขาโก่งนะฮะ
3: ผ่าตัดให้กระดูกหน้าแข้งเนี่ยเกยออกไปให้เหมือนปกติ
1: ครับ
3: แล้วก็พอขามันไม่ค่อยโตด้านในมันก็เลยสั้น
1: ครับ
3: ก็เลยจะยืดขา
1: ต้องยืดขาเครื่องนี้จะช่วยยืดยังไงครับอาจารย์ครับ
2: จะเห็นว่ามีสกรูมีเกลียว
1: ครับ
2: การไขเกลียวพวกนี้จะเป็นการปรับแต่งทั้งความยาวและทั้งมุมของกระดูกเช่นกระดูกตรงจะปรับให้เฉียงเข้าเฉียงออกก็ได้โดยการไขแต่ละข้างไม่ให้เท่ากัน
1: เหมือนกับค่อยๆดัดค่อยๆดัด
2: ถูกต้อง
1: ยืดก็คือ
2: ครับวันละมิลลิเมตร
1: อ๋อวันละมิลลิเมตร
3: สามระยะแรกเราตัดกระดูกก่อน
1: ฮะตัดกระดูกก่อน
3: สองแล้วก็ค่อยๆยืดไป
1: ฮะแล้วพอยืดไปไอ้ที่ตัดไปก็ห่างออกสิครับ
3: ห่างออกแต่มันจะมีกระดูกงอก
1: แล้วก็งอกไปต่อกัน
3: หนึ่งมิลต่อวันมันจะงอกได้โดยไม่ต้องไปผ่าตัดเพิ่ม
1: อ๋อหนึ่งมิลต่อวันนี่กระดูกงอกทันใช่ไหมฮะ
3: เราต้องรอสักอาทิตย์ไม่เกิน2
1: งั้นผมอยากขายาวอีกสัก5เซนผมก็คูณไปเลยได้ไหมครับ
3: ที่นิยม
1: แต่ไม่นิยมนะไปมาหาอาจารย์แล้วใส่อย่างนี้อาจารย์ทำให้ไหม
3: แต่มักจะเป็นถ้าเรานิยมขาสั้นยาวต่างกันมากกว่า
1: ที่จะทำให้ใช่ไหม
3: เพราะว่าบางทีมีผลแทรกซ้อน
1: ทำ
3: ให้เขากลัวเช่นการติดเชื้ออ
1: ๋อฮะครับแต่อย่างนี้คือ
3: ประเทศอาจจะทำ
1: ครับอันนี้คือเรื่องความสวยงามความหล่อสวยอะไรว่าไปแต่นี่เพื่อการรักษาใช่ไหมอาจารย์ที่เราทำเป็นการรักษานะ
4: เป็นโรคดีไหมโรครักษาที่ศรีราช
5: ด
4: ี
5: ค่ะ
4: การใจดีไหมโรค
5: ใจด
1: ี
5: ค
1: ่
5: ะ
1: โอ้โหเป๊ะเลยนะฮะ
4: จากเป็นโรคอะไรโรค
5: โรคเบาค่ะ
3: นะครับรู้จักโรคเราเป็นหน้าที่ของแพทย์ต้องอธิบาย
1: ครับ
3: มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนไข
1: ้อย่างนี้รักษามานานแค่ไหนแล้วครับ
5: รักษาตั้งแต่รอดเยอะ2ขวบ
1: กี่ขวบนะ2ขวบ
3: โรคเราเนี่ยถ้าเกิดรักษาบางทีก็จะเป็นซ้ำเนื่องจากตรงด้านในเนี่ยหยุดโตไปครับพอเราติดตามรักษาหายแล้วบางทีก็จะโก่งใหม่ด้วยซ้ำใหม
1: ่
3: จนพออายุเกิน14มันถึงจะปัญหาหมด
1: จะเริ่มนิ่งครับงั้นเชิญอาจารย์ทำงาน
3: ที่เจอมากขึ้นในปัจจุบัน
1: นะฮะเด็กเป็นเยอะ
3: เด็กอ้วนเด็กอ้วนขึ้น
1: น้องก็ดูไม่อ้วนนะ
3: บางคน
1: หรือเคยอ้วน
3: เด็กอ้วน
1: เคยอ้วนเหรอตอนนี้อะไรต้องผอมแล้วหุ่นดีแล้วเชิญอาจารย์เลยครับ

0: อุ้ยอาจารย์ครับนี่คนไข้ตัวน้อยเหรอฮะ
1: ครับ
0: อายุเท่าไหร่ครับวันนี้
2: 28 วัน
0: เองนี่มีปัญหาเรื่องเกี่ยว
1: ข้อสะโพกครับ
0: ข้อสะโพกอ
1: าจารย์พิรจิต
0: ข้อสะโพกสวัสดีครับอาจารย์คุณแม่สวัสดีนะครับยังไงฮะต้องรักษา
2: ข้อสะโพกเขาหลวมค่ะเคลื่อนอันนี้ก็จะหมอเด็กจะเช็คตั้งแต่หลังคลอดแล้วก็จะส่งมาให้ทางเราถ้าทิ้งไว้สะโพกก็จากหลวมก็จะหลุดก
0: ็
2: จะเป็นการใส่เอี๊ยมอย่างเงี้ยนะคะ
0: ใส่เอี๊ยมนี่คือช่วยยังไงนะครับอาจารย์
2: ช่วยให้สะโพกกลางเสร็จแล้วมันก็จะเข้าเบ้าไป
1: ตัวเบ้าจะฟอร์มไม่สมบูรณ
0: ์
1: การที่เราพยายามจับให้ข้อสะโพกที่หลวมอยู่เนี่ยอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่จะทำให้การสร้างกระดูกเบ้าทำได้ดีขึ้นแล้วเบ้านั้นก็จะเป็นเบ้าที่ cover
0: ครับ
1: หรือคลุ
0: ม
1: ข้อสะโพกได
0: ้
1: พอไปก็ไม่หลุด
0: อ๋อพอเข้าที่ปุ๊บพอทุกอย่างเข้าที่สมบูรณ์สร้างกระดูกคราวนี้ก็ไม่เคลื่อนไม่ขยับอะไรอย่างเงี้ยแล้ว
2: ออกได
0: ้ออกได้วันนี้จะมาทำอะไรฮะ
2: ว
0: ัน
2: นี้เขามาเช็คว่าแน่นดีหรือยัง
0: เหรอฮะ
2: ก็อาจจะต้องใส่อีก3 อาทิตย์แล
0: ้
2: วก็
0: เร
2: ียบร้อยดี
0: อ๋อ
2: ด
0: ี
2: ข
0: ึ้
2: นมาก
0: เหรอฮะดูน้องก็ยิ้มแย้มนะไม่ได้รู้สึกแบบ
2: จะเห็นว่าสะโพกด้านนี้จะกางได้สุดด้านที่ปกติแต
0: ่
2: ด้านนี้ก็จะกางได้แค่นี้เพราะว่ามันยังค้างกันอยู
0: ่ครับผม
2: แต่ถ้าเกิดว่าเรามาเช็คคราวหน้าเนี่ยสะโพกที่สุดแบบนี้ก็น่าจะเอาออกได้
0: อ๋อ
2: แต่ว่าเข้าเบ้าดี
0: ครับผมโอ้ที่แรกความเข้าใจคือนึกว่าเรื่องกระดูกเรื่องอะไรเนี่ยผู้สูงอายุมันจะเป็นเยอะเป็นตั้งแต่เพิ่งเกิดมา20 กว่าวันก็เป็นแล้ว
1: ครับ28 วันก็เป็นได
0: ้เป็นได
1: ้จริงๆสมัยใหม่นี้รักษาตั้งแต่อยู่ในมดลูกเลยนะครับ
0: ฮะเหรอฮะ
1: เจาะเข้าไปรักษาตั้งแต่ในมดลูกเลย
0: ดูว่าเป็นอะไรมีปัญหาอะไรไหมเงี้ยนะ
1: ถ้าเอ็กซเรย์ถ้าอัลตราซาวด์แล้วพบความผิดปกติบ่อยครั้งในประเทศเรายังไม่ได้ทำนะคร
0: ับ
1: แต่ในต่างประเทศเริ่มรักษาตั้งแต่อยู่ในมดลูกก็มี
0: โอ้โหนี่เป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่อยู่ในบริเวณห้องใกล้ๆกันอันนี้เป็นการกำลังจะ
1: ตัดเฟือก
0: ตัดเฟือก
1: ใช้อุปกรณ์ตัดเฟือกซึ่งเป็นเลื่อยนะครับแต่ว่าเลื่อยเนี่ยจะไม่หมุนเหมือนเลื่อยในลักษณะอื่นเลื่อยลักษณะอื่นจะหมุนแบบนี
0: ้ครับใบมีดจะไม่เหมือนทั่วไป
1: ครับใบมีดจะไม่ได้หมุนนะครับจะสั่นเฉยๆ
0: แค่นี
1: ้ครับประกอบกับใต้เฟือกพลาสติกนี้มีสำลีรองเฟือกเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเข้าเนื้อน้อยมากหรือเกือบไม่มีเลยและประกอบกับมีอุปกรณ์กันด้วยมันจะไม่เข้าลึกเกินไป
0: ครับผมเหมือนตั้งระยะได้ว่าจะลึกแค่ไหน
1: ใช่ครับแต่ว่าเสียงก็ดูน่ากลัวบางทีถ้าเป็นเด็กเล็กจะร้องเด็กโตก็ร้องเหมือนกันหรือเปล่าไม่ร้องนะฮะ
0: เดี๋ยวเราจะลองดูนะครับ

0: จะเห็นว่ามีสำลีรองเฝือกอยู่ด้านในนะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะถูกเนื้อเนี่ยน้อยมาก
1: อาจารย์ครับหน้าที่ของการตัดเฝือกเนี่ยนี่
0: เป็นเจ้าหน้าที่
1: เป็นเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วคุณหมอที่เรียนด้านออโถนี่
0: ต้องเรียนหมดนะครับต้องทำ
1: ตัดเป็นไหม
0: ตั้งแต่เข้าเฝือกตัดเฝือกทำแผลต้องทำเป็นหมด
1: ทำได้หมด
0: แต่น้องนี่เข้ามาช่วยเพื่อแบ่งเบาภาระเพราะว่าแพทย์ก็มีหน้าที่ดูคนไข้อีกเยอะดังนั้นงานอะไรที่เจ้าหน้าที่ช่วยได้น้องเขาก็มาช่วยนะครับ

0: ันนี้เป็นส่วนที่เราให้บริการของการทำ
1: ก็จะมีอุปกรณ์หลายอย่างนะฮะจะมีการถ้าจะพูดถึงการนวดก็มีการนวดมีการกระตุ้นไฟฟ้ามีการใช้เครื่องอัลตราซาวด
0: ์
1: มีการใช้เครื่องดึงที่เรียกว่า traction มีการใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในการเคลื่อนไหวของข้อในกรณีที่ข้อตึงนะครับซึ่งลักษณะนี้ก็เป็นลักษณะที่ค่อนข้างพิเศษของเราละนะครับ
0: เครื่องมือแต่ละเครื่องเนี่ยก็ใช้คนละอาการที่ต่างกันของคนไข้แต่ละคนอย่างเครื่องนี้หน้าตา
1: เครื่องนี้เป็นเครื่องค่อนข้างพิเศษครับที่เราเรียกว่าเครื่อง desensitization ในคนไข้ที่มีการบาดเจ็บของเส้นประสาทเมื่อเราต่อเส้นประสาทและความรู้สึกกลับมาไม่ปกติ
0: ครับ
1: เช่นเรามีความรู้สึกแตกต่างกันเช่นความรู้สึกร้อนหนาวความรู้สึกสัมผัสความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกต่อการสั่นสะเทือนปลายประสาทพวกนี้เหมือนสายโทรศัพท์ที่ปนกันอยู่ในสายใหญ
0: ่ๆ
1: พอเวลาเราต่อกันเนี่ยอาจจะมีการสลับสาย
0: อ้าวเหรอฮะ
1: เพราะฉะนั้น
0: ยังไงฮะไอ้ที่ควรจะร้อนกลับไปหนาวไอ้ควร
1: ที่ที่ร้อนบางทีเราไปสัมผัสของร้อนแต่เรารู้สึกว่าร
0: ู้สึกเย็นเงี้ย
1: เป็นความรู้สึกสัมผัส
0: แต่ไม่ร้อน
1: ไม่ร้อนซึ่งนี่อันตรายเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ใช
1: ่หรือว่าไปสัมผัสธรรมดาแล้วบอกโอ๊ยตายอันนี้ร้อน
0: อ
1: ันนี้เป็นเครื่องช่วยรักษาในอาการพวกนี้นะครับ
0: แล้วยังไงฮะ
1: เอามือใส่เข้าไปครับ
0: มือใส่เข้าไป
1: มือใส่เข้าไปจะเห็นว่าเหมือนกับเป็นขี้เลื่อยอัน
0: นี้คือ
1: ขี้เลื่อยใส่ได้เลย
0: ใช่ใช่ดูเหมือนขี้เลื่อยผงอะไร
1: ครับ
0: ลองใส่นะฮะ
1: ครับใส่เข้าไปเลย
0: แล้วออกมาจะรู้สึกปกติไหม
1: ปกติ
0: เอามือใส่เข้าไปนะ
1: ครับ
0: ตรงผ้านี่แหละครับ
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้เขาเริ่มเดินเครื่องแล้วนะครับความรู้สึกหรือว่าสัมผัสอะไรตรงนี้จะผมรู้สึกอุ่น
1: ๆครับ
0: แล้วก็ตรงมือเนี่ยมันเหมือนมีผงอะไรที่ปั่นให้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยฮะเป็นขี้เลื่อยใช
1: ่ไหมใช่ครับ
0: ขี้เลื่อยอุ่นๆเนี่ยจะช่วยยังไงครับอาจารย
1: ์อย่างที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อกี้ความรู้สึกของคนเราแบ่งแยกย่อยเป็นหลายอย่างเป็นความรู้สึกสัมผัสเป็นความรู้สึกอุณหภูมิเป็นความรู้สึกการสั่นไหวเป็นความรู้สึกเจ็บปวดในผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บเส้นประสาทและมีการต่อเราต้องการกระตุ้นปลายประสาทที่รับความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ความรู้สึกละเอียดความรู้สึกร้อนเย็นความรู้สึกสั่นสะเทือนอันนี้ก็เป็นการฝึกลักษณะหนึ่งจะเรียกว่าเป็นสปามือแบบทางการแพทย์ก็ได้นะครับ
0: รู้สึกถ้าคนปกติคงรู้สึกสบายดีนะแล้วก็จะมีการสั่นสะเทือนอยู่นิดหน่อยอุ่นด้วยแล้วก็การที่ขี้เลื่อยถูกปั่นเนี่ยก็เหมือนมีการขยับอยู่ตลอดเวลาด้วย
1: ครับ
0: นะฮะอ๋ออย่างนี้กระตุ้นได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: กระตุ้นระบบสัมผัสของเราให้ดีขึ้น
1: ปลายประสาทที่รับความรู้สึก
0: ปลายประสาทที่รับความรู้สึก
1: ที่รับความรู้สึก
0: เครื่องแบบนี้นี่มีทั่วไป
1: ไม่มีครับเป็นเฉพาะพิเศษในหน่วยที่มีการรักษาการบาดเจ็บของเส้นประสาทซึ่งทางศิริราชเองก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ส่วนหนึ่งถึงได้มีเครื่องอุปกรณ์พิเศษแบบนี
0: ้แปลกดีอาจารย์ครับเครื่องนี้นี่ช่วยยกแขนของเราขึ้นฮะ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวชื่อย่อคือ CPM Continuous Passive Motion หมายถึงว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยการเคลื่อนไหวโดยที่คนไข้ไม่ต้องออกแรงเองเพราะต้องไข้ออกแรงเองแล้วคนไข้จะเจ
0: ็บ
1: เราก็เลยใช้เครื่องช่วยพยุงให
0: ้แค่วางมือไว้เฉยแล้วเครื่องก็ยกเอาขึ้นแล้วก็ปล่อยลงโดยเครื่องนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่าต้องมีปัญหาช่วงนี้สิครับ
1: ใช่ครับเครื่อง CPM นี้ใช้กับข้อไหล่ข้อศอกแล้วเรามี CPM ของข้อมือด้วยแต
0: ่
1: เครื่องนี้เครื่องนี้เฉพาะไหล่นะครับ
0: คือสำหรับการที่เรานำมาใช้เนี่ยเป็นการใช้เฉพาะส่วน
1: ใช่ครับ
0: อย่างเช่นตรงนี้ตอนนี้ไหล่ถ้าเกิดตรงข้อศอกเนี่ย
1: ก็จะมีอีกเครื่องนึงแต่เครื่องนี้ก็ปรับให้เป็นข้อศอกได้ อันนี้ปรับเป็นไหล่กับศอกได้นะครับแต่ส่วนมือจะมีเครื่องพิเศษส่วนเข่าก็จะมีเครื่องพิเศษอีก
0: แยกไปแต่ละช
1: ิ้
0: น
1: แยกไปแต่ละชิ้นเลยครับ
0: คนที่จะมีปัญหาแบบนี้เนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างครับ
1: ไหลติดในคนสูงอายุหรือบางทีก็เป็นในคนที่ไม่ใช่สูงอายุก็คือพวกนักกีฬาหรือใช้งานเยอะในผู้สูงอายุก็คือบางทีหิ้วของหนัก
0: ครับ
1: หรือบางทีไม่ทันระวังไปตัดต้นไม
0: ้
1: ตัดต้นไม้ 2-3 ทีเกิดเอ็นอักเสบไหลยืดขยับไม่ได้ก็ใช้เครื่องนี้ช่วยร่วมกับการใช้ยารักษา
0: เพราะถ้าไปขยับเองคราวนี้จะเจ็บ
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่มาใช้เครื่องนี้ช่วยมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะ
1: ก็ต้องใช้คนดัดตอนนี้ใช้คนดัดปริมาณคนไข้ในปัจจุบันนี่เยอะมากใช้คนไม่ไหวแ
0: ล้วก็เผื่อคนดัดไปดัดมาคนจะยึดข้อเครื่องจะยึดจะเจ็บเองอะไรเง
1: ี้
0: ยเพราะคนไข้เยอะเรื่องมาใช้เครื่องเนี่ย
1: ครับแล้วเครื่องนี้สมูทกว่าเยอะตั้งความเร็วความช้าได้แล้ว
0: ค
1: นไข้รู้สึกเจ็บแล้วตั้งให้ช้ากว่านี้อีกก็ได
0: ้
1: คนไข้ทำได้หลายครั้งด้วยใช้เวลาได้นานด้วย

0: ท่าที่ดูครับผู้ป่วยในห้องนี้มันจะเป็นผู้สูงอายุมากกว่า
1: ครับ
0: มีปัญหาด้านกระดูกหรือว่ากล้ามเนื้อการเจ็บปวดอะไรนี้เยอะกว่านะ
1: ครับ
0: ในตอนนี
1: ้คือประเทศเราก็พัฒนามาระดับหนึ่งแล้วแปลว่าการรักษาการให้การรักษาเบื้องต้นของคนไข้เนี่ยดี
0: ค
1: นไข้อายุยาวขึ้นเป็นสังคมผู้สูงอายุเหมือนประเทศที่เริ่มจะพัฒนาแล้วเพราะฉะนั้นไข้กลุ่มนี้ก็จะมีการเจ็บปวดตึงก็จะต้องมีการรักษาทางกายภาพบำบัดร่วมกับการให้ยาหรือรักษาในลักษณะอื่น
0: ครับงั้นพูดถึงการรักษาด้วยกายภาพบำบัดเนี่ยสำหรับสาขานี้เนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่
1: ส่วนที่สำคัญ
0: สำคัญถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของการให้บริการเนี่ยอยู่สักกี่เปอร์เซ็นต
1: ์เกือบจะครึ่งหนึ่งเลยครับ
0: เกือบจะครึ่งหนึ่งเลย
1: ใช่
0: ทั้งหมดนี่ใช่ไหมที่เราดูทั้งสองห้อง
1: ใช่ครับมีคนไข้กายภาพบำบัดปีนึงประมาณ 80,000 คนนะฮะ
0: โอ้โห
1: เยอะมาก
0: เหรอฮะ
1: ครับ
0: 80,000 คน
1: ฮะ
0: ทั้งนั้นก็ต้องใช้บุคลากร
1: มหาศาลมหาศาลเป็นร้อยครับ
0: ครับที่ดูมีคุณหมอ
1: ครับ
0: หมอออร์โถหมอกระดูกหมอกายภาพบำบัดเนี่ยแล้วก็จากนั้นต้องทำงานกับ
1: มีนักกายภาพบำบัดผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
0: และผู้ช่วยของนักกายภาพบำบัด
1: ครับและบุคลากรสายสนับสนุนอื่น
0: ๆ
1: คอยเรียกคนไข้คอยจัดคิวคนไข้อะไรพวกนี้ครับ
0: ต้องทำงานร่วมกันยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
1: โดยรวมแพทย์ก็จะตรวจพอตรวจเสร็จก็อาจจะให้การรักษาโดยให้ยาโดยการผ่าตัดหลังจากนั้นหรือพร้อมๆกันให้ยาไปพร้อมกายภาพบำบัดหรือผ่าตัดเสร็จแล้วมากายภาพบำบัดหร
0: ือ
1: ในบางครั้งอาจจะต้องกายภาพบำบัดก่อนผ่าเสร็จแล้วกายภาพบำบัดอีกเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามีอยู่ตลอดกายภาพบำบัดอยู่กับเราตลอดเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพที่สำคัญมากๆคือถ้าไม่มีเขาทั้งเราและคนไข้อาจจะไม่มีความสุขเท่านี
0: ้ครับผมใช่เพราะว่าคนที่ดูแลใกล้ชิดจริงๆแล้วก็ในแต่ละจุดเนี่ยที่เป็นนักกายภาพบำบัดและผู้ช่วย
1: ครับ

0: นี่ก็อีกงานหนึ่งของหมออโถใช่ไหมครับ
1: คือ
0: ต้องรู้ด้านผ่าตัด
1: ครับชื่อแรก
0: ครับ
1: ของภาควิชา
0: สัญญศาสตร
1: ์ครับคือการผ่าตัด
0: ครับการผ่าตัดนี่ถือว่าเป็นส่วนการรักษาที่สำคัญมากขนาดไหนครับของโรคเกี่ยวกับออโธปิดิกส์นะฮะ
1: ผมว่าเกือบครึ่งนะ
0: ครับ
1: เกือบครึ่ง
0: ไม่ถึงครึ่งส่วนใหญ่มักจะต้องมีการผ่าตัดประมาณครึ่งหนึ่ง
1: ครับเกือบครึ่ง
0: ครับอย่างวันนี้ที่เราจะเข้าไปดูห้องนี้กำลังผ่าอะไรครับอาจารย
1: ์ผ่าตัดรักษาโรคกระดูกสันหลังคดครับ
0: อ๋อเหรอฮะในเด็กด้วยไหมฮะ
1: ในเด็กครับ
0: อายุไม่เยอะด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: ตรงกับชื่อเลยนะ
1: ตรงกับชื่อออโธปิดิกคือเด็กตรงทำให้เด็กตรงนะ
0: ให้กระดูกสันหลังที่คดเนี่ยมันตรงเดี๋ยวเข้าไปดูนะว่าคดแบบไหนแล้วจะตรงยังไง
1: ครับ
0: เข้าไปเลยไหมอาจารย์
1: ครับเชิญครับ
0: คดแบบนี้เลยอาจารย
1: ์ครับ
0: คดแบบเหมือนงูเลื้อยเลยนะครับ
1: ครับ
0: โอ้คดมากเลยทีนี้เราต้องแก้ไขยังไงฮะ
1: เราก็ผ่าตัดเข้าไปดัดแล้วใช้อุปกรณ์ยึดดึงกระดูกที่คดให้ตรงขึ้น
0: ครับอย่างนี้ต้องเปิดทั้งหมดเลยไหม
1: ต้องเปิดทั้งหมดครับ
0: ต้องเปิดออก
1: ครับ
0: อุปกรณ์ที่ว่านี่จะยึดยังไงฮะจะดึงยังไง
1: เจาะเข้าไปในกระดูกสันหลังส่วนที่เรียกว่า vertebral body
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เอาเหล็กยึดแล้วก็ยึดทีละข้อนะครับแล้วก็ค่อยดัดข้อที่มันโค้งเนี่ยให้มันตรงขึ้นมีอุปกรณ์บีบดึงบีบแล้วก็ยึดแล้วก็เชื่อมกระดูกที่คดอยู่เนี่ยจัดให้อยู่ในตำแหน่งที่ตรงแล้วก็เชื่อมให้มันแข็งอยู่ในท่านั้นเลย
0: คือทำให้ตรงในครั้งนี้เลยไหมคร
1: ับ
0: หร
1: ือ
0: ต้องค่อยๆตรง
1: ทำให้ตรงในครั้งนี้
0: เปิดนี้ทำให้ตรงเลย
1: ทีเดียวจบเลย
0: พอเรายึดให้มันอยู่ด้วยโลหะ
1: ครับ
0: ที่จะเหมือนกับดามไว้ให้แข็ง
1: ใช่ครับ
0: เพราะอย่างนี้ถือว่าเขาคดเยอะมาก
1: คดเยอะครับ
0: ถ้าเกิดไม่ผ่าตัดเขาจะใช้ชีวิตยังไงฮะเขาจะเป็นยังไง
1: จะคดต่อไปนะครับ แล้วเมื่อคดมากๆนอกจากความไม่สวยงามภายนอกนอกจากร่างกายเตี้ยอาจจะทำให้เกิดการกดของปอดเพราะโพรงปอดเนี่ยมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระดูกสันหลังกับกระดูกซี่โครงซึ่งจะทำให้เกิดการบิดและไปทำให้ปริมาตรของปอดน้อยลงถ้าเป็นมากๆก็ทำให้เกิดโรคทางปอดตามหรือถ้าหลังคดมากจะทำให้ขาสั้นยาวไม่เท่ากันเดินผิดรูปร่างจากปกติไปได้
0: ครับนี่คืออาการที่ท้าทายทางการแพทย์มากๆเมื่อในอดีตใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ที่เป็นชื่อของภาควิชาออโธปิดิก
1: ใช่ครับ
0: แต่ปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นโรคเป็นอาการที่ยากไหมฮะ
1: ก็เป็นอาการที่ยากแต่รักษาได
0: ้
1: ทำให้ดีขึ้นได
0: ้

0: จารย์ครับวันนี้อาจารย์พาผมเดินดูจนทั่วเลยฮะเห็นการทำงานของแพทย์ออร์โธปิดิกส์หรือหมอกระดูกที่เราเรียกกันแล้วก็การทำงานของบุคลากรท่านอื่นๆที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกันได้เยอะเลยนะ
1: คร
0: ับ แล้วก็โรคเกี่ยวกับกระดูกหรือการเคลื่อนไหวร่างกายมันมีอยู่มากนะฮะ
1: ครับไม่ใช่กระดูกอย่างเดียวนะ
0: ครับ
1: ครับระบบการเคลื่อนไหวทั้งหมด
0: ใช่ครับแล้วก็การที่มีแพทย์ทางด้านนี้ทำให้เราใช้ชีวิตได้มีคุณภาพมากขึ้นเมื่อแก่เท่ามาโรคพวกนี้ตามมาเยอะเลยนะฮะแต่ก็จะใช้ชีวิตได้ดีขึ้นครับขอบคุณอาจารย์มากครับ
1: ยินดีครับยินดีครับ

เป็นที่ทราบกันดีว่าในร่างกายของคนเรานั้นมีน้ำเป็นส่วนประกอบมากกว่า 70% ซึ่งน้ำจะถูกเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นส่วนประกอบของเหลวที่อยู่ในร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นเลือดปัสสาวะน้ำตาและอีกมากมายและทั้งหมดก็มีความจำเป็นต่อร่างกายถ้าพูดถึงของเหลวอย่างน้ำเหลืองพอจะนึกออกไหมครับว่ามันจำเป็นอย่างไรและทำหน้าที่อะไรถ้านึกไม่ออกวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับน้ำเหลืองในร่างกายของเราให้ดียิ่งขึ้นครับ

0: อนนี้ผมอยู่ที่ห้องผ่าตัดนะครับของโรงพยาบาลศิริราชนะครับตึกสยามินชั้น4แล้วก็ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ครับอาจารย์นายแพทย์สิริชัยกำเนิดนักตะนะครับผู้ชมครับวันนี้ผมดีใจมากนะครับคืออาจารย์สิริชัยเนี่ยเป็นอาจารย์ที่เรียนกับผมปี1เจอกันที่ศาลายา
1: ใช่ครับ
0: พอจบกันปุ๊บนี่ฉีกแบบนี้ครับผู้ชมความเจริญก็น่าฉีกแบบนี้เลย
1: ไม่ได้ขนาดนั้น
0: ครับคุณยอดมากขออนุญาตเรียกอาจารย์ไก่นะครับ
1: ครับผมยินดีครับยินดีอาจารย์บวยเจอกันอีกทีนึงครับผม
0: ใจตัวเพื่อนมากทีนี้ต้องถามว่าต่อมน้ำเหลืองที่เราเข้าใจกันเนี่ยคือมันเป็นยังไงในร่างกายเพราะตามคนที่ไม่รู้คือต่อมน้ำเหลืองมันจำเป็นกับร่างกายอย่างไรไม่มีได้ไหม
1: จริงๆมันเป็นเรื่องของระบบน้ำเหลืองระบบน้ำเหลืองก็ประกอบด้วยท่อน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองนะครับซึ่งระบบน้ำเหลืองเนี่ยมีประโยชน์สองอย่างระบบน้ำเหลืองคืออันที่หนึ่งคือเรื่องของในตัวของน้ำเหลืองเองเนี่ยมันมีพวกเซลล์พวกฆ่าเชื้ออยู่มีเซลล์ที่ทำเหมือนกับเป็นภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยมันผ่านทางระบบน้ำเหลืองอันที่สองคือระบบน้ำเหลืองเนี่ยมันจะนำพวกสารน้ำในเลือดที่มันเป็นส่วนเกินเนี่ยกลับเข้าสู่ทางหัวใจแล้วก็ไปฟอกขับถ่ายออกทางไตทางปัสสาวะอะไร
0: เอาของเสียไปฟอกไม่ให้ค้างๆอยู่ในร่างกาย
1: เพราะฉะนั้นคือมันก็เป็นหลักๆก็คือมันตัวน้ำเหลืองเองก็คือมันมีทั้งเรื่องของเซลล์ป้องกันการติดเชื้อในร่างกายแล้วก็มีเรื่องของการที่นำพาพวกสารหรือของเหลวที่มันเป็นส่วนเกินที่มันถูกสร้างถูกใช้ไปเนี่ยให้กลับเข้าสู่ร่างกายเพื่อที่ไปฟอกขับถ่ายออกเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้ามันไม่มีระบบน้ำเหลืองนี้เนี่ยของเหลวมันก็จะไปคั่งอยู่ตามอวัยวะต่างๆซึ่งไอ้น้ำของน้ำเหลืองเนี่ยมันมีข้อพิเศษนิดนึงคือมันมีสารพวกโปรตีนไขมันเยอะเพราะฉะนั้นพอมันมีโปรตีนไขมันเยอะเนี่ยมันก็สามารถสร้างทำให้เกิดเนื้อเยื่อขึ้นมาในน้ำเหลืองนั่นเองได้
0: เหมือนในพังผืด
1: ใช่มันก็คือในรูปแบบของการเกิดพังผืดขึ้นมา
0: แสดงว่าเวลาเรากล้ามเนื้อฉีกหรือเกิดบาดแผลอะไรก็ตามมันจะแข็งเป็นไตๆนี่คือเกิดจากพังผืดที่มาจากโปรตีนของน้ำเหลือง
1: ก็ส่วนนึงแต่อีกส่วนนึงก็เป็นเนื้อเยื่อปกติของร่างกายที่มันสร้างขึ้นมาเพื่อมาซ่อมแซ
0: ม
1: แต่ว่าไอ้โปรตีนในน้ำเหลืองเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นในเซลล์ที่มันถูกขับถ่ายออกมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสารพวกนี้มันก็จะมีความโปรตีนสูงนะเพราะฉะนั้นมันก็การที่มันมีโปรตีนมีของเสียสูงเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการเขาเรียกอะไรกระตุ้นให้ร่างกายมันสร้างพังผืดสร้างอะไรเนื้อเยื่ออะไรขึ้นมาเนี่ยเยอะขึ้น
0: แล้วทีนี้เวลาอย่างต่อมน้ำเหลืองคือจะมีตามไหนของร่างกาย
1: ปกติน้ำเหลืองก็จะมีเช่นตามที่คอรักแร้ช่องท้องขาหนีบท่อน้ำเหลืองสร้างมาจากเช่นส่วนปลายท่อน้ำเหลืองก็จะมาเข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองก็จะทำหน้าที่ส่งไปเข้าสู่ท่อน้ำเหลืองใหญ่เข้าสู่ทรวงอกแล้วก็ไปเข้าสู่หลอดเลือดดำที่หัวใจแล้วก็จะส่งไปฟอกขับถ่ายออกทางไต
0: ทีนี้อย่างโรคที่เกิดจากน้ำเหลืองก็แสดงว่ามีเป็นโรคอะไรครับคนที่คนเป็น
1: โรคมันก็มีหลากหลายนะครับคือจริงๆมันมีตั้งแต่ต่อมน้ำเหลืองเองก็เป็นโรคได้ต่อมน้ำเหลืองก็เช่นถ้าเคยได้ยินเป็นพวกมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นวัณโรคต่อมน้ำเหลืองอะไรอย่างนี้ซึ่งแต่ว่าก็เป็นในอันนี้เป็นโรคทางอายุรกรร
0: ม
1: ส่วนเรื่องของหรือเช่นเป็นมะเร็งของเม็ดเลือดขาวซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบน้ำเหลืองก็มันก็เกี่ยวข้องกันบ้างโรคที่ผมดูแลตั้งแต่อยู่ก็คือโรคของท่อน้ำเหลืองท่อน้ำเหลืองในแง่นี้ก็คือมันมีตั้งแต่ท่อน้ำเหลืองที่แบ่งตัวผิดปกติออกมาทำให้ลักษณะเป็นก้อนเป็นภูมิแข็งขึ้นมาหรือว่าท่อน้ำเหลืองอุดตันท่อน้ำเหลืองอุดตันก็ตรงไปตรงมาเลยน้ำเหลืองมันไหลไปไม่ได้น้ำเหลืองไปไม่ได้ปุ๊บมันก็คั่งอยู่บริเวณนั้นก็ทำให้เกิดแขนขาใหญ่นะครับเพราะนั้นคือซึ่งเป็นระยะที่สุดของโรคของท่อน้ำเหลืองตันก็คือกลายเป็นเหมือนพวกเท้าช้างที่แบบแขนขาแบบใหญ่แข็งสีดำซึ่งแบบเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอะไรก็แล้ว

0: ีนี้เท้าช้างก็คือเกิดจากการที่ยุง
1: หลักๆคือยุงเนี่ยมันมีเชื้อโรคมันมีพยาธิที่ไปติดเชื้อเข้าไปในท่อน้ำเหลืองพอมันอยู่ในท่อปุ๊บมันทำให้ท่ออุดตันพอท่อตันปุ๊บก็เลยมาด้วยอาการของแขนขาบวมซึ่งก็คือมันก็คือเกิดจากพยาธิ
0: ท่อน้ำเหลืองอุดตัน
1: ใช่เป็นท่อน้ำเหลืองอุดต
0: ัน วิธีการรักษามีอะไรได้บ้างครับ
1: คือถ้าเป็นอย่างเช่นถ้าเป็นพยาธิหรือท่อน้ำเหลืองเป็นพวกเท้าช้างเนี่ยคือถ้าเราตรวจเจอเป็นพยาธิเนี่ยเราก็รักษาโรคพยาธิเนี่ยมันถ้ามันยังติดเชื้อไม่ได้ไปทั้งหมดเนี่ยบางทีพวกนี้มันหายได้คือท่อน้ำเหลืองอุดตันมีหลายสาเหตุอันนึงก็คือเป็นตั้งแต่แรกเกิดนี่คือแบบไม่ได้มีอะไรไปอุดตันมันนะฮะแต่เป็นเหมือนกับเป็นที่ตัวท่อมันบีบไม่ดีขับถ่ายส่งน้ำเหลืองได้ไม่ดีมันก็เลยทำให้เหมือนตันแบบที่สองคือเป็นแบบมีสาเหตุแบบมีสาเหตุก็คือเช่นผ่าตัดอะไรก็ตามเลาะต่อน้ำเหลืองออกหรือตัดทำลายท่อน้ำเหลืองทำให้ท่อน้ำเหลืองมันกลับไม่ได้ก็ทำให้เกิดน้ำเหลืองอุดตันส่วนใหญ่ก็จะเป็นการผ่าตัดของพวกโรคมะเร็งก็ส่วนใหญ่อย่างเช่นมะเร็งเต้านมนะฮะที่เราเจอบ่อยๆในคนไทยเราก็พอตัดมะเร็งเต้านมเสร็จแล้วมันลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองเขาก็ต้องเลาะต่อมน้ำเหลืองออกไม่งั้นมันก็จะเกิดเหมือนลักษณะเหมือนอาการท่อนเหลืองสาเหตุอื่นอย่างเช่นอุบัติเหตุกระทบกระแทกไปทำลายท่อน้ำเหลืองหรือที่ว่าติดเชื้อพยาธิเท้าช้างเนี่ยก็คือพยาธิเข้าไปติดเชื้อที่บริเวณท่อหรือแม้กระทั่งโรคมะเร็งไปกินที่ระบบท่อน้ำเหลืองทำให้ท่อน้ำเหลืองอุดตันก็มีส่วนใหญ่ในการรักษาในปัจจุบันเนี่ยเรามุ่งเน้นรักษาในกลุ่มของที่มีสาเหตุที่มีสาเหตุแปลว่าคือท่อเนี่ยมันยังดีอยู่แล้วมันมีอะไรไปอุดไปตันไว้เพราะนั้นถ้าเรารักษาในกลุ่มนี้มันก็ควรจะกลับมาในปกติได้แต่ในกลุ่มของกลุ่มแรกที่แบบไม่มีสาเหตุแต่ว่ามันไม่ขยับมันไม่บีบของมันเนี่ยอันนี้ถึงเราจะต่อมันยังไงมันก็ไม่บีบอยู่ดีเพราะงั้นมันก็ไม่ค่อยได้ผล
0: แล้วเวลาต่อเสร็จเราจะเอาไปไหนครับท่อน้ำเหลืองที่มันอุดตัน
1: คือด้วยหลักการนี้เราจึงหาวิธีทำไงให้น้ำเหลืองเนี่ยมันไปเข้าสู่หลอดเลือดดำได้แต่ไม่ต้องผ่านระบบปกติเพราะนั้นเราก็เลยทำก่อท่อน้ำเหลืองเนี่ยเข้ากับหลอดเลือดดำส่วนปลายเช่นหลอดเลือดดำที่ขาที่แขนอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันก็เพราะนั้นน้ำเหลืองก็จะกลับทางหลอดเลือดดำแทนมันก็กลับไปฟอกเข้าสู่ระบบปกติ
0: แสดงว่าคนไข้ที่เกิดเป็นท่อน้ำเหลืองบวมข้างค้างคืออวัยวะแขนขาบวมถ้าทำวิธีการผ่าตัดแบบนี้หายกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติ
1: ก็คือเราหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าในร่างกายเนี่ยท่อมันมีเยอะแยะแต่ว่าด้วยเทคนิคทางการผ่าตัดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปต่อได้เป็น100ท่อ1,000ท่อเราก็จะต่อได้3ท่อ7ท่อแล้วแต่ซึ่งมันอาจจะอย่างน้อยก็มีทางให้มันไปได้ให้มันไปได้เพราะนั้นก็คือเหมือนกับระบายมันได้แต่มันอาจจะไม่ได้แบบยุบพวกภาพหายเป็นปกติอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าโดยคุณภาพชีวิตส่วนใหญ่ของคนไข้ที่ผ่าตัดกลุ่มนี้ดีขึ้นเขาสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นแต่งตัวออกไปไหนทำใช้แขนใช้ขาอะไรได้สะดวกสบายขึ้นอันนั้นคือจุดประสงค์
0: เดี๋ยวจะมีเคสผ่าตัดด้วยเพราะว่าเราแต่งตัวแบบนี้เราอยู่ที่ห้องผ่าตัดเรียกว่าการผ่าตัดแบบนี้ว่า
1: ทางภาษาทางการแพทย์เขาเรียกเป็นลิมฟาติโควีนูล่านะสมุสิตก็ลิมก็คือท่อน้ำเหลืองวีนูล่าก็คือท่อหลอดเลือดดำลิมฟาติโควีนูล่าคือการต่อท่อน้ำเหลืองเข้ากับหลอดเลือดดำอนาโตมอสิตก็แปลว่าการต่อ
2: ป้าเป็นมะเร็งมา22ปีค่ะมะเร็งเต้านมข้างขวาแล้วก็ติดตามผลดูทุกปีนะคะคุณหมอบอกว่าน้ำเหลืองเราเดินไม่สะดวกมันอุดตันนะคะแขนโตเพราะว่าเขาตัดต่อมน้ำเหลืองไป13ต่อมแล้วพอตัดต่อมไปแล้วมันก็จะมีการอุดตันการหมุนเวียนของต่อมน้ำเหลืองนี่ก็ไม่สะดวกแล้วก็ทำให้การเนี่ยมันก็บวมเราก็ทำกายภาพบำบัดต้องให้ยกสูงไว้เรื่อยอย่างนี้นะคะถ้าทำต่ำไปเงี้ยอย่างเมื่อเช้านี้ป้ามาก็ยังไม่บวมถึงขนาดนี้เพราะวันนี้ทั้งวันเนี่ยมือจะห้อยลงอย่างเงี้ย
3: ทีแรกป้าก็ดีๆนี่แหละค่ะป้าเป็นมะเร็งมดลูกค่ะไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลลพบุรีพอรักษาเสร็จแล้วมาอยู่บ้านมาพักฟื้นขามันก็บวมค่ะแล้วก็กลับไปหาคุณหมออีกคุณหมอบอกว่าไม่ใช่มะเร็งให้ไปหาหมอเฉพาะทางป้าก็เลยมาศิริราชค่ะคือไปหาทั่วแหละค่ะแต่ไม่มีหมอทางด้านนี้ไม่มียาให้กินด้วยคุณหมอบอกว่าต่อมน้ำเหลืองอุดตันค่ะกลัวจะไม่หายคุณหมอบอกว่ามันไม่เหมือนเดิมหรอกแต่มันจะเบาขึ้นพอผ่าตัดแล้วนะคะจะให้ขาป้ายุบเท่าเก่ามันก็ไม่เท่าเก่าคุณหมอบอกเดินได้ไปได้แต่เดินถ้าเดินบ่อยมันก็จะตึงมากคือมันบวมมากอ่ะคุณหมอบอกว่าไม่ให้เดินมากกลับมาอยู่บ้าน มาเดินเลี้ยงหลานทีนี้มันก็บวมขึ้นบวมขึ้นเลยค่ะก็ตกใจค่ะนึกว่าเป็นเพราะมะเร็งก็กลับไปหาคุณหมอที่ลพบุรีอีกคุณหมอก็บอกมาหาหมอเฉพาะทางค่ะลำบากเหมือนกันค่ะจะไปไหนงี้มันก็ไม่สะดวกเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนก็ไปงานไปช่วยงานเขาอย่างนี้ก็ง่ายขึ้นแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยไปค่ะพอไปอย่างนี้มันก็เดินบ่อยขามันก็บวม
1: วันนี้เราจะผ่าเราก็จะต่อท่อน้ำเหลืองเข้าหลอดเลือดดำนะเพราะว่าท่อน้ำเหลืองคุณป้าตันแต่ทีนี้ขั้นตอนการทำคือตอนเราไม่ได้ดมยาสลบเพราะนั้นเราจะฉีดยาชาขั้นตอนก็คือเราจะฉีดยาชาตรงบริเวณที่เราจะฉีดสีเพื่อแล้วก็พอฉีดชาเสร็จปุ๊บเราก็จะฉีดสีเข้าไปพอสีมันก็จะวิ่งขึ้นไปแล้วก็เราก็จะดูว่าสีมันไปอยู่ตรงไหนเสร็จแล้วเราก็จะลงมีดผ่าตัดบริเวณตรงที่เป็นสีตรงนั้นนะเพื่อที่จะหาเส้นเลือดท่อน้ำเหลืองแล้วก็ทำการตัดต่อระหว่างการทำเนี่ยถ้าคุณป้าเจ็บอะไรยังไงเมื่อยบอกได้ถ้าเจ็บหมอจะได้ฉีดชาเพิ่มหรือถ้าเมื่อยอยากจะขยับอยากจะยกอยากจะเบียดขาเงี้ยได้บอกหมอได้ตลอดที่เราทำอยู่ก็น่าจะประมาณ 3-4 ชั่วโมงแต่ว่าท่อมันหาได้ยากมากน้อยแค่ไหนถ้ามันยากก็อาจจะนานหน่อยทีนี้อาจจะมีเมื่อยอะไรก็อย่างที่หมอบอกว่าถ้าเมื่อยก็บอกได้
4: ขาน
1: ี่
4: กี่ที่คะแล้วแต
1: ่คือขึ้นอยู่กับว่าคือจุดมุ่งหมายเราเนี่ยต่อทั้งหมด3ตำแหน่งนะ3ท่อทีนี้ก็ถ้าลง1ที่ปุ๊บเราสามารถหาเจอท่อได้3ท่อเลยก็ลงแผลเดียวแต่ถ้ามันแผลเดียวแล้วมันเจอไม่ครบก็อาจจะต้องฉีดสีเพิ่มแล้วก็ดูว่าตำแหน่งอื่นแล้วก็ต้องลงแผลอีกทีนึงเฉลี่ยคนนึงคือถ้ามันหาไม่ยากเนี่ยก็คนนึงก็แผลถึง2แผลแต่ถ้าหายากอาจจะจำนวนแผลมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับตัวโรคที่เป็นนะ
4: แผลไม่ลึก
1: แผลมันก็จะอยู่ในชั้นไขมันตื้นๆเหมือนแบบตัดซี่ตัดอะไรเลยมันนิดเดียวนะครับมันก็ไม่ได้เจ็บเยอะอะไรมาก

พอฉีดปุ๊บมันก็จะมีสีขึ้นมาเราก็จะลงคาดการณ์ว่าอันนี้มันน่าจะมีน้ำเหลืองอยู่ทางนี้พอมีสีปุ๊บเราก็จะมาร์ค

0: นี่คือผ่าตัดจริงครับคุณผู้ชม
1: อันนี้เป็นภาวะท่อน้ำเหลืองอุดตันจากการผ่าตัดมาก่อนในบริเวณช่องท้องแล้วก็ทำให้มันมีพอเลาะต่อน้ำเหลืองไปก็เหมือนทำให้ทางเดินมันไม่ต่อเนื่องนะฮะก็เลยทำให้ขาบวมจากน้ำเหลืองที่มันคั่งจากในกล้องนะฮะก็จะเห็นมีเส้นสีฟ้าๆนี่นะฮะ
0: ฉีดสี
1: ใช่อันนี้คือสีที่เข้าไปในท่อน้ำเหลืองก็จะเห็นเป็นเส้นใสๆและอันนี้เราก็จะเห็นสีแดงใช่ไหมฮะอันนี้แดงๆเงาๆอยู่ตรงนี้อันนี้คือหลอดเลือดดำนะครับซึ่งเราจะทำการต่อท่อน้ำเหลืองเนี้ยเข้ากับหลอดเลือดดำอันนี้นะครับก็เหมือนกับเป็นการสร้างทางเดินให้มันใหม่แทนที่จะกลับทางเดินน้ำเหลืองก็กลับทางหลอดเลือดแทนเพราะฉะนั้นยิ่งพังผืดเยอะก็จะหายากแล้วก็จะยิ่งทำให้เราก็จะเห็นอย่างเงี้ยมันก็จะมีพังผืดเกาะรอบท่อน้ำเหลืองไปหมดเลยซึ่งมันก็ทำให้ผลการรักษามันอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับคนที่ท่อมันยังดีๆอยู
0: ่
1: ใช่เพราะนั้นคือไอ้ปัจจัยที่ทำพังผืดเกิดขึ้นเยอะอย่างนี้เกิดจากอะไรบ้างเช่นแบบเป็นนานๆแล้วก็เราไม่ได้ทรีตไม่ได้รักษาดูแลมาก่อนหรือว่าแบบมีการติดเชื้อบ่อยๆนะครับก็จะทำให้เกิดพังผืดอย่างนี้เกิดขึ้นเยอะ
0: ทีนี้คนไข้จะรู้ตัวได้ไงว่าเป็น
1: น้ำเหลืองอุดตัน
0: น้ำเหลือง
1: ส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยเรื่องของบวมที่แบบแขนขาจะแบบใหญ่ไม่เท่ากันหลังผ่าไปเสร็จมันเอ๊ะทำไมขาเราใหญ่ขึ้นหรือว่าแขนเราบวมใหญ่ขึ้นช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเป็นน้อยๆมันก็บวมๆยุบ
0: ๆ
1: แต่พอถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันก็ขานี้มันจะไม่ยุบแล้วมันก็จะบวมอยู่ตลอดทีนี้ถ้าเราไม่ได้รักษาไม่ได้ดูแลมันก็จะยิ่งบวมไปเรื่อยๆโดยการผ่าตัดแบบนี้เราก็ในเมืองไทยเองมันก็เพิ่งจะเริ่มทำไม่นานนะสมัยก่อนเราก็ต้องค่อยแกะตัวท่อนี้ออกมา
2: แผลเล็กมากแผลเล็กที่เดียว
0: ตอนนี้ครับอย่างที่บอกว่าเราเจอท่อน้ำเหลืองนะครับเส้นสีฟ้า

0: ที่เห็นอยู่ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะไปต่อกับเส้นเลือดดำใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับสีแดงๆใกล้ๆกันนี่นะ
0: อ๋อแล้วนะอยู่ใกล้กันมากเลย
1: ต่อเราก็จะใช้ไหมเย็บเหมือนต่อท่อเย็บท่อต่อเข้าด้วยกันเลย
0: โอ้เห็นชัดแล้วอ่ะเดี๋ยวจะเอาสีแดงกับสีฟ้ามาต่อนะพยายามสองเส้นจะต่อกันนี่เส้นนี้กับเส้นจะต่อกันต่อเส้นเลือดดำเพื่อระบายน้ำเหลืองที่มันตันอยู่ในท่อพยายามอันนี้พักไว้นี่เลือดไว้เพื่อเนี่ยปลายท่อเดี๋ยวจะมาต่อเส้นนี้ต่อยังไงไหมอันนี้คือไหมที่ยึดเนื้อหนังของคนไข้ไว้นะครับในการผ่าตัดทีนี้ขนาดของไหมเนี่ยต้องเล็กกว่านี้มากๆเพราะถ้าเกิดเป็นเส้นนี้จะขนาดเท่ากับท่อน้ำเหลืองพอดีเลยไหมต้องเส้นเล็กมากมือต้องนิ่งมากคือมือเมื่อกี้จะเห็นแล้วว่าอาจารย์สิริชัยวางบนผ้าสีเขียวเพื่อให้วางมือได้จริงๆเพราะถ้าเกิดเก่งนี่แค่ขยับแค่ปลายนิ้วเองนิดเดียวขยับระดับมิลการร้อยท่อเหมือนเราเอาท่อสองอันนี้เหมือนนี่เป็นท่อน้ำเหลืองนะนี่เป็นเส้นเลือดดำต่อแบบนี้แล้วการร้อยไม่ใช่แค่มุมเดียวต้องร้อยรอบท่อด้วยโอ้โหนี่คุณผู้ชมเห็นไหมที่ต่อเป็นละท่อแล้วอ่ะเนี่ยโอ้นี่กำลังขึงอยู่โหสุดยอดเลย
1: อันนี้จะเห็นเลือดเข้ามาในท่อน้ำเหลืองเห็นไหมฮะ
0: เออ
1: นี่แหละครับคือยังไงมันก็จะมีรั่วบ้างเพราะว่ามันเราไม่สามารถเย็บคือถ้าเราเย็บถี่กว่านี้บางทีเดี๋ยวมันไปเย็บปุดรูหมดม
0: ันจะกลายเป็นตัน
1: เพราะนั้นเราจะเย็บอยู่ประมาณแค่นี้ครับแล้วเดี๋ยวรอให้มันปิดของมันเอง
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราสำเร็จไปแล้ว1เส้นออกมาพักครับเพราะปกตินี่ต้องออกมาพักด้วยใช่ไหมครับเทมาเนี่ยขออนุญาตจับมือครับ
2: ส่วนใหญ่บางทีไม่ค่อยได้พักบางทีก็ทำคนเดียว
0: ยาวเลยเหรอ
2: ก็ไม่รู้จะพักให้ใครมาทำเหมือนกันสมัยแรกๆเงี้ยไม่รู้จะใครให้ทำเพราะว่าเราก็ต้องคุมน้องใช่ไหมพอตอนนี้น้องเขาเริ่มทำมาเยอะขึ้นเราก็โอเคเราก็ไว้ใจให้เขาปล่อยให้เขาทำได้สมัยก่อนยิ่งโอ้ดมยาสลบเลยนะต้องแบบคือตอนแรกเราคิดว่ามันต้องนิ่งมากต้องนอนขยับไม่ได้แต่ว่าพอหลังๆเรารู้สึกว่าโอเคบอกคนไข้เอาถ้าคนไข้ร่วมมือกับเราอย่างเงี้ยจะเมื่อจะอะไรขอให้เขาขยับได้แต่อย่าขยับตอนที่กำลังแบบ
0: ร้อย
2: กำลังต่อกำลังเย็บนะ
0: เห็นว่าตอนเย็บนี่ใช้ความสามารถสุด
2: ๆก็คืออย่างนี้บอกหมดสีมันใกล้เคียงกันมากคือเวลาถ้ามันไม่มีเลือดข้างในเส้นนี้มันก็จะดูขาวไปทั้งหมดซึ่งกว่าจะดูว่าแยกลึกอันนี้ตื้นอะไรเงี้ยมันก็เพราะว่าอย่างที่เห็นว่ามันมีผนังสองผนังเงี้ยบางทีถ้าเราแยกไม่ดีเงี้ยเราก็ไปเย็บผนังล่างมาติดผนังบนก็บี้ไปมันก็ตันต้องต่อใหม่คือผมมองว่ายิ่งเล็กผมยิ่งดีเพราะว่ายิ่งต่อจำนวนเข็มที่ปักยิ่งลดลงเพราะสมมุติถ้าท่อใหญ่ๆเนี่ยเราก็ต้องปักรอบหลายๆอันใช่ไหมกว่าที่จะครบรอบอันเนี้ยบางที3หรือบางอันเล็กมากเย็บ2ทีอะไรเงี้ยซึ่งก็โอเคว่าดีเราเสร็จเร็วขึ้นแต่ว่าตอนเย็บกว่าที่จะได้แต่ละมันยากตอนแรกที่เรามีการฉีดสารเรืองแสงที่เห็นตอนแรกนะฮะตอนแรกผมเพิ่งมาเริ่มปีนี้เองเพราะปีก่อนนี่เรายังไม่รู้ว่ามันมีสารตัวนี้เข้ามาคือข้อดีของมันคือมันไม่ต้องลงมีดเราเห็นมันเรืองแสงผ่านผิวหนังเลยเพราะนั้นเราก็จะรู้อ๋อวิ่งแบบนี้เราก็ลงตรงที่มันเรืองแสงได้ก็เราก็เริ่มมาใช้เยอะขึ้นเริ่มมาใช
0: ้ซึ่งต่างประเทศแต่ก่อนนี้ก็ต้องใช้ตา
2: ก่อนก็ใช้ก็ฉีดสีไปเหมือนกันแล้วก็สีมันไปทางไหนเราก็ตามอันนั้นไปซึ่งอย่างที่บอกคือแผลแรกที่เราลงเนี่ยโอ้สีวิ่งขึ้นไปดีเลยนะแต่ลงมาจริงไม่มีเส้นก็มีเพราะนั้นคือเนี่ยแหละมันก็คือไอ้สีที่ฉีดเนี่ยมันก็ด้อยกว่าไอ้ตัวสารเรืองแสงตัวนี
0: ้ถ้าเกิดไม่ผ่าตัดล่ะ
2: ถ้าไม่ผ่าตัดก็เป็นรักษาทางกายภาพบำบัดเป็นหลักเขาจะมีโปรแกรมเฉพาะเลยของการนวดชนิดนี้ว่าเขาเรียกเป็นภูษาบำบัดการใช้ลมหรือว่าใช้เครื่องปั๊มเนี่ยมาบีบเพื่อเหมือนไล่สควีดเหมือนไล่น้ำเหลืองให้มันกลับทนกลับเข้าไปในส่วน
0: ลักษณะเหมือนเราเค้นยาสีฟัน
2: อะไรอย่างเงี้ย
0: เพื่อให้มันออกมาให้มันรีบที่สุด
2: พอเราหยุดใช่ไหมฮะน้ำเหลืองก็สร้างเพราะว่าน้ำเหลืองมันคือสิ่งปกติที่ร่างกายมันมีอยู่แล้วมันก็สร้างขึ้นมาอีกพอสร้างปุ๊บมันก็พองบวมขึ้นมาอีก
0: แล้วถ้าเกิดชีวิตประจำวันก็ต้องใส่อะไรไหม
2: ต้องใส่ถุงน่องหรือว่าปลอกแขนต้องใส่ตลอดวันนึงเนี่ย20ชั่วโมงขึ้นไป ทีนี้โหถ้า20ชั่วโมงขึ้นไปยิ่งแบบอากาศบ้านเราฮะมันทั้งร้อนทั้งชื้นทั้งคันอย่างโอ้ซึ่งมันก็ทำให้ไอการที่จะมาใส่ถุงน่องเนี้ยคนไข้จะทำไม่ค่อยได้ทำได้ไม่ค่อยดีมากเพราะนั้นจึงพอสักพักพอถอดแหมมันก็บวมคราวนี้มันจะบวมและแข็งด้วยและจะดำด้วยมันจะเหมือนเท้าช้างอะที่เราว่าแล้วมันมีทางลดซึ่งถ้ามันบวมจนขนาดเป็นเท้าช้างเนี่ยระยะนั้นแล้วเนี่ยวิธีนี้เราก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันเพราะมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้มันยุบไปได
3: ้ทีนี้ถามนิดนึงว่าคนที่เวลาผ่ามะเร็งเชิงกรานหรือมะเร็งทรวงอกอย่างเงี้ยการมาเป็นท่อน้ำเหลืองบวมแบบนี้กี่เปอร์เซ็นต
2: ์คือโดยเฉลี่ยของการผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นเต้านมหรืออุ้งเชิงกรานนะเขาบอกว่าประมาณ 10-15% ของคนไข้ที่จะมีโอกาสเป็นแต่ว่าคือตัวเลขมันไม่เยอะใช่ไหมฮะแต่ว่าพบว่าอุบัติการณ์ของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกหรือว่ามะเร็งเต้านมในผู้หญิงเนี่ยอันดับต้นๆของประเทศนะฮะเพราะนั้นคือถ้าเราวินิจฉัยโรคมะเร็งได้ตั้งแต่เริ่มต้นเช่นแบบเป็นนิดๆหน่อยๆมันก็ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดอะไรเยอะไม่ต้องไปเลาะน้ำเหลืองอะไรมากมายมันก็จะไม่บวมแต่ว่าถ้ามาแบบโอ้เป็นระยะแบบมาเยอะๆทีนี้ต้องผ่าตัดใหญ่เลาะอะไรมากมายอันแน่นอนมันก็ต้องบวมซึ่งถ้าบวมแล้วถามว่าป้องกันได้ไหมในคนที่เป็นเยอะมันก็ไม่รู้จะป้องกันยังไงเพราะว่ามันคือเราต้องรักษามะเร็งอ่ะเราต้องตัดมะเร็งให้หมดเพราะฉะนั้นเราจะไปบอกตัดน้อยๆจะได้แขนไม่บวมมันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเอาให้หายก่อนทีนี้พอมันบวมแล้วคือในบางคนที่เป็นเนี่ยถ้าเป็นระยะแรกๆคือหรือเป็นน้อยๆบางคนก็บวมๆยุบๆถ้าอันเนี้ยบางทีมันแค่การใส่ปลอกแขนการนวดมันก็ช่วยได้อาจจะทำเขาพบว่ามันมีบางคนที่มันมีการสร้างท่อขึ้นมาใหม่ได้แต่ว่าในบางคนที่แบบบวมแล้วไม่ยุบสักทีใหญ่แล้วรอแบบเอ๊ะมันทำไมมันนานเข้าไม่ยุบสักทีปุ๊บอันเนี้ยผมแนะนำว่าควรจะรีบมาปรึกษาเพื่อที่จะได้วินิจฉัยให้ได้เร็วๆเพราะว่าคืออย่างที่ผมบอกไปว่ายิ่งเป็นระยะเยอะๆมาการผ่าตัดมันยิ่งได้ผลไม่ค่อยได้ดีแล้วก็ยากกับคนผ่าด้วย
3: นี่ถามอาจารย์สิริชัยว่าไอ้การผ่าตัดแบบซูเปอร์ไมโครเซอร์เจอรี่แบบนี้ครับมีกี่ที่ในประเทศไทย
2: คือตอนนี้ยังไม่มีที่ไหนทำเลยคือเนื่องจากว่าเราริเริ่มมาประมาณ3ปีนี่เองเนาะเราก็เริ่มสอนน้องๆที่จบไปก็มีจบไปก็ไปที่ทางภาคใต้ก็มีแต่ว่าก็ด้วยความไม่พร้อมของเครื่องมือเป็นหลักเขาก็เลยไม่สามารถดำเนินการต่อได้มันก็คง1อาศัยอุปกรณ์2ก็คือคงต้องดูผลในระยะยาวว่าผลการรักษามันจะเป็นยังไงต่างประเทศนี่ก็ทำมาเป็น10ปีแล้วแต่ว่ามันเพิ่งเริ่มในเมืองไทย
3: 3ปี
2: ซึ่งคือคนในแต่ละพื้นที่ความมันอาจจะมีความแตกต่างซึ่งเพราะนั้นผลตรงนี้มันยังไม่รู้แน่นอนซึ่งเราก็เริ่มทำเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆก็ตอนนี้ประมาณ100กว่ารายเนี่ยก็คือได้ผลค่อนข้างโอเคพอสมควรซึ่งเราก็พยายามที่จะเผยแพร่ผลการทำงานของเราเนาะว่าเป็นยังไงเพื่อที่เราให้หลายๆที่ได้ทำเพราะไม่งั้นเนี่ยคือไม่งั้นเคส
3: หมดที่สี่ร้าน
2: ก็จะหมดที่เดียว
3: เพราะว่าครอบครัวดี
2: ใช่

สวัสดีครับพบกับผมเจวิตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เจวิตอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับหมอที่รักษาโรคต่างๆมากมายเช่นหมอเม็ดหมอออโถและหมอ ENT เป็นต้นเริ่มจากหมอเม็ดหรือว่า medicine ซึ่งในภาษาไทยเนี่ยเราจะเรียกหมอชนิดนี้ว่าหมออายุรกรรมนั่นแหละทุกคนคือหมอชนิดนี้เนี่ยจะเป็นหมอที่ตามหาโรคต่างๆตลอดเวลาแล้วหมอชนิดนี้จะพยายามรักษาโรคพวกนี้ด้วยยามากมายมากมายแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือหมอชนิดนี้เนี่ยจะไม่ผ่าตัดเท่าไหร่นะทุกคนคือเขาจะใช้วิธีการรักษาแบบอื่นเช่นการส่องกล้องเป็นต้นคือส่วนใหญ่ที่ทำงานจะเป็นห้องตรวจผู้ป่วยทั้งนอกและในด้วยกันเพราะฉะนั้นคนไข้หลายคนเนี่ยก็จะเจอหมอประเภทนี้ด้วยความที่ความตั้งใจของเขาก็คือการตรวจหาโรคให้เจอคืองานอายุรกรรมเนี่ยคือการตรวจร่างกายเพื่อดึงข้อมูลออกมาให้มากที่สุดคือตั้งคำถามด้วยการสำรวจอาการต่างๆและส่งตรวจเพื่อยืนยันเช่นการทำเอ็กซเรย์เพื่อได้คำวินิจฉัยที่ถูกต้องอันที่สองคือการเป็นหมอยานะทุกคนแต่หากเขาใช้ยาไม่ได้ก็คงจะต้องใช้วิธีอื่นต่อด้วยหมออาโถนะ

0: ระดูกเส้นหลังคืออะไรขออนุญาตเลยนะฝรั่งพลาดกันได้ดังนั้นขออนุญาตแก้คำพูดเป็นคำว่ากระดูกสันหลังนี่แหละคือปกติเนี่ยเขามักจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ให้บริการทางด้านสุขภาพรายอื่นและมักจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเมื่อจำเป็นต้องใช้บริการต่อชนิดสุดท้ายนะทุกคนก็คือหมอเอ็น
1: ไม่คิดว่าเมื่อหายจากโควิดยังมีอาการอย่างอื่นตามมาเหมือนเงาตามตัวจนต้องตั้งสติแล้วค่อยๆฟื้นฟูร่างกายไปอย่างช้า
2: ๆก็ทำกายภาพบำบัดครับเริ่มทำกายภาพยกเวทบ้างอะไรอย่างเงี้ยเดินตอนแรกยังวิ่งไม่ค่อยได้ครับต้องเดินฝึกเดินขึ้นเดินลงแล้วก็เดินแถวตึกนะครับเพราะว่าไปยังไปไหนไม่ได้มันอยู่ในช่วงกักตัวครับใช่ครับ2วันแรกเดินไม่ได้เลยวันแรกนี้กล้ามเนื้อนี้อ่อนแรงไปเลยเดินไม่ได้เลยครับอาการคือมันจะเป็นปวดข้อที่ตามข้อครับคือมันไม่เหมือนกับอาการไข้หวัดหรือเป็นไข้นะครับมันจะปวดที่ข้อผมก็ไม่รู้นะมันสาเหตุมันมองอะไรมันพอเราหยุดคุณอาปุ๊บเนี่ยเหมือนข้อมันเหมือนก๊อกเหมือนข้อไม่มีสารหล่อลื่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะอ่อนแรงไปกระทันหันเลยครับอาทิตย์แรกเนี่ยเดินไม่ค่อยได้อาทิตย์ที่2อ่ะเริ่มเดินได้แล้วตอนคิดครับว่าเฮ้ยเราจะเดินไม่ได้อย่างนี้เลยอย่างเงี้ยอะไรก็คิดแต่ว่าคุยกับหมอแล้วหมอบอกว่าเดี๋ยวร่างกายเรามันจะค่อยๆฟื้นฟูขึ้นมาเองครับ
1: อาจเป็นโชคดีของคุณบอสที่มีสภาพร่างกายที่แข็งแรงทำให้สามารถฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาเกือบสมบูรณ์ได้ในระยะเวลาเพียง2อาทิตย์แม้จะไม่เต็มร้อยในหลายๆด้านแต่ก็ทำให้มีกำลังใจในการที่จะฟื้นฟูต่อเนื่อง
2: เป็นที่กังวลที่สุดเลยครับเรื่องมี2อย่างที่มันยังมีอาการอยู่ตอนหน้าตอนนี้ก็ยังมีอาการอยู่ก็คือเรื่องผดผื่นสิวเขาเรียกว่าน่าจะเป็นสิวสเตียรอยนะที่ผมคุยกับหมอนะเพราะว่าก็หมอเขาเลยบอกว่ามันน่าจะเป็นอาการที่เราหยุดยาภูมิต้านทานกระทันหันของสเตียรอยครับที่มันไปกดภูมินะครับอันนี้พอมันหยุดยากระทันหันเสร็จปุ๊บผมก็ถามหมอว่าความจำผมเนี่ยมันเหมือนมันหายไปนะครับหมอบอกว่ามันน่าจะเป็นผลกระทบจากที่เราใช้ยานานยาแรงนานนะครับผมก็ถามว่าแล้วมันเกี่ยวกับโควิดไหมเพราะผมเสิร์ชหาในข้อมูลแล้วในอินเทอร์เน็ตว่ารีเสิร์ชของต่างชาติเนี่ยเขาบอกว่ามันมีผลกับสมองผมก็เลยอยากจะรู้ความจริงว่าเนี่ยผลกระทบต่อสมองเนี่ยยืนยันว่ามันมีจริงไหมเนี่ยผมก็อยากจะรู้ตรงนี้ครับ
1: แม้ว่าอาการของลองโควิดจะอยู่กับคุณบอสมา6เดือนแล้วก็ตามแต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าหากปฏิบัติตามคำสั่งของคุณหมออย่างเคร่งครัดรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะสามารถทำให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงได้ดังเดิมแน่นอน
3: น่าสนใจมากเลยค่ะอาการของคุณบอสคุณบอสเป็นผู้ชายที่มีสุขภาพแข็งแรงแต่ปรากฏว่าอาการลองโควิดเนี่ยอยู่มา6เดือนละโอ้โหหนึ่งก็คือว่าอะไรนะกล้ามเนื้ออ่อนแรงใช่ไหมเจ็บตามข้ออันนี้ก็ทำกายภาพบำบัดแต่อาการที่คุณบอสบอกว่ากังวลก็คือผื่นที่ขึ้นตามตัวตามร่างกายเนี่ยนะคะมันมีอาการอะไรอีกบ้างคะอาจารย์คะที่เกิดขึ้นจากอาการลองโควิดบ้างอะค่ะ
4: จริงต้องมาทำความรู้จักเบื้องต้นกับกลุ่มอาการลองโควิดก่อนนิดนึงนะคะก็คือว่าตัวกลุ่มอาการลองโควิดก็คือเป็นภาวะที่เกิดตามมาหลังการติดเชื้อโควิดซึ่งการที่จะติดหลังจากติดเชื้อแล้วมีอาการเหล่านี้เนี่ยค่ะก็คือต้องบอกว่าอาการเนี้ยมักจะอยู่นานกว่า12สัปดาห์ขึ้นไปเราถึงจะเรียกว่าเป็นกลุ่มอาการลองโควิดซินโดร
3: ม
4: นะคะซึ่งอาการเนี้ยมันก็จะอาจจะเกี่ยวได้หลากหลายระบบเลยตั้งแต่แน่นอนเรื่องระบบทางเดินหายใจอาจจะทำให้มีปัญหาเหนื่อยง่ายใจสั่นนะคะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าโควิดมีผลในเรื่องของระบบทางเดินหายใจด้วยเกี่ยวกับปอดเนาะระบบอื่นๆเช่นระบบประสาทอาจจะให้ผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องความจำเรื่องสมาธิกระบวนการคิดต่างๆที่อาจจะช้าลงความจำใหม่ๆเนี่ยอาจจะจำความจำไม่ค่อยดีหรือว่ากระบวนการคิดเนี่ยช้าลงเขาเรียกว่าเบรนฟล็อกอะค่ะก็คือเหมือนว่ารู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรมัวๆอยู่ทำให้เราคิดอะไรไม่ค่อยออกอะไรพวกเนี้ยซึ่งก็พบเจอได้เหมือนกันนะคะรวมถึงระบบอื่นก็คือเช่นระบบผิวหนังแบบที่เป็นก็คือเป็นผื่นใช่ไหม
3: คะ
4: หรือระบบอื่นที่ระบบทางเดินอาหารก็เป็นได้ทำให้มีผู้ป่วยอาจจะมีปัญหาเรื่องของท้องเสียอาเจียนอะไรเนี้ยได้นะคะแล้วทีนี้เนี่ยก็คือต้องบอกว่าความรุนแรงของตัวโรคโควิดเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับภาวะลองโควิดอาจจะบางคนเป็นเยอะเป็นน้อยบางคนไม่เป็นไม่ได้สัมพันธ์กับความรุนแรงของโรคโควิดที่เคยเป็นมาก่อนนะคะถามว่าจะนานไหมกว่าจะหายกับการฟื้นตัวเนี่ยต้องบอกว่าแล้วแต่บุคคลเลยนะคะแต่ว่าเราสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้จนถึงกลับมาใกล้เคียงปกติหรือปกติได้เลยนะคะ
3: ค่ะ

0: ค่ะอาจารย์เก่งบอกว่า1อาการลองโควิดนั่นนะคะถ้าเกิดว่าอาการเนี่ยผ่านไป12สัปดาห์ยังไม่หายอันนี้คือเข้าข่ายลองโควิดละใช่ไหมคะตอนเป็นโควิดอาการหนักมากหนักน้อยลงปอดอะไรเนี่ยไม่สามารถจะบอกได้เลยว่าจะเกิดลองโควิดหรือเปล่าแล้วแต่บุคคลอาการนี้ไม่เท่ากันใช่ไหมคะค่ะอาจารย์เต้มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับอาการลองโควิดอะค่ะ
1: ก็อย่างที่อาจารย์เก่งพูดไปแล้วนะครับก็มีหลายระบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นกับว่าอาการต่างๆเนี่ยมันอยู่ได้นานไหมนะครับนี่ปัญหาก็คือว่าถ้ามันมีอาการอยู่เรื่อยๆเราก็ค่อยๆฟื้นฟูสภาพร่างกายนะครับเช่นถ้าผู้ป่วยมีลงปอดใช่ไหมครับมันก็จะมีอาจจะมีเรื่องของอาการหอบเหนื่อยเดี๋ยวมันจะค่อยๆฟื้นฟูกลับมาเองได้นะครับส่วนปัญหาอื่นเช่นอย่างที่ในเคสนี้คือมีผื่นขึ้นใช่ไหมครับส่วนหนึ่งก็จากการใช้ยาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหนึ่งก็ถ้าเราหยุดยาไปแล้วเดี๋ยวเราร่างกายก็จะค่อยๆปรับสภาพนะครับแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันกลับมาปกตินะครับ
0: ค่ะแล้วจะเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารด้วยไหมคะเมื่อสักครู่อาจารย์เก่งบอกมันมีระบบประสาทใช่ไหมระบบทางเดินหายใจผิวหนังและระบบทางเดินอาหารนี่จะเกิดจากอาการลองโควิดได้บ้างไหมคะ
1: ส่วนมากมักจะเป็นอาการที่ไม่สเปซิฟิกนะคะหมายถึงว่าอาการทั่วไปเช่นมีปวดท้องได้บ้างมีถ่ายเลือดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งไม่ได้เป็นอันตรายที่รุนแรงนะครับ
0: ค่ะ
1: โดยสมมติต้องบอกว่าพวกที่เป็นการติดเชื้อไวรัสต่างๆก็ทำให้มีระบบทางเดินอาหารที่ผิดปกติไปได้นะครับแต่พวกนี้มักจะอยู่ไม่นานนะครับอาการก็จะดีขึ้นเรื่อยๆอีกนะครับ
0: ค่ะอาจารย์เก่งคะการฟื้นฟูร่างกายถ้าเรามีอาการลองโควิดเนี่ยเราควรที่จะปฏิบัติตัวอย่างไรในการฟื้นฟูร่างกายบ้างคะ
2: ค่ะก็อย่างแรกเลยก็คือที่จะมีปัญหาได้พบเขาได้บ่อยที่สุดก็คือเรื่องของระบบการเดินหายใจที่ได้อาจารย์เต้ได้พูดไปแล้วด้วยนะคะว่าก็คือเรื่องของอาการเหนื่อยง่ายเพราะว่าปอดเนี่ยมันทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าเดิ
0: ม
2: การแลกเปลี่ยนออกซิเจนเนี่ยทำได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพัฒนาปอดส่วนที่ยังดีอยู่ให้กลับมาแข็งแรงแล้วก็ทำงานชดเชยปอดส่วนที่เสียไปหลังจากที่มีการติดเชื้อนะคะก็คือก็จะมีการบริหารสำหรับการหายใจเพื่อให้การหายใจเนี่ยมันได้ประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลม
0: อ๋ออ
2: ันนี้เดี๋ยวเราลงในรายละเอียดอีกทีนึงทีนี้ระบบอื่นๆนะคืออย่างนี้เมื่อกี้ที่บอกไปว่าคนไข้ก็คือจะมีอาการเช่นมีการอ่อนแรงตอนแรกเหมือนจะเดินไม่ได้แรงน้อยลงปวดเมื่อยตามตัวอะไรพวกเนี้ยซึ่งอันนี้ก็คือจริงๆอาจจะเป็นผลพวงมาจากการที่นอนโรงพยาบาลนานๆแต่ไม่ได้ขยับเคยยืนเคลื่อนไหวนานๆตอนที่นอนโรงพยาบาลหรืออยู่ในห้อง ICU ก็ได
0: ้
2: หรือเป็นตามมาหลังที่หายแล้วก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งอันเนี้ยการฟื้นฟูก็คือจะต้องมีการบริหารร่างกายเริ่มจากน้อยๆก่อนอ่ะจะมีการแบบต้องเวลาเราออกกำลังกายต้องมีการวอร์มอัพคูลดาวน์ที่มันเหมาะสมต้องวอร์มอัพบริหารร่างกายเบาๆขยับแขนขยับขาเล็กๆน้อยๆเนี่ยสักประมาณ5นาทีก่อนจะเริ่มออกกำลังกายจริงจังการออกกำลังกายจริงจังอาจจะเริ่มตั้งแต่เดินถ้าเดินไหวก็คือจะเริ่มเป็นค่อยๆเดินไปเรื่อยๆให้เรารู้สึกว่าพอได้เหงื่อแต่ยังไม่ถึงขนาดแบบเหนื่อยหอบนะคะเดินไปเรื่อยเป้าหมายก็คือประมาณสัก 20-30 นาทีต่อวัน 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์เป็นอย่างน้อยอันนี้ก็คือเพื่อให้ระบบหลอดเลือดระบบหัวใจเนี่ยทำงานได้ฟิตมากขึ้นแล้วก็ระบบเข้าต่อกล้ามเนื้อเนี่ยก็คือเริ่มได้มีการเคลื่อนไหวนะคะแต่ในคนบางคนที่แบบยังเคลื่อนไหวไม่ค่อยถนัดยังยืนเดินไม่ไหวเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่ขยับขากระดกข้อเท้าขึ้นลงงอเข่าเหยียดเข่าบนเตียงก่อน
0: อ
2: ันนี้ก็คือเป็นการบริหารเบื้องต้นนะคะส่วนเมื่อกี้ที่บอกว่าไม่มีเรื่องของระบบความจำกระบวนการคิดอะไรพวกนี้ด้วยอันนี้จริงๆต้องบอกว่ามันสัมพันธ์กับอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียหรือว่าภาวะกังวลหลังจากที่เป็นโรคโควิดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอนี้สำคัญมากสำคัญต่อการฟื้นตัวของระบบความจำความคิดแล้วก็สมาธิเพราะบางคนเนี่ยจำไม่ค่อยความจำเนี่ยลดลงเพราะว่าสมาธิลดลงถามว่าทำไมสมาธิลดลงเพราะว่ามีความล้าหรือว่าเขาเรียกอะไรไม่สามารถจดจ่ออยู่กับอะไรได้นานๆเพราะว่ารู้สึกว่ามันเหนื่อยหรือมันล้าอยากพักแล้วก็เลยทำให้เราไม่สามารถที่จะโฟกัสกับกิจกรรมบางอย่างได้ทำให้ความจำเนี่ยค่อยๆลดลงฉะนั้นเนี่ยการที่เราพักผ่อนได้เพียงพอก็ทำให้เราอ่ะมีสมาธิมากขึ้นก็จะมีผลให้ความจำดีขึ้นในระยะยาวด้วย
0: ค่ะก็คือว่าเคลื่อนไหวร่างกายออกกำลังกายเบาๆหน่อยเดินใช่ไหมถ้านอนก็ยกขาแล้วก็ขยับแขนขาใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของการ พักผ่อนเรื่องของการสร้างสมาธิการกินอาหารถ้าเกิดว่าจะแบบว่าโฟกัสที่การ ออกกำลังกายการหายใจแนะนำยังไงคะอาจารย์เก่ง
2: ไปแล้วเนาะก็คือเรื่องของหลักๆก็คือเป็นการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลมเพราะว่ากล้ามเนื้อกระบังลมเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อหลักที่ใช้ในการหายใจที่ทำให้เราสามารถหายใจได้มีประสิทธิภาพโดยที่ใช้พลังงานน้อยที่สุดแทนที่จะใช้กล้ามเนื้อทรงอกหรือกล้ามเนื้อคอเนี่ยเราใช้กล้ามเนื้อกระบังลมเนี่ยก็เวลาเราหายใจเนี่ยก็คือเบื้องต้นแล้วก็คือเอามือนึงเนี่ยวางที่หน้าอกอีกมือนึงวางที่หน้าท้องตัวเองนะคะแล้วก็หายใจเข้าทางจมูกให้รู้สึกว่าท้องเนี่ยป่องดันมือที่หน้าท้องขึ้นหายใจเข้าท้องป่องหายใจเข้าทางจมูกลึกๆแล้วก็เวลาหายใจออกเนี่ยให้หายใจออกช้าๆหายใจออกทางปากให้รู้สึกว่ามือเนี่ยมันยุบลงไปนะคะ
0: ยุบลง
2: ก็คือเวลาคีย์เวิร์ดก็คือว่าพยายามหายใจให้ช้าลึกแล้วก็โฟกัสที่กล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะอันนี้ก็คืออาจจะหายใจช้าๆอย่างเงี้ยค่ะประมาณสัก 3-5 ครั้งต่อ1ชั่วโมงก็ได้แล้วก็ทำบ่อยๆเวลารู้สึกนึกได้ก็อาจลองทำดูนิดนึงก็คือจะได้เป็นการโฟกัสการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลมแทนที่ใช้กล้ามเนื้อทรงอกหรือกล้ามเนื้อคอ
0: ทำไปพร้อมกันเลยนะตอนนี้ให้คุณผู้ชมทำไปพร้อมกับเราใช่ไหมมือนึงจับที่หน้าอก
2: มือนึงจับที่หน้าท้องนะคะ
0: โอเคแล้ว
2: หายใจเข้าทางจมูก
0: หายใจเข้าทางจม
2: ูกให้ลึกให้รู้สึกว่าท้องเนี่ยดันมือทางที่วางไว้ที่ท้องเนี่ยขึ้นค้างไว้สักแป๊บนึงแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกให้อกยุบเข้าไปเวลาหายใจออกให้หายใจออกทางปากช้าให้รู้สึกเหมือนกับว่ากำลังเป่าเทียนก็ได้เวลาหายใจออกนะคะ
0: หายใจเข้าทาง
2: ซ้ำอย่างนี้ประมาณ 3-5 ครั้งก็พอ
0: 3-5 ครั้งหายใจเข้าทางจมูกใช่ไหมคะค่อยๆหายใจเข
2: ้าแล้วก็หายใจออกเนี่ย
0: หายใจออกทางปาก
2: คล้ายๆกับเป่าเทียนออกทางปาก
0: เทียนค่อยๆ
2: เป่าลมออกใช
0: ่3-5 ครั้ง1ชั่วโมงนึกได้ทำทีนึงแล้วก็ไปทำอะไรตามปกติอ่ะนึกได้นั่งเฉยๆก็ทำทีนึงอย่างเงี้ย3-5 ครั้งใช่ไหมคะโอเคค่ะระหว่างนี้นะอาจารย์เต้ก็ฝึกไปกับเราด้วยเลยค่ะ
2: แล้วก็รวมถึงอีกอย่างนึงเนี่ยผู้ป่วยโควิดส่วนใหญ่มักจะมีเสมหะด้วยนะคะซ
0: ึ่
2: งหรือว่าการที่บางทีเนี่ยปอดมีการติดเชื้อแล้วเกิดผังผืดขึ้นในปอดเนี่ยทำให้ร่างกายเนี่ยพยายามสร้างสารคัดหลั่งออกมาทำให้อาจจะมีเสมหะค้างในปอดได้เพราะงั้นการขับเสมหะที่มีประสิทธิภาพมันก็ช่วยทำให้ป้องกันไม่ให้มีภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นหรือว่ามีการติดเชื้อซ้ำแทรกซ้อนตามมาแล้วก็ทำใหไม่เหนื่อยง่ายด้วยนะคะการก็คือมีการฝึกไอเนี่ยแหละค่ะถ้าเกิดว่าไอไหวเนี่ยก็คือว่าพยายามเวลาไอเนี่ยให้เราหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆกั้นไว้สักประมาณ3-5วินาทีก่อนแล้วค่อยไอออกมาแรงๆไอออกมาทางปากเนาะ
0: ต้องมีการฝึกไอด้วยโอ้ดิฉันเพิ่งทราบนะหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ไอออกมาทางปากนี่แหละคะ
2: ใช่ค่ะคือบางทีเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่าเรามีเสมหะอยู่แต่เรารู้สึกว่าเราหายใจไม่ค่อยอิ่มอะไรเงี้ยค่ะบางทีการกระแอมหรือว่าการเคลียร์เสมหะทุกๆชั่วโมงเนี่ยมันก็ช่วยให้เสมหะที่มันอุดตันหรืออะไรหลอดลมอะไรพวกเนี้ยมันขับออกมาได้ดีขึ้นก็จะช่วยลดอาการเหนื่อยง่ายได
0: ้ค่ะค่ะแต่ว่าระหว่างที่เราฝึกไอเนี่ยเราควรจะอยู่คนเดียวในห้องเนาะหรือว่ายังไงก็ควรจะใส่หน้ากากอนามัยอย่าไปไอใส่คนอื่นนะใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: คือบางคน
2: เวลาไอเนี่ยเราอาจจะว่าไอแล้วก็เวลาไอสารคัดหลั่งที่ออกมากับกระดาษหรือทิชชู่อะไรเงี้ยค่ะก็คือต้องแยกทิ้งนะคะอาจจะต้องใส่ถุงพลาสติกถุงแดงแล้วก็ผูกถุงให้แน่นแล้วก็เวลาทิ้งเนี่ยก็คือไม่ทิ้งร่วมกับขยะอื่นๆ
0: ค่ะอาจารย์เต้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะการบริหารนะใช่ค่ะเพราะว่าดิฉันเห็นบางคน
1: หมดนะครับ
0: ดิฉันเห็นบางคนเนี่ยกระแอมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยบางทีเขาอาจจะมีเสมหะอยู่แต่ไม่รู้ตัวใช่ไหมคะคนที่แบบกระแอมบ่อย
2: ๆมันขับไม่ออก
0: ค่ะค่ะต้องมีการฝึกไอด้วยเนาะค่ะโอเคค่ะอาการทั้งหมดที่เราพูดเนี่ยรวมทั้งการฟื้นฟูร่างกายจากลองโควิดเนี่ยต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่ร่างกายถึงจะกลับมาเป็นปกติอะคะ
2: อย่างที่บอกไปว่าจริงๆต้องบอกว่าระยะเวลาในการฟื้นตัวของแต่ละบุคคลเนี่ยไม่เท่ากันแต่ว่าพื้นฐานร่างกายที่ดีเช่นเป็นคนที่แข็งแรงอยู่เดิมหรือว่าภาวะโควิดที่เป็นเนี่ยไม่ได้เป็นรุนแรงเนี่ยก็ทำให้การฟื้นตัวเนี่ยอาจจะเร็วขึ้นนะคะแต่ยังไงก็ตามอย่างที่บอกไปก็คือการพักผ่อนได้เพียงพอการทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็คือช่วยให้การฟื้นตัวของร่างกายทุกๆระบบเนี่ยเป็นไปได้ดีขึ้นอยู่แล้ว ตรวจระยะเวลาว่ายาวนานแค่ไหนเนี่ยก็คือจริงๆต้องบอกว่ายังเรายังมีข้อมูลที่ยังไม่เพียงพอนะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเท่าที่เห็นมาเนี่ยก็คือมักจะไม่เกิน

0: 6เดือนนะคะ
1: อืมค่ะอันนี้ก็เป็นความรู้คู่โควิดนะคะเราอาจจะต้องอยู่กับโควิดไปอีกสักพักหนึ่งแต่เราก็ต้องใช้ชีวิตละชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อไปใช่ไหมคะเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยค่ะเข้าคำถามของคุณผู้ชมกันเลยดีกว่านะคะคุณตาค่ะคุณตาอายุ84ปีถามคำถามมานะคะคุณตาบอกข้อมูลว่าหนัก51สูง167มีอาการปวดเมื่อยตามข้อเข่านิดหน่อยแต่ตอนนี้คุณตาบอกว่าอาการที่เพิ่มขึ้นมาก็คือรู้สึกเบื่ออาหารกินข้าวได้น้อยปวดเมื่อยอ่อนเพลียแต่ไม่มีไข้นะคะก็เลยอยากจะขอคำแนะนำในการดูแลตัวเองครับเพราะว่าคุณตาเนี่ยไม่ยอมไปหาหมอลูกหลานจะพาไปก็ไม่ยอมไปค่ะบอกว่าไม่เป็นอะไรมากเดี๋ยวก็คงหายแต่ว่าหลานๆเป็นห่วงอยากให้คุณตาเนี่ยมีวิธีดูแลตัวเองค่ะอาจารย์หมอคะ
2: มีหลายอย่างนะครับ
1: ค่ะเชิญค่ะ
2: คือถ้าปวดตามตัวอาจารย์เก่งอาจารย์เล่าให้ฟังได้นะครับเช่นปวดตรงไหนอะไรเงี้ยครับก็ต้องดูอะไรที่มันมีหน้าสิ่งที่ต้องกังวลนะครับแล้วก็แต่ว่าถ้ามีเบื่ออาหารน้ำหนักว่าผิดปกติเนี่ยจะต้องมาตรวจนะครับเพราะว่ามันมีหลายสาเหตุมากเลยครับ
1: อ๋อเพราะว่ามีอาการทั้งปวดเมื่อยอ่อนเพลียเบื่ออาหารอันนี้อาจจะต้องมาตรวจเป็นพิเศษเพราะว่าคุณตาก็อายุ84ปีแล้วเนาะค่ะค่ะแต่ว่าอาการเจ็บข้อเข่านี่มีอะไรต้องกังวลไหมคะอาจารย์เก่งคะ
0: ค่ะคือจริงๆต้องบอกว่าตอนเห็นด้วยกับอาจารย์เต้ในแง่เรื่องของว่าคืออาการของคนไข้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้มีอาการที่จำพอชัดเจนแบบนี้ค่ะเพราะนั้นอาจจะต้องหาสาเหตุก่อนก็คือถ้าเกิดว่าเช่นน้ำหนักลดอย่างมีนัยสำคัญอย่างเช่นว่าแบบน้ำหนักลดหลายๆกิโลภายใน1เดือนภายในระยะเวลาอันสั้นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไม่ทานอาหารเลยหรือว่ามีปัญหาอื่นๆเช่นว่าแบบมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวชัดเจนทำให้คนไข้มีผลทำให้คนไข้นอนไม่หลับมีปวดกลางคืนอาการพวกนี้จะต้องมาหาสาเหตุก่อนว่าแบบเป็นโรคร้ายแรงหรือเปล่าแต่ว่ากรณีว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วก็น้ำหนักก็คงที่พอเดิมปวดเมื่อยเล็กน้อยแต่ไม่ได้มีลักษณะชัดเจนว่ามีอาการปวดบวมแดงร้อนที่ข้อมีไข้หรือว่ามีผื่นผิวหนังชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะจะลองบริหารร่างกายเบาๆดูก่อนได้เพราะว่าด้วยตามวัยเนี่ยค่ะการมีปวดเมื่อยตามข้อต่อตามข้อเข่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อาการลองโควิดค่ะคุณทรายถามมาว่าเพิ่งหายจากโควิดเลยค่ะก็เลยอยากรู้ว่าทุกคนที่เป็นโรคโควิดแล้วเนี่ยจะมีอาการลองโควิดทุกคนไหมหรือว่าแต่ละคนแตกต่างกันยังไงบ้างอะคะ
0: อ๋อไม่จำเป็นเลยค่ะมันอาจจะไม่ได้อย่างที่บอกไปว่าอาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับภาวะโควิดที่เป็นด้วยซ้ำคือแน่นอนว่าหลังเป็นโควิดเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องปอดเรื่องว่าแบบปอดอาจจะทำงานมีประสิทธิภาพน้อยลงเหนื่อยง่ายขึ้นอะไรอันเนี้ยส่วนใหญ่เป็นอยู่แล้วแต่ว่าระบบอื่นๆอย่างที่บอกไปใช่ระบบประสาทระบบผิวหนังคือโควิดต้องบอกว่าถ้าเป็นลองโควิดเนี่ยเป็นได้หลากหลายระบบซึ่งอันเนี้ยไม่ได้สัมพันธ์กับโควิดที่เป็นแล้วก็ไม่ได้เป็นทุกคนอาจจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได
1: ้อ๋อค่ะอาจารย์เต้เคยเจอคนไข้ที่มีอาการลองโควิดอาการอะไรบ้างอะคะที่เคยเจอ
2: ส่วนหนึ่งต้องบอกลองโควิดนี่เป็นอย่างที่อาจารย์เก่งว่านะครับก็คือมีปัญหาเรื่องสมรรถภาพของปอดนะครับในกรณีที่ผู้ป่วยมีปอดติดเชื้อเยอะๆใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็จะมีบางส่วนหนึ่งที่เป็นลักษณะของภาวะทางจิตใจเนาะโดนกักตัวมานาอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให
1: ้
2: มีอาการทางกายได้เหมือนกัน
1: ค
2: ือปวดในทางจิตใจนะครับเรื่องการอ่อนแรงซึ่งจริงๆมันก็เจอได้นะครับในผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยวิกฤตปกตินะครับเช่นต้องมานอนโรงพยาบาลนานๆการเคลื่อนไหวร่างกายอาจจะไม่ได้ใช้แรงใช้งานเยอะก็จะมีเดินลำบากกล้ามเนื้ออ่อนแรงบ้างก็เจอได้บ้างนะครับเพราะส่วนมากต้องบอกว่าไม่ได้เจอบ่อยนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกว่าให้กังวลเยอะว่าจะต้องป่วยเป็นลองโควิดหรือเปล่านะครับที่โควิดก็คือโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งนะครับจริงแต่ว่ามันเจอคนในหมู่มากเป็นการระบาดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีอาการแทรกซ้อนที่เราจะเห็นได้แปลกๆได้บ้างนะครับงั้นลองโควิดเป็นอันนึงที่อาจจะเจอเป็นโรคเอนติตี้ใหม่นึงที่เป็นมาเจอใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็ส่วนหนึ่งว่าอาจจะสัมพันธ์กับการติดเชื้ออาจจะสัมพันธ์กับการเจ็บป่วยไม่สบายของคนเราเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่ต้องกังวลเยอะนะครับโดยทั่วไปถ้าหายดีไม่มีอาการอื่นๆผิดปกติก็ไม่ได้แนะนำให้ต้องกลัวอะไรนะครับ
1: ค่ะ คุณอ้อยค่ะคุณอ้อยถามมานะคะคุณอ้อยอายุ45ปีคุณอ้อยบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเป็นคนชอบกินของทอดค่ะพอกินของทอดปุ๊บวันรุ่งขึ้นรู้สึกเหมือนจะมีอาการระคายคอแล้วก็มีไข้อ่อนๆกลืนน้ำลายกลืนอาหารได้ยากนิดนึงค่ะจะรู้สึกแถวๆลูกกระเดือกตรงนี้นะคะแต่ก็ยังไม่ถึงกับคือลำบากอะไรรู้สึกว่ามันผิดปกติคือระคายคอไม่สบายคอปกติแล้วเนี่ยคุณอ้อยก็เป็นกรดไหลย้อยอยู่แล้วนะคะกรดไหลย้อนค่ะแต่ครั้งนี้แตกต่างออกไปอยากทราบว่าอาการแบบนี้คืออาการคออักเสบหรือเปล่าคะ
2: ถ้าสมมติว่าคำว่าคออักเสบโดยทั่วไปเราพูดถึงว่าเป็นโรคติดเชื้อใช่ไหมครับเช่นการที่มีบาดตรงคอหรือพวกนี้นะครับมักจะมีอาการระคายเคืองคอมีไอมีเสมหะหรือมีไข้นะครับแต่ถ้าคุณอ้อยบอกว่าสังเกตได้ว่าแหมเป็นกินของทอดทุกครั้งเรา
1: แล้วเป็นแบบนี
2: ้การแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นการที่ของทอดต่างๆอาหารต่างๆมันระคายทำให้เกิดการระคายเคืองได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราหลีกเลี่ยงพวกนี้แล้วไม่เกิดอาการพวกนี้อีกก็แปลว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดจากอาหารนะครับมันก็ต้องเปลี่ยนอาการดูนะครับถามว่าจะกดไหลย้อนได้ไหมโดยส่วนมากกดไหลย้อนที่มีอาการทำขึ้นมากดที่มันไหลขึ้นมาถึงระคายบนคอก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องไปดูว่าจริงๆกดไหลย้อนเราคุมได้ดีไหมนะครับแต่ส่วนหนึ่งของการที่รักษากดไหลย้อนก็คือการปรับพฤติกรรมเรื่องการกินนะครับก็หนึ่งในนั้นถ้ามีอาการบางอย่างที่เป็นตัวกระตุ้นถ้าเกิดเจอของทอดแบบนี้แล้วมีปัญหาเราก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงอยู่ดีนะครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่ามีปัญหากรดไหลย้อนก็ต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้เกิดอาการระคายคอใช่ไหมคะอืมค่ะดิฉันก็เป็นคนชอบกินของทอดนะแล้วก็รู้สึกเหมือนกันถ้าช่วงไหนแบบว่าเราสุขภาพไม่แข็งแรงกินของทอดแล้วมันจะคันคออันนี้ก็คืออาการระคายคอใช่ไหมคะอาจารย์เต้คะอืมค่ะค่ะ
2: นะก็แล้วแต่คนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากินได้ไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องกังวลว่าฉันจะกลัวว่าจะกินแล้วจะเป็นหรือเปล่านะครับ
1: ค่ะคำถามของคุณทวีนะคะคุณทวีเพศชายค่ะอายุ67ปีสูง171นะคะน้ำหนัก85กิโลกรัมคุณทวีบอกว่าปกติเป็นคนนอนกรนค่ะแล้วเวลานอนกลางคืนเนี่ยมักจะสำลักน้ำลายหรือบางทีก็สำลักอาหารที่กินในตอนเย็นเป็นแบบนี้มาเกือบเดือนแล้วค่ะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมเวลาตอนนอนนอนกรนแล้วก็สำลักน้ำลายสำลักอาหารพอถึงกลางวันมันก็เลยเพลียค่ะเพราะว่าเหมือนกับนอนไม่เพียงพออย่างเนี้ยคุณทวีปรึกษาว่าควรจะไปพบแพทย์ด้านใดเป็นพิเศษบ้างคะ
2: จริงๆแล้วต้องบอกว่านอนกรนเนี่ยเรามีรู้สึกว่าเหมือนสำลักนะครับจริงก็คือเป็นเรื่องของการหยุดหายใจกลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถามว่าเกี่ยวกับอาหารไหมส่วนหนึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเมื่ออาหารนะครับแต่ถ้ามีนอนกรนแล้วมีการตื่นขึ้นมากลางดึกต้องลุกขึ้นมาหายใจเฮือกหรือว่ามีเหมือนลุกขึ้นมาสำลักอะไรเงี้ยนะครับเหมือนกับรู้สึกเหมือนคนจมน้ำอย่างเงี้ยนะครับก็คืออาการของการหยุดหายใจเวลากลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นภาษาหมอเรียกว่า OSA นะครับหรือ Obstructive Sleep Apnea นะครับก็คือมีการหยุดหายใจตอนกลางคืนนะครับพวกนี้ต้องมาตรวจมานอน Sleep Test ดูนะครับว่าตรวจการนอนว่ามีการหยุดหายใจมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าสมมุติว่ามีการหยุดหายใจเยอะจริงๆนะครับก็อาจจะต้องใส่เครื่องนะครับเครื่องช่วยหายใจตอนนอนนะครับ
1: ค่ะจะมาอยากมาทํา Sleep Test นี่ต้องมาพบแพทย์ด้านไหนอะคะอายุรกรรมเหรอคะ
2: หรือว่าอายุรกรรมต้องล้มหนองอายุรศาสตร์การนอนหลับเลยครับ
1: อ๋ออายุรศาสตร์การนอนหลับเป็นแพทย์เฉพาะทางเลยใช่ไหมคะอ๋อค่ะอาจารย์เก่งมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับการนอนกรนคะ
0: จริงๆก็อย่างที่อาจารย์เต้บอกไปนะคะส่วนเรื่องของถ้าเกิดว่ายังไม่แน่ใจหรือว่าบางทีถ้าเกิดนัดพบแพทย์เฉพาะทางแล้วแบบได้คิวนานหรือค่อนข้างยากเนี่ยค่ะอาจจะพบแพทย์ทั่วไปก่อนคุณหมอเขาก็จะส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทางได
1: ้ค่ะ
0: ซึ่งแพทย์เฉพาะทางก็อย่างที่อาจารย์เต้บอกไปก็คือคุณหมออายุอายุรกรรมเฉพาะโรคการนอนหลับใช่ไหมคะหรืออาจจะเป็นคุณหมอผูกข้อจมูกก่อนก็ได้
1: ค่ะ
0: คือมีคุณหมอหลากหลายสาขาเหมือนกันอาจจะลองปรึกษาดูก่อนได้
1: อืมค่ะมีคำถามของคุณเพนเข้ามาค่ะคุณเพนเนี่ยนะคะมีปัญหาเรื่องการเคี้ยวค่ะอายุ59ปีนะคะน้ำหนัก58กิโลกรัมสูง167เซนติเมตรบอกว่าตอนนี้คุณเพนมีอาการเจ็บค่ะเวลาเคี้ยวอาหารข้างซ้ายเป็นมานานประมาณ3เดือนแล้ว ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเรื่องของฟันก็เลยไปหาหมอฟันเอ็กซเรย์ดูแล้วฟันปกติดีค่ะไม่ได้มีอาการปวดฟันเลยเพียงแต่เวลาเคี้ยวอาหารแล้วรู้สึกเจ็บเวลาขบฟันลงไปอ้าปากกว้างๆก็ไม่ได้บางครั้งจะรู้สึกปวดหนึบๆในหูข้างซ้ายข้างเดียวนะก็คือปวดในหูข้างที่เจ็บเวลาเคี้ยวอาหารคุณหมอฟันบอกว่าน่าจะเกี่ยวกับขากรรไกรก็เลยอยากทราบวิธีดูแลรักษาตัวเองค่ะปกติเนี่ยจะไม่เจ็บเลยนะยกเว้นเวลาเคี้ยวตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าต้องมาเคี้ยวอาหารข้างเดียวคือข้างขวาคุณหมอแนะนำยังไงคะสำหรับคุณเพนที่มีอาการแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะก็คือว่าเท่าที่ฟังดูตัวค่ะก็คือคิดถึงอาจจะเป็นเรื่องของกระดูกข้อต่อกรามอักเสบนะคะซึ่งก็ค่อนข้างพบได้บ่อยก็คือจะเป็นข้อต่อของกล้ามของกระดูกกรามกับโครงหน้าค่ะมันจะมีข้อต่ออยู่ซึ่งจะมันก็จะขยับเวลาเราอ้าปากติดปากนี่แหละค่ะเพราะนั้นเวลาเคี้ยวข้าวอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้ข้อต่อตรงนี้มีการอักเสบได้แต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นมาเรื้อรัง3เดือนแล้วไม่ดีขึ้นคือไม่แน่ใจว่าได้ลองทานยาแก้อักเสบหรือว่ายาฆ่าเชื้ออะไรเงี้ยหรือยังคือถ้าเกิดว่าทานแล้วไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องมาตรวจคุณหมอเฉพาะทางดูก่อนว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นข้อต่ออักเสบขึ้นมาเองหรือว่าเป็นจากสาเหตุอื่นๆอะไรเช่นมีการติดเชื้อมีการอักเสบมีก้อนอะไรขึ้นมาหรือเปล่านะคะอาจจะต้องมีการรักษาอีกทีนึงเพราะว่าวิธีการรักษาของตัวข้อต่อการอักเสบก็มีตั้งแต่อย่างที่บอกไปกินยาแก้ปวดจนถึงอาจจะเป็นฉีดยาเข้าที่บริเวณจุดที่มีการอักเสบก็ได้เหมือนกันรวมถึงเบื้องต้นเนี่ยการดูแลเบื้องต้นก็คือว่าหลีกเลี่ยงอาหารที่ค่อนข้างแข็งเวลาเคี้ยวเนี่ยจะได้ไม่ต้องใช้แรงเยอะมันให้ทานเป็นอาหารอ่อนก่อนที่เคี้ยวค่อนข้างง่ายก่อนเพราะว่าการขยับบ่อยๆเนี่ยก็ทำให้ข้อต่อมันอักเสบไม่หายสักทีด้วยส่วน
1: อ๋อค่ะมันเกิดจากอะไรอะคะข้อต่อระหว่างใบหน้ากับกรามเนี่ยแล้วมันอักเสบมันเกิดจากอะไรอะคะคุณหมอดิฉันเพิ่งเคยได้ยินนะว่ามันมีอาการนี้ด้วย
0: คือจริงๆต้องบอกว่าบางทีมันก็เป็นขึ้นมาเองอาจจะลองอาจารย์เต
1: ้อ๋อเชิญอาจารย์เต้ค่ะ
2: อาจารย์เต้ที่ทราบสาเหตุนะคร
1: ับ เหรอคะ
2: ก็บางอย่างเราก็ไม่ทราบสาเหตุว่ามายังไง
1: ครับบางทีมันก็เป็นขึ้นมาเองอะไรเงี้ยค่ะ
2: มันจะเป็นจากทอม่ามั้งถ้าคิดว่าอ้าปากบ่อยๆอะไรเงี้ยครับหรือว่าอ้ามากกว้างเกินไปประมาณเนี้ย
1: บางทีอาจจะทำงานหนัก
0: ขยับผิดท่าบางทีแบบบางทีเราอ้าปากพูดทันทีอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็รู้สึกก็ปวดขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เป็นได้ก็เกิดอาการเจ็บปานเงี้ยได
1: ้ค่ะอ๋อนะคะก็ต้องไปพบแพทย์นะว่าจะรักษาอย่างไรนะคะคุณชัยค่ะคุณชัยโทรมาถามตอนนี้เลยค่ะโทรตอนนี้มีปัญหาคือก้างปลาติดคอกลืนน้ำลายแล้วก็เจ็บมากมากค่ะกินน้ำเยอะๆแล้วก็ไม่หายค่ะขอวิธีเอาก้างปลาออกทำยังไงดีคะหรือจะต้องไปพบแพทย์คะก้างปลาติดคอทำไงดีคะอาจารย์เต
2: ้ก็ไม่หายจริงๆนะคะก็ต้องไปตรวจไปต้องให้พบแพทย์นะครับให้คุณหมอคีบออกให้ครับ
1: ค่ะ
2: จริงสมัยโบราณเราบอกกลืนข้าวใช่ไหมครับก็พยายามจะ
1: ให้การข้าวและกลืนใช่ไหมสมัยโบราณบอกอย่างนั้น
2: ก็แนะนำเพราะบางทีมันยิ่งต่ำเพิ่มไปลึกมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่หายคือน้ำก็ยังเจ็บอยู่ตลอดนะครับก็แนะนำให้ไปพบแพทย์ได้ครับเขาก็คุณหมอจะคีบออกให้นะครับ
1: คุณหมอจะยังไงคุณหมอจะให้เราอ้าปากนี่ใช่ไหมแล้วก็ส่องดูอย่างนี้เหรอคะ
2: มีอุปกรณ์ในการที่จะส่องดูว่าก้างปลายตรงไหนจะได้คีบออกง่ายๆนะครับไม่ใช่แบบหลับหูหลับตาเกินไปอย่างเงี้ยแหละ
1: เออเกินก็เกินลงไปเดี๋ยวมันจะไปติดกระหลอดอาหารอะไรอย่างนี้อีกเนาะใช่ไหมคะค่ะ
2: คร
1: ับอาจารย์หมอเก่งยิ้มใหญ่เลยมีอะไรจะเสริมไหมคะเกี่ยวกับเรื่องการตั้งปลาติดคอ
0: ก็ตามที่อาจารย์เต้บอกเลยค่ะ
1: ค่ะคำถามของคุณเดชานะคะคุณเดชาอายุ45ปีบอกว่าตอนนี้คุณเดชาติดโควิดค่ะรักษาตัวแบบโฮมไอโซเลชันหมอจ่ายยามาเป็นสมุนไพรยาแก้แพ้และยาอมแก้เจ็บคอตอนแรกไม่ได้กินยาแก้แพ้เพราะว่าไม่มีน้ำมูกแล้วก็ไม่มีอาการคันคอแต่วันนี้ลองกินยาแก้แพ้ดูรู้สึกใจสั่นใจหวิวหวิวจะงีบก็งีบไม่หลับอยากทราบว่าอาการแบบนี้เกิดจากยาหรือมันเป็นเพราะอาการโควิดและต้องไปพบแพทย์ไหมคะ
2: ยาแก้แพ้ใช่ไหมครับเด
1: ิ
2: มไม่ที่มีแล้วไปลองกินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยาแก้แพ้ก็มีไซด์เอฟเฟกต์ได้ครับทำให้ใจสั่นได้เหมือนกันบางผมไม่แน่ใจว่าคุณหมอจ่ายตัวที่เป็นผสมกับยาคล้ายๆกับยาลด ัดจมูกด้วยหรือเปล่านะครับถ้าเกิดยาลดที่แปรรสอาการคัดจมูกเนี่ยก็จะทำให้ใจสั่นได้นะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจริงๆเราไม่เริ่มต้นไม่มีอาการอะไรไม่ต้องไปลองกินก็ได้ครับเพราะพวกนี้จริงๆเราก็แนะนำตามอาการเท่านั้นนะครับถ้ามีไข้ก็ให้ยาลดไข้นะครับถ้ามีเสมหะก็ยาลายเสมหะหรือทานน้ำอุ่นบ่อยๆนะครับแล้วก็ถ้ามีคัดจมูกหรือว่าน้ำมูกไหลก็ใช้ยาลดอาการคัดจมูกหรือยาแก้แพ้ก็ได้นะครับส่วนหนึ่งก็อาการเยอะมากหรือมีไข้สูงหรือว่ามีค่าการอักเสบที่สูงมากขึ้นบางทีหมอก็จะให้ยาต้านไวรัสนะครับก็ขึ้นกับเกณฑ์ณตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆโควิดก็คือไข้หวัดพูดง่ายๆนะครับโดยทั่วไปถ้าไม่มีอาการรุนแรงไม่ลงปอดเพราะฉะนั้นก็อาการรักษาก็คือการตามใช้ยาตามอาการเท่านั้นนะครับ
1: แต่ว่าถ้าบังเอิญว่ากินยาแก้แพ้ไปแล้วอะแล้วมันใจสั่นอย่างเงี้ยควรจะแก้ไขยังไงอะคะ
2: เดี๋ยวก็หายครับเดี๋ยวหมดฤทธิ์ยา 6-8 ชั่วโมงก็หายคร
1: ับ อ๋อก็คือพักเนาะนอนพักก็นอนพักให้เวลา 6-8 ชั่วโมงผ่านไปเดี๋ยวฤทธิ์ยาก็จะหายเองใช่ไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะมาที่คำถามของคุณเบียร์ค่ะคุณเบียร์บอกว่าอยากจะปรึกษาคุณหมอครับเรื่องโรคกระดูกทับเส้นประสาทข้อควรระวังในการออกกำลังกายมีอะไรบ้างคะ
0: อันนี้คุณเบียร์ได้บอกไหมคะว่าแบบน้ำหนักส่วนสูงอายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คุณเบียร์ไม่ได้บอกมานะอ๋อมันเกี่ยวข้องกับน้ำหนักส่วนสูงอายุด้วยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะก็คือสรีระเนี่ยก็จะพอบอกได้ว่าเราควรจะแนะนำการออกกำลังกายแบบไหนแบบหนักไม่หนักอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือต้องบอกว่าเมื่อกี้ต้นที่บอกว่าเป็นโรคกระดูกทับเส้นใช่ไหมกระดูกหมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะ
1: ค่ะกระดูกทับเส้นประสาทค่ะ
0: ถ้าเกิดกระดูกทับเส้นประสาทคือมันจะเป็นในวัยที่อายุค่อนข้างเยอะหน่อยจะ50-60ปี70ปีขึ้นไปแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นผู้สูงอายุเนี่ยการออกกำลังกายที่ต้องมีการกระแทกหรือการลดน้ำหนักเช่นการกระโดดอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยแนะนำพวกการเต้นแอโรบิกการกระโดดเนี่ยไม่แนะนำแล้วอาจจะเปลี่ยนเป็นการออกกำลังกายเบาๆเช่นการเดินอาจจะเป็นไปเดินในน้ำก็ได้ว่ายน้ำก็ได้หรือว่าถ้าเกิดเป็นไม่สะดวกก็อาจจะเป็นปั่นจักรยานอยู่กับที่หรือว่าเครื่องออกกำลังกายที่ไม่ใช่ลู่วิ่งอะค่ะเช่นเป็นเครื่องอิเล็กทริคอลที่เป็นเครื่องโยกอะไรเงี้ยก็คือมันก็จะช่วยลดการลงกระแทกน้ำหนัก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เพราะว่าการที่ยืนแล้วก็ลงน้ำหนักตลอดเวลามีการกระโดดกระแทกเนี่ยมันเพิ่มแรงดันที่ตัวกระดูกสันหลังแล้วก็จะทำให้อาการปวดหลังเนี่ยเป็นมากขึ้นได
1: ้
0: อันนี้คือกรณีที่เป็นโรคกระดูกทับเส้นในวัยผู้สูงอายุนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทซึ่งมักจะเจอในผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่าอายุสัก 30-40 ปีเนี่ยอาจจะเริ่มมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกสันหลังได้ซึ่งอันนี้อาจจะเกิดจากการที่ขยับขยื่นเคลื่อนไหวผิดท่าหรืออุบัติเหตุมีการล้มกระแทกอะไรพวกเนี้ยซึ่งพวกนี้เนี่ยอาจต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมในเบื้องต้นถ้าเกิดมีอาการปวดเยอะเนี่ยก็คือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องแบบก้มหลังเยอะๆก้มไปข้างทางก้มไปข้างหน้าทางแอนไปข้างหลังเยอะๆเนี่ยอันนี้ก็คือให้ระวังแต่ถ้าเกิดว่าพอเป็นมาถึงสักระยะหนึ่งสักประมาณหลังเป็นประมาณ3-6เดือนเนี่ยผู้ป่วยจะเริ่มไม่ค่อยมีอาการปวดแล้วในระยะยาวเนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยสามารถออกกำลังกายได้ตามปกติรวมถึงเน้นการออกกำลังกายที่ทำให้กล้ามเนื้อแกนกลางกล้ามเนื้อหลังในแข็งแรงมากขึ้นการเกร็งกล้ามเนื้อหรือว่าถ้าออกกำลังกายก็จะค่อนข้างที่จะยากกว่าหรือแอดวานซ์กว่าในผู้สูงอายุด้วยเพราะนั้นเนี่ยก็คือผมบอกว่าช่วงอายุเนี่ยค่อนข้างสำคัญในการดีไซน์ท่าการบริหารร่างกายค่ะ
1: ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงอายุก็ไม่ควรจะบริหารร่างกายที่มีการกระแทกใช่ไหมคะที่มีการ
0: แต่โดยรวมใช่ก็คือการที่ต้องแบบกระแทกกระโดดเช่นการวิ่งเร็วๆหรือว่าเป็นกิจกรรมถ้ามีการกระโดดเช่นตีแบดตีเทนนิสอะไรพวกเนี้ยกีฬาที่ต้องมีการกระโดดกระแทกเต้นแอโรบิกอันนี้อาจจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะคะ
1: ค่ะคำถามต่อไปนะคะของคุณจ๋าคุณจ๋าอันนี้สงสัยต้องให้อาจารย์เต้ตอบนะคะคุณจ๋าอายุ35ปีบอกว่าชอบมีอาการเป็นตะคริวที่ท้องข้างขวาเป็นตะคริวที่ท้องข้างขวาหรือปวดเกรงท้องข้างขวาอยู่บ่อยๆคุณจ๋าก็เลยกังวลว่าเอ๊ะอันเนี้ยมันจะเป็นสัญญาณเตือนว่าจะเป็นไส้ติ่งอักเสบไหมคะคุณหมอคะบางทีชอบแน่นท้องท้องอืดใต้ลิ้นปี่บางทีกดใต้ลิ้นปี่เหมือนมีอะไรเป็นก้อนๆเลยค่ะบางทีก็ปวดเกรงใต้ราวนมบางทีก็เกรงตรงท้องค่ะส่วนมากจะปวดเกรงข้างขวามากกว่าค่ะปวดมาเกือบอาทิตย์แล้วค่ะไปหาหมอหมอก็ตรวจฉี่กับเจาะเลือดก็ปกติ หมอบอกว่ากล้ามเนื้ออาจอักเสบให้ยาคลายกล้ามเนื้อมากินพอหายสักพักก็เป็นอีกคุณจ๋ากังวลว่าจะเป็นไส้ติ่งอักเสบ
2: ตอบคำถามแรกเลยนะครับง่ายๆไส้ติ่งอักเสบไม่ใช่แบบนี้นะครับ
1: อ๋อไม่ใช่ใช่ไหมโอเคค่ะ
2: เป็นแบบเฉียบพลันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอาการปวดท้องรุนแรงไม่หายเองนะครับมีอาจจะมีบ้างการให้ยาฆ่าเชื้อจะลดอาการได้บ้างแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ต้องบอกว่าให้ยาคลายกล้ามเนื้อให้ยาแก้ปวดอะไรเงี้ยพวกนี้ยาไส้ติ่งอักเสบน่าไม่หายนะครับเพราะฉะนั้นต้องมาใส่การรักษาโดยการผ่าตัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไส้ติ่งอักเสบไม่หายแน่ๆนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปวดท้องของไส้ติ่งอักเสบโดยทั่วไปมักจะเป็นวันนะครับความเป็นวันก็คือเริ่มมีอาการอืดแน่นท้องไม่ค่อยสบายตรงกลางๆหลังจากนั้น 4-6 ชั่วโมงหรือในภายใน1วันเนี่ยเริ่มย้ายไปที่บริเวณท้องน้อยด้านขวานะครับแล้วก็เจ็บตรงนั้นมีอาจจะมีไข้มีเบื่ออาหารหรือมีถ่ายเหลวได้บ้างนิดหน่อยนะครับถ้าคุณหมอตรวจแล้วปวดเจ็บตรงนั้นเนี่ยก็คือเป็นไส้ติ่งอักเสบผ่าตัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ลักษณะที่เป็นหายๆเป็นสัปดาห์แบบนี้นะครับส่วนถ้าการปวดท้องอย่างที่ว่านี่มีหลายตำแหน่งนะครับย้ายไปเรื่อยๆนะครับเช่น
1: ตอนท้องบ้าง
2: ท้องน้อยขึ้นมาลิ้นปี่บ้างอันนี้พวกนี้อาจจะเป็นลักษณะของการที่ไม่สเปซิฟิกของต่ออวัยวะใดๆหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆเนี่ยส่วนหนึ่งโรคกระเพาะก็ถามว่าเป็นได้ไหมภาษาแพทย์มันก็อาจจะเป็นลักษณะของ irritable bowel syndrome นะครับหรือว่ามันก็จะร่วมกับการเป็นโรคกระเพาะได้นะครับแต่โดยทั่วไปต้องบอกว่ามักจะสัมพันธ์กับมื้ออาหารนะครับเช่นการกินอาหารเป็นมากขึ้นเลยเป็นต้นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าคุณหมอตรวจแล้วอาการใดๆที่ปวดท้องเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับมื้ออาหารเลยนะครับก็จะกลายเป็นคล้ายๆกับโรคกล้ามเนื้อแล้วล่ะครับก็คือว่ากล้ามเนื้อผนังหน้าท้องก็เป็นกล้ามเนื้ออย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณชื่อจำชื่อไม่ได
1: ้คุณจ๋าค่ะ
2: ขึ้นมากขึ้นนี่นะครับแล้วเป็นหายๆเนี่ยตัวทั่วไปถ้าเป็นจากผนังกล้ามเนื้อหน้าท้องก็เป็นได
1: ้
2: มีการพวกนี้ให้ยาคลายกล้ามเนื้อก็อาจจะดีขึ้นแต่ว่าต้องบอกไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนมักจะเจอคนที่เป็นใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องเยอะๆนะครับยกของหนักหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ทำให้พวกนี้เป็นได้พวกนี้ก็ค่อยดีขึ้นนะครับแต่โดยทั่วไปต้องบอกว่าตัวก่อนว่าไม่มีเหตุอื่นๆนะครับแต่ถ้าเป็นตามท่าทางเช่นขยับตัวเจ็บมากขึ้นยกของแล้วเจ็บมากขึ้นอันนี้ไม่ใช่ทางเดินอาหารนะครับเป็นลักษณะกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคร
1: ับ ค่ะถ้าฟังดูแล้วเนี่ยอาจารย์เต้ก็วิเคราะห์ว่าคุณจ๋าเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวกับไส้ติ่งอักเสบแต่ก็ต้อง
2: ไม่
1: น่าใช่ไหมคะแต่ว่าต้องไปดูว่าอาจจะเกี่ยวกับกล้ามเนื้อที่หน้าท้องอะไรอย่างนี้นะอันนี้ต้องไปหาต้นสาเหตุของโรคก่อนค่ะคุณนิ่มค่ะคุณนิ่มอายุ42ปีถามบอกว่าตอนนี้แถวบ้านเนี่ยติดโควิดค่ะแล้วก็กักตัวกันหลายบ้านเลยค่ะคุณนิ่มรู้สึกเครียดมากเลยค่ะตื่นมาก็รู้สึกเวียนหัวทั้งวันก็ไม่หายกินยาก็ยังไม่หายค่ะเวลาเดินหรือทำอะไรมันปกติแต่เวลานอนก็เวียนหัวเหมือนเดิมไม่มีอาการไอนะคะแค่เวียนหัวเวลาก้มๆเงยๆคอยแต่จะหน้ามืดก็เลยไปวัดไข้ได้ 36.7 ถึง 37.2 อย่างนี้คุณนิ่มเป็นอะไรคะเวียนหัวค่ะ
2: ก็อันแรกนะครับข้างบ้านเป็นโควิดบ้านเราเป็นโควิดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะระบาดในบ้านแต่โควิดไม่ได้ข้ามกำแพงบ้านได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวขนาดนั้นนะครับปัญหาก็คือถ้ามีคนในละแวกบ้านเป็นนะครับก็หลีกเลี่ยงการไปพบเจอกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือโซเชียลไอโซเลชันนะครับก็คือการเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่เจอผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงนะครับงั้นเราถ้าเกิดเป็นแค่นี้เราไม่ต้องเครียดเนาะเพราะว่าข้างบ้านเป็นไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเครียดขนาดการเครียดก็ไม่ได้ทำให้เราก็ไม่เป็นโควิดครับนี่ปัญหาคือถ้าสมมติว่าตอนมีแบบนี้เนี่ยเวียนหัวบ่อยๆในคนที่อายุประมาณหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้เจอได้บ่อยอยู่แล้วที่ทำให้มีอาการเรื่องของเวียนหัวเนาะสัญญาณมันค้างนะครับ
1: ค่ะสัญญาณค้างค่ะเป็นอาการเวียนหัวด้วยนะคะอาจจะกังวลใจมากเกินไปด้วยเนาะอาจารย์เก่งคะ
2: ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดจากการที่มีความเครียดความกังวลก็ทำให้เวียนหัวได้นะครับทีนี้อันเนี้ยเวียนหัวอะไรที่มันมีอันตรายก็คือเวียนหัวจนบ้านหมุนนะครับถ้านอนแล้วบ้านโครงเคงหมุนไปหมุนมาหรือจนคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยแปลว่าอันเนี้ยเราเรียกว่าเวียนหัวที่มี ภาษาหมอก็เลยคือโมเทโก้นะครับก็คือมีความเสี่ยงและที่จะมีปัญหาอื่นๆนะครับแต่โดยทั่วไปต้องบอกว่าเราคงเคยได้ยินเรื่องของโรคหินปูนในหูหล่นใช่ไหมครับหรือว่า
1: น้ำในหูไม่เท่าก
2: ันโอเคนะครับพวกนั้นเนี่ยก็ทำให้มีอาการเวียนหัวได้นะครับก็พวกนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ให้ยาตามอาการเหมือนกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้นั้นถ้าไม่ดีขึ้นจริงๆก็ต้องมาตรวจ

0: นะครับว่ามีลักษณะของการที่มีโรคอื่นแทรกซ้อนหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าตรวจแล้วไม่มีไข้นั้นความกังวลเกี่ยวกับโควิดก็น้อยลงนะครับ
1: ค่ะเราก็ดูแลตัวเองป้องกันตัวเองคุณนิ่มคงจะกังวลมากค่ะก็เลยเวียนหัวด้วยนะคะ
2: ก็ขออีกเรื่องนึงก็คือนิ่มบางทีอาจจะเกี่ยวกับการพักผ่อนน้อยด้วยส่วนนึงนะคะถ้าเกิดว่าที่บ้านมีเครื่องวัดความดันแต่ต้องวัดความดันดูก่อนก็ได้ว่าความดันเนี่ยขึ้นสูงหรือว่าลงต่ำกว่าปกติที่เราเคยเป็นหรือเปล่านะคะก็จะทำให้มีอาการเวียนหัวอย่างนี้ได้สำคัญก็คือว่าเป็นอย่างที่อาจารย์เต้บอกไปเลยก็คือว่าไม่ต้องกังวลจนเกินไปดูแลตัวเองให้เหมาะสมให้ถูกต้องเท่านั้นก็พอแล้วแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอเหมือนเดิมเลยแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพออาจจะมีการออกกำลังกายบ้างเพื่อให้พื้นฐานร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยแหละนะคะ
1: ค่ะต้องรู้ไว้นะว่าโควิดมันไม่ได้ปีนข้ามกำแพงมาได้ข้างบ้านติดนะไม่ใช่ว่าเราจะต้องติดนะอ่ะคุณวดีค่ะคุณวดีอายุ38ปีบอกว่ามีอาการหายใจไม่อิ่มเจ็บจิ๊ดจิ๊ดไม่บางทีก็รู้สึกจุกๆที่หน้าอกด้านซ้ายบางทีก็คลื่นไส้ด้วยเป็นช่วงๆค่ะแต่ปรากฏว่ามันเป็นทุกวันเลยหายใจไม่อิ่มเจ็บจิ๊ดๆด้านซ้ายเนี่ยเป็นทุกวันเลยค่ะอยากสอบถามคุณหมอว่าอาการแบบนี้เป็นอะไรคะอยากจะเพิ่มเติมว่าอ๋อเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงมาตรวจแล้วเป็นลบตรวจมา2ครั้งมีอาการไอจามมีน้ำมูกถือว่าเสี่ยงไหมคะมี2คำถามค่ะ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันนี้มันคืออาการที่มาพร้อมๆกันหรือเปล่านะครับฟังดูเหมือนแก่แรกเหมือนจะมีอาการ
1: เจ็บจี๊ดจี๊ดจุกจุก
0: ใจจะเจ็บจี๊ดจี๊ดใช่ไหมครับถ
1: ้
0: าเจ็บจี๊ดจี๊ดส่วนใหญ่มักจะเป็นกล้ามเนื้อนะครับหายใจลึกๆแล้วเจ็บนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นกล้ามเนื้อหรือพวกที่เป็นเยื่อหุ้มปอดอักเสบนะครับแต่ถ้ามีอาการไอมีจามด้วยบางทีต้องไปตรวจแล้วครับเพราะจริงๆแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับการที่เป็นโควิดได้ไหมนะเพราะถ้าเกิดว่าไปเจอภาวะเสี่ยงใดๆไปเจอผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิดมาก่อนนะครับก็ต้องตรวจอีกทีนึงนะครับทีนี้ถามว่ากลับมาที่เจ็บมีคลื่นไส้เจ็บจิ๊บๆเป็นถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ไปโควิดมาเนาะก็ต้องมาตรวจดูว่าจริงๆแล้วเป็นโรคอื่นๆไหมเช่นการเป็นโรคกระเพาะต่างๆหรือว่าโรคที่มีโรคก่อนไหลย่อยพวกนี้ก็ต้องมาซักประวัติอย่างละเอียดคร
1: ับ แล้วบอกว่าหายใจไม่อิ่มด้วยก็เกี่ยวข้องกับอาการเหล่านี้ใช่ไหมคะ
0: หายใจไม่อิ่มก็เป็นความรู้สึกอันนึงที่ทำให้รู้สึกว่าเหนื่อยมากขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคำว่าเหนื่อยนะครับคำว่าเหนื่อยคือการทำกิจวัตรประจำวันเดิมที่เราทำอยู่แล้วทำไม่ได
1: ้
0: เราเดินขึ้นบันไดบ้านได้ปกติแล้วมันดีขึ้นดีเราเดินไม่ไหวนะครับมีอาการง่ายหอบมากขึ้นนะครับเดินได้ครึ่งทางแล้วไม่ไหวแล้วนะครับอย่างเงี้ยคืออาการหอบเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าหายใจไม่อิ่มมันเป็นคล้ายๆกับความรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มาพบคุณหมอหมอว่าหายใจไม่อิ่มเป็นยังไงนะครับก็หมอต้องตรวจก่อนว่ามีภาวะเหนื่อยอย่างที่ว่าหรือเปล่านะครับถ้าทับตัดแล้วทำได้ปกติเหมือนเดิมหมดเลยนะครับก็ไม่ใช่ภาวะที่เป็นอาการนะครับ
1: คำถามต่อไปของคุณดวงสุดานะถามอาจารย์เก่งนะคุณดวงสุดาอายุ52ปีค่ะน้ำหนัก69สูง155ไปผ่าตัดเนื้องอกที่เต้านมมาค่ะแล้วก็ไปตัดไหมมาแล้วพบหมอตามนัดตั้งแต่ต้นเดือนนะคะแต่ตอนนี้ยังคงเจ็บแผลผ่าตัดทั้งที่แผลแห้งแล้วอย่างเนี้ยเป็นอันตรายไหมคะนัดหมออีกครั้งปลายเดือนนี้ควรจะไปพบหมอก่อนเวลานัดไหมคะแล้วก็บอกมาด้วยว่าเนื้องอกที่เต้านมเนี่ยไม่ใช่มะเร็งค่ะผลตรวจออกมาแล้วค่ะแต่ว่าแผลที่ผ่าตัดมันยังเจ็บไม่หายเป็นอันตรายไหมคะอาจารย์เก่งคะ
2: คือถ้าเกิดว่าการถ้าเกิดต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าความเจ็บเนี่ยระดับความเจ็บเนี่ยมันค่อยๆลดลงจากตอนผ่าตัดเป็นกราฟขาลงเนี่ยอันเนี้ยเป็นปกติที่เป็นที่เกิดขึ้นได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันค่อยๆลดลงมาแล้วก็ช่วงเนี้ยมันเป็นเยอะขึ้นไออันเนี้ยผิดปกติอาจจะมีการติดเชื้อข้างในข้างใต้ผิวหนังหรืออะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแต่โดยปกติแล้วถ้าเกิดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเคสหลังผ่าตัดที่มีการเย็บอะไรแล้วก็จนตัดใหม่แล้วเนี่ยอาจจะยังมีเจ็บแผลผ่าตัดได้อยู่บ้างเล็กน้อยเพราะว่ากว่าแผลจะแบบสมานติดกันเนื้อเยื่อข้างในที่คุณหมอเขาเย็บทั้งไม่ว่าจะเป็นชั้นกล้ามเนื้อชั้นเนื้อเยื่อข้างในเต้านมเนี่ยค่ะกว่ามันจะสมานกันดีเนี่ยมันใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ6-8สัปดาห์เป็นขั้นต่ำแล้วกว่ากล้ามเนื้อหรือเนื้อเยื่อต่างๆเนี่ยมันจะสมานติดกันเนาะเพราะเนี่ยถึงแม้ว่าผิวหนังภายนอกเนี่ยมันจะสมานกันดีแล้วแต่ไม่ใ

0: ไม่ว่าภายในเนี่ยมันจะสมานกันสนิทเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะยังมีอาการเจ็บอยู่ได้บ้างแต่อย่างที่บอกไปว่าอาการเจ็บเนี่ยมันต้องอยู่ในระดับที่เป็นกราฟขาลงเรื่อยๆนะคะทีนี้วิธีตัวช่วยที่ทำให้อาการเจ็บเนี่ยมันไม่แย่ลงหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือช่วงแรกๆเนี่ยก็คือหลังจากผ่าตัดอันนี้ไม่แน่ใจว่าได้บอกว่าผ่าตัดไปนานเท่าไหร่แล้วนะคะ
1: ผ่าตัดน่าจะประมาณ1สัปดาห์ค่ะ1สัปดาห์
0: แค่1สัปดาห์ใช่อย่างที่บอกไปว่าผิวข้างนอกเนี่ยมันอาจจะค่อยๆดีขึ้นจนเกือบจะหายแล้วแหละเพราะว่าผิวหนังเนี่ยมันจะสมานกันได้เร็วกว่าแต่ว่าเนื้อเยื่อข้างในอ่ะมันต้องใช้เวลานิดนึงมันช่วงเนี้ยก็คือหลีกเลี่ยงการที่ต้องยกของหนักๆหรือว่าการที่ต้องทำกิจกรรมอะไรที่ต้องมีการกางแขนหรือว่าการที่ทำให้แผลผ่าตัดมันมีการรั้งหรือการตึง
1: ค่ะก็ระวังตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: รวมถึงถ้าเกิดว่าผิวหนังเนี่ยถ้าเกิดตรงบริเวณแผลผ่าตัดเนี่ยมันเริ่มสมานกันแล้วไม่ได้มีแผลเปิดหรือว่าไม่ได้มีแผลแดงๆแล้วเนี่ยก็คือพอมันแห้งหมดแล้วเนี่ยค่ะก็คือพอเริ่มตกสะเก็ดหลุดออกหมดแล้วเนี่ยค่ะเราสามารถจะใช้พวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกออยล์บำรุงที่มีมอยส์เจอไรเซอร์ค่ะนวดคืนบริเวณแผลผ่าตัดได้เพื่อไม่ให้เกิดผังผืดขึ้นระหว่างชั้นผิวหนังกับชั้นเนื้อเยื่อข้างล่างทำให้เวลาหลังจากผ่าตัดไปแล้วเนี่ยเวลาการขยับแขนเนี่ยมันจะได้สมูทมากขึ้นแล้วก็ไม่ดึงรั้งแผลก็จะทำให้อาการเจ็บเนี่ยค่อยๆลดลง
1: ค่ะคำถามของคุณสุรพลนะคะคุณสุรพลอายุ53ปีเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาค่ะทั้งอัลตราซาวด์ทั้งตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งระบบทางเดินอาหารตับอ่อนไม่มีอะไรผิดปกตินะคะแต่คุณสุรพลบอกว่ามีปัญหาคือชอบจุกที่บริเวณท้องข้างซ้ายใต้ซี่โครงเกิดจากอะไรได้บ้างหรือครับถามหมอเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นที่กล้ามเนื้อแต่มันจุกๆเป็นหายๆบ่อยมากเลยครับอาจารย์เต้คะเป็นยังไงบ้างจุกด้านซ้ายค่ะ
2: ตำแหน่งใต้ใช้โครงซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นก็โรคกระเพาะนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองสังเกตดูว่าสิ่งที่เวลาที่มีอาการเนี่ยมีสิ่งกระตุ้นโดยมื้ออาหารไหมนะครับเช่นการกินไม่ตรงเวลาการกินอาหารต่างๆเนี่ยแล้วมันทำให้มีอาการมากขึ้นก็เป็นโรคกระเพาะได้นะครับถ้าไม่มีเบื่ออาหารน้ำหนักลดโอกาสที่จะการจะเป็นมะเร็งก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้กังวลมากนะครับการตรวจสารคัดกรองมะเร็งจริงก็ไม่ได้เป็นข้อแนะนำอยู่แล้วนะครับบอกว่าปกติก็ไม่ได้แปลว่าไม่ได้เป็นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าจะไม่ใช่มะเร็ง 100% นะครับต้องบอกว่าการตรวจพวกนี้เนี่ยเชื่อถือไม่ค่อยได้นะคร
1: ับ อ๋อค่ะค่ะแต่อันนี้นี่ถ้าปวดด้านซ้ายอย่างนี้อาจจะเป็นโรคกระเพาะได้ใช่ไหมคะ
2: ถ้าตามตำแหน่งก็คือตรงนั้นนะครับดีกันถ้าไม่ใช่โรคกระเพาะก็กล้ามเนื้อต่างๆนะครับ
1: อ๋อค่ะโอเคค่ะคุณป้าอ้วนนะคะคุณป้าอ้วนอายุ64ปีสอบถามว่ามีอาการปวดหลังมากค่ะไปเอ็กซเรย์แล้วพบว่ากระดูกกร่อนไปตามอายุเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทค่ะกายภาพบำบัดเป็นปีแล้วก็ไม่ดีขึ้นคุณหมอก็เลยเปรยๆถามว่าฝังเข็มไหมแต่ป้าปฏิเสธไปค่ะแต่ก็มีคนมาบอกว่าฝังเข็มแล้วดีขึ้นก็เลยอยากปรึกษาคุณหมอว่าการฝังเข็มอันตรายไหมมีผลข้างเคียงหรือไม่คะ
0: ต้องบอกก่อนว่าฝังเข็มเนี่ยมี2แบบนะคะไม่แน่ใจว่าหมอแนะนำแบบวิธีไหนก็คือฝังเข็มแผนตะวันตกกับแผนตะวันออกแผนตะวันตกก็คือเป็นแพทย์แผนปัจจุบันก็คือหรือที่เราเรียกภาษาแพทย์ว่า dry needling ก็คือการปักเข็มเข้าไปในลำกล้ามเนื้อที่มีการแข็งตัวขึ้นมาก็คือเพื่อเอาเข็มเข้าไปสกิดคลายปมกล้ามเนื้อซึ่งก็จะช่วยได้ในกรณีที่อาการคือต้องบอกว่าการฝังเข็มเนี่ยไม่แบบแผนปัจจุบันเนี่ยค่ะไม่ได้ช่วยให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยมันดีขึ้นแต่ว่าคนไข้ที่มีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยมักจะมีการตึงกล้ามเนื้อหลังร่วมด้วยเพราะว่าพอมีการระคายเคืองของกระดูกสันหลังที่ตรงบริเวณปมรากประสาทเนี่ยก็ทำให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยมันต้องเกร็งกล้ามเนื้อขึ้นมาเพื่อที่จะชดเชยการทำงานเวลาเราจะเดินเราจะนั่งเราจะยืนเราจะเดินเนี่ยค่ะเพราะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อหลังเนี่ยก็มักจะตึงแข็งใช่ไหมแล้วก็ทำให้มีอาการปวดกล้ามเนื้อหลังร่วมด้วยการฝังเข็มแบบแผนตะวันตกเพื่อคลายการตึงตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยก็คือจะช่วยให้คลายเส้นหรือคลายกล้ามเนื้อบริเวณที่มันมีการตึงเนี่ยให้ดีขึ้นอาการผู้ป่วยก็มักจะดีขึ้นอย่างน้อย 50% แต่ว่าอาจจะไม่ได้ดีขึ้น 100%นะคะส่วนการฝังเข็มแบบแผนตะวันตกหรือว่าแผนจีนอันนี้เป็นแผนทางเลือกสามารถทำได้ถ้าเราไม่ได้มีข้อห้ามอะไรเช่นถ้าเราไม่ได้กินยาละลายในเลือดขนาดสูงหรือว่ามีแผลติดเชื้อบริเวณที่มีการฝังเข็มเนี่ยก็คือก็ไม่ได้มีข้อห้ามนะก็คือสามารถที่จะฝังเข็มแผลตะวันออกได้อันนี้ก็คือก็จะเป็นตามแนวคิดของทางเส้นลมปานของทางแผนจีน

0: ็เชื่อว่าก็มันก็มีงานวิจัยหลายตัวที่รองรับว่าช่วยให้อาการปวดเนี่ยทุเลาลงได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการฝังเข็มไม่ว่าจะเป็นแผนปัจจุบันหรือว่าแผนจีนเนี่ยไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุคือต้นเหตุก็คือกระดูกสันหลังก็ยังทับเส้นประสาทอยู่เหมือนเดิมดังนั้นสำคัญที่สุดก็คือว่าต้องบริหารให้กล้ามเนื้อหลังแล้วแข็งแรงเพื่อให้รองรับน้ำหนักที่เวลามันกดลงที่กระดูกสันหลังแล้วก็ปมรากประสาทแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบริหารแล้วอย่างที่บอกไปว่าแผนบอกว่าทำกายภาพมาแล้วไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยก็คือแสดงว่าอันนี้เขาเรียกว่า fail conservative treatment ก็คือว่าการรักษาแบบอนุรักษ์นิยมเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จนั่นก็คือถัดไปก็คือจะเป็นการรักษาแบบการผ่าตัดเพื่อที่จะรักษาไปที่ต้นเหตุก็คือการทำให้ตัวกระดูกที่มันกดทับเส้นประสาทเนี่ยมันคลายออกมันหายไปก็คือต้องมีการผ่าตัดมันก็คือต้องทำตามที่คุณหมอเขาแนะนำดูว่าถ้าเกิดว่าลองทำหลากหลายวิธีแล้วไม่ดีขึ้นอาจจะต้องถึงขั้นต้องคุยกันว่าจะผ่าตัดไหมถ้าผ่าตัดเนี่ยเรามีข้อระวังหรือข้อห้ามอะไรการผ่าตัดหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะคุณป้าอ้วนก็ลองพิจารณาดูนะคะการฝังเข็มแต่ว่าไม่ใช่การรักษาที่ต้นเหตุมันเป็นการบรรเทาอาการใช่ไหมคะให้รู้สึกหายเจ็บปวดเท่านั้นค่ะโอ้วันนี้เราคุยกันสนุกสนานมากเลยค่ะหมดเวลาสำหรับรัดคิวหมอรามาวันนี้เราเก็บตกคำถามนะคะจากที่คุณผู้ชมคอมเมนต์ถามมาค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากห้องเสื้อวรินดาด้วยนะคะหมดเวลาแล้วค่ะขอให้คุณผู้ชมมีความสุขในวันหยุดพักผ่อนนี้นะคะเราลาไปพร้อมกันเลยนะคะอาจารย์เต้อาจารย์เก่งคะค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ป็นคำถามโลกแตกเลยนะครับคือสาเหตุของมะเร็งเนี่ยต้องเข้าใจก่อนมะเร็งเกิดจากอะไรนะฮะมันเกิดขึ้นจาก1เซลล์ที่ผิดปกติในระดับเขาเรียกว่าสารพันธุกรรมหรือที่เรียก DNA นะครับพวกเราอ่ะมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นทุกๆวันนะครับไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีเกิดขึ้นนะครับเขาสันนิษฐานว่าวันหนึ่งเกิดเป็นพันๆเซลล์เลยนะครับในตัวเรานี่แหละแต่ถามว่าทำไมเราถึงไม่เป็นมะเร็งนะฮะนั่นก็เพราะว่าเม็ดเลือดขาวในตัวเราเนี่ยสามารถเข้าไปจัดการได้ 100% นะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเม็ดเลือดขาวทำงานได้สัก 99% เมื่อไหร่นั่นหมายความว่ามีเซลล์มะเร็งเหลือรอดอยู่แล้วเซลล์มะเร็งตัวนั้นแหละก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นและกลายเป็นก้อนมะเร็งในที่สุดมะเร็งเนี่ยก็เกิดง่ายๆจากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือมาแต่กำเนิดคือเราเกิดมาจากที่มันผิดปกติแต่แรกเกิดแล้วอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองปัจจัยภายนอกเรานำเข้ามานะเช่นสารก่อมะเร็งต่างๆชัดที่สุดบุหรี่นะฮะโอ้สารก่อมะเร็งเป็นร้อยเลยนะฮะพวกนี้ก็จะทำให้พันธุกรรมในเซลล์เปลี่ยนแปลงและจะทำให้เซลล์นั้นกลายเป็นเซลล์มะเร็งนะครับสิ่งที่แนะนำคือเป็นการหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งนะฮะสองก็คือทำอะไรก็ได้ให้ร่างกายเราแข็งแรงนะฮะให้เม็ดเลือดขาวสามารถจัดการมะเร็งได้ดียิ่งขึ้นก็จะลดโอกาสการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะครับ
1: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100%

ชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบประเทศจีนถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะหูโหดไหมคะโหดมากๆเลยนะคะ

วัสดีค่ะพบกับอบันในวีล็อกประจำรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะฝันร้ายของใครหลายๆคนนะคะก็คือการฝันว่าตัวเองย้อนกลับไปทำข้อสอบเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอีกรอบนึงแสดงว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะอบันรู้สึกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในบ้านเรานะคะนับวันเนี่ยยิ่งโหดขึ้นโหดขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกปีเลยแต่ว่าไอ้เรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มันโหดขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะแต่ในประเทศไทยอย่างเดียวหรือเปล่านะอบันก็สงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอบันเลยไปทำการบ้านมาค่ะก็เลยลองไปหาข้อมูลมาว่าแล้วการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆเขาก็ถือว่าโหดไม่แพ้เราหรือเปล่านะเรามาดูที่แรกกันเลยค่ะนั่นก็คือประเทศจีนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขานะคะก็จะเรียกกันว่าการสอบเกาเข่าอัตราการแข่งขันเนี่ยถือว่าสูงมากนะคะถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะหูโหดไหมคะการสอบเนี่ยถือว่าเป็นระบบสอบ entrance ของจีนที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติก่อนสอบนะคะนักเรียนจะต้องกวดวิชากันอย่างเข้มข้นพ่อแม่ของเด็กๆถึงกับย้ายไปเช่าหอกับลูกใกล้ที่กวดวิชาจะได้ดูแลลูกๆได้ค่ะเราจะเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของปรากฏการณ์สอบเลยนะคะว่าคาราวานรถบัสคันใหญ่เนี่ยจะขนเด็กๆนักเรียนทั้งหลายไปสู่สนามสอบโดยที่มีผู้ปกครองคอยยืนโบกมือให้กำลังใจอยู่ข้างถนนเต็มไปหมดเลยค่ะในภาพที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายในวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2557ค่ะเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะมีอะไรเป็นของที่มีลักษณะคล้ายๆกับระเบิดมือวางไว้อยู่บนหนังสือนะคะอันนี้คือเด็กๆ เนี่ยเอามาวางไว้เพราะเขาอยากจะสื่อว่าการสอบเอนทรานซ์เนี่ยเหมือนกับไปรบอยู่ในสนามรบเลยค่ะเหมือนกับเป็นสงครามเลยมาดูประเทศที่2กันค่ะก็คือประเทศเกาหลีใต้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขาที่เรียกกันว่าซูนึงเนี่ยนะคะถือว่าโหดเป็นอันดับต้นๆไม่แพ้เกาเข่าของประเทศจีนเลยค่ะในแต่ละปีจะมีเด็กเข้าสอบประมาณ 650,000 คนเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะคะในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 1% เท่านั้นที่รู้ความฝันของตัวเองในวันสอบเนี่ยค่ะที่เกาหลีใต้เขาจะมีข้อบังคับเลยนะคะว่าให้ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าห้างสรรพสินค้าเปิดช้ากว่าเดิม1ชั่วโมงในระหว่างที่สอบการฟังวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเครื่องบินห้ามขึ้นหรือว่าห้ามลงจอดในช่วงเวลาประมาณ30นาทีนั้นจะได้ไม่รบกวนการสอบส่วนเรื่องของการเดินทางของเด็กๆที่จะไปยังสถานที่สอบกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะรถบัสรถไฟฟ้าการขนส่งต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขาจะพร้อม

0: เตรียมพร้อมเลยเพื่อที่จะให้บริการนักเรียนทุกคนแถมยังขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อที่จะให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เด็กๆเนี่ยไปถึงสถานที่สอบได้ทันเวลาด้วยเรื่องของการติวเรื่องของกวดวิชาเนี่ยโหดมากๆเลยนะคะคือตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเริ่มเรียนพิเศษกันตั้งแต่7โมงเช้านะคะกว่าจะเลิกก็คือ4ทุ่มพอเลิกเสร็จเนี่ยตามแคนทีนของมหาวิทยาลัยหรือของห้องสมุดหรือของที่ไหนก็ตามเด็กเกาหลีเนี่ยจะไปนั่งติวไปอ่านกันต่อไปพูดง่ายๆคือแทบจะ24ชั่วโมงเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจูเกนจิโกกุหรือว่านรกสอบที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะเด็กญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทุ่มเทไปกับการเรียนพิเศษถึงดึกดื่นเพราะว่าการแข่งขันนั้นสูงมากค่ะแถมการสอบเนี่ยยังชี้ชะตาชีวิตของเด็กนักเรียนคนหนึ่งด้วยเวลาสอบเพียงแค่2วันเท่านั้นจนชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบเด็กที่สอบไม่ได้ในปีนั้นนะคะหากพวกเขามีเงินพวกเขาก็จะไปกวดวิชาเพิ่มเติมใช้เวลาอีก1ปีเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้ในปีหน้าพวกเขาจะถูกเรียกว่าโรนินซึ่งแปลว่าซามูไรไร้อาจารย์ค่ะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับดีๆเนี่ยถือว่าเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งสำหรับชีวิตคนญี่ปุ่นจำนวนมากและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็แทบจะกำหนดชีวิตการทำงานคนญี่ปุ่นไปทั้งชีวิตแต่เราก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเด็กในประเทศไทยของเราก็เรียนหนักไม่แพ้ใครในโลกเช่นกันค่ะพอพูดถึงเรื่องของความเครียดของเด็กๆในการเข้าสอบทั้งหมดนี้อบันเลยสงสัยว่าความเครียดนี้มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขามากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะดังนั้นเราไปคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: เมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะ
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะในตอนที่คุณหมอจะต้องสอบเข้าเป็นสอบเรียกว่าสอบหมอด้วยเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: คุณหมอนี่มันหลายปีมากแล้วนะคะก็เป็นการสอบที่ดุเดือด
0: ค
1: ือทุกอย่างก็อยู่ที่ 3-4 วันเท่านั้นเองแล้วก็ตัดสินชะตาชีวิตทั้งหมดมารวมทั้งอดีตที่เราสะสมมาแล้วรวมทั้งอนาคตข้างหน้าเพื่อที่เราจะเข้าไปครอบครองพื้นที่การเรียนแพทย
0: ์ค่ะพอฟังอย่างนี้นี่มันเครียดและกดดันมากเหมือนกันนะคะ
1: มันก็คือถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่อยากจะเป็นแพทย์เราก็รู้สึกว่าสู้สักตั้งนึงเพื่อได้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เท่าที่ทราบก็ดุเดือดไม่แพ้กันมีทางเลือกหลากหลายมากแต่ว่าก็ต้องคิดเยอะมากก็ต้องแข่งขันเยอะมากเหมือนกันค่ะ
0: ในสมัยนี้ที่อบันสังเกตนะคะเด็กๆเขาก็ยังจะต้องเข้มข้นมากๆเลยกับเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเห็นเครียดมากจะต้องไปแบบเรียนพิเศษจะต้องไปกวดวิชาต่างๆนานา
1: ค
0: ุณหมอคิดว่าการพยายามที่จะต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะทำให้เด็กๆเนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงบ้างอะคะ
1: ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเลี้ยวไปเป็นปัญหาเนาะคือเด็กทุกคนก็ต้องเรียนหนังสือนะคะเราก็ต้องมีปูพื้นฐานเพราะการเรียนหนังสือนี่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงแค่เราจะปูความรู้เนาะแต่การเรียนหนังสือเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราฝึกตัวเราให้อดทนนะคะให้มานะบากบั่นให้มีความรับผิดชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือเป็นเรื่องปกติเนา
0: ะ
1: แต่ว่าพอจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีปัญหาอีกเรื่องนึงคือพื้นที่ในมหาวิทยาลัยที่เขาต้องการที่ดีๆคณะดีๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่คนแย่งกันเมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะมันอาจจะไม่แรงเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเทียบก็ประมาณแบบนั้นว่าเข้าไปแข่งเพื่อที่จะแย่งพื้นที่กันเหมือนกับเราจะหาเมืองนึงเนาะแล้วเราจะไปหาพื้นที่เมืองใหม่เนี่ยเราก็ต้องหาที่ที่อุดมสมบูรณ
0: ์เด็กๆเครียดมากไหมคะ
1: มากเพราะว่าอย่างหมอเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะคนไข้ที่มาส่วนใหญ่ของหมอก็จะเป็นช่วงสักเล็กๆจนถึง18ปีนะคนไข้ที่มาเนี่ยตั้งแต่เล็กถึง18ปีเนี่ยมาด้วยปัญหาการเรียนเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีปัญหาพฤติกรรมนิดหน่อยนะคะแต่จำนวนมากเลยมาด้วยปัญหาการเรียนถึงแม้ว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แตกต่างกันนะคะเช่นบางคนสมาธิสั้นบางคนเรียนก็เรียนใช้ได้แต่พ่อแม่หวังเยอะไปแล้วก็แบบเด็กก็แบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็มาด้วยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มีเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนจำนวนนึง
0: คุณหมอคะพอคุณหมอบอกว่าเด็กๆเนี่ยเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่
1: ะ
0: จริงๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นสงครามชนิดหนึ่งเลยที่จะเข้าไปแย่งชิงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้เท่ากับว่าเด็กๆก็เหมือนกับเป็นทหาร

0: ู่ใหญ่นะคะแต่ว่าในชีวิตเด็กจริงๆเขาก็รู้สึกว่ามันก็ประมาณนั้นนะคะคือเขาจะต้องเข้าไปในสนามผู้ใหญ่ชอบบอกว่าแข่งกับตัวเองแต่ในความเป็นจริงพอมันมีพื้นที่จำกัดในมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ดีๆที่เขาอยากได้เนี่ยคณะดีๆเนี่ยก็เหมือนการแข่งขันกับเพื่อนทางอ้อมเหมือนกันฉะนั้นเขาก็ต้องเข้าไปลงในศึกนั้นด้วยตัวเขาเองเขาก็เหมือนทหารนะคะเป็นทหารที่มีคนคอยบงการ
1: มีคนคอยบงการคนบงการนั่นคือใครคะ
0: ก็แม่ทัพทั้งหลายนะคะ
1: แม่
0: ทัพที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายก็แล้วแต่ว่าทัพของใครส่วนใหญ่แม่ทัพก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะวางแผนแล้วก็ลูกต้องทำอะไรลูกต้องทำอันนั้นลูกต้องทำนี้แต่พ่อแม่ไปสอบไม่ได้ซึ่งพ่อแม่ไม่ใช่ทหารแน่นอนพ่อแม่เป็นแม่ทัพที่คอยสั่ง
1: เห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นสงครามจริงๆเนี่ยแม่ทัพเขาก็จะต้องวางแผนเรื่องของการสร้างศักยภาพให้กับทหารของเขาวางยุทธศาสตร์ในการรบเพิ่มศักยภาพก็ต้องไปเรียนพิเศษสิไม่งั้นเดี๋ยวจะสู้กับทหารคนอื่นไม่ได้
0: สมมุติว่าหมอเป็นแม่ทัพเนี่ยหมอก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าทำยังไงให้ทหารของหมอเก่งใช่ไหมคะ
1: เก่งที่สุดด้วย
0: เพราะใช่อย่างที่ไอ้บอลบอกว่าเก่งธรรมดาไม่ได้เก่งที่สุดเพราะว่าจะได้ชนะเรียนพิเศษเยอะๆเหมือนซ้อมดาบเยอะๆทำเยอะๆแต่ว่าจริงๆบางทีทหารก็ไม่ไหวเหมือนกันทหารก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าเปรียบกับเด็กก็คือว่าเขาก็ไม่ถนัดเรื่องการเรียนมากเท่าไหร่แล้วเราไปเข้มกับเขามากๆบางทีเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันซึ่งเด็กบางคนเนี่ยถนัดทางด้านศิลปะมากแต่ความรู้พื้นฐานเขาไม่ค่อยเก่งเขาก็ต้องฝึกตัวเองตรงนี้หนักมากแต่อันนั้นก็คงไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เข้าใจว่าลูกมีศักยภาพทางด้านดนตรีทางด้านการแสดงทางด้านศิลปะพ่อแม่ก็จะไม่กดดันเรื่องของวิชาพื้นฐานหนักมากแต่ถ้าพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจแล้วเชื่อว่าการเรียนแพทย์อย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีการเรียนวิศวะเป็นสิ่งที่ดี พ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะกดดันลูกนะคะที่ลูกไม่มีความพร้อมมันก็เหมือนกับว่าเราผลักคนเนี้ยที่ผลักทหารคนนี้ออกไปรบเขาไม่เก่งปืนน่ะเขาเก่งดาบอ่ะ แต่เราก็จะให้ปืนเขาไปสู้อ่ะ เขาก็สู้กี่ครั้งก็ไม่ค่อยชนะ นะคะเราบังคับให้ไปในทางเลือกทางเดียวที่ไม่ใช่เขาที่ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเขามันก็เหมือนกับเราบังคับคนคนหนึ่งให้ไปสู้รบตกมือแล้วก็สุดท้ายคนคนนั้นก็หนีเตลิดไปเหมือนคนที่จะหนีทหารแต่เด็กที่ต้องถูกบังคับให้ไปเรียนนี้กับบ้านไม่ได้เพราะแม่ทัพอยู่ที่บ้าน
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นเขาต้องหนีไปที่อื่นที่ไม่มีแม่ทัพ
1: อ๋อนี่คือเนี่ยก็คือกำลังจะพูดถึงว่ามันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กใช่ไหมคะ
0: ถ้าเด็กไม่พร้อมถ้าเรากดดันเด็กมากเกินไปตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนเราก็ไปตามเก็บพวกคนที่หนีทหารของเราได้ตามร้านเกมตามที่ต่างๆที่เด็กไปทำแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือ
1: ค่ะซึ่งบางครั้งที่เขาหนีไปเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับเขาด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
0: เป็นไปได้มากเลยค่ะเพราะว่ามาจากการตัดสินใจของคนอายุไม่ถึง18
1: คุณหมอคะแล้วเด็กๆที่ถูกบีบคั้นอย่างเงี้ยค่ะเกิดผลกระทบกับเขายังไงได้บ้างอะคะ
0: คือเวลาเด็กบางคนที่เข้าไปสอบแข่งขันเนี่ยค่ะบางคนเขาพร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราบีบคั้นเขาเนี่ยเขาก็ทำได้เพราะตรงกับเขาแต่บางคนเขาไม่ได้พร้อมมากแต่ว่าเขามีศักยภาพทางอื่นคือใจเขาอดทนกับความตึงเครียดได
1: ้
0: คล้ายๆใจเขายืดหยุ่นได้บีบเขาก็ยุบปล่อยเขาก็ฟูเหมือนเดิมเหมือนฟองน้ำยุบได้ฟูได้พวกนี้ก็จะอยู่ได
1: ้
0: อาจจะเรียนไม่ค่อยได้ดีมากแต่ก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนมากแต่คนบางคนเนี่ยแข็งข้างนอกแต่จริงเปรา
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นบีบแรงๆก็เหมือนไข่เงี้ยค่
1: ะ
0: เขาเอาของแข็งๆมาบีบไม่ใช่ใช้มือบีบนะคะมือบีบนี่มือเมียงนุ่มใช้ของแข็งๆมาบีบไปไข่ก็แตกนะฉะนั้นก็เหมือนกันฉะนั้นคนที่เขายืดหยุ่นไม่ได้เช่นคนนี้มีความเสี่ยงที่จะอดทนไม่ได้คนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่เห็นคุณค่าตัวเองรู้สึกตึงด้อยค่าอาจจะปรับตัวไม่ได้มีภาวะเศร้าบ้างบางครั้งก็อาจจะมีภาวะซึ่งภาวะเหล่านี้ค่ะเขาก็จะพามาหาหมอหมอก็จะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมาะกับลูกไหมแล้วก็คุยกับเด็กว่าหนูสามารถมีอะไรที่มันลำบากใจที่หนูจะสื่อสารได้ไหมถ้าหนูสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายปรับกันอาจจะได้คำตอบที่กำลังพอดีคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต
1: ค
0: นที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไร

0: มีเพื่อนนะคะคนนึงที่เขามีลูกแล้วพอมีลูกปุ๊บเขาหวังดีกับลูกมากก็เลยจัดการวางตารางชีวิตไว้ให้ค่ะว่าต้องตื่นกี่โมงเรียนหนังสือถึงเท่าไหร่ได้พัก15นาทีดื่มนมหลังจากนั้นต้องเรียนหนังสือต่อเท่านี้หลังจากนั้นไปเรียนเปียโนไปเรียนเท่านี้อย่างเงี้ยต่างๆนานาค่ะแล้วเคยลองถามเพื่อนว่าทําไมถึงคาดหวังและเข้มงวดกับเด็กซึ่งอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยนะคะแล้วสุดท้ายเพื่อนก็บอกมาว่าเป็นเพราะเขารู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาขาดโอกาสเหล่านี้แล้วเขามองว่าในสังคมเนี่ยเพื่อนๆของเขาที่ได้มีโอกาสเหล่านี้ไปได้ไกลกว่าเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้หากย้อนกลับมาได้เขาก็อยากจะกลับมาช่วยแก้ไขและป้องกันให้กับลูกเขาตั้งแต่เนิ่นๆก็เลยทำการจัดการวางแผนอย่างเข้มข้นกับชีวิตต่างๆให้กับลูกแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยลูกของเขากลายเป็นว่าอยู่ดีไม่พูดกับพ่อแม่อีกเลยคือเป็นคนที่ไม่พูดเลยค่ะจนกระทั่งต้องพาไปหาคุณหมอก็เลยเป็นจุดแรกที่สังเกตอาการว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาผิดทางจึงพาไปปรึกษาคุณหมอ
1: ค
0: ุณหมอเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างไหมคะ
1: ก็เจอนะคะคือคุณพ่อคุณแม่มักจะทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยได้รับแล้วก็มาชดเชยที่ลูกนะคะจริงๆถ้ากรณีเพื่อนของอบันเนี่ยหมอคิดว่าจริงๆแล้วก็การจัดตารางก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจัดตารางถี่ยิบแบบนี้มันคือการควบคุมจริงๆเด็กพอเล็กๆเนี่ยเด็กยังต้องการควบคุมจากภายนอกเช่นพ่อแม่มากำหนดตารางให้แต่พอเด็กใกล้ๆจะ10ขวบแล้วเนี่ยเขาใกล้ๆวัยรุ่นแล้วเนาะเขาไม่ต้องการการควบคุมจากภายนอกเขาอยากจะเป็นคนควบคุมตัวเขาเองในบางเรื่องได้ฉะนั้นเพื่อนอบันก็อาจจะสั่งให้ห่างๆแต่ว่าถ้าเพื่อนของอบันมองว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาขาดโอกาสเช่นเขาเพื่อนของเขาได้มีโอกาสเรียนนู่นเรียนนี่แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆการที่คนบางคนที่มีตารางทุกอย่างเนี่ยเขาก็ขาดโอกาสที่เพื่อนอบันเคยได้ในวัยเด็กเหมือนกันโอกาสที่จะคิดเองโอกาสที่จะตัดสินใจรับผิดชอบอะไรเองอยากให้อบันกลับไปบอกเพื่อนเนอะว่าจริงๆเนี่ยลองมองย้อนกลับไปในวัยตัวเองเนอะว่าโอกาสที่พ่อแม่ให้เนี่ยคืออะไรอย่าทำลายโอกาสนั้นกับลูกนะคะ
0: พอพูดไปถึงเรื่องของการรักษาค่ะหรือการช่วยเหลือเขาเนี่ยเท่าที่อบันฟังเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเด็กเท่านั้นที่จะต้องเข้ามารักษาแต่ว่าจะต้องมีผู้ปกครองด้วยไหมคะเพราะว่าเขาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวบีบคั้นเด็ก
1: อ๋อเวลาพ่อแม่พาลูกมาเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วหมอใช้คำว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยคือคุณพ่อคุณแม่แต่หมอไม่ได้คิดว่าหมอจะรักษาคุณพ่อคุณแม่นะคะหมอรู้สึกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นกำลังสำคัญเลยที่จะช่วยลูกกำลังใจของคุณพ่อคุณแม่การลดความกดดันล้วนแต่ช่วยเด็กทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาหมอจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เป็นเวลาพอสมควรเลยส่วนใหญ่หมอจะทำความเข้าใจเด็กแล้วสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและทำความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วสื่อสารให้เด็กเข้าใจนั้นทำไปทำมาในสุดก็จะลงตัวกันพอดีเลย
0: ส่วนมากเวลาคุยกับเด็กๆอะค่ะอันนี้อาบานสงสัยว่าถ้าแบบผู้ปกครองมานั่งด้วยอยู่ในห้องเนี่ยเด็กจะยิ่งไม่กล้าพูดหรือเปล่าคะ
1: ถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขามักจะขอไม่ให้พ่อแม่ออก
0: กลัว
1: รู้เพราะหมอเป็นคนแปลกหน้า มากนะคะก็เด็กเล็กอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยแล้วก็คุยกับเด็กแต่ว่าเราก็จะขอพ่อแม่ว่าอย่าตอบแทนนะคะก็ให้ลูกไปตอบเองแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยหมอจะขออนุญาตแยกคุยเลยเพราะมีเรื่องบางเรื่องที่วัยรุ่นอยากเขาให้หมอฟังเยอะแยะเลยเรื่องการเรียนเรื่องความลำบากใจเรื่องการอยากไปทำอย่างอื่นเรื่องไม่อยากเรียนอย่างเดียว 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ากับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเกรงใจไม่กล้าพูดให้เราฟังเช่นเดียวกันบางทีหมอก็ไม่ให้พ่อแม่นั่งคุยตอนเด็กอยู่นะคะเพราะว่าบางทีพ่อแม่เล่าความกังวลใจแต่ว่าลูกได้ยินแล้วเหมือนกับลูกถูกตำหนิต่อหน้าคนอื่นใช่ค่ะฉะนั้นหมอก็บางทีก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะขออนุญาตแยกคุยแต่ไม่ได้เป็นความลับนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางเรื่องนั่งฟังอยู่อาจจะไม่สบายใจ
0: ในฐานะที่คุณหมอเป็นสื่อกลางค่ะในเรื่องของการสื่อสารความรู้สึกความต้องการมองของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคยมีโมเมนต์ไหนที่คุณหมอรู้สึกกินใจไหมคะว่าแบบพ่อแม่ได้ปรับกับลูกนี่ได้ปรับความเข้าใจกันมันมีบางเรื่องที่เขาอาจจะไม่เข้าใจกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกรณีนี้บ่อยไหมคะ
1: ถ้าถึงว่ากินใจก็ถูกกินใจอยู่เกือบทุกวันเลยนะคะพอเมื่อเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยถ้าแค่บอกว่าให้เด็กขอพรพระสามข้อจะมีบางโมเมนต์ที่เราทำแบบนี้โดยที่พ่อแม่ไม่อยู่เด็กถูกพ่อแม่ว่าเรียนหนังสือไม่เก่งไม่ตั้งใจเรียนแต่ขอพรพ่อข้อแรกคือขอให้เรียนเก่งแปลว่าจริงๆเขาตระหนักเรื่องนี้อยู่แล้วขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้บ้านรวย
0: นี่คือสะท้อนสิ่งที่คิดว่าดีต่อพ่อแม
1: ่โดยที
0: ่พ่อแม่
1: โดยที่พ่อแม่ไม่เคยรู้เลย
0: ฟังขนาดไม่มีลูกฟังน้ำตาจะไหล

0: พอไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเหมือนกับพ่อแม่ก็มีรีแอคชั่นแต่มากกว่าอาบันพ่อแม่ร้องไห้ส่วนใหญ่คือไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วลูกเขามีความคิดเรื่องนี้อยู่ในใจของเขาเหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่ได้เห็นนะคะห่วงกลัวมีความกลัวเป็นพื้นฐานกลัวจะไม่ชนะกลัวจะลูกไม่ประสบความสำเร็จ
1: ในฐานะที่คุณหมอเนี่ยเป็นทั้งจิตแพทย์ด้วยเป็นทั้งคุณแม่ด้วยคุณหมอมีข้อเสนอแนะในทางออกให้กับเด็กๆและครอบครัวต่างๆในประเด็นนี้อย่างไรบ้าง
0: ก่อนอื่นเราต้องคุยกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเนอะเรื่องนี้เป็นภาวะปกติฉันก็หนทางที่จะนำไปสู่ให้เรื่องนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะก็คือว่าที่คนเราจะต้องเรียนหนังสือจะต้องสอบแข่งขันกันเนี่ยเหมือนการทำงานเนาะการทำงานมีต้นทุนทั้งสิ้นเลยต้นทุนในการทำงานของเราทุกคนปัจจุบันมันเหมือนกันเลยมีกำลังสมองมีกำลังกายมีกำลังใจกำลังสมองบางทีเลือกไม่ได้เป็นเรื่องของแต่ละคน
1: บางคนอาจจะ
0: ได้มาเยอะหรือบางทีบางคนถนัดคนละเรื่องเพราะฉะนั้นกำลังสมองก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะถนัดเรื่องไหนแต่ในส่วนหนึ่งของกำลังสมองคือแรงจูงใจคือถ้าพ่อแม่สามารถทำให้ลูกมีแรงจูงใจในการทำสิ่งนั้นเช่นพาลูกไปเจออะไรเยอะๆให้โอกาสลูกได้ไปสำรวจอะไรบางอย่างเยอะๆเช่นไปอย่างมากองถ่ายถ
1: ้
0: าสามารถพาลูกมากองถ่ายได้ลูกก็เห็นว่างานนี้มันดูสนุกจังเลยคราวนี้เขาจะไม่ดูว่าการเรียนหนังสือเป็นงานละเพราะว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้ไปทำสิ่งสนุกข้างหน้าฉันแรงจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะเพิ่มกำลังสมองให้ทำได้เต็มที่คราวนี้แหละไม่ต้องเคี่ยวเข็นละกำลังใจกำลังปัญญามาเต็มที่ใช้อย่างเต็มที่
1: เขาจะอยากเต็มที่
0: เขาจะอยากเต็มที่พอเขาอยากเต็มที่เราจะเหนื่อยน้อยลงฉ
1: ัน
0: ลงทุนสร้างแรงบันดาลใจนี่เป็นเรื่องสำคัญ
1: อย่างนี้จริงๆก็คือรวมถึงการพาไปเที่ยวพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปดูอควาเร
0: ียมก็ได้ที่ไปแล้วพ่อแม่รู้สึกว่าพ่อแม่ก็สนุกลูกก็สนุกนะคะแล้วลูกก็จะอยากความอยากเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผลักดันเราอยู่ทุกวันนี้อันที่สองกำลังกายกำลังกายก็สำคัญเพราะว่าเวลาจะทำงานเนี่ยร่างกายก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมาจากเราอดทนกับนั่งทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้คือเรามีวินัย
1: ค
0: ือถ้าเรามีวินัยเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงเรานอนตรงเวลาเรากินตรงเวลานะคะจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมเราอดทนโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าแบบมันอึดอัดมากเนี่ยฉันพ่อแม่สอนวินัยลูกตั้งแต่เล็กก็จะช่วยทำให้ลูกเรียนหนังสือได้ดีเพราะการเรียนหนังสือกับวินัยเป็นเรื่องใกล้เคียงกันมากเลยต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
1: แล้วแต่พอพูดถึงคำว่าวินัยอะค่ะหลายคนมักจะนึกถึงคำที่มันเคียบคู่กันมาก็คือว่าเคร่งขรึมการลงโทษการบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสำหรับพ่อแม่ที่อยากจะสร้างวินัยให้กับลูกอะค่ะจะมีวิธีการสร้างวินัยอย่างไรที่จะอยู่ในทางสายกลาง
0: โอ้อภัณถามได้ตรงใจกับที่หมออยากพูดเลย oh. คือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรัก เราไม่สร้างวินัยให้ใครถ้าเราไม่รักคนนั้น ก็กลับมาสู่เรื่องสุดท้ายเลยคือกำลังใจต้นทุนของกำลังใจเนี่ยสำคัญมากเพราะต้นทุนกำลังใจจะช่วยสร้างวินัยได้ด้วยนั่นก็คือความรักและความผูกพันที่พ่อแม่มีกับลูกนะคะคือถ้าพ่อลูกเห็นว่าแม่รักแล้วก็แม่ก็เคารพในความเป็นตัวลูกลูกตัดสินใจอะไรแม่ก็ให้เกียรติลูกแล้วก็ทุกอย่างที่แม่พูดภาษาที่แม่พูดออกไปเป็นภาษาของความรักทั้งสิ้นแต่แม่อาจจะเข้มงวดนะคะเช่นแม่อาจจะว่าถึงเวลานอนต้องนอนแต่นอนเถอะค่ะจะได้สดชื่นพรุ่งนี้
1: จะไม่ได้แบบว่านอนได้แล้ว
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้แกตื่นสายนะ
1: แกเป็นลูกแบบนี้อย่างน
0: ี้
1: ก็จะรู้สึกต่อให้ได้วินัยก็ไม่ได้ความรักกำลังใจไม่มี
0: ลูกต้องการความรักเป็นอาหารสำคัญของชีวิตของลูกนะฉะนั้นการส่งความรักให้ลูกเนี่ยมันจะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีคราวนี้พอมีสายสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเวลาลูกจะไปทำงานหนักเช่นไปเรียนหนังสือเนี่ยสายสัมพันธ์อันนี้มันก็จะช่วยดึงลูกเอาไว้ว่าอย่างนี้ไปไหนเนี่ยเพราะว่าแม่เราทำแล้วแม่รักเราอีกเรื่องนึงที่หมอคิดว่าเป็นต้นทุนสำคัญในการที่จะช่วยลูกเราให้ผ่านการเรียนโดยที่ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากเกินไปนั่นคือความสุขความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่พ่อแม่ให้ลูกได้มีโอกาสทำโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆเนี่ยถ้าชีวิตเด็กๆเราไม่ไปกวดขันเขามากไม่ต้องจับเรียนพิเศษตั้งแต่เล็กเลยเด็กมีเวลาไปเล่นเด็กมีเวลาไปตกปลาซื้อปลากัดมันเลี้ยงจิ้งหรีดให้ดูจิ้งหรีดกัดกันอาจจะแบบรุนแรงหน่อยแต่ก็เป็นชีวิตของเด็กนะคะมีเวลาปลูกต้นไม้มีเวลาทำบ่อปลาเองความสุขเหล่านี้เวลาเขาโตขึ้นแล้วเขาเหนื่อยเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาว่าแบบเขาเคยมีความสุขนั้นมันดีจังเลยแล้วก็พ่อแม่รักเขาเพื่อสู้ต่อ
1: เป็นต้นทุนที่ติดตัวไปเลย
0: ติดตัวไปจนถึงเราอายุจนป่านนี้ต้นทุนในวัยเด็กก็ยังมีผลกับเราอยู
1: ่ย้อนกลับมานึกถึงความทรงจำวัยเด็กมันก็จะเป็นความสุขอบอุ่นในใจแล้วก็ความเข้มแข็งของเรา
0: ใช่ค่ะจริงการเรียน

0: ช่ทั้งหมดของชีวิตการเรียนในชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่เติบโตมาเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องการเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราจับชีวิตให้เกิดความสมดุลได้การเรียนพอไปได้แล้วก็ได้มีโอกาสสำรวจสิ่งที่เป็นความชอบได้มีโอกาสใช้ชีวิตให้มีความสุขพ่อแม่ลูกผูกพันที่ดีสร้างวินัยให้ลูกทุกอย่างก็จะผสมกันได้ลงตัวแล้วเส้นทางอนาคตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไรส่วนพ่อแม่ไม่ใช่แม่ทัพแล้วนะคะพ่อแม่เป็นพี่เลี้ยงเป็นคนที่คอยอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลือเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะ
1: วันนี้ฟังแล้วอาบันรู้สึกว่าได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: พบกับรายการปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ามยอดฮิตกินอะไรถึงได้กล้ามโตจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าการกินเวจะทำให้กล้ามโตเสมอไปแต่การกินคาร์โบไฮเดรตหรือว่ากลุ่มอาหารจำพวกแป้งก็มีความสำคัญในการสร้างกล้ามเดี๋ยววันนี้วีจะมาบอกนะคะว่าเทคนิคการกินคาร์โบไฮเดรตที่ถูกต้องเป็นยังไงไปดูเมนูของเรากันก่อนเลยนะคะ

0: เสร็จไปแล้วนะคะวันพอตพาสต้านะคะสำหรับตัวอย่างอาหารที่สามารถเพิ่มคาร์โบไฮเดรตให้กับร่างกายในแต่ละวันค่ะแค่เพียงมีกระทะ1ใบแล้วก็ยนอาหารที่บอกลงไปนะคะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจริงๆแล้วมันแบ่งประเภทเป็น2ชนิด1คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวง่ายๆเลยก็คือข้าวขาขนมปังเช้าพาสต้าเงี้ยค่ะซึ่งมันจะเอามาใช้ได้อย่างรวดเร็วคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวเราจะกินก่อนที่จะออกกําลังกายประมาณ 1-2 ชั่วโมงอันที่2คือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มข้าวกล้องขนมปังโฮลวีตธัญพืชต่างๆคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยจะกินหลังออกกําลังกายร่างกายมันจะโหยอาหารมากร่างกายเราจะจึงเอาพลังงานจากกล้ามเนื้อออกมาใช้ถ้าไม่มีคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นภายใน1ชั่วโมงหลังออกกําลังกายแล้วควรรีบกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเข้าไปเพื่อให้ร่างกายค่อยๆดึงเอาคาร์โบไฮเดรตมาใช้เพื่อป้องกันกล้ามเนื้อสูญเสียนะคะเพราะฉะนั้นคาร์โบไฮเดรตจึงสำคัญมากนะคะเกี่ยวกับการสร้างกล้ามจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการกินคาร์โบไฮเดรตอย่างถูกต้องมีเทคนิคการกินสร้างภาพ
1: สร้างภาพ
0: จบลงไปแล้ว1ตอนเสียดายมากๆมียังมีเทคนิคกินสร้างกล้ามอีกเพียบเลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย

วันนี้ที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: ดีฝนตกนอนหลับสบายแทบจะไม่อยากลุกมาทำงานตอนเช้าเกือบมาไม่ทัน
1: จริงพี่เมื่อวานผมนี่รอเล่นเกมสบายมากเลยนะผมเล่นได้ทั้งคืนไม่ง่วงเลยตอนคืนเนี่ยตาผมยังกันทั้งคู
0: ่
1: แต่พอกลางวันนะผมอยากกดตัวนอนอย่างกับค้างคาวอ่ะเออพี่ช่วงนี้ผมเป็นอะไรไม่รู้ว่ะผมเหมือนจะเป็นไข้คัดจมูกปวดหัวแบบบางคืนผมมีน้ำมูกไหลด้วยนะ
2: โอ้โหเฮ้ยไปหาหมอบ้างนะเธอ
3: เมามอยอะไรกันคะมาแล้วกับแฟน
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะเวลาทำงานเนี่ยจะได้ไม่ง่วงหาวเหงานอน
0: เหงาหาวนอนรีบๆไปเถอะหาวเหงาเหงาเหงานอน
2: โอ้โห
0: เ
2: ป็นฟิวเลย
0: ไหวแล้วเนี่ยเฮ้ยเตรียมเอกสารมาดี
1: นะครับคุณน้ำตาล
0: อาการ
3: มาแล้ว
1: มาแล้วมาแล้วเฮ้ยเมื่อกี้นิดได้ยินใครบอกว่ามีอาการปวดหัวเป็นไข้มีไอมีน้ำมูกอะไรนะ
0: โน่นไงไอเจมไอเด็กติดเกมเนี่ยมันเล่นเกมทั้งคืนเลยก็ป่วย
4: โอ้ยผมตรวจงานหรอ
1: โอ้โหตรวจงานแต่อาการแบบนี้เหมือนคนที่กำลังจะเป็นไข้หวัดเลยเนี่ย
0: ไหว
2: ไหมอย่าว่าแต่เจมเลยค่ะนี่น้ำตาลก็รู้สึกไม่ไหวรู้สึกช่วงนี้ร่างกายอ่อนเพลียมากนี่แบบไอแล้วเจ็บคอมากเลยค่ะเมื่อคืนก็รู้สึกเหมือนไข้จะขึ้นด้วย
1: โอ้โหน้ำตาลถ้าอย่างนี้เนี่ยน้ำตาลพักก่อนดีกว่าครับอาการแบบนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับผมว่าท่าทางเหมือนจะเป็นไข้หวัดใหญ่นะ
0: ใช่
1: ผมเข้าใจนะช่วงนี้ออฟฟิศเราก็มีงานเข้ามาหลายตัวเลยและที่สำคัญพวกเราก็ทำงานหนักกันมากด้วย
2: เรื่องทำงานหนักเนี่ยน้ำตาลสู้ไม่ถอยอยู่แล้วค่ะแต่เนี่ยมาเป็นหวัดกันซะแบบเนี้ยสงสัยจะติดจากลูกค้าที่มาคุยงานเมื่อวันก่อนนะคะคือเขาไอแล้วก็จามหนักมากแล้วคือแบบเขาไม่ได้ปิดปากไม่ได้มีผ้าปิดอย่างเงี้ยค่ะเชื้อโรคเลยคงกระจายอยู่ในอากาศ
1: อ
2: ่ะเราเองก็คงสูดอากาศที่มีเชื้อโรคเข้าไปเลยเป็นแบบเนี้ยค่ะ
1: ต้องระวังกัน
3: เ
1: นี่ย
3: แต่ช่วงนี้ก็เห็นคุณน้ำตาลทำงานหนักตลอดเลยนะคะเอาข้าวมาให้กินนี่กว่าจะได้กินเนี่ยก็เย็นชืดแล้วอ่ะก็รู้นะคะว่าขยันน่ะแต่ว่าร่างกายมันต้องการการพักผ่อนไงมันไม่ใช่เครื่องจักรใช่ไห
1: มใช่คุณน้ำตาล
5: ฟังเบียบ
0: อะไร
5: อะไร
0: ไอ้บ้าตกใจ
5: ใจเลยระเบียบผักไ
1: งโอ้โหนี่ไอ้เจมส์ถ้าเล่นขนาดนี้เนี่ยมาเสา

0: พี่ว่างเปล่า
1: พี่ว่างครับพี
0: ่ไปกับพี่เลย
1: ไปทั้งนานเหรอครับ
0: ไปเล่นตลก5 บาท 10 บาท 5 บาท 10 บาท
1: ตอนน
0: ี้เล่นมุกประจำ
1: พร้อมแต่งงานตอนนี้ผมมีเงินพร้อมแล้ว
0: แต่อ
1: ย
0: ่
1: างเดียวเจ้าสาว
2: แม่โอ้ย
0: หน้าตาดีไม่น่าขายหน้าตาเป็นไงบ้างครับ
3: รู้สึกเหมือนไข้จะขึ้นอีกแล้วค่ะตอนนี้ปวดหัวมากเลย
4: คุณน้ำตาลเป็นอะไรบ้างไหมครับคือเนี่ยอย่างโกมเองตอนนี้ก็กลัวเหมือนกันนะกลัวจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณน้ำตาลต้องดูแลตัวเองแล้วก็ถ้ามีโอกาสไปหาหมอก่อนก็ดีนะครับ
2: ใช่ค่ะ
5: นี่
2: ใช่เลย
4: โอ้โหจับ
3: ขอโทษเกือบโดนเมื่อกี้
5: ไม่ได้เอาไอ้นี่มาด้วยสิหน้ากากอนามัยอ่ะเอานี้ปิดปากไว้ก่อนนะคะเวลาเราไอเราทามันจะได้ไม
3: ่ขอโทษที่ค่ะ
5: หาคนอื่น
0: ใช่อันตรายเนี่ยนี่คุณน้ำตาลครับถ้าอาการขนาดนี้น่าเป็นห่วงนะครับเท่าที่ได้ศึกษาหรือว่าได้พอรู้มาบ้างเนี่ยผมรู้สึกเหมือนคุณน้ำตาลกำลังจะเป็นไข้หวัดใหญ่เลยอะมีอาการอ่อนเพลียใช่ไหมครับแล้วก็ปวดหัวแล้วก็ยังมีไอมีจามอีก
3: ใช่ค่ะ
6: ไอเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันมีกี่ชนิดนะคะไอที่เรียกว่าอะไรเชื้อแบบ A B C D E F G H I
4: แล้วโอ้โหไปก
6: ัน
4: ทั้งคณะ
0: จริงๆมันก็ถูกแหละจริงๆนะไข้หวัดใหญ่มันจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันหลักๆเลยนะก็คือชนิด A B และ C A เนี่ยนะจะเป็นชนิดที่ร้ายแรงที่สุดคือชนิดที่สามารถแพร่กระจายเป็นชนิดที่สามารถแพร่กระจายไปสู่คนอื่นได้มันเป็นไวรัสชนิดที่มีความรุนแรงถึงสูงมากๆเลยนะอันตรายที่สุดสามารถติดต่อจากสัตว์มาสู่คนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อไวรัสชนิดนี้ต้องเป็นเชื้อไวรัสที่พวกเราเนี่ยต้องพึงระวังกันไว้ให้มากๆยังจำได้ไหมมันเคยมีข่าวไข้หวัดหมูไข้หวัดนกพวกนี้อันนี้แหละคือเชื้อไวรัสชนิดเดียวกันกำลังพูดถึงคือเชื้อไวรัสชนิด A นี่แหละ
6: อ๋ออ้วนจำได้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะตอนที่ไข้หวัดนกระบาดอ่ะไม่ว่าจะนกหรือไก่หรืออะไรอ่ะก็คือตายเยอะมาก
0: ใช
6: ่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่อ่ะมาช่วยกำจัดนะคะแล้วก็ยังให้ความรู้กับชาวบ้านอีกด้วย
0: ถูกต้องมันจำเป็นต้องได้ความรู้นะเพราะว่าเชื้อไวรัสชนิด A เนี่ยเป็นเชื้อไวรัสที่ร้ายแรงจริงๆถึงขั้นที่แบบว่ามันทำให้คนตายสัตว์ก็ยังตายถูกไหมเราต้องมีความรู้กำจัดอย่างถูกวิธีอ่ะส่วนเชื้อไวรัส B นะเป็นเชื้อไวรัสที่สามารถแพร่กระจายในฤดูกาลที่เหมาะสมต่อการแพร่เชื้อนั่นก็มีอย่างเช่นฤดูหนาวฤดูฝนอะไรอย่างนี้ที่มันมีอากาศค่อนข้างชื้นต่างๆนานา
5: ส่วนชนิดต่อไปนี่ป้ารู้ค่ะดู
0: คุณ
5: ความรู้เป็นเชื้อไวรัสชนิด4ชนิดนี้นะจะติดเชื้อระบบหายใจ
0: ทางเดินหายใจ
5: ใช่แต่ไม่แพร่ระบาดนะบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการแบบว่าเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆหรือบางคนก็ไม่แสดงอาการเลยแล้วก็ไม่ได้ไปติดใครด้วยไม่แพร่ระบาดด้วยไอชนิดสุดท้ายเนี่ยก็พบแต่อาจจะน้อยมาก
1: ใช่ใช่ผมเคยอ่านเจอในเน็ตเขาบอกว่าไอ้ไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นระบบทางเดินหายใจที่มีผลต่อการหายใจทางจมูกลำคอแล้วก็ปอดมันก็คล้ายไข้หวัดธรรมดาเนี่ยครับที่มีไอเจ็บคอมีน้ำมูกอะไรเงี้ยแต่มันจะมีความรุนแรงมากกว่าและมีโอกาสพัฒนาสู่ภาวะแทรกซ้อนได
5: ้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้จากเชื้อไวรัสจากการเป็นไข้หวัดนี่แหละง่ายๆเลยก็แค่ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือจะเปลพวกเจลล้างมือพวกแอลกอฮอล์อะไรประมาณนี้แล้วก็อย่าใช้ของร่วมกับคนอื่นก็พวกแก้วน้ำหลอดหรือจะเป็นช้อนอย่างนี้ใช่ไหม
0: ถูกต้อง
5: ที่สำคัญเนี่ยห่างไกลจากผู้ที่เขามีเชื้อไวรัสเกิดเวลาเขาไอเขาจามขึ้นมาเนี่ยมันจะมาติดเราคนที่เป็นไข้หวัดเนี่ยก็ต้องหาอะไรปิดปากไว้ด้วยใช่ไหมจะไม่ได้แพร่กระจายกับคนอื่น
0: ทุกคนวันนี้เราเลิกประชุมเถอะ
4: ดูอาการ
0: พาคุณน้ำตาลไปหาหมอกันดีกว่า
5: ใช่ป่ะใครก็ได้พาคุณน้ำตาลไปหาหมอส่วนฉันน่ะขอจัดการไอ้เจมก่อน
2: เฮ้ยจะขอโทษ
0: เดี๋ยวป้าเฮ้ยจะไปทำมันทำไมเล่าเฮ้ยแต่ผมขอถามข้อนึง
5: อะไร
0: ใช้ของร่วมกันไม่ได้ใช่ไหม
5: ใช้ไม่ได้ค่ะ
0: แต่ผมกับคุณน้ำตาลได้ใช้หัวใจร่วมกันอยู่นะ
5: โอ๊ยไปชุบเดี๋ยวรีบพาคุณน้ำตาลไปหาหมอเถอะเดี๋ยวจะรู้ว่ามุกเนี่ย
0: นะ

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกๆครั้งที่เราเจอกันก็จะมีเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บมาบอกกล่าวกันให้ระวังตัวให้ป้องกันนะฮะวันนี้จะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่โอ้โหแหมต้องบอกว่าโดยเฉพาะช่วงนี้นะฮะหน้าฝนก็เป็นได้หน้าร้อนก็เป็นได้หน้าหนาวก็เป็นได้เป็นทุกหน้าเป็นทุกวัยคนวัยทำงานก็มีโอกาสเป็นโรคนี้นะครับผมอ่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอนะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศัชศรีโสภินเกียรติบูรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพันค
0: ่ะโรคไข้หวัดใหญ่มันเป็นได้ทุกฤดูกาลไหมคุณหมอ
1: ค่ะก็จริงแล้วไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เป็นทุกฤดูกาลนะคะในประเทศไทยเนี่ยเจอได้ตลอดทั้งปีแต่ว่าที่จะเจอได้บ่อยก็คือช่วงต้นฤดูฝนเช่นประมาณพฤษภาคมมิถุนายนนะคะแล้วก็ช่วงต้นฤดูหนาวเช่นตุลาคมก็จะเป็นช่วงที่เราเจอคนไข้ค่อนข้างเยอะนะคะ
0: ก็มีทั้งไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดเล็กนี่ไม่มี
1: ไม่มีค่ะแต่อย่างไข้หวัดเฉยๆกับไข้หวัดใหญ่นะ
0: คะอาการที่เราจะสังเกตว่าเฮ้ยตัวผมหรือตัวฉันเนี่ยเป็นไข้หวัดทั่วไปหรือเป็นไข้หวัดใหญ่กันแน่สังเกตไงคุณหมอ
1: ค่ะก็จริงอาการก็คร่าวๆที่แยกกันง่ายๆนะคะคือถ้าไข้หวัดใหญ่เนี่ยอาการจะเป็นแบบเฉียบพลัน
0: เฉียบพลัน
1: ค่ะเช่นปุ๊บปั๊บเป็นนะคะแล้วก็มันจะมีไข้สูงนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือจะปวดเมื่อยค่อนข้างเยอะนะคะส่วนอาการอื่นเช่นไอ้น้ำมูกเจ็บคอก็อาจจะเป็นเยอะมากกว่าเมื่อเทียบกับไข้หวัดทั่วไปนะส่วนไข้หวัดทั่วไปนะคะตรงข้ามคือจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วก็มักจะไม่ค่อยปวดเมื่อยนะอาการปวดเมื่อยจะเป็นอาการที่ใช้แยกกันได้ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือว่าไข้หวัดใหญ่นะคะ
0: ครับผมแสดงว่าถ้าเรารู้สึกว่าตัวร้อนปวดเมื่อยตัวทานยาลดไข้แล้วไม่ลดลงเนี่ย
1: หรือว่าเป็นปุ๊บปั๊บเป็นเยอะเมื่อยเยอะอันนี้ให้สงสัยเป็นไข้หวัดใหญ
0: ่คุณหมอครับโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้าอาการแบบรุนแรงมากๆจะถึงขั้นไหนฮะ
1: ก็ถ้ามีที่รุนแรงมากๆเลยเนี่ยก็อาจจะถึงเสียชีวิตได้ก็มีนะคะเพราะนั้นการเสียชีวิตเนี่ยอาจจะเกิดจากตัวไวรัสไข้หวัดใหญ่เองก็ได้ก็คือมันจะทำให้ลงไปที่ปอดแล้วก็คือเปิดปอดอักเสบได้นะคะหรืออาจจะไม่ใช่เกิดจากตัวไข้หวัดใหญ่เองแต่อาจจะทำให้เกิดมีเชื้ออื่นมาร่วม
0: อ๋อเชื้ออื่น
1: ใช่บางคนมีติดเชื้อแบคทีเรียมาซ้ำเติมก
0: ็
1: อาจจะใช่อาจจะรุนแรงหรือว่าเสียชีวิตจากแบคทีเรียตัวนั้นก็ได้นะเพราะนั้นเราก็มีคนไข้บางรายเหมือนกันที่มานอนที่โรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตจากตั้งต้นเป็นไข้หวัดใหญ
0: ่
1: แต่สุดท้ายมันเกิดผลอื่นๆที่ตามมาแล้วก็เสียชีวิตก็มีนะคะ
0: คุณหมอครับเห็นบอกว่าชาวออฟฟิศหรือคนวัยทำงานเนี่ยก็มีโอกาสที่ความเสี่ยงสูงมีเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เพราะอะไร
1: ค่ะเพราะว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็คือมันติดต่อโดยการไอจามลดกัน
0: ไอจามลดกัน
1: นั้นถ้าเราอยู่ในที่ที่ปิดนะคะ อยู่ใกล้ชิดคนที่แออัดนะคะ คนที่อยู่ดีมาไอจามรถเรานะคะเราก็โอกาสติดได้ค่อนข้างง่ายนะเพราะนั้นเมื่อเราคิดดูในสภาพของชาวออฟฟิศหรือว่าคนที่มาออฟฟิศเนี่ยตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่การเดินทางนะคะมาบางคนมารถเมล
0: ์
1: บางคนมารถไฟฟ้าค่ะก็อัดกันเข้าไปปากระป๋องนะยิ่งช่วง8โมงนี่หืออย่าให้พูดกัน
0: นะหมอนะ
1: หลบ
0: เฉยไปที
1: คืออยากหลบแต่ไม่มีที่หลบนะคะแล้วก็มาถึงที่ทำงานอีกนะก็บางทีเราก็จะขึ้นกระไดเข้าลิฟต
0: ์
1: ลิฟต์ก็ไออัดอีกนะคะแล้วก็บางทีต้องจับลิฟต์จับราวกระไดซึ่งบางทีเนี่ยเชื้อโรคมันก็จะคนที่เป็นอาจจะแปะอยู่ตามนั้นแล้วเราก็แปะอีกทีแล้วก็มันก็เข้าทางปากทางจมูกเราแล้วก็เป็นทางที่จะติดเชื้อได้
0: ทีนี้เราจะหาวิธีป้องกันยังไงคุณหมอ
1: ค่ะก็หลักๆ นะคะก็คืออย่างที่บอกคือเชื้อนี้คือไปโดยการไอจามลดกันเพราะนั้นคือถือว่าถ้าเรารู้ว่าเราป่วยนะคะเราก็ควรจะใส่
0: แมส
1: หรือหน้ากากอนามัยซะนะคะแล้วก็เวลาเราไอจามก็คือไม่แพร่หรือว่าไม่พ่นกระจายออกไปสู่คนอื่นนะคะส่วนในจริงแล้วจริงถ้าเป็นไปได้คือจริงคนที่เป็นเนี่ยเราควรจะหยุดงานด้วยซ้ำนะคะไม่ใช่ว่าขยันมากเป็นพิเศษช่วงนั้นนะคะก็จะมาทำงานไปแพร่เชื้อให้เพื่อนๆที่ทำงานแล้วจริงๆแล้วคนที่เป็นไข้หวัดโดยเฉพาะถ้าไอจามเยอะเนี่ยควรจะหยุดอย
0: ู
1: ่บ้านด้วยซ้ำนะคะเพราะนั้นอันนี้ในส่วนที่เป็นคนป่วยนะคะส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นเพื่อนหรือว่าเพื่อนร่วมงานทั่วไปนะเพราะนั้นคืออย่างที่บอกคือเราก็ต้องหนึ่งรักษาร่างกายให้แข็งแรงรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งแนะนำทั่วไปเพราะนั้นถ้าเราร่างกายเราแข็งแรงโอกาสเราติดเชื้อเป็นโรคอะไรต่างๆก็จะน้อยลงนะคะเพราะนั้นในส่วนของไข้หวัดใหญ่เองที่บอกก็คือมาด้วยการหายใจเราหายใจหรือว่าไปจับที่ต่างๆเพราะนั้นก็คือการล้างมือดังนั้นการล้างมือควรจะเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นนิสัยนะคะเพราะบางคนก็ไปจับลิฟต์จับกระไดจับประตูเปิดปิดประตูเสร็จก็มาจับหน้าขยี้ตาก็ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะนั้นคือล้างมือคือเป็นสิ่งที่อยากให้ทำนะคะแล้วก็บางทีคนอื่นไม่ใส่หน้ากากอนามัยเราอาจต้องเป็นคนที่ใส่เอง

0: พื่อป้องกันตัวเราเองอันนี้ก็คือหลักการคร่าวๆ
1: ครับผมนะวิธีป้องก้าวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ป่วยเนี่ยคุณหมอบอกเลยให้หยุดงาน
0: ใช่ค่ะ
1: หรือให้คนป่วยมาทำแล้วคนที่ไม่ป่วยหยุดงาน
0: นั่นก็ดีนะคะก็ทำกันอยู่ไม่กี่คนแล้วกันที่เหลือหยุดไป
1: แต่ว่าหัวหน้าจะไม่แฮปปี้ใช่ไหมคุณหมอทีนี้ในแต่ละครั้งของแต่ละบริษัทเนี่ยก็จะมีการให้พนักงานฉีดวัคซีนป้องกันเขาจะบอกเลยไข้หวัดใหญ่
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ช่วยได้มากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
0: ก็จริงไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่มีวัคซีนป้องกันนะคะแล้วก็แต่ว่าวัคซีนในสำหรับไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นวัคซีนต้องฉีดทุกปี
1: ทุกปีปีละหนึ่งครั้ง
0: ปีละหนึ่งครั้งนะฉีดเข้ากล้ามนะบางคนที่ว่าฉีดเข็มเดียวอยู่ไปเรื่อยๆนี่ไม่ใช่นะคะ
1: ไม่ใช่เฮ้ยฉันไม่เป็นแล้วฉันไม่ได้วัคซีนแล้ว
0: ใช่เพราะนั้นต้องฉีดทุกปีเนื่องจากว่าสายพันธุ์ที่อยู่ในวัคซีนจะมีการเปลี่ยนทุกปี
1: พัฒนาสู้กับเราเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ค่ะแล้วร่วมกับเรื่องของการระบาดของแต่ละปีเนี่ยแต่ละปีการระบาดของแต่ละสายพันธุ์ไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นองค์การอนามัยโลกจะประกาศว่าปีนี้สายพันธุ์นี้ต้องอยู่ในวัคซีนนั้นบริษัทก็จะผลิตว่าสายพันธุ์นี้นี่นะต้องอยู่ในวัคซีนเพราะนั้นก็จะเป็นวัคซีนของแต่ละปีนั้นๆนะคะเพราะนั้นฉีดปุ๊บเราก็จะป้องกันได้1ปี
1: คร
0: ับแล้วก็ปีหน้าเราก็ต้องฉีดใหม่
1: ฉีดใหม่
0: ใช่นะคะแล้วก็ถามว่าคนในวัยทำงานเนี่ยคนเป็นกลุ่มที่ต้องฉีดวัคซีนไหมจริงๆก็คือเป็นกลุ่มที่ควรจะต้องได้รับวัคซีนที
1: ่
0: บอกคือเรามีความเสี่ยงที่จะรับการติดเชื
1: ้อคนเยอะ
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วการฉีดวัคซีนจริงๆอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะกลุ่มแรกคือเป็นกลุ่มที่ต้องเราเรียกว่าต้องดีกว่า
1: ต้องฉีด
0: ต้องฉีดแน่ๆคือเช่นผู้สูงอายุนะคะหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นมีโรคไตเรื้อรังโรคปอดเรื้อรังนะคะหรือเป็นกลุ่มโรคคนที่มีภูมิกันบกพร่องเป็นโรคมะเร็งได้รับยากดภูมิอันนี้เป็นเราจะบอกว่าต้องแล้วกันต้องฉีดนะคะส่วนในคนที่กลุ่มไปทำงานเราเขียนว่าเราแนะนำดีกว่า
1: แนะนำ
0: หรือว่าควรฉีดเพราะนั้นในคนที่เป็นในใบทำงานเราแนะนำว่าควรต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นไข้หวัดใหญ่นะคะ
1: ทีนี้มีความเข้าใจหลายๆอย่างเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนว่าถ้าฉันฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยฉันจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่1ปีหรือจะไม่เป็นไข้หวัดเลย1ปีอันนี้จริงเท็จแค่ไหนค
0: ุ
1: ณหมอ
0: ก็จริงๆก็ไม่ได้จริงนะคะเพราะว่าจริงๆเวลาเราพูดอย่างเมื่อกี้ตอนที่เราพูดไปตอนต้นคือมันมีทั้งไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดใหญ่นะ
1: ค
0: ะเพราะนั้นอันดับแรกคือวัคซีนนี้คือวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่
0: นะคะเพราะนั้นก็ป้องกันเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่เท่านั้นเพราะน
1: ั้
0: นไข้หวัดอื่นๆที่เกิดจากเชื้ออื่นนะเพราะมีไวรัสตัวอื่นอีกนะคะนั้นแน่นอนอันนี้ไม่ป้องกันนะคะอันที่สองถึงแม้ว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เองนะคะตัววัคซีนเองก็มีประสิทธิภาพสัก50-60%นั่นไม่ใช่ว่าฉีดปุ๊บฉันจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่แน่ๆนั่นก็มีโอกาสเป็นได้อยู่นะคะแต่ว่าอาจจะรุนแรงน้อยลงหรือว่าเป็นไม่เยอะนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็ถึงไงถ้าเราได้รับวัคซีนก็จะต้องปฏิบัติตัวอย่างที่แนะนำไปอยู่ดีนะคะเช่นถ้าเราเจ็บป่วยหรือว่าหลีกเลี่ยงคนที่เจ็บป่วยซะนะคะแล้วก็ล้างมือนะนี่ก็ยังเป็นสิ่งที่เรายังแนะนำอยู
1: ่ครับนั่นก็นี่ก็เข้าใจถูกต้องเพราะบางครั้งเราคิดโอ้โหหรือว่าเราฉีดวัคซีนปลอมมาทำไมฉันยังเป็นอยู
0: ่
1: จริงๆไม่ใช่
0: ใช
1: ่นะฮะคือรับวัคซีนถูกต้องแล้วแต่อาการก็ขึ้นอยู่อย่างที่หมอบอกก็มีโอกาสเป็นได้แต่มันอาจจะไม่รุนแรงมากนักเพราะเรามีวัคซีนทำไปช่วยเหลือแล้ว
0: เป็นไวรัสตัวอื่นที่มันไม่ได้อยู่ในวัคซีนก็ได้นะคะ
1: มีเคสข้อห้ามวัยไหนไหมที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่ควรฉีด
0: ก็หลักๆก็จะอาจจะมีอยู่ 2-3 กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่เคยแพ้คือเคยฉีดมาละเพราะว่าวัคซีนต้องฉีดทุกปีถูกไหมคะเราอาจจะเคยมีประวัติว่าฉีดมาก่อนหน้านี้แล้วเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงอันนี้ก็ไม่ควรจะฉีดละนะอันที่สองก็จะเป็นกลุ่มที่เคยได้รับวัคซีนแล้วเกิดอาการอ่อนแรงนะซึ่งอาจจะสัมพันธ์กับการได้วัคซีนเข็มก่อนๆหน้านี
1: ้
0: นะอันนี้ก็จะไม่แนะนําให้ฉีดวัคซีนนะหลักๆก็น่าจะเป็น2กลุ่มนี
1: ้
0: นะคะที่ไม่แนะนําให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะ
1: นะฮะเคสที่ผ่านมาคุณหมอที่อยากจะแนะนําบางทีคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องโรคแล้วพอดีมาหาคุณหมอแล้วแนะนําไปแล้วรู้สึกว่าเขาก็ไปปรับตัวแล้วก็ดีขึ้นมีเคสไหนบ้างครับคุณหมอที่อยากแนะนํา
0: ก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องของเนี่ยค่ะการที่ไม่ปฏิบัติตัวไม่ล้างมือ ไม่ฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ไม่ป้องกันเช่นยังใกล้ชิดกับคนที่ป่วยอยู่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยส่วนใหญ่ก็คือเพราะว่าเป็นโรคที่เป็นแล้วเป็นอีกได
1: ้เป็นอีกได
0: ้
1: ไม่หายขาดนะฮะ
0: หายขาดตอนนั้นถ้าเราจบไปแล้วพอเรารับเชื้อใหม่เราก็มาอีกได้แล้วบางคนก็เป็นซ้ำเป็นซากเราเรียกว่าเป็นซ้ำเป็นซากนะเป็นแล้วก็มาอีกนะแสดงว่าอันนี้เราไม่ได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะแล้วคือเพราะว่าเป็นโรคที่ไม่มีภูมิคุ้มกันเพราะนั้นเป็นแล้วเราก็เป็นอีกได้เพราะนั้นถ้าคนเป็นบ่อยๆแสดงว่าไม่รักษาตัวเองนะคะ
1: เรื่องของการรับประทานอาหารล่ะค
0: ุ
1: ณช่วยได้ไหมอาหาร
0: ก็จริงๆเนื่องจากไข้หวัดใหญ่ไม่ได้เป็นโรคที่ติดมาจากการกินนะคะแต่ว่ามันจะอ้อมๆเช่นเราไปใกล้ชิดเวลาเรากินข้าวด้วยกันเราไปใกล้ชิดกับคนที่ป่วยไหม
1: ใช้ช้อน
0: แล้วว่ามันเช่นเขาไอจามรถเราหรือเปล่า

0: ต่ว่ามันไม่ได้เป็นโดยการกินนะคะเพราะนั้นก็คือมันก็จะเป็นแบบอ้อมๆที่เราไปใกล้ชิดคนป่วยไอจามลดกันแล้วก็ไม่ได้ปิดปากปิดจมูกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ทำให้เป็นส่วนที่ติดเชื้อมาได้นะคะ
1: นี่คือเรื่องราวของโรคไข้หวัดใหญ่นะครับอย่างที่หมอบอกนะฮะก็อย่างน้อยก็ต้องระวังดูแลตัวเราเองก่อนแหละ นะครับแต่ละปีนะฮะถ้าไปได้ไว้ทำงานก็อย่าลืมฉีดวัคซีนไว้ก่อนบางทีเราดูเหมือนแข็งแรงนะฮะแต่เราจะไปรู้ว่าเดี๋ยวนี้เชื้อโรคต่างๆมันก็แข็งแรงสู้กับเราเหมือนกันน
0: ะฮะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะฮะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบูรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับ

0: โรคไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่นั้นเกิดจากไวรัสอินฟลูเอนซ่า A และอินฟลูเอนซ่า B ซึ่งทั้ง2ชนิดมีอีกหลายสายพันธุ์และแต่ละสายพันธุ์ก็เกิดการระบาดต่างกันในแต่ละปีในแต่ละภูมิภาคของโลกสามารถป่วยกันได้ตลอดทั้งปีแต่จะเยอะมากในหน้าฝนและหน้าหนาวเป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่ายผ่านการหายใจหรือสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อไวรัสติดอยู่หนุ่มสาวชาวออฟฟิศมีความเสี่ยงกับการเป็นไข้หวัดใหญ่ส่วนมากจะได้รับเชื้อไวรัสจากสภาพแวดล้อมในออฟฟิศการสัมผัสไอจามก็สามารถติดกันได้แล้วไข้หวัดใหญ่มักจะเกิดอาการเร็วเป็นแล้วมีอาการทันทีไข้สูงปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกไอรุนแรงเบื่ออาหารการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ตลอดทั้งปีแต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือก่อนฤดูฝนเดือนพฤษภาคมและก่อนฤดูหนาวเดือนตุลาคมเพราะเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาดแล้วค่ะวัคซีนนี้ต้องฉีดซ้ำทุก1ปีถ้าต้องการป้องกันอย่างต่อเนื่องการรักษาไข้หวัดหากไม่มีอาการป่วยที่รุนแรงสามารถใช้ยารักษาตนเองในเบื้องต้นได้เช่นพาราเซตามอลกินเพื่อลดไข้และบรรเทาอาการปวดหัวปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทั่วลำตัวยาลดน้ำมูกบรรเทาอาการบวมและอักเสบของหลอดเลือดในจมูกลดอาการคัดจมูกและน้ำมูกไหลอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือผู้ป่วยควรนอนหลับพักฟื้นร่างกายให้เต็มที่ควรดื่มน้ำสะอาดมากๆเพราะอาการไข้ทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและงดการออกไปในที่สาธารณะเพื่อลดการแพร่เชื้อ
1: เป็นไรน้องอ้วน
2: ก็นั่งอยู่แต่ในที่ทำงานอะรู้สึกอุดอู้แบบมันไม่โอเคยังไงก็ไม่รู้ว่าพี่เจม
1: ด้วยนะทุกคนเนี้ยมลพิษฝุ่นละอองเนาะมันเยอะอะ
2: เยอะแยะไปหมด
1: จะไม่ค่อยออกเลยอะร
2: ู
1: ้สึกมันจะเป็นลม
2: โอ้โห
1: คนช่วยไผ่ปอด
2: โอ้โหอย่างเงี้ยนะจะต้องไปเรียกผู้หญิงมาหลายๆคนไหมโอ้โหชอบเลยแต่อ้วนว่าคุณหมอจะต้องรับมือในเรื่องนี้ได้แน่นอน
3: ยังไงนะวันนี้ก็หาอะไรจะมาศึกษา
2: เกี่ยวกับเรื่องระบบหายใจอะค่ะคุณหมอเพราะว่ารู้สึกว่ามันอุดอู้มันไม่สดชื่นยังไงก็ไม่รู้อยากแบบเฟรชค่ะ
3: โอเคเราสามารถที่จะบริหารร่างกายฝึกการหายใจให้เราหายใจยังมีประสิทธิภาพขึ้นได้เพราะว่าสมัยนี้เนี่ยมีโรคต่างๆภูมิโรคต่างๆที่กระตุ้นให้เราเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้โรคปอดหอบหืดอะไรเงี้ยได้ง่ายนะคะอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกเลยนะคะก็คือเป็นการขยายช่วงอกเพื่อให้กล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจเนี่ยยืดขยายได้ดีที่สุดนะคะอ่ะก็ตั้งมือขึ้นยกมือขึ้นให้เราหายเวลาหายใจเข้ายกมือขึ้นให้สุดอ่ะเป็นขยายตัวหายใจออกมือลง
2: ยืนแบบไหนคะคุณหมอยืน
3: ยืนยืนตรงธรรมดาหรือจะคือท่าเนี้ยจะนั่งหรือจะยืนก็ได้ในทำสามารถทำได้ในที่ทำงานก็ได้แต่แล้วก็ยกมือขึ้นยกมือขึ้นตรงๆยกมือขึ้นให้สุด
2: สุด
3: แล้วก็เอามือลงท่านี้ต้องใช้โลออนนะคะเงี้ยก็ทำอย่างเงี้ยสัก10ทีหายใจเข้าลึกที่สุดหายใจออกให้สุดท่าต่อไปฝึกการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลมต้องบอกก่อนว่ากล้ามเนื้อกระบังลมเป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญมากเป็นกล้ามเนื้อหลักที่ใช้ในการหายใจนะคะแต่ว่าเรามักจะไม่ได้คำนึงถึงความสำคัญในจุดนี้กันนะคะอันนี้เวลาเราหายใจโดยใช้กระบังลมเนี่ยคือเราเอามือเนี่ยจับไว้ที่ตรงบริเวณชายโครงที่อยู่ตรงประมาณเลนส์ปีนะคะโอเคเสร็จแล้ววางมือไว้เบาๆไม่ต้องกดนะคะเราแค่ต้องการให้จับมือไว้ให้เป็นฟีดแบ็กเฉยๆอย่างนั้นก็หายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบเนี่ยก็คือเป็นกล้ามเนื้อกระบังลมเวลาหายใจเนี่ยมันก็จะทำให้เราท้องป่องด้วยมันก็จะทำให้เราใช้แรงในการหายใจน้อยลงทีนี้เวลาเรามีโรคปอดหรืออะไรเข้ามาหรือว่าหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถให้หายใจได้มีประสิทธิภาพขึ้นโดยที่ไม่เหนื่อยง่ายต่อไปเป็นการขยายกล้ามเนื้อทรวงอกด้านบนกับด้านล่างด้านล่างก่อนเนาะด้านล่างคือจับตรงบริเวณชายโครงด้านล่างนะคะแต่แล้วเนี่ยเวลาหายใจเข้าเนี่ยให้กดไว้นิดนึงค้างไว้2วิ1 2แล้วผ่อนอีกทีนึงนะคะหายใจเข้าพร้อมกับเอามือดันต้านไว้นิดนึงนับ1 2แล้วผ่อนเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อซี่โครงกล้ามเนื้อทรวงอกด้านล่างทีนี้มาด้านล่างแล้วก็มีด้านบนเอามือ แตะไว้ตรงที่บริเวณข้างล่างของกระดูกไหปลาแตะไว้นะคะเวลาเราหายใจเข้าให้สุดเนี่ยเราก็เอามือเนี่ยกดต้านไว้นิดนึงค้างไว้2วินาที1 2แล้วผ่อนเอาอีกทีนึงหายใจเข้าเอามือกดต้านไว้นิดนึงแล้วผ่อนนี่ก็จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อทรงอกด้านบน
1: ดีมากเลยเนาะหายใจโล่ง
2: สดชื่นขึ้นเฟสขึ้นพรุ่งนี้ก็งานกองอยู่ที่ออฟฟิศเพียบเลย
1: เริ่มไม่ลง
2: แล้วโอ้ยไม่ได้สิเราต้องแบบไปปฏิบัติด้วยค่ะ
1: ย
2: ัง
1: ไงก็ขอขอบคุณคุณหมอมาก
2: ขอบคุณนะคะ
3: ไม่เป็นไรค่ะ
2: ค่ะครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะคะ
0: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ
0: ้
4: โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหนึกว่าผู้บันเบิร์ดขอต้อนรับเข้าสู่ตู้บนหมอนนะคะลูกพี่ครับ
1: ครับ
0: คือตู้นี้เนี่ยคุณพี่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะหรือว่าเกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยถามตรงนี้ได้ชัดๆตรงๆเลยตรงนี้คือเหมาะที่สุดเลยครับคุณพี่มีคำถามอะไรไหมครับ
1: มันมีเรื่องคาใจอยู่เรื่องนึงครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับผมไอเนี่ยไอคอแทบแตกเลยแต่ผมสงสัยว่าทำไมหมอเนี่ยเอาหูฟังเนี่ยมาตรวจร่างกายตรวจข้างหน้าแล้วยังตรวจข้างหลังแต่ที่สงสัยนักมากๆเลยนะครับไอเรื่องข้างหลังเนี่ยทำไมต้องมาตรวจข้างหลังผมด้วยครับไม่เข้าใจจริงๆครับ
0: เรื่องนี้จริงครับผมก็โดนมาตั้งแต่เด็กเนาะไอคอแทบแตกตรวจข้างหลังมันจะไปได้ยินอะไรนี่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันคุณหมอครับรบกวนตอบทีครับผม
2: ค่ะอาการไอนะคะเป็นการตอบสนองต่อความผิดปกตินะคะของร่างกายในระบบทางเดินหายใจเป็นได้ตั้งแต่ทางเดินหายใจส่วนบนไปจนถึงทางเดินหายใจส่วนล่างอาการไอนะคะมีสาเหตุจากหลายสาเหตุมีตั้งแต่ระยะเวลาที่เป็นฉับพลันนะคะไปจนถึงระยะเวลาที่เป็นเรื้อรังสาเหตุต่างๆเนี่ยได้ตั้งแต่

ริเวณของโพรงไซนัสบริเวณจมูกลงไปหลังคอไปจนถึงกล่องเสียงลงไปถึงหลอดลมและบริเวณชายปอดนะคะสำหรับการตรวจร่างกายเนี่ยเพื่อหาสาเหตุและตำแหน่งที่ทำให้เกิดอาการไอได้แพทย์เนี่ยมักจะใช้หูฟังหรือที่เราเรียกว่าสเตโตสโคปนะคะในการฟังเสียงปอดเพื่อหาตำแหน่งนะคะว่ามีความผิดปกติ

0: อดนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมไปถึงให้คนไข้เนี่ยช่วยในการหายใจเข้าออกด้วยทั้งหมดที่หมอพูดไปอย่างนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะคุณโบ
1: ครับการตรวจให้ละเอียดหรือว่าการหาสาเหตุให้ถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นแบบนี้เคลียร์นะครับพี่ครับ
2: เคลียร์ครับผม
1: เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็จะเคลียร์เช่นเดียวกันนะครับและอย่าลืมนะครับไปเจอกับตู้บนหมอที่ไหนมีเรื่องอะไรอยากเคลียร์กับคุณหมอเชิญได้เลยนะครับแต่วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณพี่ด้วยนะครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางช่องดรามาชาแนลค่ะ

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นยังไงบ้างครับกับเช้าวันจันทร์เมื่อเช้าที่ผ่านมาคงเป็นเช้าที่อาจจะไม่สดใสสำหรับบางคนนะครับพอรู้สึกว่ามันไม่สดชื่นเท่ากับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านไปแล้วที่เรารู้สึกว่าโอ้มันช่างร่าเริงจะไปพักผ่อนหย่อนใจที่ไหนในช่วงสุดสัปดาห์บางคนรู้สึกแบบนี้แค่เฉพาะวันจันทร์แต่บางคนรู้สึกแบบนี้กับทุกๆวันอังคารพุธพฤหัสหรือแม้กระทั่งศุกร์ที่รู้สึกว่าฉันไม่อยากตื่นไปทำงานฉันรู้สึกว่ามันเหนื่อยหน่ายฉันไม่มีพลังฉันอ่อนล้าฉันเพลียฉันไม่อยากเจอใครต่อใครฉันไม่อยากเจอลูกค้าไม่อยากเจอหัวหน้าไม่อยากเจอใครเลยเขาอยู่คนเดียวได้ไหมเมื่อไหร่รู้สึกแบบนี้วันนี้ชวนมาฟังพอดแคสต์ EP นี้กันเลยนะครับว่าเรากำลังอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์หรือภาวะหมดไฟในการทำงานหรือเปล่าผมจะชวนทุกคนมาฟังทั้งนิยามของมันอาการของมันวิธีจัดการและวิธีการดูแลช่วยเหลือคนรอบข้างด้วยนะครับผมอยากจะเริ่มอย่างนี้ครับกับงานวิจัยของวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสำรวจในผู้บริโภควัยทำงานในกรุงเทพมหานครประมาณเกือบ4ล้านคนนะครับพบว่ามีคนที่กำลังตกอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์ประมาณ 12% เตียวมาเป็นตัวเลขประมาณ 400,000 คนเลยนะครับที่กำลังอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์ตัวเลขที่2น่าตกใจไม่แพ้ตัวเลขแรกครับมีคนที่อยู่ในภาวะที่เสี่ยงสูงที่จะเบิร์นเอาท์อีกประมาณ 57% 2ล้านเกือบ3ล้านคนเลยนะครับที่เสี่ยงต่อการจะเป็นเบิร์นเอาท์และคนที่ยังมีไฟและไฟแรงอยู่ในการทำงานมีเพียงแค่ 31% เท่านั้นครับโอ้โหฟังแบบนี้แล้วผมรู้สึกเลยว่าเรื่องเบิร์นเอาท์เนี่ยเป็นเรื่องที่เราควรให้ความสำคัญแล้วควรมีการถูกพูดถึงอย่างมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีคนที่กำลังประสบอยู่ในภาวะดังกล่าวไม่น้อยทีเดียวทีนี้ถ้ามาดูตามอายุนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเบิร์นเอาท์เกิดเฉพาะในคนทำงานอายุ20ปลายๆ30หรือเปล่างานวิจัยเดิมครับของวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยก็ได้ไปสำรวจตามกลุ่มอายุแล้วพบว่ากลุ่มที่อยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์มากที่สุดคือกลุ่ม Generation Z หรือ Generation C นะครับที่อายุต่ำกว่า22ปีมีภาวะเบิร์นเอาท์สูงถึงประมาณ 17% ทีเดียวน่าสนใจมากเลยนะครับว่าไม่ได้เป็นเฉพาะคนวัยทำงานแต่ช่วงวัยนี้เป็นช่วงของนักศึกษาเป็นช่วงวัยของวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ตอนต้นก็เบิร์นเอาท์ได้แล้วและกลุ่มที่เป็น Gen Y หรือช่วงอายุประมาณ 23-38 ปีนะครับอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์ใกล้เคียงกันประมาณ 13% ครับทางกลับกันกลุ่มที่เป็นน้อยที่สุดเลยไม่ค่อยเบิร์นเอาท์เลยกลายเป็นว่าเป็นกลุ่มที่เบบี้บลูมที่อยู่ปลายๆแล้วนะครับอายุประมาณ 55-73 ปีอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์เพียงแค่ประมาณ 7% เท่านั้นตัวเลขทั้งหมดเหล่านี้น่าสนใจมากๆว่าโอ้โหแสดงกลุ่มที่กำลังประสบภาวะนี้กลับกลายเป็นกลุ่มที่อายุต่ำกว่า22ถึงอายุประมาณ38ที่เบิร์นเอาท์รวมๆกันถึงประมาณสัก 30% ทีเดียวเชียวดังนั้นวันนี้นะครับผมชวนทุกคนฟังว่าไอ้เบิร์นเอาท์มันคืออะไรเราจะจัดการกับมันยังไงนะครับเริ่มต้นอันแรกก่อนนะครับว่าภาวะเบิร์นเอาท์มันคืออะไรนะครับภาวะเบิร์นเอาท์เนี่ยมันคือ

ภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังในการทำงานเน้นย้ำตรงนี้นะครับว่ามันเป็นภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดจากความเรื้อรังมีคีย์เวิร์ดแบบนี้เลยนะครับคำว่าภาวะคืออะไรคำว่าภาวะคือต่างจากความปกติแต่ยังไม่เป็นโรคมันจะอยู่กั้มกั้มกึ่งๆนี่แหละทีนี้ก็ชวนคิดว่าเอ๊ะแล้วมันต่างจากปกติอะไรยังไงบ้างเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนที่ฟังรายการหรือชมรายการของเราอยู่เนี่ยทุกคนก็คงต้องเหนื่อยจากการทำงานเหมือนผมเองเนี่ยวันนี้เย็นวันจันทร์ก็ล้าเหมือนกันนะบางทีงานวันจันทร์มันมักจะเยอะอะครับช่วงเย็นๆบางทีเราก็เหนื่อยเราก็ล้าแต่เหนื่อยล้าแบบเล็กๆน้อยๆแบบปกติเนี่ยทำอะไรอะไรก็คงหายได้พักก็หายแป๊บๆก็หายครับได้ไปทานอาหารอร่อยๆได้ไปออกกำลังกายได้ไปพักผ่อนหย่อนใจดูซีรีส์หรืออะไรบ้างก็หายหรืออย่างมาฟังมหิดล Channel Podcast ของเราก็หายเช่นเดียวกันใช่ไหมครับเพราะมาเติมพลังให้เราอันนี้คือภาวะปกติที่ไม่ต้องทำอะไรแป๊บๆเดี๋ยวก็หายได้นอนพักก็หายสุดอีกข้างนึงคือเป็นโรคเป็นโรคเนี่ยคือเป็นซึมเศร้าเป็นวิตกกังวลเป็นเรื่องของโรคทางอารมณ์หรืออาการทางจิตใจที่รุนแรงอันเนี้ยถ้าไม่หาหมอมักจะไม่หายหรือถ้าไม่ถูกวินิจฉัยไม่ได้รับการช่วยเหลือมักจะไม่หายอันนี้คือเป็นโรคแต่เบิร์นเอาท์มันอยู่ตรงกลางครับมันคือภาวะก็คือความเรื้อรังที่เป็นต่อกันที่มันเกิดจากความเครียดที่มันสะสมมาเรื่อยๆซึ่งพอมาฟังแบบนี้แล้วเราจะรู้เลยว่าถ้าเราปล่อยไปนานๆถ้าเราเครียดไปนานๆทุกวันนึกภาพตามนะครับทุกวันโอ้โหฉันเหนื่อยฉันไม่มีแรงฉันล้าเหลือเกินเมื่อไหร่จะหมดวันสักทีทำไมมันยากลำบากขนาดนี้ปล่อยไปนานๆเกิดอะไรขึ้นจะกลายเป็นโรคครับจะกลายเป็นอีกข้างนึงนี่แหละในฐานที่ผมเองเป็นจิตแพทย์เนี่ยหลายๆคนก็มักจะมาหาด้วยภาวะที่เบิร์นเอาท์นานๆไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายกลายมาเป็นซึมเศร้ากลายมาเป็นโรควิตกกังวลแล้วก็ต้องมาพบจิตแพทย์ซึ่งพอไปสัมภาษณ์โดยเฉพาะคนที่เป็นวัยทำงานหรือว่าวัยรุ่นตอนปลายผู้ใหญ่ตอนต้นต่อกันเนี่ยเขาก็จะเครียดแล้วมันสะสมเรื้อรังจนเป็นเรื่องของโรคซึมเศร้าซึ่งก็ต้องการการรักษาในขณะเดียวกันตัวเบิร์นเอาท์เองถ้ามันไม่สะสมถึงการกลายไปเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคทางจิตเวชเนี่ยอาการหลายๆอย่างของเบิร์นเอาท์เนี่ยจะไปคล้ายๆกับอาการของโรคซึมเศร้าหรืออาการของโรควิตกกังวลมีอะไรบ้างนะครับก็แบ่งเป็นเรื่องของอาการทางร่างกายนะครับกับเรื่องของอาการทางจิตใจนะครับอาการทางร่างกายมีอะไรบ้างมีเรื่องของรู้สึกปวดตามที่ต่างๆโดยไม่ทราบสาเหตุเช่นปวดกล้ามเนื้อหรือออฟฟิศซินโดรมท่านั่งอะไรก็เป็นหมดนะแต่ว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยจะส่งผลให้เป็นเยอะขึ้นหรือบางคนเป็นเรื่องของปวดหัวปวดศีรษะเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุหรือบางคนไปกระตุ้นเรื่องของไมเกรนก็มีนะครับบางคนไปออกเรื่องของอาการทางเดินอาหารนะครับเช่นอะไรบ้างเป็นเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนนะครับท้องเสียถ่ายเหลวบางคนเป็นท้องผูกทานอาหารไม่อร่อยอันนี้คือการทางกายนอกจากนั้นแล้วก็จะมีเรื่องของอาการทางด้านอารมณ์จิตใจเป็นเรื่องของความรู้สึกเหนื่อยล้าหมดหวังรู้สึกไม่มีหนทางในการดำรงชีวิตอยู่ในการทำงานนั้นอยู่หรือบางคนไปกระทบเรื่องของความสุขระหว่างวันที่รู้สึกมันไม่สุขเท่าเดิมหรือบางคนไปออกเรื่องของว่าทำอะไรแล้วมันไม่สนุกเท่าเดิมแบบที่เคยทำแล้วสนุกเช่นฉันเคยดูหนังแล้วสนุกฉันเคยเล่นเน็ตแล้วสนุกเฮ้ยไม่สนุกเท่าเดิมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นต้องไปสำรวจว่ามาจากเบิร์นเอาท์หรือเปล่าหรือบางคนกระทบเรื่องนอนตอนนอนแล้วมีนอนไม่หลับก็จะเป็นเบิร์นเอาท์ได้หรือบางคนเก็บไปถึงขั้นฝันร้ายหลับไม่สนิทก็เป็นมาจากเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันสิ่งต่างๆเหล่านี้มาจากเบิร์นเอาท์ทั้งนั้นฟังดูลองนึกตามหมอนะครับว่ามันมีอะไรที่มันเข้ากับเราบ้างแล้วมันเข้ากับเรามากแค่ไหนทีนี้เวลาที่คนเราเกิดเบิร์นเอาท์เนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างมันมีทั้งปัจจัยภายในของตัวเองแล้วก็ปัจจัยที่อยู่จากภายนอกที่มันส่งผลให้เกิดการเบิร์นเอาท์ผมชวนคิดอย่างนี้นะครับว่าเวลาที่เราไปทำงานหนึ่งงานเราไปทำอะไรบางอย่างเนี่ยอะไรที่ทำให้เราทำงานนั้นอะไรที่ทำให้เรายังคงอยู่กับงานนั้นหรือตั้งแต่ตอนเริ่มว่าอะไรที่เราเลือกที่จะทำงานนั้นเราเชื่อว่ามันจะมีเรื่องของความรู้สึกว่างานนั้นมันทำให้เราได้อะไรงานนั้นส่งเสริมคุณค่าในตัวเองอย่างไรดังนั้นเวลาที่มันเกิดเบิร์นเอาท์มันต้องกลับไปดูที่ตัวเองว่าบางงานเนี่ยครับมันไม่ตอบสนองคุณค่าของเราแล้วอะเรารู้สึกว่าทำไปก็งั้นๆทำไปก็ไม่มีใครเห็นประโยชน์ของเรายกตัวอย่างถ้าสมมติเช่นหมอเป็น

จิตแพทย์แล้วก็รักษาโรคไปแล้วผลปรากฏว่าคนไข้ก็ไม่หายจากโรคที่รักษาเป็นอาจารย์สอนหนังสือไปนักเรียนก็เรียนไม่รู้เรื่องก็มีความโอกาสจะเบิร์นเอาได้นะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ได้คุณค่าจากสิ่งที่เราทำคุณค่าไม่เกิดขึ้นบางคนเป็นเรื่องของคุณค่าที่ได้รับไม่ใช่แค่การยอมรับหรือว่าความรู้สึกว่าฉันมีค่าอย่างไรมันเป็นเรื่องของผลตอบแทนผลตอบแทนที่เห็นชัดๆเลยครับเรื่องของค่าตอบแทนค่าจ้างที่ได้รับหลายคนที่หมอได้คุยด้วยมันจะมีลักษณะของที่ว่าทำงานแทบตายทำทั้งวันหัวหน้าตามได้ตลอดลูกค้าตามได้ตลอดไม่มีเวลาพักผ่อน8โมงเช้ายันเที่ยงคืนยังต้องนั่งตอบแชทอยู่เลยนะครับแต่ปรากฏว่าได้เงินเดือนเท่าเด็กจบใหม่โหค่าตอบแทนมันไม่เพียงพอกับสิ่งที่เขาทำลงไปเขาลงทุนลงไปแต่บางคนผลตอบแทนที่เขาได้รับมันเป็นเรื่องอื่นเช่นเขารู้สึกว่าเขามีเวลาในการที่เขาจะได้ใช้ชีวิตในช่วงอื่นของช่วงที่เขาไม่ได้ทำงานดังนั้นคุณค่าหรือการตอบแทนมันถึงไม่เหมือนกันในลักษณะงานแต่ละงานที่คนคนนั้นทำถ้าเมื่อไหร่มันเริ่มไม่สมดุลเมื่อไหร่เราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่เท่ากันอ่ะมันไม่คุ้มค่าความคุ้มค่ามันไม่เกิดอ่ะก็จะเสี่ยงต่อการเบิร์นเอาในขณะเดียวกันบุคลิกภาพของคนบางลักษณะก็จะเสี่ยงกับการเกิดเบิร์นเอาเช่นเดียวกันเช่นคนที่ทำอะไรต้องเป๊ะแบบที่พวกเราชอบเรียกกันว่าเป็น perfectionist ครับ perfectionist จะเป็นยังไงครับจะไม่ยืดหยุ่นเนาะเขาจะมีกฎมีกติกาบางอย่างที่ต้องอย่างนั้นอ่ะถามว่าทำไมต้องอย่างนั้นเออเอานะไม่ต้องถามว่าทำไมต้องอย่างนั้นแต่มันต้องอย่างนั้นพวกมีกฎเกณฑ์ว่ามันต้อง1 2 3และ4มีลำดับชั้นชัดเจนดังนั้นคนที่ไม่ยืดหยุ่น perfectionist ก็เสี่ยงต่อการที่จะมีเรื่องของ burn out มากกว่าคนอื่นคนที่ขาด supporting system คนที่ขาดคนที่จะช่วยสนับสนุนระบบจะสนับสนุนเช่นไม่มีครอบครัวไม่มีเพื่อนฝูงไม่มีกัลยาณมิตรที่จะมาคอยช่วยรับฟังไม่มีคนที่จะคอยช่วยพาไปในตอนไหนเวลาที่เครียดเวลาที่วิตกกังวลเวลาที่เกิด burn outก็เสี่ยงต่อการที่จะเกิดเบิร์นเอาท์ได้คนที่ไม่รู้วิธีการจัดการความเครียดของตัวเองอันนี้ผมพูดกว้างๆเลยนะครับไม่รู้ว่าพอเกิดเหตุแบบนั้นเนี่ยฉันต้องไปทำยังไงหรือเลวร้ายกว่านั้นคือไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเครียดการไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเครียดนี่คือความเลวร้ายที่ทำให้เกิดเบิร์นเอาท์ได้ง่ายๆกันเลยนะครับเพราะว่าพอไม่รู้มันก็ไม่ได้จัดการใช่ไหมครับพอไม่รู้วิธีการจัดการความเครียดก็แน่นอนก็เสี่ยงต่อการเบิร์นเอาท์นอกจากนั้นแล้วในตัวขององค์กรหรือหน่วยงานที่คนคนนั้นกำลังทำงานอยู่ถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่สำคัญกับองค์กรพูดอะไรไปก็ไม่มีใครฟังพูดอะไรไปก็เป็นได้แค่ nobody ไม่ได้เป็น somebody นะมันช่างรู้สึกเลยว่าฉันจะอยู่ตรงนี้ไปทำไมอ่ะพูดไปหัวหน้าก็ไม่สนพูดไปเพื่อนร่วมงานก็ไม่ฟังความคิดเห็นของฉันแล้วความเป็นทีมมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงความรู้สึกไม่มีตัวตนเนี่ยส่งผลจริงๆต่อการเบิร์นเอาท์นอกจากนั้นแล้วในองค์กรบางประเภทที่ไม่สร้างความรู้สึกปลอดภัยทางจิตใจหรือว่าเราเรียกง่ายว่า psychological safety ไม่เกิดขึ้นมันจะส่งผลต่อความรู้สึกเบิร์นเอาท์ความรู้สึกไม่มีตัวตนความรู้สึกไม่สำคัญนอกจากนั้นแล้วการทำงานกับหัวหน้าบางประเภทที่ให้คุณค่าและความหมายไม่เหมือนกันอันนี้ก็ส่งผลต่อความรู้สึกอาการเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าหัวหน้าบางคนก็ไม่ค่อยเข้าใจลูกน้องนะครับก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของภาวะเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันก็มีคำถามถัดมาอีกเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วงานแบบไหนที่จะเสี่ยงต่อการเบิร์นเอาท์เกิดขึ้นได้มันก็จะมีงานพวกที่ต้องการความถูกต้องมากๆครับงานที่ต้องเป๊ะผิดพลาดไม่ได้เพราะผิดพลาดทีส่งผลต่อคนอีกจำนวนมากหรือมีผู้ได้รับผลกระทบจากงานนั้นๆหรืองานบางงานที่มันมีความมหาศาลเช่นมูลค่าที่มหาศาลเนี่ยอันนี้ก็ผิดพลาดไม่ได้เช่นเดียวกันอาจจะไม่ได้ส่งผลถึงกับชีวิตแต่มันคือการลงทุนหรืออะไรต่างๆนานาอันนี้ก็เสี่ยงต่อการเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันและขณะเดียวกันแบบที่พูดไปตอนต้นนะครับว่าไม่ใช่เฉพาะการทำงานเท่านั้นที่จะเสี่ยงต่อการเบิร์นเอาท์พอหมอไปลองค้นคว้าข้อมูลนี้แล้วนะครับจะพบว่าเอ๊บางเรื่องบางอย่างก็ทำให้เบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันเช่นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านเลี้ยงเรื่อยๆเรื่อยๆก็เบิร์นเอาท์ได้นะอันนี้เจอบ่อยมากเลยหลายๆคนที่เขาเล่าให้ฟังว่าช่วง3เดือนที่ต้องไปอยู่บ้านเลี้ยงลูกอย่างเดียวหลายๆคนบอกเลยนะครับว่าเครียดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กบางทีกินนอนไม่เป็นเวลาคาดเดาไม่ได้เนาะจากเดิมผู้หญิงคนนั้นเคยทำงานอยู่กลายเป็นต้องมาอยู่บ้านตลอดเวลาตลอดระยะเวลา3เดือนโอ้ยทำยังไงก็ได้ที่ฉันจะไม่ต้องอยู่ตรงนี้นานเสียจนเกินไปเพื่อจะ

ไม่เบิร์นเอาดังนั้นจริงแล้วเบิร์นเอาไม่ได้เกิดเฉพาะกับเรื่องของการทำงานเพียงอย่างเดียวคนทั่วไปก็เกิดขึ้นได้นักเรียนนักศึกษาก็เกิดขึ้นได้การเรียนที่หนักเกินไปก็เบิร์นเอาได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นแล้วเราจะมารู้จักกับว่าเอ๊แล้วเบิร์นเอาเนี่ยมันมีระยะไหมมันมีเรื่องของคนแบ่งลำดับขั้นไหมว่ามันมีระยะอะไรบ้างเบิร์นเอาท์เองมีคนแบ่งไว้ทั้งหมด5ระยะนะครับมาฟังแต่ละระยะเลยนะครับระยะที่1คืออะไรระยะที่1เราเรียกว่าระยะฮันนีมูนระยะฮันนีมูนชื่อดูดีดูสวยแน่นอนครับมันก็สวยตามนั้นน้ำผึ้งพระจันทร์คืออะไรเข้าไปทำงานใหม่ๆโอ้โหอะไรก็ดูน่าตื่นเต้นอะไรๆก็ดูน่าสนใจฉันอยากจะเรียนรู้ใครชวนเข้าไปประชุมวงไหนก็อยากเข้าไปพี่มีอะไรให้หนูทำไหมหัวหน้ามีอะไรให้ผมดูไหมครับตรงนี้โอ้ผมอยากเป็นส่วนหนึ่งของทีมนึกย้อนไปนะเกิดแบบนี้กับเราเมื่อไหร่บางคนอาจจะสายหัวพอฟังอยู่ว่าโอ้ยนึกไปแล้วอีกนานมากไม่เคยเกิดกับฉันอันนี้คือเรื่องระยะฮันนีมูนนะครับส่วนระยะที่2ของการเบิร์นเอาท์คืออะไรคือเรื่องของระยะรู้สึกตัวหรือว่าเขาเรียกว่า the awakening นะครับเราเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองแล้วว่าเอ๊ที่ทำอยู่มันใช่ไหมที่ทำอยู่มันยังเหมือนวันแรกตอนที่ฮันนีมูนระยะที่แล้วที่แบบเข้ามาแล้วยังรู้สึกว่ามันยังชอบไหมมันยังตอบโจทย์ฉันไหมงานนี้มันยังไปด้วยกันไหมนะครับระยะที่3คือระยะไฟตกหรือว่า brown out นะครับเริ่มมีสัญญาณเตือนของ burn out แล้วนะเหนื่อยล้าเรื้อรังอารมณ์เริ่มไม่เข้าที่หงุดหงิดใครชวนไปไหนเริ่มไม่อยากไปเริ่มแยกตัวเริ่มอาจจะมีเรื่องของนอนหลับไม่สนิทเราเรียกว่าระยะ brown out นะครับระยะที่4คืออะไรครับระยะที่4ระยะหมดไฟเต็มที่หรือว่า full scale of burnout ระยะนี้คืออาการทั้งหมดเลยที่พูดมาทั้งหมดทั้งอาการทางกายอาการทางจิตใจอารมณ์พฤติกรรมส่งผลออกหมดเลยนะครับไม่มีความสุขรู้สึกไร้ค่าตั้งคำถามสิ่งที่ทำกินไม่อิ่มนอนไม่หลับเหนื่อยล้าฉันมาทำอะไรอยู่ตรงนี้โกรธคนนั้นคนนี้โกรธตัวเองโอ้ยวิ่งไปวิ่งมาผสมปนเปมั่วกันไปหมดเลยนะครับซึ่งถ้าช่วงนี้ไม่ได้รับการแก้ไขนะครับมันจะไม่ออกจากเบิร์นเอาท์มันจะวนเวียนอย่างนี้เต็มไปทั้งหมดเลยนะครับและระยะสุดท้ายของระยะเบิร์นเอาท์ระยะที่5เราเรียกว่าระยะฟื้นตัวหรือว่า the phoenix phenomenon คือถ้าเบิร์นเอาท์นั้นได้รับการจัดการเบิร์นเอาท์นั้นได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างเหมาะสมจะมีการจัดการตัวเองได้ปรับเข้าสู่สมดุลใหม่กลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่างๆนานามากยิ่งขึ้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเบิร์นเอาท์นะครับจะแบ่งเป็น3อย่างนะครับคือเรื่องของอาการทางอารมณ์อาการทางความคิดและอาการทางพฤติกรรมนะครับสำหรับอาการทางอารมณ์จะมีอะไรบ้างที่รู้สึกว่าเป็นเบิร์นเอาท์ก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเศร้าอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายหงุดหงิดหดหู่ไม่ค่อยโอเคกับอะไรอะไรที่เคยโอเคไม่สนุกกับอะไรอะไรที่เคยสนุกอันนี้คืออาการทางอารมณ์ของสัญญาณเตือนการเบิร์นเอาท์อันที่สองคือเรื่องของอาการทางความคิดเราเริ่มมองโลกไม่เหมือนเดิมเช่นเราเริ่มอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้เขาไม่โอเคกับเราหรือเปล่าเราเริ่มมองในแง่ร้ายกับคนอื่นเราเริ่มคิดว่าเอ๊ะฉันอยู่ตรงนี้มันมีคุณค่าเหมือนเดิมไหมฉันสงสัยในสิ่งที่ตัวเองทำบางหรือบางทีก็บางคนก็ใช้วิธีหลีกเลี่ยงไม่เผชิญปัญหานั้นๆอันเนี้ยก็เป็นเรื่องของอาการทางความคิดด้านที่3นะครับคือเรื่องของอาการทางพฤติกรรมเช่นบางคนมีเรื่องของกินไม่อร่อยเท่าเดิมหรือว่าเริ่มไม่ค่อยทำอะไรแบบที่เคยทำได้เท่าเดิมมีพฤติกรรมแยกตัวมีพฤติกรรมเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ไปสุงสิงกับเพื่อนไม่ไปทำงานอดิเรกแบบที่เคยชอบหรือบางคนเริ่มมาทำงานช้าสแกนนิ้วช้าหน่อยนึงแตะบัตรช้าหน่อยนึงหรือบางคนบริหารจัดการเวลาแย่ลงประสิทธิภาพการทำงานลดลงอันนี้ก็คืออาการทางพฤติกรรมที่จะบอกได้ว่าคนคนนั้นกำลังเบิร์นเอาท์อยู่หรือเปล่าหลายๆคนเวลาที่พอเกิดความรู้สึกเบิร์นเอาท์เนี่ยมักจะรู้สึกว่าออกจากงานตรงนี้ดีไหมแต่ชวนคิดนี้นะครับเวลาตั้งคำถามกับตัวเองว่าออกดีไหมคนที่ชอบพูดว่าออกดีไหมไม่ออกครับส่วนใหญ่แล้วคนที่ออกมักไม่พูดมาถึงยื่นซองลาออกแล้วจ้ามาถึงโพสต์เฟซบุ๊กแล้วจ้าว่าย้ายที่ทำงาน

คนที่ยังอยู่ไม่บอกเลยทำไมไปคนเดียวล่ะดังนั้นจะบอกอย่างนี้ครับว่าการออกจากที่ทำงานจริงๆมันเป็นการแค่แก้หนึ่งเหตุการณ์แต่จริงๆแล้วอย่างอื่นๆทั้งหมดที่พูดไปเลยครับการไปทบทวนตัวเองคุณค่าของตัวเองรู้จักตัวเองความหมายการให้คุณค่าผลตอบแทนต่างๆนานที่พูดมาตอนต้นเลยนะครับส่วนนี้เป็นการแก้ไขที่ยั่งยืนกว่าแล้วก็เป็นการจัดการที่มันจะช่วยให้คนคนนั้นไม่ต้องกลับมาเบิร์นเอาท์ใหม่หรือเบิร์นเอาท์ใหม่ก็รู้สึกได้ว่าฉันจัดการมันได้ลงตัวอันเนี้ยดังนั้นจะบอกจริงๆว่าการเปลี่ยนงานการออกจากงานไม่ได้ช่วยแก้ให้เบิร์นเอาท์นั้นหายไปได้ตลอดเวลาต้องกลับมาที่เรื่องของว่าการรู้จักและเข้าใจตัวเองแต่ทีนี้ถอยกลับมาอีกครับมาถึงส่วนที่เราคิดว่าแล้วถ้าเบิร์นเอาท์อ่ะแค่เริ่มเบิร์นเอาท์เนี่ยโดยยังไม่ได้คิดว่าจะออกจากงานหรือคิดแวบๆเนี่ยมันยังไงกันดีเขาบอกอย่างนี้เลยครับให้กลับไปถามตัวเองว่าปกติแล้วเวลาเราเครียดเราทำอะไรเชื่อแน่ว่าคำตอบที่ออกมาจะเป็นเรื่องของหาอะไรกินอร่อยๆไปเที่ยวชิลๆต่างจังหวัดไปออกกำลังกายนะครับไปฟังดนตรีไปเล่นกับน้องหมาที่บ้านไปพูดคุยกับคนนั้นคนนี้หรือเมาท์มอยนี่แหละเอาง่ายๆกันแหละกับเพื่อนกับแฟนกับคนในครอบครัวกับคนที่เราไว้ใจอันนี้เลยครับคือสิ่งที่อยากชวนทุกคนจัดการเวลาที่เริ่มเกิดอาการเบิร์นเอาท์ยังไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยนะครับยังไม่ต้องคิดว่าฉันจะไปปรับองค์กรยังไงฉันจะไปคุยกับหัวหน้ายังไงฉันจะออกจากงานดีไหมยังไม่ต้องเลยครับกลับมาทำส่วนนี้ก่อนเรียกง่ายๆว่ากลับมาเติมไฟให้ตัวเองก่อนเราทุกคนเติมไฟให้ตัวเองได้ด้วยตัวเองนะครับโดยยังไม่ต้องอาศัยคนอื่นเลยนะครับกลับมาเติมไฟให้ตัวเองก่อนว่าจะทำยังไงแนะนำแบบนี้ว่าเริ่มด้วยการลางานลาพักร้อนลาพักผ่อนเลยนะครับแต่พบเจอว่าเวลาแนะนำให้คนที่เป็นเบิร์นเอาท์ซึ่งใกล้จะเป็นซึมเศร้าหรือเป็นซึมเศร้าแล้วลางานเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าแหมมันไม่อยากทำอ่ะเขารู้สึกว่าเขารู้สึกผิดกับที่ทำงานเขารู้สึกว่าถ้าเขาลางานไปคนอื่นจะหาว่าเขาเป็นตัวถ่วงขององค์กรหรือเปล่าแต่ถ้าไม่อยากเป็นซึมเศร้าลางานก่อนเลยครับลางานพักผ่อนให้คนอื่นช่วยทำงานนี้ไปก่อนองค์กรไม่มีเราองค์กรก็อยู่ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีตัวเราเองเราจะอยู่ยังไงลางานถ้าไม่เดือดร้อนจัดลำดับความสำคัญไปก่อนแล้วไปหาสมดุลของชีวิตไปพักผ่อนก่อนแล้วระหว่างพักผ่อนมันจะมีช่วงที่กลับมาทบทวนตัวเองว่าเอ๊ะช่วงที่ผ่านมาเราอยู่ในระยะไหนของเบิร์นเอาท์เราเบิร์นเอาท์แล้วหรือยังแล้วถ้าเราเบิร์นเอาท์แล้วเราจะไปยังไงต่อเราจะป้องกันยังไงให้เราไม่เบิร์นเอาท์ใหม่อีกรอบหรือเรายังไหวกับตรงนี้ไหมหรือเราควรจะเปลี่ยนงานจริงๆหรือเราจะไปสื่อสารกับเจ้านายยังไงต่างๆนานาเหล่านี้ที่พูดไปการตั้งคำถามการชวนตัวเองคิดชวนตัวเองคุยมันต้องมาในช่วงเวลาที่สมองพร้อมครับอารมณ์สงบถ้าเมื่อไหร่ที่ยังรู้สึกว้าวุ่นยังไม่โอเคยังปวดนู่นปวดนี่ยังนอนไม่หลับกินไม่อร่อยไม่มีทางที่จะคิดแล้วออกมาเป็นวิธีการที่เหมาะสมครับดังนั้นร่างกายต้องพร้อมอารมณ์สงบเราถึงจะคิดอะไรอะไรออกมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากจะเน้นย้ำนะครับว่าถ้าไม่ทำอะไรกับมันเนี่ยจะกลายไปเป็นซึมเศร้านะซึ่งถ้าใครยังไม่รู้จักซึมเศร้าย้อนไปฟัง EP แรกๆตั้งแต่ความเครียดเลยวิธีการดูแลซึมเศร้าวิธีการรักษาซึมเศร้าหมอได้พูดคุยเหล่านั้นไว้หมดแล้วแต่ไม่อยากให้ไปถึงนั้นจริงๆครับเพราะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเบิร์นเอาท์พวกเราดูแลตัวเองได้แล้วเราก็ป้องกันให้มันไม่เกิดกับเราได้นะครับส่วนถัดไปที่อยากจะชวนทุกๆคนคุยคือแล้วถ้าเบิร์นเอาท์แล้วเนี่ยบางทีมันไม่ได้ส่งผลเฉพาะกับตัวเองนะมันไม่ใช่แค่ว่าเราเองเราจะไม่โอเคเราเองเราจะตั้งคำถามแล้วไม่มีความสุขกับตัวเองมันจะส่งผลต่อองค์กรได้เช่นเดียวกันถ้าองค์กรมี100คนเบิร์นเอาท์2คนกับเบิร์นเอาท์50คนไม่เหมือนกันนะครับเบิร์นเอาท์50คนเหลือคนทำงานที่เต็มประสิทธิภาพที่มีไฟอยู่แค่50งานที่ออกมาไม่โอเคแน่ๆดังนั้นเบิร์นเอาท์ไม่ได้เฉพาะกับตัวเองแต่ส่งผลต่อในภาพรวมดังนั้นเมื่อไหร่รู้สึกว่าตัวเองกำลังเริ่มเบิร์นเอาท์รีบจัดการอย่าปล่อยไว้ให้เรื้อรังจนกระทั่งกลายไปเป็นโรคซึมเศร้านะครับเป็นยังไงบ้างครับพอฟังถึงช่วงท้ายแล้วเราได้รู้จักกันแล้วว่าตกลงเบิร์นเอาท์มันรุนแรงกว่าที่เราคิดเนาะมันกลายไปเป็นซึมเศร้าได้เลยแล้วเราก็มีสัญญาณเตือนที่บอกทุกคนว่าเอ๊ะเราจะสังเกตตัวเองยังไงว่ากำลังเบิร์นเอาท์แล้วเบิร์นเอาท์เองก็ส่งผลได้กับคนทุกช่วงแล้วก็ส่งผลต่อองค์กรถ้าวันนี้ฟังดูแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะ

0: เอ๊ะไม่อยากเป็นเบิร์นเอาติดตามต่อ EP หน้าจะมาดูว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราทำงานแล้วอยากเพิ่มความ productive ของตัวเราเองเราจะทำยังไงเรียนเชิญและเชิญชวนนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบ EP ไหนชอบรายการของเราตอนไหนสามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

สวัสดีครับพบกับผมเจเบตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยทางกระดูกดังนี้นั่นคือภาวะกระดูกหักหรือสิ่งที่เรียกว่า fracture คือภาวะที่มีการแตกหรือว่าหักของกระดูกแต่เธอรู้ไหมว่าเมื่อกระดูกของคุณเนี่ย fracture ออกมาเนี่ยบางทีมันสามารถแตกออกมาเป็นหลายชิ้นได้ซึ่งทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอุบัติเหตุคือสิ่งที่น่าคิดทุกคนคือกระดูกหักเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายนะทุกคนและไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะเพราะในบางกรณีเนี่ยมันอาจจะทำให้คนสามารถพิการได้หรือถึงขั้นต่อไปก็คือเสียชีวิตแต่สิ่งแย่ๆเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในวันที่คุณไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเท่านั้นเองแต่เธอรู้ไหมว่าการที่คุณกระดูกหักเนี่ยคืออาการกระดูกหักสามารถถูกแบ่งออกมาเป็น2ประเภทด้วยกัน1กระดูกหักแบบไม่มีแผลเปิดซึ่งถ้าเราพูดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเรียกว่า closed fracture แล้วทุกคนจ๋าคุณอย่าเพิ่งอ่านคำว่า closed ว่า closed แล้วกันซึ่งเป็นกระดูกหักที่ไม่มีรอยเชื่อมต่อกับบริเวณฉันผิวหนังด้านนอก2กระดูกหักแบบแผลเปิดหรือว่า open fracture ซึ่งสิ่งนี้เป็นกระดูกหักที่มีกระดูกทิ่มออกมาจากผิวหนังซึ่งประเภทที่2เนี่ยอาจจะทำให้คุณติดเชื้อได้ง่ายกว่าประเภทที่1ตั้งหลายเท่าแล้วเธอรู้ป่ะว่าถ้าคุณอยากให้กระดูกตัวเองหายใช่ป่ะคือถ้าคุณอยากให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมเนี่ยคุณจะต้องตั้งใจทำงานคู่กับ orthopedic ของตัวเองคือคำว่า orthopedic เนี่ยเป็นประเภทของคุณหมอชนิดนึงซึ่งชื่อเป็นภาษาไทยก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนแต่ฉันออกเสียงมันไม่เป็น คือด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันจะนานใช่ป่ะทุกคนคือคุณต้องคอยฟัง orthopedic ของตัวเองและด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันนานใช่ป่ะบางคนอาจจะต้องลาพักจากงานของตัวเองคราวนี้เนี่ยการรักษากระดูกซึ่งหักไปแล้วเนี่ยมี2ประเภทใช่ป่ะซึ่งอันที่1เนี่ยก็คือการรักษาโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดซึ่งก็คือกระดูกหักในแบบที่ไม่เคลื่อนที่หรือกระดูกหักบางตำแหน่งที่มันอาจจะรักษาด้วยการใส่เฝือกได้แล้วเธอรู้ป่ะว่าการใส่เฝือกนั้นเนี่ยมักจะใช้ได้กับกระดูกของแขนหรือว่าขาเท่านั้นรวมถึงการใช้เพื่อจัดกระดูกที่ผิดรูปในเด็กด้วยต่อด้วยประเภทที่2นะทุกคนซึ่งเป็นการรักษากระดูกซึ่งหักไปใช่ป่ะแต่คราวเนี้ยคุณต้องผ่าตัดอย่างแน่นอนคือเวลาเกิดกระดูกหักใช่ป่ะแล้วมันเคลื่อนที่ออกจากคันซึ่งการรักษาแบบนี้จะมีการตรึงกระดูกซึ่งจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด3ประเภทด้วยกัน1คือการใช้เหล็กแผ่นเป็นรูแล้วก็สกรูยึดซึ่งมักจะใช้หลังการจับกระดูกเพื่อตรึงกระดูกให้อยู่กับที่2คือการใช้สิ่งที่เรียกว่าเหล็กแกนนิยมใช้ในการรักษากระดูกหักในบริเวณกลางของกระดูกแล้ว3เป็นสิ่งที่เรียกว่าโครงเหล็กยึดกระดูกภายนอกซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยจะใช้เมื่อมีการกระดูกหักแบบแผลเปิดเท่านั้นซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณหมอชยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับคุณผู้ฟังครับลองจินตนาการนะครับว่าตอนนี้เป็นวันเงินเดือนออกน่าแปลกนะว่าทำไมถึงเรียกว่าเป็นเงินเดือนออกนะเพราะว่าพอมันออกจากบัญชีเราไปหมดเลยถูกไหมทั้งเรื่องที่จะต้องค่าผ่อนโน่นนี่นั่นและที่สำคัญหลายๆคนก็จะต้องมีปาร์ตี้และส่วนใหญ่ก่อนจะไปปาร์ตี้ก็จะต้องติดแฮชแท็กกันหน่อยแล้วล่ะว่าบุฟเฟ่จะเยียวยาทุกสิ่งเวลาไปกินบุฟเฟ่เนี่ยอะไรก็ตามที่เราอยากกินอะไรก็ตามที่มันอร่อยเนี่ยมันมักจะไม่มีลิมิตเนาะแล้วก็มักจะลืมตัวไปด้วยว่าอะไรก็ตามที่มันอร่อยเนี่ยมันก็มักจะไม่ค่อยดีกับสุขภาพสักเท่าไหร่หรอกวันนี้ครับเราจะได้พูดคุยกับคุณหมอเอครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอเอสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้ครับที่ชวนคุณหมอเอมาเลยเพราะว่าอาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องกินอยู่ทุกวันมันมีอะไรบ้างไหมที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับโรคภัยโดยเฉพาะเรื่องของโรคมะเร็งครับ
2: okay.
1: ในวันนี้เราจะมาดูว่าอาหารประเภทไหนที่จะทำให้เราเสี่ยงกับโรคมะเร็งมากขึ้นและมันมีวิธีปฏิบัติที่จะเลี่ยงมะเร็งได้อย่างไรคุณหมอเอครับ
2: ค่ะ
1: บุฟเฟ่ครับเวลาที่ไปบุฟเฟ่นะครับคุณหมอเอผมก็จะมุ่งไปที่นี่เลยครับอาหารประเภทที่เป็นแบบเนื้อสัตว์ อะไรก็ตามที่แพงๆอะไรก็ตามที่
2: okay.
1: แบบหามกินไม่ได้เนี่ยผมก็จะมุ่งไปตรงนั้นก่อนเลยมันดีไหมครับ
2: โอเคมันอยู่ที่ว่าอย่างนี้ค่ะอาจารย์สมมติว่าเวลาที่อาจารย์จะจ่ายเงินบุฟเฟ่เนี่ยอย่างแรกเลยที่คนจะรู้สึกคือต้องกินให้คุ้ม
1: ใช่แล้วครับ
2: คนจะรู้สึกก่อนว่าต้องกินให้คุ้มเพราะฉะนั้นคนจะรู้สึกว่าอะไรที่แพงก็จะต้องกินกับอันที่สองคนจะรู้สึกว่าต้องกินเยอะๆถึงจะดีทีนี้คำถามก็คือว่าโอกาสที่เราจะกินเยอะอ่ะมันมีแน่ๆสำหรับบุฟเฟ่นะคะทีนี้ถามว่ามันผิดไหมมันคงไม่ได้ผิดที่บุฟเฟ่เนาะเพราะบุฟเฟ่ไม่ได้เดินเข้าปากเราเราเป็นคนไปหยิบบุฟเฟ่มาใส่ปากเราเพราะฉะนั้นมันต้องผิดที่ไม่ไอ้ที่มือเราก็ต้องเป็นที่ปากเรา
1: เป็นที่ใจเราด้วยแล้วครับ
2: โอเคค่ะถามว่าโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งมันมีได้สองส่วนค่ะอันแรกคืออาหารที่อาจารย์เลือกทานกับอันที่สองคืออาจารย์กินมากแล้วทำให้อาจารย์อ้วนขึ้นหลายคนก็จะบอกว่าโอ๊ยเวลาเป็นมะเร็งคือน้ำหนักลดลงผอมลงแล้วก็จะทำให้กังวลว่าจะเป็นมะเร็งแต่ต้องบอกงี้ค่ะว่าคนอ้วนเองเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนยกตัวอย่างเนาะผู้หญิงเนี่ยอันที่มันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนก็จะเป็นมะเร็งของระบบสืบพันธุ์อะไรบ้างเต้านมค่ะนะคะอันที่สองก็คือรังไข่มะเร็งมดลูกหรือว่าเขาเรียกว่าเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะอันนี้จะเจอบ่อยแล้วก็จะสัมพันธ์กับคนอ้วนหมายความว่าถ้าคนอ้วนเนี่ยก็จะเสี่ยงกับมะเร็งพวกนี้มากกว่าคนผอ
1: ม
2: นะคะในผู้ชายก็จะเป็นกลุ่มของมะเร็งต่อมลูกหมากหรือว่ามะเร็งลำไส้อะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือมาจากอ้วนเนาะถ้าอ้วนแล้วเพิ่มความเสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าบุฟเฟ่กินเยอะแล้วอ้วนโอเคไปเพิ่มความเสี่ยงอันนี้เป็นทางอ้อมอาจารย
1: ์
2: อันที่สองก็จะเป็นลักษณะของตัวอาหารเองอาหารที่เรามองว่าอาจจะเสี่ยงในเรื่องของการที่จะทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งเราได้ยินบ่อยอาจจะได้ยินอะไรมาบ้างที่จะรู้สึกว่ามันเสี่ยง
1: มันก็ต้องปิ้งปิ้งย่างย่างไม่ไม่เกรียมเกรียมครับ
2: อันที่หนึ่งก็คือเป็นลักษณะของอาหารที่อาจารย์บอกว่าเอาไปปิ้งย่างแล้วมันเกิดเป็นลักษณะเป็นเขาเรียกอะไรสีดำดำเกรียมเกรียมใช่ไหมคะมันไหม้มันไหม้เนาะอันนี้มันก็จะมีสารเคมีบางอย่างถามว่าเกิดจากอะไรสมมติอาหารของอาจารย์เนื้อสัตว์จะมีน้ำมัน
1: ครับ
2: พออาจารย์ไปปิ้งปุ๊บน้ำมันมันหยดลงไปแล้วมันก็จะไปโดนไฟข้างล่างแล้วมันก็จะเป็นขมเหลาเป็นควันขึ้นมาแล้วมาเกาะที่เนื้อสัตว์
1: ซึ่งมันหอมมาก
2: ใช่อันนั้นแหละเขาจะเป็นตัวนึงที่มันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เขาเรียกว่าไปเป็นสารก่อมะเร็งถ้าจันกินตรงนั้นเยอะก็ไปเร่งให้มันเร็วขึ้นลักษณะนี้อันที่สองสมมติอาจารย์บอกว่าอาจารย์ตัดทิ้งแล้วกันไม่กินละอันนั้น อาจารย์กินแต่เนื้อเยอะๆเลยการกินเนื้อแดงปริมาณมากอาจารย์ก็จะได้สารบางอย่างเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะมันอยู่ที่ว่าเนื้อที่อาจารย์กินเป็นแบบไหน1เนื้อแดงปกติเลยกับอันที่2เป็นลักษณะของเนื้อแปรรูปเนื้อแปรรูปเช่นเอาไปหมักใช่มั้ยคะหรือว่ารมควันจะเป็นพวกของโปรเซสเช่นแหนมไส้กรอกหรืออะไรพวกเนี้ยค่ะพวกเนี้ยจะเป็นพวกเนื้อแปรรูปซึ่งเวลาที่เขาแปรรูปมันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เกิดขึ้นหรือใส่ลงไปเพื่อจะทำให้อาหารมันมีอายุยาวนานขึ
1: ้
2: น
1: ถนอมอายุอาหาร
2: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่2ส่วนอันแรกคือในกรณีที่อาจารย์ปิ้งย่างแล้วก็มีลักษณะของตัวสีดำๆใช่ไหมคะที่เป็นจากที่เนื้อมันไหม้เนาะอันที่2ก็เป็นปริมาณของเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงที่อาจารย์กินเยอะเกินไปอันที่3อาจารย์อาจจะเลือกเนื้อที่มันไม่ต้องปิ้งย่างไหม้ก็ได้แต่ว่ามันเป็นลักษณะของเนื้อสัตว์แปรรูปเยอะเกินไปอาจารย์ก็เพิ่มความเสี่ยง
1: เวลาที่หมอเอพูดถึงเนื้อแดงนะครับแต่หลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าอะไรบ้างที่มันคือเนื้อแดง
2: เวลาที่เราอ่านในหนังสืออ่านในนิตยสารหรืออินเทอร์เน็ตก็ตามเขาจะใช้คำว่าเนื้อแดงเนาะในภาษาอังกฤษเขาก็จะเขียนคำว่า red meat กับ white meat ตรงตัวเลยค่ะยกตัวอย่างนะอาจารย์ก็จะเป็นพวกปลาพวกไก่เงี้ยเราจะบอกว่าเป็น white meatพวกหอยอาจารย์มันก็จะเป็นไวท์มีทซึ่งพวกนี้ไขมันมันจะต่ำกับอันกลุ่มที่เป็นอันนี้ก็จะเป็นพวกของเรดมีทนะคะเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อแกะใช่ไหมคะพวกนี้ก็จะถือว่าเป็นเรดมีทอย่างเงี้ยค่ะโดยทั่วไปถามว่ากินได้ไหมกินได้นะคะแต่ปริมาณพอสมควรไม่ใช่แบบว่ากินทีนึงเยอะๆเป็นกิโลกิโลหรือว่าแบบจะกินไปแบบอะไรนะเข้าแข่งขันอะไรแบบนี้
1: อาหารมันมีส่วนในการที่จะทำให้เกิดมะเร็งได้ใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างที่คุณหมอเอพูดถึงว่าอาหารอะไรบ้างที่จะนำไปสู่การเป็นสารก่อมะเร็งหรือมีสารก่อมะเร็งในปริมาณที่เยอะแล้วมะเร็งอะไรบ้างครับที่จะเป็นผลจากการที่เรากินอาหารประเภทนี้เข้าไป
2: ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าเวลาที่เราพูดเนี่ยเราใช้คำว่าเสี่ยงเราพูดคำว่าเสี่ยงทุกครั้งเลยเพราะฉะนั้นคำว่าเสี่ยงในที่นี้มันอาจจะไม่ได้พูดว่ามันเป็นสาเหตุโดยตรงเช่นกินแล้วมันต้องเป็น
1: อ
2: ันนี้กันเนาะแต่เสี่ยงในที่นี้หมายความว่าเราหาความสัมพันธ์แบบเอ้ยถ้าอย่างเงี้ยมันเพิ่มโอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะนั้นเนาะทีนี้ถามว่าเป็นอะไรสัมพันธ์เยอะๆเลยมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับพวกมะเร็งที่เป็นทางเดินอาหารนะจ๊ะก็จะเป็นลำไส้เนาะที่เราจะได้ยินบ่อยๆใช่มั้ยคะกระเพาะลำไส้หลอดอาหารอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะเกี่ยวข้องกับพวกนี้นะคะถามว่ามีเยอะไหมก็บ้านเราก็เยอะเหมือนกันที่จะเป็นมะเร็งกลุ่มนี้ค่ะ
1: คุณหมอเอครับถ้าเนื้อแดงมันเป็นตัวที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งมากขึ้นแล้วผักใยเส้นใยต่างๆในผักมันจะช่วยลดอาการเสี่ยงจากมะเร็งเนี่ยถ้างั้นเราก็เปลี่ยนไปเลยกินมังสวิรัติแทนเลยได้ไหมครับ
2: อาจารย์อาจจะได้ยินชัดๆที่สุดเลยก็คือคนไข้ที่เป็นมะเร็งลำไส้หรือมะเร็งเต้านมหลายคนเนี่ยพอเป็นมะเร็งเสร็จปุ๊บก็จะไม่กินเนื้อเลย
1: อ
2: ันนี้เราเจอบ่อยมากนะคะและหลายคนก็เปลี่ยนมาเป็นมังสวิรัตินะคะแต่ถามว่าอันนี้จะลดความเสี่ยงไหมเหมือนที่อาจารย์บอกเลยที่เหนือจะลดพวกเนื้อแดงอันที่สองอาจารย์ได้เพิ่มผักผลไม้ได้เพิ่มไฟเบอร์นะคะอันที่สามเนี่ยพวก processed food เนี่ยมันจะลดลงทันทีเลยเพราะว่าถ้าอาจารย์กินแต่อาจารย์ไม่รู้ว่าอาจารย์จะไปโปรเซสอะไรมันอาจารย์นึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยแง่ของอาหารเนี่ยยังไงมันก็ลดความเสี่ยงอยู่แล้วข้อมูลที่มีก็คือเขามีการติดตามคนที่กินอาหารพวกนี้นะคะแยกเป็น3กลุ่
1: ม
2: กลุ่มกินเนื้อกลุ่มกินปลากลุ่มกินมังสวิรัติปรากฏว่ากลุ่มกินเนื้อความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเยอะที่สุดปลากับมังสวิรัติอ่ะก็จะลดลงมาลักษณะนี้เพราะฉะนั้นจริงๆถามว่าถ้าเวลามีคนมาถามว่าจำเป็นไหมต้องไปกินมังสวิรัติแล้วมังสวิรัติบอกว่าถ้าอยากกินไม่ได้ว่าอะไรแต่สิ่งที่อาจารย์ต้องรู้คือเวลาที่อาจารย์กินมังสวิรัติอาจารย์เพิ่มความเสี่ยงของการขาดวิตามินบางตัวเช่นถ้ามังสวิรัติเข้มข้นหรือเจอาจารย์จะขาดวิตามิน B12
1: ซึ่งปกติพบในไหนครับ B12
2: อยู่ในเนื้อสัตว์ค่ะ
1: อ๋อเนื้อสัตว์
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์สตริกแบบเข้มข้นเป็นเจเนี่ยอาจารย์อาจจะต้องมาได้รับเสริมละแต่ถ้าสมมุติอาจารย์บอกว่าโอเคงั้นกินแค่เป็นมังสวิรัติก็พอหรือชาวบ้านตอนนี้อาจจะบอกว่าถ้าเจอในอินเทอร์เน็ตจะเจอคำว่า plant based
1: plant based diet
2: อาจารย์ได้ยิน plant based diet ใช่ไหมคะ plant based diet ก็คือหมายความว่าอาหารส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากพืชแต่ plant based ยังอนุญาตให้อาจารย์กินจากสัตว์ได้บ้างเช่นบางคนบอกว่ากินสัตว์เล็กอาทิตย์ละวันอย่างเงี้ยก็ยังเป็น plant based อย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนบอกว่ากินไข่ได้บางคนบอกกินนมได้ก็ยังไม่ได้เป็นแบบว่ามังสวิรัต

0: เอ้ยขอโทษทีไม่ได้เป็นเจซะ 100% ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็น plant based แล้วเลือกกินได้อย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็จะไม่ขาด B12 อันที่2ที่อาจจะทำให้กินได้แล้วแบบปริมาณน้อยหน่อยก็คือธาตุเหล็กเพราะว่าธาตุเหล็กเนี่ยมีทั้งจากในพืชแล้วก็จากในสัตว
1: ์
0: แต่ว่าที่อยู่ในพืชเนี่ยเวลาเราดูดซึมเนี่ยมันจะมีตัวขัดขวางเพราะฉะนั้นมันจะดูดซึมได้ไม่ 100% เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องกินปริมาณเยอะจริงๆมันถึงจะเพียงพอก็อาจจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงหรือว่าการขาดได้อย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเวลาคนบอกว่าเอ๊ะถ้าจะไม่กินแบบเป็นเนื้อแล้วจะมากินเป็นมังสวิรัติเลยได้ไหมตอบว่าได้แต่ว่าต้องคอยดูนิดนึงว่าจะมีความเสี่ยงที่จะขาดวิตามินอะไรพวกนี้หรือเปล่านะคะอันที่สองคือถ้าเกิดว่าจะเลือกกินแค่ plant based แล้วก็เลือกอาหารให้เหมาะสมอันนี้โอเคเลยค่ะ
1: แอลกอฮอล์ล่ะครับ
0: แอลกอฮอล์ก็ได้เหมือนกันทีนี้หลักการของการทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งตับกับแอลกอฮอล์กับคนอ้วนเนี่ยมาคล้ายๆกันนะคะหลักการก็คือมันจะทำให้เซลล์ตับเนี่ยอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแฟตตี้ลิเวอร์คือมันอ้วนขึ้นพอมันอ้วนขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการอักเสบนะคะการอักเสบพออักเสบเสร็จปุ๊บมันก็จะมีการซ่อมแซมอาจารย์นึกภาพว่าอาจารย์เป็นแผลแล้วมันหายแต่อาจารย์กรีดซ้ำมันเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นแผลเป็นพอมันเป็นแผลเป็นอันนี้ก็คือตับอาจารย์เปลี่ยนละเขาเรียกว่าเป็นตับแข็งพอเป็นตับแข็งปุ๊บเนี่ยเซลล์บางอย่างหรือหน้าตาบางอย่างมันจะทำงานผิดปกติแล้วอันนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งได้คนที่กินแอลกอฮอล์นะคะเราก็จะทำให้เกิด process แบบนี้ก็คือหนึ่งเนี่ยพอกินเยอะๆปุ๊บเนี่ยเซลล์ตับมันก็จะอ้วนขึ้นแล้วมันก็จะมีการอักเสบเปลี่ยนไปเป็นตับแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งในขณะที่คนอ้วนตอนนี้มันให้ process เดียวกันกับแอลกอฮอล์เลยหน้าตาแบบเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้อ้วนก็ไม่ได้เนาะกินแอลกอฮอล์ก็ไม่ได้แอลกอฮอล์เขาอาจจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าจันยังไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะจันไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคตับจันจะกินได้ไหมบอกว่าพอได้นะคะแต่ว่าอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมอีกแล้วอยู่ที่เท่าไหร่ผู้ชายเนี่ยประมาณไม่เกิน2ดริงก์ต่อวันผู้หญิงไม่เกิน1ดริงก์ต่อวันถ้าจะนึกไม่ออกแก้วช็อตหรือว่าบางคนก็บอกว่าชงกาแฟช็อตนึงนะคะนั่นคือ30 cc สำหรับพวกเหล้าที่เป็น40ดีกรีอันนี้คือแค่ดริงก์หนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าจันกินเบียร์ประมาณ 5% ก็คือ100 cc อาจารย์จะได้5กรัมอาจารย์ได้ประมาณแถวๆ200 300เพราะฉะนั้นกระป๋องนึงอ่ะพอแล้วกระป๋องนึงก็ประมาณดริงก์หนึ่งอย่างนี้ค่ะไวน์อาจารย์ก็จะลดลงมาหน่อยนึงเพราะไวน์มันก็แล้วแต่เนาะดีกรีหรือว่าเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ของไวน์มันแวรี่อะค่ะตั้งแต่10กว่ายัน20เลย
1: มะเร็งเหล่านี้ครับเขาชอบกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมไปได้ยินคนพูดมาบอกว่านี่นะถ้าเป็นมะเร็งนะต้องงดอาหารแบบนี
0: ้
1: เพราะอาหารกลุ่มเนี้ยมันจะไปฟีดหรือไปป้อนให้เซลล์มะเร็งมันโต
0: ในกรณีของคนที่เป็นมะเร็งอะค่ะเซลล์มะเร็งมันเหมือนเป็นกาวฝากค่ะเพราะฉะนั้นเซลล์มะเร็งเขาอาศัยอาหารจากตัวเราแต่ว่าเขาเก่งมากเลยคือต่อให้เราไม่กินอาหารเนี่ยเซลล์มะเร็งก็จะได้อาหารอันนี้ก่อนสมมติใครบอกว่าจะอดอาหารให้เซลล์มะเร็งมันตาย
1: อ
0: าจารย์อาจจะตายก่อนที่เซลล์มะเร็งมันจะตาย เพราะว่าเขาอะได้อาหารจากตัวเราอะมาก่อนนะคะอันที่สองคือเวลาที่เขาใช้อะเขาชอบเหมือนที่คนจะชอบพูดเนาะว่ามีแนวโน้มว่าส่วนที่มันเป็นน้ำตาลมันกินง่ายแล้วมันก็จะได้เยอะคนก็จะพยายามเลี่ยงน้ำตาลนะคะทีนี้ถามว่าจำเป็นไหมที่จะต้องเลี่ยงน้ำตาลทีนี้ต้องบอกว่าถ้าสมมติอาจารย์มองในแง่ว่าจะกินน้ำตาลเป็นพวกน้ำหวานนะคะน้ำตาลที่แบบกินปุ๊บแล้วมันเป็นพลังงานเลยทันทีพวกนี้อาจารย์ก็จะเสี่ยงเรื่องอ้วนนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะไปลดพวกนั้นก็ไม่มีปัญหาถามว่าคาร์โบไฮเดรตหรือกลุ่มน้ำตาลยังจำเป็นไหมยังจำเป็นอาจารย์ก็ทานได้ก็เลี่ยงส่วนที่มันเป็นน้ำตาลที่มันจะแบบกินปุ๊บดูดซึมปั๊บที่เป็นน้ำหวานกินให้เป็นพวกที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีไฟเบอร์เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าไฟเบอร์เนี่ยตัวไฟเบอร์นะคะเวลามันลงไปในลำไส้ปั๊บเนี่ยมันจะไปเป็นอาหารให้เซลล์ที่อยู่ที่ลำไส้ทำให้แบคทีเรียในลำไส้เนี่ยเจริญเติบโตได้ดีแล้วสร้างเขาเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีในลำไส้แล้วช่วยป้องกันมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยคาร์โบไฮเดรตไม่ได้แย่ซะทีเดียวอาจารย์ยังสามารถจะกินคาร์โบไฮเดรตที่ดีได้น้ำตาลแต่ว่ามีไฟเบอร์ซึ่งจะช่วยทำให้เซลล์ลำไส้อาจารย์ทำงานได้ดีขึ้นและป้องกันมะเร็งด้วยเราได้ยินตลอดเลยกินผักผลไม้ป้องกันมะเร็งลำไส้ใช
1: ่ก็ด้วยการทำงานของเจ้าแบคทีเรียเหล่านี้
0: ใช่ค่ะแบคทีเรียแล้วก็พวกของไฟเบอร์ที่เข้าไปเขาก็จะไปเป็นอาหารแบคทีเรียในลำไส้เองเนี่ยมันจะมีทั้งตัวที่ดีและไม่ดีทีนี้พอมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างสิ่งแวดล้อมให้ตัวที่ดีเนี่ยอยู่ได
1: ้
0: แล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับตัวที่ไม่ดีค่ะ
1: เราได้แบคทีเรียตัวดีจากที่ไหนครับ
0: โอเคมันมีอยู่แล้วค่ะจริงๆเนี่ยคำถามคือเราอ่ะเป็นปรสิตของมันหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
1: เอ๊ะหรือใครเป็นปรสิตของใคร
0: ใช่เพราะว่าถ้าอาจารย์นับจำนวนเซลล์อะค่ะนับจำนวนเซลล์ในร่างกายเรากับนับจำนวนเซลล์ของแบคทีเรียเซลล์ของแบคทีเรียมีมากกว่าเราเพราะฉะนั้นเลยไม่แน่ใจว่าใครเป็นปรสิตของใครแต่ถ้าตัวเนี่ยเขาตัวเล็กกว่าเราทีนี้ถามว่ามันมาจากไหนจริงๆเนี่ยแต่ละคนนะคะมันมีอยู่แล้วมันมีหลายชนิดนะคะมีความหลากหลายมีความหลากหลายเหมือนในป่าแล้วมีสัตว์ป่าหลายอย่างนะคะเรามีหน้าที่แค่ทำให้มันสมดุลเมื่อเราใช้ชีวิตเรากินยาปฏิชีวนะเรากินอาหารไม่เหมาะสมความสมดุลตรงนี้มันเสียไปพอมันเสียไปปุ๊บมันก็จะทำให้มีความผิดปกติเกิดขึ้นเช่นบางคนก็มีลำไส้แปรปรวนบ้างละมีโน่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็กลับไปสู่ภาวะปกติอะค่ะกินอาหารครบ5หมู่กินเป็นบาลานซ์ไดเอทคือกินทุกอย่างเนาะกินผักผลไม้เยอะขึ้นไม่กินยาปฏิชีวนะเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้ส่วนที่เหลือที่บอกว่าโอเคจะไปกินพวกของโยเกิร์ตอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ถามว่ามันเยอะพอหรือเปล่ามันก็อาจจะไม่พอหรอกแต่ว่ามันก็ถือว่าไปช่วยเสริมส่วนที่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: ตอนนี้เราพูดถึงอาหารเป็นหลักเลยครับมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งบ้างครับนอกจากอาหารแล้ว
0: โอเคก็มันมีตั้งแต่ว่าเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเวลาที่เรามองใช่ไหมคะปัจจัยภายในก็คือตัวเราเองแหละตั้งแต่กรรมพันธุ์ง่ายๆเลยแองเจลินาโจลี่อาจารย์จะเคยได้ยินซักเมื่อหลายปีก่อนที่บอกว่าเขาออกมาประกาศว่าตัวเองเนี่ยมีกรรมพันธุ์ผิดปกติที่จะทำให้ตัวเองเป็นมะเร็งเต้าน
1: ม
0: แล้วก็เข้าไปสู่การรักษาคือการผ่าตัดเอาเต้านมออกแล้วก็ใส่เขาเรียกซิลิโคนเข้าไปใหม
1: ่
0: เพื่อจะไม่ให้เขาเป็นมะเร็ง
1: อ้าว
0: ก็คือมันเป็นมะเร็งเต้านมเขาเอาเต้านมออกไปแล้ว okay. เขาก็จะได้ไม่ต้องเป็นมะเร็ง
1: คร
0: ับโอเคไหมคะ
1: oh.
0: แต่ถามว่าในทางการแพทย์เราทำไหมเราไม่ได้แนะนำนะคะ
1: ค
0: ต่อให้เราเจอเราตรวจแล้วเราเจอว่าเป็นมะเร็งตัวเนี้ยหรือว่ามียีนตัวนี้ผิดปกติอ่ะเราก็ยังบอกว่าให้เขาอ่ะเหมือนกับทำแมมโมแกรมเราก็ติดตามตัวเองเป็นระยะระยะแค่จะยกตัวอย่างให้ดูว่ามันมีปัจจัยภายในก็คือกรรมพันธุ์ที่ผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดบางอย่างที่เราเคยได้ยินว่ามันมีความผิดปกติของยีนของกรรมพันธุ์แล้วเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งนะคะเรื่องของเต้านมหรือว่ามันจะมีอีกอันนึงก็คือคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ซึ่งอันนี้เขาจะมีลักษณะที่จะเป็นคล้ายๆติ่งเนื้อที่ลำไส้ปริมาณมากนะคะตั้งแต่เด็กพอเวลาผ่านไปปุ๊บติ่งเนื้อพวกนี้มันกลายพันธุ์แล้วมันจะกลายเป็นมะเร็งอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีคนพูดอยู่เยอะเหมือนกันว่าการตรวจยีนพวกนี้ดูว่าจะเป็นความเสี่ยงของมะเร็งหรือเปล่าใช่ไหมคะอันนี้เรามองเป็นปัจจัยภายในนะคะถ้าเราไม่ได้ตรวจพวกนี้เราก็อาจจะดูในประวัติครอบครัวของเราเช่นโอ้โหทุกเจเนเรชันเลยมีมะเร็งกันทุกคนเลยเนี้ยก็จะน่าสนใจนิดนึงนะคะอันที่เจอบ่อยๆแล้วก็ที่เขาพูดกันเนาะก็จะเป็นเต้านมกับลำไส
1: ้
0: มะเร็งลำไส้ใหญ่ยกตัวอย่างนะคะคนในครอบครัวเขาเรียกสายตรงสายตรงคืออะไรข้างๆเราก็คือพี่น้องบนล่างคือพ่อแม่กับลูกเราน
1: ั่นคือสายตรง
0: เอาแค่สายตรงตรงนี้กันนะถ้าสายตรงเช่นพ่อแม่หรือพี่น้องเราเป็นมีใครคนใดคนนึงเป็นมะเร็งในช่วงอายุน้อยอันนี้เราจะตัดสินใจว่าโอ้ควรจะไปเช็คค่ะแล้วก็เวลาที่เราจะเช็คเนี่ยสมมติถ้าคนที่เป็นอายุสัก40เนาะเราก็จะมาเช็คตอน10ปีก่อนที่เขาจะเป็นอันที่2เป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกก็อาหารอันนึงที่เมื่อกี้อาจารย์พูดไว้ใช่ไหมคะมันก็ต้องดูค่ะว่ามันจะเป็นมะเร็งอะไรที่ไหนเนาะส่วนใหญ่ก็ทางเดินอาหารแล้วก็ที่บอกว่าเมื่อกี้เรื่องอ้วนเนาะก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนค่ะ
1: นอกจากอาหารปิ้งย่างหรือว่าสารพวกที่จะยืดอายุของอาหารแล้วเนี่ยมันมีอะไรอีกไหมครับที่อาจจะเป็นตัวที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งมากขึ้น
0: โอเคถ้าบ้านเราก่อนเนาะพยาธิบางตัวที่ทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตรงบริเวณของท่อน้ำดีและทำให้มีความเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดีเพิ่มขึ้น
1: อ
0: ันนี้เนาะอันที่สองเนี่ย ก็จะได้ยินข่าวบ่อยที่บอกว่าทางอีสานใช่ไหมคะกินอาหารบางประเภทเนี่ยที่สุกๆดิบๆอันที่สองก็จะเป็นกลุ่มของมะเร็งตับที่เราจะได้ยินอันนี้ชัดเจนเลยก็คือเชื้อราที่ชื่ออะฟลาทอกซินนะคะมันจะเป็นสารพิษที่สร้างขึ้นมาจากเชื้อราเชื้อรานี้อยู่ในไหนอยู่ในกลุ่มของถั่วลิสงหรือถั่วทั้งหลายนะคะทีนี้เนี่ยในอาหารหลายๆอย่างที่เรากินเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีถั่วลิสงป่นที่ผสมอยู่ถ้าอาจารย์สามารถที่จะคั่วถั่วลิสงแล้วอาจารย์บดเองเป็นถั่วลิสงที่อาจารย์กินใหม่ๆไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าอาจารย์วางค้างเอาไว้หรืออาจารย์ไปซื้อมาแล้วอาจารย์ไม่มั่นใจมันอาจจะมีเชื้อราอยู่แล้วเขาป่นมาปุ๊บอาจารย์มองไม่เห็นแล้วอาจารย์ก็รับเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์จะได้สารพิษที่เราเรียกว่าอะฟลาทอกซินซึ่งมาจากถั่วนั้น แล้วถ้าจันได้รับในปริมาณที่เยอะๆนะคะติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานมันก็อาจจะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นที่ตับนะคะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของตัวมะเร็งตับได้ในที่สุดอย่างนี้ค่ะ
1: ครับคุณหมอเอครับเราอยากที่จะได้เคล็ดลับครับในการที่จะ stay away from cancer หรือว่าห่างไกลจากมะเร็งเนี่ยคุณหมอเอมีเคล็ดลับที่จะมาแนะพวกเราบ้างไหมครับ
0: เอาจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพดีมันไม่ใช่แค่มะเร็งเนาะมันหมายถึงว่าโรคอื่นๆด้วยอันแรกเลย

0: ไม่อ้วนออกกำลังกายสม่ำเสมอเห็นไหมคะสุขภาพดีรูปร่างดีใช่ไหมคะถามว่ายังไงดีถ้าอ้วนอยู่ให้ลดน้ำหนักนะคะอย่างน้อยเนาะขอ 5% นะคะไม่ใช่ 5% ในปีหนึ่งเราเซตกันที่ 5-6 เดือนก่อนเอา6เดือนแรกเนี้ยควรจะลดได้ 5% ละนะคะถ้ากลับมาเป็นน้ำหนักปกติได้อันนี้คือดีที่สุดนะคะแต่ถ้าไม่ได้ต้องลดลงนะคะเวลาที่ลดก็คือคุมอาหารออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยตัวเลขที่เหมาะสมเอาแค่สุขภาพดีนะคะก็คือมากกว่า150นาทีต่อสัปดาห์และจะต้องหยุดออกกำลังกายไม่เกิน2วันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือออกเกือบทุกวันอะน้อยสุดในอาทิตย์หนึ่งคือ3วันนะคะแล้วก็ทำได้มากกว่านั้น
1: เวลาที่คุณหมอเอพูดว่าน้ำหนักปกติเนี่ยคำว่าปกติของแต่ละคนนี่อาจจะไม่เท่ากัน
0: โอเคจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเอาอันนี้ต้องบอกว่าข้อมูลมาจากฝรั่งเนาะเขาก็จะพูดว่าไม่อ้วนไม่อ้วนของฝรั่งก็คือเอา BMI ที่ต่ำกว่า25
1: BMI คร
0: ับหรือว่าดัชนีมวลกาย25นะคะก็วิธีคิดก็คือเอาน้ำหนักเป็นตัวตั้งที่เป็นกิโลหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตร2ครั้งยกตัวอย่างเช่นสูงน้ำหนัก45กิโลสูง155อย่างเงี้ยค่ะก็เอา45ตั้งแล้วก็หารด้วย1.55 2ครั้งก็จะออกมาเป็น BMI อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเลขที่เหมาะสมคือจะประมาณตั้งแต่ 18.5 จนถึงประมาณ25แต่ถ้าเป็นคนเอเชียค่ะเราจะตัดที่ประมาณ23นะคะเพราะฉะนั้น23ถึง25ก็ยังไม่ได้น่าเกลียดมาก
1: โอเคครับนี่คือน้ำหนักที่บอกว่าน้ำหนักปกติคนที่อยู่ในช่วง
0: คือไม่อ้วนไม่ผอมเกินไปนะคะแล้วก็เวลาที่น้ำหนักลดลงอาจจะต้องระวังนิดนึงเวลาที่เราลดน้ำหนักแล้วเราตั้งใจนี่เราไม่กลัว พวกที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วน้ำหนักลดเร็วๆอันนี้ต้องระวังว่าเป็นสัญญาณเตือนของมะเร็ง ในช่วงภายใน3เดือนถ้าน้ำหนักลดลงเกิน 5% อันนี้น่าสนใจแล้วค่ะนะคะถ้าลดลง 5% ใน1เดือนอันนี้ถือว่าแบบชัดเจนมากๆนะคะโดยทั่วไปก็ 5% ใน3เดือนค่ะอาจารย์
1: คร
0: ับ แล้วเราก็มาดูอาหารเนาะเราเอาอันที่มันควรกินก่อนก็คืออาจารย์กินให้ครบ5หมู่อาจารย์กินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่มั้ยคะกินเป็นธัญพืชที่ไม่ขัดสีเพื่อที่อาจารย์จะได้มีไฟเบอร์ถ้าสมมุติอาจารย์จะกินเป็นน้ำหวานอาจารย์ก็กินเป็นผลไม้แทนซะอาจารย์จะได้มีไฟเบอร์ด้วยแล้วที่สำคัญคืองี้ค่ะถ้าอาจารย์กินเป็นน้ำหวานมันจะขาดความอิ่มถ้าอาจารย์กินเป็นผลไม้อาจารย์จะมีเวลาเคี้ยวอาจารย์จะยังมีไฟเบอร์กินไปแล้วอาจารย์ก็จะอิ่มส่วนที่จะจำกัดแล้วเนาะอันนี้คือของที่ให้กินใช่ไหมคะดื่มน้ำเปล่าได้เลยนะคะอันที่สองก็จะเป็นส่วนที่จำกัดเมื่อกี้เราพูดไปแล้วก็จะให้เลี่ยงพวกที่มันเป็นน้ำหวานน้ำหวานเองอาจจะไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งนะคะแต่มันทำให้อ้วนแล้วก็ไปเพิ่มความเสี่ยงอีกทีนึงนะคะพวกของฟาสต์ฟู้ดอาจารย์จะต้องลดลงมานิดนึงละใช่ไหมไขมันเมื่อกี้อาจารย์ไขมันเยอะเกินไปของปิ้งย่างที่อาจารย์อาจจะมีพวกของสารก่อมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะเนื้อแดงใช่ไหมคะอาหารแปรรูปอย่างเงี้ยค่ะก็จะลดลงเน
1: ื้
0: อแดงไม่ได้ห้าม
1: ไม่ต้องถึงขนาดเลี่ยง
0: ใช่ใช่เนื้อแดงหรืออาหารแปรรูปอาจารย์แค่ลดปริมาณลงอย่าเยอะเกินไปเยอะเกินไปในที่นี้เท่าไหร่โดยทั่วไปเราจะแนะนำว่าถ้ามันเป็นเนื้อแดงอะค่ะสักประมาณเท่าฝ่ามือเราเนี้ยค่ะอาทิตย์นึงประมาณสัก3ครั้ง
1: ฝ่ามือผมก็จะใหญ่หน่อย
0: อาจารย์นึกถึงกล่องไพ่ถ้ามันเป็นกล่องไพ่กว้างคุณยาวคุณหนาประมาณนั้นนะคะอาจารย์ก็จะเลี่ยงเนื้อแดงนิดนึงถามว่าเนื้อสัตว์โปรตีนกินได้ไหมกินได้ค่ะโปรตีนจากพืชก็ได้หรือจะเป็นเนื้อสีขาวเป็นซีฟู้ดเป็นอะไรอย่างนี้เป็นปลานี้ได้แทนนะคะมาก็คืออาจารย์เลี่ยงพวกเนื้อแดงเนื้อแปรรูปใช่ไหมคะอาหารปิ้งย่างไปละพวกของไขมันสูงๆนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีพวกของไขมันทรานส์หรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปทีนี้สุดท้ายก็คือถามว่าซัพพลิเมนต์พูดทุกครั้งเลยค่ะซัพพลิเมนต์ก็คือในกรณีที่เราเลือกกินอาหารปกติไม่พอเรามีข้อจำกัดใดๆก็ตามแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้มีแนะนำนะคะแนะนำในที่นี้หมายความว่าจะมีซัพพลิเมนต์อะไรไหมที่ป้องกันมะเร็งตอบว่าไม่มีนะคะอันที่สองถามว่าแนะนำไหมเฉพาะกลุ่มค่ะที่สามารถหรือว่าควรจะกินนะคะถามว่าถ้าใครมีอยู่แล้ววิธีง่ายๆเลยถ้าสมมติเป็นกลุ่มวิตามินนะคะอาจารย์จะแยกเป็น2กลุ่มคือวิตามินละลายน้ำกับวิตามินละลายไขมันวิตามินละลายไขมันมีโอกาสสะสมได้วิตามินละลายน้ำโดยทั่วไปเราก็จะทิ้งไปอาจารย์กินเยอะฉี่อาจารย์ก็จะแพงขึ้น
1: เพราะฉะนั้นมันไม่ดูดซึม
0: ใช่มันทิ้งมันทิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปก็คืออาจารย์ก็จะบอกว่าให้ลดหรือว่าพยายามที่จะไม่กินวิตามินละลายไขมันที่ปริมาณเยอะเบต้าแคโรทีนก็จะอยู่ในกลุ่มของวิตามิน A อย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ว่าวิตามินในละลายไขมันเนี่ยมันจะมีตัวนึงก็คือวิตามินดีที่เราจะไม่พออาจารย์ก็อาจจะต้องเสริมอาจจะได้จากธรรมชาติเช่นอาจารย์ไปตากแดดหรืออาจารย์จะเลือกของกินอะไรอย่างเงี้ย
1: วันนี้ครับเราได้ทิปจากคุณหมอเอไปหลายอย่างเลยโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกกินอาหารและการปฏิบัติตัวเพื่อจะห่างไกลจากโรคภัยต่างๆหลายๆคนอาจจะอยากฟังเรื่องราวของอาหารจากคุณหมอเอมากขึ้นเนี่ยมีวิธีจะติดตามคุณหมอเอได้ยังไงครับ
0: ค่ะก็จะมีพอดแคสต์นะคะที่อยู่ในMahidol Channel Podcastเหมือนกันนะคะชื่อว่ารายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้นะคะซึ่งอันนี้รูป

0: แบบรายการจะเป็นเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของรูปแบบอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพนะคะก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะคะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวรดมวิจิตรที่มาร่วมรายการกับเราครับในโอกาสหน้าหวังว่าจะได้พูดคุยกับคุณหมอเออีกนะครับ
0: ยินดีค่ะ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นาทีและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นาทีและในเวลา 18:01 นาทีเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นาทีและ 10:55 นาทีในเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
4: เพราะผู้สูงอายุเนี่ยมวลกล้ามเนื้อจะน้อยลงครับ
5: จริงๆอายุเยอะเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญแต่ว่าจะมีปัจจัยเสริมอย่างอื่นอีก
4: เจอกันอีกแล้วครับกับรามาแชร์ริ่งเพราะสุขดีคือการแบ่งปันนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เรื่องของผู้สูงอายุแต่ว่าจะเจาะไปที่มวลกล้ามเนื้อเพราะผู้สูงอายุเนี่ยมวลกล้ามเนื้อจะน้อยลงครับคราวนี้อาหารสำคัญมากๆเดี๋ยววันนี้พูดคุยกับอาจารย์ฝนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยคืออะไรอ่ะ
5: จริงๆเป็นภาวะที่เจอได้ตามวัยของผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าพอเราอายุเยอะขึ้นกล้ามเนื้อกับกระดูกจะมีความคล้ายกันตรงที่ว่ามันจะสร้างและขึ้นไปถึงจุดที่เรามีกล้ามเนื้อและกระดูกสูงสุดที่อายุประมาณ25ปีพอเราอายุเริ่มเยอะขึ้นเช่นอายุเกิน30เนี่ยกล้ามเนื้อเริ่มสูญสลายแล้ว
4: ถ้าเกิดผมถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรก็คือช่วงอายุเลยเหรอครับหรือมีสาเหตุอื่นไหม
5: จริงๆอายุเยอะเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญแต่ว่าจะมีปัจจัยเสริมอย่างอื่นอีกเช่นคนที่มีภาวะขาดสารอาหารกินอาหารพลังงานไม่เพียงพอแล้วก็ที่สำคัญคือกินโปรตีนไม่เพียงพอรวมถึงไม่ค่อยขยับไม่มีการออกกำลังกายก็จะเป็นเหตุทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยสูญสลายไปเร็วขึ้นนะคะหรือไม่ต้องสูงอายุมากก็ตามถ้ามีโรคประจำตัวเช่นมีภาวะการอักเสบที่เกิดขึ้นจากโรคมะเร็งโรคตับโรคไตเบาหวานโรคหัวใจพวกในร่างกายมีการอักเสบก็จะทำให้กล้ามเนื้อมันสูญสลายเร็วยิ่งขึ้นก็คือเกิดจากการที่กล้ามเนื้อเราน้อยกล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงสมรรถภาพทางกายก็จะแย่ลงเช่นบางคนนะคะเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยแข็งแรงก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงขึ้นบันไดไม่สะดวกซึ่งพวกนี้พอเป็นเยอะๆก็จะเป็นความเสี่ยงที่อาจจะให้เขาเกิดภาวะหกล้มพอหกล้มเนี่ยผู้สูงอายุที่ต้องระวังคือว่าบางทีเนี่ยจะเกิดกระดูกหักโดยเฉพาะกระดูกสะโพกก็ทำให้เขามีปัญหาแทรกซ้อนต่างๆตามมาได
4: ้คราวนี้ถ้าเกิดจะถามถึงวิธีการป้องกันแหละครับว่าเนี่ยตั้งแต่วัยเนี้ยเราจะมีวิธีการป้องกันณตั้งแต่ตรงนี้ได้ยังไงบ้าง
5: จริงๆคือการที่เราสร้างกล้ามเนื้อไว้ตั้งแต่สมัยที่เราเป็นหนุ่มสาวเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะก็คือทานอาหารให้ดีพลังงานโปรตีนให้เพียงพอรักษาน้ำหนักให้ไม่อ้วนไม่ผอมออกกำลังกายแบบที่ชนิดที่สร้างกล้ามเนื้อเราก็จะมีต้นทุนดีละถ้าเป็นพวกเราคนอายุปกติใช่ไหมคะเราต้องการโปรตีนประมาณ 0.8 กรัมถึง1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเช่นคุณแคนน้ำหนัก50สมมติก็ต้องการตีกลมๆ1กรัมต่อกิโลคือต้องการโปรตีน50กรัม
4: กินดีละออกกำลังกายละพอไหมฮะ
5: พอในการที่เราจะดูแลสุขภาพให้เป็นปกติค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีภาวะที่เกิดกล้ามเนื้อน้อยแล้วในผู้สูงอายุเนี่ยนอกจากการที่เราจะต้องรับประทานพลังงานให้เพียงพอเนี่ยการรับประทานโปรตีนต้องเพิ่มขึ้นอีก 20% ถ้าเกิดว่าเป็นคนไข้ที่มีเรื่องของโรคไตเสื่อมต้องคุยกับคุณหมอเพราะในคนไข้บางคนคุณหมอเขาจะแนะนำให้จำกัดโปรตีนเพื่อชะลอความเสื่อมของไต
4: เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อนะครับเราจะเป็นคนแก่ที่มีสุขภาพดีไปด้วยกันนะครับขอบคุณอาจารย์

ชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบประเทศจีนถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะโหดมากๆเลยนะคะ

สวัสดีค่ะพบกับอบันในวีล็อกประจำรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะฝันร้ายของใครหลายๆคนนะคะก็คือการฝันว่าตัวเองย้อนกลับไปทำข้อสอบเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอีกรอบนึงแสดงว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะอบันรู้สึกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในบ้านเรานะคะนับวันเนี่ยยิ่งโหดขึ้นโหดขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกปีเลยแต่ว่าไอ้เรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มันโหดขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะแต่ในประเทศไทยอย่างเดียวหรือเปล่านะอบันก็สงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอบันเลยไปทำการบ้านมาค่ะก็เลยลองไปหาข้อมูลมาว่าแล้วการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆเขาก็ถือว่าโหดไม่แพ้เราหรือเปล่านะเรามาดูที่แรกกันเลยค่ะนั่นก็คือประเทศจีนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขานะคะก็จะเรียกกันว่าการสอบเกาเข่าอัตราการแข่งขันเนี่ยถือว่าสูงมากนะคะถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะหูโหดไหมคะการสอบเนี่ยถือว่าเป็นระบบสอบ entrance ของจีนที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติก่อนสอบนะคะนักเรียนจะต้องกวดวิชากันอย่างเข้มข้นพ่อแม่ของเด็กๆถึงกับย้ายไปเช่าหอกับลูกใกล้ที่กวดวิชาจะได้ดูแลลูกๆได้ค่ะเราจะเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของปรากฏการณ์สอบเลยนะคะว่าคาราวานรถบัสคันใหญ่เนี่ยจะขนเด็กๆนักเรียนทั้งหลายไปสู่สนามสอบโดยที่มีผู้ปกครองคอยยืนโบกมือให้กำลังใจอยู่ข้างถนนเต็มไปหมดเลยค่ะในภาพที่เราเห็นอยู่นี่นะคะก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายในวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2557ค่ะเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะมีอะไรเป็นของที่มีลักษณะคล้ายๆกับระเบิดมือวางไว้อยู่บนหนังสือนะคะอันนี้คือเด็กๆ เนี่ยเอามาวางไว้เพราะเขาอยากจะสื่อว่าการสอบเอ็นทาร์เนี่ยเหมือนกับไปรบอยู่ในสนามรบเลยค่ะเหมือนกับเป็นสงครามเลยมาดูประเทศที่2กันค่ะก็คือประเทศเกาหลีใต้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขาที่เรียกกันว่าซูนึงเนี่ยนะคะถือว่าโหดเป็นอันดับต้นๆไม่แพ้เกาเข่าของประเทศจีนเลยค่ะในแต่ละปีจะมีเด็กเข้าสอบประมาณ 650,000 คนเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะคะในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 1% เท่านั้นที่จะบรรลุความฝันของตัวเองในวันสอบเนี่ยค่ะที่เกาหลีใต้เขาจะมีข้อบังคับเลยนะคะว่าให้ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าห้างสรรพสินค้าเปิดช้ากว่าเดิม1ชั่วโมงในระหว่างที่สอบการฟังวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเครื่องบินห้ามขึ้นหรือว่าห้ามลงจอดในช่วงเวลาประมาณ30นาทีนั้นจะได้ไม่รบกวนการสอบส่วนเรื่องของการเดินทางของเด็กๆที่จะไปยังสถานที่สอบกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะรถบัสรถไฟฟ้าการขนส่งต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขาจะพร้อมเตรียมพร้อมเลยเพื่อที่จะให้บริการนักเรียนทุกคนแถมยังขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อที่จะให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เด็กๆเนี่ยไปถึงสถานที่สอบได้ทันเวลาด้วยเรื่องของการติวเรื่องของกวดวิชาเนี่ยโหดมากๆเลยนะคะคือตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเริ่มเรียนพิเศษกันตั้งแต่7โมงเช้านะคะกว่าจะเลิกก็คือ4ทุ่มพอเลิกเสร็จเนี่ยตามแคนทีนของมหาวิทยาลัยหรือของห้องสมุดหรือของที่ไหนก็ตามเด็กเกาหลีเนี่ยจะไปนั่งติวไปอ่านกันต่อไปพูดง่ายๆคือแทบจะ24ชั่วโมงเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจูเกนจิโกกุหรือว่านรกสอบที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะเด็กญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทุ่มเทไปกับการเรียนพิเศษถึงดึกดื่นเพราะว่าการแข่งขันนั้นสูงมากค่ะแถมการสอบเนี่ยยังชี้ชะตาชีวิตของเด็กนักเรียนคนหนึ่งด้วยเวลาสอบเพียงแค่2วันเท่านั้นจนชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบเด็กที่สอบไม่ได้ในปีนั้นนะคะหากพวกเขามีเงินพวกเขาก็จะไปกวดวิชาเพิ่มเติมใช้เวลาอีก1ปีเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้ในปีหน้าพวกเขาจะถูกเรียกว่าโรนินซึ่งแปลว่าซามูไรไร้อาจารย์ค่ะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับดีๆเนี่ยถือว่าเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งสำหรับชีวิตคนญี่ปุ่นจำนวนมากเสียงของมหาวิทยาลัยก็แทบจะกำหนดชีวิตการทำงานคนญี่ปุ่นไปทั้งชีวิตแต่เราก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเด็กในประเทศไทยของเราก็เรียนหนักไม่แพ้ใครในโลกเช่นกันค่ะพอพูดถึงเรื่องของความเครียดของเด็กๆในการเข้าสอบทั้งหมดนี้อบันเลยสงสัยว่าความเครียดนี้

0: ันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขามากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะดังนั้นเราไปคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: เมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะ
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะในตอนที่คุณหมอจะต้องสอบเข้าเป็นสอบเขาเรียกว่าสอบหมอด้วยเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงมากคะ
1: ยุคหมอนี่มันหลายปีมากแล้วนะคะ
0: ก็
1: เป็นการสอบที่ดุเดือด
0: ค
1: ือทุกอย่างก็อยู่ที่ 3-4 วันเท่านั้นเองแล้วก็ตัดสินชะตาชีวิตทั้งหมดมารวมทั้งอดีตที่เราสะสมมาแล้วรวมทั้งอนาคตข้างหน้าเพื่อที่เราจะเข้าไปครอบครองพื้นที่การเรียนแพทย
0: ์ค่ะฟังอย่างนี้นี่มันเครียดและกดดันมากเหมือนกันนะคะ
1: มันก็คือถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่อยากจะเป็นแพทย์เราก็รู้สึกว่าอ่ะสู้สักตั้งนึงเพื่อได้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เท่าที่ทราบก็ดุเดือดไม่แพ้กันมีทางเลือกหลากหลายมากแต่ว่าก็ต้องคิดเยอะมากก็ต้องแข่งขันเยอะมากเหมือนกันค่ะ
0: ในสมัยนี้ที่อาบันสังเกตนะคะเด็กๆเขาก็ยังจะต้องเข้มข้นมากๆเลยกับเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเห็นเครียดมากจะต้องไปแบบเรียนพิเศษจะต้องไปกวดวิชาต่างๆนานา
1: ค
0: ุณหมอคิดว่าการพยายามที่จะต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะทำให้เด็กๆเนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงบ้างอะคะ
1: ก่อนที่เราจะเลี้ยวไปเป็นปัญหาเนาะคือเด็กทุกคนก็ต้องเรียนหนังสือนะคะเราก็ต้องมีปูพื้นฐานเพราะการเรียนหนังสือนี่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงแค่เราจะปูความรู้เนอะแต่การเรียนหนังสือเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราฝึกตัวเราให้อดทนนะคะให้มานะบากบั่นให้มีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือเป็นเรื่องปกติเนอ
0: ะ
1: แต่ว่าพอจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีปัญหาอีกเรื่องนึงคือพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาต้องการที่ดีๆคณะดีๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่คนแย่งกันเมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะแต่มันอาจจะไม่แรงเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเทียบก็ประมาณแบบนั้นว่าเข้าไปแข่งเพื่อที่จะแย่งพื้นที่กันเหมือนกับเราจะหาเมืองนึงเนาะแล้วเราจะไปหาพื้นที่เมืองใหม่เนี่ยเราก็ต้องหาที่ที่อุดมสมบูรณ
0: ์เด็กๆเครียดมากไหมคะ
1: มากเพราะว่าอย่างหมอเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะคนไข้ที่มาส่วนใหญ่ของหมอก็จะเป็นช่วงสักเล็กๆจนถึง18ปีนะคนไข้ที่มาเนี่ยตั้งแต่เล็กถึง18ปีเนี่ยมาด้วยปัญหาการเรียนเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีปัญหาพฤติกรรมนิดหน่อยนะคะแต่จำนวนมากเลยมาด้วยปัญหาการเรียนถึงแม้ว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แตกต่างกันนะคะเช่นบางคนสมาธิสั้นบางคนเรียนก็เรียนใช้ได้แต่พ่อแม่หวังเยอะไป
0: oh.
1: แล้วก็แบบเด็กก็แบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็มาด้วยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มีเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนจำนวนหนึ่ง
0: คุณหมอคะพอคุณหมอบอกว่าเด็กๆเนี่ยเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่
1: ะ
0: จริงๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นสงครามชนิดหนึ่งเลยที่จะเข้าไปแย่งชิงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้เท่ากับว่าเด็กๆก็เหมือนกับเป็นทหาร
1: ก็ดูใหญ่นะคะแต่ว่าในชีวิตเด็กจริงๆเขาก็รู้สึกว่ามันก็ประมาณนั้นนะคะคือเขาจะต้องเข้าไปในสนามผู้ใหญ่ชอบบอกว่าแข่งกับตัวเองแต่ในความเป็นจริงพอมันมีพื้นที่จำกัดในมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ดีๆที่เขาอยากได้คณะดีๆเนี่ยก็เหมือนกับการแข่งขันกับเพื่อนทางอ้อมเหมือนกันฉะนั้นเขาก็ต้องเข้าไปลงในศึกนั้นด้วยตัวเขาเองเขาก็เหมือนทหารนะคะเป็นทหารที่มีคนคอยบงการ
0: มีคนคอยบงการคนบงการนั่นคือใครคะ
1: ก็แม่ทัพทั้งหลายนะคะ
0: แม่
1: ทัพที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายก็แล้วแต่ว่าทัพของใครส่วนใหญ่แม่ทัพก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะวางแผนแล้วก็ลูกต้องทำอะไรลูกต้องทำอันนั้นลูกต้องทำนี้แต่พ่อแม่ไปสอบไม่ได้ฉะนั้นพ่อแม่ไม่ใช่ทหารแน่นอนพ่อแม่เป็นแม่ทัพที่คอยสั่ง
0: เห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นสงครามจริงๆเนี่ยแม่ทัพเขาก็จะต้องวางแผนเรื่องของการสร้างศักยภาพให้กับทหารของเขาวางยุทธศาสตร์ในการรบเพิ่มศักยภาพก็ต้องไปเรียนพิเศษสิไม่งั้นเดี๋ยวจะสู้กับทหารคนอื่นไม่ได
1: ้สมมุติว่าหมอเป็นแม่ทัพเนี่ยหมอก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าทำยังไงให้ทหารของหมอเก่งใช่ไหมคะ
0: เก่งที่สุดด้วย
1: เพราะใช่อย่างที่ไอ้บอลบอกว่าเก่งธรรมดาไม่ได้เก่งที่สุดเพราะว่าจะได้ชนะเรียนพิเศษเยอะๆเหมือนซ้อมดาบเยอะๆทำเยอะแต่ว่าจริงๆบางทีทหารก็ไม่ไหวเหมือนกันทหารก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าเปรียบกับเด็กก็คือว่าเขาก็ไม่ถนัดเรื่องการเรียนมากเท่าไหร่แล้วเราไปเข้มกับเขามากๆบางทีเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันซึ่งเด็กบางคนเนี่ยถนัดทางด้านศิลปะ

0: มากแต่ความรู้พื้นฐานเขาไม่ค่อยเก่งเขาก็ต้องฝึกตัวเองตรงนี้หนักมากแต่อันนั้นก็คงไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เข้าใจว่าลูกมีศักยภาพทางด้านดนตรีทางด้านการแสดงทางด้านศิลปะพ่อแม่ก็จะไม่กดดันเรื่องของวิชาพื้นฐานหนักมากแต่ถ้าพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจแล้วเชื่อว่าการเรียนแพทย์อย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีการเรียนวิศวะเป็นสิ่งที่ดีพ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะกดดันลูกนะคะที่ลูกไม่มีความพร้อมมันก็เหมือนกับว่าเราผลักคนเนี้ยที่ผลักทหารคนนี้ออกไปรบเขาไม่เก่งปืนน่ะเขาเก่งดาบอ่ะแต่เราก็จะให้ปืนเขาไปสู้อ่ะเขาก็สู้กี่ครั้งก็ไม่ค่อยชนะนะคะถ้าเราบังคับให้ไปในทางเลือกทางเดียวที่ไม่ใช่เขาที่ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเขามันก็เหมือนกับเราบังคับคนคนหนึ่งให้ไปสู้รบตกมือแล้วก็สุดท้ายคนคนนั้นก็หนีเตลิดไปเหมือนคนที่จะหนีทหารแต่เด็กที่ต้องถูกบังคับให้ไปเรียนนี้กับบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่ทัพอยู่ที่บ้าน
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นเขาต้องหนีไปที่อื่นที่ไม่มีแม่ทัพ
1: อ๋อนี่คือเนี่ยก็คือกำลังจะพูดถึงว่ามันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กใช่ไหมคะ
0: ถ้าเด็กไม่พร้อมถ้าเรากดดันเด็กมากเกินไปตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนเราก็ไปตามเก็บพวกคนที่หนีทหารของเราได้ตามร้านเกมตามที่ต่างๆที่เด็กไปทำแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือ
1: ค่ะซึ่งบางครั้งที่เขาหนีไปเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับเขาด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
0: เป็นไปได้มากเลยค่ะเพราะว่ามาจากการตัดสินใจของคนอายุไม่ถึง18
1: คุณหมอคะแล้วเด็กๆที่ถูกบีบคั้นอย่างเงี้ยค่ะเกิดผลกระทบกับเขายังไงได้บ้างอะคะ
0: คือเวลาเด็กบางคนที่เข้าไปสอบแข่งขันเนี่ยค่ะบางคนเขาพร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราบีบคั้นเขาเนี่ยเขาก็ทำได้เพราะตรงกับเขาแต่บางคนเขาไม่ได้พร้อมมากแต่ว่าเขามีศักยภาพทางอื่นคือใจเขาอดทนกับความตึงเครียดได
1: ้
0: คล้ายๆใจเขายืดหยุ่นได้บีบเขาก็ยุบปล่อยเขาก็ฟูเหมือนเดิมเหมือนฟองน้ำยุบได้ฟูได้พวกนี้ก็จะอยู่ได
1: ้
0: อาจจะเรียนไม่ค่อยได้ดีมากแต่ก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนมากแต่คนบางคนเนี่ยแข็งข้างนอกแต่จริงเปรา
1: ะ
0: เพราะฉันบีบแรงๆก็เหมือนไข่อย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: เขาเอาของแข็งๆมาบีบไม่ใช่ใช้มือบีบนะคะมือบีบนี่มือเมียงนุ่มใช้ของแข็งๆมาบีบไปไข่ก็แตกนะฉันก็เหมือนกันฉันคนที่เขายืดหยุ่นไม่ได้เช่นคนนี้มีความเสี่ยงที่จะอดทนไม่ได้คนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่เห็นคุณค่าตัวเองรู้สึกตึงด้อยค่าอาจจะปรับตัวไม่ได้มีภาวะสร้างบางครั้งก็อาจจะมีภาวะซึ่งภาวะเหล่านี้ค่ะเขาก็จะพามาหาหมอหมอก็จะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมาะกับลูกไหมแล้วก็คุยกับเด็กว่าหนูสามารถมีอะไรที่มันลำบากใจที่หนูจะสื่อสารได้ไหมถ้าหนูสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายปรับกันอาจจะได้คำตอบที่กำลังพอดีคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไร
1: มีเพื่อนนะคะคนนึงที่เขามีลูกแล้วพอมีลูกปุ๊บเขาหวังดีกับลูกมากก็เลยจัดการวางตารางชีวิตไว้ให้ค่ะว่าต้องตื่นกี่โมงเรียนหนังสือถึงเท่าไหร่ได้พัก15นาทีดื่มนมหลังจากนั้นต้องเรียนหนังสือต่อเท่านี้หลังจากนั้นไปเรียนเปียโนไปเรียนเท่านี้อย่างเงี้ยต่างๆนานาค่ะแล้วเคยลองถามเพื่อนว่าทําไมถึงคาดหวังและเข้มงวดกับเด็กซึ่งอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยนะคะแล้วสุดท้ายเพื่อนก็บอกมาว่าเป็นเพราะเขารู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาขาดโอกาสเหล่านี้แล้วเขามองว่าในสังคมเนี่ยเพื่อนๆของเขาที่ได้มีโอกาสเหล่านี้ไปได้ไกลกว่าเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้หากย้อนกลับมาได้เขาก็อยากจะกลับมาช่วยแก้ไขและป้องกันให้กับลูกเขาตั้งแต่เนิ่น
0: ๆ
1: ก็เลยทำการจัดการวางแผนอย่างเข้มข้นกับชีวิตต่างๆให้กับลูกแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยลูกของเขากลายเป็นว่าอยู่ดีไม่พูดกับพ่อแม่อีกเลยคือเป็นคนที่ไม่พูดเลยค่ะจนกระทั่งต้องพาไปหาคุณหมอก็เลยเป็นจุดแรกที่สังเกตอาการว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาผิดทางจึงพาไปปรึกษาคุณหมอ
0: ค
1: ุณหมอเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างไหมคะ
0: ก็เจอนะคะคือคุณพ่อคุณแม่มักจะทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยได้รับแล้วก็มาชดเชยที่ลูกนะคะจริงๆถ้ากรณีเพื่อนของอบันเนี่ยหมอคิดว่าจริงๆแล้วก็การจัดตารางก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจัดตารางถี่ยิบแบบนี้มันคือการควบคุ
1: ม
0: จริงๆเด็กพอเล็กๆเนี่ยเด็กยังต้องการควบคุมจากภายนอกเช่นพ่อแม่มากำหนดตารางนะ

0: แต่พอเด็กใกล้ๆจะ10ขวบแล้วเนี่ยเขาใกล้ๆวัยรุ่นแล้วเนาะเขาไม่ต้องการการควบคุมจากภายนอกเขาอยากจะเป็นคนควบคุมตัวเขาเองในบางเรื่องได้ฉะนั้นเพื่อนอบันก็อาจจะจัดตารางให้ห่างๆแต่ว่าถ้าเพื่อนของอบันมองว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาขาดโอกาสเช่นเขาเพื่อนของเขาได้มีโอกาสเรียนนู่นเรียนนี่แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆการที่คนบางคนที่มีตารางทุกอย่างเนี่ยเขาก็ขาดโอกาสที่เพื่อนอบันเคยได้ในวัยเด็กเหมือนกันโอกาสที่จะคิดเองโอกาสที่จะตัดสินใจรับผิดชอบอะไรเองอยากให้อบันกลับไปบอกเพื่อนเนอะว่าจริงๆเนี่ยลองมองย้อนกลับไปในวัยตัวเองเนอะว่าโอกาสที่พ่อแม่ให้เนี่ยคืออะไรอย่าทำลายโอกาสนั้นกับลูกนะคะ
1: พูดไปถึงเรื่องของการรักษาค่ะหรือของการช่วยเหลือเขาเนี่ยเท่าที่อบันฟังเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเด็กเท่านั้นที่จะต้องเข้ามารักษาแต่ว่าจะต้องมีผู้ปกครองด้วยไหมคะเพราะว่าเขาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวบีบคั้นเด็ก
0: อ๋อเวลาพ่อแม่พาลูกมาเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วหมอใช้คำว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยคือคุณพ่อคุณแม่แต่หมอไม่ได้คิดว่าหมอจะรักษาคุณพ่อคุณแม่นะคะหมอรู้สึกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นกำลังสำคัญเลยที่จะช่วยลูกกำลังใจของคุณพ่อคุณแม่การลดความกดดันล้วนแต่ช่วยเด็กทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาหมอจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เป็นเวลาพอสมควรเลยส่วนใหญ่หมอจะทำความเข้าใจเด็กแล้วสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและทำความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วสื่อสารให้เด็กเข้าใจนั้นทำไปทำมาในที่สุดก็จะลงตัวกันพอดีเลยนะคะ
1: ส่วนมากเวลาคุยกับเด็กๆอะค่ะอันนี้อาจารย์สงสัยว่าถ้าแบบผู้ปกครองมานั่งด้วยอยู่ในห้องเนี่ยเด็กจะยิ่งไม่กล้าพูดหรือเปล่าคะ
0: ถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขามักจะขอไม่ให้พ่อแม่ออก
1: กลัว
0: ครูเพราะหมอเป็นคนแปลกหน้ามากแล้วก็เด็กเล็กอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยแล้วก็คุยกับเด็กแต่ว่าเราก็จะขอพ่อแม่ว่าอย่าตอบแทนนะคะก็ให้ลูกไปตอบเองแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยหมอจะขออนุญาตแยกคุยเลยเพราะมีเรื่องบางเรื่องที่วัยรุ่นอยากเล่าให้หมอฟังเยอะแยะเลยเรื่องการเรียนเรื่องความลำบากใจเรื่องการอยากไปทำอย่างอื่นเรื่องไม่อยากเรียนอย่างเดียว 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ากับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเกรงใจไม่กล้าพูดให้เราฟังเช่นเดียวกันบางทีหมอก็ไม่ให้พ่อแม่นั่งคุยตอนเด็กอยู่นะคะเพราะว่าบางทีพ่อแม่เล่าความกังวลใจแต่ว่าลูกได้ยินแล้วเหมือนกับลูกถูกตำหนิต่อหน้าคนอื่นใช่ค่ะฉะนั้นหมอก็บางทีก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะขออนุญาตแยกคุยแต่ไม่ได้เป็นความลับนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางเรื่องนั่งฟังอยู่อาจจะไม่สบายใจ
1: ในฐานะที่คุณหมอเป็นสื่อกลางอะค่ะในเรื่องของการสื่อสารความรู้สึกความต้องการมุมมองของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคยมีโมเมนต์ไหนที่คุณหมอรู้สึกกินใจไหมคะว่าแบบพ่อแม่ได้ปรับกับลูกนี่ได้ปรับความเข้าใจกันมันมีบางเรื่องที่เขาอาจจะไม่เข้าใจกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกรณีนี้บ่อยไหมคะ
0: ถ้าถึงว่ากินใจก็ถูกกินใจอยู่เกือบทุกวันเลยนะคะพอเมื่อเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยถ้าแค่บอกว่าให้เด็กขอพรพระ3ข้อจะมีบางโมเมนต์ที่เราทำแบบนี้โดยที่พ่อแม่ไม่อยู่เด็กถูกพ่อแม่ว่าเรียนหนังสือไม่เก่งไม่ตั้งใจเรียนแต่ขอพรพ่อข้อแรกคือขอให้เรียนเก่งแปลว่าจริงๆเขาตระหนักเรื่องนี้อยู่แล้วขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้บ้านรวย
1: นี่คือสะท้อนสิ่งที่คิดว่าดีต่อพ่อแม
0: ่โดยที
1: ่พ่อแม่
0: โดยที่พ่อแม่ไม่เคยรู้เลย
1: โอ้ฟังขนาดไม่มีลูกฟังลูกตาจะไหล
0: พอไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเหมือนกับพ่อแม่ก็มีรีแอคชั่นแต่มากกว่าอาบันพ่อแม่ร้องไห้ส่วนใหญ่เลยคือไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วลูกเขามีความคิดเรื่องนี้อยู่ในใจของเขาเหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่ได้เห็นนะคะห่วงกลัวมีความกลัวเป็นพื้นฐานกลัวจะไม่ชนะกลัวจะลูกไม่ประสบความสำเร็จ
1: คุณหมอคะแล้วในฐานะที่คุณหมอเนี่ยเป็นทั้งจิตแพทย์ด้วยเป็นทั้งคุณแม่ด้วยคุณหมอมีข้อเสนอแนะในทางออกให้กับเด็กๆและครอบครัวต่างๆในประเด็นนี้อย่างไรบ้าง
0: ก่อนอื่นเราต้องคุยกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเนอะเรื่องนี้เป็นภาวะปกติฉันก็หนทางที่จะนำไปสู่ให้เรื่องนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะก็คือว่าการที่คนเราจะต้องเรียนหนังสือจะต้องสอบแข่งขันกันเนี่ยเหมือนการทำงานเนาะการทำงานมีต้นทุนทั้งสิ้นเลยต้นทุนในการทำงานของเราทุกคนปัจจุบันมันเหมือนกันเลยมีกำลังสมองมีกำลังกายมีกำลังใจกำลังสมองบางทีเลือกไม่ได้เป็นเรื่องของแต่ละคน
1: แต่บางคนอาจจะ
0: ได้มาเยอะหรือบางทีบางคนถนัดคนละเรื่องเพราะฉะนั้นกำลังสมองก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะถนัดเรื่องไหนแต่ในส่วนหนึ่งของกำลังสมองคือแรงจูงใจคือถ้าพ่อแม่สามารถทำให้ลูกมีแรงจูงใจในการทำสิ่งนั้นเช่นพาลูกไปเจออะไรเยอะๆให้โอกาสลูกได้ไปสำรวจอะไรบางอย่างเยอะๆเช่นไปอย่างมากองถ่ายถ้าสามารถพาลูกมากองถ่ายได้ลูกก็เห็นว่างานนี้มันดูสนุกจังเลยคราวนี้เขาจะไม่ดูว่าการ

0: หนังสือเป็นงานละเพราะว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้ไปทำสิ่งสนุกข้างหน้าฉันแรงจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะเพิ่มกำลังสมองให้ทำได้เต็มที่คราวนี้แหละไม่ต้องเคี่ยวเข็นละกำลังใจกำลังปัญญามาเต็มที่ใช้อย่างเต็มที่
1: เขาจะอยากเต็มที่
0: เขาจะอยากเต็มที่พอเขาอยากเต็มที่เราจะเหนื่อยน้อยลงฉันลงทุนสร้างแรงบันดาลใจนี่เป็นเรื่องสำคัญ
1: อย่างนี้จริงๆก็คือรวมถึงการพาไปเที่ยวพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปดูอควาเรียม
0: ไปไหนก็ได้ที่ไปแล้วพ่อแม่รู้สึกว่าพ่อแม่ก็สนุกลูกก็สนุกนะคะแล้วลูกก็จะอยากความอยากเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผลักดันเราอยู่ทุกวันนี้อันที่สองกำลังกายกำลังกายก็สำคัญเพราะว่าเวลาจะทำงานเนี่ยร่างกายก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมาจากเราอดทนกับนั่งทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้คือเรามีวินัย
1: ค
0: ือถ้าเรามีวินัยเราก็จะมีร่างกายแข็งแรงเรานอนตรงเวลาเรากินตรงเวลานะคะจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมเราอดทนโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าแบบมันอึดอัดมากเนี่ยฉันพ่อแม่สอนวินัยลูกตั้งแต่เล็กก็จะช่วยทำให้ลูกเรียนหนังสือได้ดีเพราะการเรียนหนังสือกับวินัยเป็นเรื่องใกล้เคียงกันมากเลยต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
1: แล้วแต่พอพูดถึงคำว่าวินัยอะค่ะหลายคนมักจะนึกถึงคำที่มันเทียบคู่กันมาก็คือว่าเคร่งขรึมการลงโทษการบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสำหรับพ่อแม่ที่อยากจะสร้างวินัยให้กับลูกอะค่ะจะมีวิธีการสร้างวินัยอย่างไรที่จะอยู่ในทางสายกลาง
0: โอ้มันถามได้ตรงใจกับที่หมออยากพูดเลยคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักเราไม่สร้างวินัยให้ใครถ้าเราไม่รักคนนั้นก็กลับมาสู่เรื่องสุดท้ายเลยคือกำลังใจต้นทุนของกำลังใจเนี่ยสำคัญมากเพราะต้นทุนกำลังใจจะช่วยสร้างวินัยได้ด้วยนั่นก็คือความรักและความผูกพันที่พ่อแม่มีกับลูกนะคะคือถ้าพ่อลูกเห็นว่าแม่รักแล้วก็แม่ก็เคารพในความเป็นตัวลูกลูกตัดสินใจอะไรแม่ก็ให้เกียรติลูกแล้วก็ทุกอย่างที่แม่พูดภาษาที่แม่พูดออกไปเป็นภาษาของความรักทั้งสิ้นแต่แม่อาจจะเข้มงวดนะคะเช่นแม่จะว่าถึงเวลานอนต้องนอนแต่นอนเถอะค่ะจะได้สดชื่นพรุ่งนี้
1: จะไม่ได้แบบว่านอนได้แล้ว
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้แกตื่นสายนะ
1: แกเป็นลูกแบบนี้อย่างนี้ก็จะรู้สึกต่อให้ได้วินัยก็ไม่ได้ความรักกำลังใจไม่มี
0: ลูกต้องการความรักเป็นอาหารสำคัญของชีวิตของลูกนะฉะนั้นการส่งความรักให้ลูกเนี่ยมันจะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีคราวนี้พอมีสายสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเวลาลูกจะไปทำงานหนักเช่นไปเรียนหนังสือเนี่ยสายสัมพันธ์อันนี้มันก็จะช่วยดึงลูกเอาไว้ว่าอย่างนี้ไปไหนเลยเพราะว่าแม่เราทำแล้วแม่รักเราอีกเรื่องนึงที่หมอคิดว่าเป็นต้นทุนสำคัญในการที่จะช่วยลูกเราให้ผ่านการเรียนโดยที่ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากเกินไปนั่นคือความสุขความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่พ่อแม่ให้ลูกได้มีโอกาสทำโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆเนี่ยถ้าชีวิตเด็กๆเราไม่ไปกวดขันเขามากไม่ต้องจับเรียนพิเศษตั้งแต่เล็กเลยเด็กมีเวลาไปเล่นเด็กมีเวลาไปตกปลาซื้อปลากัดมันเลี้ยงจิ้งหรีดให้ดูจิ้งหรีดกัดกันอาจจะแบบรุนแรงหน่อยแต่ก็เป็นชีวิตของเด็กนะคะมีเวลาปลูกต้นไม้มีเวลาทำบ่อปลาเองความสุขเหล่านี้เวลาเขาโตขึ้นแล้วเขาเหนื่อยเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาว่าแบบเขาเคยมีความสุขนะมันดีจังเลยแล้วก็พ่อแม่รักเขาก็สู้ต่อ
1: โอ้ยมันเป็นต้นทุนที่ติดตัวไปเลย
0: ติดตัวไปจนถึงเราอายุจนป่านนี้ต้นทุนในวัยเด็กก็ยังมีผลกับเราอยู
1: ่ย้อนกลับมานึกถึงความทรงจำวัยเด็กมันก็จะเป็นความสุขอบอุ่นในใจแล้วก็ความเข้มแข็งของเรา
0: ใช่ค่ะจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตการเรียนในชีวิตของเด็กคนนึงที่เติบโตมาเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องการเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราจับชีวิตให้เกิดความสมดุลได้การเรียนพอไปได้แล้วก็ได้มีโอกาสสำรวจสิ่งที่เป็นความชอบได้มีโอกาสใช้ชีวิตให้มีความสุขพ่อแม่ลูกผูกพันที่ดีสร้างวินัยให้ลูกทุกอย่างก็จะผสมกันได้ลงตัวแล้วเส้นทางอนาคตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไรส่วนพ่อแม่ไม่ใช่แม่ทัพแล้วนะคะพ่อแม่เป็นพี่เลี้ยงเป็นคนที่คอยอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลือเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะ
1: วันนี้ฟังแล้วอาบันรู้สึกว่าได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: พบกับรายการปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อาหารที่เรากินเข้าไปอ่ะบางอย่างมันมีผลทำให้ร่างกายเผาผลาญได้ดีกว่าบางอย่างนี่เหรอ
1: ปลาหรือสเต็กชิ้นหนึ่งเทียบกับการกินขนมปังโดนัทการกินโปรตีนจะอิ่มและอยู่ท้องมากกว่า
0: ครับ
1: คือมันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นการเผาผลาญสองคือมันทำให้เรารู้สึกอิ่ม
0: มาแล้วครับรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะ Talk of the Town แน่เพราะเป็นเรื่องที่คนสนใจแล้วก็เป็นเป้าหมายในชีวิตก็คือเรื่องของการลดน้ำหนักครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอาหารลดน้ำหนักกันฮะอยู่กับอาจารย์ฝนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาหารลดน้ำหนักเนี่ยมันคืออะไรครับแล้วมันช่วยในการเผาผลาญมากกว่าอาหารปกติหรอครับ
1: จริงๆอาหารลดน้ำหนักเนี่ยมันก็มีหลายแบบหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าร่างกายของเราจะต้องใช้พลังงานในการที่จะช่วยในเรื่องของการย่อยและดูดซึมอาหาร
0: อาหารที่เรากินเข้าไปอ่ะบางอย่างมันมีผลทำให้ร่างกายเผาผลาญได้ดีกว่าบางอย่างนี่เหรอ
1: ใช่ค่ะถ้าพูดถึงอาหารหลัก3อย่างคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนะคะตัวของโปรตีนจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเราใช้พลังงานมากที่สุดด
0: ัง
1: นั้นการกินโปรตีนเนี่ยให้เพียงพอมีข้อดีหลายๆอย่างอันดับแรกคือมันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นการเผาผลาญสองคือมันทำให้เรารู้สึกอิ่มเพราะว่าถ้าเราเทียบกันการที่เรากินปลาหรือสเต็กชิ้นหนึ่งเทียบกับการกินขนมปังโดนัทหรือแบบเบเกอรี่ชิ้นหนึ่งอันน
0: ี้พวกนั้นมันจะหิวเร็วอ่ะ
1: ใช่การกินโปรตีนจะอิ่มและอยู่ท้องมากกว่าดังนั้นการกินโปรตีนที่เพียงพอก็จะมีประโยชน์ทั้ง3อย่าง1ช่วยการเผาผลาญ2ทำให้เรารู้สึกอิ่
0: ม
1: นะคะและ3ก็คือจะช่วยเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อทำให้ร่างกายของเราใช้พลังงานได้ดีขึ้นจริงๆไขมันก็เป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยก็ต้องการไขมันไปใช้หลายๆอย่างเช่นเป็นองค์ประกอบของเซลล
0: ์
1: ชนิดของการช่วยการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันเช่นวิตามิน A D E K ใช่มั้ยคะเป็นสารตั้งต้นของการสร้างฮอร์โมนนะครับฉะนั้นกินไขมันเนี่ยมีประโยชน์แป้งถ้าเกิดว่าเรารับประทานบ้างแต่ไม่เยอะเกินไปคนที่อ้วนเนี่ยส่วนใหญ่จะทานแป้งเยอะมากๆแล้วก็จะทานแป้งที่ไม่มีคุณภาพดังนั้นถ้าเกิดว่าเราทานแป้งชั้นดีนะคะปริมาณไม่เยอะมากนะคะก็จะมีประโยชน์กับร่างกาย
0: อีกอย่างนึงที่ผมได้ยินมาคือไฟเบอร์
1: ไฟเบอร์เนี่ยช่วยในการลดน้ำหนักเพราะว่ามันจะช่วยให้เราอิ่มการทานไฟเบอร์คือทานผักผลไม้เนี่ยจะมีน้ำตาลแต่ถ้าเป็นผักใบเขียวผักสีต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นไฟเบอร์เป็นหลักได้วิตามินเกลือแร่ก็ช่วยให้ทำให้เรารู้สึกอิ่มถ้าเกิดว่าเราเลือกทานประทานอาหารที่ช่วยลดน้ำหนักได้ดีก็คือเลือกผักใบสีต่างๆก่อนร่วมกับโปรตีนนะคะอันนี้เราจะรู้สึกอิ่มละก็จะได้รับไขมันจากเนื้อสัตว์จากอาหารธรรมชาติทานข้าวแป้งในปริมาณที่ไม่เยอะเกินไปทานน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันก
0: ็
1: จะทำให้เราได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนค่ะ
0: วันนี้ได้หลักการไปแล้วเอาลองไปปฏิบัติกันดูนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ฝนครับขอบคุณครับสุขภาพดีๆแบบนี้นะครับกับคุณหมอของเรานะครับเจอกันได้ในรามาแชร์ริ่งสิ่งสำคัญฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe กันด้วยนะครับครั้งหน้าคุยกับคุณหมอท่านไหนรอติดตามกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: เมื่อคืนนี้เวิร์กมากเลยอากาศดีฝนตกนอนหลับสบายแทบจะไม่อยากลุกมาทำงานตอนเช้าเกือบมาไม่ทัน
1: จริงพี่เมื่อวานผมนี่รอเล่นเกมสบายมากเลยนะผมเล่นได้ทั้งคืนไม่ง่วงเลยตอนคืนเนี่ยตาผมยังกันทั้งคู
0: ่
1: แต่พอกลางวันนะผมอยากกดตัวนอนอย่างกับค้างคาวอ่ะเออพี่ช่วงนี้ผมเป็นอะไรไม่รู้ว่ะผมเหมือนจะเป็นไข้คัดจมูกปวดหัวแบบบางคืนผมมีน้ำมูกไหลด้วยนะ
2: โอ้โห
3: เฮ้ยไปหาหมอบ้างนะเธอ
4: เมามอยอะไรกันคะมาแล้วกาแฟ
1: สว
4: ั
1: สดีครับ
4: สวัสดีค่ะเวลาทำงานเนี่ยจะได้ไม่ง่วงหาวเหงานอน
0: เหงาหาวนอนรีบรีบไปเถอะหาวเหงาเหงาเหงานอน
3: โอ้โห
0: ไ
3: ปกันฟิวเลย
0: โอ้โหเราป่วยยังไหวแล้วเนี่ยเตรียมเอกสารมาด
1: ีครับคุณน้ำตาล
0: การ
1: มาแล้วมาแล้วเฮ้ยเมื่อกี้นิดได้ยินใครบอกว่ามีอาการปวดหัวเป็นไข้มีไอมีน้ำมูกอะไรนะ
0: โน่นไงไอเจมไอเด็กติดเกมเนี่ยมันเล่นเกมทั้งคืนเลยก็ป่วย
5: โอ้ผมตรวจงานหรอ
1: โอ้โหตรวจงานเฮ้ยแต่อาการแบบนี้เหมือนคนที่กำลังจะเป็นไข้หวัดเลยเนี่ย
0: ไหว
3: ไหมอย่าว่าแต่เจมเลยค่ะนี่น้ำตาลก็รู้สึกไม่ไหวรู้สึกช่วงนี้ร่างกายอ่อนเพลียมากนี่แบบไอแล้วเจ็บคอมากเลยค่ะเมื่อคืนก็รู้สึกเหมือนไข้จะขึ้นด้วย
1: โอ้ยน้ำตาลแค่อย่างนี้เนี่ยน้ำตาลพักก่อนดีกว่าครับอาการแบบนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับผมว่าถ้าทางเหมือนจะเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ย
0: ใช่
1: ผมเข้าใจนะช่วงนี้ออฟฟิศเราก็มีงานเข้ามาหลายตัวเลยแล้วที่สำคัญพวกเราก็ทำงานหนักกันมากด้วย
3: เรื่องทำงานหนักเนี่ยน้ำตาลสู้ไม่ถอยอยู่แล้วค่ะแต่เนี่ยมาเป็นหวัดกันซะแบบเนี้ยสงสัยจะติดจากลูกค้าที่มาคุยงานเมื่อวันก่อนนะคะคือเขาไอแล้วก็จามหนักมากแล้วคือแบบเขาไม่ได้ปิดปากไม่ได้มีผ้าปิดอย่างเงี้ยค่ะเชื้อโรคเลยคงกระจายอยู่ในอากาศ
1: อ
3: ่ะเราเองก็คงสูดอากาศที่มีเชื้อโรคเข้าไปเลยเป็นแบบเนี้ยค่ะ
1: ต้องระวังกันเลย
4: แต่ช่วงนี้ก็เห็นทำงานหนักตลอดเลยนะคะเอาข้าวมาให้กินนี่กว่าจะได้กินเนี่ยก็เย็นชื่นแล้วอ่ะก็รู้นะคะว่าขยันน่ะแต่ว่าร่างกายมันต้องการการพักผ่อนไงมันไม่ใช่เครื่องจักรใช่ไห
1: มใช่คุณน้ำตาล
5: ฟังเบียบ
0: อะไร
1: อะไร
0: ไอ้บ
1: ้
0: าตกใจ
5: ใจเลย
0: ระ
5: เบียบพัก
4: ไหมโ
1: อ
4: ้โ
1: หงงนี่ไอ้เจมถ้าเล่นขนาดนี้เนี่ยวันเสาร์อาทิตย์ว่างเปล่า
5: ว่างครับพี
1: ่ไปกับพี่เลย
5: ไปทำงานเหรอครับ
1: ไปเล่นตลกห้าบาทสิบบาทห้าบาทสิบบาท
5: ตอนน
1: ี้เล่นมุกประจำ
5: พร้อม
1: อืม
5: จะได้แต่งงาน
1: โอ้โห
5: ตอนนี้ผมมีเงินพร้อมแล้ว
1: แต่
5: อย่างเดียวเจ้าสาวแ
1: ม่โอ้ยหน้าตาดีไม่น่าขายหน้าตาเป็นไงบ้างครับ
3: รู้สึกเหมือนไข้จะขึ้นอีกแล้วค่ะตอนนี้ปวดหัวมากเลย
0: คุณน้ำตาลเป็นอะไรมากไหมครับคือเนี่ยอย่างโกงในตอนนี้ก็กลัวเหมือนกันนะกลัวจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณน้ำตาลต้องดูแลตัวเองแล้วก็ถ้ามีโอกาสไปหาหมอก่อนก็ดีนะครับ
4: ใช่ค่ะนี
0: ่ใช่เลยโอ้โหต
3: าม
0: ตามตาม
3: ขอโทษค่ะเกือบโดนเมื่อกี้
4: ไม่ได้เอาไอ้นี่ไปด้วยสิหน้ากากอนามัยอ่ะเอานี้ปิดปากไว้ก่อนนะคะเวลาเราไอเราทามันจะได้ไม
3: ่ขอโทษที่ค่ะ
4: หาคนอื่น
1: ใช่ใช่ใช่ใช่อันตรายเนี่ยนี่คุณน้ำตาลครับถ้าอาการขนาดนี้น่าเป็นห่วงแล้วนะครับเท่าที่ได้ศึกษาหรือว่าได้พอรู้มาบ้างเนี่ยผมรู้สึกเหมือนคุณน้ำตาลกำลังจะเป็นไข้หวัดใหญ่เลยอะมีอาการอ่อนเพลียใช่ไหมครับแล้วก็ปวดหัวแล้วก็ยังมีไอมีจามอีก
3: ใช่ค่ะ
6: ไอเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันมีกี่ชนิดนะคะไอที่เรียกว่าอะไรเชื้อแบบ A B C D E F G H I
0: แล้วโอ
6: ้
0: โหไปกันทั้งคณะ
1: จริงๆมันก็ถูกแหละจริงๆนะไข้หวัดใหญ่มันจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันหลักๆเลยนะก็คือชนิด A

0: และ C A เนี่ยนะจะเป็นชนิดที่ร้ายแรงที่สุดคือชนิดที่สามารถแพร่กระจายเป็นชนิดที่สามารถแพร่กระจายไปสู่คนอื่นได้มันเป็นไวรัสชนิดที่มีความรุนแรงถึงสูงมากๆเลยนะอันตรายที่สุดสามารถติดต่อจากสัตว์มาสู่คนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อไวรัสชนิดนี้ต้องเป็นเชื้อไวรัสที่พวกเราเนี่ยต้องพึงระวังกันไว้ให้มากๆยังจำได้ไหมมันเคยมีข่าวไข้หวัดหมูไข้หวัดนกพวกนี้อันนี้แหละคือเชื้อไวรัสชนิดเดียวกันที่พี่กำลังพูดถึงคือเชื้อไวรัสชนิด A นี่แหละ
1: อ้วนจำได้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะตอนที่ไข้หวัดนกระบาดอ่ะไม่ว่าจะนกหรือไก่หรืออะไรอ่ะก็คือตายเยอะมาก
0: ใช
1: ่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่อ่ะมาช่วยกำจัดนะคะแล้วก็ยังให้ความรู้กับชาวบ้านอีกด้วย
0: ถูกต้องมันจำเป็นต้องได้ความรู้นะเพราะว่าเชื้อไวรัสชนิด A เนี่ยเป็นเชื้อไวรัสที่ร้ายแรงจริงๆถึงขั้นที่แบบว่ามันทำให้คนตายสัตว์ก็ยังตายถูกไห
1: ม
0: เราต้องมีความรู้กำจัดอย่างถูกวิธีอ่ะส่วนเชื้อไวรัส B นะเป็นเชื้อไวรัสที่สามารถแพร่กระจายในฤดูกาลที่เหมาะสมต่อการแพร่เชื้อนั่นก็มีอย่างเช่นฤดูหนาวฤดูฝนอะไรอย่างนี้ที่มันมีอากาศค่อนข้างชื้นต่างๆนานา
2: ส่วนชนิดต่อไปนี่ป้ารู้ค่ะดูคนมีความรู้เป็นเชื้อไวรัสชนิด
1: 4
2: ชนิดนี้นะจะติดเชื้อระบบหายใจ
0: ทางเดินหายใจ
2: ใช่แต่ไม่แพร่ระบาดนะบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการแบบว่าเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆหรือบางคนก็ไม่แสดงอาการเลยแล้วก็ไม่ได้ไปติดใครด้วยไม่แพร่ระบาดด้วยไอชนิดสุดท้ายเนี่ยก็พบแต่อาจจะน้อยมาก
3: ใช่ใช่ผมเคยอ่านเจอในเน็ตเขาบอกว่าไอไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นระบบทางเดินหายใจที่มีผลต่อการหายใจทางจมูกลำคอแล้วก็ปอดมันก็คล้ายๆไข้หวัดธรรมดาเนี่ยครับที่มีไอเจ็บคอมีน้ำมูกอะไรเงี้ยแต่มันจะมีความรุนแรงมากกว่าและมีโอกาสพัฒนาสู่ภาวะแทรกซ้อนได
2: ้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้จากเชื้อไวรัสจากการเป็นไข้หวัดนี่แหละง่ายๆเลยก็แค่ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือจะเปลพวกเจลล้างมือพวกแอลกอฮอล์อะไรประมาณนี้แล้วก็อย่าใช้ของร่วมกับคนอื่นก็พวกแก้วน้ำหลอดหรือจะเป็นช้อนอย่างนี้ใช่ไหม
0: ถูกต้อง
2: ที่สำคัญเนี่ยห่างไกลจากผู้ที่เขามีเชื้อไวรัสเกิดเวลาเขาไอเขาจามขึ้นมาเนี่ยมันจะมาติดเราคนที่เป็นไข้หวัดเนี่ยก็ต้องหาอะไรปิดปากไว้ด้วยใช่ไหมจะไม่ได้แพร่กระจายกับคนอื่น
0: ทุกคนวันนี้เราเลิกประชุมเถอะ
4: ดูอาการ
0: พาคุณน้ำตาลไปหาหมอกันดีกว่า
2: ใช่ป่ะใครก็ได้พาคุณน้ำตาลไปหาหมอส่วนฉันอ่ะขอจัดการไอ้เจมก่อน
1: เฮ้ยจะขอโทษ
0: เดี๋ยวป้าเฮ้ยจะไปทำอะไรไหมเล่าเฮ้ยแต่ผมขอถามข้อนึง
2: อะไร
0: ใช้ของร่วมกันไม่ได้ใช่ไหม
2: ใช้ไม่ได้ค่ะ
0: แต่ผมกับคุณน้ำตาลนี่ใช้หัวใจร่วมกันอยู่นะ
2: โอ้ย
5: ชุบ
2: นี่พาผีตาไปหาหมอเถอะเดี๋ยวจะมาบอกเขาว่ามุกเนี่ย
0: ฮะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกๆครั้งที่เราเจอกันก็จะมีเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บมาบอกกล่าวกันให้ระวังตัวให้ป้องกันนะฮะวันนี้จะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่โอ้โหแหมต้องบอกว่าโดยเฉพาะช่วงนี้นะฮะหน้าฝนก็เป็นได้หน้าร้อนก็เป็นได้หน้าหนาวก็เป็นได้เป็นทุกหน้าเป็นทุกวัยคนวัยทำงานก็มีโอกาสเป็นโรคนี้นะครับผมอ่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอนะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศัชศรีโสภินเกียรติบูรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพันค
0: ่ะโรคไข้หวัดใหญ่มันเป็นได้ทุกฤดูกาลไหมคุณหมอ
1: ค่ะก็จริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เป็นทุกฤดูกาลนะคะในประเทศไทยเนี่ยเจอได้ตลอดทั้งปีแต่ว่าที่จะเจอได้บ่อยก็คือช่วงต้นฤดูฝนเช่นประมาณพฤษภาคมมิถุนายนนะคะแล้วก็ช่วงต้นฤดูหนาวเช่นตุลาก็จะเป็นช่วงที่เราเจอคนไข้ค่อนข้างเยอะนะคะ
0: ก็มีทั้งไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดเล็กนี่ไม่มี
1: ไม่มีค่ะแต่อย่างไข้หวัดเฉยๆกับไข้หวัดใหญ่นะคะ
0: นะฮะอาการที่เราจะสังเกตว่าเฮ้ยตัวผมหรือตัวฉันเนี่ยเป็นไข้หวัดทั่วไปหรือเป็นไข้หวัดใหญ่กันแน่สังเกตยังไงคุณหมอ
1: ค่ะก็จริงอาการก็คร่าวๆที่แยกกันง่ายๆนะคะคือถ้าไข้หวัดใหญ่เนี่ยอาการจะเป็นแบบเฉียบพลัน
0: เฉียบพลัน
1: ค่ะเช่นปุ๊บปั๊บเป็นนะคะแล้วก็มักจะมีไข้สูงนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเจ็บปวดเมื่อยค่อนข้างเยอะนะคะส่วนอาการอื่นเช่นไอ้น้ำมูกเจ็บคอก็อาจจะเป็นเยอะมากกว่าเมื่อเทียบกับไข้หวัดทั่วไปส่วนไข้หวัดทั่วไปนะคะตรงข้ามคือจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วก็มักจะไม่ค่อยปวดเมื่อยนะอาการปวดเมื่อยจะเป็นอาการที่ใช้แยกกันได้ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือว่าไข้หวัดใหญ่นะคะ
0: ครับผมแสดงว่าถ้าเรารู้สึกว่าตัวร้อนปวดเมื่อยตัวทานยาลดไข้แล้วไม่ลดลงเน
1: ี่
0: ย
1: หรือว่าเป็นปุ๊บปั๊บเป็นเยอะเมื่อยเยอะอันนี้ให้สงสัยเป็นไข้หวัดใหญ
0: ่คุณหมอครับโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้าอาการแบบรุนแรงมากๆจะถึงขั้นไหนฮะ
1: ก็ถ้ามีที่รุนแรงมากๆเลยเนี่ยก็อาจจะถึงเสียชีวิตได้ก็มีนะคะเพราะนั้นการเสียชีวิตเนี่ยอาจจะเกิดจากตัวไวรัสไข้หวัดใหญ่เองก็ได้ก็คือมันจะทำให้ลงไปที่ปอดแล้วก็คือเปิดปอดอักเสบได้นะคะหรืออาจจะไม่ใช่เกิดจากตัวไข้หวัดใหญ่เองแต่อาจจะทำให้เกิดมีเชื้ออื่นมาร่วม
0: อ๋อเชื้ออื่น
1: ใช่บางคนมีติดเชื้อแบคทีเรียมาซ้ำเติมก
0: ็
1: อาจจะใช่อาจจะรุนแรงหรือว่าเสียชีวิตจากแบคทีเรียตัวนั้นก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็มีคนไข้บางรายเหมือนกันที่มานอนที่โรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตจากตั้งต้นเป็นไข้หวัดใหญ่แต่สุดท้ายมันเกิดผลอื่นๆที่ตามมาแล้วก็เสียชีวิตก็มี
0: คุณหมอครับเห็นบอกว่าชาวออฟฟิศหรือคนวัยทำงานเนี่ยก็มีโอกาสที่ความเสี่ยงสูงมีเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เพราะอะไร
1: ค่ะเพราะว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็คือมันติดต่อโดยการไอจามลดกัน
0: ไอจามลดกัน
1: นั้นถ้าเราอยู่ในที่ที่ปิดนะคะ อยู่ใกล้ชิดคนที่แออัดนะคะคนที่อยู่ดีมาไอจามรถเรานะคะเราก็โอกาสติดได้ค่อนข้างง่ายนะเพราะนั้นเมื่อเราคิดดูในสภาพของชาวออฟฟิศหรือว่าคนที่มาออฟฟิศเนี่ยตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่การเดินทางนะคะมาบางคนมารถเมล์บางคนมารถไฟฟ้านะคะก็อัดกันเข้าไปปากกระป๋องนะยิ่งช่วง8โมงนี่อย่าให้พูดกัน
0: นะหมอนะ
1: หลบ
0: เฉยไปที
1: คืออยากหลบแต่ไม่มีที่หลบนะคะแล้วก็มาถึงที่ทำงานอีกนะคะก็บางทีเราก็จะขึ้นกระไดเข้าลิฟต
0: ์
1: ลิฟต์ก็อัดอีกนะคะแล้วก็บางทีต้องจับลิฟต์จับราวกระไดซึ่งบางทีเนี่ยเชื้อโรคมันก็จะคนที่เป็นอาจจะแปะอยู่ตามนั้นแล้วเราก็แปะอีกทีนึงแล้วก็มันก็เข้าทางปากทางจมูกเราแล้วก็เป็นทางที่จะติดเชื้อได
0: ้ทีนี้เราจะหาวิธีป้องกันยังไงคุณหมอ
1: ค่ะก็หลักๆนะคะก็คืออย่างที่บอกคือเชื้อนี้คือไปโดยการไอจามลดการเพราะนั้นคือถือว่าถ้าเรารู้ว่าเราป่วยนะคะเราก็ควรจะใส่
0: แมส
1: หรือหน้ากากอนามัยซะนะคะแล้วก็เวลาเราไอจามก็คือไม่แพร่หรือว่าไม่พ่นกระจายออกไปสู่คนอื่นนะคะส่วนในจริงแล้วจริงถ้าเป็นไปได้คือจริงคนที่เป็นเนี่ยเราควรจะหยุดงานด้วยซ้ำนะคะไม่ใช่ว่าขยันมากเป็นพิเศษช่วงนั้นนะคะก็จะมาทำงานไปแพร่เชื้อให้เพื่อนๆที่ทำงานแล้วจริงๆแล้วคนที่เป็นไข้หวัดโดยเฉพาะถ้าไอจามเยอะเนี่ยควรจะ
0: หยุด
1: อยู่บ้านด้วยซ้ำนะคะเพราะนั้นอันนี้ในส่วนที่เป็นคนป่วยนะคะส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นเพื่อนหรือว่าเพื่อนร่วมงานทั่วไปนะเพราะนั้นคืออย่างที่บอกคือเราก็ต้องหนึ่งรักษาร่างกายให้แข็งแรงรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งแนะนำทั่วไปเพราะนั้นถ้าเราร่างกายเราแข็งแรงโอกาสเราติดเชื้อเป็นโรคอะไรต่างๆก็จะน้อยลงนะคะเพราะนั้นในส่วนของไข้หวัดใหญ่เองที่บอกก็คือมาด้วยการหายใจเราหายใจหรือว่าไปจับที่ต่างๆเพราะนั้นก็คือการล้างมือเพราะฉะนั้นการล้างมือควรจะเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นนิสัยนะคะเพราะบางคนก็ไปจับลิฟต์จับกระไดจับประตูเปิดปิดประตูเสร็จก็มาจับหน้าขยี้ตาก็ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะนั้นคือล้างมือคือเป็นสิ่งที่อยากให้ทำนะคะแล้วก็ บางทีคนอื่นไม่ใส่หน้ากากอนามัยเราอาจจะต้องเป็นคนที่ใส่เองเพื่อป้องกันตัวเราเองนะอันนี้ก็คือหลักการคร่าวๆ
0: ครับผมนะวิธีป้องกันคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ป่วยเนี่ยคุณหมอบอกเลยให้หยุดงาน
1: ใช่ค่ะ
0: หรือให้คนป่วยมาทำแล้วคนที่ไม่ป่วยหยุดงาน
1: นั่นก็ดีนะคะก็ทำกันอยู่ไม่กี่คนแล้วกันที่เหลือหยุดไป
0: แต่ว่าหัวหน้าจะไม่แฮปปี้ใช่ไหมคุณหมอทีนี้ในแต่ละครั้งของแต่ละบริษัทเนี่ยก็จะมีการให้พนักงานฉีดวัคซีนป้องกันเขาจะบอกเลยไข้หวัดใหญ่
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ช่วยได้มากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
1: ค่ะก็จริงไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่มีวัคซีนป้องกันนะคะแล้วก็แต่ว่าวัคซีนในสำหรับไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นวัคซีนต้องฉีดทุกปี
0: ทุกปีปีละหนึ่งครั้ง
1: ปีละหนึ่งครั้งนะฉีดเข้ากล้ามนะบางคนคิดว่าฉีดเข็มจะอยู่ไปเรื่อยๆนี่ไม่ใช่นะคะ
0: ไม่ใช่เฮ้ยฉันไม่เป็นแล้วฉันมีวัคซีนแล้ว
1: ใช่เพราะนั้นต้องฉีดทุกปีเนื่องจากว่าสายพันธุ์ที่อยู่ในวัคซีนจะมีการเปลี่ยนทุกปี
0: พัฒนาสู้กับเราเ
1: น
0: ี่ย
1: นะฮะใช่ค่ะแล้วร่วมกับเรื่องของการระบาดของแต่ละปีเนี่ยแต่ละปีการระบาดของแต่ละสายพันธุ์ไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นองค์การอนามัยโลกจะประกาศว่าปีนี้สายพันธุ์นี้ต้องอยู่ในวัคซีนนั้นบริษัทก็จะผลิตว่าสายพันธุ์นี้นะต้องอยู่ในวัคซีนเพราะนั้นก็จะเป็นวัคซีนของแต่ละปีนั้นๆนะคะเพราะนั้นฉีดปุ๊บเราก็จะป้องกันได้1ปี
0: คร
1: ับแล้วก็ปีหน้าเราก็ต้องฉีดใหม่
0: ฉีดใหม่
1: ใช่นะคะแล้วก็ถามว่าคนในวัยทำงานเนี่ยควรเป็นกลุ่มที่ต้องฉีดวัคซีนไหมจริงๆก็คือเป็นกลุ่มที่ควรต้องได้รับวัคซีนที่บอกคือเรามีความเสี่ยงที่จะรับการติดเชื
0: ้
1: อ
0: คนเยอะ
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วการฉีดวัคซีนจริงๆอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะกลุ่มแรกคือเป็นกลุ่มที่ต้องเราเรียกว่าต้องดีกว่า
0: ต้องฉีด
1: ต้องฉีดแน่ๆคือ

0: ่นผู้สูงอายุนะคะหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นมีโรคไตเรื้อรังโรคปอดเรื้อรังนะคะหรือเป็นกลุ่มโรคคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเป็นโรคมะเร็งได้รับยากดภูมิอันนี้เป็นเราจะบอกว่าต้องและต้องฉีดนะคะส่วนในคนที่กลุ่มไปทำงานเราเขียนว่าเราแนะนำดีกว่า
1: แนะนำ
0: หรือว่าควรฉีดเพราะนั้นในคนที่เป็นในใบทำงานเราแนะนำว่าควรต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อป้องกันให้เป็นไข้หวัดใหญ่นะคะ
1: ทีนี้มีความเข้าใจหลายๆอย่างเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนว่าถ้าฉันฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยฉันจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่1ปีหรือจะไม่เป็นไข้หวัดเลย1ปีอันนี้จริงเท็จแค่ไหนค
0: ุ
1: ณหมอ
0: ก็จริงๆก็ไม่ได้จริงนะคะเพราะว่าจริงๆเวลาเราพูดอย่างเมื่อกี้ตอนที่เราพูดไปตอนต้นคือมันมีทั้งไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดใหญ่นะ
1: ค
0: ะเพราะนั้นอันดับแรกคือวัคซีนนี้คือวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่
0: นะคะเพราะนั้นก็ป้องกันเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่เท่านั้นเพราะน
1: ั้
0: นไข้หวัดอื่นๆที่เกิดจากเชื้ออื่นนะเพราะมีไวรัสตัวอื่นอีกนะคะนั้นแน่นอนอันนี้ไม่ป้องกันนะคะอันที่สองถึงแม้ว่าเราเป็นไข้หวัดใหญ่เองนะคะตัววัคซีนเองก็มีประสิทธิภาพสัก50-60%นั่นไม่ใช่ว่าฉีดปุ๊บฉันจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่แน่ๆนั่นก็มีโอกาสเป็นได้อยู่นะคะแต่ว่าอาจจะรุนแรงน้อยลงหรือว่าเป็นไม่เยอะนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็ถึงไงถ้าเราได้รับวัคซีนก็จะต้องปฏิบัติตัวอย่างที่แนะนำไปอยู่ดีนะคะเช่นถ้าเราเจ็บป่วยหรือว่าหลีกเลี่ยงคนที่เจ็บป่วยซะนะคะแล้วก็ล้างมือ นะนี่ก็ยังเป็นสิ่งที่เรายังแนะนำอยู
1: ่ครับนั่นก็นี่ก็เข้าใจถูกต้องเพราะบางครั้งเราคิดโอ้โหหรือว่าเราฉีดวัคซีนปลอมมาทำไมฉันยังเป็นอยู
0: ่
1: จริงๆไม่ใช่
0: ใช่
1: นะฮะคือรับวัคซีนถูกต้องแล้วแต่อาการก็ขึ้นอยู่กับที่หมอบอกก็มีโอกาสเป็นได้แต่มันอาจจะไม่รุนแรงมากนักเพราะเรามีวัคซีนทำไปช่วยเหลือแล้ว
0: เป็นไวรัสตัวอื่นที่มันไม่ได้อยู่ในวัคซีนก็ได้นะคะ
1: มีเคสข้อห้ามวัยไหนไหมที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่ควรฉีด
0: ก็หลักๆก็จะอาจจะมีอยู่ 2-3 กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่เคยแพ้คือเคยฉีดมาละเพราะว่าวัคซีนต้องฉีดทุกปีถูกไหมคะเราจะเคยมีประวัติว่าฉีดมาก่อนหน้านี้แล้วเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงอันนี้ก็ไม่ควรจะฉีดละนะอันที่สองก็จะเป็นกลุ่มที่เคยได้รับวัคซีนแล้วเกิดอาการอ่อนแรงนะซึ่งอาจจะสัมพันธ์กับการได้วัคซีนเข็มก่อนๆหน้าน
1: ี้
0: นะอันนี้ก็จะไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนนะคะหลักๆก็น่าจะเป็น2กลุ่มนี
1: ้
0: นะคะที่ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะ
1: นะฮะเคสที่ผ่านมาคุณหมอที่อยากจะแนะนำบางทีคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องโรคแล้วพอดีมาหาคุณหมอแล้วแนะนำไปแล้วรู้สึกว่าเขาก็ไปปรับตัวแล้วก็ดีขึ้นมีเคสไหนบ้าง
0: คะ
1: คุณหมอที่อยากแนะนำ
0: ก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องของเนี่ยค่ะการที่ไม่ปฏิบัติตัวไม่ล้างมือ ไม่ฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ไม่ป้องกันเช่นยังใกล้ชิดกับคนที่ป่วยอยู่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยส่วนใหญ่ก็คือเพราะว่าเป็นโรคที่เป็นแล้วเป็นอีกได
1: ้เป็นอีกได
0: ้
1: ไม่หายขาดนะฮะ
0: หายขาดตอนนั้นถ้าเราจบไปแล้วพอเรารับเชื้อใหม่เราก็มาอีกได้แล้วบางคนก็เป็นซ้ำเป็นซากเราเรียกว่าเป็นซ้ำเป็นซากนะก็เป็นแล้วก็มาอีกนะแสดงว่าอันนี้เราไม่ได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องละนะคะแล้วคือเพราะว่าเป็นโรคที่ไม่มีภูมิคุ้มกันเพราะนั้นเป็นแล้วเราก็เป็นอีกได้เพราะนั้นถ้าคนเป็นบ่อยๆแสดงว่าไม่รักษาตัวเองนะคะ
1: เรื่องของการรับประทานอาหารล่ะค
0: ุ
1: ณหมอช่วยได้ไหมอาหาร
0: ก็จริงๆเนื่องจากไข้หวัดใหญ่ไม่ได้เป็นโรคที่ติดมาจากการกินนะคะแต่ว่ามันจะอ้อมๆเช่นเราไปใกล้ชิดเวลาเรากินข้าวด้วยกันเราไปใกล้ชิดกับคนที่ป่วยไหมแล้วว่ามันเช่นเขาไอตามรถเราหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่ได้เป็นโดยการกินนะคะเพราะนั้นก็คือมันก็จะเป็นแบบอ้อมๆเช่นเราไปใกล้ชิดคนป่วยไอจามลดกันแล้วก็ไม่ได้ปิดปากปิดจมูกอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะก็ทำให้เป็นส่วนที่ติดเชื้อมาได้นะคะ
1: อ
0: ่
1: ะนี่คือเรื่องราวของโรคไข้หวัดใหญ่นะครับอย่างที่หมอบอกนะฮะก็อย่างน้อยก็ต้องระวังดูแลตัวเราเองก่อนแหละ นะครับแต่ละปีนะฮะถ้าไปได้ไว้ทำงานก็อย่าลืมฉีดวัคซีนไว้ก่อนบางทีเราดูเหมือนแข็งแรงนะฮะแต่เราจะไปรู้ว่าเดี๋ยวนี้เชื้อโรคต่างๆมันก็แข็งแรงสู้กับเราเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะฮะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบูรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับ

โรคไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่นั้นเกิดจากไวรัสอินฟลูเอนซ่า A และอินฟลูเอนซ่า B ซึ่งทั้ง2ชนิดมีอีกหลายสายพันธุ์และแต่ละสายพันธุ์ก็เกิดการระบาดต่างกันในแต่ละปีในแต่ละภูมิภาคของโลกสามารถป่วยกันได้ตลอดทั้งปีแต่จะเยอะมากในหน้าฝนและหน้าหนาวเป็นโรคที่

0: ติดต่อกันได้ง่ายผ่านการหายใจหรือสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อไวรัสติดอยู่หนุ่มสาวชาวออฟฟิศมีความเสี่ยงกับการเป็นไข้หวัดใหญ่ส่วนมากจะได้รับเชื้อไวรัสจากสภาพแวดล้อมในออฟฟิศการสัมผัสไอจามก็สามารถติดกันได้แล้วไข้หวัดใหญ่มักจะเกิดอาการเร็วเป็นแล้วมีอาการทันทีไข้สูงปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกไอรุนแรงเบื่ออาหารการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ตลอดทั้งปีแต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือก่อนฤดูฝนเดือนพฤษภาคมและก่อนฤดูหนาวเดือนตุลาคมเพราะเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาดแล้วค่ะวัคซีนนี้ต้องฉีดซ้ำทุก1ปีถ้าต้องการป้องกันอย่างต่อเนื่องการรักษาไข้หวัดหากไม่มีอาการป่วยที่รุนแรงสามารถใช้ยารักษาตนเองในเบื้องต้นได้เช่นพาราเซตามอลกินเพื่อลดไข้และบรรเทาอาการปวดหัวปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทั่วลำตัวยาลดน้ำมูกบรรเทาอาการบวมและอักเสบของหลอดเลือดในจมูกลดอาการคัดจมูกและน้ำมูกไหลอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือผู้ป่วยควรนอนหลับพักฟื้นร่างกายให้เต็มที่ควรดื่มน้ำสะอาดมากๆเพราะอาการไข้ทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและงดการออกไปในที่สาธารณะเพื่อลดการแพร่เชื้อ
1: เป็นไรน้องอ้วน
2: ก็นั่งอยู่แต่ในที่ทำงานอะรู้สึกอุดอู้แบบมันไม่โอเคยังไงก็ไม่รู้ว่าพี่เจม
1: พี่ก็เห็นด้วยนะทุกคนนี้มลพิษฝุ่นละอองเนาะมันเยอะอะ
2: เยอะแยะไปหมด
1: จะไม่ค่อยออกเลยอะร
2: ู
1: ้สึกจะเป็นลม
2: โอ้โห
1: อ้วนช่วยไผ่ปอด
2: โอ้โหอย่างนี้นะจะต้องไปเรียกผู้หญิงมาหลายๆคนไหมโอ้โหชอบเลยแต่อ้วนว่าคุณหมอจะต้องรับมือในเรื่องนี้ได้แน่นอน
3: ยังไงนะวันนี้ก็หาอะไรจะมาปรึกษา
2: เกี่ยวกับเรื่องระบบหายใจอะค่ะคุณหมอเพราะว่ารู้สึกว่ามันอุดอู้มันไม่สดชื่นยังไงก็ไม่รู้อยากแบบเฟรช
3: โอเคเราสามารถที่จะบริหารร่างกายฝึกการหายใจให้เราหายใจยังมีประสิทธิภาพขึ้นได้เพราะว่าสมัยนี้เนี่ยมีโรคต่างๆภูมิโรคต่างๆที่กระตุ้นให้เราเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้โรคปอดหอบหืดอะไรเงี้ยได้ง่ายนะคะอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกเลยนะคะก็คือเป็นการขยายช่วงอกเพื่อให้กล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจเนี่ยยืดขยายได้ดีที่สุดนะคะอ่ะก็ตั้งมือขึ้นยกมือขึ้นให้ตรงหายเวลาหายใจเข้ายกมือขึ้นให้สุดอ่ะเป็นขยายตัวหายใจออกมือลง
2: ยืนแบบไหนคะคุณหมอยืน
3: ยืนยืนตรงธรรมดาหรือจะคือท่านี้จะนั่งหรือจะยืนก็ได้ในทำสามารถทำได้ในที่ทำงานก็ได้แต่เราก็ยกมือขึ้นยกมือขึ้นตรงๆยกมือขึ้นให้สุด
2: สุด
3: แล้วก็เอามือลงท่านี้ต้องใช้โลอ่อนนะคะเงี้ยก็ทำอย่างเงี้ยสัก10ทีหายใจเข้าลึกๆที่สุดหายใจออกให้สุดท่าต่อไปฝึกการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลมต้องบอกก่อนว่ากล้ามเนื้อกระบังลมเป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญมากเป็นกล้ามเนื้อหลักที่ใช้ในการหายใจนะคะแต่ว่าเรามักจะไม่ได้คำนึงถึงความสำคัญในจุดนี้กันนะคะอันนี้หายใจโดยใช้กระบังลมเนี่ยคือเราเอามือเนี่ยจับไว้ที่ตรงบริเวณชายโครงที่อยู่ตรงประมาณลิ้นปี่นะคะโอเคเสร็จแล้ววางมือไว้เบาๆไม่ต้องกดนะคะเราแค่ต้องการให้จับมือไว้ให้เป็นฟีดแบ็กเฉยๆจากนั้นก็หายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบเนี่ยก็คือเป็นกล้ามเนื้อกระบังลมเวลาหายใจเนี่ยมันก็จะทำให้เราท้องป่องด้วยมันก็จะทำให้เราใช้แรงในการหายใจน้อยลงทีนี้เวลาเรามีโรคปอดหรืออะไรเข้ามาหรือว่าหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถให้หายใจได้มีประสิทธิภาพขึ้นโดยที่ไม่เหนื่อยง่ายต่อไปเป็นการขยายกล้ามเนื้อทรวงอกด้านบนกับด้านล่างด้านล่างของน้องด้านล่างคือจับตรงบริเวณชายโครงด้านล่างนะคะแต่แล้วเนี่ยเวลาหายใจเข้าเนี่ยให้กดไว้นิดนึงค้างไว้2วิ1 2แล้วผ่อนอีกทีนึงนะคะหายใจเข้าพร้อมกับเอามือดันต้านไว้นิดนึงนับ1 2แล้วผ่อนเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อซี่โครงกล้ามเนื้อทรวงอกด้านล่างทีนี้มาด้านล่างแล้วก็ต้องมีด้านบนด้านบนเอามือแตะไว้ตรงที่บริเวณข้างล่างของกระดูกไหปลาร้าแตะไว้นะคะเวลาเราหายใจเข้าให้สุดเนี่ยเราก็เอามือเนี่ยกดต้านไว้นิดนึงค้างไว้2วินาที1 2แล้วผ่อนเอาอีกทีนึงหายใจเข้าเอามือกดต้านไว้นิดนึงแล้วผ่อนนี่ก็จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อทรวงอกด้านบน
1: ดีมากเลยเนาะหายใจโล่ง
2: สดชื่นขึ้นเฟรชขึ้น

0: พรุ่งนี้ก็งานกองอยู่ที่ออฟฟิศเพียบเลย
1: เริ่มไม่ลง
0: แล้วโอ้ยไม่ได้สิเราต้องแบบไปปฏิบัติด้วยค่ะ
1: ย
0: ัง
1: ไงก็ขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
0: ขอบคุณนะคะ
2: ไม่เป็นไรค่ะ
0: ค่ะครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโลกออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะคะ

0: สวัสดีครับคุณพี
1: ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณพี่อยู่กับตู้บนหมอนะครับคุณพี่เคยไปหาคุณหมอแล้วมีความสงสัยอะไรที่ไม่กล้าถามไหมวันนี้ถามได้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้
1: พอดีเลยค่ะเพิ่งไปพบคุณหมอมาปวดท้องมากก็แจ้งคุณหมอแล้วนะคะว่าปวดตรงจุดไหนบ้างแต่คุณหมอก็ยังตรวจจุดอื่นอีกทั้งเคาะทั้งกดหนูงงมากเลยค่ะคุณหมอจะทำไปทำไมเหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับฟังแบบนี้ก็สงสัยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
2: ก็ปกติแล้วเวลาคนไข้มีอาการปวดท้องเนี่ยเราคงต้องพยายามจะเช็คดูว่าตำแหน่งที่ปวดเนี่ยมีที่เดียวหรือเปล่าหรือมีที่อื่นร่วมด้วยนะครับเวลาคุณหมอเขาตรวจเนี่ยเขาก็จะมีหลายขั้นตอนในการตรวจไม่ว่าจะเป็นการคลำโดยการเคาะโดยการฟังเวลาการทำแต่ละอย่างก็จะให้ข้อมูลอย่างละเล็กอย่างละน้อยเอามาประกอบกันทำให้เราเข้าใจถึงกลไกการเกิดโรคมากขึ้นทำให้เราเข้าใจว่าปัญหาของคนไข้คืออะไรมากที่สุดเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาจะค่อยๆคลำดูก่อนว่าตรงไหนที่เป็นตำแหน่งที่น่าสงสัยหรือว่ามีความผิดปกติเวลาคลำคุณหมอเขาจะขอคลำเริ่มจากตำแหน่งที่ไม่มากที่สุดก่อนเสมอนะครับเพื่อทำให้คนไข้รู้สึกสบายแล้วเราก็จะค่อยๆตรวจดูความผิดปกติรอบๆไปก่อนจนถึงตำแหน่งที่คิดว่าคนไข้น่าจะปวดมากที่สุดเนี่ยคุณหมอเขาจะเลือกตรวจเป็นอันสุดท้ายเพื่อทำให้คนไข้ไม่เกร็งแล้วก็ผ่อนคลายมากที่สุดนะครับอย่างเช่นบางทีคนไข้ปวดท้องเนี่ยตรงเรนของเหนือสะดือนะครับเราคงต้องมาเช็คดูกันอีกทีนึงว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยเป็นกระเพาะหรือเป็นลำไส้หมอเขาจะเริ่มมีการกดตำแหน่งเรนของใต้ต่อสะดือดูบ้างว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมีอาการกดเจ็บด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็อาจจะอนุมานได้ว่ามันน่าจะเป็นตำแหน่งของลำไส้นะเพราะว่ามีการขดวนเวียนกันอยู่ในช่องท้องหลายๆตำแหน่งแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างบนก็มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเป็นกระเพาะอย่างเดียวคุณหมอเขาก็เลยต้องการจะตรวจหลายๆท่าหลายๆแบบนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณหมอเขาก็อยากจะตรวจให้ครบถ้วนอย่างมากที่สุดนะครับว่าข้างในมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับเคลียร์ไหมครับคุณโบครับ
0: เข้าใจแล้วครับผมเพื่อความชัวร์นะครับก็เลยต้องตรวจให้ละเอียดแบบนี้ถือว่าถูกต้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อสงสัยอะไรแบบนี้นะครับเจอตู้บนหมอที่ไหนเข้ามาถามกันได้เลยอย่าปล่อยให้เราสงสัยแล้วไม่ได้คำตอบต้องได้คำตอบครับมาถามได้ที่ตู้บนหมอนะครับแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีนะครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสารดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟังMahidol Channel Podcastที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมากๆว่าโอ้โหแสดงว่ากลุ่มที่กำลังประสบภาวะนี้กลับกลายเป็นกลุ่มที่อายุต่ำกว่า22ถึงอายุประมาณ38ที่เบิร์นเอาท์รวมๆกันถึงประมาณสัก 30% ทีเดียวเชียวดังนั้นวันนี้นะครับผมชวนทุกคนฟังว่าไอ้เบิร์นเอาท์มันคืออะไรเราจะจัดการกับมันยังไงนะครับเริ่มต้นอันแรกก่อนนะครับว่าภาวะเบิร์นเอาท์มันคืออะไรนะครับภาวะเบิร์นเอาท์เนี่ยมันคือภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังในการทำงานเน้นย้ำตรงนี้นะครับว่ามันเป็นภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดจากความเรื้อรังมีคีย์เวิร์ดแบบนี้เลยนะครับคำว่าภาวะคืออะไรคำว่าภาวะคือต่างจากความปกติแต่ยังไม่เป็นโรคมันจะอยู่กั้มๆกึ่งๆนี่แหละทีนี้เราชวนคิดว่าเอ๊ะแล้วมันต่างจากปกติอะไรยังไงบ้างเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกๆคนที่ฟังรายการหรือชมรายการของเราอยู่เนี่ยทุกๆคนก็คงต้องเหนื่อยจากการทำงานเหมือนผมเองเนี่ยวันนี้เย็นวันจันทร์ก็ล้าเหมือนกันนะบางทีงานวันจันทร์มันมักจะเยอะอะครับช่วงเย็นๆบางทีเราก็เหนื่อยเราก็ล้าแต่เหนื่อยล้าแบบเล็กๆน้อยๆแบบปกติเนี่ยทำอะไรอะไรก็คงหายได้พักก็หายแป๊บๆก็หายครับได้ไปทานอาหารอร่อยๆได้ไปออกกำลังกายได้ไปพักผ่อนหย่อนใจดูซีรีส์หรืออะไรบ้างก็หายหรืออย่างมาฟังMahidol Channel Podcastของเราก็หายเช่นเดียวกันใช่ไหมครับเพราะมาเติมพลังให้เราอันนี้คือเพราะว่าปกติที่ไม่ต้องทำอะไรแป๊บๆเดี๋ยวก็หายได้นอนพักก็หายสุดอีกข้างนึงคือเป็นโรคเนี่ยคือเป็นซึมเศร้าเป็นวิตกกังวลเป็นเรื่องของโรคทางอารมณ์หรืออาการทางจิตใจที่รุนแรงอันเนี้ยถ้าไม่หาหมอมักจะไม่หายหรือถ้าไม่ถูกวินิจฉัยการช่วยเหลือมักจะไม่หายอันนี้คือเป็นโรคแต่เบิร์นเอาท์มันอยู่ตรงกลางครับมันคือภาวะก็คือความเรื้อรังที่เป็นต่อกันที่มันเกิดจากความเครียดที่มันสะสมมาเรื่อยๆซึ่งพอมาฟังแบบนี้แล้วเราจะรู้เลยว่าถ้าเราปล่อยไปนานๆถ้าเราเครียดไปนานๆทุกวันนึกภาพตามนะครับทุกวันโอ้โหฉันเหนื่อยฉันไม่มีแรงฉันล้าเหลือเกินเมื่อไหร่จะหมดวันสักทีทำไมมันยากลำบากขนาดนี้ปล่อยไปนานๆเกิดอะไรขึ้นจะกลายเป็นโรคครับจะกลายเป็นอีกข้างนึงนี่แหละในฐานที่ผมเองเป็นจิตแพทย์เนี่ยหลายๆคนก็มักจะมาหาด้วยภาวะที่เบิร์นเอาท์นานๆไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายกลายมาเป็นซึมเศร้ากลายมาเป็นโรควิตกกังวลแล้วก็ต้องมาพบจิตแพทย์ซึ่งพอไปสัมภาษณ์โดยเฉพาะคนที่เป็นวัยทำงานหรือว่าวัยรุ่นตอนปลายผู้ใหญ่ตอนต้นต่อกันเนี่ยเขาก็จะเครียดแล้วมันสะสมเรื้อรังจนเป็นเรื่องของโรคซึมเศร้าซึ่งก็ต้องการการรักษาในขณะเดียวกันตัวเบิร์นเอาท์เองถ้ามันไม่สะสมถึงการกลายไปเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคทางจิตเวชเนี่ยอาการหลายๆอย่างของเบิร์นเอาท์เนี่ยจะไปคล้ายๆกับอาการของโรคซึมเศร้าหรืออาการของโรควิตกกังวลมีอะไรบ้างนะครับก็แบ่งเป็นเรื่องของอาการทางร่างกายนะครับกับเรื่องของอาการทางจิตใจนะครับอาการทางร่างกายมีอะไรบ้างมีเรื่องของรู้สึกปวดตามที่ต่างๆโดยไม่ทราบสาเหตุเช่นปวดกล้ามเนื้อหรือออฟฟิศซินโดรมท่านั่งอะไรก็เป็นหมดนะแต่ว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยจะส่งผลให้เป็นเยอะขึ้นหรือบางคนเป็นเรื่องของปวดหัวปวดศีรษะเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุหรือบางคนไปกระตุ้นเรื่องของไมเกรนก็มีนะครับบางคนไปออกเรื่องของอาการทางเดินอาหารนะครับเช่นอะไรบ้างเป็นเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนนะครับท้องเสียถ่ายเหลวบางคนเป็นท้องผูกทานอาหารไม่อร่อยอันนี้คือการทางกายนอกจากนั้นแล้วก็จะมีเรื่องของอาการทางด้านอารมณ์จิตใจเป็นเรื่องของความรู้สึกเหนื่อยล้าหมดหวังรู้สึกไม่มีหนทางในการดำรงชีวิตอยู่ในการทำงานนั้นอยู่หรือบางคนไปกระทบเรื่องของความสุขระหว่างวันที่รู้สึกมันไม่สุขเท่าเดิมหรือบางคนไปออกเรื่องของว่าทำอะไรแล้วมันไม่สนุกเท่าเดิมแบบที่เคยทำแล้วสนุกเช่นฉันเคยดูหนังแล้วสนุกฉันเคยเล่นเน็ตแล้วสนุกเอ้ยไม่สนุกเท่าเดิมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นต้องไปสำรวจว่ามาจากเบิร์นเอาท์หรือเปล่าหรือบางคนกระทบไปถึงเรื่องนอนตอนนอนแล้วมีนอนไม่หลับก็จะเป็นเบิร์นเอาท์ได้หรือบางคนเก็บไปถึงขั้นฝันร้ายหลับไม่สนิทก็เป็นมาจากเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันสิ่งต่างๆเหล่านี้มาจากเบิร์นเอาท์ทั้งนั้นฟังดูลองนึกตามหมอนะครับว่ามันมีอะไรที่มันเข้ากับเราบ้างแล้วมันเข้ากับเรามากแค่ไหนทีนี้เวลาที่คนเราเกิดเบิร์นเอาท์เนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างมันมีทั้งปัจจัยภายในของตัวเองแล้วก็ปัจจัยที่อยู่จากภายนอกที่มันส่งผลให้เกิดการเบิร์นเอาท์ผมชวนคิดอย่างนี้นะครับว่าเวลาที่

0: ที่เราไปทำงานหนึ่งงานเราไปทำอะไรบางอย่างเนี่ยอะไรที่ทำให้เราทำงานนั้นอะไรที่ทำให้เรายังคงอยู่กับงานนั้นหรือตั้งแต่ตอนเริ่มว่าอะไรที่เราเลือกที่จะทำงานนั้นผมเชื่อว่ามันจะมีเรื่องของความรู้สึกว่างานนั้นมันทำให้เราได้อะไรงานนั้นส่งเสริมคุณค่าในตัวเองอย่างไรดังนั้นเวลาที่มันเกิดเบิร์นเอาท์มันต้องกลับไปดูที่ตัวเองว่าบางงานเนี่ยครับมันไม่ตอบสนองคุณค่าของเราแล้วอะเรารู้สึกว่าทำไปก็งั้นๆทำไปก็ไม่มีใครเห็นประโยชน์ของเรายกตัวอย่างถ้าสมมติเช่นหมอเป็นจิตแพทย์แล้วก็รักษาโรคไปแล้วผลปรากฏว่าคนไข้ก็ไม่หายจากโรคที่รักษาเป็นอาจารย์สอนหนังสือไปนักเรียนก็เรียนไม่รู้เรื่องก็มีความโอกาสจะเบิร์นเอาได้นะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ได้คุณค่าจากสิ่งที่เราทำคุณค่าไม่เกิดขึ้นบางคนเป็นเรื่องของคุณค่าที่ได้รับไม่ใช่แค่การยอมรับหรือว่าความรู้สึกว่าฉันมีค่าอย่างไรมันเป็นเรื่องของผลตอบแทนที่เห็นชัดๆเลยครับเรื่องของค่าตอบแทนค่าจ้างที่ได้รับหลายคนที่หมอได้คุยด้วยมันจะมีลักษณะของที่ว่าทำงานแทบตายทำทั้งวันหัวหน้าตามได้ตลอดลูกค้าตามได้ตลอดไม่มีเวลาพักผ่อน8โมงเช้ายันเที่ยงคืนยังต้องนั่งตอบแชทอยู่เลยนะครับแต่ปรากฏว่าได้เงินเดือนเท่าเด็กจบใหม่โหค่าตอบแทนมันไม่เพียงพอกับสิ่งที่เขาทำลงไปเขาลงทุนลงไปแต่บางคนผลตอบแทนที่เขาได้รับมันเป็นเรื่องอื่นเช่นเขารู้สึกว่าเขามีเวลาในการที่เขาจะได้ใช้ชีวิตในช่วงอื่นของช่วงที่เขาไม่ได้ทำงานดังนั้นคุณค่าหรือการตอบแทนมันถึงไม่เหมือนกันในลักษณะงานแต่ละงานที่คนคนนั้นทำถ้าเมื่อไหร่มันเริ่มไม่สมดุลเมื่อไหร่เราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่เท่ากันอ่ะมันไม่คุ้มค่าอ่ะความคุ้มค่ามันไม่เกิดอ่ะก็จะเสี่ยงต่อการเบิร์นเอาในขณะเดียวกันบุคลิกภาพของคนบางลักษณะก็จะเสี่ยงกับการเกิดเบิร์นเอาเช่นเดียวกันเช่นคนที่ทำอะไรต้องเป๊ะแบบที่พวกเราชอบเรียกกันว่าเป็น perfectionist ครับ perfectionist จะเป็นยังไงครับจะไม่ยืดหยุ่นเนาะเขาจะมีกฎมีกติกาบางอย่างที่ต้องอย่างนั้นอ่ะถามว่าทำไมต้องอย่างนั้นเอ้ยเอานะไม่ต้องถามว่าทำไมต้องอย่างนั้นแต่มันต้องอย่างนั้นเพราะเขามีกฎเกณฑ์ว่ามันต้อง1 2 3และ4มีลำดับชั้นชัดเจนดังนั้นคนที่ไม่ยืดหยุ่น perfectionist ก็เสี่ยงต่อการที่จะมีเรื่องของ burnout มากกว่าคนอื่นคนที่ขาด supporting system คนที่ขาดคนที่จะช่วยสนับสนุนระบบจะสนับสนุนเช่นไม่มีครอบครัวไม่มีเพื่อนฝูงไม่มีกัลยาณมิตรที่จะมาคอยช่วยรับฟังไม่มีคนที่จะคอยช่วยพาไปในตอนไหนเวลาที่เครียดเวลาที่วิตกกังวลเวลาที่เกิด burnoutก็เสี่ยงต่อการที่จะเกิดเบิร์นเอาท์ได้คนที่ไม่รู้วิธีการจัดการความเครียดของตัวเองอันนี้ผมพูดกว้างๆเลยนะครับไม่รู้ว่าพอเกิดเหตุแบบนั้นเนี่ยฉันต้องไปทำยังไงหรือเลวร้ายกว่านั้นคือไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเครียดการไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเครียดนี่คือความเลวร้ายที่ทำให้เกิดเบิร์นเอาท์ได้ง่ายๆกันเลยนะครับเพราะว่าพอไม่รู้มันก็ไม่ได้จัดการใช่ไหมครับพอไม่รู้วิธีการจัดการความเครียดก็แน่นอนก็เสี่ยงต่อการเบิร์นเอาท์นอกจากนั้นแล้วในตัวขององค์กรหรือหน่วยงานที่คนคนนั้นกำลังทำงานอยู่ถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่สำคัญกับองค์กรพูดอะไรไปก็ไม่มีใครฟังพูดอะไรไปก็เป็นได้แค่ nobody ไม่ได้เป็น somebody นะมันช่างรู้สึกเลยว่าฉันจะอยู่ตรงนี้ไปทำไมอ่ะพูดไปหัวหน้าก็ไม่สนพูดไปเพื่อนร่วมงานก็ไม่ฟังความคิดเห็นของฉันแล้วความเป็นทีมมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงความรู้สึกไม่มีตัวตนเนี่ยส่งผลจริงๆต่อการเบิร์นเอาท์นอกจากนั้นแล้วในองค์กรบางประเภทที่ไม่สร้างความรู้สึกปลอดภัยทางจิตใจหรือว่าเราเรียกง่ายว่า psychological safety ไม่เกิดขึ้นมันจะส่งผลต่อความรู้สึกเบิร์นเอาท์ความรู้สึกไม่มีตัวตนความรู้สึกไม่สำคัญนอกจากนั้นแล้วการทำงานกับหัวหน้าบางประเภทที่ให้คุณค่าและความหมายไม่เหมือนกันอันนี้ก็ส่งผลต่อความรู้สึกอาการเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าหัวหน้าบางคนก็ไม่ค่อยเข้าใจลูกน้องนะครับก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของภาวะเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันก็มีคำถามถัดมาอีกเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วงานแบบไหนที่จะเสี่ยงต่อการเบิร์นเอาท์เกิดขึ้นได้มันก็จะมีงานพวกที่ต้องการความถูกต้องมากๆครับงานที่ต้องเป๊ะผิดพลาดไม่ได้เพราะผิดพลาดทีส่งผลต่อคนอีกจำนวนมากหรือมีผู้ได้รับผลกระทบจากงานนั้นๆหรืองานบางงานที่มันมีความมหาศาลเช่นมูลค่าที่มหาศาลเนี่ยอันนี้ก็ผิดพลาดไม่ได้เช่นเดียวกันอาจจะไม่ได้ส่งผลถึงกับชีวิตแต่มันคือการลงทุนหรืออะไรต่างๆนานาอันนี้ก็เสี่ยงต่อการเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันและขณะเดียวกันแบบที่พูดไปตอนต้นนะครับว่า ไม่ใช่เฉพาะการทำงานเท่านั้นที่จะเสี่ยงต่อการเบิร์นเอาท์พอหมอไปลองค้นคว้าข้อมูลนี้แล้วนะครับจะพบว่าเอ๊บางเรื่องก็ทำให้เบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันเช่นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านเลี้ยงเรื่อยๆเรื่อยๆก็เบิร์นเอาท์ได้นะอันนี้เจอบ่อยมากเลยหลายๆคนที่เขาเล่าให้ฟังว่าช่วง3เดือนที่ต้องไปอยู่บ้านเลี้ยงลูกอย่างเดียวอะหลายๆคนบอกเลยนะครับว่าเครียดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กบางทีกินนอนไม่เป็นเวลาคาดเดาไม่ได้เนาะจากเดิมผู้หญิงคนนั้นเคยทำงานอยู่กลายเป็นต้องอยู่บ้านตลอดเวลาตลอดระยะเวลา3เดือนโอ้ยทำยังไงก็ได้ที่ฉันจะไม่ต้องอยู่ตรงนี้นานเสียจนเกินไปเพื่อจะไม่เบิร์นเอาดังนั้นจริงแล้วเบิร์นเอาไม่ได้เกิดเฉพาะกับเรื่องของการทำงานเพียงอย่างเดียวคนทั่วไปก็เกิดขึ้นได้นักเรียนนักศึกษาก็เกิดขึ้นได้การเรียนที่หนักเกินไปก็เบิร์นเอาได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นแล้วเราจะมารู้จักกับว่าเอ๊ะแล้วเบิร์นเอาท์เนี่ยมันมีระยะไหมมันมีเรื่องของคนแบ่งลำดับขั้นไหมว่ามันมีระยะอะไรบ้างเบิร์นเอาท์เองมีคนแบ่งไว้ทั้งหมด5ระยะนะครับมาฟังแต่ละระยะเลยนะครับระยะที่1คืออะไรระยะที่1เราเรียกว่าระยะฮันนีมูนระยะฮันนีมูนชื่อดูดีดูสวยแน่นอนครับมันก็สวยตามนั้นน้ำผึ้งพระจันทร์คืออะไรเข้าไปทำงานใหม่ๆโอ้โหอะไรก็ดูน่าตื่นเต้นอะไรๆก็ดูน่าสนใจฉันอยากจะเรียนรู้ใครชวนเข้าไปประชุมวงไหนก็อยากเข้าไปพี่มีอะไรให้หนูทำไหมหัวหน้ามีอะไรให้ผมดูไหมครับตรงนี้โอ้ผมอยากเป็นส่วนหนึ่งของทีมนึกย้อนไปนะเกิดแบบนี้กับเราเมื่อไหร่บางคนอาจจะสายหัวพอฟังอยู่ฮะโอ้ยนึกไปแล้วอีกนานมากไม่เคยเกิดกับฉันอันนี้คือเรื่องระยะฮันนีมูนนะครับส่วนระยะที่สองของการเบิร์นเอาท์คืออะไรคือเรื่องของระยะรู้สึกตัวหรือว่าเขาเรียกว่าThe Awakening นะครับเราเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองแล้วว่าเอ๊ที่ทำอยู่มันใช่ไหมที่ทำอยู่มันยังเหมือนวันแรกตอนที่ฮันนีมูนระยะที่แล้วที่แบบเข้ามาแล้วยังรู้สึกว่ามันยังชอบไหมมันยังตอบโจทย์ฉันไหมงานเนี้ยมันยังไปด้วยกันไหมนะครับระยะที่3คือระยะไฟตกหรือว่า Brown Out นะครับเริ่มมีสัญญาณเตือนของ Burn Out แล้วนะเหนื่อยล้าเรื้อรังอารมณ์เริ่มไม่เข้าที่หงุดหงิดใครชวนไปไหนเริ่มไม่อยากไปเริ่มแยกตัวเริ่มอาจจะมีเรื่องของนอนหลับไม่สนิทอันนี้เราเรียกว่าระยะ brown out นะครับระยะที่4คืออะไรครับระยะที่4ระยะหมดไฟเต็มที่หรือว่า full scale of burnout ระยะนี้คืออาการทั้งหมดเลยที่พูดมาทั้งหมดทั้งอาการทางกายอาการทางจิตใจอารมณ์พฤติกรรมส่งผลออกหมดเลยนะครับไม่มีความสุขรู้สึกไร้ค่าตั้งคำถามสิ่งที่ทำกินไม่อิ่มนอนไม่หลับเหนื่อยล้าฉันมาทำอะไรอยู่ตรงนี้กดคนนั้นคนนี้กดตัวเองโอ้ยวิ่งไปวิ่งมาผสมปนเปมั่วกันไปหมดเลยนะครับซึ่งถ้าช่วงนี้ไม่ได้รับการแก้ไขนะครับมันจะไม่ออกจากเบิร์นเอาท์มันจะวนเวียนอย่างนี้เต็มไปทั้งหมดเลยนะครับและระยะสุดท้ายของระยะเบิร์นเอาท์ระยะที่5เราเรียกว่าระยะฟื้นตัวหรือว่า The Phoenix Phenomenon คือถ้าเบิร์นเอาท์นั้นได้รับการจัดการเบิร์นเอาท์นั้นได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างเหมาะสมจะมีการจัดการตัวเองได้ปรับเข้าสู่สมดุลใหม่กลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่างๆนานามากยิ่งขึ้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเบิร์นเอาท์นะครับจะแบ่งเป็น3อย่างนะครับคือเรื่องของอาการทางอารมณ์อาการทางความคิดและอาการทางพฤติกรรมนะครับสำหรับอาการทางอารมณ์จะมีอะไรบ้างที่รู้สึกว่าเป็นเบิร์นเอาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเศร้าอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายหงุดหงิดหดหูไม่ค่อยโอเคกับอะไรๆที่เคยโอเคไม่สนุกกับอะไรๆที่เคยสนุกอันนี้คืออาการทางอารมณ์ของสัญญาณเตือนการเบิร์นเอาอันที่สองคือเรื่องการทางความคิดเราเริ่มมองโลกไม่เหมือนเดิมเช่นเราเริ่มอาจจะรู้สึกว่าเอ๊คนนี้เขาไม่โอเคกับเราหรือเปล่าเราเริ่มมองในแง่ร้ายกับคนอื่นเราเริ่มคิดว่าเอ๊ะฉันอยู่ตรงนี้มันมีคุณค่าเหมือนเดิมไหมฉันสงสัยในสิ่งที่ตัวเองทำบางหรือบางทีก็บางคนก็ใช้วิธีหลีกเลี่ยงไม่เผชิญปัญหานั้นๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาการทางความคิดด้านที่3นะครับคือเรื่องของอาการทางพฤติกรรมเช่นบางคนมีเรื่องของกินไม่อร่อยเท่าเดิมหรือว่าเริ่มไม่ค่อยทำอะไรแบบที่เคยทำได้เท่าเดิมมีพฤติกรรมแยกตัวมีพฤติกรรมเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ไปสุงสิงกับเพื่อนไม่ไปทำงานอดิเรกแบบที่เคยชอบ หรือบางคนเริ่มมาทำงานช้าสแกนนิ้วช้าหน่อยนึงแตะบัตรช้าหน่อยนึงหรือบางคนบริหารจัดการเวลาแย่ลงประสิทธิภาพการทำงานลดลงอันนี้ก็คืออาการทางพฤติกรรมที่จะบอกได้ว่าคนคนนั้นกำลังเบิร์นเอาท์อยู่หรือเปล่าหลายๆคนเวลาที่พอเกิดความรู้สึกเบิร์นเอาท์เนี่ยมักจะรู้สึกว่าออกจากงานตรงนี้ดีไหมแต่ชวนคิดนี้นะครับเวลาตั้งคำถามกับตัวเองว่าออกดีไหมคนที่ชอบพูดว่าออกดีไหมไม่ออกครับส่วนใหญ่แล้วคนที่ออกมักไม่พูดมาถึงยื่นซองลาออกแล้วจ้ามาถึงโพสต์ Facebook แล้วจ้าว่าย้ายที่ทำงานอ้าวคนที่ยังอยู่ไม่บอกเลยทำไมไปคนเดียวล่ะดังนั้นจะบอกอย่างนี้ครับว่าการออกจากที่ทำงานจริงๆมันเป็นการแค่แก้หนึ่งเหตุการณ์แต่จริงๆแล้วอย่างอื่นๆทั้งหมดที่พูดไปเลยครับการไปทบทวนตัวเองคุณค่าของตัวเองรู้จักตัวเองความหมายการให้คุณค่าผลตอบแทนต่างๆนานาที่พูดมาตอนต้นเลยนะครับส่วนนี้เป็นการแก้ไขที่ยั่งยืนกว่าแล้วก็เป็นการจัดการที่มันจะช่วยให้คนคนนั้นไม่ต้องกลับมาเบิร์นเอาท์ใหม่หรือเบิร์นเอาท์ใหม่ก็รู้สึกได้ว่าฉันจัดการมันได้ลงตัวอันนี้ดังนั้นจะบอกจริงๆว่าการเปลี่ยนงานการออกจากงานไม่ได้ช่วยแก้ให้เบิร์นเอาท์นั้นหายไปได้ตลอดเวลาต้องกลับมาที่เรื่องของว่าการรู้จักและเข้าใจตัวเองแต่ทีนี้ถอยกลับมาอีกครับมาถึงส่วนที่เราคิดว่าแล้วถ้าเบิร์นเอาท์อ่ะแค่เริ่มเบิร์นเอาท์เนี่ยโดยยังไม่ได้คิดว่าจะออกจากงานหรือคิดแว๊บๆๆเนี่ยจะทำยังไงกันดีเขาบอกอย่างนี้เลยครับให้กลับไปถามตัวเองว่าปกติแล้วเวลาเราเครียดเราทำอะไรเชื่อแน่ว่าคำตอบที่ออกมาจะเป็นเรื่องของหาอะไรกินอร่อยๆไปเที่ยวชิลๆต่างจังหวัดไปออกกำลังกายนะครับไปฟังดนตรีไปเล่นกับน้องหมาที่บ้านไปพูดคุยกับคนนั้นคนนี้หรือเมามอยนี่แหละเอาง่ายๆกันแหละกับเพื่อนกับแฟนกับคนในครอบครัวกับคนที่เราไว้ใจอันนี้เลยครับคือสิ่งที่อยากชวนทุกคนจัดการเวลาที่เริ่มเกิดอาการเบิร์นเอาท์ยังไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยนะครับยังไม่ต้องคิดว่าฉันจะไปปรับองค์กรยังไงฉันจะไปคุยกับหัวหน้ายังไงฉันจะออกจากงานดีไหมยังไม่ต้องเลยครับกลับมาทำส่วนนี้ก่อนเรียกง่ายๆว่ากลับมาเติมไฟให้ตัวเองก่อนเราทุกคนเติมไฟให้ตัวเองได้ด้วยตัวเองนะครับโดยยังไม่ต้องอาศัยคนอื่นเลยนะครับกลับมาเติมไฟให้ตัวเองก่อนว่าจะทำยังไงแนะนำแบบนี้ว่าเริ่มด้วยการลางานลาพักร้อนลาพักผ่อนเลยนะครับแต่พบเจอว่าเวลาแนะนำให้คนที่เป็นเบิร์นเอาท์ซึ่งใกล้จะเป็นซึมเศร้าหรือเป็นซึมเศร้าแล้วลางานเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าแหมมันไม่อยากทำอ่ะเขารู้สึกว่าเขารู้สึกผิดกับที่ทำงานเขารู้สึกว่าถ้าเขาลางานไปคนอื่นจะหาว่าเขาเป็นตัวถ่วงขององค์กรหรือเปล่าแต่ถ้าไม่อยากเป็นซึมเศร้าลางานก่อนเลยครับลางานพักผ่อนให้คนอื่นช่วยทำงานนี้ไปก่อนองค์กรไม่มีเราองค์กรก็อยู่ได้นะครับแต่ถ้าเราเองเราจะอยู่ยังไงลางานถ้าไม่เดือดร้อนจัดลำดับความสำคัญไปก่อนแล้วไปหาสมดุลของชีวิตไปพักผ่อนก่อนแล้วระหว่างพักผ่อนมันจะมีช่วงที่กลับมาทบทวนตัวเองว่าเอ๊ะช่วงที่ผ่านมาเราอยู่ในระยะไหนของเบิร์นเอาท์เราเบิร์นเอาท์แล้วหรือยังแล้วถ้าเราเบิร์นเอาท์แล้วเราจะไปยังไงต่อเราจะป้องกันยังไงให้เราไม่เบิร์นเอาท์ใหม่อีกรอบหรือเรายังไหวกับตรงนี้ไหมหรือเราควรจะเปลี่ยนงานจริงๆหรือเราจะไปสื่อสารกับเจ้านายยังไงต่างๆนานาเหล่านี้ที่พูดไปการตั้งคำถามการชวนตัวเองคิดชวนตัวเองคุยมันต้องมาในช่วงเวลาที่สมองพร้อมครับอารมณ์สงบถ้าเมื่อไหร่ที่ยังรู้สึกว้าวุ่นยังไม่โอเคยังปวดนู่นปวดนี่ยังนอนไม่หลับกินไม่อร่อยไม่มีทางที่จะคิดแล้วออกมาเป็นวิธีการที่เหมาะสมครับดังนั้นร่างกายต้องพร้อมอารมณ์สงบเราถึงจะคิดอะไรอะไรออกมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากจะเน้นย้ำนะครับว่าถ้าไม่ทำอะไรกับมันเนี่ยจะกลายไปเป็นซึมเศร้านะซึ่งถ้าใครยังไม่รู้จักซึมเศร้าย้อนไปฟัง EP แรกๆตั้งแต่ความเครียดเลยวิธีการดูแลซึมเศร้าวิธีการรักษาซึมเศร้าหมอได้พูดคุยเหล่านั้นไว้หมดแหละแต่ไม่อยากให้ไปถึงนั้นจริงๆครับเพราะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเบิร์นเอาท์พวกเราดูแลตัวเองได้แล้วเราก็ป้องกันให้มันไม่เกิดกับเราได้นะครับส่วนถัดไปที่อยากจะชวนทุกๆคนคุยคือแล้วถ้าเบิร์นเอาท์แล้วเนี่ยบางทีมันไม่ได้ส่งผลเฉพาะกับตัวเองนะมันไม่ใช่แค่ว่าเราเองเราจะไม่โอเคเราเองเราจะตั้งคำถามแล้วไม่มีความสุขกับตัวเองมันจะส่งผลต่อองค์กรได้เช่นเดียวกันถ้าองค์กรมี100คน เบิร์นเอาท์2คนกับเบิร์นเอาท์50คนไม่เหมือนกันนะครับเบิร์นเอาท์50คนเหลือคนทำงานที่เต็มประสิทธิภาพที่มีไฟอยู่แค่50งานที่ออกมาไม่โอเคแน่ๆดังนั้นเบิร์นเอาท์ไม่ได้เฉพาะกับตัวเองแต่ส่งผลต่อในภาพรวมดังนั้นเมื่อไหร่รู้สึกว่าตัวเองกำลังเริ่มเบิร์นเอาท์รีบจัดการอย่าปล่อยไว้ให้เรื้อรังจนกระทั่งกลายไปเป็นโรคซึมเศร้านะครับเป็นยังไงบ้างครับพอฟังถึงช่วงท้ายแล้วเราได้รู้จักกันแล้วว่าตกลงเบิร์นเอาท์มันรุนแรงกว่าที่เราคิดเนาะมันกลายไปเป็นซึมเศร้าได้เลยแล้วเราก็มีสัญญาณเตือนที่บอกทุกคนว่าเอ๊ะเราจะสังเกตตัวเองยังไงว่ากำลังเบิร์นเอาท์แล้วเบิร์นเอาท์เองก็ส่งผลได้กับคนทุกช่วงวัยแล้วก็ส่งผลต่อองค์กรถ้าวันนี้ฟังดูแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะไม่อยากเป็นเบิร์นเอาท์ติดตามต่อ EP หน้าจะมาดูว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราทำงานแล้วอยากเพิ่มความ productive ของตัวเราเองเราจะทำยังไงเรียนเชิญและเชิญชวนนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบ EP ไหนชอบรายการของเราตอนไหนสามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast SpotifyAnchor Blockdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

0: มอขอบ่น
1: เดี๋ยววันนี้เราไปฟังคุณหมอบ่นเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามกันหน่อยดีกว่าครับใครที่ชอบฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับ
2: โทรศัพท์พร้อมแล้วครับคุณหมอ
3: หมอจะบ่นแล้วนะครับอย่างคนไข้ที่ผมเจอเคสนี้นะครับการที่คนไข้ไปฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนที่บริเวณจมูกหรือใบหน้านั่นเองครับหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสารที่ฉีดไปเนี่ยคืออะไรหรือว่าฉีดโดยคุณหมอที่เป็นหมอจริงหรือหมอเถื่อนฟิลเลอร์เถื่อนนะครับก็เป็นสารแปลกปลอมต่อร่างกายซึ่งร่างกายก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านและเกิดการอักเสบขึ้นพอผ่านไปนานๆเนี่ยอาจจะ 1-5 ปีหลังจากฉีดไปแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยฟิลเลอร์หรือสารเหลวพวกนี้มันไหลอักเสบตะปุ่มตะปำหรือบางทีเป็นก้อนบวมแดงหรือว่าบางทีมันมีการติดเชื้อเป็นหนองเกิดขึ้นการรักษาหรือการผ่าตัดแก้ไขตัวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกนี้นะครับก็จะทำได้ค่อนข้างยากทีเดียวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกนี้มักจะกระจายตัวไปในเนื้อเยื่อที่ปกติหรือเนื้อเยื่อดีๆ ด้วยซึ่งการผ่าตัดเนี่ยจะต้องตัดหรือว่าขูดพวกสารเหลวพวกนี้ออกขูดเอาเนื้อที่ปกติหรือเนื้อดีออกไปด้วยเราก็ไม่สามารถเอาออกได้หมด 100% แน่นอนจมูกหรือว่าใบหน้าก็อาจจะไม่เหมือนเดิม 100% มันก็ไม่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติแล้วก็อาจจะเกิดความผิดปกติภาวะแทรกซ้อนขึ้นในอนาคตถ้าคนไข้ต้องการฉีดฟิลเลอร์ก็ควรปรึกษาแพทย์หรือคลินิกที่เฉพาะทางหรือเชี่ยวชาญในการทำหัตถการนี้นะครับอย่าไปฉีดฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวกันนะครับหมอเตือนแล้วนะครับฟังหมอด้วยนะ
1: คุณหมอย้ำชัดขนาดนี้แล้วต้องเชื่อที่คุณหมอเตือนนะครับถ้าไม่อยากเสียเงินแล้วก็เจ็บตัวหลายๆรอบนะจ๊ะ
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

วัสดีค่ะพบกับรายการคนสู้โรคกับต้นอ้อค่ะคุณผู้หญิงที่มีอาการของประจำเดือนมาไม่ปกติประจำเดือนมามากจนเกินไปหรือว่ามาบ้างไม่มาบ้างอย่านิ่งนอนใจนะคะเพราะว่านั่นอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคมะเร็งมดลูกหรือว่ามะเร็งรังไข่ก็ได้ค่ะควรที่จะรีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงมะเร็งมดลูกหรือว่ามะเร็งรังไข่ที่ผู้หญิงไม่ควรมองข้ามค่ะติดตามในช่วงสนทนานะคะ

0: คือวิธีการของนักปัญจบันบุญเนี่ยจะไม่มีการพิมพ์ฎีกาไปเรื่อยลายผมก็เลยคิดว่าทำวิธีนี้ทำกับคนไม่รู้จักทำกับคนที่เขาศรัทธาทำกับคนที่เขามาขอเราทำบุญซึ่งบุญอันนี้มันจะบริสุทธิ์มากเพราะเขามีความตั้งใจนะมีความตั้งใจที่จะทำไม่ใช่เราไปขอให้เขาทำไปบอกบุญมาเนี่ยเราไม่เลี่ยลายนะครับหนึ่งไม่เลี่ยลายสองแล้วก็พอมาถึงปลายทางก็ถอดมาช่วยกันนับแล้วก็ถ่ายรูปลงเฟซว่าวันนี้ได้เท่าไหร่แล้วถ้าเขาทำบุญเราก็บอกว่าปัจจัยบุญที่คุณทำมาเนี่ยนะไม่ได้หักค่าใช้จ่ายนะครับแต่ละคนนี่ก็หาอยู่หากินกันเองนอนวัดก็ไม่เสียตังค์อยู่แล้วถ้าใครพอจะมีตังค์ก็ช้าๆก็ทำร้านนี่สมก็คือเรามาใช้น้ำใช้ไฟใช้สถานที่คืออย่าให้เป็นภาระของวัดอะคนที่เกษียณเนี่ยผมอยากให้เขามาออกกำลังกายมันจะดีต่อสุขภาพเขาได้ออกไปเห็นโลกกว้างขึ้นได้เห็นวิถีชาวบ้านที่ระหว่างทางถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจาะลึกถึงเข้าไปในหมู่บ้านอย่างนั้นเราเพียงทำผ่านๆเนี่ยทำนามันก็ได้ไปเห็นโลกภายนอกยังดีกว่าอยู่บ้านนั่งหน้าจอทีวีแล้วก็ไม่ได้เคลื่อนไปไหนเดี๋ยวก็ป่วย
1: อนุโมทนาสาธุด้วยอะไรอย่างนี้นะ
0: มันมีความสุขในการที่เราที่ทำในสิ่งที่ชอบเอาไหมคือเราชอบปั่นจักรยานแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าอยากจะช่วยสังคมคือเราจะเป็นกลุ่มเล็กๆถ้าเทียบกับ

0: คนที่เขามีมากๆนะเขาทำได้มากกว่าเราแต่เราเป็นคนเล็กคนน้อยเราอาศัยเอาแรงเป็นบุญเอาแรงเป็นบุญหมายถึงว่าเราปั่นอย่างเงี้ยปั่นเพื่อไปบอกบุญกันเนี่ยมันก็ได้บุญเอาทุนมาเป็นทานทุนของตัวเองเนี่ยมากินด้วยเพื่อนมาด้วยกันอ้าวแบ่งปัน
1: ช่วงนี้นะคะเราจะพูดถึงโรคมะเร็งมดลูกและมะเร็งรังไข่ค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะจะพบในผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง35ปีจนถึง80ปีค่ะแต่ว่าใครนะคะจะเป็นกลุ่มเสี่ยงบ้างนั้นนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงวัฒนัยไกรสรกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวชค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยคุณหมอจะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะเกี่ยวกับโรคมะเร็งมดลูกแล้วก็มะเร็งรังไข่ค่ะพูดถึงสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งมดลูกแล้วก็รังไข่ให้เราได้ทราบกันสักนิดนึงค่ะ
2: ค่ะสาเหตุนะคะของตัวมะเร็งมดลูกนะคะก็คือปัจจัยหลักก็คือการที่ได้รับฮอร์โมนเพศหญิงอะค่ะกระตุ้นเป็นระยะเวลานานเช่นมีประจำเดือนเร็วนะคะหมดประจำเดือนช้านะคะหรือในกลุ่มคนผู้หญิงที่เป็นเบาหวานไขมันนะคะ
1: น้ำหนักเกินอ้วน
2: เพราะว่าความอ้วนเนี่ยค่ะจะทำให้ตัวเนื้อเยื่อไขมันในร่างตรงผิวหนังเราเนี่ยค่ะมันสามารถเปลี่ยนจากฮอร์โมนตัวหนึ่งกลายเป็นฮอร์โมนกลุ่มเอสโตรเจนที่ไปกระตุ้นทำให้เยื่อบุโพรงลูกมันหนาตัวผิดปกติได
1: ้นะคะผลิตฮอร์โมนมากขึ้นกว่าปกติเลย
2: เมื่อเทียบกับคนที่ผอมนะคะก็เลยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะคะหรือในคนไข้กลุ่มที่ได้รับยาฮอร์โมนเป็นเอสโตรเจนอย่างเดียวนะคะกินก็จะมีความเสี่ยงเรื่องพวกนี้เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะส่วนเรื่องพันธุกรรมก
1: ็
2: เจอได้แต่ว่าเจอไม่ค่อยเยอะค่ะเจอน้อยกว่า 5% ค่ะ
1: แล้วเราจะมีวิธีการสังเกตยังไงบ้างคะกับการที่เราจะเป็นมะเร็งมดลูกหรือเปล่า
2: ส่วนใหญ่มะเร็งมดลูกจะมาด้วยเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดซึ่งจะเจอประมาณ95%เป็นสาเหตุนำ
1: เลือดออกผิดปกติ
2: เป็นอาการนำค่ะ
1: ค่ะ
2: ใช่ค่ะก็คือเช่นประจำเดือนมาเยอะมากผิดปกติ
1: ค่ะ
2: มากระปิกกระปอยมาไม่ตรงรอบค่ะก็อันนี้
1: มานานแบบนี้ได้ไหมคะ
2: ได้เหมือนกันค่ะก็กลุ่มนี้ค่ะก็จะมาทำให้มาพบแพทย์ไวตัวมะเร็งมดลูกเนี่ยโดยส่วนใหญ่คนไข้มักจะมาเจอเนี่ยก็มักจะเป็นระยะต้นค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่ามาด้วยเรื่องเลือดออกผิดปกติเขาก็จะมาเร็ว
1: เขาจะเริ่มแบบว่าฉันผิดปกติหรือเปล่าเป็นอะไรเปล่า
2: เขาก็จะมาเร็วค่ะกลุ่มนี้ก็จะมาเร็ว
1: แล้วในเรื่องของมะเร็งรังไข่นะคะ
2: มะเร็งรังไข่เนี่ยเจอในกลุ่มคนไข้ที่ไม่มีบุตรนะคะเช่นไม่เคยมีลูกเลยนะคะก็กลุ่มนี้มักจะมาด้วยท้องโตนะคะอืดแน่นท้องกินแล้วอาหารไม่ย่อยขับถ่ายลำบากค่ะมักเจอในผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนไปแล้วอายุเยอะๆนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่กลุ่มนี้ค่ะถ้ามาแล้วเนี่ยมาด้วยท้องโตท้องมาแล้วเนี่ยมักจะเป็นระยะท้ายๆแล้วเป็นส่วนใหญ่ค่ะเพราะว่าระยะต้นคนไข้ไม่ทันสังเกตค่ะว่ากินแล้วอาหารไม่ย่อยอืดแน่นท้องนึกว่าเป็นโรคกระเพาะกว่าจะกินยาโรคกระเพาะไม่ดีขึ้นทำนู่นนี่นั่นไม่ดีขึ้นมักก็จะท้องโตแล้ว
1: แล้วแบบนี้คือมารู้ในระยะท้ายๆของมะเร็งรังไข่แล้ว
2: ค่ะ
1: จะรักษาหายได้ไหมคะ
2: รักษาได้ค่ะแต่ว่า
1: หายอะค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ค่ะรักษาได้แต่ต้องคอยเฝ้าระวังเรื่องการกลับเป็นซ้ำเพราะส่วนใหญ่ก็มักจะเจอเป็นระยะที่3เป็นส่วนใหญ่เลยค่ะ
1: แล้วในเรื่องของการรักษาของแต่ละโรคมะเร็งนะคะเริ่มจากมะเร็งมดลูกก่อนเรามีการรักษายังไงบ้างคะ
2: ก็มะเร็งมดลูกการรักษานะคะก็คือการผ่าตัดเป็นหลักเป็นการกำหนดระยะของโรคด้วยนะคะก็คือตัดมดลูกนะคะรังไข่ทั้งสองข้างแล้วต่อมน้ำเหลืองในรอบเส้นเลือดในอุ้งเชิงกรานแล้วก็รอบในช่องท้องอะค่ะซึ่งหลังจากที่เราผ่าตัดเสร็จเราก็จะเอาชิ้นเนื้อมาตรวจนะคะก็จะทราบว่าระยะของโรคเป็นระยะไหนนะคะถ้าเป็นแค่ระยะที่หนึ่งตอนต้นก็ผ่าตัดอย่างเดียวจบนะคะโอกาสหายขาดหมายถึงว่าระยะปลอดโรคในช่วง5ปีอะค่ะก็สูงมากนะคะร้อยละ90กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ95
1: อันนี้คือระยะแรกเหรอคะ
2: ใช่ค่ะต้องเป็นแค่ระยะที่1ตอนต้นเท่านั้นแต่ถ้าเกินกว่านั้นนะคะก็จะต้องมาร่วมกับการฉายแสงหรือว่าให้ยาเคมีบำบัดร่วมด้วยค่ะ
1: แล้วทั้งในเรื่องของการที่เราผ่าตัดมดลูกออกไปแล้วมันจะกลับมาเป็นอีกไหมคะ
2: ก็คือกลับเป็นได้ค่ะกลับเป็นในช่องท้องส่วนที่เหลือตามต่อมน้ำเหลืองนะคะหรือว่าที่ตับหรือว่าแพร่กระจายไปไกลก็เป็นปอดอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ทั้งที่เราไม่มีมดลูกแล้วยังกลับมาเป็นได้อีกนะคะ
2: ใช่ค่ะได้ค
1: ่
2: ะ
1: นั่นในเรื่องของการมี
2: การมีบุตรเนื่องจากการผ่าตัดตามมาตรฐานนะคะจะตัดมดลูกแล้วก็รังไข่ออกเพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มนี้ก็คือไม่สามารถมีบุตรได้ยกเว้นว่าในรายที่ต้องการมีบุตรจริงๆนะคะก็จะเลือกเฉพาะเป็นระยะต้นซึ่งอันนี้จะต้องส่งตรวจเพิ่มเติมเช่นตรวจ MRI ดูว่าเป็นระยะที่1ตอนต้นหรือเปล่าถ้าเป็นแค่ระยะที่1ตอนต้นผลชิ้นเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะเป็นผลชิ้นเนื้อที่ไม่ดุร้ายอันนั้นอาจจะพิจารณานะคะให้การรักษาด้วยยาเพื่อที่จะ เปลี่ยนสภาพเนื้อมะเร็งอะค่ะให้กลายเป็นเนื้อธรรมดาแต่ว่าต้องแจ้งกับคนไข้ว่ามันไม่ใช่การรักษาตามมาตรฐานนะคะข้อแรกข้อ2มีโอกาสที่จะหมายถึงว่ารักษาแล้วล้มเหลวได้นะคะแล้วก็คนที่ใช้ยากลุ่มนี้ค่ะก็จะต้องเหมือนมาตรวจติดตามด้วยการเอาเยื่อบุโพรงลูกไปตรวจอะค่ะทุก3เดือนนะคะแล้วพอถ้าเกิดว่าพอหายแล้วนะคะก็ต้องรีบมีลูกหลังจากมีลูกครบแล้วก็ยังแนะนำให้ตัดมดลูกทิ้งหลังจากมีลูกครบอะค่ะ
1: แล้วคือเวลาที่เราตัดมดลูกไปเรียบร้อยแล้วไม่มีบุตรแล้วแล้วยังมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะเพราะว่าการมีเพศสัมพันธ์เราไม่ได้ใช้มดลูกค่ะ
1: ก็ยังได้เป็นปกติอยู่ใช่ไหมคะ
2: เราใช้ช่องทางช่องคลอดอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นช่องคลอดเราก็ยังเหลืออยู่มีเพศสัมพันธ์ได้เหมือนเดิม
1: ก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ
2: ์ใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าเป็นเรื่องของมะเร็งรังไข่ล่ะคะ
2: มะเร็งรังไข่
1: ในเรื่องการรักษา
2: การรักษามะเร็งรังไข่นะคะก็ที่เราจะเจอบ่อยเป็นมะเร็งรังไข่กลุ่มเนื้อเยื่อบุผิวนะคะเรียกกลุ่มนี้เนี่ยก็คือเจอบ่อยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เจอในผู้สูงวัยนะคะการรักษาการผ่าตัดก็คือมดลูกรังไข่ทั้งสองข้างผ่าตัดแบบเดียวกันเลยค่ะผ่าตัดไปเข้าไปแล้วนะคะดูแล้วว่ามันเป็นกลุ่มอันนี้คือต้องส่งชิ้นเนื้อในห้องผ่าตัดเหมือนว่าขอด่วนให้พยาธิแพทย์ช่วยดูด่วนในห้องผ่าตัดเลยค่ะไม่ใช่ดุร้ายนะคะ2เป็นข้างเดียวนะคะแล้วก็ประเมินก่อนผ่าตัดแล้วด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องหรือว่าด้วยทำการทำ MRI หรือ PET scan เนี่ยดูแล้วเป็นแค่ระยะต้นไม่ได้มีการแพร่กระจายไปที่อื่นนะคะแล้วก็คนไข้คืออยากมีบุตรมากจริงๆนะคะก็อาจจะทำผ่าตัดแค่ตัดปีกมดลูกรังไข่ข้างที่เป็นออกแล้วก็ร่วมกับลอดต่อมน้ำเหลืองในช่องท้องออกตรวจนะคะถ้าเป็นแค่ระยะที่1ตอนต้นก็หลังผ่าตัดเสร็จก็คือเหมือนเดิมก็คือรีบให้มีลูกนะคะแล้วก็หลังจากมีลูกครบก็ยังแนะนำว่าก็ยังจะต้องเอาออก
1: ก็คือยังไงก็ควรที่จะตัดออกถึงแม้ว่าจะเป็นข้างเดียวก็ตาม
2: แล้วก็ยกเว้นว่าในกลุ่มที่เป็นชนิดที่ไม่ใช่เนื้อเยื่อบุผิวเขาเรียกเป็นกลุ่มเจิมเซลล์ทูเมอร์นะคะซึ่งอันนี้จะเจอในกลุ่มคนไข้ที่เป็นอายุน้อยถึงกับในกลุ่มเด็กด้วยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะพิเศษก็คือมักจะเป็นรอยโรคที่รังไข่ข้างเดียวก็คือตัวโรคมะเร็งกลุ่มเจิมเซลล์เนี้ยมักจะไม่กิน2ข้างนะคะแต่อันนี้เราเจอไม่บ่อยนะคะมักจะกินแค่ข้างเดียวอันนี้ค่ะตามมาตรฐานการรักษาสามารถก็คือตัดแค่ตัวปีกมดลูกรังไข่ข้างที่เป็นโรคออกนะคะแล้วก็ล้อต่อมน้ำเหลืองในช่องท้องส่งตรวจหลังจากนั้นเนี่ยก็ดูระยะของโรคนะคะถ้าเป็นระยะที่เป็นค่อนข้างเยอะระยะที่2ที่3ขึ้นไปก็ให้ยาเคมีบำบัดให้เสร็จแล้วรักษาครบสามารถมีลูกได้ก็ยังสามารถตั้งครรภ์ได้แล้วไม่จำเป็นต้องเอาอีกข้างออก
1: และเด็กที่บอกว่าเริ่มเป็นเราเริ่มเห็นในวัยเด็กเลยแบบนี้คืออายุประมาณเท่าไหร่คะคุณหมอ
2: ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงวัยรุ่นค่ะวัยรุ่นถึงระยะประมาณ20กว่าประมาณนี้ค่ะก็มาส่วนใหญ่มาด้วยเรื่องปวดท้อง
1: ค่ะ
2: คำก้อนได้ในท้องท้องโตเร็วนะคะแต่ว่าจะคำได้เป็นท้องแข็งๆมากกว่าเป็นเหมือนก้อนโตเร็วก้อนแข็งๆเกิดขึ้นในท้องอะค่ะ
1: พูดถึงตรงนี้นะคะอยากให้คุณหมอช่วยอธิบายนิดนึงว่าเราจะสัมผัสตัวเองได้ยังไงว่าเราจะเป็นมะเร็งรังไข่หรือเปล่าหรือว่าเป็นมะเร็งมดลูกหรือเปล่าจากตัวเราเอง
2: เวลาเรานอนหงายอะค่ะให้ใช้วิธีว่านอนหงายแล้วคำ
1: บริเวณตรงไหนคะ
2: ตั้งแต่
1: ซี่โครงตรงน
2: ี้ใต้ซี่โครงคำค่อยๆคำลงมาค่ะในท้องเราแบบไม่เจอก้อนอะไรค่ะมดลูกเราอยู่ในท่านอนก็ถ้ามดลูกไม่โตเราจะคำไม่ได้จากหน้าท้องอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดทำได้แบบเป็นแข็งๆนะคะเริ่มเป็นก้อนตะปุ่มตะป่ำเนี่ยค่ะก็แนะนำว่าควรจะต้องมาพบแพทย์ตรวจภายในเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มาตรวจเพิ่มอาจจะต้องมาอันเดอร์ซาวหรือว่าทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องหรือ MRI เพิ่มเติมค่ะ
1: อันนี้คือเราสามารถที่จะตรวจด้วยตัวเราเองได้นะคะถ้ามีความผิดปกติตรงนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บก็ให้รีบไปพบแพทย์ทันที
2: ใช่ค่ะแต่ถึงแม้ว่าเราจะตรวจได้ในระยะในตรวจคือคำเองทุกเดือนสมมุตินะคะก็ไม่ได้การันตีว่าจะไม่เจอเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่มะเร็งรังไข่มดลูกมักจะเป็นเร็วค่ะคืออย่างรังไข่เงี้ยค่ะท้องโตเร็วภายใน3สัปดาห์จากสเตจหนึ่งก็กลายเป็นระยะที่3ไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะภายใน1เดือนที่คนไข้รู้สึกได้ว่าท้องโตอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถึงถ้าเกิดพอรอเราคำได้มันมักจะไม่ใช่ระยะต้น
1: ก็คือควรที่จะค่อนข้างเฝ้าระวังตัวเองอย่างใกล้ชิดมากเลยนะคะหรือว่าไปพบคุณหมออยู่บ่อยๆนะคะในการตรวจสุขภาพสักนิดหนึ่งนะคะและในเรื่องของช็อกโกแลตซีดค่ะคุณหมอตรงนี้มีเกี่ยวพันกับการเป็นมะเร็งมดลูกหรือว่าเป็นมะเร็งรังไข่ไหมคะ
2: ช็อกโกแลตซีดเนี่ยมีสัมพันธ์กับตัวมะเร็งรังไข่บางชนิดนะคะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเจอ 100% นะคะหมายถึงว่าเช่นถ้าเจอช็อกโกแลตซีดแล้วในคนที่อายุค่อนข้างเยอะนิดนึง40กว่า50หรือ50กว่าเนี่ยค่ะแล้ว ปรากฏว่าอันตราซาวไป

0: น้าตาช็อกโกแลตซิสดูไม่ค่อยสวยดูมีเนื้อตันๆร่วมด้วยมักพบมีมะเร็งรังไข่ร่วมด้วยได้แต่ว่าไม่เยอะค่ะเป็นมะเร็งรังไข่ชนิดที่เขาเรียกว่าเป็นชนิดเคลียร์เซลล์นะคะที่เจอได้ค่ะ
1: ก็คือมีโอกาสที่จะเป็นได้
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าไม่ได้สูงมาก
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าหลายคนที่เคยผ่าตัดช็อกโกแลตซิส
0: ค่ะก็จะมีความกังวลกล
1: ั
0: วว่าเอ้ยฉันจะเป็นมะเร็งรังไข่ในอนาคตไหมก
1: ็
0: คือไม่บอกคือบอกก่อนว่าไม่ได้เป็นทุกคนนะคะ
1: ให้คุณหมอแนะนำคุณผู้ชมนิดนึงนะคะในเรื่องของการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากการเป็นมะเร็งมดลูกแล้วก็มะเร็งรังไข่ด้วยค่ะ
0: อันนี้เป็นโรคของความชราส่วนใหญ่นะคะเกิดจากพันธุกรรมมันจะค่อนข้างน้อยเป็นโรคของความชราเป็นหลักแนะนำว่าถ้ามีอาการผิดปกติกินไม่ว่าจะเป็นประจำเดือนมาผิดปกติมาไม่ตรงรอบนะคะมามากมาตรงรอบแต่มามากมานานนะคะหรือว่ามีท้องโตเร็วกินแล้วไม่ย่อยกินแล้วเหมือนอาหารไม่ย่อยท้องอืดก็ควรรีบพบแพทย์ตรวจเพิ่มเติมนะคะและถึงแม้เราจะมีการเช็คอัพตรวจเบาหวานความดันตรวจร่างกายประจำปีไม่ได้การันตีว่าเราจะไม่เป็น
1: วันนี้คุณผู้ชมนะคะได้ทราบสัญญาณเตือนต่างๆนะคะที่อาจจะทำให้เกิดโรคมะเร็งมดลูกนะคะคือง่ายๆเป็นวัยมีประจำเดือนนะคะแล้วถ้ามาผิดปกติเมื่อไหร่นะคะให้เรารู้สึกว่ามันคือความผิดปกติควรจะไปพบคุณหมอก่อนนะคะอย่านิ่งนอนใจหรือถ้าบางคนนะคะรู้สึกว่าท้องอืดก็อย่านิ่งนอนใจเหมือนกันนะคะก็ควรจะไปปรึกษาคุณหมอเหมือนกันอาจจะเป็นโรคมะเร็งรังไข่ก็ได้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
0: ค่ะ

เช้านี้เราเดินทางขึ้นดอยภูคาจังหวัดน่านค่ะซึ่งตลอดเส้นทางที่เรามานะคะเป็นภูเขาทำให้เห็นถึงความยากลำบากในการเดินทางเพื่อเข้าถึงบริการสุขภาพค่ะแต่โครงการแม่หญิงม่วนใจปลอดภัยห่างไกลมะเร็งปากมดลูกเดินทางลงพื้นที่นะคะมาพร้อมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีทางการแพทย์ค่ะมาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้กับสตรีชนเผ่าลั้วไปติดตามชมกันค่ะ

0: และตอนนี้ค่ะเราอยู่กับศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์ค่ะผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะอาจารย์คะวันนี้เราเดินทางลงพื้นที่มาค่อนข้างไกลทีเดียวอยากทราบวัตถุประสงค์ของการมาลงพื้นที่ตรวจคัดกรองวันนี้ค่ะ
1: ครับก็โครงการอันนี้นะครับเริ่มจากการที่ทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับมีโครงการร่วมกับมูลนิธิ1คนให้หลายคนรับนะครับในการที่จะคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับในคนผู้หญิงที่อยู่ห่างไกลนะครับแล้วก็พอเราปรึกษาหารือกันในกลุ่มที่ทำงานวิจัยกันนะครับเราก็คิดว่าเราควรจะทำในท้องถิ่นที่ห่างไกลมากๆนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มชาติพันธุ์ของจังหวัดน่านนะครับเราก็เลยติดต่อประสานงานกันในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งเป็นเครือข่ายของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์อยู่แล้วในเบื้องต้นเนี่ยนะครับถึงที่ตรงนี้ได้ซึ่งก็เป็นจุดที่เราคิดว่าเหมาะสมนะครับจะไปในอำเภอต่างๆอีก3อำเภอนะครับรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยจะเป็น6กลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่อยู่ในจังหวัดน่านครับ
0: แล้วทำไมเราถึงให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่มาตรวจมะเร็งปากมดลูกล่ะคะ
1: ก็เรามีข้อมูลเบื้องต้นนะครับในของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ว่าจากที่เราทราบกันอยู่เนี่ยว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยนะครับ 99 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นสาเหตุมาจากการติดเชื้อ HPV นะครับแล้วก็พอเราไปศึกษาเนี่ยเราก็พบว่าเชื้อ HPV เนี่ยมันมีหลายชนิดนะครับชนิดที่พบบ่อยในกลุ่มประชากรทั่วๆไปของคนไทยเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนกับในประเทศตะวันตกนะครับในขณะที่วัคซีนที่เราทำมาเพื่อป้องกันเชื้ออันนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ครอบคลุมถึงเชื้อที่เราพบบ่อยในคนปกติของบ้านเราด้วยอันนี้เนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เรามาทราบนะครับคิดว่าปัญหาทางด้านสุขภาพในชาติตะวันตกในชาติตะวันออกหรือในกลุ่มต่างๆของประชาชนเนี่ยมันจะต้องไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาสุขภาพก็ตรงไปตรงมาเหมือนกับการแก้ปัญหาในท้องถิ่นเราก็ต้องเข้าถึงปัญหานะครับแล้วถึงเอาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นซึ่งเรามาวันนี้เนี่ยนอกจากเราจะมาให้ข้อมูลแล้วเนี่ยเรายังเก็บข้อมูลไปด้วยนะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็ไปค้นคว้าต่อแล้วก็เอาปัญหานั้นเนี่ยกลับมาแก้ไขปัญหาให้เขาให้ได้นะครับ
0: พออาจารย์มาได้ลงพื้นที่แบบนี้แล้วเนี่ยเห็นปัญหาของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลถึงการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ไหมคะ
1: อันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นอันนึงที่ตั้งแต่ผมมารับตำแหน่งผู้อำนวยการที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนี่ยเรามีโอกาสออกไปในท้องถิ่นเหล่านี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ยังเห็นว่าอย่างเรานั่งรถวันนี้เนี่ยนะครับเราเดินทางมากันเองห่างกันแค่ 60-70 กิโลเนี่ยแต่ใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราคนดีๆเนี่ยยังแทบจะแย่แล้วเลยนะครับคนป่วยคนเจ็บเนี่ยเขาจะไปอย่างไรอันนั้นก็เป็นอันนึงนะครับคราวนี้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมาเสริมให้กับทางภาครัฐได้นะครับเราเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์นะครับองค์ประธานคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์เนี่ยท่านก็มีพระปณิธานชัดเจนนะครับแน่วแน่ในการตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขึ้นมาว่าจะให้เป็นโรงพยาบาลที่สามารถช่วยเหลือคนไทยได้ในทุกมุมทุกท้องถิ่นไม่ว่าจะห่างไกลแค่ไหนให้ได้รับการรักษาดูแลเนี่ยด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับเหมือนกับคนที่อยู่ในเมืองนะครับก็อันนั้นเป็นปณิธานของพระองค์ท่านซึ่งชัดเจนเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนี่ยเราก็มีวิสัยทัศน์ที่จะต้องทำให้ได้อย่างนั้นเช่นเดียวกันนะครับ
0: และอย่างการมาลงพื้นที่วันนี้เนี่ยค่ะสามารถตรวจคัดกรองได้ระดับไหนเทียบเท่ากับโรงพยาบาลเลยไหมคะ
1: ครับเทคโนโลยีที่เรามาใช้เนี่ยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เราใช้ในโรงพยาบาลในกรุงนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับเป็นการตรวจเลือดนะครับหา HPV นะครับแต่ละชนิดนะครับแล้วก็ตรวจมะเร็งปากมดลูกนะครับโดยใช้แบบบางนะครับซึ่งก็ไม่ได้ใช้กันทั่วไปนักนะครับแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเป็นอันที่เรามาช่วยตรวจนะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเรามาตรวจแล้วเนี่ยเราให้ความรู้ด้วยว่าจะป้องกันอย่างไรนะครับแล้วก็เมื่อกี้คุยกับท่านสาธารณสุขจังหวัดแล้วว่าคือทุกโครงการที่เรามาเนี่ยเราไม่ใช่เพียงแต่ตรวจเอาข้อมูลเข้าไปใช้นะครับเราจะกลับมาแก้ไขปัญหาให้ด้วยนะครับถ้าเราพบอย่างไรแล้วอะไรที่เป็นปัญหาหลักเป็นปัญหาที่สำคัญก็ติดต่อมาทางเราก็จะเป็นโรงพยาบาลที่ช่วยเหลือดูแล

0: าจารย์คะต้องถามก่อนเลยว่าการลงพื้นที่แบบนี้เนี่ยค่ะสาเหตุของคนในพื้นที่กับคนในจังหวัดใหญ่ๆตัวเมืองเนี่ยค่ะแตกต่างกันไหมคะ
1: หลักๆจริงๆเรายังไม่มีข้อมูลเท่าไหร่นะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เรามาศึกษาแต่จากที่เราได้ยินมาเนี่ยก็คือประเพณีของชนเผ่าหรือชาวเขาเนี่ยเขาจะมีลูกตั้งแต่อายุน้อยนะครับแล้วก็มีลูกหลายคนด้วยแต่ละคนมีลูก 7-9 คนนั่นอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก
0: อาจารย์คะการมีลูกวัยแล้วก็มีบุตรหลายคนเนี่ยค่ะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกได้ยังไงคะ
1: คือหลักการของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยปัจจุบันเรารู้แล้วว่าเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV นะครับพวกนี้มาจากการมีเพศสัมพันธ์ดังนั้นถ้าสมมติเรามีเพศสัมพันธ์อายุน้อยหรือมีบุตรหลายคนเนี่ยมันอาจจะบอกทางอ้อมว่าเรามีเพศสัมพันธ์ที่บ่อยหรือยังไงเนี่ยก็อาจจะทำให้ติดเชื้อตัวนี้มากขึ้นนั้นโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกอาจจะสูงขึ้นนะ
0: ก็คือมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วประโยชน์จากการลงพื้นที่แบบนี้ล่ะคะอาจารย์จะมีประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลยังไง
1: ก็เนื่องจากอยู่ในชนบทห่างไกลในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยอาจจะน้อยเพราะฉะนั้นเราก็จะมาทั้งสำรวจความรู้ความเข้าใจของชนเผ่าเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกแล้วก็ให้การบริการการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยเทคนิคขั้นสูงนะครับแล้วก็จะมีการสอนหลังจากที่รับการตรวจด้วยนะครับ
0: แล้วโดยปกติเลยเนี่ยค่ะการตรวจมะเร็งปากมดลูกเนี่ยค่ะมีวิธีการตรวจยังไงบ้างคะ
1: ในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้การตรวจแป๊บเสมียปกตินะครับแล้วก็หรือไม่ก็บางพื้นที่จะใช้ในการตรวจน้ำส้มสายชู
0: นะ
1: ของสาธารณสุขเนี่ยจะให้ตรวจประมาณ5ปีครั้งนะครับแต่การที่เรามาทำโครงการคราวนี้เราเอาเทคนิคขั้นสูงมาตรวจก็คือตรวจเซลล์ปากมดลูกแบบแผ่นบางร่วมกับการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV แล้วก็ยังมีวิจัยที่แยกชนิดสายพันธุ์ของเชื้อด้วยเข้ามาร่วมในการตรวจทางนี้นะครับ
0: ค่ะแล้วการตรวจเจอระยะของโรคในระยะต่างๆเนี่ยค่ะมีผลต่อการรักษายังไงบ้างคะ
1: มะเร็งปากมดลูกเนี่ยถ้าเป็นระยะที่1เนี่ยโอกาสหายขาดเนี่ย 80-90% แต่ถ้าเราไปเจอระยะ4เนี่ยโอกาสหายขาดน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากเจอมะเร็งตั้งแต่ระยะต้นๆนะครับ
0: ถึงมาเกิดเป็นโครงการค้นหาผู้ป่วยนะคะเพื่อป้องกันอาจารย์คะแล้วอย่างนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยค่ะมีแนวทางการรักษาหรือมีเทคโนโลยีในการรักษามะเร็งปากมดลูกยังไงอยู่บ้างคะ
1: การรักษามะเร็งปากมดลูกเนี่ยแบ่งหลักๆเป็น3อย่างก็คือการผ่าตัดการฉายแสงแล้วก็การให้เคมีบำบัดผ่าตัดเนี่ยมันจะใช้ได้ดีเฉพาะระยะ1

0: ต้นๆเท่านั้นนะครับถ้าสมมุติระยะมันเริ่มเยอะเนี่ยมันก็ต้องเป็นฉายแสงร่วมกับเคมีบำบัดแต่ถ้ามะเร็งแพร่กระจายไปแล้วเป็นระยะ4เนี่ยการรักษาก็จะเป็นเคมีบำบัดเพื่อประคับประคองอย่างเดียวโอกาสหายขาดจะน้อยนะครับ
1: ผู้หญิงทั่วไปเนี่ยค่ะแนะนำการตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกๆปีไหมคะหรือว่าอย่างไรบ้างในกลุ่มไหนบ้าง
0: จริงๆอยู่ที่ว่าแนะนำตรวจวิธีไหนด้วยนะครับโดยหลักเนี่ยถ้าสมมติมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยเราแนะนำให้ตรวจที่25ปีขึ้นไปถ้ายังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เนี่ยให้ตรวจที่อายุ30ปีขึ้นไปคราวนี้มันขึ้นอยู่กับวิธีตรวจนะครับถ้าเราตรวจแป๊บสเมียร์หรือเซลล์ปากมดลูกเนี่ยเราจะแนะนำให้ตรวจทุก 1-2 ปีแต่ถ้าแป๊บสเมียร์ร่วมกับการตรวจเชื้อไวรัส HPV เนี่ยเราแนะนำให้ตรวจทุก3ปีนะครับ
1: รู้เร็วรักษาได้นะคะแล้วก็การป้องกันดีกว่าการรักษาแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคำแนะนำดีๆจากอาจารย์มากเลยค่ะขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: คุณผู้ชมคะจากสถิติพบว่าผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งมดลูกหรือว่ามะเร็งรังไข่นะคะจะพบในผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปคนอ้วนหรือว่าสตรีที่ไม่มีบุตรค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะคะทำได้ง่ายกว่าการรักษาค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถที่จะชมรายการคนสู้โรคย้อนหลังได้ผ่านทาง www.thaipbs.or.th/ คนสู้โรคค่ะและก็ยังสามารถสร้างสรรค์รายการคนสู้โรคได้ด้วยหรือจะเป็นการส่งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมาหาเราก็ได้ค่ะผ่านทาง www.facebook.com/ คนสู้โรคค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของต้นอ้อกับรายการคนสู้โรคแล้วและกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับใครที่ต้องนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันบ้างยกมือขึ้นครับโอ้โหมีเยอะเลยทีเดียวครับหรือใครที่ชอบจ้องจดจ่ออยู่กับมือถือสมาร์ทโฟนนานๆหรือใครที่ทำงานในห้องแลบที่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์บ่อยๆหรือทำงานฝีมือที่ต้องก้มๆเงยๆขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะพฤติกรรมเหล่านี้คือปัจจัยเสี่ยงที่จะเร่งให้คุณเป็นโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมครับ
2: ส่วนมากโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมจะพบในคนที่อายุประมาณ40ปีขึ้นไปครับหมอนรองกระดูกคอจะขั้นอยู่ระหว่างปล้องกระดูกคอซึ่งมี7ปล้องมีหน้าที่ช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวกระดูกคอทำให้เราสามารถก้มหรือเงยคอได้แต่เมื่อใช้ไปนานๆหรือใช้ไม่ถูกต้องก็จะทำให้หมอนรองกระดูกคอเสื่อมได้โดยมักจะเป็นบริเวณปล้องที่5ต่อ6รองลงมาคือปล้องที่6ต่อ7ครับถ้าหมอนรองกระดูกเสื่อมจะมีอาการปวดกระดูกคอปวดบ่าปวดไหล่ร้าวลงไปที่แขนรวมถึงมีอาการชาและอ่อนแรงบางรายเป็นมากถึงขั้นยกขาแขนไม่ขึ้นและเดินลำบากครับหากไม่อยากเป็นโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมต้องคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอว่านั่ง1ชั่วโมงแล้วลุกยืน1นาทีควรยืดและเหยียดกล้ามเนื้อตามคำแนะนำของแพทย์ถ้าจำเป็นต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ควรนั่งหน้าให้ตรงกับจอจัดจอมอนิเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตานั่งเก้าอี้ให้เต็มก้นและเป็นเก้าอี้ที่มีพนักพิงและต้องมีที่พักข้อมือบนโต๊ะทำงานด้วยนะครับสิ่งที่ไม่ควรทำคือไม่ควรสะบัดคอให้มีเสียงดังเพราะข้อต่อต้องทำงานหนักเกินไปเวลาที่สะบัดคอแรงและจะทำให้ข้อต่อบริเวณคอเสื่อมเร็วขึ้นครับไม่ควรนอนฟูกนิ่มเกินไปและความสูงของหมอนควรพอเหมาะกับคอเพื่อลดการทำงานของคอโดยใช้หมอนใบเล็กๆไม่ก้มหรือเงยศีรษะเวลาเดินยืนนั่ง
3: ก่อนอื่นโรคกระดูกคอเสื่อมนะครับคำว่าคอเสื่อมก็หมายถึงข้อต่อที่กระดูกสันหลังที่คอมันเสื่อมเรียกว่าเป็นเสื่อมตามธรรมชาติโดยส่วนใหญ่อายุ60 70เนี่ย 85-90% ทุกคนมีภาวะกระดูกคอเสื่อมหมดกลุ่มที่มีอาการเล็กน้อยอาจจะมีแค่ปวดบริเวณตรงกลางคอในบางกลุ่มเนี่ยอาจจะมีการกดทับเส้นประสาทของกระดูกต้นคอนะครับเวลาที่กระดูกคอเสื่อมจะมีลักษณะของกระดูกที่งอกออกมาในบางส่วนประมาณสัก 5-10% เนี่ยกระดูกที่งอกจะไม่ได้ไปกดลากประสาทที่คอกดที่ไขสันหลังตรงกลางของกระดูกคอกลุ่มนี้คือเป็นหนักนะครับก็คือคนที่กดไขสันหลังตรงคอเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาเรื่องการเดินอาจจะเดินตัวแข็งขยับขาขยับแขนไม่เป็นไปตามที่เราต้องการ

0: กดไขสันหลังเยอะอาจจะมีเรื่องของควบคุมปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้นะครับ
1: และอย่าลืมดู and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
2: 3 minute talk do and don't

0: ลัวมากแค่ไหนครับอาจารย
1: ์ก็ปัจจุบันนี้ถ้าเป็นโรคหัวใจนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีการรักษายาเนี่ยเราไปขั้นเทพแล้ว
0: เหรอฮะ
1: นะครับ
0: สบายใจได้ขั้นเทพเลยใช่ไหม
1: ขั้นเทพเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นถึงเราอาจจะมีความเสี่ยงจะเป็นแต่ว่าการรักษาการดูแลเนี่ยจะดูแลเราได
1: ้แต่ต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องแล้วก็เคร่งครัด
0: ต่อเนื่อง
1: เคร่งครัดปรับเปลี่ยนชีวิต
0: วันนี้ต้องลองฟังกันดูนะครับ 80% ของผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจมาจากเส้นเลือดหัวใจตีบ
1: ครับ
0: เป็นยังไงฮะ
1: เส้นเลือดหัวใจเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับท
0: ่อครับ
1: ข้างในนั้นก็จะมีโพรงเวลาเราเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยก็จะมีตะกรันตะกรันก็คือพลาคที่อยู่ที่ผนังพลาคก็จะก่อตัวสะสมหนาขึ้นหนาขึ้นเรื่อยๆวันดีคืนดีพลาคที่ว่าเนี่ยก็จะแตกพอพลาคแตกปุ๊บเนี่ยสิ่งที่อยู่ข้างใต้มันก็จะโผล่ขึ้นมามันจะดึงเอาเกล็ดเลือดเกล็ดเลือดจะวิ่งมารวมกันไม่ได้มาแค่ตัวเดียวมาเป็น4ตัว8ตัว16ตัว200ตัวเป็นหมื่นๆตัว
0: ม
1: าเพื่อที่จะซ่อมแซมอุดตำแหน่งที่แตกหรือฉีกแต่เกล็ดเลือดไม่ได้มาแค่เฉพาะเกล็ดเลือดไปดึงเอาโปรตีนที่เป็นการแข็งตัวของเลือดมาด้วย
0: ครับ
1: จะโปรตีนที่ว่าเนี่ยก็จะมารวมกันกับเกล็ดเลือดบวกกันแล้วกลายเป็นลิ่มเลือดคำว่าลิ่มเลือดเนี่ยในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าคลอต
0: เป็นก้อนๆ
1: เป็นลิ่มเลือด
0: นึกภาพไปอย่าง
1: เคยทานเลือดหมูไหมครับ
0: ครับ
1: นั่นแหละลิ่มเลือดก็คือเลือดหมูแบบนั้นเลย
0: อย่างนั้นเลย
1: ครับอุดเส้นเลือด
0: อ
1: ุดเส้นเลือดปุ๊บก็คนไข้ก็เกิดโรคเฉียบพลันขึ้นมาแล้วนี่เป็นเรื่องจุดเริ่มต้นของอัตราตายที่สูง
0: แล้วถ้าเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบผลที่เกิดขึ้นกับหัวใจของเราเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเป็นลำดับก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยเกิดอะไรได้บ้าง
1: อันนี้ตัวอย่างนี่เป็นตัวอย่างของเส้นเลือดนะคร
0: ับผม
1: อันนี้เป็นภาพโมเดลที่เราเห็นเป็นแขนงเป็นเส้นๆเนี่ยคือเส้นเลือดตัวเนื้อหัวใจเนี่ยอยู่ข้างใน
0: ครับ
1: ตัวเนื้อใจอยู่ใต้เส้นเลือดตัวหัวใจมีรูปร่างเหมือนกับโพดําเหมือนกับตัวไพ่โพดำมีเส้นเลือดอยู่ข้างบนถ้ามีเส้นเลือดตีบเลือดก็จะเข้าไปถึงเซลล์หัวใจได้น้อยลงนะครับตัวเส้นเลือดหัวใจนั้นก็จะเปรียบเหมือนกับรากของต้นไม
0: ้
1: มีรากแก้วรากแขนงแล้วก็รากฝอย
0: ก็เหมือนก็ให้น้ำ
1: เพื่อหล่อเลี้ยง
0: แต่นี่เป็นเลือดใช่ไหม
1: นี่เป็นเลือด
0: ไปเลี้ยงที่หัวใจ
1: ถ้าทำให้หัวใจเนี่ยขาดเลือด
0: ครับผม
1: ถ้าหัวใจขาดเลือดมีขนาดใหญ่เช่นถ้าเราตีบตันตรงตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งที่เป็นส่วนต้นของเส้นเลือดอย่างนี้เราเรียกว่าส่วนต้นอันนี้ส่วนต้นนี่ส่วนปลายถ้าติดตันที่ส่วนต้นจะเห็นว่าขนาดของกล้ามเนื้อทั้งหมดเนี่ยขาดเลือดหัวใจทำงานบกพร่องหัวใจอาจจะบีบตัวแย่ลงหัวใจอาจจะบีบน้อยลงเกิดภาวะน้ำท่วมปอดเกิดขึ้นอันนี้คือผลกระทบหรือผลลัพธ์ของโรคหัวใจ
0: ครับผม
1: เวลาคนไข้มาหาเราเนี่ยก็จะมาในสองสภาวะด้วยกันสภาวะแรกก็คือเป็นค่อยไปอาจจะเป็นตั้งแต่อายุ25 30
0: อายุน้อยๆก็เป็นได
1: ้เดี๋ยวนี้ถึง20ก็เป็นแล้วครับ
0: เหรอ
1: เป็นเพราะว่าการบริโภคเราเปลี่ยนไปเราเป็นโลกาภิวัตน์เราก็จะรับประทานอาหารแบบชาวตะวันตก
0: ครับ
1: อุดมด้วยไขมัน
0: ใช่
1: จะเห็นว่าเด็กไทยตัวใหญ่อ้วนนะครับหลอดเลือดเราก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลอดเลือดเราจะมีตะกรันมาสะสม
0: ครับ
1: ก็จะค่อยเป็นค่อยไปเป็นมาเรื่อยๆงั้นคนไข้กลุ่มนี้ไม่มีอาการ
0: ครับ
1: จนกระทั่งถึงวันนึงที่อาการตีบเนี่ยเริ่มตีบจนถึงระดับ 50% ถึง 70%
0: ครับอาการเป็นไง
1: ครับว่า 50% ถึง 70% ก็หมายความว่าขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลาง
0: ครับ
1: ถ้าสมมติเส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดเลือดเราเนี่ยเท่ากับ4มิลลิเมตร
0: ครับ
1: ถ้าเราตีบแคบลงเหลือเพียง2มิลลิเมตร2ส่วน4ก็คือ 5.5
0: ครับ
1: คูณด้วย100ก็คือ 50%
0: ครับ
1: ถ้าเมื่อไหร่เราตีบเกินร้อยละ50เราเริ่มผิดปกติละถ้าตีบเกิน 70% เราจะเจ็บหน้าอก
0: ครับ
1: ถ้าตีบเกิน 90% คันนี้รุนแรง อยู่เฉยๆก็เป็นอันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการ
0: อัน
1: นี้คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่อย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยตัวตะกรันเนี่ยมันมีความไม่เสถียรตะกรันที่ไม่เสถียรก็คือตะกรันที่ผนังบางข้างใต้ตะกรันเนี่ยมีทั้งไขมันตอนที่เราเป็นใหม่ๆก็เป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวสามารถพองได
0: ้
1: ยุบได
0: ้
1: พอแตกแล้วร่างกายก็ซ่อมแซมพอซ่อมแซมไปนานเข้าก็จะกลายเป็นพังผืดจากพังผืดก็จะกลายเป็นหินปูนระหว่างไขมันที่เป็นไขมันนิ่มๆกับหินปูนหรือพังผืดที่แข็ง
0: ๆ
1: อันนี้คือตัวแยกระหว่างเฉียบพลันกับเรื้อรังคนไข้ที่เป็นหินปูนพวกนี้เป็นเรื้อรังหินปูนไม่มีทางฉีกไม่มีทางแตกแต่ถ้าเราเอามือไปเคาะอะไรที่นิ่มๆแตกได้เพราะฉะนั้นการที่ตะกรันที่เป็นไขมันเนี่ยคนไข้ก็สามารถมาด้วยอาการเฉียบพลันได
0: ้
1: คำว่าเฉียบพลันก็คือผิวหนังผิวของตะกรันที่บางๆเนี่ยแตกคิดถึงไข่ดาวหรือคิดถึงสิวตัวไข่ดาว

0: แดงก็ทะลักออกมาเก็บเลือดวิ่งเข้ามาปะทะ
1: ครับ
0: อันนี้คือเฉียบพลันแต่ถ้าเรื้อรังก็คือมันจะติดแคบไปเรื่อยๆเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอเซลล์หัวใจก็หิวเซลล์หัวใจได้รับเลือดไม่พอการทำงานหัวใจก็บกพร่องลงงั้นคนไข้ที่เป็นเฉียบพลันเนี่ยจะมาเพราะว่าเจ็บหน้าอกรุนแรง
1: ครับ
0: เจ็บเค้นผมใช้คำว่าเจ็บเค้น
1: ครับ
0: เจ็บเหมือนกับถูกบีบถูกเหยียบ
1: คร
0: ับและส่วนใหญ่แล้วจะต้องเจ็บเกิน20นาทีขึ้นไป
1: ครับ
0: ถ้ามีอาการเหงื่อแตกร่วมด้วยที่เราภาษาโบราณเราเรียกว่าเหงื่อการแตกถ้าเจ็บหน้าอกแล้วเหงื่อการแตกหายใจไม่ออกอ
1: ัน
0: นี้เฉียบพลันแน่นอน
1: ครับ
0: ส่วนพวกเรื้อรังเนี่ยก็จะค่อยเป็นค่อยไปเช่นยกตัวอย่างออกแรงแล้วก็เจ็บหยุดพักก็หาย
1: ครับ
0: หรือไปเดินปุ๊บก็เดินได้น้อยลง
1: เหนื่อยง่าย
0: เหนื่อยง่ายขึ้นเคยเดินหรือวิ่ง400เมตรเดี๋ยวนี้เหลือ200เมตร
1: ครับ
0: เมื่อก่อนเคยเดินขึ้นไปได้4ชั้นเดี๋ยวนี้2ชั้นก็ชักไม่ไหวแล้วอ
1: ัน
0: นี้คือพวกเรื้อรัง
1: แต่ฟังมาเนี่ยอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวนี้20ต้นๆก็เป็นแล้วก็มีอาการได้แล้วใช่มั้ยฮะ
0: อาจจะไม่มีอาการแต่เขาจะมีตะกัน
1: เริ่มต้นสะสม
0: ตะกันสะสมอยู
1: ่ครับแล้วปัจจัยอะไรบ้างครับที่ทำให้เราจะมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะฮะ
0: ปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคืออายุ
1: ครับ
0: พออายุเรามากขึ้นเนี่ยเรามีความเสื่อมสะส
1: ม
0: เราเรียกว่าสะสมเสื่อมตามสภาพ
1: ครับ
0: นะครับแต่ปัจจัยที่เร่งให้อายุเราคืออายุยังไม่ถึงแต่ว่าเป็นโรคได้เร็วเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราคล้ายๆกับเราเรียกปัจจัยเสี่ยง
1: ครับ
0: ปัจจัยเสี่ยงตัวนี้เนี่ยที่เป็นปัจจัยที่ชัดเจนที่สุดท่องไว้เลยนะฮะมีสี่สหายถ้ามีครบ4คนนี้เราแย่นะฮะ
1: ครับ
0: เพื่อน4คนนี้ไม่ควรครบเบาหวาน
1: ครับ
0: สูบบุหรี
1: ่ครับ
0: ความดันไขมันสูง4อันถ้า4อันนี้บวกอายุมากกลายเป็น5โอ้โหคันนี้แย่เลยนะ
1: ครับอ้าวมีปัจจัยเสี่ยงแบบนี้เนี่ยบวกกับอายุมาก
0: ครับ
1: มีความเสี่ยง
0: มีความเสี่ยงทันที
1: ครับแล้วอาการนี้ถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะบอกเราได้อะไรยังไงบ้างว่าเนี่ยมาแล้วนะเริ่มเป็นนะก่อนที่จะเป็นมากๆแล้วก่อนจะต้องไปรักษาในที่สุด
0: สมมติว่าถ้าเราเป็นคนธรรมดาที่อายุอยู่ในวัย30ต้น
1: ๆครับ
0: 30 35ยังไม่เป็นแต่มีความสนใจในเรื่องของสุขภาพชีวิต
1: ครับ
0: เราก็มาตรวจนะครับ การมาตรวจเนี่ยแพทย์ที่ตรวจก็จะดูอายุวัดความดันเจาะเลือดแล้วก็ซักประวัติความเสี่ยงความเสี่ยงที่ว่านี้ก็คือเป็นเบาหวานไห
1: ม
0: เป็นความดันสูงไหมเจาะเลือดดูระดับไขมันเสร็จแล้วเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเข้าสูตรนะฮะเรามีสูตรเพื่อคำนวณค่าความเสี่ยงค่าความเสี่ยงเนี่ยถ้าของต่างประเทศเนี่ยเราเรียกว่าFramingham Risk Scoreก็เป็นค่าความเสี่ยงที่เกิดจากการศึกษาของประชาชนที่ในเมืองฟาร์มิงแฮมในสหรัฐอเมริกาก็ติดตามคนไข้เป็นหมื่นๆคนติดตามไป10ปีแล้วดูซิว่าเมื่อคำนวณค่าความเสี่ยงเนี้ยประชากรของเขาจะเป็นโรคหัวใจในอนาคตเท่าไหร
1: ่
0: สำหรับคนทั่วๆไปที่กำลังเป็นโรคหัวใจไม่มีอาการ เราใช้ฟาร์มิงแฮมสกอร์แล้วประเมินก่อนว่าเป็นไห
1: ม
0: ถ้าสงสัยว่าเป็นเราสามารถไปตรวจต่อได
1: ้
0: การตรวจต่อเนี่ยมีหลายอันนะครับเช่นการตรวจเดินสายพานเพื่อดูว่าหัวใจขาดเลือดไหมการตรวจวัดหินปูนของเส้นเลือดโดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สแกนอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นการตรวจเพิ่มเติ
1: ม
0: แต่ถ้าหากว่าการตีบตันนั้นเกิน 50% เขาจะเริ่มมีอาการอาการที่จะเป็นตัวบอกว่าเอ๊ะคุณเป็นโรคหัวใจแล้วเนี่ยคือ1ออกแรงแล้วเจ็บหน้าอกหรือออกแรงแล้วเหนื่อยงั้นคุณหมอที่ดูคนไข้ก็จะถามเสมอว่าเหนื่อยเนี่ยหายใจลำบากไห
1: ม
0: หายใจเสียงดังขึ้นไหมเราอยากจะรู้ว่าใครเป็นโรคหัวใจเนี่ยชวนเข้าไปกำแพงเมืองจีน
1: ทำไมฮะ
0: เดินขึ้นเดินขึ้นกำแพงเมืองจีนแล้วเดินไปแล้วคุยไปด้วย
1: ครับ
0: เราจะรู้แล้วครับใครเป็น
1: ทำไมฮะ
0: เพราะพอเดินขึ้นไปมันจะเหนื่อยครับจะพูดติดขัดผมไปรู้สึกเดี๋ยวขอพักหายใจก่อนนะอันนี้เรารู้ละ
1: ยังไม่ต้องขึ้นไปสูงใช่ไหมถ้าเกิดอาการนี้แล้วใช่ไหมอ
0: ันนี้เราเรียกว่าเหนื่อยขณะออกแรงเป็นต้นนะครับแต่ว่าในแต่ละคนเนี่ยให้เจ้าตัวเป็นคนบอกว
1: ่
0: าที่เขาเดินไปเนี่ยเขาเจ็บหน้าอกไหมเขามีเจ็บเค้นผมอยากใช้คำว่าเจ็บเค้นเพราะเจ็บหน้าอกมีหลายแบบ
1: ค
0: นไข้มาหาเรามันจะมีทั้งเจ็บแป๊บๆเจ็บแหลมๆเจ็บหนักๆเจ็บตื้อๆเจ็บบีบๆถ้าเป็นแบบบีบๆตื้อๆเค้นๆเนี่ยใช
1: ่
0: ถ้าแป๊บๆเจ็บเหมือนกับมีมดกัดมีเข็มแทงไม่ใช่
1: เหรอฮะถ้ามีอาการเป็นในระยะเริ่มต้นแรกๆควรจะทำตัวยังไงปฏิบัติตัวยังไงต่อดีที่จะรักษาเพื่อจะดูแลไม่ให้เป็นต่อไปมากขึ
0: ้
1: น
0: ในเบื้องต้นอันดับแรกเลยเนี่ยเราดูซิว่าเรามีความผิดปกติในส่วนไหนบ้างตัวอย่างเช่น1ความดันเราสูงไหมชีพจรเราเร็วไหมไขมันเราสูงหรือเปล่า เราเป็นเบาหวานหรือไม่เราต้องจัดการลดมันควบคุมมันอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองเนี่ยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราต้องเปลี่ยนสภาพชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเปลี่ยนจากคนที่ไม่เคยออกกำลังกายต้องมาออกกำลังกายเคยกินแบบไม่เลือกต้องเลือกอาหารห้ามกินบุฟเฟ่แต่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยออกกำลังกายลดน้ำหนักอย่าให้อ้วนฮะเอวอย่าให้รอบเอวใหญ
1: ่
0: ในผู้ชายเราก็รอบเอวประมาณแถวๆ88เซนเราก็ถือว่าเป็นโรคอ้วนลงพุงแล้วอันนี้ต้องควบคุมความดันสูงก็คือเกิน140ความดันตัวบนเกิน140ตัวล่างเกิน90อันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงน้ำตาลเกิน110ก็ถือว่าไม่ดีนะครับต้องควบคุม
1: ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอย่าให้มันเกินไปที่จะมีความเสี่ยง
0: คือจริงๆแล้วโรคหัวใจเนี่ยจำนวนมากเลยนะครับไม่มีอาการอันนี้คือเรื่องที่น่ากลัวมาก
1: ใช่ฮะ
0: ยกตัวอย่างง่ายๆในสหรัฐอเมริกาทำการศึกษาแล้วเนี่ยพบว่าในประชากรอายุเกิน80ปี
1: ครับ
0: 3ใน4เป็นโรคหัวใจ
1: 3ใน4เลย
0: 3ใน4แต่ไม่มีอาการ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีอาการการรักษาแทบไม่มี
1: ครับ
0: ทำได้อย่างเดียวคือการปรับเปลี่ยนชีวิต
1: ครับ
0: ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล
1: ์ครับ
0: การคุมทุกอย่างให้อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วสุดท้ายนะครับถ้ามีความเสี่ยงต้องรับประทานยาป้องกันยาป้องกันที่ว่าเนี่ยยาที่เราใช้กันเยอะที่สุดในปัจจุบันเนี่ยมี2ตัว
1: ครับ
0: คือแอสไพรินกับสเตติน
1: ครับ
0: แอสไพรินคือยาต้านเกล็ดเลือด
1: ครับ
0: ทำไมต้องกินยาต้านเกล็ดเลือดเพราะเรารู้ว่าวันดีคืนดีเกล็ดเลือดก็จะก่อเรื่อง
1: ครับ
0: เกล็ดเลือดจะก่อกลุ่ม
1: เป็น
0: ก่อกลุ่มกันเป็นลิ่มเลือดแล้วก็กินยาบล็อกซะ
1: ครับ
0: อันที่2ก็คือกินสเตติน
1: ครับ
0: สเตตินคือยาลดไขมันคอเลสเตอรอลถ้าเราคอเลสเตอรอลสูงแล้วเราคิดว่าเอ๊ะเราจะคุมด้วยอาหารการควบคุมอาหารดีหรือจะกินยาดีไปคำนวณฟรามิงแฮมก่อนถ้าฟรามิงแฮมมีความเสี่ยงสูงเรากินสเตตินถ้าเสี่ยงต่ำไม่ต้องไปคุมอาหารเอาผมถึงอยากจะเน้นว่าก่อนที่เราจะเริ่มรับประทานยาเนี่ยเราต้องรู้ว่ายาเนี่ยเป็นทั้งคุณและโทษมีโทษอาหารแต่มีคุณอนันต์ต้องระวังเพราะฉะนั้นคำนวณก่อนคำนวณเสี่ยงสูงแล้วค่อยรับทานยา
1: เห็นประโยชน์การคำนวณมากๆเราคำนวณได้เองไหมฮะเราสามารถไปดาวน์โหลดมาใส่ตัวเลขคำนวณเองหรือว่าต้องให้คุณหมอเป็นคน
0: ได้ครับ
1: คำนวณให
0: ้ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
1: ครับ
0: นะฮะเราเรียกว่ายกตัวอย่างนะครับแอปพลิเคชันเรียกว่า Med Equation
1: ครับ
0: Med Equation แต่ว่าเราต้องมีข้อมูลนะครับเราต้องมีตัวเลขว่า
1: ก็ถามเรื่องอะไรบ้าง
0: ก็ถามเพศ
1: ครับ
0: ถามอายุเราต้องทราบความดันตัวบนทราบความดันตัวล่าง
1: ครับ
0: ทราบระดับไขมัน
1: ครับ
0: ทราบระดับน้ำตาลหรือเบาหวาน
1: ในระดับปกติ
0: เขาจะบอกระดับตัวเลขมา
1: ระดับที่เราบางคนอาจจะเป็นอยู่แล้วก็กินยาควบคุมมันเอาไว้อยู่เนี่ยเราเอาระดับที่เรากินยาควบคุม
0: คือจริงๆแล้วฟรามิงแฮมเนี่ยถูกแนะนำไว้สำหรับการมาพบแพทย์ในครั้งแรก
1: ครับ
0: ครั้งแรกเลย
1: อ๋อ
0: คือเรียกว่าคนไข้คนนี้ต้องเวอร์จินจริง
1: ๆครับ
0: มาครั้งแรกเลยเนี่ยต้องจับด้วยฟรามิงแฮม
1: ครับ
0: แต่ปัจจุบันเนี่ยน่าเสียดายว่าในเวชปฏิบัติของแพทย์ไทยเราเนี่ยแพทย์ไทยเราไม่ได้ใช้ฟรามิงแฮ
1: ม
0: เราใช้ความรู้สึกเห็นคนไข้แล้วรู้สึกว่าน่าจะเป็นก็รักษาเลยงั้นการที่มาใช้ฟรามิงแฮมในครั้งที่2หรือครั้งที่3หลังจากกินยาไปแล้วเนี่ยข้อมูลอาจจะแปรปรวนเช่นเดิมคอเลสเตอรอล250พอกินยาไปแล้วเหลือ180มาคำนวณฟรามิงแฮมคะแนนก็ต่ำเป็นต้น
1: ทั้งที่อาจจะมี
0: อาจจะมี
1: โอกาสเป็นอยู่
0: ใช่
1: อย
0: ู่
1: ไปได้อ๋อแบบนี้นะฮะนี่คือการใช้ยา
0: การใช้ยา
1: การรักษาวิธีอื่น
0: เราจะเริ่มรักษาด้วยวิธีอื่นเนี่ยอีก2วิธีนะรักษาแล้วไม่ได้ผลเราก็จะมาคุมรัดเข็มขัดการรัดเข็มขัดคือให้ยาเพื่อที่จะลดการทำงานของหัวใจเช่นให้ยาต้านเบต้ายาต้านเบต้าคือการลดชีพจรลดชีพจรลงเพราะหัวใจเราบีบตัวหัวใจเราเป็นอวัยวะเดียวที่ทำงานตลอดเวลา
1: แม้ว่าจะหลับ
0: ไม่ว่าจะหลับถ้าเราหัวใจหยุดเราก็ไม่มีชีวิตหัวใจบีบตัวเป็นแสนๆครั้งถ้าผมเปรียบตัวอย่างง่ายๆจะเข้าใจเลยนะครับเปิดพัดลมเบอร์3กับเบอร์1ต่างกัน
1: อ๋อแน่นอน
0: เปิดพัดลมเบอร์3มอเตอร์ร้อนกว่ากินไฟมากกว่าพัดลมเสียเร็วกว่ากับเมื่อเปิดเบอร์1
1: ครับ
0: แต่ดีสุดคือไม่เปิดพัดลมใช่มั้ยครับ
1: ใช่ฮะ
0: แต่ว่าหัวใจเราหยุดเต้นไม่ได้แค่นั้นเอง
1: บางคนถามว่าอ้าวก็หมอบอกให้ออกกำลังกายยิ่งออกกำลังกายหัวใจยิ่งทำงานหนักยิ่งเต้นแรงเลือดสูบฉีดอู้แล้วถี่มากมันก็จะยิ่งไปเพิ่มให้หัวใจทำงานหนักมากขึ้น
0: อันนั้นคือการออกแรง
1: ครับ
0: การออกแรงทำให้หัวใจเต้นแรงสูบฉีดเลือดเยอะแต่การออกกำลังกายต่างจากการออกแรงนิดเดียวตรงที่ว่าการออกกำลังกายนั้นต้องสม่ำเสมอต้องสม่ำเสมอและทำอย่างน้อย30นาทีขึ้นไปสัปดาห์ละ5วันถ้าเราสามารถทำแบบนั้นเราจะสามารถควบคุมให้อัตราเต้นของเราเนี่ยไม่กระโชกกระชากถ้าเราไม่เคยออกกำลังกายอยู่ดีเราไปวิ่ง30นาทีเนี่ยหัวใจเราจะขึ้นปื๊ดอย่างนี้เลยนะครับอันนี้อันตราย
1: อันตรายมาก
0: พราะฉะนั้นใครก็ตาม

0: ถ้ารู้สึกปวดปัสสาวะต้องเข้าห้องน้ำทันทีไม่ดื่มน้ำหรือรับประทานผลไม้ที่มีน้ำมากๆก่อนเข้านอนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพราะจะหลับยาวไม่ลุกไปเข้าห้องน้ำไม่ส่วนล้างช่องคลอดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพราะทำให้แบคทีเรียชนิดดีทำหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคถูกกำจัดออกไปด้วยจึงติดเชื้อได้ง่ายขึ้นครับและเพื่อหลีกเลี่ยงโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบสิ่งที่ต้องทำอย่างยิ่งก็คือดื่มน้ำให้มากในตอนกลางวันอย่างน้อยวันละ 8-10 แก้วคุณผู้หญิงควรทำความสะอาดอวัยวะเพศโดยการเช็ดหรือล้างจากด้านหน้าไปด้านหลังเสมอเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียจากทวารหนักควรดื่มน้ำหรือรับประทานแครนเบอร์รี่ช่วยลดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ควบคุมโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเช่นเบาหวานเพราะหากควบคุมไม่ได้ก็จะติดเชื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกครับ
1: โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมจะส่งผลเสียตามมามากมายเช่นอาจจะทำให้ติดเชื้อซ้ำบ่อยๆจนกระทั่งกระเพาะปัสสาวะทำงานผิดปกติไปหรือว่าการติดเชื้ออาจจะลุกลามจากการติดเชื้อของกระเพาะปัสสาวะไปเป็นกรวยไตอักเสบที่ทำให้คนมีการไข้สูงหนาวสั่นปวดชายโครงข้างที่มีการติดเชื้อและอาจลุกลามไปเป็นการติดเชื้อเข้ากระแสเลือดได้นอกจากนี้ยังทำให้การทำงานของไตผิดปกติตามมาได้อีกด้วยค่ะดังนั้นเมื่อมีอาการผิดปกติที่สงสัยกระเพาะปัสสาวะอักเสบควรจะรีบมาโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์และตรวจปัสสาวะและรับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปค่ะ
2: และอย่าลืมดูแอนด์ don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: 3 minute talk

0: วัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหนึกว่าผู้พันเบิร์ดขอต้อนรับเข้าสู่ตู้บนหมอนนะคะลูกพี่ครับ
1: ครับ
0: คือตู้นี้เนี่ยคุณพี่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะหรือว่าเกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยถามตรงนี้ได้ชัดๆตรงๆเลยตรงนี้คือเหมาะที่สุดแล้วครับคุณพี่มีคำถามอะไรไหมครับ
1: มันมีเรื่องคาใจอยู่เรื่องนึงครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับผมไอเนี่ยไอคอแทบแตกเลยแต่ผมสงสัยว่าทำไมหมอเนี่ยเอาหูฟังเนี่ยมาตรวจร่างกายตรวจข้างหน้าแล้วยังตรวจข้างหลังแต่ที่สงสัยมากๆเลยนะครับไอเรื่องข้างหลังเนี่ยทำไมต้องมาตรวจข้างหลังผมด้วยครับไม่เข้าใจจริงครับ
0: เรื่องนี้จริงครับผมก็โดนมาตั้งแต่เด็กเนาะไอคอแทบแตกตรวจข้างหลังมันจะไปได้ยินอะไรนี่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันคุณหมอครับรบกวนตอบทีครับผม
2: ค่ะอาการไอนะคะเป็นการตอบสนองต่อความผิดปกตินะคะของร่างกายในระบบทางเดินหายใจเป็นได้ตั้งแต่ทางเดินหายใจส่วนบนไปจนถึงทางเดินหายใจส่วนล่างอาการไอนะคะมีสาเหตุจากหลายสาเหตุมีตั้งแต่ระยะเวลาที่เป็นฉับพลันนะคะไปจนถึงระยะเวลาที่เป็นเรื้อรังสาเหตุต่างๆเนี่ยได้ตั้งแต่บริเวณของโพรงไซนัสบริเวณจมูกลงไปหลังคอไปจนถึงกล่องเสียงลงไปถึงหลอดลมและบริเวณชายปอดนะคะสำหรับการตรวจร่างกายเนี่ยเพื่อหาสาเหตุและตำแหน่งที่ทำให้เกิดอาการไอได้แพทย์เนี่ยมักจะใช้หูฟังหรือที่เราเรียกว่าสเตโตสโคปนะคะในการฟังเสียงปอดเพื่อหาตำแหน่งนะคะว่ามีความผิดปกติที่บริเวณใดในแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะบอกความผิดปกติได้เวลาเราฟังปอดเนี่ยเราฟังตั้งแต่บริเวณของหลอดลมนะคะไปจนถึงบริเวณปอดซึ่งต้องฟังทั้งสองข้างเนี่ยในการเปรียบเทียบกันตั้งแต่ด้านบนลงไปถึงด้านล่างด้านหน้าและด้านหลังนะคะนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องประเมินการฟังปอดนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมไปถึงให้คนไข้เนี่ยช่วยในการหายใจเข้าออกด้วยทั้งหมดที่หมอพูดไปอย่างนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะคุณโบ
0: ครับการตรวจให้ละเอียดหรือว่าการหาสาเหตุให้ถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นแบบนี้เคลียร์นะครับพี่ครับ
1: เคลียร์ครับผม
0: เชื่อว่าคุณผู้ชมทั้งบ้านก็จะเคลียร์เช่นเดียวกันนะครับและอย่าลืมนะครับไปเจอกับตู้บนหมอที่ไหน

0: มีเรื่องอะไรอยากเคลียร์กับคุณหมอเชิญได้เลยนะครับแต่วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณพี่ด้วยนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางช่องดามาชาแนลค่ะ
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: อุ้ยอุ้ยจักรจีจักรจีจักรจีจักรจีจักรจีพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วเหนื่อยมาจี้เอวแบบนี้มันก็จั๊กจี้นะสิเนี่ยเนี่ยเอ๊ะทำไมจี้ตัวเองไม่จั๊กจี้แล้วคนอื่นจี้ล่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยจั๊กจี้จั๊กจี้จี้อุ๊ยทำไมจี้ตัวเองแล้วไม่จั๊กจี้แต่โดนคนอื่นจี้แล้วรู้สึกเพราะอะไรรู้ไหม
5: เนื่องจากว่าเรารู้อยู่แล้วครับว่าเราจะจั๊กจี้ตัวเองสมองของเราจึงแปลความว่าเราไม่จั๊กจี้ครับต่างจากที่เวลาคนอื่นจั๊กจี้เราคาดเดาไม่ได้นั่นเองครับเวลาเราถูกจั๊กจี้นะครับเราไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับเราเดาไม่ได้ว่าเขาจะจั๊กจี้เราตรงไหนร่างกายเราเนี่ยจึงมีการตอบสนองแบบอัตโนมัติก็คือเราจะหลีกหนีโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือเราควบคุมไม่ได้แต่ว่าการถูกจั๊กจี้เนี่ยมันก่อให้เกิดความรู้สึกสนุกหรือว่าความรู้สึกมีความสุขเราเลยแสดงออกมาเป็นการหัวเราะเส้นประสาทเราเนี่ยมีการรับสัมผัสหลายแบบนะครับมีทั้งมีร้อนเย็นเจ็บแต่เวลาเราถูกจั๊กจี้เนี่ยมันเป็นการสัมผัสที่เบามันเลยแปลความไปว่าเป็นการจั๊กจี้อะครับ
4: แต่ถ้าหากว่าเราไม่อยากโดนแกล้งเราสามารถฝึกฝนให้เราเป็นคนไม่บ้าจี้ได้ด้วยนะ
5: เราสามารถฝึกฝนให้ไม่บ้าจี้ได้ครับถ้าเราบังคับตัวเองให้เราไม่บ้าจี้ก็คือเป็นการฝึกสมองให้เราแปลความอีกอย่างนึงเราก็อาจจะรู้สึกจั๊กจี้นะแต่เราไม่แสดงออกคือเราไม่หลบหนีเราไม่หัวเราะออกมาก็เป็นได้ครับขึ้นอยู่กับความอดทนของแต่ละคนครับถ้าคนอดทนมากก็จะสามารถทนจั๊กจี้ได้นานถ้าคนอดทนได้น้อยก็จะหลุดเผลอจั๊กจี้ออกมาหรือเผลอหัวเราะออกมาครับแต่ถ้าเกิดว่าจั๊กจี้มากเกินไปก็อาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายตัวหรือว่าอาจจะรู้สึกหงุดหงิดแหละอันนี้ก็จะอาจจะสร้างความรู้สึกโกรธหรือความรู้สึกหงุดหงิดให้กับคนที่ถูกจั๊กจี้นะครับ
4: เราอาจจะจั๊กจี้เล่นกันกับเพื่อนได้แต่ก่อนเล่นดูดีๆนะเพราะการจั๊กจี้เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความสัมพันธ์ถ้าไม่สนิทอย่าคิดเล่นเลยโดนโกรธไม่รู้ด้วยนะ

0: สามัญประจำบ้านตอนขันอย่าแก้แค่เก่าน
1: ี่จะบอกว่าร้านนี้กว่าจะได้กินเนี่ยต้องจองล่วงหน้าทั้ง2เดือนเลยนะโคตรนานเพราะฉะนั้นกินเยอะๆเลยเอาให้คุ้ม
2: ได้เรื่องกินเนี่ยขอบอกสบายมาก
1: ทำไมอยู่ๆก็ร้อนขึ้นมาร้อนปะแอร์ดับปะเนี่ย
3: แต่ไม่เป็นไรกินอิ่มพอดี
1: เอาอิ่มแล้วเหรอแล้วอาหารเป็นไงบ้างอ่ะ
2: ก็อร่อย
3: ก็อร่อยดี
1: เราก็คบกันมาตั้ง5ปีแล้วเนาะตั้งแต่เรียนด้วยกันแล้วก็มาถึงตอนนี
2: ้แล้ว
1: เราก็เลยคิดว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้ว
2: เวลา
1: ที่เราจะขยับไปอีกขั้นแต่งงานกับเรานะ
2: โอ๊ยเก็บเรื่องไว้ก่อนได้ไหมเราคันมากเลยอ่ะ
1: ฮะ
2: ไม่คันแบบนั้นข้างหลังเกาให้หน่อยดิช่วยเกาหน่อยไม่ไหวคันมากเลยอ่ะ
4: ถ้าคันอ่ะอย่าแก้แค่เกาสิคะ
0: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
4: การคันเนี่ยนะคะไม่ใช่แก้แค่เกาอย่างเดียวแต่ถ้าอยากจะเกาจริงๆเนี่ยต้องเกาเบาๆค่ะซึ่งก็อาจจะช่วยในการ

0: ลดคันได้แค่เล็กน้อยเท่านั้นเอง
1: แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดนอกจากวิธีเกาอะค่ะเรามีวิธีอื่นไหมคะที่ทำให้หายคัน
0: เรามีวิธีอื่นอีกเช่นใช้มือลูบๆแทนค่ะเพราะการที่ใช้มือลูบเนี่ยเราจะไม่มีเล็บอาจจะไม่ทำให้ผิวหนังเกิดถลอกได้อาจจะลูบแรงขึ้นหน่อยก็ยังได้นอกจากนี้เราอาจจะใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นลูบตรงบริเวณที่เราคันก็อาจจะช่วยได้ค่ะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยอาจจะไปที่ร้านขายยาซื้อยาครีมที่ทาแก้คันหรือยาทานก็ได้นะคะแต่ถ้าทำทุกอย่างแล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดจากเชื้อราได้ซึ่งอันนี้อันตรายมากนะคะต้องไปหาแพทย์และต้องใช้เวลารักษาเนี่ยยาวนานมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นการคันไม่ควรแก้ปัญหาด้วยการเกาเพียงอย่างเดียวค่ะ
1: รับทราบค่ะ
0: แล้วเมื่อกี้เนี่ยแฟนเขาขอแต่งงานอะรับทราบไหมคะ
1: รับทราบค่ะ
0: เห็นไหมคะง่ายนิดเดียวอ่ะง่ายกว่าขอแต่งงานอีกทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
2: สามัญประจำบ้าน
3: จบแล้ว
0: นะทำไมมันวงโตนะ
3: ซื้อเผื่อมีลูกแล้วมันอ้วนขึ้น
1: เฮ้ย
3: มันจะได้ใหญ่ขึ้นปิดแหวนพอดี
1: แต่งงานแล้ว
0: ดีใจด้วย
1: มีแฟนแล้ว

0: พูดถึงเรื่องของสมาธิค่ะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรู้จักกันดีนะคะเพราะว่าเราเนี่ยถูกปลูกฝังเรื่องนี้กันตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะว่าสมาธิเนี่ยมีประโยชน์นะคะแล้วก็ดีในหลายๆด้านนะคะช่วยเสริมสร้างสติแล้วก็ปัญญาค่ะแต่ในวันนี้ค่ะสมาธิที่เราพูดถึงเนี่ยถูกเรียกว่าสมาธิบำบัดค่ะเพราะสามารถที่จะป้องกันและก็บำบัดโรคได้ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นค่ะคือสามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ค่ะเชื่อว่าฟังแค่นี้เนี่ยต้องน่าสนใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยไปพบกับแขกรับเชิญของเราดีกว่าค่ะเป็นเวลา20กว่าปีค่ะที่รองศาสตราจารย์ดร.สมพรกันทระดุษฎีเตรียมชัยศรีอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลใช้เวลาค้นคว้าหาคำตอบเกี่ยวกับสมาธิบำบัดโดยใช้ความรู้ที่เธอเรียนมาโดยจบปริญญาเอกศาสตร์วิทยามาผสมผสานกับการปฏิบัติสมาธิผ่านการทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์ครั้งแล้วครั้งเล่าจนในที่สุดก็ได้ออกมาเป็นนวัตกรรมทางด้านสมาธิและตั้งชื่อตามนามของเธอว่าสมาธิบำบัด SKT สวัสดีค่ะอาจารย์สมพรค่ะ
1: สวัสดีค
0: ่ะวันนี้มาเจอกับอาจารย์แล้วต้องขอถามประเด็นนี้เลยค่ะว่าสมาธิบำบัดค่ะอาจารย์แตกต่างกับสมาธิทั่วๆไปยังไงคะ
1: แตกต่างตรงที่สมาธิบำบัดนี่นะคะสามารถอธิบายกลไกในทางวิทยาศาสตร์ได้ชัดเจนแล้วก็ระยะเวลาที่จะทำให้เกิดสภาพของการบำบัดเนี้ยนะคะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็ได้สารเคมีอะไรซึ่งสมาธิโดยทั่วไปไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าได้สารเคมีชนิดไหนระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะมีผลในเรื่องของการบำบัดและเยียวยาค่ะ
0: ฟังดูแล้วน่าสนใจมากๆเลยค่ะอาจารย์อยากทราบว่าสมาธิบำบัดเนี่ยสามารถที่จะบำบัดเยียวยาอาการอะไรได้บ้างคะอาจารย
1: ์ถ้าจะพูดถึงอาการเนี่ยในร่างกายเรามีหลายระบบนะคะ
0: ค่ะ
1: ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นผิวหนังเด็กวัยรุ่นนะคะที่เป็นซิลทายาทำอะไรแล้วไม่หายเลยนะคะพอมาฝึกเฉพาะตัวสมาธิบำบัดตัว SKT เลข1เท่านั้นเองนะคะสิวยุบหายไปเลยนะคะอันนี้ชัดเจน
0: สนใจขึ้นมาเลยค่ะตอนนี
1: ้ตอนนี้พอถึงในระบบของกล้ามเนื้อพวกที่เป็นเขาเรียกว่าทำงานที่เป็น

0: ออฟฟิศซินโดรมแล้วก็สามารถที่จะ
1: ใช้คนเป็นกันเยอะจริ
0: งๆใช่ค่ะตั้งแต่ปวดหลังปวดไหล่ปวดคอปวดข้อมือนะคะพอเรามาใช้สมาธิบำบัดตั้งแต่เทคนิคที่2จนกระทั่งถึงเทคนิคที่5เนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะช่วยลดอาการนะคะแล้วก็บำบัดอาการเจ็บปวดได้เพราะว่าในร่างกายเรามีเนี่ยมีที่ผลิตยาแก้ปวดซึ่งถ้าเผื่อทำสมาธิบำบัดได้เนี่ยความแรงของยาแก้ปวดที่ได้จากสมาธิบำบัดที่ผ่านระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยแรงกว่ายาแก้ปวดข้างนอกเนี่ย4เท่าแล้วนอกจากนั้นถ้าเผื่อว่ามันมีการอักเสบนะคะก็คือเกิดจากแพ้ภูมิต้านทานตัวเองบ้างเกิดจากมีสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในตัวเองเพราะนั้นในกรณีอย่างนี้นะคะสมาธิบำบัดเนี่ยก็จะไปช่วยปรับการสร้างภูมิต้านทาน
1: โอ้โหฟังมาแล้วมีข้อดีในหลายเรื่องมากๆเลยนะคะอาจารย์สามารถบำบัดเยียวยาได้หลายๆอาการเลยนะคะแล้วสมาธิบำบัดนี่คือมีกี่ท่าคะอาจารย
0: ์แต่ก่อนนี้มีทั้งหมด7เทคนิคหรือ7ท่าที่จากงานวิจัยนะคะพอได้ผลการวิจัยมาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก2ท่าก็เป็นทั้งหมด9ท่าซึ่งง่าย ปลอดภัยทำที่ไหนก็ได้ใครทำก็ได้ศาสนาไหนทำก็ได้คนป่วยคนไม่ป่วยทำได้หมดเพราะนั้นทุกเทคนิคง่ายแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
1: แปลว่าข้าตูก็ทำได้นะคะแล้วท่านผู้ชมก็ต้องทำได้เหมือนกันถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฝึกสมาธิบำบัดกันดีกว่าค่ะ

0: คค่ะอาจารย์ค่ะเตรียมตัวมาพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสมาธิบำบัดกันได้ไหมคะ
1: ค่ะได้ค่ะซึ่งในตัวสมาธิบำบัดนี่เราจะแบ่งออกเป็น3ระดับระดับที่ป้องกันเนี่ยก็จะใช้เป็นเทคนิคที่1ที่2ระดับที่ใช้เยียวยานะคะก็จะเป็นเทคนิคที่3 4 5ก็เทคนิคที่6 7 8 9ก็ไว้สำหรับคนที่เป็นคนไข้หนัก
0: ๆโอเคค่ะอาจารย์งั้นเดี๋ยวเราเริ่มเทคนิคที่1กันเลย
1: ค่ะ
0: งั้นเริ่ม
1: ค่ะได้ค่ะวิธีการฝึกนะคะก็ง่ายนิดเดียวถ้าเราอยากวางมือสบายเราก็อาจจะวางอย่างนี้นะคะเพราะว่าทำไมถึงวางอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีตัวรับสัญญาณบางอันอยู่ที่ปลายนิ้วแล้วก็ทดสอบว่าเราหายใจเบายาวหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็อาจจะกำกำบั้นหลวมๆนะคะเอานิ้วเนี่ยนะคะนิ้วชี้จ่อไว้ที่ตรงปากใกล้ๆนิดหนึ่งไม่ต้องถึงปากนะคะแล้วก็เป่าลมเบาแล้วก็ยาวจนกระทั่งเราทนไม่ได้นะคะแล้วให้ปล่อยให้หายใจเข้าทางจมูกเองกั้นลมหายใจประมาณเป็นวินาที1ถึง3วินาทีก็คืออาจจะนับ 1 2 3 4 5ในใจเสร็จแล้วก็ตั้งใจเป่าลมเบาๆออกนะคะอย่างต่ำที่สุด20รอบการหายใจหายใจเข้าหายใจออกถือว่าเป็น1รอบแล้วก็มากที่สุดก็คือ40รอบการหายใจนี่คือเทคนิคที่1ถ้าฝึกคนที่ลืมตาจะได้สารเคมีไม่ถึงในระดับที่จะเยียวยาบางอย่าง
0: ต้องหลับตาด้วย
1: ใช่ค่ะถ้าหลับตาแล้วก็แสงน้อยเนี่ยจะได้สารอีกบางตัวเพราะว่ามันหลั่งไม่เท่ากันนะคะลองหลับตานะคะเป่าลมนะคะค่อยๆเป่าลมออกทางปากเบาๆยาวจนทนไม่ได้แล้วหายใจเข้าทางจมูกค่ะกั้นลมหายใจไว้หน่อยนึงเป่าลมออกทางปากยาวหายใจเข้าค่ะทางจมูกให้หายใจเข้าเองกั้นไว้นิดนึงเป็นวินาทีเท่านั้นเองเป่าลมออกทางปากเบาๆยาวๆจนทนไม่ได้นะคะซึ่งในระยะเวลาของการฝึกเนี่ยจะใช้เวลาประมาณนะคะประมาณ12นาทีถึง15นาทีนะคะก็ถือว่าสิ้นสุดหนึ่งรอบแล้วในเทคนิคที่หนึ่งเนี่ยหลายคนถามว่าทำตลอดทั้งวันได้ไหมมันเกินพอเหมาะจากงานวิจัยเคยทำเนี่ยมันไม่เป็นผลดีนะคะถ้าเป็นผลดีก็คือเช้ารอบหนึ่งกลางวันรอบหนึ่งเย็นรอบหนึ่งแล้วก็ก่อนนอนรอบหนึ่ง
0: ก็คือเทคนิคที่หนึ่งควรจะทำรอบหนึ่งก็คือ20ถึง40ครั้งนะคะทำอย่างน้อยก็คือสักประมาณ4รอบต่อวันก็คือเป็นจำนวนที่พอดี
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วเทคนิคที่หนึ่งนี่คือช่วยในเรื่องอะไรบ้างคะ
1: เป็นเรื่องของการผ่อนคลายเป็นเรื่องของการทำให้ของเสียซึ่งเป็นอนุมูลอิสระในร่างกายออกไปแล้วก็ลดอาการที่จะต้องเป็นเรื่องของการแพ้นะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติดีขึ้นน้ำตาลก็ลดลงความดันก็ลดลงได้เช่นเดียวกันนะคะแต่บอกว่าถามว่าประสิทธิภาพ

0: ที่2ค่ะเราต้องทำยังไงบ้างคะ
1: ในเทคนิคที่2เนื่องจากมันเป็นเรื่องการป้องกันกับการส่งเสริมอยู่นะคะอันนี้ก็ไม่ยากนอนก็ฝึกได้นั่งก็ฝึกได้ยืนก็ฝึกได้นะคะถ้าเป็นท่ายืนนะคะเราก็ยืนแยกเท้าห่างแล้วกับช่วงไหล่นะคะข้าตูอย่างนี้นะคะแล้วก็ชูมือทั้งสองข้างนะคะขึ้นเหนือศีรษะก็ถ้าสมมติใครที่บอกว่าหลายคนจะฝึกยังไงถ้าเป็นมือเดียวใช่ไหมก็ยกมันทั้งมือเดียวนี่แหละค่อยๆชูมือทั้งสองข้างนะคะขึ้นเหนือศีรษะแล้วเอาฝ่ามือสองข้างเนี่ยมาประกบกันนะคะตรงนี้เพื่อที่จะยืดตัวนะคะประสาทไขสันหลังขึ้นแล้วก็เส้นเลือดบางตัวขึ้นไปนะคะก็ฝึกผสมนะคะในแห่งนี้นิ้วโป้งไม่เกาะกันนะคะต้นแขนแนบนะคะแนบหูแต่ไม่เกร็งมากยืดไปแล้วก็ฝึกเทคนิคนี้นะคะจะเป็นเทคนิคที่ผสมการออกกำลังกายด้วยนะคะ
0: อันนี้เราคือทำแค่ท่านี้เลยมีการหายใจยังไง
1: ค่ะแล้วเทคนิคนี้จะมี2ขั้นตอนก็คืออยู่ในท่านี้ทั้งหมด30ถึง40รอบการหายใจก็คือหลับตานะคะเป่าลมออกทางปากยาวๆหายใจเข้าทางจมูกลึกดันลมหายใจไว้นิดนึงนะคะเป่าลมออกทางปากยาวๆถ้าเผื่อว่าบางท่านฝึกไปแล้วเนี่ยเนื่องจากว่ามันจะมีกรดบางอย่างเกิดขึ้นในกล้ามเนื้อถ้าปวดต้นแขนช่วงฝึกไปเนี่ยเราก็อาจจะลดระดับนะคะนะคะข้าตูลดระดับเอามือลงมาวางไว้ที่ศีรษะหน่อยนึงแล้วก็ค่อยยืดขึ้นไปใหม่กว่าที่จะฝึกครบนะคะ30ก็จะประมาณสักครั้ง2ครั้งนะคะหลังจากเราฝึกหายใจครบ30ถึง40รอบเราก็จะลดระดับมือลงนะคะถ้าเรายืนเราก็ลดลงด้านข้างหายใจธรรมดาเมื่อกี้หายใจออกยาวหายใจเข้าลึกใช่ไหมคะตอนนี้หายใจธรรมดา1ครั้งก็จะลดออกนะคะลดระดับมือลง1นะคะหายใจธรรมดาก็ลด2 3ไปเรื่อยๆ4 5 6ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งนะคะมือเราเนี่ยนะคะคลี่ลงแค่ข้อศอกตรงนะคะมือไม่เกร็งปล่อยสบายๆนะคะหงายฝ่ามือค่อยๆลดลงนะคะจนกระทั่งลงมาถึงต้นขาเนี่ยประมาณ30รอบหายใจธรรมดาหายใจปกติหายใจเข้าออกทางจมูกธรรมดานะคะอันนี้เป็นขั้นตอนของที่2ของการฝึกเทคนิคที่2ในท่ายืนแต่ถ้าเผื่อว่าเราฝึกในท่านอนถ้าเราอยู่ในท่านี้นะคะถ้าอยู่ในท่านอนเราแยกมือออกอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราเวลาลดมือเราลดลงด้านหน้านะคะค่อยๆลด30นะคะรอบการหายใจธรรมดาเหมือนกันค่อยๆลดลงมาจนกระทั่งมือเราเนี่ยค่ะลงมาอยู่ในระดับวางไว้ที่ข้างๆลำตัวในช่วงนอนหงายนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่2ค่ะ
0: เทคนิคที่2นี่คือเราช่วยในเรื่องอะไรบ้าง
1: เป็นเรื่องการป้องกันแล้วก็สร้างเสริมแต่ว่าดีกว่าเทคนิคที่1นิดนึงก็คือเทคนิคที่2เนื่องจากมันจะมีการเผาผลาญน้ำตาลด้วยแล้วก็ไขมันด้วยนั้นก็จะช่วยในเรื่องของการลดไขมันนะคะลดอาการปวดนะคะแล้วก็รวมทั้งข้อดีของเทคนิคที่1แล้วมาเพิ่มข้อดีของเทคนิคที่2เข้าไปด้วยดังนั้นเนี่ยคนที่ฝึกเทคนิคที่2ก็จะได้รับผลดีของการป้องกันแล้วก็ส่งเสริมมากกว่าเทคนิคที่1ค่ะ
0: รู้สึกว่ามันเหมือนมีการผสมผสานของศาสตร์อื่นๆด้วยค่ะคล้ายๆโยคะด้วยคล้ายๆกายภาพบําบัดด้วยนะคะ
1: ค่ะใช่ค่ะในตัวที่เป็นโยคะเนี่ยเนื่องจากโยคะเป็นการออกกําลังกายที่ใช้ออกซิเจนน้อยคือที่เราเรียกว่าแอนแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์เพราะฉะนั้นเป็นการยืดเหยียดเป็นสมาธิบําบัดในเทคนิคที่2อ่ะมีการเค้าเรียกว่าร่างกายทํางานแบบไม่ใช้ออกซิเจนหรือใช้ออกซิเจนต่ําเนี่ยอยู่3เรื่องด้วยกันก็คือ1เรื่องการหายใจอันที่2การออกกําลังกายแบบยืดเหยียดอันที่3การออกกําลังกายแบบใช้แรงต้าน

0: จารย์ก็ผ่านไปแล้ว2เทคนิคนะคะอาจารย์เทคนิคที่3ล่ะคะช่วยเรื่องอะไรได้บ้างอะคะ
1: ค่ะก็คือมันเป็นเริ่มเป็นเทคนิคของการเยียวยาที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบอันนั้นเดี๋ยวข้าตูมาลองฝึกนะคะ

0: ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ไงก็ขอให้ยืดนะคะนั่งในเก้าอี้นะคะเตี้ยๆก็ได้หรือนั่งกับพื้นที่เตียงก็ได้นะคะแล้วก็แยกเท้านะให้ห่างนิดนึงเพื่อที่จะเขาจะได้ไม่ตึงมากนะคะอันนี้มี2ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือจะต้องมีการออกกําลังกายที่เป็นทั้งยืดเหยียดนะคะมีจังหวะด้วยแล้วก็มีการแรงต้านด้วยคราวนี้เป็นการออกกําลังกาย4แบบเมื่อกี้ในเทคนิคที่2นี่เป็นแค่3แบบเพราะนั้นประสิทธิผลก็ดีด้วยนะคะตัวรับสัญญาณกลที่มันอยู่ที่ผิวอยู่ที่ข้อเนี่ยมันทำงานได้หมดพอมันทำงานได้หมดเนี่ยก็เกิดภาวะของการเยียวยาคนที่มีปัญหาในเรื่องของระบบใช้เป็นระบบนะคะทางเดินอาหารเนี่ยก็ช่วยได้หรือแม้กระทั่งคนที่มีปัญหาเรื่องริดสีดวงนะคะแล้วก็คนมีปัญหาเรื่องท้องผูกคนมีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนอันนี้สำหรับระบบทางเดินอาหารนะคะแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องการปวดหลังปวดเข่านะคะภูมิแพ้ตัวเองตัวนี้ก็ช่วยลดอาการแล้วก็ปรับสมดุลให้ด้วยเพราะฉะนั้นในเทคนิคที่3เนี่ยจะดีกว่าเทคนิคที่1ที่2แต่ก็ต้องฝึกให้ครบนะคะเราฝึกไปพร้อมกับเหมือนกับตัว SKT 1ก็คือผ่อนลมหายใจออกเวลาเราผ่อนลมหายใจออกเนี่ยเราจะเอนตัวไปข้างหลังเอนพอสบายเอาแค่พุงตึงแต่ว่าเราต้องหลับตาด้วยลองผ่อนลมหายใจออกไปข้างนึงก่อนนะคะเอนไปข้างหลังค่ะเอนไปข้างหลังนะเอาแค่สบายเรานะคะแค่พุงตึงอันนี้แขนก็ตึงก็ศอกก็ตึงแล้วค่อยๆลูบนะค่อยลูบไม่กดนะตั้งแต่หัวเข่าลงไปจนกระทั่งถึงหน้าแข้งทั้งที่หลับตานี่แหละนะคะลงไปจนถึงแค่ข้อเท้านะไม่ต้องไปถึงปลายเท้าเพราะถ้าเราฝึกการออกกําลังกายแบบอื่นเนี่ยจะไปถึงปลายเท้าแต่เราเอาแค่ข้อเท้านะคะก้มศีรษะลงพอสบายๆช่วงนี้คือหายใจเข้าทางจมูกนะคะเราจะเอนไปข้างหลังนะคะเป็นการออกกําลังกายแบบยืดเหยียดไปข้างหลังอีกก็คือผ่อนลมหายใจออกยาวค่อยๆลูบตั้งแต่ข้อเท้านะคะตรงหน้าแข้งตรงหัวเข่าถ้าเราเอ็นไปเนี่ยมือเราก็จะเลยเข่าขึ้นมานิดนึงข้อศอกก็ยังตรงมือก็ไม่ต้องเกรงนะคะอันนี้ผ่อนลมหายใจออกยาวหายใจเข้านะคะเราก็ค่อยโน้มตัวลงมาข้างหน้าก็ค่อยลูบลงมารอบที่2นะก้มลงนิดนึงแล้วก็หยุดหายใจแป๊บหนึ่งเป็นวินาทีผ่อนลมหายใจเอาทางปากยาวเอ็นกลับไปข้างหลังเงยหน้าพอสบายเอาแค่สบายเราเอาแค่พุงตึงๆนะคะลืมตาได้แล้วก็นั่งตามสบายนะคะ
1: เทคนิคที่3นี่คือเป็นเรื่องของการเยียวยาแล้ว
0: ค่ะเริ่มเยียวยาแล้วค่ะ
1: รู้สึกเหมือนตัวเองก็ได้รับการบำบัดเยียวยาไปด้วยเลย
0: ค่ะ
1: มันช่วงแรกๆที่ทำอะค่ะหายใจอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าหายใจออกเนี่ยค่อยๆออกเนี่ยลมหายใจจะยาวอยู่แต่เวลาหายใจเข้ารู้สึกว่าตัวเองเหมือนหายใจสั้นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนพอทำไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มหายใจเข้าได้ลึกขึ้น
0: ค่ะ
1: หายใจได้สะดวกแล้วก็เวลาเหมือนกับเวลาก้มตัวลงมาข้างหน้าใช่ไหมแล้วเวลาได้ผ่อนลมหายใจแล้วคลายออกรู้สึกสบายมาก
0: ถ้าเป็นเทคนิคที่3ก็แนะนำให้ฝึกไม่เหมือนเทคนิคที่1นะคะที่ฝึกได้4รอบถ้าเป็นเทคนิคที่3ก็ให้ฝึกแค่อาจจะเป็นเช้าเย็นหรือเช้ากลางวันเย็นห่างกัน 6-8 ชั่วโมงเพราะว่าใช้พลังงานเยอะเพราะว่าเทคนิคที่3เนี่ยใช้น้ำตาลในกระแสเลือดเยอะแล้วก็มีการสลายไขมันด้วยดังนั้นเนี่ย
1: ตัวก็รู้สึกเหนื่อยจริง
0: ๆนะคะ ก็แนะนำนิดนึงว่าถ้าใครจะมาฝึกเทคนิคจะเป็น2หรือเป็น3ก็เหมือนกันให้รับประทานอาหารก่อนเพราะไม่เช่นนั้นอาจจะมีสภาวะของการ
1: น้ำตาล
0: ค่อนข้างต่ำแต่ว่าไม่ถึงกับเป็นอันตรายแต่ว่าก็เป็นการป้องกันไว้ดีกว่า

0: ีล่ะคะอาจารย
1: ์3นี่จะเริ่มแตะในเรื่องการทำงานของสารพันธุกรรมแต่พอถึงเทคนิคที่4เนี่ยคนที่มีปัญหาอย่างเช่นพวกที่เป็นเบาหวานประเภทที่1ซึ่งเป็นมาตั้งแต่เล็กเนี่ยจะต้องฉีดยาชายฉีดยาอยู่ตลอดแล้วก็คนที่มีปัญหาโรคพันธุกรรมตั้งแต่แรกเกิดเพราะนั้นเราก็แนะนำให้ฝึกเทคนิคที่4ซึ่งเทคนิคที่4เนี่ยจากการพัฒนางานวิจัยมันทำได้2แบบที่1เนี่ยเป็นการฝึกเคลื่อนไหวอยู่ในท่ายืนนิ่ง
0: ๆต้องยืนใช่ไหมคะ
1: ยืนค่ะยืนค่ะนะคะให้ทำทั้ง2แบบในเทคนิคที่4ถ้าเผื่อคนที่สามารถเดินได้เราก็จะให้เดินฝึกแต่ถ้าคนเดินไม่ได้ก็อยู่นิ่งๆนะคะมือเราจะวางประ

0: สารไว้ที่หน้าท้องก็ได้นะคะหรืออาจจะวางไขว้หลังอย่างนี้ไว้ก็ได้นะคะไขว้หลังเสร็จแล้วเท้าที่เรายืนอยู่นิ่งๆนะคะเราเริ่มเคลื่อนไหวนะคะอาจจะยกแค่ส้นเท้าเงี้ยขึ้นแล้วก็ตูลองยกขึ้นมาดูก่อนนะคะตรงนี้เวลาเรายกขึ้นเนี่ยคือเราจะต้องหายใจเข้าทางจมูกเวลาที่เราปล่อยนะคะส้นเท้าวางลงเนี่ยเราก็จะต้องค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวๆนะคะค่อยๆวางเท้าลงการเคลื่อนไหวกับการหายใจต้องผสมผสานกันไปให้พอเหมาะพอดีพอควรหลับตานะคะหลับตาผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวค่อยๆวางส้นเท้าลงค่ะวางลงเอาชิดกันนะคะวางราบลงกับพื้นวางราบลงกับพื้นแล้วก็นิ่งไปหายใจตอนนี้หายใจเข้าทางจมูกนะคะลึกค่อยๆยกเปิดส้นเท้าไว้นะคะยกส้นเท้าขึ้นหายใจเข้าลึกนะคะเป่าลมออกทางปากยาววางลงวางเท้าแตะพื้นในการหายใจผสมผสานกับการเคลื่อนไหวของเท้าในแต่ละข้างเนี่ยเราถือว่าเป็นหนึ่งรอบการหายใจเพราะฉะนั้นการยกแล้วก็วางเท้าเนี่ยนะคะแต่ละข้างก็จะต้องฝึกไปทั้งหมด45รอบใช่ไหม
1: คะ
0: การหายใจเพราะนั้นถ้าเผื่อต้องเป็นการเดินเดี๋ยวเราเริ่มเดินดีไหมคะต
1: ร
0: งเดินรอบนี้ก็ได้อัน
1: นี้ก็คือเป็นท่าที่สี่
0: เป็นท่าที่สี่เหมือนกัน
1: การเดิน
0: ถ้าเป็นการเดินเราอาจจะเอามือวางไว้ที่หน้าท้องก็ได้เอาไว้ข้างหลังก็ได้นะคะอันนี้เหมาะสำหรับคนที่เดินได้แต่ถ้าคนที่เดินไม่ได้ก็ต้องนอนยกเท้าเราเริ่มด้วยเท้าขวาก่อนนะคะยกส้นเท้าขวาขึ้นก่อนนะคะเปิดไว้ก่อนคราวนี้ผ่อนลมหายใจเอาทางปากยาวแล้วก็เดินไป1ก้าวนะคะต่อส้นเท้าแล้วก็วางเท้าลงหายใจเข้าลึกเราก็ยกส้นเท้าซ้ายขึ้นนะคะผ่อนลมหายใจเอาทางปากยาวแล้วก็วางก้าวไปข้างหน้าวางเท้าลงหายใจเข้าลึกยกส้นเท้าซ้ายขึ้นผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวขวาแตะพื้นนะคะเวลาที่เราฝึกเทคนิคนี้นะคะ เดินรอบเก้าอี้ก็ได้พื้นที่ไม่ได้มากมายก็ได้อันนี้อาจจะบอกได้ว่าเป็นความแตกต่างระหว่างการฝึกในที่เป็นจะสมาธิธรรมดาซึ่งเราจะต้องเดินใช้พื้นที่เยอะมาก
1: เดินจงกรมต้องเดินยาว
0: ต้องเดินยาวแล้วการเดินจงกรมก็หายใจปกติแต่ถ้าหายใจแบบนี้คือหายใจเพื่อช่วยให้เกิดการเดียวยาวเพราะฉะนั้นมันจะมีความต่างเมื่อมันมีการเคลื่อนไหวมันก็จะทำให้การไหลเวียนของสารเคมีต่างๆที่เรา
1: เกิดขึ้น
0: มันไหลเวียนไปทั่วร่างกายซึ่งมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคที่4เป็นข้อดีค่ะ
1: ค่ะสิ่งหนึ่งที่ข้าตัวสังเกตนะคะอาจารย์คือถ้าก่อนหน้านี้ค่ะเราต้องหลับตาตลอดแต่ว่าพอเราเดินก็คือจริงๆเราต้องหลับตาหรือว่าต้องลืมตายังไงอะคะ
0: เราเวลาที่เราเคลื่อนไหวในท่าเดินเนี่ยต้องลืมตานะคะเพราะว่าเดี๋ยว
1: ไม่มั่นคง
0: เราก็อาจจะเป็นอันตรายว่ามีสิ่งกีดขวางหรือว่ามีอะไรที่เป็นอันตรายนะคะเราลองวัดปริมาณของสารเคมีในท่านี้ที่เราฝึกนะคะระหว่างท่าตรงนี้ไม่ต่างกันมากเมื่อไม่ต่างกันมากเนี่ยเราก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสภาพการเจ็บป่วยของแต่ละคน

0: นี้เป็นท่า2ท่าใหม่นะที่เพิ่มเข้ามาจากเดิมค่ะ
1: ในเทคนิคที่8เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้นอนนะคะแล้วเราก็จะใช้กลไกคล้ายๆกับการกดจุด
0: ถ้าเกิด8ท่าแรกเนี่ยไม่สำเร็จต้องเป็นท่านี้เลยใหม่ล่าสุดที่อาจารย์คิดค้นขึ้นมา
1: ถ้าทั้ง8เทคนิคแล้วใช้แล้วไม่ประสบผลสำเร็จก็ขอให้ผู้ที่เยียวยาเนี่ยใช้เทคนิคที่9ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กับคนที่ไม่สบายมาก
2: ๆพี่แอนรู้หรือยังคะว่ารายการ Healthy Fine Day ของเราเนี่ยเขาเพิ่มช่องทางการติดตามแล้วนะทาง YouTube Channel นั่นเอง
3: อ๋อใช่ๆ
2: เพียงแค่พี่ Subscribe อ่ะ
3: เอาเหรอต้องได้เลยได้เลยSubscribeนะSubscribe
2: ไม่ใช่เขาเรียกว่าSubscribe
3: อ๋อSubscribeกดติดตามเพียงแค่คุณผู้ชมกดติดตามนะครับข้อมูลสุขภาพดีๆจะเสิร์ฟถึงบ้านเลยอ
2: ่
3: ะเลิศชายอยู่ทำไมSubscribeเลย
2: Subscribeเลยค่ะ
3: กดตรงนี
2: ้ตรงไหน

0: ถึง SKT ท่าที่5ค่ะอาจารย์เราต้องมีการปฏิบัติยังไงคะ
1: ในเทคนิคที่5จะเป็นเทคนิคจะบอกว่าเป็นเทคนิคที่ดีที่สุดในเรื่องของการเคลื่อนไหวเพราะว่าถ้าเราเจ็บป่วยที่ไม่สบายมากๆที่เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกรวมทั้งอาการต่างๆที่มีที่ปรากฏว่าเป็นความพร่องนะคะไม่ว่าจะขาดไม่ว่าจะเกินเนี่ยถ้าเรามาฝึกเทคนิคที่5เนี่ยข้อดีก็คือไม่ต้องฝึกวันละหลายรอบฝึกแค่วันละรอบเดียวว
0: ันละรอบเดียวว
1: ันละรอบเดียวนะคะหรือถ้าเผื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพสัปดาห์นึงฝึกแค่2ครั้งก็พอในเทคนิคตรงนี้จะเป็นการออกกำลังกายที่ใช้ออกซิเจนน้อยเต็มรูปแบบนะคะแล้วก็มีการเผาผลาญน้ำตาลเต็มรูปแบบแล้วก็มีการใช้ไขมันนะเผาผลาญในระดับไขมันเนี่ยเต็มรูปแบบเหมือนกันดังนั้นเนี่ยการสูญเสียพลังงานที่เรารับประทานเข้ามาเนี่ยนะคะของที่เรากินเข้ามาจะเอามาใช้เยอะ
0: โอเคค่ะท่าที่5นี้เราต้องทํายังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ยืนแยกเท้าห่างทักกระช่วงไหล่เหมือนกับเทคนิคที่2ก็คือชูมือทั้ง2ข้างขึ้นเหนือศีรษะนะคะให้ทดสอบดูก่อนนะคะในเทคนิคที่5จะมีการเคลื่อนไหวพร้อมกับลมหายใจเนี่ยทั้งหมด60จังหวะหายใจพอลมหายใจเอายาวหายใจเข้าลึกเนี่ยนะคะเราก็จะเคลื่อนไหวไปหนึ่งจังหวะแบบนี้ก่อนอันนี้ซ้อมก่อนนะคะพอลมหายใจเอายาวหายใจแล้วก็เคลื่อนไหวจังหวะที่2จังหวะที่3ไปเรื่อยๆจนกระทั่งนะคะถ้าเผื่อหลายคนบอกว่าโอ้ยมือถ้าจะไม่ถึงพื้นนะคะก็แยกเท้าให้ห่างหน่อยนะคะเราก็เคลื่อนไหวสมมตินะคะสมมติท่านที่จะทำตามนะคะแล้วก็ผ่อนลมหายใจเอายาวหายใจเข้าลึกเนี่ยลงไปเรื่อยๆได้30รอบการหายใจแล้วเราก็ฝึกหายใจผ่อนลมหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกอยู่ในท่านี้ประมาณสัก3-5รอบแล้วเราก็ฝึกนะเคลื่อนไหวพร้อมกับลมหายใจขึ้นมาอีก30จังหวะเช่นเดียวกันนะคะพวกนี้จะค่อนข้างช่วยในเรื่องของการปวดสารพัดปวดเนี่ยนะคะที่ปวดหนักๆอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะที่เอาไม่อยู่เนี่ยเราจะใช้เทคนิคที่5เนี่ยค่อนข้างไวนะคะไวกว่า4ไวกว่า3ไวกว่า2แล้วก็ไวกว่า1นะคะแล้วผ่อนลมหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกก็ขึ้นมา1จังหวะผ่อนลมหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกก็ขึ้นมาอีกจังหวะนึงผ่อนลมหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกก็ขึ้นมาอีกจังหวะนึงบางคนเอาแขนไปก่อนแล้วศีรษะไปที่หลังนะคะก็จะไม่ได้ประโยชน์นั้นระหว่างศีรษะนะคะกับต้นแขนเนี่ยก็คือจะต้องต้นแขนจะต้องแนบหูอยู่ตลอดแล้วค่อยๆขึ้นมานะคะขึ้นมาได้30รอบนะคะมาอยู่ในท่าตรงเหมือนกับเทคนิคที่2แล้วเราก็ค่อยๆลดระดับของมือลงเหมือนกับตัว SKT 2ก็คือค่อยๆคลี่มือออกช้าๆ30รอบหายใจธรรมดานะคะซึ่งเทคนิคตรงนี้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนานๆพยายามเลยนะใช้เทคนิคนี้แล้วก็จะเห็นผลได้ภายใน1ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็เห็นผลเลย
1: ก็จะเห็นผลได้ค่อนข้างไว

0: มาถึง SKT ท่าที่6ค่ะอาจารย์ท่านี้เราต้องทำยังไงบ้างคะ
1: เทคนิคตรงนี้จะต้องเป็นเทคนิคที่นั่งก็ฝึกได
0: ้ค่ะ
1: นะคะนอนก็ฝึกได้แต่ยืนนี่ฝึกไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเทคนิคนี้ฝึกไปแล้วหลับนะคะเข้าตูหันศีรษะตอนนี้เราหันเท้าไปทางนี
0: ้นอนใช่ไหมคะ
1: นอนค่ะนอนหงายนะคะเข้าตูต้องนอนหงายอาจารย์จะเป็นคนพาฝึกในเทคนิคตรงนี้นะคะผู้ที่ทำการเยียวยานะคะก็จะบอกให้ผู้ที่รับการเยียวยาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้ที่เจ็บหนักๆ
0: ค่ะอาจารย
1: ์แล้วก็ไม่ตอบสนองละอย่างเช่นคนที่ไม่รู้สึกตัวนะคะเราก็จะให้เขาถ้าเผื่อเขามีญาติ
0: ค่ะ
1: ก็จะบอกว่าให้ช่วยจัดท่าทางถ้าเผื่อว่าคนไข้เขารู้ตัวเดียวก็ให้เอามือสองข้างเนี่ยวางไว้ข้างๆนะคะไม่ต้องเกรงวางไว้ข้างๆตัวนะคะส่วนใหญ่คนไข้ที่ป่วยหนักๆอย่างเงี้ยส่วนอื่นเขาจะไม่ค่อยรับรู้จะรับรู้ได้เฉพาะฟังเสียงดังนั้นเขาสามารถที่จะฝึกสมาธิบำบัดตัวเนี้ยจากเสียงนะคะศีรษะเราเริ่มผ่อนคลา

0: ผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายศีรษะเราเริ่มผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายในเทคนิคนี้เราจะมีจุดที่จะต้องปฏิบัติสมาธินี่นะคะไล่ลงไปเรื่อยๆตั้งแต่ศีรษะจนกระทั่งถึงเท้า
1: ค่ะ
0: นะคะในแต่ละจุดเนี่ยเริ่มศีรษะหน้าผากแก้มนะคะตาคางคอไหล่ต้นแขนมือหน้าอกหน้าท้องหลังต้นขาเข่าน่องแล้วก็เท้าแล้วก็ทั้งตัวในแต่ละจุดเนี่ยทั้งหมด25ครั้งซึ่งในเทคนิคนี้จะใช้เวลาในการเยียวยาประมาณ45นาที
1: เป็นเวลานานมาก
0: จากงานวิจัยนี่นะคะเราใช้เทคนิคนี้กู้คนไข้กลับมาได้ 50% อย่างคนไข้ที่หนักๆเนี่ยนะคะบางทียังใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจก็คือสามารถที่จะหายใจเองได
1: ้
0: นะคะ
1: ควรจะฝึกอาทิตย์ละครั้งหรือวันละครั้งคะอาจารย์
0: ถ้าเป็นคนที่ไข้ไม่รู้สึกตัวนะคะ3รอบเหมือนกัน

0: SKT ท่าที่7ค่ะอาจารย์เราต้องมีวิธีทำยังไง
1: ช่วงแรกๆที่เราเริ่มนะคะฝึกเนี่ยเราใช้เป็นท่ายืน
0: ท่ายืนนะคะ
1: แต่ตอนนี้เพื่อให้เหมาะกับในอนาคตข้างหน้ามีผู้สูงอายุเยอะมากเทคนิคที่7เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่มีพลังงานน้อยนะคะแล้วก็เจ็บป่วยเยอะก
0: ็
1: จะใช้เป็นนั่งฝึกดีไหมคะ
0: นั่งฝึก
1: น
0: ั่
1: งฝึกนะคะขัดสมาธิได้ค่ะในเทคนิคที่7เนี่ยจะมีอยู่2ขั้นตอนขั้นตอนที่1เนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่เราฝึกหายใจผสมเคลื่อนไหวนะคะในท่าเขาเรียกว่าขนานกับพื้นโลกนะคะเป็นขนานพื้นโลกซึ่งในท่าอย่างนี้เวลาที่เราฝึกเนี่ยในแนวขนานก็จะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อนั้นผู้ที่สูงอายุหรือมีพลังงานน้อยเนี่ยก็ให้นั่งฝึกอันที่2เนี่ยก็จะเป็นการฝึกในลักษณะแนวตั้งการฝึกอย่างนี้ก็จะช่วยในเรื่องการเยียวยาในเอาไว้ว่าข้างในนะคะขั้นตอนที่1เราก็ยกก็ต้องยกมืออย่างนี้นะคะถ้าไม่ต้องเกรงเราขยับมือเข้าหากันแค่นี้นะคะก็ขยับมือออกนะคะห่างกันเท่ากับช่วงไหล่นะคะขยับมือเข้าแล้วก็ขยับมือออกนะคะการเคลื่อนไหวของมือเนี่ยนะคะต้องผสมผสานไปกับการหายใจกับตัว SKT 1เริ่มหายใจทางปากยาวพร้อมขยับมือออกค่ะหายใจเข้าขยับมือเข้าเราก็จะเริ่มหลับตานะคะเป่าลมออกยาวขยับมือออกหายใจเข้าลึกขยับมือเข้าเป่าลมออกยาวขยับมือออกเราจะฝึกในขั้นตอนที่1 30รอบถึง40รอบการหายใจอยู่ในท่านี้นะคะพอขั้นตอนที่2เนี่ยเป็นการฝึกในแนวดิ่งน
0: ะ
1: เราจะค่อยๆเหมือนกันเรายกแขนประคองมือขึ้นช้าๆนะคะให้เลยยกมือขึ้นให้เลยนะไม่ต้องเกรงนะคะแล้วค่อยๆประคองมือลงความห่างของมือ2ฝ่ามือเนี่ยคือช่วงไหล
0: ่ช่วงไหล
1: ่ค่ะช่วงไหล่นะคะเราค่อยๆประคองขึ้นเวลาประคองขึ้นคือหายใจเข้านะคะหายใจเข้าทางจมูกค่อยๆยกลงประคองลงเนี่ยคือเป่าลมออกยาวๆหายใจเข้าทางจมูกลึกประคองขึ้นพอลมหายใจออกยาวประคองลงค่ะในเทคนิคที่7ถ้าเผื่อคนที่ป่วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเอาไปใช้ผสมกับเทคนิคที่3เช้าฝึก3นะคะเที่ยงฝึก3แล้วเย็นฝึก7ประสิทธิผลของการเยียวยานี้จะสมบูรณ์แบบเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยบางคนไม่ค่อยได้ทานข้าวถ้าจะไปฝึกเอาเทคนิคที่3เนี่ยซึ่งมันใช้น้ำตาลเยอ
0: ะ
1: ก็จะไม่เหมาะเพราะนั้นก็อาจจะฝึก3เช้าทานข้าวเที่ยงก็ฝึก3แล้วเย็นเราทานน้อยปกติเราใช่ไหมคะจะเข้านอนแล้วก็ฝึก7นั้นก็เหมาะแล้วจากผลของการวิจัยเนี่ยในเทคนิคที่7เนี่ยเส้นเลือดขยายไวมากก็เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องหัวใจโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีปัญหาหัวใจ
0: หลอดเลือดตีบ
1: ค่ะหลอดเลือดตีบทั้งในสมองทั้งในหัวใจด้วยการมีบาดแผลก็เยียวยาได
0: ้
1: นะคะแล้วคนที่มีปัญหาการเจ็บป่วยหนักๆนะคะถ้าผ่านเทคนิคที่6มาก็ขอให้ฝึกร่วมไปกับเทคนิคที่7อันนี้เป็นผลลัพธ์ของเทคนิคที่7

0: ที่8ค่ะอันนี้เป็นท่า2ท่าใหม่นะที่เพิ่มเข้ามาจากเดิมค่ะท่านี้คือสำหรับคนที่เป็นหนักมาก
1: หนักมาก
0: แต่ว่าท่านี้น่าจะต้องเป็นท่านอนไหมคะอาจารย
1: ์ในเทคนิคที่8เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้นอนนะคะแล้วเราก็จะใช้กลไกคล้ายๆกับการกดจุด
0: คล้ายๆกดจุด
1: แต่ไม่ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะว่าไอ้ตัวรับสัญญาณที่เราจะใช้ในเรื่องการเยียวยาเนี่ยก็คือภาษาทั่วๆไปการปฏิบัติสมาธิบนศีรษะของคนไข้เทคนิคที่8นี้จะเป็นการผสมผสานคลื่นไฟฟ้าระหว่างผู้ที่ให้การเยียวยากับคนไข้ซึ่งบางทีมีการพล่องในเรื่องการทำงานเพราะนั้นเราก็จะใช้มือของผู้ที่เยียวยาเนี่ยนะคะฝึกสมาธิบนศีรษะของคนที่ไม่สบายคนที่เจ็บป่วยนะคะถ้าเผื่อว่าคนที่ไม่สบายอยู่ในสภาวะฉุกเฉินการใช้เทคนิคที่8เนี่ยจะต้องค่อนข้างเคลื่อนไหวมือค่อนข้างเร็วแต่ถ้าเป็นคนที่เรื้อรังนะคะนอนเยียวยาเฉยๆไม่รู้สึกตัวเนี่ยก็สามารถใช้เทคนิคที่8เนี่ยช้าๆได้นะคะทั้งหมดนะคะในเทคนิคที่8ที่เราจะใช้เนี่ย7ขั้นตอนทั้งหมด10รอบในขั้นตอนที่1เนี่ยนะคะกำปั้นหลวมๆนะคะเอานิ้วชี้2ข้างเนี่ยมาเรียงกันไว้นะคะแล้ววางไว้ที่ตรงกลางตรงหน้าผากนะคะขยับมือลากนิ้วเบาๆเหมือนเท่ากระดาษทิชชู่นี้นะคะลากลงมาจนกระทั่งถึงไหล่ผมหน้าผากขวาซ้ายสลับกันตั้งแต่ระหว่างคิ้วนะคะกลางหน้าผากจนกระทั่งถึงไหล่ผมเนี่ยทั้งหมด40ครั้งนะคะขั้นตอนที่2กำปั้นหลวมๆนะคะเอานิ้วโป้งนะคะมาต่อกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็วางไว้ตรงกลางนะคะเหนือคิ้วแล้วก็ลากมือสองข้างออกเป็นเส้นตรงไปไว้ที่ไรผมข้างๆขมับนี่นะคะลากทั้งหมด40ครั้งแยกออกจากกันเบาๆเท่ากับกระดาษทิชชู่เองค่ะนะคะขั้นตอนที่3นะคะฝ่ามือสองข้างนะคะใช้นิ้วกลางนะคะแตะที่หางคิ้วตรงขมับนะคะลากเบาๆนะคะขึ้นมาหาตัวเราเหมือนกระชักข้อศอกเข้ามาเงี้ยนะคะทั้งหมด40ครั้งขั้นตอนที่4กำปั้นหลวมๆนะคะเอานิ้วชี้2ข้างวางไว้นะคะตรงหูไรผมนะคะข้างหูเนี่ยนะคะแล้วก็เดินนิ้วสลับเบาๆตามไรผมขึ้นมานะคะจากหูข้างขวามาข้างซ้ายทั้งหมดนะคะนับ40เหมือนกันนะคะก็สลับไปก็จะได้ประมาณ2รอบนะคะไปกลับ2รอบพอขั้นตอนที่5ก็กำปั้นหลวมๆเอานิ้วโป้งนะคะแตะวางไว้ที่ไรผมตรงกลางหน้าผากลากนะคะเหมือนขั้นตอนที่1ก็คือค่อยๆลากนิ้วลงมาถึงกลางกระหม่อมทั้งหมด40ครั้งนะคะไม่จำเป็นต้องให้โดนหนังศีรษะนะคะแค่โดนเส้นผมสัญญาณก็จะวิ่งตามลงไปนะคะทั้งหมด40ครั้งนี่เป็นขั้นตอนที่5พอถึงขั้นตอนที่6 10นิ้วเลยนะคะที่มีนะคะแตะไม่เหมือนสระผมนะคะคือแค่แตะที่ผมแล้วก็สะกิดแค่เบาๆเท่ากับกระดาษทิชชู่นะคะทั้งหมด2มือพร้อมกัน40ครั้งเหมือนกันขั้นที่7นะคะช้อนนะคะเอามือช้อนผมข้างๆหูนะคะให้มือเรานี้กำผมห่างประมาณนิดนึงแล้วก็กระตุกเบามากเลย3จังหวะนะคะพร้อมกันทั้ง2มือก็คือ1 2 3ก็นับเป็น1ครั้ง1 2 3ก็เป็น2ครั้ง1 2 3 3 4 6 7 8 9 1011 12 13 14ครบขั้นตอนที่7แล้วเราก็มาเริ่มขั้นตอนที่1ใหม่
2: พ่อ
1: รู้สึกยังไงบ้าง
2: สบายจังเลย
1: นี่ไม่ครบไม่ครบ
0: แต่ว่าเขารู้สึกอย่างนึงเลยค่ะว่าพอทำไปสักพักนึงเราจะรู้สึกว่าประสาทการรับรู้ของเราอ่ะจะชัดขึ้น
1: มัน alert ใช่ไหม
0: ใช่มันนี่ส่วนตัวเขาตัวนะคะจะได้ยินเสียงชัดสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่ามันชัดขึ้นรู้สึกที่ปลายเท้ารู้สึกอะไรเงี้ยค่ะความรู้สึกเหมือน
1: ม
0: ัน
1: วิ่งมันวิ่งลงไปใช่
0: ไหมคะใช่มันวิ่งลงไปรู้สึกว่าความรู้สึกในเซนส์ในตัวเราอ่ะจะชัดเจนขึ้น
1: คนที่นอนก็ได้ปฏิบัติสมาธิโดยผ่านการปฏิบัติของคนผู้ที่ให้การเยียวยาดังนั้นเนี่ยนะคะตัวเองอาจจะไม่รู้สึกตัวหรือตัวเองไม่สามารถที่จะฝึกได้เนื่องจากว่าอยู่ในภาวะวิกฤต นะคะก็จะใช้เทคนิคที่8สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการรับประทานยาเนื่องจากมีอาการปวดอย่างเช่นปวดศีรษะปวดไมเกรนหรือพวกที่ปวดเรื้อรังเนี่ยจะตอบสนองต่อเทคนิคที่8ค่อนข้างเร็วและค่อนข้างไวจากงานวิจัยเนี่ยขยับขึ้นเอาไปใช้ในเรื่องการป้องกันฉุกเฉินอย่างเช่นคนที่กำลังเส้นเลือดในสมองจะแตกหรือบางเรื่องในเด็กเล็กที่คุณหมอวินิจฉัยว่าเด็ก มีปัญหาอาจจะมีปัญหาเรื่องเป็นออทิสติก
2: พวกการเร
1: ีย
2: นร
1: ู้อะไรเงี้ยนะคะพอเอาไปใช้ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเด็กนอนหลับได้ดีลดอาการก้าวร้าวแล้วก็การสื่อสารกับพ่อแม่รวมทั้งการเรียนรู้ในชั้นเรียนเนี่ยมีการพัฒนาดีขึ้นเพราะนั้นในเรื่องเทคนิคที่8เนี่ยเป็นเรื่องที่เรากำลังทำวิจัยค่อนข้างมาก

0: ราก็เดินทางมาถึงท่าสุดท้ายแล้วค่ะท่าที่9ที่เรียกว่าถ้าเกิด8ท่าแรกเนี่ยไม่สำเร็จต้องเป็นท่านี้เลยใหม่ล่าสุดที่อาจารย์คิดค้นขึ้นมา
1: ตัวนี้เป็นนวัตกรรมที่วิจัยผ่านมาในขั้นหนึ่งละ
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็กำลังเพิ่มเขาเรียกว่าประสิทธิผลว่ามันจะสามารถใช้ทดแทน8เทคนิคได้หรือเปล่าก็ปรากฏว่าในเทคนิคที่9ถ้าทั้ง8เทคนิคแล้วใช้แล้วไม่ประสบผลสำเร็จก็ขอให้ผู้ที่เยียวยาเนี่ยใช้เทคนิคที่9ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กับคนที่ไม่สบายมากๆนะคะเราไม่รู้สึกตัวเพราะนั้นคนไม่สบายมากๆก็คงจะต้องนอนนิ่งๆนะคะลองนอนตะแคง
0: ตะแคง
1: ตะแคงไปด้านด้านนั้นนะคะค่ะนะคะตะแคงไปด้านนอนค่ะในเทคนิคที่9เนี่ยเราจะใช้วิธีการกดนะคะข้างๆตัวรากประสาทที่มันทอดออกจากไขสันหลังรวมทั้งแกนกลางของนะคะการแบ่งครึ่งของสมองทั้ง2ซี่ตั้งแต่ศีรษะกลางกระหม่อมนะคะจนกระทั่งถึงก้นกบผู้ที่เยียวยาเนี่ยนะคะจะใช้นิ้วทั้งหมดนะคะห่างกันประมาณ1นิ้วเนี่ยกดเข้าไปตรงที่ศีรษะนะคะในแต่ละจุดที่กดเข้าไปเนี่ยผู้ที่เยียวยาจะต้องทำสมาธิด้วยก็คือผ่อนลมหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกเราก็จะกดไป1ครั้งนะคะแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกแล้วก็กดกดแล้วก็ปล่อยกดแล้วก็ปล่อยทั้งหมดในแต่ละจุดเนี่ยทั้งหมดนะคะ5ครั้งก็จะเป็นการทำสมาธิให้กับคนไข้แล้วเราก็จะค่อยๆขยับนิ้วเหมือนกับเดินหนอนนะคะขึ้นมาตั้งแต่ก้นกบมาทางเอวแล้วก็ทั้งศีรษะนะคะก็ลงมาถึงคอก็กดไปอีก5รอบนะคะ5รอบก็คือผู้ที่ทำการเยียวยาก็จะต้องฝึกหายใจทำสมาธิทั้งหมด5รอบเดินนิ้วมาเรื่อยๆตามแกนกลางก็คือลากเส้นนะคะลงมาจนกระทั่งถึงก้นกบเนี่ยเดินลงมาจนกระทั่งนิ้วทั้งหมดเนี่ยมาชนแถวเอวนะคะก็จะใช้การเยียวยานะคะให้ผู้ป่วยเนี่ยอย่างน้อยในแต่ละรอบนี่คือ30นาที
0: ค่ะก็เสร็จไปแล้วสำหรับเทคนิคที่9ค่ะแล้วเราต้องทำบ่อยขนาดไหนคะอาจารย
1: ์เนื่องจากว่าเป็นการกู้ชีวิต
0: ค่ะ
1: นะคะสภาวะของการเขาเรียกว่าจะเสียชีวิตหรือระยะสุดท้ายเนี่ยมันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะใช้เทคนิคที่9ดึงหรือกู้ชีวิตของไข้กลับมาได้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้บ่อย

0: จบไปแล้วนะคะสำหรับ9เทคนิคของ SKT ค่ะอาจารย์คราวนี้ข้าตูถามเผื่อท่านผู้ชมทางบ้านดีกว่าว่าถ้าเกิดสนใจอยากจะเรียนแบบละเอียดนะคะสามารถไปติดต่อเรียนได้ที่ไหนคะ
1: เนื่องจากเป็นนโยบายชาตินะคะตอนนี้เรามีสุขภาพดีวิถีไทยทุกโรงพยาบาลนะคะตั้งแต่รพสตจนกระทั่งโรงพยาบาลในระดับของมหาวิทยาลัยก็สามารถไปขอรับการฝึกเทคนิคตรงนี้ได้นะคะจากเจ้าหน้าที่สุขภาพนะคะเพราะว่าเป็นนโยบายชาตินะคะที่จะต้องพัฒนาแล้วก็นำนวัตกรรมเหล่านี้ไปใช้ในระดับรากหญ้าจนถึงระดับสูงสุดในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมการศึกษาค่ะ
0: ค่ะสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ฝากอะไรสักเล็กน้อยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะ
1: ค่ะก็ฝากทุกท่านถ้าเผื่อท่านฝึกแล้วได้รับผลดีนะคะก็อย่าลืมเผื่อแผ่ให้ทุกคนเพราะทุกคนคือญาติกันคือพี่น้องกันไม่ว่าคนจะป่วยเชื้อชาติไหนศาสนาไหนก็ขอให้ได้นำไปสอนแล้วก็นำไปอบรมเพื่อให้เกิดความผาสุกในระดับประเทศในระดับโลกแล้วก็ในระดับของทุกวัฒนธรรมค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมาธิบำบัดนะคะมากมายเลยนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์สมพรเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้นะคะในเรื่องของสมาธิบำบัดค่ะเราจะเห็นได้เลยว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราไปตามหาสิ่งที่อยู่ภายนอกที่จะพยายามรักษาบำบัดตัวเองทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีสิ่งดีๆที่อยู่ในตัวเรานั่นคือจิตใจของเราที่จะสามารถบำบัดตัวเราเองได้ดีที่สุดนะคะและอย่าลืมว่าถ้าเราสามารถที่จะบำบัดใช้กับตัวเองได้แล้วก็แชร์กับเพื่อนๆเพื่อนร่วมโลกของเรานะคะอย่างที่อาจารย์สมพรว่านะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

วัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวทุกวันนี้พี่อยากให้ทุกคนได้รู้จักคำคำหนึ่งซึ่งต้องว่าเป็นศัพท์ที่คุณเจอแน่ๆตอนคุณไปหาหมอนั้นนั่นคือคำว่า I see you คือคุณลองนึกดูดีคุณกำลังเดินเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วคุณเห็นป้าย I see you คืองงป้างงไหมว่ามันคืออะไรคือบางคนอาจจะนั่งถามตัวเองไม่หยุดว่าเฮ้ย ICU คืออะไรแล้วมันต่างยังไงจากคำว่า CCU นักเรียนบอกว่าพี่ฉันไม่เคยถามตัวเองเรื่องนี้สักครั้งเดียวเลยเฮ้ยไม่เป็นไรพี่ฉันจะสอนคำนี้ให้คุณถึงมันจะยากแค่ไหนก็ตามคือคำว่า ICU ย้อนมาจากคำว่า intensive care unit แล้วใครที่อ่านคำว่า care ว่า care จะต้องพักยังด่วนคือเอาง่ายๆนะทุกคน ICU เป็นห้องสำหรับผู้ป่วยที่เข้าขั้นวิกฤตเลยนะคือเอาเป็นว่าถ้าไม่ได้มีใครช่วยเขาณตอนนั้นเขาอาจจะเสียชีวิตได้คือผู้ป่วยที่เข้าไปในห้อง ICU เนี่ยอาจจะมีภาวะล้มเหลวของระบบอวัยวะต่างๆตัวอย่างในนี้อาจจะรวมถึงระบบทางเดินหายใจรวมถึงระบบในการย่อยอาหารด้วยนะซึ่งแพทย์หลายท่านที่คุณจะได้โอกาสเจอในห้อง ICU เนี่ยจะต้องทำการติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดแล้วคำถัดไปทุกคนคือคำว่า CCU แล้วขออนุญาตเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอีเมลแน่ๆเลยนะ I will CCU อันนี้ไม่ใช่เลยพี่ คือคำว่า CCU เนี่ยย่อมาจาก2คำเลยนะ1คือ Cardiac Care Unit ลองออกเสียงอย่างนี้นะทุกคน Cardiac Care Unitหรืออีกคำหนึ่งคือคำว่า coronary care unit ซึ่งอันนี้ก็อ่านออกเสียงยากด้วยเช่นกันคือนี่เป็นห้องที่ออกแบบให้ผู้ป่วยที่อาจจะมีปัญหาเรื่องหัวใจหรือว่าหลอดเลือดโดยเฉพาะเลยนะซึ่งผู้ป่วยทุกคนเลยนะที่อยู่ในห้อง CCU เนี่ยจะมีความแรงของอาการที่เกี่ยวข้องกับหัวใจรวมถึงผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจด้วยคราวนี้ทุกคนทราบถึงความแตกต่างระหว่าง2ห้องนี้แล้วใช่ป่ะแต่ถ้าคุณเหมือนพี่เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าก็ดีนะที่ฉันได้ความรู้แต่ขออนุญาตไม่เข้าสักห้องแล้วกันแต่ถามว่า2ห้องนี้มีความคล้ายคลึงบ้างไหมก็มีนะเพราะทั้ง2ห้องเนี่ยถูกออกแบบให้คุณหมอสามารถทำให้ผู้ป่วยเนี่ยผ่านพ้นในช่วงวิกฤตที่ยากที่สุดในชีวิตแต่คุณอย่าลืมนะทุกคนว่าห้อง CCU กับ ICU เนี่ยเป็นห้องที่ใครก็แล้วแต่เธอที่อาจจะต้องเข้าไปด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องทำตามกติกาของเขาอย่างเคร่งครัดซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอบคุณอาจารย์ธีรพัฒน์จากคณะแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งของโรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่ในรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในต

0: ามัญประจำบ้านตอนอาหารไม่ย่อยค่อยๆแก้ค่อยๆกินนะ
1: เนี่ยมีคนบอกว่าพี่ผอมเกินไปตัวเองต้องกินให้หมดให้อ้วนมื้อนี้เขาเลี้ยงเอง
2: กินกินกินกินกิน
1: โอ้ยอิ่มมากเลยอ่ะตัวเองอิ่มหรือเปล่าคะ
2: เราไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยก็คอยกินหมดเลยอ่ะ
1: แล้วเมื่อไหร่ตัวเองจะอ้วนสักทีเนี่ย
2: เอาแล้วนี่เป็นไรเนี่ย
1: รู้สึกจุกๆแน่นๆสงสัยอาหารจะไม่ย่อย
3: อนุญาตเสิร์ฟนะคะ
1: ใครสั่งอาหารอีกแล้วเนี่ยอิ่มจะตายอยู่แล้ว
3: ไม่ใช่อาหารค่ะยาธาตุน้ำแดง
0: พยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้ว
2: ว่าแต่ครับคุณพยาบาลถ้าไม่ใช่ยาธาตุน้ำแดงเนี่ยกินยาประเภทอื่นได้ไหมครับอย่างยาลดกรดอะไรเงี้ยฮะ
3: ก็อาจจะช่วยได้นะคะแต่ถ้าเราต้องทานยาทุกครั้งที่เรารับประทานอาหารเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะคะทางที่ดีเนี่ยเราต้องน่าจะหาสาเหตุก่อนว่าเกิดจากอะไรมิฉะนั้นเนี่ยอาจจะทำให้เราเป็นโรครุนแรงมากขึ้นก็ได้ค่ะ
2: อย่างคอดีนเนี่ยที่เป็นอาการแบบนี้เพราะว่ากินอาหารทั้งหมดนี่เข้าไปใช่ไหมครับ
3: ใช่เลยค่ะสาเหตุที่ทำให้อาหารไม่ย่อยเนี่ยจากการที่คอดีนเนี่ยทานอาหารมากจนเกินไปแต่ยังมีอีกหลายปัจจัยนะคะเช่นการรีบกินรีบเคี้ยวรีบกลืนก็ทำให้เกิดได้ส่วนการรับประทานอาหารรสจัดหรือการดื่มน้ำอัดลมเหล้าเบียร์ชาและกาแฟเนี่ยจะทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยอักเสบหรือว่าทางเดินอาหารเนี่ยอักเสบก็จะทำให้ระบบการย่อยเนี่ยมีปัญหาได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะคนที่เป็นโรคดังต่อไปนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอาหารไม่ย่อยได้เช่นโรคกระเพาะอาหารอักเสบกรดไหลย้อนนอกจากนี้นะคะการรับประทานยาบางชนิดเนี่ยก็จะทำให้การย่อยหรือการขับเคลื่อนของกระเพาะอาหารและลำไส้เนี่ยผิดปกติก็ทำให้เกิดอาการนี้ได้ค่ะ
1: ว่าแต่ถ้าหนูไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกหนูต้องทำยังไงอะคะ
3: คอดีนต้องปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารค่ะอันดับแรกคือต้องรับประทานอาหารให้ตรงเวลานะคะอย่าผิดเวลาเป็นอันขาดหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดนะคะหรือว่าอาหารที่มีไขมันสูงอาหารที่ย่อยยากอาหารประเภทนมเนยหรืออาหารที่มีโปรตีนสูงๆนอกจากนี้ต้องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมรีบกินรีบเลี่ยงการกินอาหารไม่ควรรับประทานอาหารให้อิ่มจนเกินไปทานน้อยๆบ่อยๆดีกว่าทานเยอะๆครั้งเดียวค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ

สวัสดีครับพบกับผมเจเวตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เราอาจจะคุ้นหูใช่ปะแต่คุณอาจจะไม่เคยเจอมันด้วยตัวเองคือคำของเราวันนี้ทุกคนคือคำว่าเอ็กซ์เรย์นั่นแหละซึ่งเป็นการถ่ายภาพเพื่อทำการวินิจฉัยทางการแพทย์ด้วยการใช้รังสีเอ็กซ์พันทางร่างกายในส่วนที่คุณต้องการจะตรวจโดยรังสีเนี่ยจะตกอยู่บนแผ่นฟิล์มเอ็กซ์เรย์ซึ่งหลักการเนี่ยจะคล้ายกับกล้องถ่ายรูปแบบฟิล์มทุกคนที่ดูคลิปนี้บอกว่าฉันไม่รู้จักมันหรอกเพราะฉันไม่แก่เท่าคุณซึ่งภาพที่ได้เนี่ยจะเป็นภาพรวมของทั้งอวัยวะที่ต้องการจะตรวจซึ่งทำให้เห็นความหนาแน่นหรือว่าความทึบที่ตันกันแล้วเธอรู้ไหมว่าการตรวจแบบนี้เนี่ยสามารถทำให้คุณหมอหลายท่านเห็นความผิดปกติของอวัยวะที่กำลังตรวจอยู่และให้ภาพในแบบ2มิติเท่านั้นคราวนี้เนี่ยเมื่อได้ภาพเอ็กซเรย์แล้วใช่ป่ะแพทย์เนี่ยจะนำมาอ่านเพื่อสังเกตความผิดปกติต่างๆแล้วเธอรู้ไหมว่าการเอ็กซเรย์เนี่ยสามารถให้รายละเอียดกับคุณหมอได้เยอะมากโดยเฉพาะสำหรับกระดูกต่างๆในร่างกายเช่นแขนขาฟันหรือว่าอวัยวะต่างๆที่ห้อมล้อมด้วยกระดูกรวมถึงภาพเนื้อเยื่อแล้วก็อวัยวะที่มีขนาดใหญ่เช่นหัวใจตับปอดและม้ามเป็นต้นนอกจากนี้เนี่ยการตรวจแบบ

0: เอ็กซ์เรย์ยังสามารถค้นพบความผิดปกติของนมรั่วหรือสิ่งที่เรียกว่าน้ำรั่วในส่วนต่างๆของร่างกายด้วยเช่นกันเช่นสิ่งที่เรียกว่าช่องเยื่อหุ้มปอดซึ่งถามว่าฉันได้ใช้เวลานานไหมกว่าจะพูดคำนี้ได้คำตอบคือใช่ต่อมาเลยนะทุกคนลองดูความเก่งของพี่เลยนะช่องเยื่อหุ้มหัวใจรวมถึงช่องอกกับช่องท้องเป็นต้นแต่มันยังไม่จบนะทุกคนเพราะคุณยังสามารถใช้มันเพื่อดูความผิดปกติของลำไส้ด้วยเช่นกันตัวอย่างเช่นลำไส้อุดตันนั่นแหละหรือถ้าหากมีอุจจาระค้างอยู่ในลำไส้ใช่ปะคุณก็สามารถเห็นสิ่งนี้ได้ด้วยเช่นกันแต่ยังไงก็ตามแต่เถอะกับการตรวจใช่ปะคือสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องมีการปล่อยรังสีออกมาซึ่งอาจมีอันตรายกับผู้หญิงที่กำลังจะท้องก็ได้เช่นเกิดการแท้งหรือว่าความพิการของทารกคือถึงแม้ว่าความเป็นไปได้มันจะน้อยใช่ปะคุณหมอทุกคนแนะนำว่าถ้าหากผู้หญิงท้องอยู่ใช่ปะเขาต้องปรึกษาแพทย์ให้ดีก่อนคือเธอรู้ไหมว่ามันมีวิธีมากมายเนี่ยที่อาจจะสามารถตรวจได้โดยที่ปราศจากรังสีแล้ว2วิธีที่เป็นพระเอกคืออะไรรู้ปะ1อัลตราซาวด์ไม่ก็2คือ MRI จะเอาง่ายๆเถอะในโลกปัจจุบันใช่ปะด้วยความที่เทคโนโลยีเนี่ยพัฒนาไปเยอะมากการใช้ฟิล์มแบบเดิมเนี่ยกำลังค่อยๆหายไปหรืออาจจะถูกแทนที่แต่มันไม่ได้จบแค่นี้นะทุกคนเพราะว่าการใช้เอ็กซ์เรย์เนี่ยยังสามารถใช้ในการตรวจอวัยวะอื่นได้อีกเยอะมากเลยนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นหน้าจอให้คุณดูซึ่งความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์วราวุฒิจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
1: โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่พบบ่อยมากไม่ได้เจอบ่อยเฉพาะในคนไทยนะครับก็คือเป็นโรคที่เจอพบบ่อยทั่วโลกนะครับ

0: โรคข้อเข่าเสื่อมนะครับก็คือตัวกระดูกอ่อนผิวข้อมันสึกลงนอกจากการสึกของผิวข้อแล้วนักกายพยายามจะซ่อมแซมตัวเองครับโดยการสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่แต่จะเป็นการสร้างตำแหน่งที่มันไม่ควรจะสร้างข้อเข่าเสื่อมที่เป็นระยะเยอะๆเนี่ยสามารถเห็นว่าเข่าเนี่ยมันโตขึ้นผิดรูปมากขึ้นนะครับเราแบ่งใหญ่ๆเป็น2ชนิดคือชนิดปฐมภูมิกับชนิดทุติยภูมิปฐมภูมิก็คือไม่มีสาเหตุคือเป็นตามความเสื่อมตามอายุเราเนี่ยครับส่วนทุติยภูมิเนี่ยเป็นข้อเข่าเสื่อมที่มีสาเหตุครับเช่นคนไข้ที่มีข้ออักเสบหลายข้อมาก่อนเช่นรูมาตอยหรือเป็นโรคข้อ SLE ครับหรือเป็นข้ออักเสบจากเกาต์ที่เป็นเวลานานหรือคนไข้ที่เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับบริเวณกระดูกหักบริเวณข้อเข่ามาก่อนนะครับพบได้ตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปแต่ก็จะพบมากขึ้นในช่วง50 60วันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็เข่ามาค่ะ
0: เป็นข้างไหนนะครับ
1: ข้างนี้ทั้ง2ข้างเนี่ยครับ
0: ข้างไหนเป็น
1: ด้วยข้างนี
0: ้ค่ะข้างนี้เนาะเป็นมากี่ปีแล้วครับ
1: กับปีแล้วค
0: ่ะแล้วแรกๆอาจจะเจ็บเฉพาะเวลาเดินขึ้นลงบันไดต่อมาอาจจะมีการเจ็บเวลาพักครับในรายที่มีการอักเสบเฉียบพันธุ์ร่วมด้วยกันจะทำให้มีการบวมของข้อเป็นหายๆได้ครับโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าเป็นระยะที่เป็นเยอะขึ้นก็อาจจะทำให้มีการผิดรูปของข้อเข่าครับโดยมากเป็นการผิดรูปในลักษณะขาโก่งขอตรวจเข่านิดนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณป้าเหยียดขาได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: เหยียดสุดเลยครับ
1: สุดแล้วเนี่ย
0: ค่ะสุดแล้วก็แค่นี้เนาะขาโก่งเนา
1: ะ
0: เวลาเดินโก่งเนี่ยนะครับการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับอย่างแรกเราจะรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับเช่นการลดน้ำหนักแนะนำให้หลีกเลี่ยงการงอเข่าเยอะการขึ้นลงบันไดโดยไม่จำเป็นการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมถัดมานะครับก็คือการใช้ยาครับยาก็มีตั้งแต่ยาแก้ปวดยาต้านการอักเสบแล้วก็มียาฉีดเข้าข้อครับซึ่งเป็นยาเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงเข่าซึ่งสามารถลองใช้ได้ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะแรกๆครับผมโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะที่เป็นเยอะแล้วและรักษาโดยการใช้ยาไม่ดีขึ้นหรือมีการโก่งของข้อเข่ามากแล้วการรักษาเพื่อที่จะให้หายอาการปวดเนี่ยก็แนะนำเป็นการรักษาโดยการผ่าตัดคุณป้าเป็นน่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมเนาะเบื้องต้นผมให้ยาไปทานแล้วก็แนะนำให้คุณป้าฝึกออกกำลังกายออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้กำลังนะครับเพื่อให้มันช่วยพยุงเข่าจะได้อาการปวดได้น้อยลงน้ำหนักที่ลงข้อที่มันสึกหรอมันก็จะน้อยอาการปวดจะน้อยลงคนไข้ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมส่วนมากก็จะมีอาการปวดเข่าเรื้อรังเป็นเวลานานๆเป็นเวลาหลายปีส่วนมากก็จะต้องพึ่งการใช้ยาแก้ปวดการซื้อยาทานเองบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะไตวายครับหรือ

เกิดแผลในกระเพาะอาหารครับโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับสามารถป้องกันได้นะครับ1ครับโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ใช้ในการรักษาครับก็คือการควบคุมน้ำหนักการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแข็งแรงหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดบ่อยๆที่ไม่จำเป็นหรือหลีกเลี่ยงการนั่งพับเพียบขัดสมาธินั่งยองๆครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ไฟฟ้าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่มนุษย์นำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราครับนอกจากจะให้แสงสว่างในเวลาค่ำคืนแล้วยังอำนวยความสะดวกสบายให้กับเราอีกมากมายนับไม่ถ้วนเลยแหละครับแล้วชีวิตจะดำเนินต่อไปได้อย่างไรถ้าขาดไฟฟ้า
2: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับหลากหลายครั้งที่เรานำเสนออาชีพต่างๆที่ออกมายืนด้านหน้าพร้อมกับบอกเลยว่าแต่ละอาชีพต้องมีความเสี่ยงแตกต่างกันนะครับแต่วันนี้อาชีพนึงครับที่มักจะอยู่เบื้องหลังแล้วก็คอยซัพพอร์ตอาชีพอื่นๆครับเขาทำงานอยู่กับระบบแล้วก็เกี่ยวกับไฟฟ้าเขาก็คือช่างไฟฟ้านั่นเองแหละครับแต่ทราบไหมครับว่าอาชีพช่างไฟฟ้านั้นถือว่าเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งพวกเขาทำงานห้ามพลาดแม้แต่เสี้ยววินาทีเพราะการพลาดนั้นอาจจะทำให้บางชีวิตต้องสูญเสียไปครับวันนี้ก็เลยพามาที่ส่วนของหน่วยงานไฟฟ้าโรงพยาบาลรามาธิบดีครับ
1: ช่างไฟฟ้าเป็นอาชีพที่ต้องทำงานอยู่ท่ามกลางกระแสไฟฟ้าหลายแสนโวลต์ครับกับการทำงานที่ต้องมีความรัดกุมพลาดไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาทีและเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญในการซ่อมแซมปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งภายในภายนอกอาคารและในที่สาธารณะด้วยความปลอดภัยทั้งตัวช่างไฟฟ้าเองและประชาชนทั่วไปให้มีความปลอดภัยมากที่สุดอีกด้วยครับ
2: บุกเข้ามากันเลยครับนี่สวัสดีครับพี่สมบัติครับ
3: สวัสดีครับคุณงาม
2: โอ้ยกำลังทำงานเลย
3: ก็พอดีครับน้องกำลังดูแก้ระบบอุปกรณ์ของไฟฟ้านิดหน่อยครับ
2: ก่อนอื่นถามพี่สมบัติก่อนครับผมรับหน้าที่ตำแหน่งใดที่นี่ครับ
3: อ๋อผมเป็นเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้าที่ดูแลงานของระบบคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่นี
2: ่พูดถึงเรื่องของช่างไฟฟ้าก็ต้องเป็นคนที่รู้จริงเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของระบบ
3: ก็ในระบบของโรงพยาบาลนี่เราก็ทำงานกันมาพอสมควรก็รู้ระบบในเรื่องของระบบไฟฟ้าของเรามาครับผม
2: ก่อนจะไปรู้ว่าในระบบไฟฟ้าของทั้งโรงพยาบาลเนี่ยมันดูแลยากง่ายแค่ไหนถามก่อนไฟฟ้าอันตรายไหมครับ
3: อันตรายครับไฟฟ้าเป็นที่เรารู้จักกันอยู่ว่าถ้าเราพลาดหรือว่าไม่มีประสบการณ์กับเรื่องของการเรียนการรู้ของเรื่องระบบมามันก็อาจจะพลาดแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ครับในเรื่องของระบบพวกนี้
2: คือจะไม่ใช่แค่ว่าไฟช็อตไฟดูดเบา
3: ๆไม่ครับ
2: มันอาจจะมีโอกาสเสี่ยงถ
3: ึงชีวิตได้ครับ
2: ทุกวินาที
3: ครับผม
2: เพราะฉะนั้นความปลอดภัยอันดับต้นๆเลย
3: ต้นๆเลยครับ
2: ห้ามประมาท
3: ห้ามประมาทโดยเด็ดขาดเพราะถ้าระบบไฟฟ้านี่ถ้าเราพลาดไม่ได้เลยถึงกับชีวิตเหมือนกันครับ
2: แล้วตำแหน่งหน้าที่ของตัวพี่สมบัติเองครับในพื้นที่โรงพยาบาลต้องดูแลอะไรบ้าง
3: ก็ตอนนี้ผมดูแลเรื่องระบบเมนหลักของไฟฟ้าแล้วก็ระบบส่งกำลังของไฟฟ้าทั้งหมดของโรงพยาบาลดูแลเกี่ยวกับเรื่องแมนเทนแนนซ์ระบ
2: บ
3: ทั้งหมดของภายในโรงพยาบาลแล้วก็ซ่อมบำรุงในระบบงานไฟฟ้
2: า
3: ทั่วไปตามตึกและอาคาร
2: ครับ

0: ในโรงพยาบาลเขาใช้ไฟทำอะไรบ้าง
1: ก็จริงๆแล้วตอนนี้ของเรามีไฟที่จะจ่ายเกี่ยวกับเรื่องแอร์คอนดิชัน
0: แล้วก
1: ็ปรับอากาศแล้วก็เป็นเรื่องของระบบภายในของการใช้จ่ายของเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างของคณะแพทย์ทั้งหมดนะคร
0: ับ ครับผม
1: ครับผม
0: แล้วก็มีโรงไฟฟ้าแสงสว่างหรือเสียบปลั๊กทั้งหลาย
1: ใช่ครับ
0: ผมอยู่ที่บ้านนั่งดูทีวีสมมุตินะเปิดแอร์เย็นสบายๆ
1: ใช่ครับ
0: วันนึงฝนตกสมมุติบังเอิญเลยไฟฟ้าแถวนั้นมันดับปึ้ง
1: ครับ
0: ดับไปสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมง2ชั่วโมงก็ยังไม่เป็นไร
1: ครับผม
0: แต่ที่โรงพยาบาล
1: ไฟฟ้าดับไปประมาณ15วินาทีตัวสำรองไฟเราก็จะจัดการจ่ายไฟขึ้นมาสำรองโดยณปัจจุบันนั้นเลย
0: ทันที
1: ทันทีเลยครับ
0: ว้าว
1: โอ้โหครับผมอันนี้ก็มีทั้งเครื่องที่1เครื่องที่2ครับมีได้ยินนะครับได้ยินครับเปิดกันก็ได้
0: คือวันนี้เนี่ยด้วยความที่เครื่องมันยังไม่ได้ใช
1: ้เครื่องไม่ได้ใช้ครับเราไม่ต้องใส่
0: หูฟังก็
1: ได้ครับเพื่อที่เป็นการที
0: ่ไม่งั้นคุยไม่รู้เรื่อง
1: ไง
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ชมครับแต่ว่าเครื่องทำไมต้องมีสำรอง2เครื่องเลยฮะ
1: ก็มีสำรองครับเผื่ออีกเครื่องนึงมีปัญหาเราจะได้มีตัวนึงไว้สำรองเพื่อที่จะสแตนด์บายได้ 100% ของโรงพยาบาลเราเพื่อให้คนไข้เวลามีปัญหาเรื่องไฟดับเราจะได้ป้อนระบบไฟของเราได้เข้าทันช่วงทีในการใช้งาน
0: ครับ
1: ครับ
0: อะไรคือความภาคภูมิใจของอาชีพช่างไฟฟ้า
1: ก็เป็นเหมือนกับที่คุณน้ำบอกครับเหมือนกับเราอยู่ด้านหลังแต่เราก็ทำงานด้วยประสิทธิภาพของเราเต็มร้อยเพื่อที่จะให้โรงพยาบาลของเราได้เดินหน้าก้าวไกลไปในระบบที่จะให้ประชาชนของเราเนี่ยได้มีสถานที่ที่พร้อมทั้งเรื่องระบบทุกอย่างเครื่องมือทุกอย่างเนี่ยให้รักษาได้แบบด้วยมีคุณภาพครับผม
0: สิ่งสำคัญก็คือคนเบื้องหน้าอย่างคุณหมอ
1: ครับ
0: หน้าที่เต็มๆไปในการ
1: ร
0: ักษา
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: คนเบื้องหลัง
1: เบื้องหลัง
0: ก็พร้อมที่จะซัพพอร์ต
1: พร้อมที่จะสนับสนุนครับทุกอย่างครับ
0: ขอบคุณครับพี่
1: ครับผม
2: ขอบคุณด้วยพี่ครับ
0: ฟังก็ได้นึกว่าเป็นช่างไฟฟ้าเนี่ยคุมระบบ
1: ครับ
0: แหมดูดีนะห้องแอร์มีปัญหาก็ไปซ่อมฟังไปฟังมางาน24ชั่วโมง
1: ครับ
0: เข้าเป็นกะ
1: เข้าเป็นกะครับ
0: อยู่วันหยุด
1: ครับ
0: ออกไปตรวจเช
1: ็
0: คเหมือนคุณตำรวจไปเช็คตามหมู่บ้าน
1: ครับผม
0: ไปติ๊กถูกนะ
1: ใช่ครับ
0: ใช้ได้นะ
1: ใช่เลยครับ
0: แต่ไม่ใช่แค่ว่าติ๊กถูก
1: ครับต้องตรวจสอบ
0: ไปเช็ค
1: ด้วยครับ
0: เพราะแล้วเซ็นปุ๊บถ้าผิดพลาดรับผิดชอบไม่ไหวเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: ก็เครื่องปั่นไฟของเราเนี่ยเราก็จะต้องเช็คทุกอาทิตย์ครับทุกอาทิตย์ที่เราจะต้องเช็คทุกอาทิตย์ไป
0: ครับผมนี่ยังไม่รวมไปถึงเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับตั้งแต่อุปกรณ์สวิตช์ไฟระบบขนาดใหญ่นะครับการระบายอากาศสะพานไฟเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับมีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจครับดูแล้วต้องทำงานหลากหลายมากแต่งานชิ้นใหญ่งานระบบซึ่งเดี๋ยวเราจะขอไปดูกันนะฮะ
1: ได้
0: จนถึงงานเล็กๆน้อยๆแบบนี
1: ้ครับ
0: ซึ่งทำแบบนี้เนี่ยอย่างมุดผมถามวันนี้อันนี้เป็นตะกั่วใช่ไหมครับแล้วก็มีที่บัตรกรี
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งแน่นอนครับว่าหลายๆคนอาจจะเคยเรียนเมื่อสมัยเด็กๆผมก็เคยนะมัธยมนะมันอันตรายไหม
1: ก็อันตรายครับก็มีในส่วนของตัวสารที่มันระเหยออกมาก็เป็นส่วนของอันตรายที่เวลาเราสูดดมเข้าไปก็จะมีปัญหากับเรื่องของร่างกายสุขภาพของร่างกายกัน
0: แต่ก็แน่นอนเราก็ต้องมีการป้องกัน
1: ใช่ครับใช่
0: วิธีการนะครับในส่วนของการป้องกันการเตรียมตัวทางโรงพยาบาลเองแล้วก็หน่วยงานเรานี่ต้องมีการฝึกซ้อมไหมพี
1: ่ก็เรื่องของระบบของการเชื่อมอันนี้เป็นของเราต้องบอกนะว่าของเราเนี่ยเป็นการที่จะทำงานที่ระบบเชื่อมมันน้อยมันนิดหน่
0: อ
1: ยแต่เวลาตอนที่เราจะทำงานเนี่ยครับเราก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันเป็นแมสหรือว่าเป็นอะไรพวกนี้ที่เราจะใส่เพื่อที่จะป้องกันเป็นหน้ากากป้องกันที่ตอนที่เวลาเราจะเชื่อมหรือบัตรกีอะไรพวกนี
0: ้แล้วก็จะมีอากาศต้องแยกออกไปในพื้นที่ที่เหมาะสม
1: ใช่ครับใช่ครับที่อากาศมันปลอดโปร่ง
0: อ้าวละ
1: ครับ
0: แต่รู้สึกว่าถ้าเราเห็นห้องแบบนี้อาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะช่างไฟฟ้าหน่วยงานไฟฟ้าทำไมดูเล็กจัง อยากเห็นสถานที่จริงจะได้รู้ว่าม ันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็วิธีการเตรียมตัวขอไปชมได้ไหมฮะ
1: ได้ครับได้
0: ไปห้องไหนดี
1: เดี๋ยวเราไปห้องควบคุมระบบของโรงพยาบาลก่อนว่าจะพาเข้าไปดูห้องคอนโทรลทั้งหมดที่ว่าควบคุมระบบจ่ายไฟของภายในอาคาร
0: นี่ก็เหมือนกับว่าเรากำลังไปดูหัวใจของโรงพยาบาล
1: ใช่ครับใช่
0: เพราะคุณหมอนี่เหมือนกับเป็นเม็ดเลือดขาว
1: ใช่ครับ
0: รักษาคนไข้
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นะแต่คราวนี้ไปดูหัวใจเลย
1: ครับ
0: ถ้าหัวใจตรงนี้หยุดเต้น
1: ครับ
0: ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้นะครับ
0: ไปดูกันเลยครับ
1: ครับผม
3: ก็มีตกใจนิดนึงครับก็เราก็ควรระวังนิดนึงว่าเวลาเข้าไปใกล้ทีนี้จะโดนดูดไหมแล้วทานเคลฟเก็บ
4: อาการ
3: ก็

0: กระตุกนิดหน่อยครับกล้ามเนื้อเวลาโดนไฟดูดเข้าไปแล้วก็กระตุกออกห่างพอดี
1: แล้วเวลาโดนถ้าถือว่าเราโดนดูดเลยมากผม
0: ก็จะชาครับนิ้วก็จะชาโดนส่วนไหนตรงนั้นก็จะไหม้ถ้าโดนนาน
2: ๆวิธีการช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าดูดเบื้องต้น1หากผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดยังติดอยู่กับสายไฟให้ถอดปลั๊กหรือสับคัทเอาท์ลงเพื่อตัดแหล่งจ่ายไฟ2ใช้วัสดุที่เป็นฉนวนไม่เป็นสื่อไฟฟ้าเช่นไม้แห้งๆเคลียร์สายไฟให้หลุดจากตัวผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดหรืออาจใช้เชือกหรือผ้าแห้งๆคล้องผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดออกมา3ผู้ที่เข้าไปช่วยควรยืนอยู่ในแนวฉนวนเช่นกันเช่นยืนอยู่บนรองเท้ายางและผิวหนังต้องแห้งไม่เปียกชื้นมิฉะนั้นอาจโดนไฟดูดได้4สังเกตให้ละเอียดถึงอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดร่วมด้วยเช่นอาจพลัดตกจากที่สูงมีอาการบาดเจ็บหรือกระดูกหักหากเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากที่เกิดเหตุอย่างไม่ถูกวิธีอาจเกิดความพิการหรืออัมพาตได้5ตรวจดูหัวใจว่าหยุดเต้นหรือไม่โดยแนบหูฟังที่หน้าอกหรือจับชีพจรหากหัวใจหยุดเต้นต้องทำการกู้ชีพเบื้องต้นเรียกให้คนช่วยเหลือแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด
3: โอ้โหห้องเริ่มเลย
4: ครับผม
3: นี่แต่ละตู้แต่ละตู้เนี่ยพี่สมบัติครับ มันแพงไหมหม้อแปลงแต่ละลูกพี
4: ่ก็ตัวหนึ่งหลักเป็น10ล้านขึ้นนะครับตัวหม้อแปลงบางตัวเนี่ยครับ
3: ฮะ
4: ใช่ครับ
3: ที่เราเห็นเนี่ยนะฮะ
4: ครับผมไอตัวตู้พวกนี้เป็นตู้ MDB ครับตู้ MDB แต่ละชุดหนึ่งนี่ก็ตกเป็นล้านครับ
3: เป็นล้าน
4: เป็นล้านเลย
3: ครับผมถามหน่อยครับในพื้นที่ห้องที่กำลังไฟสูงๆแบบนี้ความเสี่ยงก็สูงด้วย
4: ใช่ครับ
3: แล้วมันมีความเสี่ยงกับอะไรของเราบ้างครับ
4: เวลาเราจะเปิดเช็คหรือว่าเปิดดูอะไรพวกนี้เราต้องมีตัวเซฟตี้ของเราอย่างดี
3: ถุงมงถุงมือ
4: กันไฟ
3: ถนนกันไฟ
4: ใช่ครับ
3: ทำงานอะไรไม่เครียดหรอพี
4: ่
3: ดูมันแบบพลาดไม่ได้สมมตินะนี่เราเห็นอยู่เนี่ยสมมติเกิดตู้เนี่ยเป็นอะไรขึ้นมานี่ชีวิตคนเป็นพันๆคนเลย
4: ครับ
3: ในโรงพยาบาลเนี่ย
4: ก็จริงๆแล้วมันก็ถามว่าเครียดมันก็น้อยหน่อยครับมันก็จะด้วยประสบการณ์และวิชาชีพที่เราเรียนมามันสอนให้เราต้องรู้แล้วก็ในเรื่องของระบบทั้งหมดแล้วก็ความสามารถเซฟตี้ยังไงเราก็ต้องทำตามขั้นตอนที่เราได้เรียนมาด้วย
3: ก็แปลว่ามันมีขั้นตอนกระบวนการถ้าเราปฏิบัติตามชีวิตของเราก็จะไม่เสี่ยงแล้วก็จะอยู่ด้วยทำงานยังมีความสุข
4: ครับ
3: ไม่ต้องกังวลอะไรมากมาย
4: ก็ไม่ต้องกังวลมาก
3: มีบางเรื่องที่อยากฝากไปถึงคุณหมอไหมครับเพราะเชื่อว่าคุณหมอหลายๆท่านก็กำลังดูอยู่แล้วก็รู้สึกเหมือนกันว่าทุกอาชีพมันมีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายด้วย
4: ก็ผมก็อยากทราบเหมือนกันครับว่าในอาชีพของช่างไฟฟ้าของผมเนี่ยที่ผมทำงานกันอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยผมต้องมีโดนความเสี่ยงอะไรกับเรื่องพวกนี้บ้างไหมครับ
3: ช่างไฟฟ้าเก่งเรื่องไฟฟ
4: ้
3: า
4: ใช่ครับ
3: แต่การป้องกันไฟฟ้า
4: ใช่ครับ
3: แต่ไอ้เรื่องการทำงานในแต่ละสถานที่เช่นเราอยู่ในโรงพยาบาล
4: ใช่ครับ
3: บางทีเนี่ยไอ้เราจะไปใส่แมสตลอดเวลา
4: ครับครับ
3: เราก็ไม่ถนัด
4: เราก็ไม่ถนัด
3: หรือบางทีถุงมือที่เราใส่เอาไว้กันไฟฟ้าฉนวน
4: ใช่ครับ
3: ไปทำงานตึกนี
4: ้ครับมันอาจจะสกปรกหรือว่าอะไรงี้เราก็ไม่รู้จะกล้าไปทำงานอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันครับ
3: ฝากคุณหมอแนะนำกัน
4: ฝากคุณหมอแนะนำกันหน่อยครับ
3: เอาโอเคครับวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้รับความรู้ดีๆนะครับจากอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องบอกว่าเขาอยู่เบื้องหลังและคอยซัพพอร์ตอาชีพต่างๆมาอย่างมากมายทีเดียวครับและเขาทำงานเสี่ยงต่อชีวิตทุกวินาทีแล้วก็พลาดไม่ได้ด้วยงั้นตอนนี้ไม่ควรดีกว่าเพราะอาจจะต้องมีการตรวจเช็คกันต่อ
4: ใช่ครับ
3: วันนี้ขอบคุณมากขอบคุณ
4: คร
3: ับ สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับสวัสดีครับ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ
3: บายถามคุณหมอกันครับหลังจากไปบุกดูเรื่องราวของไฟฟ้านะครับตั้งแต่ไฟฟ้ากำลังนะครับห้องกำเนิดไฟฟ้าที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกันมาแล้วนะครับในช่วงนี้มาคุยคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าเราบรรดาพนักงานที่ต้องทำงานเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าหรือช่างไฟทั้งหลายอันตรายกับสุขภาพอย่างไรกันบ้างครับวันนี้ต้อนรับแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับหมอฝนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
3: คุณหมอครับก่อนอื่นถามคุณหมอก่อนว่าไฟฟ้ากับตัวคนเราเนี่ยครับคุณหมอครับมันมีความเชื่อมโยงยังไงกันบ้างไหมฮะ
5: ค่ะก็คือในร่างกายของเรานะคะในระบบประสาทของเราจะมีไฟฟ้าในระดับต่ำๆอยู
3: ่
5: เพราะว่าในการก่อกระแสประสาทเนี้ยค่ะในการเชื่อมโยงกระแสประสาทจะใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยก็เลยจะมีการเชื่อมโยงกับในร่างกายเราด้วย
3: ก็คือว่าในร่างกายเราก็มีไฟฟ้าอยู่แล้วแหละที่บอกบางทีเดินไปใกล้ๆตัวกันมันมีไฟฟ้าสถิตอันนี้เกี่ยวไหมคุณหมออ
5: ๋อไฟฟ้าสถิตก็อีกเรื่องนึงอ
3: ีกเรื่องนึงนะไม่ใช่ว่าเราปล่อยไฟฟ้าได้ไม่
5: ใช่ไม่
3: ใช่แต่ในปลายประสาทการสั่งงานทั้งหลายของร่างกายมีส่วนของไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ปริมาณก็คือต่ำมาก
5: ๆใช
3: ่ไม่เหมือนกับไฟฟ้าแสงสว่างไฟฟ้าเปิดแอร์ไฟฟ้ากำลังบ้านเรา
5: ค่ะไม่เหมือนกัน
3: อันนั้นแรงขึ้นมาอีก
5: ใช่ค่ะ
3: อุ้ยงั้นก็ต้องถามก่อนว่าแล้วถ้าไปทำงานใกล้ชิดกับไฟฟ้าเหล่า

0: ในระบบทั้งบ้านและอาคารขนาดใหญ
1: ่
0: มันมีความเสี่ยงอะไรบ้างไหมคุณหมอ
1: ค่ะก็คือการถูกไฟฟ้าดูดอันนี้ก็จะมีอันตรายเนาะขึ้นกับกระแสไฟฟ้ายิ่งถ้าแรงมากก็จะยิ่งทำให้มีอันตรายต่อร่างกายมาก
0: ครับ
1: นะคือตอนแรกก็คือถ้าในระดับน้อยๆก็อาจจะแค่แบบรู้สึกว่าถูกไฟดูดถ้าแรงขึ้นก็อาจจะทำให้มีแผลไหม้ได้แล้วก็ถ้าแรงมากๆอาจจะทำให้หัวใจหยุดเต้นได้
0: ครับผมสมมุติว่าในกรณีที่เหมือนกับเราเป็นช่างไฟตามบ้านเรือนทั่วๆไปมาซ่อมไฟมาเปลี่ยนไฟมาต่อปลั๊กถูกไหมฮะบางทีก็มีบ้างที่ถูกไฟช็
1: อ
0: ตหรือว่าไฟดูดจากการอาจจะพลั้งเผลอหรือว่าพลาดถ้าถูกไฟดูดบ้างเล็กๆน้อยๆอันตรายไหมคุณหมอ
1: จริงๆไม่ควรให้ถูกไฟดูดเลย
0: ไม่ควรเลยเหรอฮะ
1: ใช่เพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ถูกไฟดูดได้แสดงว่าเราไม่ได้ป้องกันเรื่องกระแสไฟฟ้าใช่ไหมคะมันควรจะตัดไฟในจุดนั้นอย่างเช่นใช้สะพานไฟอะไรแบบนี้ค่ะในการตัดไฟในจุดที่เรากำลังจะทำแล้วก็พอทำเสร็จแล้วค่อยเปิดกลับมาใหม่อย่างนี้จะดีกว่าปล่อยให้อุ้ยดูดไปอย่างนั้นไม่ดี
0: คืออย่าปล่อยให้ถูกดูดจนเป็นความเคยชินเพราะว่าในการถูกไฟช็อตหรือไฟดูดแต่ละครั้งนึงบางทีเราไม่รู้ว่ามันอันตรายขนาดไหน
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าโดนบ้างสมมติผมเคยโดนเหมือนกันตอนเด็กๆเราก็ไม่รู้นะฮะเด็กๆนี่ก็เดินไปเสียบปลั๊กบางตัวเปียกๆก็รู้สึกมันก็โดนไฟกระชากขึ้นมาแบบนี้อย่างเนี้ยมันจะมีผลกับสุขภาพไหมคุณหมอ
1: ถ้าอย่างนี้ไม่มีผลค่ะก
0: ็
1: คือแค่แบบสะดุ้งไงเน
0: า
1: ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ทำงานอยู่ในที่สูงแล้วแบบมีสะดุ้งแบบเนี้ยบางทีสะดุ้งจนแบบตกจากที่สูงได้อันนี้ก็ต้องระวังด้วย
0: หรือบางทีในกรณีที่เคยบอกว่ามีไฟดูดหรือไฟช็อตแล้วมันเกิดร่างกายบางส่วนติดกับตรงนั้นไม่หลุดออกมา
1: อ
0: ันนี้อาจจะถึงขั้น
1: ใช่อันนี้อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เพราะว่าแสดงว่าเป็นไฟฟ้ากระแสแรงสูง
0: ครับผม
1: เพราะว่าพอเกิดไฟฟ้าแรงสูงปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลกับหัวใจได้
0: ครับผมและในกรณีของไฟฟ้าในโรงพยาบาลทราบมาว่าเป็นไฟฟ้ากำลังค่อนข้างแรงแล้วก็สูงกว่าไฟฟ้าตามบ้านเรือนทั่วไป
1: ใช่ค่ะ
0: วิธีการป้องกันก็ต้องมากขึ้นอีกฮะ
1: ค่ะเพราะว่าในโรงพยาบาลเนี่ยเราต้องมีไฟที่สำรองด้วยนะคะเพราะว่าต้องดำเนินการตลอด24ชั่วโมง
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้ากรณีที่ไฟฟ้าดับเนี่ยก็ต้องมีไฟสำรองใช้แล้วทีนี้เวลาที่จะปั่นไฟสำรองเนี่ยค่ะก็จะต้องมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้
0: า
1: ซึ่งตรงนี้ก็จะใช้พลังงานค่อนข้างเยอะ
0: ครับผม
2: การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัยต้องใช้ระบบ Lock Out Tag Out หรือระบบตัดแยกพลังงานเป็นการป้องกันไม่ให้มีการสับสวิตช์สะพานไฟระหว่างที่ช่างไฟฟ้ากำลังซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่และติดป้ายแจ้งเตือนมีความสำคัญมากในการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่สามารถถอดปลั๊กได้มีขั้นตอนดังนี้ 1. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้า2. แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบว่าจะปิดการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 3. ปิดสวิตช์อุปกรณ์นั้น 4. ปล่อยพลังงานที่ค้างอยู่ในระบบของอุปกรณ์นั้นออกไปก่อนเช่นความร้อนหรือไอน้ำ 5. ปิดแหล่งจ่ายไฟล็อกด้วยกุญแจและติดป้ายเตือน 6. ทดสอบอุปกรณ์ว่าเปิดแล้วไม่ทำงาน 7. ทำการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวจนเสร็จ 8. แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบว่าจะเปิดการใช้งานของอุปกรณ์9. ปลดล็อกป้ายเตือนและเปิดใช้งานอุปกรณ์โดยผู้ที่ล็อกและปลดควรเป็นคนเดียวกันนอกจากนี้การทำงานกับไฟฟ้าแรงสูงห้ามทำงานคนเดียวด้วยเด็ดขาดต้องมีผู้ช่วยอยู่ด้วยตลอดเวลาเพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
0: คุณหมอครับแล้วช่างไฟตามบ้านทั่วๆไปซึ่งแน่นอนครับบางคนเนี่ยก็เรียนจบด้านไฟฟ้าเป็นช่างมาเลยแต่บางคนเนี่ยก็เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าครูพักรักจำก็เรียนกันมาจากรุ่นใหญ่รุ่นก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้มีวิธีในการป้องกันตัวเองสักเท่าไหร
1: ่
0: ก็คิดซะว่าโดนนิดโดนหน่อยไม่เป็นไรมีคำแนะนำไหมคุณหมอครับ
1: ก็จริงๆถึงแม้จะเป็นงานเล็กๆในบ้านเนี่ยนะคะก็ต้องมีความระมัดระวังเพราะว่าพวกสายไฟหรือว่าปลั๊กต่อพ่วงต่างๆเนี่ยถ้าเราใช้ให้ปลอดภัยก็จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุได
0: ้
1: อย่างสายไฟที่ชำรุดเนี่ยก็ไม่ควรใช้นะคะเพราะว่าในการที่ใช้สายไฟชำรุดจะมีการเกิดลัดวงจรได้ง่ายแล้วก็พวกปลั๊กต่อพ่วงเนี่ยก็ไม่ควรต่อพ่วงจนมากเกินไปบางคนแบบต่อแบบหลายๆอันมากเกินไปอันนี้ก็อันตรายนะคะทำให้เกิดความร้อนมากขึ้นแล้วก็เกิดไฟไหม้ขึ้นมาได
0: ้คุณหมอครับในกรณีฉุกเฉินจริงๆถ้าว่ามีช่างไฟหรือบางทีอาจจะเป็นช่างไฟจำเป็นที่บ้านถูกไฟช็อตแล้วเกิดถึงขั้นหมดสติคุณหมอวิธีในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไหมครับ
1: ค่ะอันนี้ก็ต้องทำการเช็คก่อนนะคะว่าเขาหัวใจหยุดเต้นหรือเปล่าคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวใจหยุดเต้นต้องทำการปั๊มหัวใจทันทีหรือที่เรียกว่า CPR นะคะแล้วก็ระหว่างนั้นก็ต้องเรียกขอความช่วยเหลือโทรศัพท์ไปที่เบอร์ฉุกเฉินก็ได้1669
0: ครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแจ้งแต่ในส่วนของการทำ CPR ที่คุณหมอบอกอันนี้ก็ต้องเป็นเฉพาะผู้ที่ทำเป็นนะ
1: สูงไหมครับ
0: การกดลงไป ซึ่งต้องผ่านการฝึกมาก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องศึกษาแล้วก็ดูอาการของผู้ป่วยก่อนหรือถ้าเป็นไม่ได้ก็ติดต่อโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงที่สุด
1: ใช่
0: แล้วก็ช่วยเหลือฉุกเฉินด้วย คุณหมอครับนอกจากช่างไฟต้องระมัดระวังไฟกันแล้วเมื่อกี้แอบเห็นครับในโรงพยาบาลมีช่างซ่อมด้วย ช่างไฟฟ้าต้องมานั่งซ่อมแผงวงจรด้วยพวกการบัดกรีโปรแกรมวงจรต่างๆเหล่านี้มันมีอันตรายไหมคุณหมอครับ
1: ก็มันจะมีสารตะกั่วได้นะคะคือขึ้นอยู่กับชนิดของลวดบัดกรีที่เราเลือกใช
0: ้
1: คือถ้าชนิดที่มีตะกั่วเนี่ยเวลาเกิดความร้อนมันจะทำให้มีไอระเหยแล้วเราก็สูดเข้าไปได
0: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีควรจะเลือกลวดแบบที่ไม่มีตะกั่วนะคะก็จะช่วยลดความอันตรายลงมาได
0: ้ครับรวมถึงเลือกสถานที่ในการทำด้วยไม่ใช่ว่านั่งทำในห้องแอร์
1: อ๋อก็ฮะก็อากาศถ่ายเทก็จะดีกว่
0: า
1: แล้วก็ใส่หน้ากากป้องกันไว้ด้วย
0: เพื่อความปลอดภัยเพราะบางทีคนที่กำลังทำเนี่ยใส่หน้ากากคนข้างๆไม่ได้ใส่ก็สูดไปเต็ม
1: ๆ
0: อันนี้ก็เตือนไปด้วยนะฮะกลับกันครับที่โรงพยาบาลเห็นเครื่องไฟโอ้โหขนาดใหญ่มากเลยเวลาทำงานไปเป็นคู่เป็นบัดดี้แบบนี้ทั้งคู่ต้องมีการเทรนมีการฝึกมากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
1: ค่ะก็ต้องมีการฝึกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของไฟฟ้านะคะแล้วก็พยายามไม่ลัดขั้นตอนนะคะเพราะคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบอาศัยความเร็วหรืออะไรเงี้ยมันจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเลย
0: ครับผมอ่ะสุดท้ายคุณหมอครับมีอะไรฝากถึงเหล่าบรรดาพี่ๆช่างไฟที่เชื่อว่าทุกครั้งที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตแทบทุกครั้งเลยเชิญครับ
1: ก็อยากจะฝากให้ระวังเกี่ยวกับสายไฟนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ต่างๆเนี่ยควรจะตรวจสอบดูแลเป็นประจำนะคะไม่ใช้ของชำรุดนะคะแล้วก็ใช้ขนาดพวกฟิวหรือว่าปลั๊กต่อพ่วงให้เหมาะสมนะคะก็จะแบบนี้ก็จะช่วยให้การทำงานปลอดภัยมากขึ้น
0: ครับผมที่สำคัญก็คือห้ามลืมเด็ดขาดนะครับในการสวมใส่อุปกรณ์ในการป้องกันไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ไฟฟ้าลัดวงจรเข้ามาสู่ตัวเราเองและบางทีครับอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ว่าได้ดูแลตัวเองไว้หน่อยจะได้มีโอกาสในการมาดูแลพวกเราต่อในแง่ของความสว่างและไฟฟ้ากำลังด้วย
1: ข
0: อบคุณคุณหมอฝนครับขอบคุณครับ
2: วิธีการสังเกตอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ1ขนาดสายไฟฟ้าต้องเลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลในสายและเหมาะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในวงจรหรือในสถานที่นั้นๆ 2. การติดตั้งสายไฟฟ้าต้องไม่อยู่ใกล้แหล่งความร้อนสารเคมีหรือถูกของหนักทับเพราะทำให้ฉนวนหุ้มสายชำรุดได้ง่าย 3. สายไฟฟ้าต้องไม่พาดลงบนโครงเหล็กรั้วเหล็กราวเหล็กหรือส่วนที่เป็นโลหะต่างๆ 4. จุดต่อของสายไฟฟ้าต้องแน่นผิวหน้าหรือสารเคลือบ PVC จะต้องไม่ฉีกขาดพันฉนวนให้เรียบร้อยตามขนาดของสายไฟ 5. เมื่อสังเกตเห็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเก่าชำรุดหรือหมดอายุใช้งานให้รีบเปลี่ยนทันที 6. แผงสวิตช์ไฟฟ้าต้องติดตั้งในที่แห้งไม่เปียกชื้นอยู่สูงพอสมควร 7. ไม่วางสิ่งกีดขวางบริเวณแผงสวิตช์ควรมีผังวงจรไฟฟ้าโดยสังเขปติดอยู่ที่แผงสวิตช์ 8. แผงสวิตช์ที่เป็นตัวโลหะควรต่อสายลงดินและควรมีการตรวจสอบดูว่ามีมดแมลงเข้าไปทำรังอยู่หรือไม
0: ่ไฟฟ้าถือเป็นสิ่งที่อันตรายครับแต่ก็มีประโยชน์และก็ขณะเดียวกันครับอันตรายนั้นจะหมดไปถ้าว่าเราไม่ประมาทนะครับขณะเดียวกันถ้าว่าตัวเราเองหรือคนรอบข้างนั้นต้องประสบเหตุที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าอย่าลืมนะครับก่อนอื่นเลยต้องมีสติครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหรือถ้าเป็นไปได้ครับรีบตามเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความรู้มาช่วยเหลือโดยด่วนนั่นเองแหละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนสัปดาห์หน้ากลับมาตามมาดูนะครับว่าเราจะพาคุณมารู้จักกับอาชีพใดและอาชีพนั้นมีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายอย่างไรกันบ้างกับ Work With A Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลา

0: น้องครับน้องครับนี่คือตู้บนหมอนะครับนี่แฟนไม่มาด้วยเหรอนิ่งนิ่งนิ่งไม่ตอบอย่างนี้งั้นไม่เป็นไรพี่ล้อเล่นแล้วกันเอาเป็นว่าหนูมีเรื่องอะไรที่สงสัยกับเรื่องสุขภาพไหมหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะบ่นคุณหมอไหม
1: คืออย่างนี้ค่ะแม่หนูแก่แล้วแต่ว่ายังไม่เคยขูดหินปูนเลยค่ะหนูก็เลยลองพาไปขูดแต่ไม่รู้ทำไมคุณหมอไม่ยอมขูดให้เลยอย่างเนี้ยฟันแม่หนูก็จะมีแต่หินปูนเกาะตลอดเลยสิค่ะ
0: นั่นน่ะสิครับทำไมคุณหมอเขาไม่ขูดให้อันนี้ฟังดูแล้วก็สงสัยเหมือนกันนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวให้คุณหมอเนี่ยเป็นคนมาอธิบายเองดีกว่าเชิญคุณหมอเลยครับ
2: โดยปกติแล้วเนี่ยการขูดหินปูนเนี่ยเป็นหัตถการหรือว่าการรักษาฟันที่มีผลข้างเคียงน้อยนะครับแล้วก็ทำได้ง่ายนะฮะแต่ว่าก็อาจจะมีเหตุผลหรือมีข้อยกเว้นบางอย่างนะครับที่ทำให้คุณหมอเนี่ยตัดสินใจว่าการขูดหินปูนวันนี้อาจจะไม่คุ้มที่จะทำวันนี้อาจจะต้องเลื่อนไปก่อนนะครับเหตุผลข้อที่1ที่อาจจะเป็นไปได้นะครับก็คือการที่คุณแม่เนี่ยอาจจะมีโรคเหงือกที่ดำเนินไปมากแล้วนะครับคุณแม่ก็แทบจะไม่เคยขูดหินปูนเลยเนาะหินปูนเนี่ยเป็นต้นเหตุของเรื่องโรคเหงือกนะครับผลของโรคเหงือกจะทำให้เกิดอะไรจะทำให้เกิดเหงือกล้นแล้วก็ฟันโยกนะครับแต่ทีนี้เมื่อฟันโยกแล้วในบางกรณีเนี่ยหินปูนที่มากจริงๆเนี่ยมันจะเชื่อมฟันซี่ที่ติดกันเข้าด้วยกันนะครับบางทีเนี่ยฟันซี่หนึ่งโยกแต่ว่าหินปูนมันไปเชื่อมฟันซี่ที่โยกเข้ากับฟันซี่ที่ไม่โยกนะครับผลรวมออกมาก็คือคนไข้เนี่ยจะไม่รู้ตัวเลยว่าฟันตัวเองเนี่ยเป็นโรคเหงือกที่เยอะแล้วแล้วก็ฟันโยกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอเนี่ยไม่ได้สร้างความเข้าใจก่อนหรือเตือนไว้ก่อนนะครับแล้วไปขูดหินปูนออกนะครับไอ้ฟันซี่ที่โยกเนี่ยมันก็จะเป็นอิสระจากฟันซี่ที่ไม่โยกแล้วมันก็กลับมาโยกได้นะครับคนไข้ก็อาจจะเข้าใจผิดว่าคุณหมอทำอะไรทำไมก่อนหน้านี้ฟันไม่ได้โยกแล้วฟันกลับมาโยกคุณหมอทำอะไรรุนแรงหรือเปล่ามันก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้เหตุผลที่2ที่อาจจะเป็นไปได้นะครับนั่นก็คือเรื่องโรคประจำตัวของผู้ป่วยนะฮะบางคนเป็นโรคหัวใจนะแล้วก็อาจจะกินยาละลายลิ่มเลือดยาต้านเกล็ดเลือดต่างๆนะครับซึ่งมีผลข้างเคียงเนี่ยทำให้เลือดออกง่ายและหยุดยากคุณหมอเขาอาจจะประเมินแล้วว่าการขูดหินปูนวันนี้นะครับมันอาจจะทำให้เลือดออกมากนะแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะไม่หยุดอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับในผู้ป่วยสูงอายุดังนั้นคุณหมอเขาอาจจะคิดว่าวันนี้ไม่คุ้มที่จะทำนะครับอาจจะต้องสร้างความเข้าใจกับคนไข้ก่อนหรือว่าไปปรึกษาแพทย์เพื่อหยุดยาละลายเลือดยาต้านเกล็ดเลือดต่างๆก่อนหรือว่าไปควบคุมโรคที่ทำให้มีความเสี่ยงเลือดออกอันนี้ก่อนนะครับพี่โบไปบอกคนไข้ด้วยนะครับว่าเหตุผลก็เป็นดังนี้ครับ
0: อ๋อมันเป็นแบบนี้เองเพราะฉะนั้นตอนที่อายุยังไม่เยอะเนี่ยเราควรหมั่นไปขูดหินปูนอย่างสม่ำเสมอจะดีที่สุดนะครับว่าแต่เดี๋ยวออกไปแล้วแฟนมารอรับอยู่หรือเปล่าไม่ต้องตอบแล้วไม่ต้องตอบแล้วเอาไปว่าถ้าหนูไปเจอตู้บนหมอที่ไหนนะหนูบอกเพื่อนได้เลยนะมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากบอกคุณหมอเชิญได้เลยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเจอกันคราวหน้านะสวัสดีนะคะ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางลามา Channel ด้วยนะครับ

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักอาการทางสมองที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกันแล้วใครที่พิมพ์คอมเมนต์ออกมาว่าพี่เป็นหนึ่งในนั้นจะต้องหยุดยั้งด่วน คือโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคอันนึงที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทที่มักจะเกิดขึ้นในสมองช่วงกลางคืออันนี้เป็นโรคอันนึงที่พบได้บ่อยมากรองลงมาจากอัลไซเมอร์และโรคตัวเนี้ยมักจะพบเจอในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า65ปีซึ่งเหตุผลที่เซลล์ประสาทของคนมักจะเสื่อมด้วยโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่โรคพาร์กินสันเนี่ยไม่ว่าจะรักษาแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่รักษาหายนะทุกคนแต่สิ่งที่คุณหมอสามารถทำให้เธอได้ก็คือเขาสามารถทำให้อาการของคุณลดลงหรือว่ารู้สึกเบาลงตั้งเยอะนั่นแปลว่าผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์ตั้งแต่ช่วงแรกที่มีอาการแต่ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยจะสามารถแยกออกมาเป็นสองหมวดหมู่ได้นะก็คืออาการทางกายและอาการทางจิตใจเริ่มจากอาการกายก่อนนะทุกคนคืออันแรกซึ่งพี่ว่าหนักที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคุณจะต้องเคลื่อนไหวช้ามากนึกออกป่ะแล้วมันจะทำให้การวิ่งตามหัวฝรั่งลำบากขึ้นไปอีกแล้วอาการที่2เนี่ยก็คือว่าถ้าคุณอยู่นิ่งๆใช่ป่ะบางทีมือของคุณอาจจะสั่นไปเองก็ได้3หน้านิ่ง4พูดเสียงค่อย5ร่างกายแข็งเกร็ง6เดินลำบาก7ทรงตัวลำบากหรือว่า6ล้มง่าย8ปัสสาวะบ่อยหรือว่าควบคุมปัสสาวะไม่ได้9การรับรู้กลิ่นหรือว่ารสไม่ดี10มีอาการมึนศีรษะตอนลุกขึ้น11มีอาการละเมอบ้างอะไรบ้างแล้วในส่วนของอาการจิตใจเดี๋ยวเราจะต้องเริ่มจากความซึมเศร้าหรือว่าความกังวลแล้วอาการถัดไปก็คือความจำเสื่อมนั่นแหละซึ่งมันจะยิ่งชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักแล้วมันยังอาจจะมีอาการท้องผูกด้วยแต่เธออย่าลืมนะว่าอาการพวกนี้ยังสามารถเกิดขึ้นด้วยสาเหตุพวกนี้ได้ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสันแต่ยังไงก็ดีเถอะประเด็นของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าคุณหมอจะตามหาคำตอบแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายมันคงไม่มีใครรู้หรอกว่าโรคพาร์กินสันนั้นมาจากไหนกันแน่และในโลกปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีการรักษาโรคพาร์กินสันให้หายขาดคือการรักษาณปัจจุบันเนี่ยจะมุ่งไปที่การรักษาตามอาการเพื่อทำให้ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้มากที่สุดคือการรักษาเนี่ยจะมีหลายวิธีใช่ป่ะทั้งการใช้ยากับการไม่ใช้ยาแล้ววิธีการรักษาเนี่ยจะมีอีกเยอะแยะมากมายซึ่งพี่ขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณดูแล้วกันและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์พิเชษจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรำคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่48อุปาทานตอนที่1
1: ออกจากด่านพบกันแล้วล่ะสินะด่านต่อไปไม่ง่ายซะด้วยหวังว่าเจ้าทั้ง3คนจะไม่ยึดติดอยู่ที่นั่นจนออกมาไม่ได้นะ
2: นี่เจ้าเข้ามาตอนไหนเนี่ย
3: เขาก็ตามพวกเจ้าไปทุกที่นั่นแหละพวกเจ้าไม่เห็นเอง
4: เจ้านี่ชอบทำอะไรให้ข้าตื่นเต้นอยู่เรื่อย
3: อะไฟหยุดแล้วไฟหยุดแล้ว
2: โหนี่ด่านอะไรเนี่ย
5: วันนี้มีเพื่อนใหม่มาอยู่กับข้าอีกแล้วสนุกแน่งานนี
0: ้อุปาทานเจ้าของปราสาทมึกหมึกแห่งความยึดติดใครหลงเข้ามาเป็นต้องจับยึดไว้เป็นของตนให้หมด
5: แบบนี้ต้องมีหมึกปิ้งหมึกย่างหมึกทอดให้กินด้วยแง่แง่รีบเข้าไปกันเถอะ
4: เดี๋ยวก่อนเจ้าปันที่นี่เป็นกับดักหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้านี่คิดแต่เรื่องกินไม่วางแผนอะไรให้ดีก่อนเลย
5: ก็ข้าหิวนี่โอ้ยปล่อยข้าได้แล้ว
2: เอ๊ะนั่นเจ้าเด็กหัวเม่นนี
5: ่แ
3: ฮะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
4: แย่แล้วไปช่วยเด็กนั้นก่อนเร็วดึงไม่ออกศิลาเจ้าปันมาช่วยกันหน่อย
6: เฮ้ยเฮ้ย
5: ชอบยิ่งยึดยิ่งยึดยิ่งชอบเพราะข้าคืออุปาทาน
7: อุปาทาน
5: ถูกต้องแล้วที่นี่คือดินแดนแห่งความยึดมั่นและพวกเจ้าต้องผ่านด่านทั้ง4ของข้าไปให้ได
4: ้ด่านทั้ง4คืออะไรข้างงไปหมดแล้ว
5: ด่านของอุปาทานทั้ง4คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปานและอัตวาทุปาทานซึ่งไม่เคยมีใครผ่านด่านทั้ง4นี้ได้สำเร็จเลยสักคน เริ่มที่2สาวขอต้อนรับสู่ด่านแรกกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของหวงจนถอนตัวไม่ขึ้นหึ
4: ฮะ
3: เฮ้ย
5: นี่ไง
3: เว้ย
4: ดีๆไม่ได้หรือไงต้อนรับแขกแบบนี้ไม่อ่อนโยนเอาซะเลยเว้ย
3: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าข้าจะไปหาสตรอเบอรี่บอยเดี๋ยวนี
4: ้อย่าเล่นแบบนั้นมันอันตรายนะ
3: อย่ามายุ่งกับข้านะข้าจะเอารูปนี้รูปนี้ต้องเป็นของข้าเอาป้าของข้า
2: แย่แล้วการกับเด็กนั่นถูกจับเข้าไปในรูปทำไงดีเจ้าปัน
5: ข้าก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกจะไปรู้ได้ไงเล่าฮะดูในรูปสิ
2: เอ๋ห้องอะไรเนี่ย
3: สมบัติ
4: เจ้าหัวเม่นหยุดวิ่งสักทีข้าเวียนหัว ากเข็มทองหยุดเล่นแล้วหาทางออกไปจากที่นี่กันได้แล้ว
3: ไม่ไปเขาจะอยู่ที่นี่ตามหาสมบัติของข้าอาจารย์อ้อย
6: อ๋อว่าไงสาวน้อยข้านี่ไงสมบัติของเจ้า
3: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าน่ารักที่สุดเลยสตรอเบอรี่บอยของข้าข้าเจอสมบัติของข้าแล้วสตรอเบอรี่บอยโอ้โหได้เจอตัวจริง
6: ไม่ต้องตื่นเต้น
3: น่ารักที่สุดเลย
6: แม่กอดซะแรงเชียวข้าไปนี้ไปไหนหรอกจ้าสาวน้อย
3: จริงนะเย้ๆๆดีใจจังเลย
4: เจ้าสตรอเบอรี่บอยนี่ดูไม่น่าไว้ใจเลยแฮะ
6: จะอยากได้อะไรจากข้าบอกมาได้เลยข้ามีให้เจ้าได้ทุกอย่าง
3: ฮะจริงเหรองั้นขอขนมฝีมือสตรอเบอรี่บอยขอเยอะๆเลยนะ
6: ไม่มีปัญหาเอาไปเลยกามูกามูกามูกามูกามู
3: กามูกามูด้วยว้าวสตรอเบอรี่บอยให้ขนมค่ะเห็นแบบนี้แล้วมันถูกอกถูกใจต้องยึดมาเป็นของข้าให้หมดเลยฮ่าฮ่ามีความสุขงำงำงำงำงำอร่อยด้วย
4: พอได้แล้ววางขนมพวกนี้แล้วออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี
3: ้ไปไม่ไปนี่ขนมของข้านี่ก็สตรอเบอรี่บอยของข้าข้าจะไม่แย่งจากของรักของข้าเด็ดขาด
4: เข็มทอง
1: การยึดมั่นในของรักแบบนี้อันตรายมากถ้าเข็มทองยังยึดติดอยู่อย่างนี้ก็จะออกจากด่านไม่ได้นี่แหละคือโทษของกามุปาทาน
5: เข็มทองนี่หลงสตรอเบอรี่บอยมากจริงๆเหมาะที่จะติดอยู่ในด่านกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของห่วงจนถอนตัวไม่ขึ้น ทำไมเข็ม

0: ทองถึงหลงอยู่คนเดียวแต่กันไม่เป็นอะไรเลยล่ะ
1: ก็เพราะที่นี่ไม่มีของที่กันจะรักจะหวงกันก็เลยไม่ยึดติดไงล่ะ
0: อ๋อจริงด้วย
2: มีดีการหาทางช่วยเข็มทองให้ได
3: ้อ้าวรับไปเลยของชอบของเจ้าไม่ใช่เหรอ
4: ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยของข้าของข้าของข้าของข้า
3: ไปเลย
2: ทางเดียวที่จะช่วยเข็มทองได้ต้องกระชากหน้ากากจอมปลอมนั่นออกมาเท่านั้นคราวนี้ล่ะเฮ้ย
3: หยุดนะ
2: เฮ้ยนี่แน
3: ่หน้ากากข้า
4: โอ๊ยตายแล้วจะเป็นใครจะไม่ใช่สตรอเบอรี่บอยนี่นะจะจบแล้วบังอาจมาหลอกข้าแล้วนี่ข้าหอบอะไรวะเยอะแยะเนี่ยหนักจะแย่อยู่แล้วไม่เอาแล้ว
2: ในที่สุดเข็มทองก็เลิกยึดสักทีออกไปจากที่นี่กันเร็ว
3: ไม่นะเจ้าไม่รักข้าแล้วเหรออย่าทิ้งข้าไปสิอย่าทิ้งข้า
4: ไป
0: อาจจะเลิกยึดของรักของชอบได้แต่ห้องต่อไปพวกเจ้าไม่รอดแน
3: ่กันกับเข็มทองออกจากห้องมหาสมบัติได้แล้วแต่อุปาทานยังไม่ยอมปล่อยออกไปง่ายๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม
1: ในตอนต่อไปพวกศิลาต้องเล่นเกมตอบคำถาม3ข้อกับอุปาทานแต่จะปันโดนจับไปแบบนี้ใครจะช่วยตอบคำถามกันล่ะเนี่ยมาเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

หวานมาแล้วจ้าพ่อเอ้ยแม่เอ้ยขนมหวานเจ้านี้นะคะใช้แต่วัตถุดิบดีๆค่ะรสชาติอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านไปทำขนมหวานกันแต่เป็นขนมหวานที่ไม่อ้วนนะคะโดยที่เราจะใช้ย่าหวานเป็นส่วนหนึ่งในการทำอาหารวันนี้ค่ะ

สร็จไปแล้วนะคะสำหรับธัญพืชนมสดวันนี้เนี่ยที่เรานำเสนอไปทำได้ทั้ง2แบบเสิร์ฟร้อนแล้วก็เสิร์ฟเย็นนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้ย่าหวานนะคะเอามาทดแทนน้ำตาลได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักหรือว่าในคนไข้เบาหวานนะคะซึ่งไม่ต้องการจะได้รับน้ำตาลในอาหารมากจนเกินไปสำหรับปัจจุบันนะคะสมมติว่าเราต้องการที่จะควบคุมอาหารหรือว่าควบคุมน้ำหนักเนี่ยเราควรจะต้องควบคุมในส่วนของขนมแล้วก็เครื่องดื่มที่มีความหวานนะคะหรือมีน้ำตาลด้วยถ้าสมมติว่าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้เปลี่ยนมาเป็นพวกของผลไม้หรือว่าจะเป็นน้ำดื่มที่เป็นน้ำเปล่าแทนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าท่านยังอยากจะทานเครื่องดื่มที่มีความหวานก็อยากจะให้เลือกเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นย่าหวานเดี๋ยวนี้มีหลายชนิดให้เลือกนะคะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักแล้วก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำตาลด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วค่ะลากันไปก่อนแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ในรายการให้เราด้วยนะคะติดตามรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงต่อไปได้ค่ะสวัสดีค่ะ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: ตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นท์นายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นท์หลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยอะตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
0: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environment.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
2: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
1: คงไม่หรอกเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
4: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
0: มีสิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีน่ะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ
1: ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้งแม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่นเลย
4: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะอาทิตย์ก่อนแม่ฉันก็รีบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
0: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้น

0: บในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนไปเร็ว
1: อะตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได้
0: เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะเวลาที่มีจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
2: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
0: แต่ถ้าพวกนายอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะพ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
3: เย้
4: เย
0: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะ
3: ว้า
2: วเสียงอะไรน่ะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
5: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอตกเนี่ย
5: ลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนล่ะคะลุงชิด

0: าเทียบระหว่างคนที่เป็นเบาหวานกับไม่เป็นเบาหวานเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเกิดไตเสื่อมเยอะกว่ามากเลยค่ะจริงๆผู้ป่วยในประเทศเนี่ยที่เราเห็นว่าเขาไปล้างไตกันนะคะเกินครึ่งเลยค่ะเกิดจากเบาหวานนะคะ
1: หรอสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะฮะวันนี้เราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานนะครับแต่เบาหวานปกติเราจะไม่คุยกันอันนี้มันเป็นเบาหวานที่เกี่ยวกับไตด้วยนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ฉัตรครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: เราเชื่อว่าทุกคนรู้จักโรคเบาหวานเพราะว่าหลายคนพูดถึงเยอะใช่ไหมครับแต่คราวนี้เขาบอกว่าเบาหวานทำให้ไตเสื่อมมันเกี่ยวพันกันเหรอครับ
0: ถ้าเทียบระหว่างคนที่เป็นเบาหวานกับไม่เป็นเบาหวานเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเกิดไตเสื่อมเยอะกว่ามากเลยค่ะเบาหวานนะคะพอน้ำตาลในเลือดขึ้นไปสูงนะคะมันจะทำให้เส้นเลือดต่างๆในร่างกายเราเสียไปส่วนหนึ่งก็เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่ไตค่ะมันจะทำให้เสื่อมความดันสูงขึ้นแล้วก็เกิดไตเสื่อมได้ตามมาค่ะนะคะช่วงแรกเนี่ยจะยังไม่ค่อยมีอาการอะไรนะคะต้องเจาะเลือดดูผู้ป่วยนะคะถ้าตรวจปัสสาวะเนี่ยจะเริ่มมีโปรตีนรั่วจะเริ่มมีสังเกตว่าปัสสาวะเป็นฟอง
1: อ๋อปัสสาวะเป็นฟอง
0: เป็นฟองค่ะ
1: คือมันเป็นฟองแบบเหมือนน้ำอัดลมเลยป่ะฮะ
0: เวลาเราตีไข่เจียวตีแล้วฟองมันจะค้างอยู่อันนี้ค่ะเป็นลักษณะของฟอง

0: ัดมาเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีอาการปัสสาวะน้อยลงนะคะจะเริ่มมีอาการบวมที่ขานะคะเป็นไปได้นะคะ
1: สมมุติว่าเบาหวานเนี่ยทำให้มีภาวะกับไตเนี่ยครับอันตรายสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างครับ
0: ไตวายค่ะต้องล้างไต
1: เหรอจากการที่เป็นเบาหวานมาเนี่ยนะคร
0: ับ ก็จริงๆผู้ป่วยในประเทศเนี่ยที่เราเห็นว่าเขาไปล้างไตกันนะคะเกินครึ่งเลยค่ะเกิดจากเบาหวานนะคะจริงๆแล้วมันร่วมกันค่ะเพราะว่าไตจะเสื่อมได้เนี่ยถ้ามีเบาหวานนะคะแล้วก็มีความดันสูงอันนี้ก็เป็น2ปัจจัยที่ทำให้ไตเราเสื่อมเร็วขึ้น
1: ครับ
0: จริงๆแล้วเบาหวานมันเป็นฆาตกรเงียบนะคะไม่มีอาการในช่วงแรกดังนั้นเนี่ยเราต้องไปตรวจคัดกรองเบาหวานโดยการเจาะเลือดนะคะถ้าอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยเราก็ควรจะไปตรวจคัดกรองแล้วก็ถ้าเราอ้วนเราไม่ออกกำลังกายเรามีความดันสูงไขมันสูงแล้วมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราควรต้องไปตรวจคัดกรองโดยที่ไม่ต้องรอให้มีอาการค่ะ
1: ครับคราวนี้ถ้าเกิดคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วครับเขาไม่อยากจะมีภาวะที่เกิดไตวายมันมีวิธีป้องกันไหมครับ
0: ก็มีค่ะก็คือ1ควบคุมเบาหวานให้ดีนะคะ2ควบคุมความให้ดันให้ดีพวกเนี้ยจะลดหรือจะชะลอการเกิดโรคไตได้ค่ะ
1: โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของเบาหวานที่มันเกี่ยวกับไตผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับอย่างแรกสิ่งที่ดีที่สุดดูแลตัวเองไม่ให้เป็นเบาหวานแล้วถ้าเกิดมันเป็นจริงๆหลังจากนั้นก็สังเกตอาการตัวเองได้อย่างที่อาจารย์บอกว่าการไปตรวจสุขภาพในเวลาที่เหมาะสมอายุที่เหมาะสมเนี่ยเรารู้ก่อนแล้วก็ป้องกันได้ก่อนนะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ชัดครับขอบค
0: ุณครับ
1: เพราะฉะนั้นฝากติดตามกันด้วยนะครับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้กับปรามา Channel ของเราครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาพบกันในยามเช้าค่ะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวรรณคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะเรามาเจอกันในยามเช้าแบบนี้นะคะเราก็จะต้องสวัสดีทักทายกันก่อนค่ะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันเลยค่ะ

กันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ

0: ทีไรสุขหัวใจเปรมปรีเมื่อผู้จาพาทีสวัสดีกันก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: น่ารักมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะมาโรงเรียนกันตั้งแต่เช้านะคะแต่งกายเรียบร้อยค่ะแล้วก็หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะสดใสในการมาโรงเรียนในทุกๆวันค่ะและในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์

0: ของเราค่ะมีเด็กๆคนไหนบ้างคะที่มีเรื่องราวอยากจะเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนฟังบ้างนะปรบมือ5ครั้งแตะไหล่5ครั้งตบตัก5ครั้งใครมีเรื่องอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังยกมือขึ้นค่ะหลายคนนะคะมีเรื่องราวอยากจะเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูบีฟังค่ะวันนี้คุณครูบีขอเชิญน้องริต้าค่ะขอเชิญน้องริต้าเลยนะคะเดี๋ยวสลับที่กับน้องมารีนะลูกวันนี้น้องริต้ามีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังไหมคะ
1: วันที่ผ่านมาหนูกับคุณแม่เล่านิทานด้วยกันค่ะ
0: วันที่ผ่านมาแล้วหนูกับคุณแม่เล่านิทานร่วมกันเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณแม่เล่านิทานเรื่องอะไรให้กับน้องริต้าฟัง
1: เรื่องไข่ฟองมากินของน้อยกันค่ะ
0: มากินไข่ฟองน้อยเหรอคะ
1: ค่ะ
0: มากินไข่ฟองน้อยกันแล้วน้องริต้าจำเนื้อเรื่องของนิทานได้มั้ยคะ
1: จำได้ค่ะ
0: จำได้ใช่มั้ยคะเพื่อนๆอยากฟังนิทานมั้ยคะเพื่อนๆอยากฟังนิทานจากริต้าเพื่อนๆจะต้องทำอย่างไรคะนั่งให้เรียบร้อยเอามือวางไว้ที่ตักแล้วก็เป็นผู้ฟังที่ดีตั้งใจฟังค่ะเดี๋ยววันนี้น้องริต้าเราจะมาเล่านิทานเรื่องมากินไข่ฟองฟองน้อยอ่ะให้น้องริต้าเล่าเรื่องให้กับเพื่อนๆฟังหน่อยค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้าง
1: มีสองพี่น้องร้องเพลงแล้วก็เต้นอยู่ด้วยกันแล้วก็คุยเล่นร่วมกันค่ะเล่นบทบาทสมมุติเป็นไก่กับเป็ดค่ะแล้วไก่ก็แล้วก็สมมุติว่าเป็ดเดินมาแล้วก็ไก่ก็เดินมาเจอเป็ดแล้วไก่ก็ถามว่าเป็ดไปไหนหรอแล้วเป็ดก็ตอบว่าเป็ดจะไปเล่นน้ำไก่ไปด้วยไหมไก่บอกไม่ไก่ว่ายน้ำไม่เป็นแล้วคุณแม่ก็พาไปชวนเก็บไข่เป็ดกับไข่ไก่ที่ไก่กับเป็ดออกไข่ไว้ข้างสระค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็น้องคนเล็กก็แหวกหญ้าดูหาไข่แล้วก็เก็บไข่ได้แล้วก็มาทำอาหารมาทำเมนูไข่เจียวไข่ดาวแล้วก็ไข่ตุ๋นแล้วคุณพ่อแล้วคุณปู่คุณย่าก็มากินกันแล้วคุณแม่ก็ให้ลองชิมบัวลอยไข่หวานคุณปู่บอกว่าอร่อยมากเติมอีกพอจนหมดคุณแม่กับคุณพ่อก็บอกว่าไข่หมดแล้วนะเดี๋ยววันหลังไปเก็บไข่มาด้วยกันอีกค่ะ
0: จบแล้วใช่ไหมคะ
1: จบแล้ว
0: ค่ะปรบมือให้กับน้องริต้าหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะนิทานเรื่องอะไรนะคะมากินไข่ฟองน้อยนะมีตัวอะไรคะ
2: เป็ด
0: มีเป็ดกับไก่เป็ดกับไก่เขาไปทำอะไรคะ
2: ไปว
0: ่
2: ายน้ำด้วยก
0: ันไก่ว่ายน้ำได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่ได้เป็ดกับไก่เขามาเจอกันใช่ไหมคะไก่ถามเป็ดว่าอย่างไรคะจะไปที่ไหนเป็ดบอกว่าจะไปทำอะไรคะไปว่ายน้ำแล้วเป็ดจึงถามไก่ว่า
2: ไปด
0: ้
2: วยก
0: ัน
2: ไหม
0: ไปด้วยกันไหมแต่ว่าไก่ตอบว่าอย่างไรคะ
2: ฉันว่ายน้ำไม่เป็น
0: ฉันว่ายน้ำไม่เป็นก็เลยไม่ได้ไปว่ายน้ำกับเป็ดและก็มีคุณแม่กับลูกใช่ไหมคะชวนกันไปทำอะไรคะไปเก็บไข่ไข่ของตัวอะไร
2: ไข
0: ่ไก่และไข
2: ่เป็ด
0: นะลูกไปแหวกที่พงหญ้าไปหาไข่อะไรคะ
2: ไข่เป็ด
0: หาไข่เป็ดนั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็เจอทั้งไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่ด้วยคุณแม่จึงเก็บมาทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่แล้วก็เอาไปทำอาหารเมนูอะไรคะ
2: ไข
0: ่เจียว
2: ไข่ต
0: ุ๋
2: น
0: ไข่ตุ๋น
1: ไข่ดาวค่ะ
3: ไข่ดาวแล้วก็มีขนมหวานชื่อว่าขนมอะไรบัวลอยไข่หวานแล้วมีใครมารับประทานอาหารด้วยบ้างมีคุณพ่อคุณแม่ลูกแล้วก็คุณปู่แล้วก็ใครอีกคะ
2: ค
3: ุ
2: ณย
3: ่
2: าม
3: ีใครอีกคะลูก
1: คุณยาย
3: คุณยาย
2: หมดแล้ว
3: ใช่ไหมมีคุณตาด้วยใช่ไหมคะแล้วคุณปู่บอกว่าอะไรคะ
1: คุณปู่ขอเติมบัวลอยไข่หวานค่ะ
3: นะคุณปู่บอกว่าขอเติมบัวลอยไข่หวานอีกแสดงว่าอร่อยไหมคะ
2: อร
3: ่อยใช่ไหมคะโอ้โหไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่นะคะมีประโยชน์สามารถนำมาทำอาหารแล้วก็ขนมได้นั่นเองแสดงว่านิทานเขาบอกว่ามากินไข่ฟองน้อยก็คือไข่อะไรคะลูกไข่เป็ดและไข่ไก่นั่นเองเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆของเราตั้งใจฟังนิทานจากเพื่อนนะคะเรื่องราวที่นำมาเล่าให้ฟังนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองนะคะเป็นเรื่องราวที่เด็กๆฟังข่าวสารมาหรือว่าเป็นนิทานนะคะที่เด็กๆจดจำมาก็สามารถนำมาเล่าเรื่องให้กับเพื่อนๆได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูบีนะคะก็จะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางค่ะได้ไปทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูในห้องเรียนค่ะให้คุณครูปลายทางสนทนากับเด็กๆเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆที่น่าสนใจค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปทำกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันมาแล้วค่ะวันนี้ห้องเรียนของเด็กๆนะคะสามารถบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูฟังกันได้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะมั่นใจในตนเองนะคะแล้วก็อยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเรื่องราวของตนเองค่ะให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูฟังได้ดีมากเลยค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะก็อยากจะขอตัวแทนอีกสักหนึ่งคนค่ะที่อยากจะมาเล่าเรื่องราวให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูบีฟังค่ะของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูบีขอมอบให้น้องข้าวเมาค่ะขอเชิญน้องข้าวเมาหน่อยค่ะวันนี้น้องข้าวเมามีเรื่องอะไรมาเล่าคะ
1: แม่จะพายแม่จะพาไปเที่ยวสวนสัตว์ครับ
0: คุณแม่จะพาไปเที่ยวสวนสัตว์เหรอคะ
1: ใช
0: ่เป็นอย่างไรบ้างคะถ้าไปเที่ยวสวนสัตว
1: ์ตื่นเต้น
0: จะไปวันไหนคะ

0: วันหยุด
1: วันหยุดคุณแม่บอกว่าจะพาไปกับใครบ้าง
0: พ่อ
1: แม่
0: พี่
1: แล้วก็น้องข้าวเม่าไปสี่คนหรอคะ
0: ใช่
1: ไปกัน4คนจะไปเที่ยวสวนสัตว์ในวันหยุดนั่นเองแล้วคุณแม่บอกไหมคะว่าไปเที่ยวสวนสัตว์ที่ไหนคุณแม่บอกไหมคะ
0: ยังไม่ได้บอก
1: อ๋อคุณแม่ยังไม่ได้บอกใช่ไหมลูกแล้วน้องข้าวเม่าเคยไปเที่ยวสวนสัตว์หรือยังคะ
0: เคยแล
1: ้
0: ว
1: เคยแล้วใช่ไหมคะเวลาที่น้องข้าวเม่าไปเที่ยวสวนสัตว์น้องข้าวเม่าชอบอะไรมากที่สุดคะชอบอะไรคะ
0: นก
1: ชอบอะไรนะลูก
0: นก
1: ชอบนกเหรอคะทำไมน้องข้าวเม่าถึงชอบนกคะเพราะว่าอะไร
0: เพราะว่ามันบินได
1: ้เพราะว่านกบินได้แล้วนกเป็นอย่างไรอีกคะขนของเขาเป็นอย่างไรคะ
0: หลายสี
1: อ๋อมีหลายสีมีสีสันสวยงามใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แล้วนอกจากนกที่น้องข้าวเม่าชอบยังมีสัตว์ตัวอื่นที่น้องชอบอีกไหมคะ
0: ไม่มีแล
1: ้
0: ว
1: ไม่มีแล้วใช่ไหมลูกเอาปรบมือให้กับน้องข้าวเม่าหน่อยค่ะน้องข้าวเม่าบอกว่าวันหยุดคุณแม่จะพาไปที่ไหนคะไปสวนสัตว์นั่นเองจะไปดูสัตว์ต่างๆและน้องข้าวเม่าบอกว่าสัตว์ที่น้องข้าวเม่าชอบเวลาที่ไปดูที่สวนสัตว์คือตัวอะไรคะ
2: นก
1: นกนั่นเองทำไมน้องข้าวเม่าถึงชอบนกคะ
2: เพราะว
1: ่
2: านก
1: บินได้แล้ว
2: นกก็มีสีส
1: ัน แล้วนกก็มีสีสันที่สวยงามด้วยนะคะเด็กๆหลายคนนะคะเมื่อเวลาไปเที่ยวที่สวนสัตว์ค่ะก็จะมีสัตว์ที่ชื่นชอบนะคะหรือว่ามีสัตว์ที่เรานะคะสนใจเป็นพิเศษค่ะเด็กๆแต่ละคนนะคะก็ชื่นชอบสัตว์ที่ไม่เหมือนกันค่ะบางคนนะคะอาจจะชอบช้างลิงหรือว่ายีราฟนะคะแตกต่างกันออกไปตามความสนใจของเด็กๆค่ะแล้ววันนี้ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูบีค่ะจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เคลื่อนไหวร่างกายค่ะฟังเสียงสัญญาณจังหวะนะคะแล้วก็ขยับส่วนต่างๆของร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะค่ะคุณครูบีนะคะมีเครื่องดนตรีชิ้นนี้ค่ะนั่นก็คือกลองนะคะจะมาให้สัญญาณจังหวะกับเด็กๆค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนะคะคุ้นเคยกับเสียงสัญญาณจังหวะนะคะแล้วก็ทราบแล้วค่ะว่าสัญญาณจังหวะของเรานะคะมีสัญญาณจังหวะอะไรบ้างค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองกันได้เลยค่ะ

ได้พื้นที่แล้วใช่ไหมคะเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่นะคะไม่ว่าจะเป็นการเขย่งเท้าสูงๆหรือว่าย่อตัวลงต่ำๆนะคะแล้วก็คิดท่าทางที่แปลกใหม่แล้วก็หลากหลายนะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่กันได้เลยค่ะ

0: น้องน็อตทำท่าอะไรคะ
1: เสือครับ
0: เสือน้องข้าวเม่าทำท่าอะไรคะ
1: คนกำลังว่ายน้ำครับ
0: น้องคนกำลังว่ายน้ำอยู่เก่งมากเลยค่ะ

0: น้องเชอร์แตมทำท่าอะไรคะ
1: ทำท่าเก็บแครอทค่ะ
0: ทำท่าเก็บแครอทเก่งมากเลยค่ะน้องกรีนทำท่าอะไรคะ
2: ชกมวยค่ะ
0: ชกมวยว้าวเยี่ยมมากเลยค่ะ

0: น้องนับตังทำท่าอะไรคะ
1: งูกำลังเลื้อยครับ
0: งูกำลังเลื้อยเหรอคะเก่งมากเลยค่ะน้องอิงฟ้าทำท่าอะไรลูก
2: สุนัขค่ะ
0: ทำท่าสุนัขใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆมีท่าทางที่แปลกใหม่แล้วก็หลากหลายนะคะและยังสามารถทรงตัวได้ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูบีนะคะก็จะให้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายให้ทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันค่ะ

0: น้องซินทำท่าอะไรคะ
1: คนโจ๊กค่ะ
0: คนโจ๊กน้องดินทำท่าอะไรคะ
2: กระรอกครับ
0: กระรอกเก่งมากเลยค่ะเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะ

0: เปลี่ยนท่าทางได้นะคะเราจะไม่ทำท่าซ้ำเดิมนะคะน้องทาร่าทำท่าอะไรคะ
1: แมวค่ะ
0: แมวเก่งมากค่ะน้องเอ๋ยทำท่าอะไรลูก
1: ทาแป้งค่ะ
0: ทาแป้งใช่ไหมคะอ๋อทำท่าแบบนี้ทาแป้งเหรอคะไหนทำให้เพื่อนๆดูซิทำแบบไหนนะคะอ๋อเก่งมากเลยค่ะเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะเก่งมากค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะจะให้เด็กๆได้มาเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบค่ะเมื่อเด็กๆนะคะฟังเสียงสัญญาณหยุดแล้วเด็กๆจะต้องทำอย่างไรคะหยุดนิ่งนะคะแล้วก็ฟังคุณครูบีค่ะถ้าหากว่าคุณครูบีพูดคำว่าคนออกกำลังกายให้เด็กๆทำท่าทางเรียนแบบคนออกกำลังกายถ้าหากว่าคุณครูบีนะคะพูด

คำว่าสะพานลอยให้เด็กๆนะคะทำท่าทางเรียนแบบสะพานลอยนะคะว่าสะพานลอยในความคิดและก็จินตนาการของเด็กๆเป็นอย่างไรค่ะแต่ถ้าคุณครูบีนะคะพูดคำว่ากังหันลมให้เด็กๆทำท่าทางเรียนแบบกังหันลมค่ะและถ้าหากว่าคุณครูบีนะคะพูดคำว่าจิงโจ้ค่ะให้เด็กๆทำท่าทางเรียนแบบจิงโจ้ค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบกันเลยค่ะ

สะพานลอยค่ะไหนสะพานลอยเหมือนแต่ละคนเป็นอย่างไรนะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะจิงโจ้ค่ะกระโดดตามจังหวะคุณครูเลยค่ะเก่งมากค่ะเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะ

คนออกกำลังกายค่ะคนออกกำลังกายท่าไหนบ้างนะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆแต่ละคนก็ออกกำลังกายไม่เหมือนกันเยี่ยมมากค่ะไปเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะ

0: กังหันลมค่ะกังหันลมทำท่าไหนคะเยี่ยมมากเลยค่ะโอ้โหบางคนก็เป็นกังหันลมหนึ่งแขนนะคะเก่งมากเลยค่ะแต่ละคนนะคะมีท่าทางไม่ซ้ำกันเลยค่ะเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะจิงโจ้ค่ะสะพานลอยสะพานลอยว้าวเยี่ยมมากเลยค่ะกังหันลมค่ะกังหันลมคนออกกำลังกายจิงโจ้ค่ะคนออกกำลังกายกังหันลมโอ้โหเก่งมากเลยค่ะสะพานลอยโอ้โหปรบมือให้ตัวเองได้ค่ะกลับไปนั่งที่เดิม10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นอย่างไรบ้างคะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยใช่ไหมคะแล้วสนุกหรือเปล่าคะ
1: สน
0: ุกใช่ไหมคะลูกเดี๋ยววันนี้นะคะนอกจากเด็กๆจะได้เคลื่อนไหวร่างกายกันแล้วค่ะตอนนี้เด็กๆหลายคนนะคะก็รู้สึกเหนื่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะเด็กๆหายใจเข้าลึกๆช้าๆค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกค่ะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันนะคะเด็กๆปวดเมื่อยที่บริเวณใดผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้เลยค่ะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรคะหายเหนื่อยหรือยังคะหายเหนื่อยแล้วใช่ไหมคะแล้วเมื่อเด็กๆได้นวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อเป็นอย่างไรคะหายเมื่อยหรือยังหายเมื่อยแล้วใช่ไหมคะดีมากเลยค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่นะคะหรือว่าการเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนที่ค่ะเด็กๆก็สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีนะคะมีการทรงตัวที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆยังสามารถเคลื่อนไหวร่างกายนะคะเรียนแบบท่าทางต่างๆค่ะเมื่อคุณครูบีพูดคำว่าสะพานลอยนะคะเด็กๆก็คิดจินตนาการเรียนแบบท่าทางของสะพานลอยค่ะหรือว่าคุณครูบีนะคะพูดคำว่าคนออกกำลังกายนะคะเด็กๆก็เรียนแบบท่าทางได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะแล้วเดี๋ยวคุณครูบีนะคะก็อยากจะให้เด็กๆไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆจำได้หรือยังคะว่าเราเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรนะคะเก่งมากเลยค่ะเราเรียนรู้ในหน่วยภัยพิบัตินั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะพูดตามคุณครูบีค่ะหน่
1: วย
0: ภัยพิ
1: บ
0: ั
1: ติ
0: หน่
1: วย
0: ภัยพิ
1: บ
0: ั
1: ติ
0: เก่งมากเลยค่ะแล้ววันนี้คุณครูบีนะคะก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องไฟไหม
1: ้
0: อัคคี
1: ภ
0: ั
1: ย
0: ความปลอดภัยจากไฟไหม
1: ้ความปลอดภัยจากไฟไหม
0: ้เก่งมากเลยค่ะพูดอีกครั้งนะคะเรื่อง
1: ไฟ
0: ไหม้
1: ไฟไหม้อ
0: ั
1: คคีภ
0: ั
1: ย
0: ความปลอดภัยจากไฟไหม
1: ้ความปลอดภัยจากไฟไหม
0: ้เก่งมากเลยค่ะไฟไหม้หรือว่าอัคคีภัยนั่นเองค่ะแล้ววันนี้คุณครูนะคะก็ยังมีนิทานค่ะมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยค่ะนิทานเรื่องนี้นะคะชื่อว่านิทานเรื่องกระรอกน้อยหนีไฟค่ะในป่าแสนสุขมีโรงเรียนเล็กๆชื่อโรงเรียนต้นไม้ใหญ่คุณครูหมีใจดีสอนลูกศิษย์ตัวน้อยๆทุกวันมีกระรอกน้อยชื่อว่าปุยชอบเล่นซนวันหนึ่งคุณครูหมีบอกว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องเตรียมความพร้อมป่าของเราอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้เสมอในช่วงหน้าแล้งจะเกิดไฟไหม้ป่าวันนี้เราจะมาซ้อมหนีไฟกันคุณครูหมีนะคะจึงบอกกับเด็กๆว่าให้เด็กๆสังเกตที่ประตูเพราะว่าประตูไว้ทำอะไรคะเอาไว้เป็นทางออกได้นะคะเอาไว้หนีไฟได้นั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆได้ยินเสียงกริ๊งเป็นสัญญาณเตือนให้เด็กๆหนีไฟแสดงว่าไฟป่าใกล้เข้ามาแล้วค่ะครูหมีนะคะอธิบายให้กับเด็กๆฟังและคุณครูหมีก็บอกว่าควันไฟจะลอยขึ้นสูงถ้าเราเดินตรงๆเราจะหายใจเอาควันอันตรายเข้าไปครูหมีจึงให้ปุยนั่นก็คือกระรอกน้อยนั่นเองค่ะทำท่าทางโดยการที่กระรอกน้อยต้องทำอย่างไรคะเด็กๆทำไมนะคะลูก
1: ห
0: มอบลงต่ำๆไปนั่นเองค่ะเพื่อที่จะให้กระรอกน้อยไม่หายใจและสูดควันพิษเข้าไปนั่นเองค่ะปรบมือให้กับนิทานเรื่องกระรอกน้อยหนีไฟด้วยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆค่ะนิทานกระรอกน้อยหนีไฟนะคะกระรอกน้อยอยู่ที่ไหนคะ
1: ในโรงเร
0: ีย
1: น
0: อยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมคะคุณครูหมีบอกกับเด็กๆว่าวันนี้เราจะมีการทำอะไรคะ
1: หนี
0: ไฟเราจะเรียนเรื่องการเตรียมความพร้อมในการหนีไฟเพราะว่าในช่วงฤดูแล้งป่าจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ไฟ
0: ไหม้ไฟไหม้นั่นเองคุณครูหมีให้เด็กๆในห้องเรียนของเขาสังเกตอะไรลูก
1: ส
0: ังเกตประตูทางออกใช่ไหมคะเพื่อที่จะทำไมคะ
1: ออก
0: นะเมื่อเวลาเกิดเหตุไฟไหม้เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นมาเด็กๆก็จะได้รีบหนีตรงทางออกและคุณครูหมีก็ยังอธิบายเพิ่มเติมว่าเมื่อได้ยินเสียงดังว่าอย่างไรคะกริ๊งเป็นสัญญาณเตือนว่ามีไฟไหม้นั่นเองค่ะเมื่อได้ยินสัญญาณเตือนแล้วนะคะเด็กๆจะต้องรีบหนีไฟแต่ว่าควันไฟเป็นอย่างไรคะลอยขึ้นสูงถ้าเด็กๆเดินตรงๆไปเลยเราจะหายใจ เอาควันไฟเข้าไปอาจสำลักควันไฟได้คุณครูหมีจึงบอกให้เด็กๆนะคะหรือว่ากระรอกน้อยของเราทำอย่างไรคะหมอบลงใช่ไหมคะคานต่ำเพื่อที่จะได้ไม่สูดดมควันเข้าไปนั่นเองค่ะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆตั้งใจฟังนิทานแบบนี้แสดงว่าเด็กๆทราบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ว่าที่ปุยหรือว่ากระรอกของเราคานต่ำเพราะว่าอะไรนะ
1: เพ
0: ราะว่าเพราะว่าควันเป็นยังไงคะลอยขึ้นสูงอากาศที่ดีนะคะอากาศบริสุทธิ์นะคะอยู่ด้านล่างนั่นเองค่ะและถ้าหากว่าเด็กๆนะคะเห็นเปลวไฟตรงทางออกล่ะเด็กๆจะทำอย่างไรดีคะคุณครูหมีบอกว่าให้เราสังเกตที่ประตูทางออกใช่ไหมลูกแต่ไฟไหม้ตรงประตูทางออก
1: เราต้องหาน้ำ
0: เราต้องทำอย่างไรก่อนเลยคะเราจะต้องมองหาทางออกด้านอื่นเช่นอะไรที่สามารถออกได้บ้าง
1: หน
0: ้
1: าต
0: ่
1: าง
0: หน้าต่างอะไรคะอาจจะมีประตูอีกทางด้านหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆเราเห็นแล้วว่าด้านหน้าเนี้ยมีไฟไหม้เราจะต้องเปลี่ยนทิศทางนะคะหรือว่าเปลี่ยนด้านที่เราจะออกเด็กๆต้องสังเกตด้วยนะคะเวลาที่เด็กๆไปเที่ยวห้างสรรพสินค้านะคะหรือว่าไปในสถานที่ต่างๆเด็กๆไปเที่ยวเด็กๆจะต้องสังเกตด้วยนะคะว่าประตูทางออกอยู่ตรงไหนนะคะหรือว่าประตูทางหนี

0: ไปอยู่ด้านใดเด็กๆจะต้องสังเกตเพื่อที่ว่าถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหม้ขึ้นมาเราจะได้ทำยังไงคะ
1: หนีไฟ
0: ได้ใช่แล้วค่ะเราจะได้หนีไฟได้อย่างทันท่วงทีค่ะและนอกจากนิทานที่คุณครูบีนำมาให้เด็กๆได้ฟังในวันนี้แล้วค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีกิจกรรมให้เด็กๆทำเป็นกิจกรรมชื่อว่าควันลอยสูงเราหมอบต่ำแต่ก่อนที่เรานะคะจะได้ไปทำกิจกรรมนะคะคุณครูบีอยากจะให้เด็กๆได้มารู้จักกันก่อนค่ะว่าภาพนี้คือภาพอะไรคะ
1: ไฟไหม
0: ้ภาพไฟไหม้นั่นเองเห็นไหมคะใครมาช่วยเราเวลาเกิดเหตุไฟไหม้ใช่แล้วค่ะนักดับเพลิงนั่นเองค่ะเขากำลังทำอะไรอยู่คะกำลังดับไฟโดยการที่ฉีดอะไรคะ
1: ฉ
0: ีดน้ำเพื่อที่จะดับเพลิงไฟไหม้นั่นเองค่ะและคุณครูบีอยากจะให้เด็กๆมารู้จักกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับไฟเด็กๆสังเกตหรือเปล่าว่าที่โรงเรียนของเรามีอะไรอยู่คะ
1: มีถังสีแดง
0: ถูกต้องค่ะมีถังสีแดงอยู่ที่บริเวณบันไดในแต่ละชั้นเรียนใช่ไหมคะเด็กๆทราบไหมว่าถังสีแดงที่เพื่อนเราตอบมาเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าถังอะไรคะถูกต้องค่ะถังนี้นะคะเรียกว่าถังดับเพลิงนั่นเองค่ะให้เด็กๆพูดตามคุณครูบีค่ะถังดับเพลิง
1: ถ
0: ังดับเพลิงเก่งมากเลยค่ะถ้าหากว่าเกิดเหตุไฟไหม้นะคะเราสามารถใช้ถังดับเพลิงนี่แหละฉีดดับไฟก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่นะคะที่เป็นนักดับเพลิงเนี่ยเขามาช่วยเรานะคะเราสามารถใช้ถังดับเพลิงนะคะดับไฟก่อนได้นะคะเพื่อเป็นการช่วยตัวเราเองเบื้องต้นนั่นเองค่ะเด็กๆและเด็กๆสังเกตหรือเปล่าคะตรงนี้คืออะไรนะอะไรนะคะลูกเขาเรียกว่าสัญญาณเตือนไฟไหม้นั่นเองค่ะให้เด็กๆพูดตามคุณครูค่ะ
1: ส
0: ั
1: ญญาณ
0: เตือนไฟไหม
1: ้
0: สัญญาณเตือนไฟไหม
1: ้สัญญาณเตือนไฟไหม้
0: ใช่แล้วค่ะนี่นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะที่เราจะติดเอาไว้ที่อาคารเรียนของเราเหมือนกันถ้าหากว่าเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นมานะคะสัญญาณเตือนเหล่านี้ค่ะก็จะมีเสียงดังขึ้นมานะคะหรือว่าเดี๋ยวนี้นะคะสัญญาณเตือนนอกจากจะมีเสียงแล้วนะคะบางอุปกรณ์นะคะบางชนิดค่ะสามารถปล่อยน้ำออกมาได้นะคะเป็นการรีบดับไฟเบื้องต้นได้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะเสียงสัญญาณเตือนภัยเป็นอย่างไรค่ะเป็นอย่างไรคะถ้าหากว่าเด็กๆนะคะได้ยินเสียงสัญญาณเตือนแบบนี้เราจะต้องทำยังไงคะเราจะต้องรีบหนีเลยนะคะเพราะว่าเสียงนี้คือเสียงสัญญาณเตือนอะไรคะ
1: ไฟ
0: ไหม้นั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะและวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปทำกิจกรรมค่ะถ้าหากว่าเรานะคะอยู่ในสถานการณ์ที่ไฟไหม้นะสมมุติว่าไฟไหม้ห้องเรียนของเราเด็กๆจะต้องหนีไฟใช่ไหมคะและเด็กๆทราบไหมว่าถ้าเราหายใจนะคะสูดดมควันไฟเข้าไปอาการของเราจะเป็นอย่างไรลูกสำลักควันนะคะก็จะไอบางคนหายใจเข้าไปเยอะเป็นยังไงเลยคะสลบเลยถ้าเราสูดดมเข้าไปเยอะๆจนเราสลบแล้วเราจะหนีทันไหมคะ
1: ไม่
0: ทันนะนอกจากที่เด็กๆนะคะจะต้องคานต่ำๆแล้วเด็กๆสามารถหยิบอุปกรณ์นะคะหรือว่าสิ่งของรอบตัวของเราค่ะมาช่วยในการปิดจมูกเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องหายใจเอาอะไรเข้าไปคะ ควันไฟนั่นเองถ้าหากว่าเด็กๆนะคะมีผ้าเช็ดหน้า

0: เด็กๆสามารถใช้ผ้าเช็ดหน้านะคะปิดที่ไหนลูกปิดจมูกได้แต่ว่าถ้าเราสังเกตว่าในห้องเรียนหรือว่าในสถานที่นั้นนะคะมีน้ำอยู่ไกลๆเด็กๆนำผ้าที่เรามีนะคะไปชุบน้ำค่ะอย่างเช่นในห้องเรียนของเราอาจจะมีอะไรคะขวดน้ำใช่ไหมคะเด็กๆต้องรีบหยิบขวดน้ำขึ้นมาแล้วทำยังไงคะใช่เปิดฝาแล้วก็เทน้ำใส่ในผ้าเช็ดหน้าเพื่อให้ผ้าเช็ดหน้าของเราเปียกนะคะแล้วเราก็ทำยังไงคะปิดจมูกนั่นเองค่ะเด็กๆแล้วเราจึงคลานต่ำเพื่อที่จะหนีไฟหรือถ้าหากว่าไม่ได้มีขวดน้ำหรอกแต่ในห้องเนี่ยมีกะละมังใส่น้ำอยู่นะคะเราก็สามารถเอาผ้าไปชุบน้ำให้เปียกนะคะแล้วก็นำมาปิดจมูกของเรานะคะแล้วก็รีบคลานออกจากบริเวณนั้นค่ะเด็กๆเข้าใจไหมคะวิธีการยากไหมคะ
1: ไม
0: ่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะได้ไปทำกิจกรรมกันค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะก็อยากจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางค่ะได้ไปทำกิจกรรมเหมือนกับห้องเรียนของคุณครูบีเลยค่ะโดยที่ให้เด็กๆนะคะสนทนาเกี่ยวกับไฟไหม้อัคคีภัยนะคะความปลอดภัยจากไฟและร่วมกันเล่นบทบาทสมมุติเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ในกิจกรรมควันลอยสูงเราหมอบต่ำนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปเล่นบทบาทสมมุติแล้วก็ได้ทำกิจกรรมกันมาแล้วค่ะถ้าหากว่าเกิดเหตุไฟไหม้เด็กๆต้องทำอย่างไรคะ
1: ต
0: ้องหนีไฟโดยการที่เราต้องทำอย่างไรบ้างคะหมอบต่ำนะคะแล้วก็รีบคานไปที่ไหนคะ
1: ประต
0: ูไปที่ประตูทางออกใช่ไหมคะลูกแล้วเราต้องเอาอะไรมาปิดจมูกไว้ด้วยเอาอะไรคะ
1: ผ้า
0: ถ้าหากว่าตรงนั้นไม่มีผ้าเช็ดหน้าเราทำอะไรได้คะ
1: เราก็ต้องหาทางอื่นทางแล้วมาปิดไฟล
0: ู
1: กอย
0: ่
1: างหน้าต่าง
0: เอาอะไรนะคะลูกใช่แล้วค่ะเราสามารถหาเสื้อผ้านะคะหรือว่าเด็กผู้ชายนะคะสามารถถอดเสื้อแล้วก็ทำไมคะ
1: ป
0: ิดได้เลยแต่ว่าเด็กผู้หญิงถอดเสื้อได้ไหมคะไม่ได้นะคะเด็กผู้หญิงจะต้องดึงเสื้อมาทำยังไงลูกปิดจมูกนะคะแล้วก็รีบคลานออกจากบริเวณที่เกิดเหตุไฟไหม้นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆหลายคนสนุกสนานในการทำกิจกรรมนะคะแต่ถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์จริงๆขึ้นมาสนุกไหมคะ
1: ไม
0: ่สนุกนะคะเราจะต้องรีบเอาตัวรอดนั่นเองค่ะเด็กๆและวันนี้นะคะนอกจากเด็กๆจะได้สนทนาเกี่ยวกับไฟไหม้อัคคีภัยแล้วค่ะเด็กๆยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยนะคะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะเด็กๆจะได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมเหมือนเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะได้ไปสร้างสรรค์ผลงานกันค่ะเราจะต้องมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆยื่นแขนออกมาค่ะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักษ์ไหลเล่นยักษ์เช้ายักษ์เย็นยักษ์เล่นเล่นหนวดหมึกผูกโบว์น่ารักมากๆเลยค่ะเอามือวางไว้ที่ตักค่ะวันนี้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเรานะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกนะคะได้แก่กิจกรรมปั้นค่ะอุปกรณ์แผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2ของเรานะคะชื่อว่ากิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะอุปกรณ์กระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมใหม่ค่ะชื่อว่ากิจกรรมประดิษฐ์บ้านลอยน้ำค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ได้เลยค่ะโฟมตัดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะแกนกระดาษชำระค่ะกระดาษสีโปสเตอร์สีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะและผู้กันค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะกรรไกรปลายมนค่ะผ้าชุบหมาดสำหรับเช็ดมือค่ะกิจกรรมวันนี้ของเราอุปกรณ์เยอะไหมคะเยอะใช่ไหมคะเด็กๆวิธีการทำค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีจะให้เด็กๆประดิษฐ์บ้านลอยน้ำนะคะแต่ว่าเราจะสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้นะคะต่อเนื่องกัน2วันค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูบีจะให้เด็กๆสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้โดยการที่เรานะคะจะทำเป็นตัวฐานก่อนค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะเราจะมาสร้างสรรค์วาดต่อเติมนะคะหรือว่าตัดกระดาษต่อเติมนะคะให้เป็นบ้านนั่นเองค่ะวิธีการทำนะคะเด็กๆจะต้องนำอะไรมาคะลูก
1: โฟม
0: มีรูปทรงอย่างไรคะ
1: ร
0: ูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนะคะจะต้องนำโฟมค่ะไปปั๊มสัญลักษณ์1ด้านนะคะด้านใดด้านหนึ่งค่ะด้านที่เราปั๊มสัญลักษณ์เรานำมาทาสีได้ไหมคะไม่ได้นะคะเมื่อเด็กๆปั๊มสัญลักษณ์เสร็จแล้วค่ะให้เด็กๆนะคะใช้สีน้ำค่ะในการระบายสีโฟมนะคะโฟมลอยน้ำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เพราะว่าโฟมน้ำหนักเป็นอย่างไรคะ
1: เยอะ
0: เยอะหรือว่าเบาคะเบาใช่ไหมคะโฟมจึงสามารถลอยน้ำได้นั่นเองค่ะวิธีการสร้างสรรค์ผลงานนะคะเด็กๆจะต้องระบายสีที่โฟมก่อนค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเด็กๆจะต้องปาดอะไรคะลูกปาดผู้กันนะคะเราจะระบายสีน้ำนะคะลงด้านบนค่ะแค่ด้านเดียวเท่านั้นค่ะเราใช้มือของเรานะคะจับที่ด้านข้างเอาไว้ใช่ไหมคะเพื่อที่จะไม่ให้โฟมของเรานะคะขยับค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่าเราจะใช้โฟมนะคะเป็นฐานค่ะเพื่อที่จะได้นำไปลอยน้ำได้นั่นเองค่ะ

0: เราจะไม่ทาสีน้ำเยอะจนเกินไปนะคะเด็กๆเพราะว่าถ้าหากว่าสีน้ำของเราแห้งช้าค่ะเราจะติดกาวได้ไหมคะไม่ได้นั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆนะคะระบายสีน้ำด้านบนของโฟมเสร็จแล้วค่ะคุณครูบีให้เด็กๆระบายแค่กี่ด้านคะ1ด้านเท่านั้นนะคะนั่นก็คือด้านที่อยู่ด้านบนค่ะเด็กๆรอสักครู่หนึ่งนะคะจนสีน้ำของเราเป็นอย่างไรคะแห้งใช่ไหมคะเราก็จะนำแกนกระดาษชำระค่ะทากาวแล้วก็ติดลงไปตรงกลางค่ะคุณครูบีนะคะตัดแกนกระดาษชำระมาให้แล้วค่ะเด็กๆแค่พับออกแบบนี้ค่ะใช่แล้วค่ะให้แกนกระดาษชำระนะคะที่คุณครูบีตัดออกนะคะพับออกมาให้มีทั้งหมดกี่ด้านคะ4ด้านค่ะแล้วเราก็ทากาวลงไปค่ะเด็กๆจะต้องพับออกนะคะให้ทั้ง4ด้านนะคะกางออกมาแบบนี้เลยค่ะเมื่อเราทากาวเสร็จแล้วนะคะเราจะวางลงไปบนโฟมค่ะแล้วเด็กๆต้องใช้มือนะคะกดลงไปค่ะเพื่อให้เป็นยังไงคะใช่แล้วค่ะเพื่อให้ติดแน่นลงไปนั่นเองค่ะกดลงไปสักแป๊บนึงนะคะเพื่อให้เขาติดแน่นก่อนค่ะใช่แล้วค่ะติดกับโฟมให้แน่นเลยเมื่อเด็กๆนะคะทาเสร็จ1ชิ้นแล้วนะคะเราก็จะหยิบชิ้นที่2มาทำแบบเดียวกันเลยค่ะทำยังไงคะกางออกนะคะหรือว่าพับออกก่อนค่ะแบบนี้เลยค่ะแกนกระดาษทิชชู่นะคะหรือว่าแกนกระดาษชำระค่ะคุณครูบีให้เด็กๆนำมานะคะเพื่อที่จะสร้างสรรค์เป็นตัวบ้านนั่นเองค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะทำแค่ฐานกับตัวบ้านไว้ก่อนวันพรุ่งนี้นะคะเราจะมาตกแต่งเพิ่มเติมทำหลังคาประตูและก็หน้าต่างค่ะเมื่อเราทากาวครบทั้ง4ด้านแล้วนะคะเราก็ติดลงไปค่ะติดลงไปให้ชิดกันแบบนี้เลยค่ะเราจะต้องออกแรงนะคะกดลงไปค่ะเด็กๆเพื่อที่จะให้เขาติดแน่นกับโฟมค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะระบายสีตัวบ้านของเราค่ะเด็กๆอยากได้ตัวบ้านสีอะไรดีคะ
1: ส
0: ี
1: เขียว
0: มีทั้งสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินเดี๋ยวคุณครูบีระบายสีน้ำเงินก่อนค่ะเด็กๆก็จะต้องค่อยๆสร้างสรรค์นะคะโดยการที่เราจะใช้ผู้กันนะคะค่อยๆระบายสีแกนกระดาษชำระของเราลงไปค่ะแล้วต้องระบายสีให้ทั่วกับตัวบ้านเลยนะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆทำแบบนี้ค่ะจนครบนะคะทั้ง2ชิ้นแล้วค่ะคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆนำผลงานที่ได้ในวันนี้นะคะไปตากให้แห้งก่อนค่ะแล้ววันพรุ่งนี้เราก็จะมาสร้างสรรค์ผลงานนะคะโดยที่เราจะใช้กระดาษสีค่ะตัดเป็นประตูหน้าต่างแล้วก็หลังคาบ้านนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมไหมคะ